0: ีตาไฟตาโตใหญ่ตาโตใหญ่ไหมใหญ่ไหมคะใหญ่มากเลยมีหลายสีไหมลูกมีหลายสีด้วยนั่นก็คือไฟจราจรนั่นเองแต่ขออีกหนึ่งคำถามค่ะเอ๊ะใครจะตอบได้บ้างคำถามนี้ถามว่าเช้าค่ำรำละครแดดร้อนไม่กลัวทวนอีกหนึ่งครั้งเช้าค่ำรำละครแดดร้อนไม่กลัวโอ้โหกลุ่มที่สองค่ะส่งไมค์ให้กลุ่มที่สองหน่อยลูกกลุ่มที่หนึ่งส่งไมค์ให้กลุ่มที่สองหน่อยค่ะคิดว่าเป็นอะไรเอ่ยส่งไมค์ให้พลอยหน่อยค่ะลูก
1: ถนน
0: อะไรนะคะ
1: ถนนถนน
0: ถนนเหรอคะยังไม่ใช่ค่ะคุณครูใบ้ให้ว่าเป็นสิ่งมีชีวิตนี่แหละแล้วก็บางครั้งก็อยู่ที่ถนนเพราะว่าต้องทำอะไรนะเอามือจับหูจับไหล่จับเอวจับไหล่จับหัวยกมือโอ้โหกลุ่มที่สามคะส่งไม้ให้เพื่อนหน่อยค่ะคิดว่าเป็นอะไรลูกทวนคำถามอีกหนึ่งครั้งเช้าค่ำรำละครแดดร้อนไม่กลัว
1: มนุษย์ค
0: ่ะอะไรนะคะตอนนี้เพื่อนๆกำลังตั้งใจตอบเราต้องเงียบเสียงตั้งใจฟังค่ะคิดว่าเป็นอะไรลูก
1: นก
0: นกใช่หรือเปล่ายังไม่ใช่ขออีกหนึ่งคนกลุ่มที่สี่ตังค่ะตอนนี้เพื่อนกำลังจะตอบเราต้องเป็นอย่างไรนะมารยาทที่ดีในการฟังต้องไม่มีเสียงและส่งกำลังใจให้เพื่อนค่ะต่างๆคิดว่าเป็นอะไรลูก
1: ทางม้าลาย
0: ทางม้าลายยังไม่ใช่ค่ะแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะตอบได้หรือเปล่าเอ่ยว่าเป็นอะไรคุณครูใบ้ให้ว่าเช้าค่ำรำละครแสดงว่าเขายืนเฉยๆไหม
2: ไม
0: ่แดดร้อนไม่กลัวตอนเช้าก็มีมายืนหน้าโรงเรียนเราด้วยเป็นคนเหมือนเรานี่แหละอะไรเอ่ยมีนกหวีดด้วยเฉลยคือตำรวจจราจรค่ะปรบมือหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งเช้าค่ำรำละครอย่างไรเวลาคุณตำรวจเขาโบกรถเนี่ยเขาทำท่าอย่างไรเอ่ยโอ้โหเหมือนรำเลยไหมคะลูกเหมือนเลยค่ะแล้วแดดร้อนไม่กลัวเขากลัวร้อนไหมไม่กลัวร้อนเลยต่อไปมาดูก่อนจะเริ่มในวันนี้มาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของเรื่องนี้กันก่อนเลยนะคะข้อที่หนึ่งนะคะเด็กๆจะต้องบอกสัญลักษณ์ในชีวิตประจำวันได้ถูกต้องและสองค่ะเขียนบอกความหมายสัญลักษณ์ที่พบเห็นในชีวิตประจำวันได้และข้อสุดท้ายค่ะข้อนี้สำคัญมากๆเลยต้องอะไรลูกต้องมีมารยาทในการฟังการพูดและการเขียนด้วยนั่นเองค่ะมาดูกันเลยก่อนจะเริ่มในวันนี้ขอเรียนรู้คำก่อนวันนี้มีคำว่าอะไรบ้างเอ่ยมาดูกันเลยอะไรเอ่ยอันนี้สระอะไรเอ่ยรู้หรือเปล่ามี A กับ O ด้วยสระอะไรเก่งมากสระเออค่ะสะกดตามคุณครูหอมอเออเหมอไม้เอกมือมือมองอมองรวมเป็นมือมองรวมเป็นมือมองมือมองคืออะไรเอ่ยแบบตั้งใจมองแบบตั้งใจไหมไม่ตั้งใจเหมือนใจลอยไหมลูกโอ้โหเหม่อมองเนี่ยคิดว่าใจลอยไหมใจลอยเลยไม่ได้ตั้งใจดูเลยเขาเรียกว่าเหม่อมองตอนนี้มีใครเหม่อมองบ้างมีไหมเอ่ยหรือว่าทุกคนตั้งใจเรียนอุ้ยสงสัยจะมีแต่เด็กดีตั้งใจเรียนนะคะคำต่อไปคำนี้ค่ะซออายอสายไม้โทสายอ่านตามคุณครูเพื่อออกเสียงให้ถูกต้องซออายอสายไม้โทสาย
3: ซออายอสายไม้โทสาย
0: สาย
3: สาย
0: สายคือด้านไหนด้านซ้ายด้านนี้เลยยกมือซ้ายค่ะ นี่เลยค่ะคือฝั่งนี้นะคะซ้ายมีลูกศรบอกไว้แล้วด้วยต่อไปเอามือลงค่ะมีซ้ายก็ต้องมีอะไร
3: ขวา
0: ขวาขอวออาขวา
3: ขวา
0: ขวาด้านขวาคือด้านไหนอ้าวยกมือขวาค่ะ

0: ซ้ายค่ะซ้ายค่ะมีใครโดนหลอกขวาค่ะโอ้โหรวดเร็วมากๆเอามือลงคำต่อไปคำนี้คำว่ายออัวดอยวดอ่ะอ่านตามยออัวดอยวด
1: ยออ
0: านอยาน
1: ยวดยาน
0: ยวดยานเอ๊ะใครลองทายซิว่ายวดยานแปลว่าอะไรอะไรเอ่ยยวดยานคืออะไรเอ่ยยวดยานคืออะไรเอ่ย
1: ย
0: วดยานก็คือรถนั่นค่ะยวดยานหมายถึงรถนั่นเองและอีกหนึ่งคำก็คืออะไรคะรถยนต์อ่ะรออโถรถ
1: รออ
0: ยออโนยนต
1: ์รถยนต์
0: รถยนต์ตอเต่าจะไม่ออกเสียงเด็กๆจะได้เรียนในชั้นต่อไปเพราะว่าตอเต่ามีทันตคาตแบบนี้คือคำคือพยัญชนะที่โดนฆ่าตายไปแล้วค่ะนี่เลยค่ะก็เลยจะไม่ออกเสียงนะคะเราจะออกเสียงแค่นี้เลยรออดถอรถยออดนอยนเท่านั้นนะคะต่อไปคำสุดท้ายค่ะคำว่าอะไรคะ
1: ถนน
0: ถนนถนนคืออะไรเอ่ยเอาไว้ให้รถวิ่งนั่นก็คือทางที่ทำขึ้นนั่นเองสำหรับให้รถวิ่งนั่นเองนะคะต่อไปเมื่อเรียนรู้คำไปแล้วขอให้เด็กๆช่วยสังเกตภาพได้ไหมใครพร้อมที่จะดูแล้วยกสองมือเด็กๆปลายทางก็พร้อมแล้วนะคะถ้าพร้อมแล้วเอามือลงค่ะมาดูภาพนี้กันเลยว่าเห็นอะไรบ้างขอทีละกลุ่มดีกว่ากลุ่มที่1เห็นอะไรบ้างคะ
1: ทางม
0: ้
1: าลาย
0: คือตรงนี้เลยค่ะที่เด็กๆที่เขาเดินกันอยู่นะคะก็คือทางม้าลายกลุ่มที่2เห็นอะไรบ้างไฟจราจรอ๋อเป็นสัญญาณที่บอกว่าเราเนี่ยสามารถข้ามถนนได้หรือเปล่าใช่ไหมลูกไฟเขียวคืออะไรแบบนี้คือสามารถข้ามได้นั่นเองใช่ค่ะเป็นไฟสัญญาณเป็นสัญญาณที่ใช้ในการข้ามถนนนะคะต่อไปกลุ่มที่3เห็นอะไรบ้างสามารถตอบได้หมดเลยเห็นอะไรในรูปบ้าง
2: เห็นคนกำลังข้ามถนน
0: คนกำลังข้ามถนนกลุ่มที่4เห็นอะไรบ้างคะไม่แย่งกันค่ะกลุ่มที่4เห็นอะไรบ้างคะลูกเห็นอะไรคะโอ้โหท่อตรงนี้เหรอคะลูกกลุ่มที่5ล่ะคะเห็นทางก็คือถนนใช่ไหมคะมาดูกันเลยนี่เลยค่ะเขากำลังข้ามถนนและข้ามตรงทางอะไรเอ่ย
1: ทางม
0: ้
1: าลาย
0: ทางม้าลายเนี่ยจะมีแถบขาวดำสลับกันไปถ้ามีทางม้าลายแบบนี้แสดงว่าเราสามารถข้ามได้ไหม
1: ได้
0: แต่ต้องเป็นอย่างไรนะเวลาข้ามเนี่ยระมัดระวังให้ดีด้วยเพราะว่าถนนคืออะไรเอ่ยทางที่สำหรับรถนะคะรถขับนั่นเองแต่ว่าถ้าเกิดเราจะข้ามถนนเราต้องข้ามตรงทางม้าลายแล้วก็ต้องระวังด้วยระวังรถด้วยนั่นเองค่ะนี่เลยค่ะต่อไปเด็กๆรู้จักเพลงข้ามถนนไหม
1: ร
0: ู้
1: จ
0: ัก มาดูกันเลยว่าเพลงข้ามถนนเนี่ยเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาฟังเพลงข้ามถนนกันเลยรวมถึงเด็กๆปลายทางด้วยนะคะตั้งใจฟังดีๆเอ๊ะเพลงนี้บอกอะไรกับเราบ้างถ้าพร้อมแล้วเอ๊ะแต่มารยาทที่ดีคืออะไรเอ่ยต้องใช้หูฟังตั้งใจดูคุยกันไม่เอ่ยไม่คุยนะคะตอนนี้พร้อมหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วมาดูกันเลยค่ะ

0: โอ้โหตอนนี้คุณครูไปไผ่มีกี่คนคะเนี่ย
1: 2
0: คนเลยอีกคนนึงกำลังทำอะไรอยู่เอ่ย
1: เต
0: ้นเอ๊ะแล้วตรงนี้เนี่ยคืออะไรเอ่ย
1: ทางม
0: ้
1: าลาย
0: นั่นเองทางม้าลายเอาไว้ทำอะไรลูกข้ามถนนนั่นเองใครอยากร้องเพลงเป็นบ้างโอ้โหถ้าอยากร้องเพลงเป็นนะคะตอนนี้คุณครูมีใบความรู้ด้วยค่ะถ้าหากเด็กๆเนี่ยอยากจะนำออกมาเปิดดูเพื่อที่จะฝึกอ่านฝึกร้องนะคะตอนนี้ให้เด็กๆนำแบบฝึกหัดขึ้นมาค่ะแล้วเปิดไปที่ใบความรู้ที่1 นะคะลูกเรื่องเพลงข้ามถนนนะคะเด็กๆปลายทางก็สามารถนำแบบฝึกหัดเล่มเขียวขึ้นมาได้เลยนะคะเปิดไปใบงานที่1 นะคะลูกเพลงข้ามถนนหน้า178นะคะหน้า178ถ้าหากเพื่อนหาไม่เจอสามารถช่วยเหลือเพื่อนที่นั่งข้างๆได้นะคะใครเจอแล้วเอามือกอดอกโอ้โหดูสิคะว่าใครเนี่ยกลุ่มไหนจะไวที่สุดเลยกลุ่มไหนสามารถเปิดได้ไวที่สุด
2: กล
0: ุ่ม1เจอแล้วกลุ่ม2เจอแล้วกลุ่ม3ก็เจอแล้วกลุ่ม4เจอแล้วกลุ่ม5เจอแล้วอ่ะปรบมือให้ทุกคนเลยค่ะรวมถึงเด็กๆปลายทางด้วยนะคะมาดูกันเลยเดี๋ยวเราจะมาฝึกอ่านกันก่อนฝึกอ่านก่อนถึงจะร้องเพลงได้นะคะเด็กๆสามารถใช้นิ้ววิเศษค่ะอ่ะนิ้วชี้อยู่ไหนนิ้วชี้อยู่ไหน
3: อย
0: ู่ไหนคะ
3: อ
0: ยู่ไหนคะนิ้ววิเศษสามารถชี้คำตามที่คุณครูเนี่ยชี้บนจอได้เลยเราจะได้ฝึกอ่านไปด้วยนะคะพร้อมไหมคะ
3: พร
0: ้
3: อมไหม
0: คะเพลงนี้มีชื่อว่าเพลงข้ามถนนเพลงข้ามถนนพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วชี้คำว่าอย่าเลยค่ะชี้คำว่าอย่าคำแรกเลยแล้วพูดตามคุณครูก่อนในรอบแรกนะคะลูกอย่าเหม่อมองตอนนี้ใครกำลังเหม่อมองบ้างตอนนี้ใช้ดินสอไหม
4: ใช
0: ้ใช้แค่นิ้ววิเศษค่ะตอนนี้ยังเห็นใครจับดินสออยู่บ้างไม่ได้ใช้ดินสออะไรเลยเพราะฉะนั้นใช้แค่นิ้ววิเศษนะคะถ้าพร้อมแล้วมาอ่านตามคุณครูก่อนค่ะในรอบแรกอย่าเหม่อมองอ
3: ย่าเหม่อมอง
0: ต้องดูข้างหน้า
3: ต้องดูข้างหน้า
0: อีกซ้าย
3: อ
0: ี
3: กซ
0: ้
3: าย
0: แลขวา
3: แลขวา
0: เมื่อจะข้าม
3: ถนน
0: ถนนหากยวดยานหลาย
3: หากยวดยานหลาย
0: ก็ต้องอดใจทน
3: ก็ต้องอดใจทน
0: อย่าตัดหน้ารถยนต
3: ์อย่าตัดหน้ารถยนต
0: ์ทุกทุกคน
3: ทุกทุกคน
0: ควรระวังเอ่ยขออีกหนึ่งครั้งเพราะคุณครูแอบเห็นมีใครเอ่ยไม่ได้ชี้ตามที่คุณครูบอกเลยพร้อมไหมคะขออีกหนึ่งครั้งพร้อมไหมคะ
3: พร้อมแล้วค่ะ
0: พร้อมไหมคะ
3: พร้อมแล้วค่ะ
0: อย่าเหม่อมองอ
3: ย่าเหม่อมอง
0: ต้องดู
3: ต้องด
0: ูข้างหน้า
3: ข้างหน้า
0: อีกซ้าย
3: อ
0: ี
3: กซ
0: ้
3: าย
0: แลขวา
3: เม
0: ื่
3: อจะข
0: ้
3: าม
0: ถนน
3: หากยวดยานหลาย
0: ก็ต้องอดใจทน
3: อย
0: ่
3: าต
0: ั
3: ดหน
0: ้
3: ารถยนต์
0: ทุกทุกคน
3: ควรระว
0: ัง
3: เอ
0: ่
3: ย
0: แล้วก็จะมีดนตรีเป็นมงแซมงแซแซมงตะหลุมตุ้มมงได้ไหมคะเอาละค่ะตอนนี้เด็กๆก็ได้อ่านแล้วขอให้ทุกคนเก็บแบบฝึกหัดลงใต้โต๊ะค่ะแล้วให้ทุกคนยืนขึ้นหลังเก้าอี้ของตัวเองนะคะนับถอยหลัง10 9 8 7

6 5 4 3 2 1แล้วก็หมดเวลาปรบมือให้กลุ่มที่1กลุ่มที่2กลุ่มที่4และกลุ่มที่5เลยค่ะที่สามารถเก็บได้ทันเวลานะคะเอาละค่ะพร้อมไหมเอ่ยถ้าพร้อมแล้วต้องยืนหลังเก้าอี้ของตัวเองใช่ไหมลูกเด็กๆช่วยร้องได้ไหมคะร้องเพลงข้ามถนนแล้วเต้นไปด้วยได้ไหมคะได้ไหมคะได้ไหมคะถ้าพร้อมแล้วมาดูกันเลยค่ะ

0: บมือให้ทุกคนเลยและขอให้ทุกคนนั่งที่ให้เรียบร้อยค่ะนับถอยหลัง19 8 7 6 5 4 3 2 1หมดเวลาแล้วใครยังไม่นั่งที่บ้างตอนนี้ขอให้นั่งที่ให้เรียบร้อยนะคะมาดูกันเลยเมื่อร้องเพลงฟังเพลงร้องเพลงแล้วได้เต้นไปแล้วด้วยถึงเวลาถามตอบจากเพลงข้ามถนนเอ๊ะใครจะตอบคุณครูได้บ้างคำถามในข้อแรกเพลงนี้พูดถึงเรื่องอะไรกลุ่มที่4คะตังๆก็ได้ค่ะตังๆยกมือก่อนเลยเพลงนี้พูดถึงอะไรลูก
1: เดินข้ามถนน
0: เดินข้ามถนนขออีก1คนกลุ่มที่3ค่ะหันษา
2: ข้ามถนนให้มองก่อน
0: อ๋อเวลาเดินข้ามถนนให้มองก่อนปรบมือให้ทั้ง2คนเลยค่ะเพลงนี้นะคะเพลงข้ามถนนเนี่ยเขาพูดถึงวิธีการข้ามถนนอย่างปลอดภัยเขาบอกว่าอะไรอย่าเหม่อมองแสดงว่าใจลอยได้ไหมต้องดูข้างหน้าแล้วก็ต้องมองอะไรด้วยมองซ้ายมองขวาเมื่อจะข้ามถนนเพราะอะไรต้องมองซ้ายมองขวาก่อนเดี๋ยวรถชนนั่นเองต้องระวังด้วยนะคะต้องมองซ้ายมองขวาให้ดีก่อนรถว่างแล้วจึงจะข้ามถนนได้แต่เด็กๆเนี่ยเด็กๆป.1ยังเล็กไหมลูก
3: เล
0: ็กเพราะฉะนั้นข้ามถนนคนเดียวได้ไหมเอ่ย
3: ไม
0: ่ได้เราต้องข้ามกับใครเอ่ยกับผู้ปกครองกับพ่อแม่หรือถ้าหน้าโรงเรียนเนี่ยข้ามกับคุณครูได้ไหมได้เลยแต่ข้ามคนเดียวได้ไหมลูกไม่ได้นะคะอันตรายมากๆเลยนะคะอยากฝากเด็กๆปลายทางด้วยนะคะต่อไปคำถามอีกหนึ่งข้อคิดจากเพลงข้ามถนนเขาสอนอะไรบ้างในเพลงข้ามถนนอีกคิวคะเขาสอนเรื่องอะไรบ้างจากเพลงข้ามถนนสอนเรื่องอะไรบ้างเอ่ย
1: ข้ามถนนอย่างปลอดภัย
0: ข้ามถนนอย่างปลอดภัยขออีกหนึ่งคนบีดค่ะเขาสอนเรื่องอะไรบ้างลูก
4: ให้มองซ้ายมองขวาก่อนจะข้ามถนน
0: ให้มองซ้ายมองขวาก่อนข้ามถนนปรบมือให้ทั้งสองคนเลยค่ะข้อคิดจากเพลงข้ามถนนนะคะสิ่งที่ในเพลงนี้เนี่ยเขาสอนไว้ก็คือการข้ามถนนที่ถูกวิธีต้องดูข้างหน้าเหม่อลอยได้ไหม
3: ไ
0: ม่ได้หรอกอันตรายมากแล้วก็ต้องมองซ้ายมองขวาให้ดีก่อนนะคะ

0: คะแล้วการวิ่งตัดหน้ารถยนต์เนี่ยได้ไหม
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้เลยค่ะอันตรายมากๆเลยนะคะอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้นะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆควรอะไรเอ่ยถ้าหากจะข้ามถนนต้องตั้งใจไหมตั้งใจมองไปข้างหน้าค่ะแล้วมองซ้ายมองขวาให้รถว่างก่อนจึงจะข้ามถนนได้และอีกอย่างนึงคือควรข้ามกับผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่นะคะข้ามคนเดียวได้ไหมคะไม่ได้เลยค่ะต่อไปมาดูเครื่องหมายสัญลักษณ์นะคะเครื่องหมายสัญลักษณ์ในวันนี้เป็นเครื่องหมายสัญลักษณ์เนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกกำหนดไว้หรืออาจจะเป็นป้ายสัญลักษณ์ที่เรากำหนดไว้ว่าถ้าเห็นลักษณะสัญลักษณ์แบบนี้เนี่ยเขาจะหมายถึงอะไรถ้าหากเด็กๆได้เรียนรู้เครื่องหมายสัญลักษณ์เมื่อเด็กๆ เห็นสัญลักษณ์ต่างๆเด็กๆ ก็สามารถรู้ได้เลยว่าเขาพูดถึงอะไรบ้างเขาจะบอกอะไรในป้ายนี้อ้าวมาดูกันเลยค่ะมันเป็นอะไรเอ่ยอันแรกเนี่ยเป็นสัญญาณจราจรพูดตามค่ะสัญญาณไฟจราจร
1: ส
0: ั
1: ญญาณไฟจราจร
0: แบบนี้เคยเห็นไหม
1: เคย
0: เคยเห็นที่ไหนเอ่ย
1: ถนน
0: บนถนนจะเห็นแบบนี้เลยนะคะมีไฟสีอะไรบ้างเอ่ย
1: สี
0: แดงแล้วก็สีเหลืองแล้วก็สีเขียวมีกี่สีคะ
1: 3
0: สีนั่นเองถ้าหากเด็กๆเห็นป้ายแบบนี้เนี่ยสัญลักษณ์แบบนี้แสดงว่าข้างหน้าต้องมีไฟจราจรค่ะข้างหน้าจะมีไฟจราจรแบบนี้อยู่เลยแต่จะมีป้ายแบบนี้เตือนไว้ก่อนที่จะถึงสัญญาณไฟจราจรนะคะมาดูกันเลยแล้วแต่ละสีมีความหมายอย่างไรบ้างใครเคยสังเกตบ้างสีแดงเนี่ยเขาหมายถึงอะไรคะ
1: ให้รถหย
0: ุ
1: ด
0: ให้อะไรคะ
1: ให้รถหย
0: ุ
1: ด
0: ให้รถหยุดนั่นเองพูดตามสีแดง
1: ส
0: ี
1: แดง
0: คือหยุดรถ
1: รถ
0: ไปได้ไหม
1: ไม่ได
0: ้ไม่ได้ค่ะถ้ามีสีแดงปุ๊บรถต้องหยุดแล้วต่อไปสีเหลืองล่ะคืออะไรเอ่ยสีเหลืองคืออะไรคะ
1: เ
0: ตรียมให้รถเนี่ยหยุดค่ะถ้าหากสีเหลืองขึ้นมาปุ๊บแสดงว่ารถที่ขับอยู่ต้องเตรียมตัวแล้วต้องชะลอแล้วเร่งความเร็วได้ไหม
1: ไม
0: ่ได้เลยต้องชะลอนะคะเพราะว่าใกล้จะเป็นไฟแดงหรือใกล้จะเป็นไฟเขียวแล้วนั่นเองจะต้องเตรียมตัวให้ดีเลยสุดท้ายสีเขียวคืออะไรเอ่ยสีเขียวหมายถึงอะไรเอ่ยสีเขียวคือให้รถเนี่ยขับผ่านไปได้เอาละค่ะต่อไปต่อไปคืออะไรเอ่ยเด็กๆ เคยเห็นหน้าโรงเรียนของหลายๆโรงเรียนนะคะก็จะมีแบบนี้ก็คือทางม้าลายนั่นเองพูดตามค่ะทางม้าลาย
1: ทางม
0: ้
1: าลาย
0: ทางม้าลายทำไมเขาถึงเรียกว่าทางม้าลายเอ่ยเพราะว่าสีเหมือนกับม้าลายเลยมีสีดำกับสีขาวสลับกันนั่นเองเขาจึงเรียกว่าทางม้าลายสัญลักษณ์หรือป้ายที่เด็กๆเห็นตรงทางม้าลายนะคะก็จะเป็นสัญลักษณ์แบบนี้เลยค่ะจะมีคนอยู่ด้านในมีทางม้าลายไหมลูกมีนะคะแล้วก็มีรูปคนอยู่ถ้าเจอป้ายแบบนี้ใกล้ๆกันก็จะมีสัญลักษณ์ทางม้าลายแบบนี้ค่ะซึ่งเราก็สามารถข้ามถนนตรงทางม้าลายได้นะคะหน้าโรงเรียนของเรามีไหม
1: ม
0: ีเหมือนกันหรือที่โรงเรียนของเด็กๆปลายทางก็อาจจะมีเหมือนกันนะคะต่อไปทางม้าลายเอาไว้ทำอะไรนะเอาไว้เดินข้ามถนนนั่นเองเป็นพื้นที่ไว้สำหรับให้คนเนี่ยเดินข้ามถนนนะคะต่อไปสัญลักษณ์อะไรเอ่ย
1: เล
0: ี้
1: ยวขวา
0: เลี้ยวอะไรเอ่ย
1: เล
0: ี้
1: ยวขวา
0: เลี้ยวขวานั่นเองขวาอยู่ทางไหนเอ่ยเด็กๆดูตามลูกศรเลยเลี้ยวขวาคือทางนี้เลยค่ะพูดตามค่ะลูกเลี้
1: ยวขวา
0: เลี้
1: ยวขวา
0: ถ้ามีเลี้ยวขวาแล้วก็ต้องมีเลี้ยวซ้ายนะคะพูดตามเลี้
1: ยวซ
0: ้
1: าย
0: เลี้ยวซ้าย
1: เลี้ยวซ้าย
0: เลี้ยวซ้ายคือทางไหนเอ่ยทางนี้เลยค่ะเลี้ยวซ้ายนะคะดูตามลูกศรได้เลยนะคะต่อไปอะไรเอ่ยอะไรคะ
1: ห้ามบีบแตร
0: เก่งมากๆเลยสัญลักษณ์นี้คือห้ามบีบแตรหรือ

0: ใช้เสียงค่ะห้ามใช้เสียงนะคะดูข้างในเลยจะมีลักษณะของแตรนะลูกแล้วก็มีเครื่องหมายอะไรอยู
1: ่กากบาท
0: เหมือนขีดกาไว้แบบนี้ขีดทับเอาไว้แบบนี้ค่ะเพื่อที่จะให้รู้ว่าเป็นเครื่องหมายห้ามห้ามใช้เสียงนั่นเองสัญลักษณ์แบบนี้จะมีอยู่แถวๆตามหน้าโรงพยาบาลหรือหน้าโรงเรียนเพราะถ้าหากหน้าโรงพยาบาลเนี่ยเขาใช้แตรกันหรือใช้เสียงดังๆโอ้โหคนป่วยเป็นอย่างไรลูกโอ้ตกใจไหมคะตกใจแล้วถ้าเกิดตามโรงเรียนถ้าใช้เสียงเยอะๆใช้เสียงแตรแบบนี้เยอะๆเกิดอะไรขึ้นเด็กๆเรียนเข้าใจไหมถ้ามีเสียงแตรบ่อยๆไม่เข้าใจเลยเพราะฉะนั้นเขาจะห้ามบริเวณหน้าโรงพยาบาลหรือหน้าโรงเรียนนะคะจะมีเครื่องหมายแบบนี้อยู่เพื่อที่จะเป็นสัญลักษณ์บอกว่าบริเวณนี้ห้ามใช้เสียงนะคะต่อไปมาดูกิจกรรมในวันนี้ค่ะต้องอะไรก่อนเอ่ยฟังก่อนต้องฟังดีๆเลยเพราะกิจกรรมในวันนี้ค่ะให้เด็กๆฟังคำชี้แจงนะคะการทำใบงานที่1ค่ะเรื่องเขียนความหมายของภาพสัญลักษณ์นะคะเมื่อเด็กๆฟังอย่างเข้าใจแล้วจึงจะลงมือทำได้ส่วนบทบาทของคุณครูปลายทางนะคะรบกวนคุณครูปลายทางช่วยชี้แจงการทำใบงานที่1ค่ะเรื่องเขียนความหมายของภาพสัญลักษณ์หลังจากนั้นจึงจะให้นักเรียนลงมือทำได้ค่ะโอ้โหกี่หน้าเอ่ยโอ้โหกี่หน้าเอ่ย2หน้าเลยค่ะอ้าวตอนนี้เปิดก่อนเลยเดี๋ยวคุณครูจะได้อธิบายให้เข้าใจนะคะอยู่ในหน้า179มีเลข1เลข7และเลข9เลยค่ะมีเลข1เลข7และเลข9นะลูกมี2หน้าเลยหน้า179และหน้า180ตอนนี้ให้เปิดหน้า179ก่อนนะคะตอนนี้ทุกกลุ่มเปิดเรียบร้อยแล้วนะคะมาดูกันเลยเอ๊ะถ้าไม่ฟังจะทำไม่ได้เด็กๆเปิดไปหน้าแรกก่อนของใบงานที่1เด็กๆเห็นป้ายไหมลูกเห็นมีกี่ป้ายเอ่ย1 2 3 4แล้วก็5มีทั้งหมด5ป้าย5สัญลักษณ์เลยแล้วให้เด็กๆเนี่ยนำคำในกรอบข้างบนค่ะลูกนำคำในกรอบข้างบนเนี่ยเติมลงในบรรทัดที่ว่างเอ๊ะสมมุติว่าเป็นภาพแรกภาพแรกคืออะไรเอ่ยเลี้ยวขวาเพราะฉะนั้นหนูต้องหาคำว่าเลี้ยวขวามาเติมลงในบรรทัดข้างใต้ภาพนี้เลยได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: ได้ไหมคะ
1: ได้ค
0: ่
1: ะ
0: คำมีทั้งหมดมีข้อความทั้งหมด5ข้อความ1คืออะไรห้ามเสียงดังอันไหนเอ่ยห้ามเสียงดังหรือห้ามใช้เสียงเนี่ยภาพไหน2สัญญาณไฟจราจรอันไหนเอ่ย3ทางม้าลายเอ๊ะภาพไหนเอ่ย4เลี้ยวขวาภาพไหนเอ่ยและสุดท้ายคือเลี้ยวซ้ายภาพไหนเอ่ยให้เด็กๆเลือกแล้วนำมาเขียนนะคะหากคำไหนที่เขียนแล้วไม่ต้องกลัวสับสนค่ะเขียนแล้วให้วงกลมไว้เลยว่าเราเนี่ยเลือกคำนี้เขียนแล้วนะคะต่อไปเมื่อเสร็จในตอนที่1แล้วเอ๊ะตอนที่2ทำอะไรเอ่ยทำอะไรเอ่ยในตอนที่2ให้วาดรูประบายสีค่ะภาพสัญลักษณ์ที่เด็กๆเนี่ยสนใจคนละ1ภาพพร้อมเขียนชื่อบอกให้คุณครูรู้หน่อยว่าเอ๊ะชื่อภาพนี้คือภาพอะไรเอ่ยนะคะสามารถเขียนชื่อเขียนความหมายของภาพนี้นะคะลงไปตรงบรรทัดข้างล่างได้เลยดูจากไหนได้บ้างนี่เลยค่ะดูจากฝั่งนี้ได้เลยค่ะสัญลักษณ์ไหนเอ่ยที่เด็กๆสนใจหรือจะวาดเป็นทางม้าลายได้ไหมวาดเป็นถนนแล้วเป็นทางม้าลายเลยได้ไหมได้ค่ะแต่ต้องเขียนบอกให้ถูกต้องว่าเด็กๆเนี่ยเขียนอะไรลงไปหรืออาจจะวาดถนนเป็นสี่แยกได้ไหมลูกได้เลยแล้วใส่สัญญาณไฟจราจรได้ไหมได้เหมือนกันค่ะแต่ต้องเขียนอธิบายเขียนบอกคุณครูให้ถูกต้องนะคะทำตอนที่1ให้เสร็จเรียบร้อยก่อนจึงจะทำตอนที่2ถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะ

0: เอาละค่ะตอนนี้ก็หมดเวลาแล้วนับถอยหลังให้เก็บของทั้งหมดลงใต้โต๊ะนะคะ10 9 8 7 6 5ปรบมือให้กลุ่มที่1กลุ่มที่2กลุ่มที่3และกลุ่มที่4เลยค่ะสามารถเก็บของได้ทันเวลานะคะต่อไปอ้าวใครพร้อมจะดูบ้างว่าที่ทำไปถูกต้องแล้วมีไหมเอ่ยใครมั่นใจว่าถูกต้องทั้งหมดเลยใครบอกว่าเอ๊ะทำแล้วแต่ยังไม่ค่อยมั่นใจเลยค่ะมีไหมคะไม่เป็นไรเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยในตอนที่1ในข้อแรกก่อนสัญลักษณ์แบบนี้คืออะไรเอ่ยเครื่องหมายแบบนี้เลี้ยวอะไรคะเลี้ยวขวาค่ะใครถูกบ้างเด็กๆปลายทางล่ะคะถูกต้องเช่นกันนะคะถ้าหากใครเขียนไม่ถูกต้องสามารถลบแล้วเขียนให้ถูกต้องได้นะคะต่อไปข้อที่2ต่อไปเลี้ยวอะไรเอ่ยเลี้ยวขวาแล้วก็ต้องเลี้ยวซ้ายแบบนี้เลยต่อไปภาพอะไรเอ่ยทางม้าลายแล้วก็อะไรคะสัญลักษณ์แบบนี้เครื่องหมายแบบนี้คืออะไรเอ่ยห้ามเสียงดังหรือว่าเป็นสัญลักษณ์ห้ามใช้เสียงนะคะหรือเขียนว่าห้ามเสียงดังก็ได้นะคะต่อไปอะไรเอ่ยภาพต่อไป
1: ไฟจราจร
0: หรือสัญญาณไฟจราจรนั่นเองค่ะมาดูกันเลยและนี่คือตอนที่2คุณครูเลือกรูปอะไรเอ่ยคุณครูเลือกรูปอะไรเอ่ยทางอะไรเอ่ย
1: ทาง
0: ม้าลายคุณครูเลือกนี่เลยค่ะเป็นสัญลักษณ์ทางม้าลายที่อยู่ที่ถนนเลยค่ะเด็กๆแบบนี้เลยแล้วก็เขียนว่าทางม้าลายหรือเด็กๆจะเลือกเครื่องหมายอะไรเอ่ยเครื่องหมายทางม้าลายได้ไหมได้หรือเป็นเครื่องหมายที่เราเรียนกันในวันนี้ก็ได้ค่ะสามารถวาดแล้วก็เขียนให้ถูกต้องด้านล่างได้เลยนะคะต่อไปมาดูสรุปบทเรียนในวันนี้ค่ะลูกวันนี้เราเรียนรู้ในเรื่องเรียนรู้สัญลักษณ์1วันนี้มีเรื่องอะไรเอ่ยสัญลักษณ์ใช่มั้ยคะสัญลักษณ์คือสิ่งที่กำหนดขึ้นค่ะคนก็นิยมกันแล้วก็กำหนดขึ้นมาเพื่อใช้ความหมายแทนอีกสิ่งหนึ่งอย่างเช่นภาพทางม้าลายนั่นเองเมื่อเราเห็นแล้วเราก็รู้ทันทีเลยว่าสิ่งนั้นคือทางม้าลายกำหนดไว้แล้วว่าสมมติว่าเด็กๆเห็นที่ถนนเนี่ยเห็นสัญลักษณ์ของทางม้าลายรู้เลยไหมรู้เลยนะคะเพราะเป็นสิ่งที่เขากำหนดขึ้นแล้วก็นิยมใช้กันนั่นเองค่ะต่อไปเครื่องหมายเครื่องหมายคือสิ่งที่ทำขึ้นเพื่อแสดงความหมายเพื่อให้จดจำหรือว่ากำหนดให้เรารู้นั่นเองอย่างเช่นป้ายต่างๆที่เราเห็นตามท้องถนนนะคะต่อไปค่ะเรื่องที่จะเรียนครั้งต่อไปคือเรื่องเรียนรู้สัญลักษณ์2สิ่งที่ต้องเตรียมคือใบงานที่2ค่ะเรื่องเครื่องหมายสัญลักษณ์สามารถดาวน์โหลดได้ที่ไหนคะวันนี้เป็นอย่างไรบ้างเอ่ยสนุกแค่ไหนขอหัวใจหน่อยค่ะเอามือลงค่ะและอย่าลืมนะคะวันนี้เราเรียนสัญลักษณ์ต่างๆเรียนเครื่องหมายต่างๆไปแล้วใช่ไหมลูกถ้าเรียนไปแล้วก็ต้องใช้อย่างถูกต้องนั่นเองอย่างเช่นใกล้ตัวมากๆเลยคือทางม้าลายค่ะทางม้าลายเราก็ต้องใช้อย่างถูกต้องบอกแล้วว่าเวลาเราจะข้ามทางม้าลายต้องเป็นอย่างไรตั้งใจได้ไหมได้แล้วเราเหม่อมองได้ไหมเหม่อได้ไหมคะไม่ได้เลยอันตรายมากๆเลยค่ะแล้วต้องอะไรก่อนที่จะข้ามทางม้าลายมองซ้ายมองขวาแล้วข้ามได้เลยไหมไม่ได้ต้องอะไรก่อน
1: ต
0: ้
1: องด
0: ู
1: รถ
0: ก่อนให้ถนนว่างก่อนเราจึงข้ามถนนได้แต่ข้ามคนเดียวได้ไหม
1: ไม
0: ่ได้เลยต้องมีผู้ปกครองหรือว่ามีผู้ใหญ่อยู่ด้วยนะคะจึงจะข้ามได้อยากจะฝากเด็กๆแล้วก็รวมถึงเด็กๆปลายทางทุกคนด้วยนะคะ วันนี้ก็หมดเวลาลงไปแล้วค่ะคุณครูใบไผ่ก็ขอตัวลากันไปก่อนนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเข้าใจ

0: ของสังนะโมนะโมพุทโธธัมโมสังโฆสาธุ
1: พระพุทธเจ้าเดอะซีรีส์ตอนเมตตามหาเสน่ห์

0: เน็กกับเบี้ยจะหนีไปไหนล่ะมาเล่นกันก่อนมาจะมีอีกเพียบเลยอ่ะมาดิเอ้าที่มาไงจะหนีไปทำไมเนี่ยฮะเล่นกันหนุกนะมาเจ้าเหมียวน่ารักมาฉันจะหนีพี่ต้นกล้าจัดจะไปไหนแล้วคิดว่าจะรอดหรือไงฮะหายไปไหนเนี่ย
1: เจ้าเหมียววิ่งหนีอะไรมาเหรอโอ้อันนี้ขนมนั่นเลยเหมียว
0: อยู่นี่เองเหรอแหมที่ต้นกล้าเล่นด้วยอ่ะไม่เห็นจะรื่นเริงบันเทิงใจเหมือนเล่นกับรถถังเลยอ่ะเชื่อแล้วทีเนี้ยจะเล่นกับใครล่ะเนี่ยโอ้ยเซ็ง
2: เป็นเด็กเป็นเล็กมานั่งถอนหายใจทำไม
0: อ๋อแหมคนมันทำดีไม่ได้ดีมันก็ต้องมีท้อบ้างนะหลวงอา
2: แล้วทำอะไรไปล่ะถึงได้มาท้อเนี่ย
0: ก็ท้อที่พวกแมวพวกหมาไม่ชอบเล่นกับต้นกล้านะดิเข้าใกล้ทีไรวิ่งหนีกันให้วุ่นเลยต้นกล้าไม่เข้าใจเลยอ่ะแต่ที่กับรถถังเนี้ยวิ่งไปประจบซะไม่ไหมอ่ะ
2: จริงๆแล้วจะให้พวกนี้มาเป็นเพื่อนมันไม่ยากหรอกนะ
0: ทำยังไงครับหลวงอา
2: ก็ลองทำแบบเจ้าชายสิทธัตถะดูสิ

0: นั่งนั่งเดี๋ยวนี้นะข้าบอกให้นั่งทำไมถึงไม่นั่งนี่แน่นี่แน่ขยศนักนะเจ้าม้าเลวเลี้ยงไม่เชื่องถ้าอย่างนั้นก็ไม่ต้องเลี้ยง
1: นี่ระวังม้าขยศพระเจ้าค่ะ
0: หมาพยศที่ไหนหมาเลี้ยงไม่เชื่องตั้งหากข้าไม่ฝึกมันแล้วจะเอามันไปฆ่าทิ้งให้สิ้นเรื่องสิ้นราวสักทีนี่นะ
2: เจ้าหมาตัวนี้มันพยศเหรอ
1: พระเจ้าข้ามันเป็นหมาป่าลักษณะดีพรานเพิ่งเอาเข้ามาถวายเจ้าชายองค์อื่นๆพยายามฝึกก็ไม่สำเร็จแม้แต่เจ้าชายเทวทัตที่ปรีชาสามารถเรื่องม้าก็ฝึกไม่สำเร็จเหมือนกันพระเจ้าค่ะ
2: ลักษณะดีอย่างที่เจ้าว่าน
1: ี่พระเจ้าค่ะแซ่บังคับม้า
2: เราไม่ต้องการใช้แซ่ไม่อยากทำให้มันเจ็บเลย
1: ระวังนะพระเจ้าค่ะม้าตัวนี้มันพยศมากเลย

0: จ้าชายทำได้ยังไงกัน
1: เราก็ตั้งใจจะเป็นมิตรไม่คิดทำร้ายเจ้าหมาตัวนี้ก็คงรู้สึกแบบเดียวกับเรานั่นแหละต่อจากนี้เราจะดูแลเจ้าเองนะขอบใจมากที่เจ้ายอมเป็นเพื่อนกับเรา

0: ป็นไปได้ไงเนี่ยเจ้าชายสิทธัตถะป้ายยาเหมือนกับม้าแน่นอนเพราะไม่อย่างนั้นไม่มีทางที่ม้าจะยอมสงบเช่นนี
1: ้เป็นไปได้พระเจ้าค่ะเจ้าชายเทวทัตหากว่าเรามีความเมตตาปราณีต่อสัตว์พวกมันย่อมสัมผัสได้ถึงความกรุณานั้นจนยอมสิโลราบต่อความเมตตานั้นพระเจ้าค่ะ
0: เจ้าฉันนะ

0: โหอย่างนี้ต้นกล้าก็ต้องไปหาม้ามาฝึกไหมเนี่ย
1: ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกต้นกล้าอยากเป็นเพื่อนกับใครจะม้าแมวหมาหรือว่าสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยถ้าตั้งใจจริงมันก็ได้ทั้งนั้น
0: โหยังไม่ได้อ้าปากพูดเลยก็วิ่งหนีกันหมดแล้วอ่ะ
1: ก็ต้องใจเย็นอดทนดูอย่างม้าป่าที่ใครก็ฝึกไม่ได้ขี่ไม่ได้ยังยอมให้เจ้าชายสิทธัตถะขี่เลยค่อยๆสิต้นกล้า
0: แล้วมันจะเป็นเพื่อนกับต้นกล้าเหรอครับเนี่ย
1: เรื่องนั้นน่ะก็ขึ้นอยู่กับความตั้งใจของต้นกล้านะ
0: แล้วมันจะมาหาต้นกล้าเหมือนที่ไปหารถถังหรือเปล่าครับหลวงอา
1: ถ้าอยากมีเพื่อนอย่างแรกไม่รังแกไม่เล่นรุนแรงที่ทำให้พวกมันกลัวหรือว่าตกใจแล้วให้ความรักความเมตตาหลวงอาว่าวันหนึ่งเนี่ยต้นกล้าจะมีเพื่อนมากมายความเมตตาก็คือเสน่ห์อย่างหนึ่งที่จะดึงดูดให้ผู้คนและก็สัตว์ต่างๆเข้ามาเป็นเพื่อน
0: ครับเข้าใจแล้วครับต้นกล้าจะลองดูไหว้ละครับ
1: เจริญพร
0: ต้องเอาไปทิ้งซะแล้วเจ้าเหมียวเรามาเป็นเพื่อนกันนะนะนะต้นกล้าน่ะจะไม่แกล้งหรือว่าบูลลี่เหมียวอีกเลยอ่ะสัญญาจริงๆนะสัญญาสัญญานะนะนะนะดีกันนะเจ้าเหมียวนะจะไม่แกล้งอีกแล้วอ่ะนะนะ
1: เมตตาคือความรักความปรารถนาให้เขามีความสุขข้อที่หนึ่งในพรหมวิหาร

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: หืออร่อยมากเลยครับพ่อซื้อมาจากไหนหรอครับ
1: ไม่ได้ซื้อหรอกนี่ของลุงอนันต์เพื่อนพ่อเขาส่งมาให้นะเมื่อก่อนทำกล้วยแขกแต่ว่าตอนนี้พัฒนาเป็นกล้วยฉาบส่งออกไปขายทั่วโลกเลยนะ
2: อันนั้นใช่คนที่เคยเล่าว่าที่บ้านล้มละลายตอนวิกฤตเศรษฐกิจหรือเปล่าอะ
1: คนนั้นแหละครับพ
2: ่อ
1: ตอนนั้นธุรกิจที่บ้านเขาหนักมากเลยหนี้สินเนี่ยเป็นร้อยล้านเลยนะครับพ
0: ่อโอ้โหเป็นหนี้ขนาดนั้นแล้วเขาผ่านมาได้ยังไงล่ะคะ
1: ที่ครอบครัวเขาผ่านมาได้เนี่ยก็เพราะหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9นะ
2: โอ้พ่อนึกแล้วเชียวพระองค์มีแนวคิดนี้มาตั้งแต่ก่อนวิกฤตต้มยำกุ้งแล้วนะเพราะช่วงนั้นธุรกิจของเมืองไทยกู้เงินจากต่างชาติมากเกินไปท่านอยากให้คนไทยพึ่งพาตนเองเป็นหลักจึงพระราชทานหลักปรัชญานี
0: ้อ๋อแล้วหลักปรัชญานี้สอนว่าอะไรบ้างล่ะคะ
3: โอ้กล้วยตกตะวันช่วยเก็บหน่อยเป็นถามลุงอนันต์ตัวจริงเลยดีกว่าก
4: รุงเทพมหานครพุทธศักราช2542

0: นี่ครับจะหมดแล้วเหรออันนันรอแป๊บหนึ่งนะครับ
1: ฮะนั่นลุงอันนันเพื่อนพ่อใช่ไหมเนี่ยโหยังวัยรุ่นอยู่เลย
2: นี่เฮียขายดีจนทอดไม่ทันขนาดนี้ขยายร้านได้แล้วมั้ง
0: แบบนี้ดีแล้วครับผมไม่อยากซ้ำรอยเดิมคุณเห็นคอนโดนั่นไปแล้วครับของผมเองแหละผมอยากรวยเร็วๆก็เลยกู้เงินมาสร้างกู้เยอะเลยพอเจอวิกฤตต้มยำกุ้งเท่านั้นแหละขายบ้านหมดทุกหลังก็ยังใช้หนี้เขาไม่หมดเลยเ
2: อ้างั้นก็ยิ่งต้องขยายไงเฮียเปิดสาขาเพิ่มเยอะๆจะได้ใช้หนี้ได้ไวๆไง
0: สามห่วงสองเงื่อนไขรู้จักไหมคุณ
2: อะไรนะเฮีย
3: หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงนะครับ
4: พี่คะสามห่วงสองเงื่อนไขคืออะไรอ่ะอธิบายหน่อยได้ไหมคะ
3: ได้สิห่วงแรกท่านสอนให้ใช้ชีวิตอย่างพอประมาณ
0: ทำอะไรก็อย่าให้มากไปน้อยไปไม่ต้องรวยมากก็ได้แต่ก็ต้องไม่จนขนาดไม่มีกินจนไปเดือดร้อนคนอื่น
3: ห่วงที่สองมีเหตุผล
0: จะทำอะไรต้องมีเหตุผลไม่ใช่เห็นว่าขายดีหน่อยก็เพิ่มสาขาเลยมีหนี้ก็ต้องใช้หนี้ก่อนแล้วจะลงทุนเพิ่มเติมหรือเปล่าก็ต้องดูหลายๆเรื่องอย่างรอบคอบ
3: ห่วงที่สามมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
0: ต้องเตรียมตัวให้พร้อมที่จะรับมือกับเรื่องแย่ๆในอนาคตสมมติว่ามีข่าวว่ากล้วยมีสารพิษคนไม่กล้ากินกล้วยเราขายไม่ได้แล้วจะอยู่ได้กี่เดือนจะขายเผือกทอดมันทอดแทนได้ไหม
3: โดยที่สามห่วงที่ว่าก็ต้องอยู่ภายใต้สองเงื่อนไขก็คือความรู้
0: จะทำอะไรก็ต้องรอบรู้เรื่องนั้นผมจะทำกล้วยทอดก็ต้องรู้ว่าต้องใช้กล้วยชนิดไหนน้ำมันต้องใช้แบบไหน
3: แล้วก็คุณธรรม
1: ต้องซื่อสัตย์ไม่โกงลูกค้าใช่ไหมครับ
3: ใช่แล้วเก่งมากเลยน้อง
0: แบบนี้แหละถึงจะนำไปสู่ความสมดุลและยั่งยืน
2: อ้อหอมาซื้อร้านเฮียนอกจากจะได้กล้วยทอดแล้วยังได้ความรู้ด้วยนะครับเนี่ย
5: แล้วหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนี้ก็ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกขณะเลขาธิการองค์การสหประชาชาติยังมาทูลกล่าวถวายรางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์เลยนะฮึนี่ไปเอากล้วยทอดมาจากไหนเนี่ย
1: คือง่วงนอนจังผมขอตัวไปนอนก่อนนะครับ
5: อ้าวโอ้ยเหลือบ้างไหมเนี่ยอยากกินไหมเงิน
1: เพิ่งเข้าใจวันนี้ว่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคือการทำทุกสิ่งด้วยความพอประมาณคิดอย่างมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันที่ดีโดยตัดสินใจทำสิ่งต่างๆบนเงื่อนไขความรู้และคุณธรรมในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานหลักปรัชญานี้เพื่อให้คนไทยอยู่ดีมีสุขและช่วยให้ประเทศเราพัฒนาอย่างยั่งยืน

0: งครับบทชั้นนั้นหนังสืออะไรหรอครับ
1: หนังสือพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะ4เล่มนี้เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนเยอะมากเลยนะ
2: เป็นแรงบันดาลใจยังไงเหรอคะ
1: นี่เป็นหนังสือของในหลวงเรื่องพระมหาชนกขอแนะนำอีกเล่มได้ไหมครับงั้นต้องเรื่องของทองแดงฉบับการ์ตูนไปเลยลองอ่านเล่มนี้ดูสิครับ

สวัสดีคุณครูปลายทางนะครับนักเรียนปลายทางแล้วก็นักเรียนที่อยู่ในห้องออกอากาศทุกคนเลยนะครับสำหรับวันนี้มาพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นะครับกับคุณครูแม็กหรือคุณครูจิรวุฒิภักดีนะครับซึ่งวันนี้คุณครูแม็กก็มีเรื่องที่น่าสนใจมานำเสนอให้กับเด็กๆต้นทางแล้วก็เด็กๆปลายทางได้เรียนรู้กันเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเอาละครับเด็กๆครับเรื่องวันนี้ที่เราจะเรียนรู้กันชื่อเรื่องว่าอะไรช่วยอ่านหน่อยครับการหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์การบวกดังนั้นวันนี้นะครับเราก็จะมาเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับในเรื่องของการหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์ในประโยคสัญลักษณ์การบวกซึ่งวันนี้นะครับก็อาจจะทำไมครับเรียนรู้แตกต่างออกไปแล้วนะครับออกจากเรื่องลบแต่ความรู้ต่างๆก็ยังคงทำไมครับไม่พ้นนะครับเกี่ยวกับในเรื่องของการลบอาจจะทำไมครับต้องใช้ความรู้เกี่ยวกับในเรื่องของการลบเข้ามาช่วยในเรื่องของการหาตัวไม่ทราบค่านั่นเองดังนั้นตัวไม่ทราบค่าเด็กๆเคยเรียนไปแล้วหรือยังเอ่ยครับเคยเรียนไปหรือยังครับเคยเรียนรู้กันไปแล้วแต่วันนี้ก็ทำไมครับเพิ่มเติมความยากนะครับตอนนี้เรามีวิธีการที่ทำไมครับไม่ว่าจะหาผลลบหาผลบวกมีวิธีการหลากหลายมากมายเลยเรียนรู้กันไปแล้วนะครับนอกจากทบทวนความรู้แล้ววัน

0: รู้วันนี้เรียนรู้กันไปแล้วเด็กๆต้องหาค่าของตัวไม่ทราบค่าได้นั่นเองนะครับมองปุ๊บอาจจะบางคนอาจจะตอบปั๊บได้ทันทีเลยนะครับนั้นเด็กๆต้องมีพื้นฐานนะนั้นเน้นย้ำซ้ำทวนฝากกลับไปทำไมนะฝากกลับไปฝากกลับไปทบทวนนะครับนั้นเด็กๆก็ต้องทบทวนความรู้อยู่สม่ำเสมอนะเอาละครับก่อนที่จะเริ่มเรียนทบทวนนิดนึงข้อตกลงในการเรียนมีอะไรบ้างนะสองตาดูสองหูฟังสมองคิดมีสติไม่เข้าใจให้ถามกลับบ้านทบทวนเรียนรู้อย่างฉลาดเฮ้เฮ้นะครับเอาเลยครับเดี๋ยวเรามาทบทวนไปพร้อมกันทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางครูแม็กนับให้นะครับ1 2 3ปรบมือให้ตัวเองหน่อยเยี่ยมมากเยี่ยมมากเอาแล้วครับเด็กๆครับเดี๋ยวเรามาเริ่มเรียนรู้กันเลยนะครับก่อนอื่นก็ต้องทำไมเนี่ยทบทวนความรู้เดิมก่อนเกี่ยวกับในเรื่องของการอะไรครับการบวกเดี๋ยวเรามาทบทวนในเรื่องของการบวกกันนะครับเป็นอย่างไรลองมาดูกันเลยครับหน้าตาแบบนี้เขาเรียกอะไรเนี่ยเขาเรียกอะไรเอ่ยรู้ได้อย่างไรว่าเป็นโจทย์ปัญหามีคำถามใช่ไหมบางคนเริ่มสังเกตแล้วว่าทำไมครับมีคำว่าอะไรนะมีคำว่ากี่บาทเห็นไหมครับครูแม็กขีดเส้นใต้ให้ดูนะในส่วนนี้มีคำว่ากี่บาทเอาละครับดูข้อความดูเรื่องราวหน่อยเขาว่าอย่างไรว่าเอ๊ะใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรช่วยอ่านหน่อยครับลิตาซื้อไม้บรรทัดราคา12บาทดินสอราคา7บาทลิตาจ่ายเงินกี่บาทเขาบอกว่าลิตาเนี่ยซื้อไม้บรรทัดราคา12บาทซื้ออะไรอีกดินสอราคา7บาทลิตาจ่ายเงินกี่บาทต้องจ่ายเงินกี่บาทเนี่ย
1: 19บ
0: าทโอ้รู้เลยเหรอครับรู้ได้อย่างไรว่าต้องจ่าย19บาทเนี่ยเพราะว่าเขาซื้อของกี่ชนิด
1: 2
0: ชนิดคือไม้บรรทัดกับดินสอเห็นไหมครับงั้นอยากรู้ว่าจ่ายเงินกี่บาทก็เงินมาทำไมกันละเอาราคามาทำไมกันเอาราคามารวมกันเยี่ยมมากเยี่ยมมากนะครับดังนั้นนักเรียนจะหาคำตอบอย่างไรเอาอะไรมารวมกันเอ่ย12บวกกับ7หรือ12รวมกับอะไรครับ12รวมกับ7หรือนำ12มาทำไมครับบวกกับ7นั้นประโยคสัญลักษณ์จะเขียนว่าไงเนี่ย12
1: บวก7เท่ากับ15
2: 19
0: 12บวก7อาจจะเขียนไว้ก่อนว่าเท่ากับเท่าไหร่เดี๋ยวเราก็ทำไมครับมีวิธีการคิดในการหาคำตอบนะครับ12บวก7ใช่ไหมคำตอบนั้นเป็นเท่าไหร่นะ12บวก7ได้อะไรนำ12บวกกับ7เนี่ยได้คิดอย่างไร
1: นับต่อ
0: จากไหน12นับต่อไปกี่ครั้ง
1: 7
0: ครั้ง12แล้ว13 14
1: 15
0: 16
1: 17
0: 18 ได้คำตอบแล้วคำตอบนั้นเป็น10เท่าไหร่19ยากไหมครับยากไหมไม่ยากเลยโจทย์แบบนี้ง่ายๆเลยใช่ไหมครับรู้แล้วส่วนที่โจทย์ถามส่วนที่โจทย์บอกเป็นโจทย์ปัญหาการบวกอ๋อได้คำตอบแล้วเป็น19นะครับเป็น19นะแล้วมีวิธีการบวกอย่างไรเมื่อสักครู่เราใช้วิธีการอะไรล่ะครับนับอะไร นับต่อ

0: อนับต่อหรือถ้ามีเส้นจำนวนก็สามารถใช้เส้นจำนวนได้หรือใครอาจจะทำไมครับวาดรูปเป็นเหรียญเงินก็ได้ไหมได้นะครับนั้นวิธีการบวกเด็กๆเรียนรู้กันไปหลากหลายมากมายอาจจะหยิบนะครับวิธีไหนเพื่อมาทำไมครับหาผลบวกได้นั่นเองนะครับข้อนี้เด็กๆก็ใช้ในเรื่องของการนับต่อหรือใช้เส้นจำนวนดังนั้นวิธีการนับต่อหรือนับถอยหลังเนี่ยก็จะทำไมครับไม่ต้องใช้อุปกรณ์ก็อาจจะใช้แค่นิ้วมือเข้ามาช่วยนะครับก็อาจจะทำไมครับสะดวกรวดเร็วนะหรือบางคนไม่ถนัดต้องมีกระดาษทดชอบวาดภาพก็อาจจะใช้ในเรื่องของการวาดภาพในเรื่องของการหาผลบวกก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเอาละครับเด็กๆครับไปต่อเลยนะอ้าวมีคำถามเพิ่มเติมสรุปคำตอบได้อย่างไรนะลิตาต้องจ่ายเงินกี่บาทนะ19บาทดังนั้นลิตาต้องจ่ายเงิน19บาทคำว่าทำไมครับกี่คำว่ากี่หายไปแล้วเพราะเราทำไมครับหาคำตอบมาได้แล้วเด็กๆก็นำคำตอบไปตอบในส่วนที่โจทย์ทำไมโจทย์ทำไมโจทย์บอกหรือโจทย์ถามในส่วนที่โจทย์ถามก็เอาคำตอบที่หาไปเติมได้เลยว่าลิตาจ่ายเงินคำว่ากี่ไม่อยู่แล้วเพราะเราหาได้แล้วใช่ไหมครับลิตาจ่ายเงิน19บาทตอบได้เลยนะครับว่าเขาซื้อไม้บรรทัดซื้อดินสอดังนั้นอุปกรณ์การเรียนเพิ่มเติมเลยฝากทั้งเด็กๆต้นทางเด็กๆปลายทางอุปกรณ์การเรียนเด็กๆจะเห็นได้ว่าแต่ละชิ้นไม้บรรทัดดินสอยางลบหรือสีนะครับกระเป๋าดินสออุปกรณ์ต่างๆล้วนแล้วทำไมครับแต่ละชิ้นเนี่ยมีราคาดังนั้นเด็กๆต้องรู้จักทำไมครับรักษาของใช้แล้วก็ทำไมครับเก็บเข้าที่ใครที่อาจจะใช้เสร็จแล้ววางไว้บนโต๊ะวางไว้ตรงนั้นวางไว้ตรงนี้อุปกรณ์ต่างๆก็จะหายไปดังนั้นนะครับฝากด้วยทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางใช้เสร็จแล้วเก็บเข้าอะไรครับเก็บเข้าที่เลยใครที่เอาสีออกมาจากกระเป๋าระบายเสร็จเรียบร้อยเก็บใส่กล่องเก็บใส่กระเป๋าให้เรียบร้อยเหมือนเดิมนะครับก็จะลดโอกาสการสูญหายได้นั่นเองนะครับเอาละครับมาดูต่อนะครับคราวนี้เด็กๆครับเดี๋ยวเราลองมาดูในเรื่องของการหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์การบวกเป็นอย่างไรลองมาดูนะครับช่วยอ่านหน่อยเป็นสถานการณ์หรือเป็นโจทย์ปัญหานะเป็นอะไรเอ่ยเป็นอะไรเอ่ย
1: โจทย์ปัญหา
0: โจทย์ปัญหาดูตรงไหนนะมีประโยคคำถามว่ากี่บาทแสดงว่าตรงนี้ต้องเป็นโจทย์ปัญหาแน่นอนแล้วเป็นโจทย์ปัญหาการบวกหรือโจทย์ปัญหาการลบโจทย์ปัญหาก็ยังไม่ได้อ่านก็เลยทำไมครับยังไม่รู้เห็นไหมครับเราต้องอ่านวิเคราะห์ก่อนแล้วก็มาค่อยมาดูว่าเป็นโจทย์ปัญหาการบวกหรือโจทย์ปัญหาการลบอ้าวอ่านพร้อมกันหนึ่งสองสามบีหน้าซื้อยางลบและปากกาเขาบอกว่าบีหน้าซื้อยางลบและปากกาอ้าวว่าไงต่อบีหน้าจำได้ว่ายางลบราคาราคา8บาทและจ่ายเงินทั้งหมด12บาทเขาถามว่าอะไรเอ่ยปากการาคากี่บาทยางลบคุณแม็กอ่านให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะบีหน้าซื้อยางลบและปากกาบีหน้าเนี่ยจำได้ว่ายางลบราคา8บาทและเขาก็ยังจำได้อีกว่าเขาเนี่ยจ่ายเงินไปทั้งหมดเลย12บาทเขาอยากรู้ว่าปากกาเนี่ยราคากี่บาท
2: 4บาท
0: รู้ได้อย่างไรว่าปากการาคา4บาทบางคนบอกนับต่อจากราคายางลบไปหาจำนวนเงินเลยครับทั้งหมดเลยก็คือ8นับต่อเป็นอะไรอ่ะ9 10 11 12

0: นับต่อไปกี่ครั้ง4ครั้งเห็นไหมครับก็อ๋อแสดงว่ายางลบราคาเท่าไหร่นะ8บาทปากการาคา4บาทเห็นไหมครับรวมกันจึงเป็นเท่าไหร่ล่ะ10เท่าไหร
1: ่
0: 12เอาละลองมาดูนะครับวิเคราะห์แล้วนะอันนี้เด็กๆ ก็พออ่านโจทย์ปุ๊บเด็กๆ ก็จะรู้เลยว่าอ๋อเป็นโจทย์ปัญหาการบวกหรือโจทย์ปัญหาการลบแต่โจทย์ลักษณะแบบนี้นะครับก็จะเป็นการหาตัวไม่ทราบค่าดังนั้นตัวไม่ทราบค่าโดยปกติแล้วตัวไม่ทราบค่าเนี่ยจะอยู่ด้านท้ายสุดของประโยคสัญลักษณ์ซึ่งเด็กๆ ก็ทำไมครับช่วยกันหาคำตอบว่าคำตอบเท่าไหร่แล้วก็นำลงมาเติมคราวนี้นะครับตัวไม่ทราบค่าอาจจะอยู่ด้านหน้าอาจจะอยู่ตรงกลางนะครับเราก็สามารถหาได้อ้าวลองมาดูนะครับเขาถามว่าจากสถานการณ์นี้นักเรียนทราบอะไรบ้างเรารู้อะไรบ้างล่ะครับจากสถานการณ์นี้รู้ว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรมีหน้าซื้อยางลบและรู้ว่ามีหน้าซื้อยางลบและปากกายางลบราคาอันนี้คือสิ่งที่เราทำไมครับทราบหรือสิ่งที่เรารู้จากโจทย์ปัญหารู้อะไรอีกรู้อะไรอีกจำนวนเงินที่จ่ายไปจ่ายไปกี่บาท
1: 12บ
0: าทดังนั้นจ่ายเงินทั้งหมด12บาทเรารู้แค่นี้เองและอะไรที่เรายังไม่รู้ล่ะ
1: ปากการาคาก
0: ี่บาทปากการาคากี่บาทอันนี้ดูก่อนนะอันนี้คือส่วนที่เรารู้นะครับไปดูต่อแล้วจะหาคำตอบอย่างไรล่ะในส่วนที่เราไม่ทราบเมื่อสักครู่นี้นับอะไรนะ
1: น
0: ับต่อใช่ไหมเราก็จะนับต่อจาก8ไปหาอะไรครับไปถึง12เลยนะแล้วก็ดูว่าเรานับต่อไปกี่ครั้ง8แล้ว9 10 11 12นับไปกี่ครั้งเนี่ย
1: 4คร
0: ั้งนับไปกี่ครั้ง4ครั้งก็จะได้ทำไมครับจำนวนราคาของปากอะไรเอ่ยได้คำตอบเท่าไหร่ได้คำตอบคือ4นับต่อไปกี่ครั้งล่ะ4ครั้งคำตอบก็เท่าไหร่ครับ4ตอบได้หรือยังปากการาคากี่บาท
1: 4บาท
0: ปากการาคา
1: 4บาท
0: ปากการาคา4บาทอันนี้นะครับเห็นไหมครับก็เป็นการหาคำตอบนะลองดูมีวิธีการบวกอย่างไรเห็นไหมครับนับต่อหรือใช้อะไรล่ะเส้นจำนวนนับต่อจาก8ไปถึงอะไรนะเมื่อสักครู่นี้ไปถึง10
1: 12
0: นับต่อไป
1: 4
0: ครั้งนะครับไม่ยากเลยนะอ้าวดังนั้นตอบได้แล้วปากกามีราคากี่บาทเอ่ยปากกามีราคาปากกามีราคา4บาทนะครับอ้าวไม่ยากไม่ยากเห็นไหมหาคำตอบได้แต่ส่วนที่ยากเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรเอาละเราก็ทำไมครับบางคนก็บอกว่าเขียนเป็นการลบได้ไหม
1: ได
0: ้การบวกได้ไหม
1: ได
0: ้นะครับทีนี้นะครับถ้าเด็กๆ ดูเขาบอกจำนวนยอดเงินมาทั้งหมดแสดงว่าเราจะนำราคาสินค้าที่เราซื้อมาทำไมครับมารวมกันสิ่งที่เราทราบคือยางลบราคาเท่าไหร่ล่ะ8บาทเอ๊ะเราซื้ออย่างเดียวหรือเปล่าบีน่าเขาซื้ออย่างเดียวไหมเขาซื้ออะไรอีกปากกาปากกาทราบหรือยัง
1: ย
0: ังไม่ทราบก็ทำไมครับใส่เป็นตัวไม่ทราบค่าไว้ก่อนนะเพราะว่าเราจะนำสิ่งของทำไมราคา2สิ่งเนี้ยมารวมกัน8บวกจำนวนใดล่ะเท่ากับเท่าไหร่เท่ากับ12คราวนี้ถามนิดนึงเอ๊ะ8นี้มาจากไหนนะราคาอะไรเอ่ย
1: ย
0: างลบเอ๊ะแล้วตัวที่เราไม่ทราบนี่ล่ะราคาอะไรครับ ปากกาแอลละ12แล้วครับ
1: จำนวนที่จ่ายไป
0: จำนวนเงินที่จ่ายไปทั้งหมดเห็นไหมครับตัวไม่ทราบค่าของเราตอนนี้เขาอยู่บริเวณตรงไหนเนี่ยตรงกลางเลยอยู่หลังเครื่องหมายบวกนะครับมองปุ๊บทวนนิดนึงถ้าเป็นส่วนย่อยส่วนรวมมองออกไหมเนี่ยปันมองออกไหมครับส่วนรวมอยู่ตรงไหนนะถ้าเป็นประโยคสัญลักษณ์การบวกอยู่ตรงไหนเอ่ยอยู่ด้านหลังแสดงว่าตรงนี้เป็นส่วนอะไรเนี่ยตรงนี้เป็นส่วนย่อยตรงนี้เป็นส่วนรวมนะอันนี้ทบทวนให้ในเรื่องของการมองนะครับแต่แบบนี้เด็กๆก็ง่ายเด็กๆก็ทำไมครับนับต่อจาก8ไปหาอะไรครับ12ได้เท่าไหร่ล่ะนับไปแล้ว4ก็ตอบได้เลยก็นำลงมาเติมนะครับว่าปากการาคาสรุปแล้วปากการาคากี่บาทกี่บาทกี่บาท
1: 4บาท
0: 4บาทแบบนี้นะครับง่ายๆเลยนะดังนั้นตรงนี้แหละดูช้าๆชัดๆอีกครั้งหนึ่งตรงนี้เขาเรียกว่าตัวไม่ทราบค่าดังนั้นตัวไม่ทราบค่าอาจจะอยู่ตรงไหนก็ได้ในประโยคสัญลักษณ์แต่โดยทั่วไปแล้วจริงๆแล้วเด็กๆเจออยู่เป็นประจำตัวไม่ทราบค่านี้เขาก็จะทำไมครับอยู่ด้านหลังสุดที่เราหาคำตอบนั่นเองเห็นไหมครับเขาคือตัวที่เราไม่ทราบค่าแต่เด็กๆก็สามารถทำไมครับใช้วิธีการต่างๆหาคำตอบเพื่อตอบตัวทำไมครับไม่ทราบค่าได้นั่นเองนะครับซึ่งเราทำไมครับมีวิธีการหาค่าได้จากการนับต่อนับต่อจากอะไรจาก8ไปถึง
1: 12
0: จาก8ไปถึง12นับต่อไปกี่ครั้งล่ะกี่ครั้ง4ครั้ง8แล้ว9 10 11 12นับต่อไปกี่ครั้ง
1: 4คร
0: ั้
1: ง
0: นับต่อไป4ครั้งนั้นนั่นคือคำตอบเห็นไหมครับก็คือนับต่อไปอีก4ครั้งหรือ4จำนวนนะก็นำมาตอบได้แล้วว่า8บวกเท่าไหร่ล่ะเท่ากับ12 8บวกเท่าไหร่
1: 4
0: 8บวก4แต่ถ้าใครที่มีพื้นฐานจำนวนที่แม่นยำเด็กๆก็จะมองปุ๊บอ๋อ8รวมกับอะไรนะได้เท่ากับ12บางคนก็นึกๆอาจจะตอบได้เลยหรือบางคนอาจจะมองเป็นส่วนย่อยส่วนรวมนะครับรู้แล้วอ๋อตำแหน่งส่วนรวมอันนี้ส่วนอะไรครับส่วนย่อยอยากรู้ส่วนย่อยอีกจำนวนนึงก็เอาส่วนรวมลบด้วยส่วนย่อยจำนวนหนึ่งก็จะได้ส่วนย่อยอีกจำนวนหนึ่งแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับอาจจะนำส่วนย่อยส่วนรวมเข้ามาช่วยในการหาคำตอบได้นะครับอ้าวดังนั้นตอบได้แล้ว8บวกอะไร4เท่ากับ12เห็นไหมครับหาตัวที่เราไม่ทราบค่าได้แล้วนะครับเอาละดูต่ออ้าวข้อนี้13บวกจำนวนใดเท่ากับ17
1: 4
0: โอ้ยบางคนตอบได้เลยใช่ไหมบางคนตอบได้เลยดังนั้นจะหาค่าตัวไม่ทราบค่าได้อย่างไรเด็กๆหาอย่างไรล่ะครับ
1: น
0: ับต่อจาก13ไป17ใช่ไหมก็จะได้ตัวที่เราไม่ทราบค่านะครับ13แล้วอะไรอ่ะ14 15 16
1: 17
0: นับต่อไปกี่ครั้ง
1: 4คร
0: ั้
1: ง
0: นับต่อไป4ครั้งก็ได้คำตอบนะครับดังนั้นก็จะนับต่อจาก13ไปถึง17เห็นไหมก็จะได้คำตอบออกมายากไหมเนี่ย
1: ยาก
0: ไหมครับไม่ยากเลยเห็นไหมไม่ยากเลยนะแล้วได้คำตอบเท่าไหร่ล่ะได้คำตอบ
1: 17
0: ได้คำตอบอะไร13นับต่อไปกี่ครั้งล่ะ
1: 4คร
0: ั
1: ้ง
0: ก็ได้คำตอบ
1: 17
0: ได้คำตอบได้คำตอบ4เห็นไหมนับต่อจาก13ไปถึง17คำตอบที่ได้ก็คือ4ตอบได้หรือยังตัวไม่ทราบค่าคือ4และ13บวกจำนวนใดนะเท่ากับ17 13บวกก็นำกลับลงไปเติมเห็นไหมครับเราก็มีวิธีการหลากหลายมากมายเลยในการที่จะหาคำตอบนะครับดังนั้น13บวกอะไรล่ะ
1: บวก
0: 4เท่ากับ17ยากไหมครับยากไหมเอ่ย ไม่ยากนะไม่ยากนะครับเอาละคราวนี้นะครับเด็กๆครับนอกจากการนับต่อแล้วนักเรียนยังสามารถหาตัวที่ไม่ทราบค่าได้ด้วยวิธีการอื่นๆอีกนะครับดังนั้นวิธีการอื่นๆนี้นะครับเราก็ยังสามารถหาคำตอบนะครับโดยใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบโดยนำส่วนย่อยส่วนรวมเข้ามาช่วยดังนั้นความสัมพันธ์ของการบวกแล้วก็ทำไมครับการลบก็จะนำในเรื่องของส่วนย่อยส่วนรวมเห็นไหมที่ครูแม็กพาหาตำแหน่งว่าเอ๊ะตรงไหนคือส่วนรวมนะตรงไหนคือส่วนย่อยแล้วตัวไหนล่ะที่หายไปส่วนรวมหรือส่วนย่อยนะครับเด็กๆก็ใช้ความรู้เดิมได้ถ้าอยากได้ส่วนรวมก็นำส่วนย่อยมาทำไมมารวมกันถ้าอยากได้ส่วนย่อยก็เอาส่วนรวมลบด้วยส่วนย่อยจำนวนหนึ่งก็จะได้ส่วนย่อยอีกจำนวนหนึ่งนะครับอันนี้เด็กๆก็สามารถนำความรู้เดิมนะนำมาใช้ได้อ้าวลองมาดูกันนะครับที่โจทย์ข้อแรกกันเลย13บวกจำนวนใดล่ะเท่ากับ17อ้าวทำไปแล้วข้อนี้13บวกด้วยจำนวนใดล่ะเท่ากับ17บางคนตอบได้เลยเห็นไหมพอเริ่มจำได้เด็กๆเห็นโจทย์ปุ๊บก็จะตอบได้ทันทีดังนั้นนะครับประสบการณ์นะครับก็จะเป็นตัวช่วยให้เราทำไมครับหาคำตอบได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นดังนั้นมองปุ๊บเป็นประโยคสัญลักษณ์การ
1: บวก
0: ตำแหน่งของส่วนรวมอยู่ตรงไหนนะ
1: อย
0: ู่
1: ข้างหล
0: ัง
1: อ
0: ยู
1: ่
0: ด้านหลังส่วนย่อยล่ะตรงนี้ก็เป็นส่วนอะไรครับ
1: ส
0: ่วนย่อยก็นำความสัมพันธ์นี้ลงมาเขียนทำไมครับให้อยู่ในรูปของส่วนย่อยแล้วก็ส่วนรวมรู้และ17คือส่วนอะไรล่ะ
1: ส่วนรวม
0: 17คือส่วนรวม13ส่วนย่อยแล้วอีกจำนวนหนึ่งที่เรายังไม่ทราบก็เป็นส่วนย่อยอีกจำนวนหนึ่งนะครับดังนั้นอยากจะทราบครับปั้นดินทำไงดีเนี่ยอยากทราบส่วนย่อยอีกจำนวนหนึ่งเขียนความสัมพันธ์ส่วนย่อยส่วนรวมแล้วว่าอยากทราบส่วนย่อยอีกจำนวนหนึ่งรู้ส่วนรวมรู้ส่วนย่อยแต่ยังไม่รู้ส่วนย่อยอีกจำนวนหนึ่งนับต่อก็ได้เส้นจำนวนก็ได
1: ้
0: ง่ายส่วนรวมอยากได้ส่วนย่อยอีกจำนวนหนึ่งก็นำส่วนรวมลบด้วยส่วนย่อยจำนวนหนึ่งก็จะได้ส่วนย่อยอีกจำนวนหนึ่งนะครับดังนั้นเราก็จะหาคำตอบโดยใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบเข้ามาช่วยเลยอ๋อจากแผนภาพรู้ส่วนรวมรู้ส่วนย่อยอยากจะได้ทำไมครับโอ้อยากจะได้ตัวไม่ทราบค่าเราก็นำเลยส่วนรวมลบด้วยส่วนย่อยจำนวนหนึ่งก็จะได้ส่วนย่อยอีกโอ้พอลบแบบนี้ลบเอาละมองปุ๊บครูแม็กสอนไปแล้วข้อนี้ถ้าเอาความสัมพันธ์ของการลบเข้ามาช่วยการบวกการลบนะตัวลบมากๆเอ๊วิเคราะห์นิดนึงใช้วิธีการนับต่อหรือนับถอยหลังดีเนี่ย
1: น
0: ับ ต่อตัวลบมากๆนับต่อหรือนับถอยหลังดี
1: น
0: ับต่อจากตัวอะไรนะตัวลบไปหาน ับต่อจากตัวลบไปหาตัวตั้ง13นับต่อเป็น14
1: 15
0: 1617นับต่อไปกี่
1: คร
0: ั้งนับต่อไป4ครั้งก็ได้แล้วนะครับว่า17ลบด้วย13เท่ากับเท่าไหร
1: ่
0: เท่ากับ4พอทราบแล้วก็ตอบได้แล้วว่าดังนั้น13บวกด้วยจำนวนใดนะ
1: 4
0: บวกด้วย4เท่ากับ17นะครับตัวที่เราไม่ทราบค่าก็อาจจะเติมได้แล้วอีกจำนวนหนึ่งที่ทำไมครับหายไปนะส่วนย่อยอีกจำนวนหนึ่งก็คือ4นั่นเองยากไหมครับเนี่ยยากไหม
1: ไม่ยาก
0: นะเอาละครับเดี๋ยวดูเพิ่มเติมนะก่อนที่

0: จะไปทำแบบฝึกหัดอ้าวข้อนี้จำนวนใดเอ่ยบวก6เท่ากับ13
1: 6บวก7เท
0: ่
1: าก
0: ับ
1: 13
0: มีคนจำได้นะครับบีดจำได้ว่า6บวกอะไรนะ
1: 7
0: บวก7เท่ากับ13แสดงว่าตัวที่หายไปคือ
1: 7
0: แบบนี้ก็ได้เห็นไหมครับก็มีประสบการณ์ในการทำโจทย์หรือประโยคสัญลักษณ์มากๆเด็กๆก็จะมีพื้นฐานจำนวนว่าคุ้นชินว่าตัวใดบวกกับตัวใดได้จำนวนเท่าไหร่นะครับอ่ะลองใช้ความรู้ที่สอนไปหน่อยมองก่อนเป็นประโยคสัญลักษณ์การบวกส่วนรวมอยู่ตรงไหนนะส่วนรวม
1: อย
0: ู่
1: ข้างหล
0: ัง ส่วนรวมคือ 13แสดงว่าตรงนี้คือ
1: ส
0: ่
1: วนย
0: ่
1: อย
0: ส่วนย่อยก็ทำไมครับนำลงมาเขียนในทำไมครับแผนผังเลยนะความสัมพันธ์แบบส่วนย่อยแล้วก็ส่วนรวม13เป็นส่วนเลยนะ13ส่วนรวม6ล่ะ6เป็นส่วนย่อยเห็นไหมครับดังนั้นนะง่ายๆเลยมองปุ๊บจากแผนภาพหรือโจทย์ปัญหาประโยคสัญลักษณ์การบวกข้อนี้จำนวนใดเอ่ยบวก6เท่ากับ13เอ๊ะคิดยังไงดีเนี่ยคิดยังไงดีน้ำ
1: ลบกัน
0: เอาเลยลบกัน
1: 13ลบด้วย6
0: 13คือส่วนอะไรเอ่ยส่วนรวมส่วนรวมลบด้วยส่วนย่อยจำนวนหนึ่งจะได้ส่วนย่อยจะได้ส่วนย่อยอีกจำนวนหนึ่งอ๋อรู้แล้วส่วนรวมคือเท่าไหร่นะ10เท่าไหร่13ลบด้วยอะไร13ลบด้วย6ลบด้วย6เท่ากับเท่าไหร
1: ่7
0: มองปุ๊บวิเคราะห์ก่อนเอข้อนี้ลบด้วย6ควรจะนับต่อหรือนับถอยหลังดีควรนับอะไรดี
1: นับถอยหลัง
0: นับถอยหลังทำยังไงดีนับถอยหลังเอาอะไรไว้ในใจสิบสามไว้ในใจชูขึ้นมา6 13แล้วถอยหลังเป็น
1: 12
0: 11 10 9 8ตอบ7ยากไหมครับเนี่ยยากไหมไม่ยากนะดังนั้น13ลบด้วย6เท่ากับ7เอาล่ะตอบได้แล้วว่าจำนวนใดนะบวก6เท่ากับ13จำนวนใดเอ่ย
1: 7
0: นะครับก็สามารถทำไมเอ่ยเติมได้เลยยากไหมครับ
1: ยาก
0: ไหม
1: ไม
0: ่ยากเห็นไหมครับก็ตัวที่เราไม่ทราบค่าก็สามารถที่จะเติมได้นะใช้ความสัมพันธ์แบบนี้นะครับไม่ยากเลยเอาละครับดูต่อเพิ่มเติม5บวกด้วยจำนวนใดเท่ากับ16มองปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บเป็นประโยคสัญลักษณ์การบวกส่วนรวมส่วนรวม
1: อย
0: ู่
1: ด
0: ้
1: านหล
0: ัง อะไรเป็นส่วนรวมเอ่ย10อะไรเอ่ย16เป็นส่วนรวมแสดงว่าตรงนี้เป็นนำมาเขียนเลยในความสัมพันธ์เห็นไหมครับ16เป็นส่วนรวม5กับอีกจำนวนหนึ่งเป็นส่วนย่อยอยากจะได้ส่วนย่อยอีกจำนวนหนึ่งทำไงเนี่ย
1: เอาส่วนมาลบก
0: ับ
1: ย่อย
0: เอาส่วนรวมมาลบกับส่วนย่อยอันนี้ใช้ความสัมพันธ์เห็นไหมจาก3จำนวนมาเขียนความสัมพันธ์ให้อยู่ในรูปของการบวกแล้วก็การลบนะครับเมอร์ลี่นะอ้าวเมอร์ลี่16ลบด้วย5เอ๊ะเท่ากับเท่าไหร่นะเท่าไหร่เอ่ย
1: อ้
0: าวตอบได้เลยเห็นไหมครับดังนั้น16ลบด้วย5เท่ากับ11ตอบได้แล้ว5บวกด้วยจำนวนใดนะเท่ากับ16 5บวก11อ้าวคุณแม่ก็สามารถเติมได้แล้ว10เท่าไหร่นะ
1: 11
0: นะในความสัมพันธ์แล้วก็นำไปทำไมครับใช้ความสัมพันธ์ในเรื่องของการหาตัวไม่ทราบค่าได้นะครับ อยากไหมเอ่ย

ยากไหมครับไม่ยากไหนใครเข้าใจแล้วขอดูมือหน่อยอ้าวเชื่อว่าหลายคนนะครับมีความเข้าใจแล้วอ้าวเอามือลงได้นะครับคราวนี้นะครับถึงเวลาที่ต้องฝึกฝนผ่านแบบฝึกหัดให้นักเรียนนำแบบฝึกหัดที่ 2.40 ขึ้นมานะครับต้องรบกวนคุณครูปลายทางนะครับช่วยสำรวจตรวจสอบแบบฝึกหัดที่ 2.40 ให้กับนักเรียนพร้อมกับอธิบายคำชี้แจงในแต่ละข้อตรวจสอบความถูกต้องและให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมต้องรบกวนคุณครูปลายทางด้วยนะครับขอบคุณครับอ้าวเด็กๆเปิดเปิดไปเจอหรือยังชี้ที่ไหนก่อนชี้ที่ไหนก่อนสองตามงคลดูอยู่หรือเปล่าชี้เลยที่คำชี้แจงเอาอ่านตามเติมคำตอบดังนั้นวันนี้ง่ายๆนะครับเขามีประโยคสัญลักษณ์ที่มีตัวไม่ทราบค่านะครับพร้อมกับความสัมพันธ์แบบส่วนย่อยแล้วก็ส่วนรวมให้เด็กๆช่วยเติมเต็มให้หน่อยนะครับสำหรับตัวที่ไม่ทราบค่าใช้ความรู้ที่เราเรียนกันไปนะครับอ้าวใครมีข้อสงสัยไหมเอ่ยมีไหมครับมีไหมครับถ้าไม่มีลงมือทำได้เลยนะครับมี2หน้านะวันนี้หน้าแรกนะครับมี4ข้อด้วยกันเก้าบวกด้วยจำนวนใดนะเท่ากับ17บางคนอาจจะทำไมครับต้องใช้นะความสัมพันธ์ในเรื่องของการบวกการลบเข้ามาช่วยนะดูความสัมพันธ์ของ3จำนวนลงมือได้เลยนะครับใครมีข้อสงสัยยกมือสอบถามได้

0: ช่วยเฉลยหน่อยแก้มเสร็จแล้วหรอคะเยี่ยมมากเยี่ยมมากอ้าวช่วยเฉลยหน่อยข้อที่1ข้อที่1 9เอบวกด้วยจำนวนใดเท่ากับ17 9บวกอะไรนะแสดงว่าส่วนย่อยอีกจำนวนหนึ่งเป็นเป็น8แสดงว่า9บวกอะไรเท่ากับ17 9บวกบางคนอาจจะนับต่อได้ไหมครับได้ไหมหรือบางคนอาจจะใช้ความสัมพันธ์นะส่วนรวมลบด้วยส่วนย่อยจำนวนหนึ่งก็จะได้ส่วนย่อยอีกจำนวนหนึ่งก็ได้นะครับอ้าวอาจจะใช้ความสัมพันธ์นี้ได้อ้าวข้อ2อะไรบวก7นะเท่ากับ12อะไรเอ่ย5แสดงว่าทำไมครับส่วนย่อยอีกจำนวนหนึ่งคือเท่าไหร่คือ5อ้าวถูกหรือเปล่าตรวจของตัวเองด้วยนะตรวจคำตอบด้วยถูกหรือเปล่าถูกหรือเปล่าข้อ1ข้อ2เรียบร้อยไหมครับเรียบร้อยนะไปต่อไปต่อที่ข้อที่3ดูคำตอบตัวเองด้วยนะข้อที่3อุ๊ยอันนี้ในความสัมพันธ์เขาให้มาเลขเดียวคือเลขอะไรเนี่ยเลข6แสดงว่าต้องเติมเลขอะไรเข้าไปก่อน15เป็นส่วนอะไร15เป็นเป็นส่วนรวมเยี่ยมมากอยากได้ส่วนย่อยอีกจำนวนหนึ่งทำไงดีเนี่ยเอาส่วนรวมลบด้วยส่วนย่อยจำนวนหนึ่งจะได้ส่วนย่อยอีก15ลบด้วย6หรือเท่ากับ9ตอบได้หรือยังอีกจำนวนหนึ่งตัวที่เราไม่ทราบค่าตอบได้แล้วคือไปต่อข้อ4ข้อนี้ไม่ให้ความสัมพันธ์ใดๆมาเลยให้เติมเองเติมให้หน่อยส่วนรวมเท่าไหร่เนี่ยส่วนรวมเท่าไหร่เอ่ย19เอาตัวที่รู้ก่อนส่วนย่อยตัวที่รู้แน่นอนคือ12ส่วนย่อยอีกจำนวนหนึ่งคือคิดยังไงนับต่อจาก12ไปหา19ตอบ7รู้หรือยังอะไรเอ่ยบวก12เท่ากับ19รู้หรือยัง
1: รู้แล้ว
0: อะไรเอ่ย
2: 7
0: ไหนใครถูกหมดเลย4ข้อไหนใครถูกหมดเลยเยี่ยมมากเยี่ยมมากนะครับไปต่อหน้าที่2เริ่มที่ข้อที่1นะเขาให้เติมคำตอบเหมือนเดิมเขาให้เติมคำตอบเหมือนเดิมเดี๋ยวตรวจสอบคำตอบนะครับนะใครที่เสร็จแล้วตรวจสอบคำตอบว่าของตนเองถูกหรือไม่เริ่มที่ข้อที่1 14บวกด้วยจำนวนใดเท่ากับ16บางคนที่ทำไมครับเริ่มคล่องมองปุ๊บอาจจะทำไมครับนับต่อเลยจาก14ไปหา 16ตอบเท่าไหร่ล่ะ14แล้ว15 16นับต่อไปอีก2ครั้งก็เติมเลขอะไรครับเลข2อ่ะตรวจสอบคำตอบตนเองนะเด็กๆปลายทางด้วยข้อนี้ง่ายมากข้อที่2จำนวนใดเอ่ยบวก10เท่ากับ13อ้าวเท่ากับ3นะบางคนอาจจะข้อนี้ไม่มีแผนภาพให้ดูความสัมพันธ์เขียนเองได้ไหมเขียนเองได้ไหมเอ่ยเขียนเองได้นะครับก็เขียนด้านข้างได้เลยนะไปต่อข้อ3ก็ง่าย13บวกด้วยอะไรล่ะ1 5เท่ากับ10อะไรครับ14ข้อ4ก็ง่ายอีกแล้วเท่าไหร่เอ่ย
3: 0
0: ข้อ5
4: 9
0: เจอไปแล้วเจอไปแล้ว9เยี่ยมมากเยี่ยมมาก
5: ข้อต่อไป
0: 5อะไรเอ่ยบวก135ข้อ7ก็ง่ายข้อ7ข้อ8ข้อ8ข้อ9ข้อ10
5: 3
0: นะครับหรือบางคนอาจจะวาดส่วนรวมส่วนย่อยด้านข้างก็ได้นะหาความสัมพันธ์เองแบบนี้ก็ได้นะถูกทุกข้อไหมเอ่ยตรวจสอบคำตอบแล้วนะตรวจสอบคำตอบแล้วนะครับตรวจสอบคำตอบแล้วนะครับเก็บแบบฝึกหัดใส่ใต้โต๊ะเลยเอาละวันนี้มีการบ้านไหมเอ่ยไม่มีขอ5วินาที5 4 3 2 1 0หมดเวลา2ตาทำไมครับดู2หูฟังเอาละครับในเรื่องของการหาตัวไม่ทราบค่านะครับในประโยคสัญลักษณ์การบวกนะครับเด็กๆก็สามารถใช้วิธีนับต่อนะครับหรือความสัมพันธ์ของการบวกและการลบโดยใช้ความสัมพันธ์แบบส่วนรวมส่วนย่อยเข้ามาเขียนในเรื่องของความสัมพันธ์ของจำนวน3จำนวนนะครับแล้วก็ใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบเข้ามาช่วยนะครับในการหาตัวไม่ทราบค่านะครับไม่ว่าจะอยู่ตำแหน่งไหนเด็กๆก็สามารถนะครับหาคำตอบได้นะครับซึ่งวันนี้เราเรียนกันไปคือการหาตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์การอะไรครับวันนี้การบวกนะก็หาตำแหน่งก่อนตามที่ครูแม็กบอกเลยอ่านปุ๊บอ๋อพอเป็นการบวกส่วนรวมอยู่ตรงไหนเอ่ย
5: อยู่ด้านหลัง
0: แสดงว่าที่เหลือเป็นส่วนอะไรครับเป็นส่วนย่อยก็มาเขียนความสัมพันธ์นะพอได้ความสัมพันธ์มองปุ๊บรู้แล้วจำนวนที่หายไปเห็นไหมส่วนย่อยอีกจำนวนหนึ่งอยากได้ส่วนย่อยอีกจำนวนหนึ่งก็นำส่วนรวมลบด้วยส่วนย่อยจำนวนหนึ่งจะได้ส่วนย่อยอีกจำนวนหนึ่งนะอันนี้ก็เป็นความรู้เดิมก็สามารถนำมาช่วยในเรื่องของการหาค่าของตัวไม่ทราบค่าได้นะครับดังนั้นเด็กๆก็ต้องทบทวนความรู้นะแล้วเดี๋ยวในครั้งหน้านะครับเราก็จะมาเรียนกันในเรื่องของการหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์การอะไรเดาได้ไหมเนี่ยการอะไรครับ
5: การ
0: ลบนะครับเอาละครับดังนั้นนะครับเราก็จะมาเรียนรู้กันต่อในครั้งหน้าสำหรับวันนี้นะครับเวลาของคุณครูแม็กได้หมดลงแล้วนะครับก็ต้องขอลาคุณครูปลายทางนะครับนักเรียนปลายทางก็นักเรียนที่อยู่ในห้องออกอากาศทุกคนไปก่อนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

การผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะคะในวันนี้เรามาพบกันในรายวิชาศิลปะสาระนาฏศิลป์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1กับคุณครูจิราพรพยพฤกษ์หรือเด็กๆอาจจะเรียกว่าครูแต้วนะคะสำหรับในวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของการเคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลงที่เกี่ยวกับสิ่งของนะคะแต่ก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เรื่องใหม่เช่นเคยค่ะเดี๋ยววันนี้คุณครูจะให้นะคะนักเรียนได้ทบทวนเนื้อหานะคะในครั้งที่แล้วก็คือการเคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลงที่เกี่ยวกับอะไรนะคะใช่แล้วค่ะที่เกี่ยวกับหมาหมาก็เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งนั่นเองเด็กๆพร้อมที่จะทบทวนกับคุณครูหรือยัง
1: พร้อมแล้ว
0: ถ้าพร้อมแล้วลุกขึ้นยืนเลยค่ะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะลุกขึ้นยืนได้เลยค่ะเก็บเก้าอี้ให้เรียบร้อยระมัดระวังเรื่องอุบัติเหตุด้วยนะคะพร้อมหรือยังพร้อมแล้วต้องทำท่ายังไงนะท่าม้าทำยังไงกำมือกางขาย่อลงสวยมากเลยเดี๋ยวครูเปิดเพลงให้นะคะกำมือไว้ย่อลง
2: เพลงม้าวิ่ง
0: ร้องเพลงด้วยนะคะไป

นทางขวาก่อนหมุนทางขวาก่อนอ่ะยกมือซ้ายขึ้นสูงหมุนทางซ้าย

0: จังหวะให้ดีนะคะจบแล้วทำยังไงคะย่อลงด้วยลูกสวยมากเลยเก่งมากปรบมือให้ตัวเองหน่อยสิคะอ่ะเด็กๆนั่งลงได้ค่ะนั่งให้เรียบร้อยนะคะขันหมาดได้เลยค่ะขอขอบคุณนะคะสื่อที่คุณครูได้นำมาใช้เพื่อการศึกษาขอขอบคุณสื่อเสียงเพลงมาวิ่งเผยแพร่โดยวิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทองค่ะในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของการเคลื่อนไหวประกอบเพลงที่เกี่ยวกับสิ่งของนะคะเดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์ในวันนี้กันนะคะจุดประสงค์ในวันนี้เด็กๆจะสามารถอธิบายนะคะวิธีการแสดงท่าทางนะคะและก็สามารถเคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลงได้และยังประกอบเพลงด้วยความสนุกสนานนะคะเพลิดเพลินและมีความมั่นใจในตัวเองเพราะว่าวันนี้เช่นเคยค่ะคุณครูจะให้นักเรียนทุกคนได้ออกมาแสดงหน้าห้องนั่นเองนะคะส่วนในวันนี้นะคะคุณครูมีคำถามว่าเราจะสามารถปฏิบัติท่าทางเลียนแบบสิ่งของชนิดใดได้บ้างฟังอีกรอบหนึ่งเราสามารถปฏิบัติท่าทางเลียนแบบสิ่งของใดได้บ้างคะยกมืออะไรนะคะ
1: สะพาน
0: มีอะไรอีกคะ
1: เก
0: ้าอี้มีอะไรอีก
1: โต๊ะ
0: หรออะไหนคุณครูขอดูตัวอย่างการเรียนแบบเก้าอี้ได้ไหมคะทุกคนยืนเราจะเรียนแบบเก้าอี้ได้อย่างไรบ้างทำท่าไหนย่อลงไปอะคะย่อลงไปแล้วยังไงมีอันนี้มือแทนอะไรมือแทนอะไรคะพนักพิงใช่ไหมคะโอเคค่ะเก่งมากเอาปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะนั่งลงได้จริงๆแล้วเราสามารถปฏิบัติท่าทางเรียนแบบสิ่งของได้อีกหลายชนิดเลยใช่ไหมคะอย่างเช่นลูกบอลท่านครูบอกให้ทำท่าเรียนแบบลูกบอลเด็กๆต้องทำท่าไงให้เหมือนทำตัวกลมๆใช่ไหมคะทำตัวกลมๆให้เหมือนลูกบอลเลยเหมือนมากเลยโอเคเก่งมากค่ะนั่งให้เรียบร้อยเรายังสามารถทำท่าเรียนแบบสะพานหรือว่าทำท่าเรียนแบบสิ่งของอื่นๆได้อีกมากมายเลยนะคะแต่ในวันนี้สิ่งของที่คุณครูจะให้เด็กๆได้เรียนแบบคือสิ่งของชิ้นใหญ่มากๆนั่นก็คืออะไรนะ
1: รถไฟ
0: หรอรู้ได้ไงว่าครูจะให้เรียนแบบรถไฟเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูจะให้เด็กๆทำท่าทางเรียนแบบรถไฟนะคะซึ่งเช่นเคยคุณครูก็มีเนื้อเพลงแล้วก็มีเพลงมาให้เด็กๆฟังนะคะเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาฝึกอ่านแล้วก็ฝึกร้องเพลงดีไหมคะ
1: ดีค
0: ่ะเดี๋ยวเราไปฟังเพลงพร้อมกันเลยค่ะ
2: เพลงรถไฟ

0: เป็นอย่างไรคะเพลงรถไฟของคุณครูสนุกไหมคะ
1: สน
0: ุกใช่ไหมคะวันนี้เราได้ฟังเพลงกันไปแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูจะให้เด็กๆได้ฝึกอ่านนะคะก่อนที่เราจะฝึกร้องเพลงเราต้องมาฝึกอ่านกันก่อนนะคะเด็กๆพร้อมหรือยัง
1: พร
0: ้อมแล้วเดี๋ยวคุณครูอ่านก่อนเรียนอ่านตามทีหลังนะคะนักเรียนปลายทางอ่านไปพร้อมกันได้เลยนะคะชื่อเพลงเพลงรถไฟ
1: เพลงรถไฟ
0: เพลงรถไฟ
1: เพลงรถไฟ
0: ฉักฉึกฉัก
1: ฉักฉึกฉัก
0: ฉักฉึกฉัก
1: ฉักฉึกฉัก
0: เสียงตัวจัก
1: เสียงตัวจัก
0: เสียงตัวจัก
1: เสียงตัวจัก
0: เครื่องจักรรถไฟ
1: เครื่องจักรรถไฟ
0: เครื่องจักรรถไฟ
1: ว
0: ิ่งตรงมาโดยเร็ววัย
1: วิ่งตรงมาโดยเร็ววัย
0: วิ่งตรงมาโดยเร็ววัย
1: วิ่งตรงมาโดยเร็ววัย
0: เสียงรถไฟมันดังฉักฉึก
1: เสียงรถไฟมันดังฉักฉึก
0: เสียงรถไฟมันดังฉักฉึก
1: เสียงรถ

0: เช้าสายบ่ายเย็นค่ำดึก
1: เช้าสายบ่ายเย็นค่ำดึก
0: เช้าสายบ่ายเย็นค่ำดึก
1: เช้าสายบ่ายเย็นค่ำดึก
0: เสียงมันก้องกึก
1: เสียงมันก้องกึก
0: ฉึกฉักฉึกฉัก
1: ฉึกฉักฉึก
0: ฉักฉึกฉักฉึกฉัก
1: ฉักฉึกฉักฉึกฉัก
0: ฉักฉึกฉักฉึกฉักวูนวูนวูน
1: วูนวูนวูน
0: วูนวูนวูน
1: วูนวูนวูน
0: ได้ไหมคะเสียงวูนวูนเป็นเสียงของอะไรคะเสียงรถไฟเก่งมากเลยค่ะอ่ะทีนี้เดี๋ยวอ่านไปพร้อมกันนะคะอ่านพร้อมคุณครูได้เลยพร้อมยัง1 2 3ชักชึกชักเสียงตัวจักเครื่องจักรรถ
1: ไฟ
0: เก่งมากวิ่งตรงมาโดยเร็วไวเสียงรถไฟมันดังชักชึกบรรทัดที่สองมันดังชักชึกนะไม่ได้ดังฉึกฉักนะใหม่นะเสียงรถไฟมันดังชักชึกเก่งมากบรรทัดที่สามชักชึ
1: ก
0: เสียงรัวหนักยิ่งฟังคักคึกอ่ะขออีกรอบฉักฉึกฉักเสียงรัวหนักเสียงรัวหนักไม่ใช่เสียงรถไฟอ่ะใหม่ฉักฉึกฉักเสียงรัวหนักยิ่งฟัง
1: ค
0: ักเก่งมากเช้าสายบ่ายเย็นค่ำเสียงมันก้องกึกชึก
1: ชัก
0: เก่งมากชักชึกชักชึกชักชักชึกชักชึกชักวูนวูน
1: ว
0: ู
1: น
0: เก่งมากค่ะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาฝึกร้องเพลงพร้อมกันนะคะคุณครูร้องก่อนนักเรียนร้องตามทีหลังนะคะได้ไหม
1: ได
0: ้อ่ะบรรทัดแรกนะคะชักชึกชัก
1: ชักชึกชัก
0: เสียงตัวจักรเครื่องจักรรถไฟ
1: เสียง
0: ตัวจักรเครื่องจักร
1: รถไฟ
0: อีกรอบชักชึกชักเสียงตัวจักรเครื่องจักรรถไฟ
1: ชัก
0: ชึกเสียงตัวจักรเครื่องจักร
1: รถไฟ
0: โอเควิ่งตรงมาโดยเร็วไวว
1: ิ่งตรงมาโดยเร็วไว
0: เสียงรถไฟมันดังฉักฉึก
1: เสียงรถไฟมันดังฉักฉึก
0: เก่งมากฉักฉึกฉัก
1: ฉักฉึกฉัก
0: เสียงรัวหนักยิ่งฟังคักคึก
1: เสียงรัวหนักยิ่งฟังคักคึก
0: เสียงรัวหนักยิ่งฟังคักคึก
1: รัวหนักยิ่งฟังคักคึก
0: เช้าสายบ่ายเย็นค่ำดึก
1: เช้าสายบ่ายเย็นค่ำดึก
0: เช้าสายบ่ายเย็นค่ำดึก
1: เช้าสายบ่ายเย็นค่ำดึก
0: เสียงมันก้องกึกฉึกฉักฉึกฉัก
1: เสียงมันก้องกึกฉึกฉักฉึกฉัก
0: เสียงมันก้องกึกฉึกฉักฉึกฉัก
1: เสียงมันก้องกึกฉึกฉักฉึกฉัก
0: ฉักฉึกฉักฉึกฉัก
1: ชักชึกชักชึกชัก
0: ชักชึกชักชึกชัก
1: ชักชึกชัก

0: พอได้ไหมคะทีนี้ร้องพร้อมกันนะตั้งแต่แรกนะ1 2 3ชักชึกชักเสียงตัวจากเครื่องจากรถวิ่งตรงมาโดยเร็ววัยเสียงรถไฟมันดังฉักฉึกท่อนสองมันดังยังไงนะ
1: ฉ
0: ัก
1: ฉ
0: ึ
1: ก
0: เอาใหม่ขอตั้งแต่แรก1 2 3ฉักฉึกฉักเดี๋ยวนะท่อนแรกนะคะไม่ใช่ฉักฉึกฉักอย่างนี้ฉักฉึกฉักแบบนี้นะคะช้าๆเอาใหม่1 2 3ฉักฉึกฉักเสียงตัวจากเครื่องจากรถวิ่งตรงมาโดยเร็ววัยเสียงรถไฟ

0: มันดังมันดังอะไรนะ
1: ช
0: ักชึกเอาไม้วิ่งตรงมาโดยเร็วไวเสียงรถไฟมันดังชักชึกเก่งมากชักชึกชักเสียงรัวหนักยิงฟังคักคึกเช้าสายบ่ายเย็นค่ำดึกเสียงมันก้องกึกชึกชักชึก
1: ช
0: ักชึกชัก
1: ช
0: ักชึกชักชึกชักวูนวูน
1: ว
0: ู
1: น
0: โอเคเก่งมากเลยค่ะอ่ะทีนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปฝึกร้องเพลงกันนะคะพร้อมเพลงได้ไหมคะ
2: เพลงรถไฟ

0: ณครูขอขอบคุณนะคะสื่อเสียงที่คุณครูได้นำมาใช้เพื่อการศึกษาในวันนี้ขอขอบคุณสื่อเสียงเพลงรถไฟเผยแพร่โดยวิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทองค่ะเราได้ฟังเพลงไปแล้วเราได้ฝึกร้องเราได้ฝึกอ่านแล้วไหนเด็กๆลองคิดท่าทางเรียนแบบรถไฟสิคะว่าเราทำท่าทางอย่างไรได้บ้างต่อตัวกันหรอคะแล้วยังไงอีกและถ้าสมมติว่าเสียงแตรรถไฟล่ะวูนวูนวูนเด็กๆทำยังไงรู้ไหมว่าแตรรถไฟอ่ะเขาทำยังไงถึงมีเสียงดึงเก่งมากเลยค่ะเราจะทำท่าดึงโอเคเด็กๆพอจะเข้าใจวิธีการเรียนแบบท่ารถไฟถ้าอย่างนั้นวันนี้คุณครูมีท่าทางมาให้เด็กๆได้ดูก่อนที่ครูจะสอนเด็กๆได้ไหมคะเดี๋ยวเราไปดูคลิปวิดีโอตัวอย่างท่าทางของคุณครูกันนะคะพร้อมหรือยัง
1: พร
0: ้
1: อมแล้ว
0: พร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูคลิปวิดีโอกันเลยค่ะ
2: เพลงรถไฟ

0: เป็นอย่างไรคะกับท่าทางประกอบเพลงในวันนี้ยากไหมคะ
1: ไม่ยาก
0: ไม่ยากเลยอ่ะจากที่เด็กๆได้สังเกตได้สังเกตหรือเปล่าว่าคุณครูทำมือแบบนี้แทนอะไรคะ
1: แทน
0: อะไรแทนส่วนไหนของรถไฟล้อรถไฟคุณครูทำมือแบบนี้แทนล้อรถไฟอ่ะทุกคนฝึกปฏิบัติพร้อมกันเลยค่ะนั่งให้เรียบร้อยนั่งก่อนนั่งก่อนเอามือก่อนนะอ่ะเอามือขึ้นมาตั้งฉากกับตัวเองแบบนี้แบบนี้เลยทำแบบเรียมๆแบบนี้หันมาหาคุณครูค่ะไม่ต้องหันค่ะคุณครูหันให้พวกหนูดูจะได้เห็นให้ชัดนะคะอ่ะดูมือคุณครูให้ดีค่ะอ่ะทุกคนปฏิบัติพร้อมกันทำมือให้เรียบร้อยเอามือชิดติดกันแบบนี้แนบไว้แบบนี้แล้วเราจะทำมือแบบนี้ค่ะสลับกันม้วนไปข้างหน้าเหมือนรถไฟเหมือนล้อรถไฟกำลังวิ่งไม่ยืดแขนแบบนี้นะทำให้มันเป็นเหลี่ยมๆนะดึงมือแบบนี้นะดูแขนคุณครูนะได้ไหมคะแล้วพอคำว่าฉักฉึกฉักให้เด็กๆทำฉักเดินสลับกันฉักชึกชักเสียงตัวจากเครื่องจากรถไฟวิ่งตรงมาโดยเร็วไวเสียงรถไฟมันดังชักชึกได้ไหมชักชึกชักเสียงรัวหนักยิ่งฟังคักคึกเช้าสายบ่ายเย็นค่ำดึกเสียงมันก้องกึกชึกชักชึกชักชักชึกชักชึกชักชักชึกชักชึกชักทีนี้พอคำว่าวูนวูนวูนให้เด็กๆยกมือมืออะไรดีมือซ้ายเอามือซ้ายเดี๋ยวเด็กๆจะรู้ว่ามือขวาเราใช้ไม่ได้เพราะอะไรเอาใช้มือซ้ายก่อนเอานิ้วโป้งมานี้แทนสายนะคะแล้วก็ทำท่าดึงวูนวูนวูนโอเคทีนี้ทั้งหมดยืดนักเรียนปลายทางด้วยนะคะฝึกปฏิบัติไปพร้อมกันเลยคุณครูสอนเท้าก่อนอ่ะเมื่อกี้เราได้มือแล้วรอบนี้เอาเท้านะคะมือเท้าเอวตอนช่วงทำนองเพลงเราจะซอยเท้าวิ่งนะคะซอยเท้าแต่ตอนนี้ให้เด็กๆซอยเท้าอยู่กับที่นะคะซอยเท้าพอคำว่าฉักมันจะมีเสียงฉักฉึกฉักใช่ไหมคะให้เด็กๆยืนตรงแบบนี้เท้าชิดแล้วยกส้นเท้าขึ้นหนึ่งข้างเอาข้างขวาก่อนแล้วสลับวางสลับกันแบบนี้ยากไหมทีนี้ร้องเพลงนะ1 2 3ชักชึกชักเสียงตัวจากเครื่องจากรถไฟวิ่งตรงมาโดยเร็วไวเสียงรถไฟมันดังชักชึกได้ไหมคะทีนี้เอามือด้วย1 2 3ชักทีนี้พอมือมาแล้วมือกับขาต้องคนละข้างถ้ามือขวาไปข้างหน้าเท้าอะไรยกส้นเท้าซ้ายยก1 2 3ชักชึกชักเสียงตัวจากเครื่องจากรถไฟวิ่งตรงมาโดยเร็วไวเสียงรถไฟมันดังชักชึกชักชึกชักเสียงรัวหนักยิ่งฟังคักคึกเช้าสายบ่ายเย็นค่ำดึกเสียงมันก้องกึกชึกชักชึกชักชักชึกชักชึกชักชักชึกชักชึกชักแล้วก็คำว่าวูนย่อลงวูนวูนวูนวูนวูนวูนได้ไหมคะยากไหมไม่ยากที่นี้ตอนนี้

0: เรายืนเป็นแถวอยู่ใช่ไหมคะรถไฟมีโบกี้เดียวไหม
1: ไม
0: ่มีตอนนี้รถไฟของเรากำลังทำไมต่อแถวได้เลยใช่ไหมคะอ่ะให้นักเรียนเอามือขวาคนหลังขยับขึ้นมาหน่อยค่ะเอามือขวาแตะไหล่เพื่อนมือขวาอยู่ไหนไหนยกมือขวาสิคะยกมือขวาแล้วแตะไหล่เพื่อนคนที่2 3 4เป็นต้นไปให้แตะไหล่เพื่อนขยับขึ้นมานิดนึงนะคะจะได้ไม่เหนี่ยวกันนะเดี๋ยวเพื่อนคนข้างหน้าเจ็บชิดกันนิดนึงไม่ตึงมากงอแขนหน่อยขยับขึ้นมาหน่อยค่ะคนที่2ขยับขึ้นมานิดนึงไม่ต้องห่าง1กระเบื้องขยับขึ้นมาคนที่2ขยับขึ้นมาไม่ต้องห่าง1กระเบื้องอ่ะเสร็จแล้วมือซ้ายเรายังเป็นล้อรถไฟเหมือนเดิมส่วนมือขวาแตะไหล่เพื่อนคนหน้าไว้ยกเว้นคนที่1ของแถวเราจะเป็นรถไฟเป็นล้อรถไฟทั้ง2ข้างแต่คนที่2 3 4ให้เอามือแตะไหล่เพื่อนได้ไหมคะอ่ะทดลองนะ1 2 3ไปชักชึกชักเสียงตัวจากเครื่องจากรถไฟวิ่งตรงมาโดยเร็ววัยเสียงรถไฟมันดังชักชึกชักชึกชักเสียงรัวหนักยิ่งฟังคักคึกเช้าสายบ่ายเย็นค่ำดึกเสียงมันก้องกึกชึกชักชึกชักชักชึกชักชึกชักชักชึกชักชึกชักแล้ววนวนวนให้เด็กๆทุกคนเอามือซ้ายขึ้นมาส่วนคนหน้าให้เอามือห้ามือเป็นล้อไว้ข้างหนึ่งอย่างนี้หรือจะเท้าเอวเท้าเอวก็ได้อ่ะเท้าเอวอ่ะส่วนเพื่อนคนที่คนหลังก็ต่อแตะไหล่ไว้นะแล้วก็ดึงพร้อมกันวูนวูน
1: ว
0: ู
1: น
0: เก่งมากเลยค่ะอ่ะทีนี้เดี๋ยวคุณครูจะเปิดเพลงแล้วเราปฏิบัติพร้อมกันได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: อ่ะตั้งท่ารอเลยคนหลังแตะไหล่เพื่อนคนหน้าไม่ตึงเกินนะคะขยับขึ้นมาอีกขยับขึ้นมาเดี๋ยวเพื่อนคนข้างหน้าเจ็บนะคะอ่ะพร้อมแล้วคนหน้าทำท่าล้อรอเลยทำท่ารถไฟรอเลยพร้อมค่ะ1 2 3
2: เพลงรถไฟ
0: ให้คุณครูเป็นคนหน้าหรือคนหลังคนหน้าคนหลังก็แตะไหล่ไว้นะซอยเท้าซอยเท้าซอยเท้าคนหลังก็แตะไหล่อีกมือก็เป็นล้อใช่ส่วนคนหน้าใช้สองมือซอยเท้าก่อนอันนี้ย่ำเท้าก่อนย่ำเท้าซอยเท้าทีๆเหมือนรถไฟกำลังวิ่งพอมีเสียงชึกชักก็ทำเท้าเหมือนในเนื้อเพลงเก่งมาก

ชักชึกชักชักชึกชักชึกชักชักชึกชักชึกชักไปบุญซอยเท้าซอยเท้าซอยเท้าทีทีลูกย่ำเท้าทีทีย่ำเท้าทีทีย่ำเท้าทีทีเราจะเรียกว่าการซอยเท้านะคะ

0: ล้วตอนจบวิ่งวิ่งไว้วิ่งไว้อ่ะปรบมือให้ตัวเองหน่อยสิคะเด็กๆนั่งลงได้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมของเราในวันนี้กันนะคะกิจกรรมของเราในวันนี้คุณครูจะให้นักเรียนแบ่งกลุ่มตามความเหมาะสมนะคะเพื่อฝึกปฏิบัติท่าทางประกอบเพลงรถไฟจากนั้นเดี๋ยวจะให้แต่ละกลุ่มออกมาแสดงหน้าห้องนะคะเพลงนี้ยากไหมคะไม่ยากโอเคเดี๋ยวให้เด็กๆไปฝึกกันนะคะคำชี้แจงบทบาทครูปลายทางให้คุณครูช่วยให้คำแนะนำแก่นักเรียนเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลงนะคะและดูแลให้นักเรียนได้ออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนด้วยนะคะเด็กๆพร้อมที่จะไปฝึกหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วยืนขึ้นแล้วฝึกได้เลยค่ะเดี๋ยวคุณครูจะเปิดเนื้อเพลงไว้ให้นะคะ

0: หนึ่งพร้อมแต่ไลน์ครูจะร้องให้ฟังแล้วนะฝึกร้องตามด้วยหนึ่งพร้อมยังหนึ่งสองสามชักชึกชักเสียงตัวจากเครื่องจากรถไฟวิ่งตรงมาโดยเร็ววัยเสียงรถไฟมันดังชักมันดังอะไร
1: ช
0: ัก
1: ช
0: ึกเอาใหม่เลยชักชึกชักหนึ่งสองสามชักชึกชักเสียงตัวจากเครื่องจากรถวิ่งตรงมาโดยเร็ววัยเสียงรถไฟมันดังชักชักชึกชักเสียงรัวหนักยิงฟังคักคึกเช้าสายบ่ายเย็นค่ำดึกเสียงมันก้องกึก
1: ชึกช
0: ัก ชัก
1: ชึกชัก
0: เก่งมากอ่ะเด็กๆพร้อมที่จะออกมานำเสนอหน้าห้องหรือยังคะ
2: พร้อมแล้ว
0: อ่ะพร้อมแล้วอ่ะทีนี้ครูขอกลุ่มหนึ่งก่อนได้ไหมคะที่เหลือนั่งลงที่เหลือนั่งลงค่ะอ่ะกลุ่มหนึ่งมาหัวรถไฟอยู่ทางนี้ถ้าหัวรถไฟอยู่ทางนี้เราจะเห็นมือเพื่อนไหมนะเห็นไหมมือไหนแตะไหล่มือนี้แตะไหล่ทีนี้ถ้าเรามือนี้แตะไหล่เพื่อนจะเห็นเพื่อนจะเห็นมือที่เป็นล้อไหม
2: ไม
0: ่เห็นอ่ะทีนี้ของั้นขอกลับหลังหันขอกลับหลังหันอ่ะเปลี่ยนหัวรถไฟเอออ่ะแตะไหล่พร้อมยังพร้อมยังคะตั้งมือรอเลยรถไฟคนหน้าอย่าลืมใช้สองมือนะคะ
3: เพลงรถไฟ

0: บมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเก่งมากเลยอ่ะกลุ่มหนึ่งกลับไปนั่งได้กลับไปนั่งได้ทีนี้คุณครูขอทีละ2กลุ่มได้ไหมคะอ่ะเดี๋ยว1กลุ่มจะให้อยู่ด้านบนอีก1กลุ่มเราจะเป็นรถไฟอีกขบวนที่อยู่ด้านล่างขอกลุ่ม2เชิญค่ะกลุ่ม2หัวรถไฟอยู่ด้านนู้นอ่ะกลุ่ม5กลุ่ม5ได้ไหมอ่ะกลุ่ม5มาด้านล่างเลยหัวรถไฟไปอยู่ตอนนี้เลยค่ะอ่ะพร้อมนะคะเดี๋ยวครูเปิดเพลงให้นะคะอ่ะตั้งท่ารอเลย1 2 3
1: เพลงรถไฟ

0: บมือให้เพื่อนหน่อยค่ะตอนนี้เด็กๆกลับไปนั่งที่ได้เลยค่ะกลุ่ม5นั่งที่กลุ่ม2นั่งที่กลุ่มเหลืออีกกี่กลุ่ม2กลุ่มกลุ่ม3ด้านบนเลยหัวรถไฟทางโน้นค่ะกลุ่ม4ยืนเด็กๆถอยหลังมาหน่อยถอยหลังมาหาคุณครูหน่อยทั้งหมดถอยหลังมาหาคุณครูหน่อยถอยหลังหน่อยค่ะถอยหลังโอเคถอยหลังมาถอยหลังถอยหลังแตะลายเป็นรถไฟนะคะถอยหลังมาได้หน่อยหนึ่งพร้อมหรือยังงอหน่อยลูกงอแขนหน่อยไม่ต้องตึงมากค่ะเดี๋ยวเพื่อนคนหน้าเจ็บพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วทำท่าเลยครูจะเปิดเพลงแล้ว
1: เพลงรถไฟ

0: ให้เพื่อนๆหน่อยสิคะอ่ะกลับไปนั่งที่ได้กลับมานั่งที่ได้อ่ะนั่งให้เรียบร้อยเป็นอย่างไรคะวันนี้เราเรียนเพลงอะไรนะ
1: รถไฟ
0: ในวันนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้ในเรื่องของเพลงรถไฟที่เป็นรถไฟเป็นสิ่งของชิ้นใหญ่ใช่ไหมคะอ่ะวันนี้สนุกไหมคะ
1: สน
0: ุกนะคะเด็กๆได้ออกมานำเสนอหน้าห้องนะคะทำให้เด็กๆรู้สึกยังไงกล้าแสดงออกมากขึ้นไหมคะมากขึ้นไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าครั้งแรกๆที่ครูให้ออกมาด้านหน้าเวทีแล้วใช่ไหมในวันนี้คุณครูขอสรุปบทเรียนหน่อยนะคะวันนี้เราได้เรียนรู้กันในเรื่องของการเคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลงที่เกี่ยวกับสิ่งของนะคะสิ่งของที่ว่าก็คือรถไฟรถไฟเป็นของชิ้นใหญ่หรือเป็นสิ่งที่มนุษย์ได้ประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อใช้ในการอะไรขนสินค้าแล้วอะไรอีกเดินทางใช่ไหมคะรถไฟเราจะใช้ในการขนสินค้ากับการเดินทางวันนี้ได้ทั้งการเคลื่อนไหวร่างกายเรียนแบบแล้วก็การเรียนเสียงด้วยใช่ไหมเพราะว่าวูนวูนวูนเป็นเสียงของอะไรนะ
1: รถไฟ
0: ที่เขากำลังทำอะไรดึงอะไรดึงเชือกดึงแตรนั่นเองนะคะโอเคค่ะเก่งมากเลยนะคะวันนี้สำหรับในครั้งต่อไปเราจะได้เรียนรู้กันในเรื่องของนาตยศัพท์การจีบนะคะตอนนี้เด็กๆนั่งให้เรียบร้อยเลยค่ะพับเพียบค่ะยืดหลังมือวางที่ตักค่ะครั้งต่อไปนะคะเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของนาตยศัพท์การจีบจะยากหรือจะง่ายแค่ไหนนั้นครั้งต่อไปเดี๋ยวเรามาพบกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะครูเต้าก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วเรากลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์เซฟตี้คิสตอนความปลอดภัยภายในบ้านสารเคมี
2: อ้าวนี่ลูกมาทำผมทรงอะไรมาเนี่ยหุยกับหนูอะค่ะอยากย้อมผมอะค่ะแม่ไม่ได้นะแม่ไม่ให้ย้อมนะตอนเนี้ยลูกอายุ13ลูกต้องอายุ14ก่อนมานั่งกินขนมกันโอเคค่ะแม่หิวน้ำ
3: จังเลยกินน้ำดีกว่า
2: ค่ะชนก่อนค่ะแม่ค่ะ
4: เสร็จเรียบร้อยแล้วโอ้โหมือแดงมากเลยค่ะเดี๋ยวซับผ้าก่อนนะลูกนะอ่ะมานี่เดี๋ยวแม่จะสอนให้หนูเห็นน้ำยาเหล่านี้ไหมคะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผงซักฟอกน้ำยาปรับผ้านุ่มน้ำยาถูพื้นน้ำยาล้างห้องน้ำน้ำยาฟอกขาวอะไรพวกนี้ล้วนแล้วแต่เป็นสารเคมีอันตรายค่ะถ้าหนูรู้ไม่แน่ใจว่ามันคือน้ำยาอะไรหนูห้ามเอามาใช้เองโดยเด็ดขาดเข้าใจไหมคะลูกแล้วก็ห้ามกินด้วยนะคะไม่งั้นมันจะอันตรายอาจจะตายได้เลยนะคะเข้าใจไหมลูก
5: เข้าใจ
4: นะว่าแต่น้ำยาพวกนี้นี่มาอยู่นี่ได้ยังไงเนี่ยน่าจะเป็นพ่อแน่เลยเนี่ยเอามาใช้แล้วไม่เก็บให้เรียบร้อยดูสิเด็กๆเลยต้องเอามาเล่นด้วยเลยเนี่ยเดี๋ยวแม่ไปจัดการพ่อซะหน่อยแล้วเนี่ยไปค่ะอย่ามาเล่นอีกนะ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยปะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเรา
0: วิธีผจญภัยจากโลกสู่จักรวาล
2: สวยจัง
3: สวัสดีวิตตี้ทำอะไรอยู่หรออ
0: ้าวพี่แว่นวิตตี้กำลังมองดวงจันทร์อยู่ครับแล้วพี่แว่นวิตตี้สงสัยจังเลยว่าบนนั้นจะมีกระต่ายไหม
3: ถ้าวิตตี้อยากรู้ก็ลองส่องดูสิ
0: ขออนุญาตนะครับ
3: พื้นผิวดวงจันทร์ครุขระเต็มไปด้วยร่องรอยของอุกาบาตมากมายพวกเรามองดวงจันทร์จากโลกเราจะเห็นภาพเงาดำแล้วเราก็จะจินตนาการว่าเงาดำที่เราเห็นเป็นรูปกระต่ายแต่มนุษย์เราก็เคยไปดวงจันทร์มาแล้วก็ไม่พบสิ่งมีชีวิตอะไรเลยนะงั้นแบบนี้เราไปดูดวงจันทร์จริงๆกันเถอะ
0: จริงเหรอครับ
3: ใช่แล้ววิตตี้กดเข็มกลัดเพื่อเรียกยาเลยสิ

0: วัสดีคุณครูปลายทางนะครับนักเรียนปลายทางแล้วก็นักเรียนที่อยู่ในห้องออกอากาศทุกคนนะครับสำหรับวันนี้มาพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นะครับกับคุณครูแม็กหรือคุณครูจิรวุฒิพักดีครับซึ่งวันนี้ก็มีเรื่องที่น่าสนใจมานำเสนอให้กับเด็กๆต้นทางแล้วก็เด็กๆปลายทางนะครับได้เรียนรู้กันเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเอาละครับเด็กๆครับเรื่องที่เราจะเรียนรู้กันในวันนี้ชื่อเรื่องว่าอะไรช่วยอ่านหน่อยการหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์การเอาละครับวันนี้ก็จะมาต่อจากครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วเป็นการหาตุทำไมครับหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์การบวกครั้งที่แล้วนะครั้งนี้มาต่อหาทำไมครับเหมือนเดิมเลยค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์การวันนี้เป็นการลบบ้างนะครับดังนั้นเด็กๆก็ต้องหาตำแหน่งและวิเคราะห์หน่อยว่าเอ๊ถ้าเป็นประโยคสัญลักษณ์การลบส่วนรวมอยู่ตรงไหนนะส่วนรวมก็จะอยู่ด้านหน้านะครับถ้าเอ๊ส่วนย่อยที่เหลือก็เป็นส่วนอะไรล่ะส่วนย่อยอันนี้เราก็วิเคราะห์กันไปนะครับอ้าวดูกันต่อนะครับเรียนรู้วันนี้เด็กๆต้องได้ความรู้เกี่ยวกับอะไรเด็กๆต้องทำไมครับหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์การลบดังนั้นวิธีการนะครับเด็กๆก็เรียนรู้กันไปแล้วบางคนอาจจะใช้การนับต่อนับถอยหลังหรือทำไมครับมีวิธีการอื่นๆนะครับในการที่จะหาคำตอบนะครับจากประโยคสัญลักษณ์การบวกหรือประโยคสัญลักษณ์การลบเพราะว่าบางคนอาจจะนำในเรื่องของความสัมพันธ์นะครับของประโยคสัญลักษณ์การบวกแล้วประโยคสัญลักษณ์การลบเข้ามาช่วยในเรื่องของการหาคำตอบได้นั่นเองนะครับเอาละครับก่อนที่จะเริ่มเรียนทบทวนนิดนึงข้อตกลงของเรามีอะไรบ้างนะ2ตาดู2หูฟังสมองคิดมีสติไม่เข้าใจให้ถามกลับบ้านทบทวนเรียนรู้อย่างฉลาดเฮ้เฮ้เฮ้เอาละครับเยี่ยมมากเลยเดี๋ยวเรามาทบทวนนะครับขอเสียงดังฟังชัดเลยนะครับทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางครูแม็กนับให้นะครับ1 2 3
1: 2ตาดู2หูฟังสมองคิดมีสติไม่เข้าใจให้ถามกลับบ้านทบทวนเรียนรู้อย่างฉลาดเฮ้เฮ้เฮ้
0: อ้าวปรบมือให้ตัวเองหน่อยเยี่ยมมากเยี่ยมมากเอาแล้วครับก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวเรามาทบทวนนะครับในเรื่องของความสัมพันธ์ของการอะไรนะบวกและการและการลบนะครับเดี๋ยวมีจำนวน3จำนวนมาให้อ้าวมีอะไรบ้างมีจำนวนไหนบ้างนะ12 7แล้วก็จาก3จำนวนถ้าให้เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การบวกและประโยคสัญลักษณ์การลบให้มีความสัมพันธ์กันนะใน3จำนวนนี้เอ๊ะจะได้ว่าอะไรบ้างนะพิจารณาก่อน12เป็นอะไรครับส่วนอะไรเนี่ยส่วนรวม7กับ5ล่ะ
2: เป็นส่วนย่อย
0: เอ๊จะมีประโยคสัญลักษณ์การบวกประโยคสัญลักษณ์การลบอะไรบ้างนะจาก3จำนวนนี้ถ้าเป็นการบวก
2: ก็
0: มาแล้วประโยคสัญลักษณ์แรกเดี๋ยวไหนลองเขียนให้หน่อยสิ7ทำไมนะ
2: บวก
0: 7บวก5 7บวก5เท่ากับ
2: 2
0: เอาอะไรมาบวกกันเนี่ยส่วนอะไรครับ
2: ส่วนย่อย
0: เอาส่วนย่อยมาทำไมนะเอาส่วนย่อยมาบวกกันได้เป็นส่วนอะไรครับได้เป็นส่วนรวมก็คือ10เท่าไหร่ล่ะ12เห็นไหมครับพอเป็นประโยคสัญลักษณ์การบวกบอกแล้วส่วนรวมก็จะอยู่ทำไมครับด้านหลังสุดเลยอ้าวมีเพิ่มเติมอีกไหม การลบเป็นอะไรดี
2: 12
0: ด้วย 5 เท่ากับ7มีทั้ง12ลบด้วย5 12ลบด้วย7อ้าวคุณครูแม็กขอเอาที่5ก่อนนะครับเอาละตั้งเลยนะพอเป็นการลบใช้ต่างสีนิดนึงนะครับพอเป็นการลบ12ลบด้วยเท่าไหร่นะเอาลบด้วยอะไรก่อนดี
2: 5
0: อ้าวลบด้วย5ก่อนนะเท่ากับ12ลบด้วย5เท่ากับ
2: 7
0: มองปุ๊บตอบปั๊บเลยในเรื่องของความสัมพันธ์12แล้วถ้าลบด้วย7ล่ะ
2: เท่าก
0: ับ
2: 5
0: เท่ากับเท่าไหร่นะ
2: 5
0: เท่ากับ5นะครับอันนี้คือความสัมพันธ์ดูนะส่วนย่อยเมื่อนำมาบวกกันจะกลายเป็นส่วนรวมแต่พอเป็นการลบ

0: ส่วนรวมลบด้วยส่วนย่อยจำนวนหนึ่งก็จะได้ส่วนย่อยอีกจำนวนหนึ่งเห็นไหมครับดังนั้นเขามีความสัมพันธ์กันทั้ง3จำนวนนี้สามารถเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ทั้งการบวกแล้วก็การลบดังนั้นถ้าเด็กๆไม่ทราบจำนวนใดจำนวนหนึ่งหาได้ไหมครับหาได้ไหม
1: หาได
0: ้ถ้าครูแม็กปิดตรงนี้ไม่ทราบส่วนรวมทำไงเนี่ยเอาอะไรมาบวกกันก็เอาส่วนย่อยมาทำไมครับรวมกันเพื่อหาส่วนอะไรอะส่วนรวมถ้าครูแม็กปิดตรงนี
1: ้
0: ส่วนรวม
1: ส่วนย
0: ่อยตัวไหนเนี่ยที่ทราบ
1: 7
0: เห็นไหมครับแบบนี้เลยนะก็ส่วนรวมลบด้วยส่วนย่อยที่เราทราบก็จะได้ส่วนย่อยอีกจำนวนหนึ่งนะครับหน้าตาของประโยคสัญลักษณ์ก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยนะครับมีทั้งการบวกแล้วก็การอะไรเอ่ยการลบยากไหมครับเนี่ย
1: ย
0: ากไหม
1: ไม
0: ่ยากเลยเห็นไหมครับหรือทำไมเนี่ยเห็นไหมครับ7บวก5ก็เอาส่วนย่อยมาบวกกันกลายเป็นส่วนอะไรเอ่ยส่วนรวมส่วนรวมลบด้วยส่วนย่อยจำนวนหนึ่งก็จะได้ส่วนย่อยอีกจำนวนหนึ่งเห็นไหมครับ12ลบด้วย7ผลลบที่เหลือเท่ากับ5หรือบางคนยังไม่เข้าใจในเรื่องความสัมพันธ์แต่เห็นประโยคสัญลักษณ์การลบหาคำตอบได้ไหมครับได้ไหม
1: ได
0: ้12ลบด้วย7เด็กๆก็ต้องวิเคราะห์แล้วนับต่อหรือนับถอยหลังดีถ้าถอยหลังถอยหลังกี่
1: คร
0: ั้
1: ง
0: ถ้านับต่อล่ะ
1: 5คร
0: ั้งนะครับดังนั้นเด็กๆต้องวิเคราะห์ดีๆดูว่าตัวลบมากๆเห็นไหมถ้าตัวลบมีค่าใกล้ๆมากๆใกล้กับทำไมครับตัวตั้งก็ใช้วิธีการนับต่อแต่ถ้าตัวตั้งเป็นไงเอ่ยโอ้ตัวตั้งมากแล้วก็ตัวลบน้อยๆน้อยๆก็ใช้วิธีการนับถอยหลังก็จะง่ายกว่านะครับแบบนี้นะอันนี้จำนวนใกล้เคียงกันก็อาจจะถอยหลังก็ได้นับต่อก็ได้นะครับก็ขึ้นอยู่กับเด็กๆถนัดถ้านับต่อจากตัวลบไปหาตัวตั้งถ้านับถอยหลังก็เอาตัวตั้งไว้ไหนเอ่ยไว้ในใจแล้วก็นับถอยหลังตามจำนวนของตัวลบเช่นตัวลบนี้กี่ครั้งเนี่ยต้องถอยหลังกี่ครั้ง7ครั้งนะครับถ้ามีเส้นจำนวนก็จะชัดเจนมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าใครเข้าใจในเรื่องของความสัมพันธ์ตอบได้เลยไหมเนี่ยต้องมานับไหมครับต้องมานับไหมไม่ต้องเลยรู้เลยว่าอ๋อส่วนรวมลบด้วยส่วนย่อยนะจะได้ส่วนย่อยอีกจำนวนหนึ่งเอามาตอบได้เลยนะครับถ้าเด็กๆอธิบายแบบนี้ได้เด็กก็สามารถใช้ความสัมพันธ์นี้มาช่วยในเรื่องของการทำไมครับหาทั้งผลบวกหาทั้งผลลบหรือหาตัวที่ไม่ทราบค่าก็สามารถนำมาใช้ได้นั่นเองนะครับอันนี้เป็นหน้าตาของทั้ง3ประโยคสัญลักษณ์เลยนะครับทั้งการบวกแล้วก็การลบอ้าวไปดูต่อมีเลขอะไรบ้างนะมีจำนวนใดบ้างเอ่ย13ส่วนรวมส่วนรวมตรงไหนนะส่วนรวมเท่าไหร่เอ่ย13ส่วนย่อยล่ะ4กับ9ประโยคสัญลักษณ์ที่เกิดขึ้นจากความสัมพันธ์ของ3จำนวนนี
1: ้
0: 4บวก9เท่ากับเอาส่วนย่อยมารวมกันนะ4บวก9เท่ากับ13คิดยังไงเนี่ยเนี้ยถ้าไม่มีทำไมครับความสัมพันธ์4บวก9 4บวก9คิดไงดีเอามารวมกันคิดยังไงอะเส้นจำนวนได้ไหมนับต่อได้ไหมเอาวาดรูปก็ได้น่านับต่อนับต่ออย่างไรดีเนี่ยเอาอะไรไว้ในใจ
1: 9
0: เอาตัวที่มีค่ามากคือ9ไว้ในใจชูขึ้นมา49แล้ว10 11 12 13นับต่ออีก4ครั้งเห็นไหมครับก็ตอบได้หรือเห็นไหมครับแบบนี้ปุ๊บโอ้มีความเข้าใจและมีความสัมพันธ์กันเห็นไหมก็เอาส่วนย่อยมารวมกันก็กลายเป็นส่วนอะไรครับส่วนรวมตอบได้ทันทีเลยอ้าวมีเพิ่มเติมประโยคสัญลักษณ์อะไรอีกอะไรอีกอะไรอีกบวกมาแล้ว13ลบด้วย9เท่ากับ4หรือ13ลบด้วย4เท่ากับ9นะครับก็ขึ้นอยู่ทำไมครับส่วนรวมลบด้วย ส่วนย่อยจำนวนหนึ่งก็จะได้ส่วนย่อยอีกจำนวนหนึ่งก็ตอบได้เลยเห็นไหมครับส่วนรวมลบด้วยส่วนย่อยจำนวนหนึ่งก็จะได้ส่วนย่อยอีกจำนวนหนึ่งไม่ยากไม่ยากนะครับก็13ลบด้วย4ก็เท่ากับ9แล้วถ้า13ลบด้วย9ล่ะเท่ากับ4นะเห็นไหม

0: เอ๊วิเคราะห์หน่อยง่ายๆเลยจะใช้นับต่อกับนับถอยหลังเอ๊ะควรจะใช้อะไรดีควรใช้อะไรดีควรใช้อะไรดีถ้านับถอยหลังถอยหลังกี่ครั้งอู้9ครั้งแต่ถ้านับต่อใช้กี่ครั้งเองเนี่ย
1: 4ครั้ง
0: 4ครั้งควรใช้อะไรดีครับนับต่อเห็นไหมถ้าตัวลบมีค่ามากๆที่ทำไมครับใกล้เคียงไปทางทำไมครับตัวตั้งเลยนะก็ใช้วิธีการนับต่อแต่ถ้าตัวลบน้อยๆก็ใช้วิธีการนับถอยหลังก็จะง่ายกว่านะครับก็ขึ้นอยู่กับเด็กๆว่าถนัดวิธีการใดอาจจะใช้วิธีการอื่นก็ได้แบบนี้เราก็ใช้ความสัมพันธ์ก็ตอบได้เช่นเดียวกันนะครับก็รวดเร็วเหมือนกันอ้าวไปดูต่อมีอะไรบ้างเอ่ย11 8แล้วก็3เอ๊ะส่วนรวม11ส่วนย่อย
1: 8
0: กับ3โอ้โหง่ายมากอันนี้ง่ายๆเลยประโยคสัญลักษณ์แรกมาเลย
2: บวก3เท่ากับ
0: 8บวก3เท่ากับ11เยี่ยมมากอะไรอีก1111ลบด้วย8เท่ากับ3แล้วก็1111ลบด้วย8เท่ากับ3แล้วก็11ลบด้วย3เท่ากับ8นะครับอันนี้ก็เป็นในเรื่องของความสัมพันธ์เห็นไหมสามารถมีแค่3จำนวนนี้เองสามารถเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้กี่ประโยคสัญลักษณ์ครับเนี่ย3ประโยคสัญลักษณ์เลยมีทั้งการบวกแล้วก็การลบยากไหมครับยากไหมไม่ยากนะไม่ยากนะอ้าวไปต่อมองปุ๊บโอ้โหคราวนี้เริ่มคล่องแล้วประโยคสัญลักษณ์แรกมาเลย6
1: 6 บวก 8
0: เยี่ยมมาก6บวก8เท่ากับ14อย่าลืมนะดูตำแหน่งส่วนย่อยส่วนรวมนะพอบวกปุ๊บส่วนรวมอยู่ด้านหลังต่อไป
1: 14 ลบ 6
0: 14ลบด้วย6เท่ากับแล้วก็อะไรอีกอันนึง
1: 14
0: ลบด้วย8เท่ากับ6นะครับก็ได้ประโยคสัญลักษณ์การลบทั้ง2อันนะก็คือ14ลบด้วย6เท่ากับ8แล้วก็14ลบด้วย8เท่ากับ6นะครับก็เป็นในเรื่องของความสัมพันธ์ของประโยคสัญลักษณ์การบวกแล้วก็การลบเห็นไหมครับกับความสัมพันธ์แบบส่วนรวมแล้วก็ส่วนย่อยมี3จำนวนสามารถเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้ต่างๆมากมายเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะใช้ประโยชน์จากส่วนนี้นะครับมาช่วยในเรื่องของการหาค่าของตัวไม่ทราบค่านั่นเองนะครับอ้าวลองมาทบทวนนะในเรื่องของการหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์การบวกที่เราทำไมครับเรียนกันไปในครั้งที่แล้วนะอ้าวดูก่อนเป็นประโยคสัญลักษณ์การบวกอ้าวเหมือนเดิมเลยเป็นการบวกจำนวนใดนะบวกกับอะไรครับ
1: 8
0: เท่ากับ
1: 13
0: ดังนั้นตอบได้เลยเหรอคืออะไรเอ่ยบางคนเริ่มทำไมครับคุ้นชินเริ่มมีความมีประสบการณ์ในการทำทำไมครับประโยคสัญลักษณ์หลายข้อก็จะจำได้ว่าบางจำนวนรวมกันเนี่ยอ๋อได้เท่ากับจำนวนนี้ก็จะตอบได้รวดเร็วนะครับใช้ความรู้เดิมนิดนึงมองประโยคสัญลักษณ์นะครับเอพอเป็นการบวกส่วนรวมอยู่ตรงไหนนะ
1: ข้างอ
0: ยู่ตรงไหนเอ่ย
1: ข้างหลัง
0: ข้างหลังแสดงว่าตรงนี้เป็นส่วนอะไรครับอ๋อรู้ส่วนรวมรู้ส่วนย่อยแต่ยังไม่รู้ส่วนย่อยอีกอ้าวหรือใครที่ยังมองไม่เห็นภาพก็สามารถทำไมครับมาเขียนให้อยู่ในรูปของความสัมพันธ์แบบนี้ส่วนรวมเท่าไหร่นะ13ส่วนย่อยเอ้าแสดงว่ายังไม่ทราบส่วนย่อยอีกจำนวนหนึ่งทำไงดีเนี่ยทำไงดี
1: เอา
0: อะไรลบอะไรอ่ะ
1: 13ลบด้วย
0: 8 13ลบด้วย8ก็คือนำส่วนรวมลบด้วยส่วนย่อยจำนวนที่เราทราบก็จะได้ส่วนย่อยอีกก็จะได้ส่วนย่อยอีกจำนวนหนึ่งนะครับเราก็สามารถใช้ความสัมพันธ์ของการบวกแล้วก็การลบเห็นไหมนะเราก็สามารถดูเลยจากประโยคสัญลักษณ์เดิมเลยจำนวนใดบวก8เท่ากับ13ดังนั้นเด็กๆก็ดูเลยโอ้รู้และรู้ส่วนรวมรู้ส่วนย่อยก็นำส่วนรวมลบด้วยส่วนย่อยจำหนึ่งก็จะได้ส่วนย่อยอีกจำนวนหนึ่งเห็นไหมครับ

0: โดยปกติแล้วเด็กๆก็จะคุ้นชินกับประโยคสัญลักษณ์หน้าตาแบบนี้ที่ตัวไม่ซับค่าอยู่ด้านหลังประโยคสัญลักษณ์เห็นไหม13ลบด้วย8เอ๊คิดยังไงดีคิดยังไงดี
1: 13ลบด้วย8
0: ทำไงดีนับต่อนับถอยหลังเส้นจำนวนวาดรูปถนัดวิธีไหนเปรียบเทียบก็ได้เปรียบเทียบก็ได
1: ้
0: บางคนก็หลากหลายวิธีเลยนะครับครูแม็กเอาง่ายๆเลยครูแม็กก็วิเคราะห์ก่อนถ้าไม่นับถอยหลังก็นับต่อตัวลบมีค่าค่อนข้างมากไปทางทำไมครับทางตัวตั้งครูแม็กจะใช้วิธีการนับต่อนับต่อจากตัวลบไปหาตัวตั้ง8นับต่อเป็น9 10 11 12 13ครูแม็กนับต่อไปกี่ครั้งครับ5ครั้งแสดงว่า13ลบด้วย8เท่ากับเท่ากับเท่าไรเท่ากับ5เห็นไหมครับก็เติมได้เลยที่ความสัมพันธ์แล้วก็นำลงไปเติมนะครับตอนนี้ทราบและส่วนย่อยอีกจำนวนหนึ่งคือเท่าไหร่ล่ะ5แสดงว่าตัวที่เราไม่ทราบค่าทราบหรือยังทราบหรือยังทราบแล้วก็นำกลับไปเติมในประโยคสัญลักษณ์ให้ครบถ้วนแล้วก็สมบูรณ์ดังนั้นจำนวนใดล่ะบวกกับ8เท่ากับ13จำนวนใดเอ่ย5บวก8เท่ากับ13บางคนตอบได้ตั้งแต่ต้นเลยนะครับดังนั้นบางคนนะอาจจะยังสับสนในขั้นตอนแต่สามารถที่จะทำไมครับหาคำตอบได้เด็กๆก็ค่อยๆเรียบเรียงนะว่าวิธีการเห็นไหมครูแบ๊กจะพาดูก่อนว่าอ๋อส่วนรวมส่วนย่อยตำแหน่งอยู่ตรงไหนหลังจากนั้นมาดูว่าเอ๊ะตัวที่หายไปหรือตัวที่เรายังไม่ทราบค่าเนี่ยเขาเป็นส่วนรวมหรือส่วนย่อยเราก็ค่อยมาทำไมครับใช้วิธีการต่างๆในเรื่องของความสัมพันธ์ของการบวกแล้วก็การลบเข้ามาช่วยนั่นเองก็จะได้คำตอบนะครับยากไหมครับอันนี้เรียนไปแล้วยากไหมเอ่ย
1: ไม
0: ่ยากนะครับวันนี้นะครับลองมาดูต่อที่การหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์การลบเป็นอย่างไรลองมาดูครับช่วยอ่านหน่อย
1: ค
0: ุณแม่มีไข่ไก่15ฟองแบ่งให้ป้าไปทำให้เหลือไข่ไก่10ฟองคุณแม่แบ่งไข่ไก่ให้ป้าไปกี่ฟอง
1: 5ฟอง
0: กี่ฟองนะ
1: 5ฟอง
0: บางคนตอบได้เลยนะครับแต่ถ้าเด็กๆดูนะครับจากโจทย์ปัญหาตรงนี้เป็นโจทย์ปัญหานะมีประโยคคำถามถามว่าคุณแม่แบ่งไข่ไก่ไปให้ป้าทำไมครับกี่ฟองใช่ไหมเขาไม่ได้บอกว่าแบ่งให้คุณป้าไปเท่าไหร่แต่บอกว่าคุณแม่มีเท่าไหร่นะ15แบ่งไปให้ป้าแล้วทำให้คุณแม่เหลือเท่าไหร่ครับ10ฟองอ๋อเขาบอกส่วนที่เหลือก็คือผลลบมาเห็นไหมแต่ไม่ได้บอกว่าแบ่งให้คุณป้าไปเท่าไหร่นั้นเราก็ต้องมีวิธีการทำไมครับหาคำตอบเอาละลองมาดูจากสถานการณ์นี้นักเรียนทราบอะไรบ้างทราบอะไรบ้างรู้ว่าคุณแม่มีไข่ไก่15ฟองรู้อะไรอีกแบ่งให้คุณป้าไปทำให้ทำไมนะเหลือไข่ไก่แบ่งไปจนทำให้คุณแม่เหลือไข่ไก่10ฟองอันนี้คือส่วนที่เราทำไมครับส่วนที่เราทราบก็คือส่วนที่โจทย์ทำไมนั่นเองส่วนที่โจทย์บอกเป็นประโยคบอกเล่าเห็นไหมแบ่งให้ป้าไปทำให้เหลือไข่ไก่10ฟองเอาละไปต่อเราจะหาคำตอบอย่างไรล่ะครับหาคำตอบอย่างไรดีมีไข่ไก่15ฟองแบ่งไปเท่าไหร่ไม่รู้แต่รู้ว่าเหลือ10ฟองหาคำตอบอย่างไรดีหาคำตอบโดยใช้ความสัมพันธ์ของการบวกแล้วก็การลบเด็กๆก็ต้องมาดูก่อนนะโดยการทำไมครับเด็กๆต้องเขียนเป็น ประโยคสัญลักษณ์ถึงจะเข้าใจว่าเป็นประโยคสัญลักษณ์การบวกหรือประโยคสัญลักษณ์การลบใช่ไหมดูนะคุณแม่มีไข่ไก่เท่าไหร่นะ15ฟองแบ่งแสดงว่าจำนวนไข่ต้องทำไมเนี่ยน้อยลงก็ต้องใช้วิธีการลบด้วยจำนวนที่แบ่งให้คุณป้าไปทราบหรือยังครับแบ่งให้คุณป้าไปทราบหรือยังยังไม่ทราบหรือเรายังทำไมครับไม่รู้คำตอบก็ใส่ช่องทำไมครับสี่เหลี่ยมว่างๆไว้ก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาเติม15ลบด้วยจำนวนใดเท่ากับแล้วคุณแม่เหลือไข่ไก่กี่ฟองล่ะคุณแม่เหลือไข่ไก่10ฟองเราทราบส่วนที่เหลือเห็นไหมเอานะทวนอีกครั้งหนึ่ง15นี้มาจากไหนนะไข่หมดที่ใครมีคุณแม่มี10นี้มาจากไหนล่ะครับลูก
2: มาจากจ
0: ำนวนที่เหลืออยู่เอาละแต่ที่เรายังไม่ทราบคือแบ่งให้ใครครับแบ่งให้คุณป้าไปเด็กๆครับเด็กๆมองที่ประโยคสัญลักษณ์เป็นการบวกหรือการลบการลบนึกนิดนึงการลบส่วนรวมอยู่ตรงไหนนะอยู่ข้างหน้าอ๋อแสดงว่าตรงนี้กับตรงนี้เป็นส่วนเอ้ารู้ส่วนรวมรู้ส่วนย่อยหาส่วนย่อยอีกจำนวนหนึ่งได้ไหมครับ
2: ได้
0: ไหมหายังไงเอ่ยเอาส่วนรวมลบด้วยส่วนย่อยจำนวนหนึ่งก็จะได้ส่วนย่อยอีก
2: จำนวนหนึ่ง
0: ก็ไม่ยากนะบางคนอาจจะต้องเขียนทำไมครับแผนผังให้ทำไมครับเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะก็รู้แล้วว่า15เป็นส่วนอะไรล่ะรวม10ตรงนี้เป็นส่วนย่อยอีกจำนวนหนึ่งก็คือส่วนย่อยที่เรายังไม่ทราบก็นำทำไมครับมาหาคำตอบโดยใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบดู15ลบด้วยจำนวนใดนะเท่ากับ10เด็กๆเขียนเป็นแผนภาพและบางคนก็อาจจะตอบได้เลยใช่ไหมดังนั้นดูแล้วรู้ส่วนรวมรู้ส่วนย่อยก็นำส่วนรวมลบด้ว
2: ย
0: ส่วนย่อยจำนวนหนึ่งก็จะได้ส่วนย่อยอีกจำนวนหนึ่งนะครับ15ลบด้วย10เหลือเท่าไหร่ครับเหลือเท่ากับ5ยากไหมเนี่ยยากไหมไม่ยากนะดังนั้นอาจจะทำไมครับเขียนอีกบรรทัดหนึ่งเลย15ลบด้วย10เท่ากับเท่าไหร่5ตอบได้หรือยังตอบได้แล้วว่า15ลบด้วยจำนวนใดล่ะ15ลบด้วยจำนวนใดลบด้วยจำนวนใดลบด้วยอะไรครับลบด้วย5จึงจะเหลือตอบได้หรือยังว่าคุณแม่แบ่งไข่ให้คุณป้าไปกี่ฟองครับแบ่งไปให้คุณป้า5ฟองจึงทำให้คุณแม่เหลือไข่กี่ฟอง10ฟองเห็นไหมครับอันนี้นะในเรื่องของตัวไม่ทราบค่าอาจจะต้องใช้ในเรื่องของการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาอาจจะสลับซับซ้อนนะครับแต่ก็ไม่ยากเกินความสามารถถ้าเราฝึกฝนกันนะครับเอาละดังนั้นลองมาฝึกฝนเพิ่มเติมนะครับลองเป็นประโยคสัญลักษณ์บ้างช่วยดูหน่อย14ลบด้วยจำนวนใดเท่ากับ8ใครตอบได้เลยเนี่ย
2: 14ลบด้วย
0: 7คำตอบแรกมา7มีไหม
2: ร
0: ู้เท่าไหร่นะมีบางคนบอก6มี7มี6มีอะไรอีกลองมาดูกันนะครับก่อนอื่นเป็นประโยคสัญลักษณ์การลบส่วนรวมอยู่ตรงไหนนะลบเยอะส่วนรวมอยู่ข้างหน้าสุดแสดงว่า14เป็นส่วนรวมตัวที่เราไม่ทราบกับ8เป็นส่วนย่อยก็เอามาเขียนแผนภาพแบบนี้เลย14เป็นส่วนรวม8เป็นส่วนอะไรนะส่วนย่อยกับอีกจำนวนที่เรายังไม่ทราบมองปุ๊บแบบนี้หายังไงดีอ่ะ

0: เอาส่วนรวมลบด้วยส่วนย่อยก็จะได้ส่วนย่อยอีกจำนวนหนึ่งนะครับเอาลองมาดูคำตอบอาจจะผิดพลาดกันได้นะครับเด็กๆครับเราก็สามารถทำไมเอ่ยตรวจสอบกับเพื่อนๆได้นะถือว่าเป็นการตรวจคำตอบไปด้วยในตัวนะครับดังนั้นใครที่อาจจะคิดผิดนะก็ไม่เป็นไรเด็กๆก็ปรับปรุงวิธีการคิดนะครับอ้าวลองดูต่อส่วนรวมรู้แล้วลบด้วยส่วนย่อยก็จะได้ส่วนย่อยอีกจำนวนหนึ่งเอาละ14ลบด้วย8ทำไงดีเนี่ยทำไงดีมองปุ๊บเอ๊นับต่อนับถอยหลังวาดภาพเส้นจำนวนเอาอะไรดีอ้าวบางคนบอกเอาเส้นจำนวนก็ต้องทำไมครับมีเส้นจำนวนวิธีง่ายๆเลยของครูแม็กครูแม็กก็ถ้าไม่นับต่อก็นับถอยหลังนะเพราะว่าทำไมครับตอนนี้ไม่มีอุปกรณ์อะไรเลยนะก็ต้องใช้นิ้วมือในการช่วยมองปุ๊บมองก่อน A ตัวลบมากหรือน้อยเนี่ยมากหรือน้อยมากไปทางตัวตั้งเลยควรใช้วิธีอะไรครับอันเนี้ยครูแม็กควรใช้อะไรดีนับถอยหลังหรือนับต่อดีถ้าถอยหลังกี่ครั้ง8ครั้งครูแม็กมองแล้วถอยหลัง8ครั้งเยอะไปนับต่อดีกว่านับต่อจาก8ไปหา14ที่เป็นตัวตั้ง8แล้ว9 10 11 12 13 14ครูแม็กนับต่อไปกี่ครั้ง6ครั้งคำตอบคือนะครับ14ลบด้วย8เท่ากับ6คราวนี้ตอบได้แล้วเห็นไหมครับดังนั้น14ลบด้วยจำนวนใดนะลบด้วยจำนวนใดล่ะที่เราหามาลบด้วย6ก็เท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับ8ก็เติมได้แล้วตัวที่เราไม่ทราบค่าหาโดยใช้ทำไมครับความสัมพันธ์ของการบวกและการลบยากไหมเนี่ยไม่ยากนะอ้าวไปต
1: ่อ
0: เอาละเป็นประโยคสัญลักษณ์การลบเอายังไม่ทันอ่านโจทย์ตอบเลยใช่ไหมตัวอะไรหายไปมองก่อนเอ๊ะเป็นการลบแสดงว่าอะไรหายไปเนี่ยตัวตั้งเป็นอะไรครับส่วนรวมหรือส่วนย่อยเป็นส่วนรวมอยากได้ส่วนรวมทำไงเนี่ยอยากได้ส่วนรวมก็เอาส่วนย่อยมาทำไมครับเอาส่วนย่อยมารวมกันเห็นไหมถ้าเขียนเป็นความสัมพันธ์แบบนี้ก็จะเห็นภาพเลยอ๋ออยากได้ส่วนรวมก็เอาส่วนย่อยมาทำไมครับรวมกันก็เอา7บวกอะไรเอ่ย7บวก3ไปเลยได้เท่าไหร่ล่ะ
1: 4
0: นะครับนั้นถ้ามองออกใช่ไหมครับก็นำเลยส่วนย่อยมารวมกัน7บวก3คิดยังไงเนี่ยเอาอะไรไว้ในใจ7ไว้ในใจชูขึ้นมา7แล้ว8 9 10ตอบ
1: 10
0: แสดงว่ารู้แล้วตัวที่เราไม่ทราบค่าคือเท่าไหร่ครับดังนั้น10ลบด้วย7เท่ากับ
1: 3
0: ยากไหมครับยากไหมไม่ยากเลยนะครับเชื่อว่าทุกคนน่าจะเข้าใจเนาะเพราะว่าเรียนเพิ่มเติมแล้วนะครับจากครั้งที่แล้วแล้วก็เน้นย้ำซ้ำทวนในครั้งนี้อีกนะครับอ้าวดูต่อจำนวนใดนะลบด้วย9เท่ากับ5มองปุ๊บประโยคสัญลักษณ์การลบส่วนย่อยหรือส่วนรวมนะที่หายไปส่วนอะไรครับส่วนรวมหายไปแสดงว่าต้องเอาส่วนย่อยมาทำไมเอามาบวกกันใช่ไหมอ้าวเขียนแผนภาพก็จะเห็นภาพชัดเจนเลยจำนวนใดเอ่ยจำนวนใดครับ
1: อ้
0: าวบางคนตอบได้เลยเห็นไหม9บวก5เนาะเท่ากับ14อ้าววิเคราะห์หน่อยจากจำนวนใดเอ่ยลบด้วย9เท่ากับ5เขียนลงแผนภาพเสร็จแล้วรู้แล้วส่วนรวมหายไปเอาส่วนย่อยมาทำไมกันมารวมกันโดยวิธีการบวก9บวก5เอ๊ะ9บวก5คิดไงดีเนี่ย
1: เอา
0: 9ไว้ใน

ใจชูขึ้นมาอ้าวไหนชูขึ้นมา5หน่อยอ้าแล้วทำไมครับนับต่อนับต่อบวกบวกบวก9ไว้ในใจชูขึ้นมา5นับต่อจาก9 9แล้ว10 11 12 13 14ตอบตอบ14ยากไหมเนี่ยยากไหมครับไม่ยากรู้แล้วตัวที่ไม่ทราบค่าคือดังนั้นอะไรเอ่ยลบด้วย9 14ลบด้วย9เท่ากับเท่ากับ5ยากไหมครับไม่ยากเลยเห็นไหมครับไม่ยากเลยเอาละตอนนี้ถึงเวลาที่เด็กๆต้องฝึกฝนผ่านแบบฝึกหัดที่ 2.41 นะครับต้องรบกวนคุณครูปลายทางนะครับช่วยสำรวจตรวจสอบแบบฝึกหัดที่ 2.41 ให้กับนักเรียนนะครับพร้อมกับอธิบายคำชี้แจงในแต่ละข้อตรวจสอบความถูกต้องและให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมต้องรบกวนคุณครูปลายทางด้วยนะครับขอบคุณครับอ้าวเปิดไปแบบฝึกหัด 2.41 2.41 เจอไหมครับเด็กๆ เจอไหมเอ่ยต่อจากครั้งที่แล้วเลยอ้าวเอานิ้วชี้ที่คำชี้แจงอ้าวอ่านตามคุณครูแม็กนะเติมคำตอบเติมคำตอบลงในช่องว่างลงในช่องว่างและวงกลมและวงกลมดังนั้นเด็กๆครับเขามีตัวที่เราไม่ทราบค่าให้เด็กๆหาพร้อมกับความสัมพันธ์แบบส่วนรวมและส่วนย่อยนะครับให้เด็กๆทำไมเอ่ยหาตัวที่ไม่ทำไมครับไม่ทราบค่าดังนั้นบริเวณว่างๆนี้อาจจะเขียนทดเลขได้นะครับนะใครที่อาจจะยังต้องใช้ทดเลขนะสามารถทดเลขได้เลยอ้าวมีใครมีข้อสงสัยไม่เอ่ยมีไหมครับถ้าไม่มีลงมือทำได้เลยทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับลงมือได้เลยครับ

0: าวข้อที่หนึ่งอ้าวคนที่เสร็จแล้วช่วยครูแม็กเฉลยหน่อยเอ17ลบด้วยจำนวนใดนะ17ลบด้วยจำนวนใดนะบีดครับ17ลบด้วยจำนวนใดเอ่ยเท่ากับ11ลบด้วยอะไรเอ่ยอ้าวดูก่อนตัวที่ทำไมนะหายไปตัวที่หายไปคือส่วนย่อยคือส่วนย่อยนะอ้าวเราก็นำส่วนรวม17ลบด้วยเลยนะเท่ากับเท่าไหร่เท่ากับ6บางคนอาจจะทดแบบครูแม็กนะแล้วค่อยเอาไปเติมดังนั้น17ลบด้วย6เท่ากับเท่าไหร่10เท่าไหร่11อ้าวถูกไหมครับข้อที่1ถูกไหมเอ่ยอ้าวไปต่อข้อที่2อะไรนะหายไป
1: 19
0: 10เท่าไหร่ครับ
1: 19
0: เอาส่วนย่อยมารวมกันเลยง่ายๆนะง่ายๆตรวจสอบคำตอบตัวเองด้วยถูกต้องหรือไม่นะครับใครที่ไม่ถูกทำไมเลยแก้ไขให้ถูกต้องอันนั้นถูกต้องไหมครับถูกต้องนะไปต่อข้อที่3 16 16ลบด้วยจำนวนใด16ลบด้วยจำนวนใด16ลบด้วยจำนวนใดเท่ากับ9ลบด้วยจำนวนใดนะลบด้วยจำนวนใดวิธีคิดก็นำส่วนรวมลบด้วยส่วนย่อยจำนวนหนึ่งก็จะได้ส่วนย่อยอีกนะครับ16ลบด้วย9เท่ากับ7ได้ส่วนย่อยมาแล้วก็เติมข้อนี้ถูกไหมเอ่ยถูกไหมครับถูกนะไปต่อข้อที่4เด็กๆดูก่อนตัวตั้งในประโยคสัญลักษณ์การลบหายไปใช่ไหมตัวที่ไม่ทราบค่าแสดงว่าเป็นส่วนอะไรเนี่ยแสดงว่าเป็นส่วนรวมโอ้โหง่ายๆเลยเหมือนข้ออะไรครับเหมือนข้อ2เลยใช่ไหมตอบเท่าไหร
1: ่
0: 19เหมือนกันเลยถูกไหมครับถูกไหมเอ่ยไหนใครถูกหมดเลย4ข้อเยี่ยมมากไปต่อหน้าที่2

0: ข้อนี้นะครับเผื่อใครที่ยังทำไมเอ่ยยังไม่คล่องก็นำทำไมครับทดด้านข้างได้อาจจะเขียนส่วนย่อยส่วนรวมเองได้นะดูก่อนเลยอ๋อ17เป็นส่วนอะไรนะ17ส่วนรวมใช่ไหม13เป็น
1: ส่วนย
0: ่
1: อย
0: ส่วนย่อยอยากจะได้ส่วนย่อยอีกจำนวนหนึ่งทำไงดี
1: เอามาลบก
0: ัน เอามาทำไมนะเอามาลบกันเอามาลบกันอ้าวแสดงว่าคำตอบตอบเท่าไหร่ข้อที่หนึ่งเอ๊ตัวที่หายไปเท่าไหร่นะส่วนย่อยอีกจำนวนหนึ่งคือ4ก็ตอบได้เลยยากไหมครับยากไหมไม่ยากอ้าวข้อ2ช่วยเลยตอบหน่อยเอ๊10เท่าไหร่10 18ลบด้วย10ก็จะเหลือเท่ากับเท่าไหร่ล่ะครับ8ก็เอาส่วนย่อยมารวมกันไม่ยากนะข้อ3ข้อ3ช่วยหน่อยอ้าวข้อ3 8ข้อ4 10เท่าไหร่17อ้าวมีบางคนบอกว่าตอบ5เด็กๆสังเกตนะตัวลบทำไมครับจะมีค่ามากกว่าตัวตั้งได้ไหมไม่ได้นะดังนั้นตัวตั้งต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับตัวลบนะครับอ้าวไปต่อไปต่อข้อที่5ข้อที่5เร็วๆๆ9เยี่ยมมากเยี่ยมมากข้อ6ข้อ6ข้อ6อ้าวครูแม็กลองเติมก่อนถ้าครูแม็กเติม4เอเด็กๆลองดูสิได้ไหมเพราะอะไรดูง่ายๆเลยตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบได้ไหมบอกไปแล้วไม่ได้นะอ้าวต้องเป็นเท่าไหร่ต้องเป็นเท่าไหร่ตัวที่เราไม่ทราบเห็นไหม12กับ8เป็นส่วนอะไรครับย่อยก็มาบวกกัน12บวก8ยี่ยี่เท่าไหร่20อ้าวข้อ7ข้อ7ไปต่อเท่าไหร่ครับอ้าวมีคนตอบถูก6ข้อ8 16อ้าวลองเติม16ให้ดู18ได้ไหมได้ไหมเพราะน้อยกว่าน้อยกว่าเห็นไหมครับดูง่ายๆเลยตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบได้ไหมเอ่ยไม่ได้นะแสดงว่าคำตอบไม่ถูกต้องไหมตอบอะไรเอ่ย18ลบด้วย17เหลือเท่ากับ1ข้อ9 19ลบด้วยอะไรเอ่ยวันนี้ง่ายๆเลยลบด้วย0ข้อ10
1: 0
0: ลองเติมให้ดูดูเอศูนย์ลบด้วย8แปลกๆไหมแปลกๆไหม
1: แปล
0: กไหมเอ่ยตัวตั้งเป็นไงเนี่ยตัวตั้งเป็นไงครับน้อยกว่าเด็กๆตรวจสอบพื้นฐานได้แบบนี้เลยแสดงว่าตอบศูนย์ได้ไหมข้อนี้ไม่ได้แล้วต้องเป็นเท่าไหร่เอ่ยต้องเป็นเท่าไหร่ต้องเป็น16เพราะว่า8กับ8เป็นส่วนอะไรล่ะ8กับ8เป็นส่วนย่อยเอามาบวกกันเป็น16 16เพราะเราไม่ทราบทำไมครับตัวตั้งใช่ไหมที่เป็นส่วนอะไรอ่ะส่วนรวมเนาะอ้าวอาจจะรวดเร็วนะก็ฝากเด็กๆกลับไปทำไมครับทบทวนนะใครที่ไม่ถูกต้องนะแก้ไขให้ถูกต้องนะครับแล้วเก็บแบบฝึกหัดใส่ใต้โต๊ะให้เรียบร้อยอ้าวขอ5วินาที5 4 3

2 1 0หมดเวลานะครับอ้าว2ตาทำไมเลย2ตาดูนะวันนี้เฉลยให้ทำไมครับหมดทุกข้อเลยฝากเด็กๆกลับไปทบทวนใครที่บางข้อนะยังดูไม่ทันอาจจะทำเป็นทำไมครับส่วนรวมส่วนย่อยแบบคุณครูแม็กอีกครั้งหนึ่งนะไปค่อยๆพิจารณาอีกครั้งหนึ่งนะครับอ้าวสรุปบทเรียนนะครับในวันนี้ก่อนการหาค่าของตัวทำไมนะไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์อะไรครับการลบสามารถใช้วิธีนับต่อหรือความสัมพันธ์ของการบวกและการลบมาช่วยนะครับในการหาตัวที่ไม่ทราบค่านะตัวอย่างนะโอ้โหเห็นไหมครับจำนวนใดนะลบด้วย9เท่ากับ5อ้าวบางคนก็ทำไมครับต้องเขียนเป็นแผนภาพก่อนหานะว่าเอ๊ะตำแหน่งที่ตัวไม่ทราบค่าอยู่เนี่ยเป็นส่วนรวมหรือส่วนย่อยเด็กๆก็ใช้ในเรื่องของความสัมพันธ์นะครับมาช่วยในการหาค่าของตัวไม่ทราบค่าได้พอได้คำตอบแล้วก็นำกลับลงไปเติมในประโยคสัญลักษณ์ให้ครบถ้วนและสมบูรณ์เห็นไหมครับก็อาจจะตรวจทานคำตอบกับเพื่อนๆ อีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับแล้วครั้งหน้านะเราก็จะมาเรียนรู้กันนะครับต่อกันในเรื่องของโจทย์ปัญหาการบวกการลบที่ผลลัพธ์ไม่เกิน20นะครับก็ฝากนะเน้นย้ำซ้ำทวนฝากทั้งเด็กๆต้นทางแล้วก็เด็กๆปลายทางอย่าลืมกลับไปทบทวนนะครับแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเราก็มาเรียนเนื้อหานะครับทบทวนเกี่ยวกับในเรื่องของโจทย์ปัญหากันนะครับส่วนสำหรับวันนี้เวลาของคุณครูแม็กได้หมดลงแล้วนะครับต้องขอลาคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางนะครับแล้วก็นักเรียนที่อยู่ในห้องออกอากาศทุกคนไปก่อนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

บการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ื่นสายเหรอเนี่ยไปโรงเรียนไม่ทันแน่เลยน้ำก็ยังไม่ได้อาบด้วยทำยังไงดี
1: ตื่นแล้วเหรอวิตตี้ไม่ต้องห่วงหรอกวันนี้เป็นวันอาทิตย์โรงเรียนไม่เปิดสอนหรอก
0: เย้ yeah! ถ้าอย่างนั้นวิตตี้ก็ไปท่องอวกาศกับพี่แว่นได้อีกวันสิ
1: จะพาไปพี่แว่นก็พาไปได้นะแต่ตราบใดที่วิตตี้ยังไม่ทำการบ้านให้เสร็จพี่แว่นก็จะไม่พาวิตตี้ไปท่องอวกาศหรอก
0: ต้องได้สิก็วิตตี้ทำการบ้านเสร็จตั้งแต่เมื่อวานแล้วนี่นะนี่ไงคุณครูให้วิตตี้วาดรูปดวงดาววิตตี้วาดให้พี่แว่น
1: งั้นก็ดีเลยถ้าเช่นนั้นวิตตี้อยากไปที่ไหนล่ะ
0: วิตตี้อยากไปทำความรู้จักกับดวงอาทิตย์ครับพี่แว
1: ่นแล้วน้องๆล่ะทำการบ้านเสร็จหรือยังถ้าทำเสร็จแล้วเราไปกันเลย

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับวันนี้พี่แว่นจะถามว่าในทุกๆเช้าดวงอาทิตย์จะขึ้นมาทางทิศใดเสมอข้อ A ทิศตะวันออกข้อ B ทิศตะวันตกพี่แว่นจะให้เวลาน้องๆ5วินาทีเมื่อเวลาหมดน้องๆต้องพูดคำตอบพร้อมๆกันนะ5 4 3 2 1คำตอบคืออะไรคำตอบที่ถูกต้องคือข้อ A เพราะทุกๆเช้าดวงอาทิตย์จะขึ้นมาทางทิศตะวันออกเสมอ
1: วันนี้วิดดี้และพี่แว่นขอตัวลาไปก่อนนะ
0: บ๊ายบาย

0: ้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลัง
3: วิเศษด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูพานิตาแก้วกระจายหรือว่าคุณครูใบไผ่ในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่1เอ๊ะมีเด็กๆคนไหนบ้างเอ่ยกลับไปทบทวนในเรื่องภาพสัญลักษณ์มีไหมคะใครลองสังเกตดูบ้างว่าเอ๊ะตามถนนเนี่ยเราเห็นสัญลักษณ์อะไรบ้างมีไหมเอ่ยระหว่างกลับบ้านเนี่ยใครลองไปสังเกตดูบ้างโอ้โหเยอะแยะเลยปรบมือให้ตัวเองค่ะแล้ววันนี้นะคะคุณครูจะสอนในเรื่องเรียนรู้สัญลักษณ์2ก่อนจะเริ่มมาดูกันเลยค่ะในเกมทายเครื่องหมายสัญลักษณ์ว่าภาพหรือเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ที่เราเห็นเนี่ยต่อไปนี้ใครจะทายถูกบ้างว่าคือสัญลักษณ์อะไรซึ่งเป็นสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายที่เราเรียนไปแล้วด้วยถ้าใครจะตอบให้ถ้าคุณครูอนุญาตถึงจะตอบได้นะคะพร้อมไหมเอ่ยซึ่งเด็กปลายทางนะคะก็สามารถตอบกับคุณครูปลายทางได้เลยนะคะเอาละค่ะพร้อมไหมคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: กลุ่มไหนจะตอบให้
1: ย
0: กมือก่อนนะคะภาพแรกสัญลักษณ์แรกคือโอ้โหกลุ่มที่2ค่ะด้วยความรวดเร็วภาพอะไรเอ่ย
1: ไฟจราจร
0: อะไรนะคะไฟจราจรหรือสัญญาณไฟจราจรนั่นเองอ่ะอ่านพร้อมกัน

0: สัญญาณไฟจราจร
1: สัญญาณไฟจราจร
0: ลักษณะเขามีกี่สีเนี่ยมีไฟทั้งหมด3สีเลยสีแรกคือสีอะไรคะสีแดงถ้าหากมีสีแดงขึ้นมาเลยแสดงว่าอะไร
1: ให้
0: รถเนี่ยหยุดเลยต่อไปถ้าเป็นสีเหลืองล่ะคะ
1: ให้ชะลอ
0: เตรียมตัวหยุดนะคะหรือว่าเตรียมตัวออกรถได้ต่อไปสีเขียวล่ะคะ
1: ไปได้
0: เลยนะคะต่อไปอะไรเอ่ยผู้ที่จะตอบต้องยกมืออ่ะกลุ่มที่3คะนี่คือภาพอะไรทางม้าลายปรบมือให้กลุ่มที่3เลยค่ะนี่คือภาพทางม้าลายตรงนี้คืออะไรเนี่ยอยู่ที่ตรงไหนทางม้าลายอยู่ที่ถนนเก่งมากเลยค่ะซึ่งหน้าโรงเรียนของเด็กๆหลายๆคนเนี่ยก็มีทางม้าลายเหมือนกันนะคะและนี่คือสัญลักษณ์ของป้ายทางม้าลายเลยถ้าเด็กๆเห็นป้ายในลักษณะแบบนี้แสดงว่าใกล้ๆกันเลยจะมีทางม้าลายให้เราข้ามได้นั่นเองต่อไปโอ้โหกลุ่มที่4คะไวมากเลยเครื่องหมายแบบนี้คืออะไรลูกอะไรคะเลี้ยวอะไรนะ
1: เล
0: ี้
1: ยวขวา
0: เลี้ยวขวาปรบมือให้กลุ่มที่4เลยค่ะเลี้ยวขวานั่นเองดูตามลูกศรก็รู้เลยนะคะต่อไปปิ้งโอ้โหกลุ่ม5คะภาพอะไรเอ่ย
1: เล
0: ี้
1: ยว
0: ซ้ายปรบมือให้กลุ่มที่5เลยค่ะต่อไปโอ้โหกลุ่ม1คะกลุ่ม1ยกไวมากในรอบนี้กลุ่ม1คะลักษณะแบบนี้คืออะไร
1: ห
0: ้
1: ามเส
0: ีย
1: งด
0: ังหรือว่าห้ามใช้เสียงนั่นเองเป็นลักษณะแบบนี้มีรูปแตรอยู่ด้านในแล้วก็มีเครื่องหมายทับเป็นสีแดงๆแบบนี้เอาไว้เป็นสัญลักษณ์บอกว่าห้ามใช้เสียงในบริเวณนั้นนั่นเองค่ะต่อไปค่ะอยากจะถามเด็กๆว่าเครื่องหมายสัญลักษณ์ที่เคยพบเห็นเนี่ยเด็กๆเคยเห็นภาพอะไรบ้างนี่เลยป้ายแบบนี้ใครเคยเห็นบ้างแต่เด็กๆที่อยากจะตอบเนี่ยต้องมีหัวใจชู2มือจับไหล่จับเอวยกมือโอ้โหไวมากเลยค่ะบีดอ่ะหยิบไมค์มาเลยแล้วก็เดินมาตอบกับคุณครูเลยค่ะไหนลองเลือกสิคะว่าหนูเนี่ยเคยเห็นสัญลักษณ์อะไรบ้างสัญลักษณ์ที่เคยพบเห็นเลือกเลยค่ะภาพแรกใช่ไหมคะเป็นอะไรเอ่ยไหนบอกคุณครูได้ไหมว่าภาพที่หนูเลือกเนี่ยคืออะไรคือป้ายอะไรเอ่ย
2: ไฟจราจรครับ
0: เป็นป้ายไฟจราจรเครื่องหมายสัญญาณไฟจราจรนั่นเองเจอที่ไหนลูก
2: ถนนครับ
0: เจอที่ถนนอ้าวปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะต่อไปมีใครเคยเห็นเครื่องหมายสัญลักษณ์แบบไหนอีกบ้างเอามือแตะไหล่ค่ะจับหัวจับไหล่จับเอวจับเอวจับไหล่จับหัวแล้วก็แตะไหล่ยกมือโอ้โหหันซาคะออกมาหาคุณครูได้เลยค่ะลูกไม่เป็นไรค่ะคุณครูมีไมค์แล้วหันซาช่วยเลือกให้คุณครูหน่อยค่ะว่าหนูเคยเห็นสัญลักษณ์แบบไหนบ้างสัญลักษณ์แบบนี้หันซาเคยเห็นที่ไหนลูก
2: ริมฟุตบาทค่ะ
0: ขอบริมฟุตบาทอ๋อแถวฟุตบาทใช่ไหมคะแล้วรู้หรือเปล่าว่าคืออะไร
2: ทางม้าลายค่ะ
0: เป็นป้ายบอกทางม้าลายนั่นเองนะคะปรบมือให้หันษาหน่อยค่ะขออีก1คนดีกว่าใครเคยเห็นป้ายอะไรบ้างเอามือแตะไหล่จับหัวจับไหล่จับเอวจับเอวจับไหล่จับหัวจับหัวไหล่ยกมือโอ้โหเมอร์รี่ค่ะเมอร์รี่เชิญออกมาเลยค่ะยกมือไวมากๆเลยนะคะมีคุณครูมีไมค์แล้วค่ะลูกมาเลยเมอร์รี่คะเมอร์รี่เคยเห็นสัญลักษณ์แบบไหนบ้างเอ่ยที่เคยเห็นลูกป้ายไหนก็ได้

0: ื่องหมายไหนก็ได้ค่ะแบบนี้เคยเห็นที่ไหนคะลูกเคยเห็นที่ไหนเอ่ยหน้าโรงพยาบาลมีไหม
1: โรงพยาบาล
0: อ๋อเจอที่ไหนคะหน้าอะไรคะลูกตอบให้คุณครูหน่อยค่ะหน้าอะไรคะ
1: หน้าโรงพยาบาล
0: หน้าโรงพยาบาลจะมีเครื่องหมายแบบนี้รู้หรือเปล่าว่าหมายถึงอะไรห้ามอะไรลูก
1: ห้ามบีบแตร
0: ห้ามบีบแตรห้ามใช้เสียงอ่ะปรบมือให้เมอรี่เลยค่ะเก่งมากค่ะสัญลักษณ์แบบนี้เพื่อนเขาก็เคยเห็นบริเวณอะไรคะหน้าโรงพยาบาลนั่นเองเพราะหน้าโรงพยาบาลบีบแตรได้ไหมไม่ได้ห้ามใช้เสียงเลยนะคะเพราะเดี๋ยวคนไข้ก็จะหายป่วยไม่เอ่ยบีบแตรเยอะๆเนี่ยไม่หายนะคะเดี๋ยวจะป่วยกว่าเดิมนะคะต่อไปเดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของเรื่องนี้กันก่อนเลยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆจะต้องบอกสัญลักษณ์ในชีวิตประจำวันได้ถูกต้องนะคะในข้อที่1ข้อที่2นะคะเขียนบอกความหมายสัญลักษณ์ที่พบเห็นในชีวิตประจำวันได้และข้อสุดท้ายค่ะต้องมีมารยาทในการฟังการพูดและการเขียนด้วยนั่นเองค่ะต่อไปเรามาดูสัญลักษณ์อะไรเอ่ยวันนี้คุณครูมีภาพสัญลักษณ์แบบใหม่ๆด้วยดูซิว่าเด็กๆเนี่ยใครเคยเห็นเคยเจอสัญลักษณ์ในลักษณะต่อไปนี้บ้างอยากรู้ไม่เอ่ยว่ามีอะไรบ้างถ้าอยากรู้ให้นั่งตัวตรงตรงนั่งตัวตรงตรงเอามือจับแขนเอามือจับขาแล้วเอามือวางที่ตักตั้งใจฟังตั้งใจดูมาดูกันเลยสัญลักษณ์แรกปิ้งมาแล้วค่ะเคยเห็นคืออะไรเอ่ย
2: เคยเห็นหน
0: ้
2: าห
0: ้
2: องน
0: ้
2: ำ
0: เคยเห็นหน้าห้องน้ำเคยเห็นตรงไหนลูกใกล้เซเว่นเพราะตรงนั้นเขามีอะไรเอ่ยตรงนั้นเขามีอะไรเขามีถังขยะเก่งมากเลยค่ะนี่คือสัญลักษณ์ของที่ทิ้งขยะหรือว่าเป็นถังขยะนั่นเองดูลักษณะจะเป็นรูปอะไรลูกรูปคนกำลังทำอะไรทิ้งขยะโอ้โหแล้วก็มีถังแบบนี้เป็นลักษณะแบบนี้นะคะถ้าเด็กๆเห็นที่ไหนแสดงว่าถังบริเวณตรงนั้นคือถังขยะนั่นเองหรือเป็นที่ทิ้งขยะนั่นเองนะคะใครเคยเห็นแบบนี้บ้างโอ้โหหลายคนเหมือนกันเด็กๆปลายทางแล้วคะก็เคยเห็นเช่นเดียวกันนะคะต่อไปมาดูกันต่อเลยสัญลักษณ์อะไรเอ่ยเด็กๆเคยเห็นหรือเปล่าปิ้งมาแล้วค่ะ
3: ห้องน้ำ
0: โอ้โหตอบอย่างชัดเจนเลยคือสัญลักษณ์ของสัญลักษณ์ของพูดพร้อมกันห้องน้ำ
3: ห
0: ้
3: องน
0: ้
3: ำ
0: ห้องน้ำ
3: ห้องน้ำ
0: ลักษณะเป็นอย่างไร
4: อ
0: ี
4: กห้องเป็นเจ้าของผ
0: ู้หญิงอ๋อเป็นภาพอะไรคะเป็นสัญลักษณ์แบบไหนเอ่ยเป็นคนอยู่ใช่ไหมคะมีกี่คนเนี่ยในรูปน่ะสองคนเป็นผู้หญิงกับผู้ชายถ้าเห็นลักษณะแบบนี้แสดงว่าเป็นอะไรลูกห้องน้ำอย่างแน่นอนเลยต่อไปอ้าวแล้วถ้าแยกกันล่ะถ้าเป็นภาพอย่างนี้ภาพแบบนี้เนี่ยเป็นรูปคนคนเดียวเลยแบบนี้ล่ะคะคืออะไรเอ่ย
4: ห้องน้ำผู้หญิง
0: เก่งมากเลยคือห้องน้ำหญิงค่ะแล้วถ้าเป็นรูปผู้ชายห้องน้ำชายนั่นเองนะคะอ่ะอ่านพร้อมกันห้องน้ำหญิง
4: ห
0: ้
4: องน
0: ้
4: ำหญ
0: ิ
4: ง
0: ห้องน้ำหญิงหรือห้องน้ำของผู้หญิงนั่นเองอ้าวผู้หญิงยกมือขึ้นนี่เลยค่ะเป็นห้องน้ำของผู้หญิงนะคะเอามือลงค่ะต่อไปห้องน้ำชาย
4: ห
0: ้
4: องน
0: ้
4: ำชาย
0: ห้องน้ำชาย
4: ห้องน้ำชาย
0: หรือห้องน้ำของผู้ชายนั่นเองอ้าวผู้ชายยกมือขึ้นค่ะนี่เลยค่ะห้องน้ำของผู้ชายนะคะเอามือลงค่ะไปกันต่อเลยอยากรู้หรือเปล่าว่าต่อไปเป็นสัญลักษณ์อะไรบ้าง
4: อยาก
0: รู้มาดูกันต่อเลยกติกาคือต้องยกมือใช่ไหมคะในกลุ่มที่5ค่ะยกมือไวมากเลยคืออะไรเอ่ย
4: ห
0: ้
4: ามส
0: ู
4: บบ
0: ุ
4: หร
0: ี่เพื่อนๆคิดว่าใช่ไหมเอ่ยเป็นคำตอบที่ถูกต้องเลยค่ะทำไมถึงห้ามสูบบุหรี่ลูกเป็นรูปอะไรมันเหม็นเพราะว่ามันเหม็นตรงนั้นบริเวณนั้นห้ามสูบบุหรี่แล้วลักษณะป้ายห้ามสูบบุหรี่เนี่ยสัญลักษณ์เป็นอย่างไรเอ่ย

0: ือเครื่องหมายทับสีแดงๆเลยแล้วข้างในเป็นอะไร
1: บ
0: ุหรี่ถ้าเราเห็นป้ายในลักษณะแบบนี้แสดงว่า
1: ห
0: ้
1: ามส
0: ู
1: บบ
0: ุหรี่เลยเด็กๆเคยเห็นป้ายแบบนี้ที่ไหนบ้างเอ่ย
1: ที
0: ่โรงเรียนเก่งมากมีใครเคยเห็นที่อื่นอีกบ้าง
1: ที
0: ่ห้างสรรพสินค้า
1: ที
0: ่
1: ห
0: ้
1: องน
0: ้
1: ำ
0: ปั๊มน้ำมันปรบมือให้ตัวเองเลยค่ะเก่งมากๆเลยนะคะเด็กๆคะปรบมือ1ครั้ง2ครั้งบริเวณ

0: รงเรียนควรสูบไหม
1: ไม
0: ่หรือว่าจะเป็นห้องน้ำก็จะมีป้ายลักษณะแบบนี้หรือสวนสาธารณะสูบได้ไหมเอ่ยบางครั้งก็จะมีป้ายแบบนี้อยู่ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากเราเห็นป้ายแบบนี้แสดงว่ารู้เลยไหมว่าเขาห้ามอะไร
1: ห
0: ้ามสูบบุหรี่นั่นเองค่ะต่อไปเฮ้ยอะไรเอ่ยกลุ่มที่หนึ่งยกมือไวมากเลยลองทายสิคะว่าน่าจะเป็นป้ายอะไร
1: เคร
0: ื่องบินอ่ะกลุ่มที่สามเครื่องบินถูกแล้วแต่น่าจะเป็นอะไรเกี่ยวกับเครื่องบินกลุ่มที่สามรู้ไหมเอ่ยเอาไว้เครื่องบินจอดนั่นก็คือสนามบินค่ะลักษณะแบบนี้ป้ายสีฟ้าแบบนี้ลูกแล้วก็มีรูปเครื่องบินอยู่ข้างในนะคะถ้าเราเห็นป้ายแบบนี้ใกล้ๆกันเลยเนี่ยบริเวณนั้นจะมีอะไรคะสนามบินนั่นเองพูดตามค่ะสนามบิน
1: สนามบิน
0: สนามบิน
1: สนามบิน
0: สนามบิน
1: สนามบิน
0: นี่คือป้ายของสนามบินนั่นเองค่ะต่อไปเอ๊ะใครอยากดูบ้างมีสัญลักษณ์อะไรอีกบ้างมาดูกันต่อเลยโอ้โหกลุ่ม3วัยอีกแล้วค่ะลองทายสิคะว่าน่าจะเป็นอะไร
1: สัญล
0: ัก
1: ษณ
0: ์โรงพยาบาลกลุ่มที่4ล่ะคะคิดว่าอะไรเอ่ยกล่องยาล่ะคะเอ๊ะกล่องยาแล้วเกี่ยวอะไรกับโรงพยาบาลหรืออะไรที่เกี่ยวกับพยาบาลหรือเปล่ามีสัญลักษณ์แบบนี้ด้วยนี่มันเห็นไหมว่ามีเครื่องหมายบวกด้วยหรือว่าเป็นกล่องยาอย่างไรและนี่คือสัญลักษณ์ของชุดประถมพยาบาลค่ะชุดประถมพยาบาลคืออะไรเอ่ยรู้หรือเปล่าร
1: ู้จ้
0: าเวลาที่เราเนี่ยเกิดอุบัติเหตุหรือเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดเรามีบาดแผลใช่ไหมลูกหรือว่าเป็นอะไรก็แล้วแต่นะลูกชุดปฐมพยาบาลเนี่ยจะเป็นการที่เป็นการใช้ยาหรืออุปกรณ์ต่างๆที่สามารถใช้เบื้องต้นเพื่อที่จะรักษาเราได้นะคะถ้าหากเด็กๆเห็นเครื่องหมายแบบนี้แสดงว่าแถวนั้นจะมีชุดปฐมพยาบาลเลยค่ะถ้าหากเกิดอุบัติเหตุหรืออะไรแถวบริเวณนั้นค่ะลูกเราจะต้องหาอะไรคะชุดปฐมพยาบาลแต่เราทำเองได้ไหมเอ่ยไม่ได้อาจจะต้องมีผู้ใหญ่หรือว่าผู้ปกครองนะคะในการช่วยเหลือเรานะคะแต่เราอาจจะหาเจอก่อนไหมเพราะว่าเด็กๆเนี่ยโอ้โหสายตาเป็นอย่างไร
1: ด
0: ีมากเลยแล้วก็ช่างสังเกตมากๆเลยนะต่อไปเครื่องหมายต่อไปกลุ่มที่5โอ้โหยกมือไวมากเลยคิดว่าเป็นอะไรเอ่ยรีไซเคิลโอ้โหปรบมือให้กลุ่มที่5เลยค่ะนี่คือเครื่องหมายรีไซเคิลเป็นรูปลูกศรแบบนี้ชี้วนไปมีกี่ลูกศรเนี่ย1 2 3มี3ลูกศรเลยค่ะวนไปแบบนี้เด็กๆจะเห็นรีไซเคิลแบบนี้เครื่องหมายแบบนี้ที่ไหนได้บ้าง
1: ที
0: ่ถังขยะถ้าหากเราเห็นเครื่องหมายแบบนี้ที่ถังขยะแสดงว่าสิ่งที่เราทิ้งไปน่าจะเป็นอะไรเป็นสิ่งที่เป็นขยะที่เราสามารถรีไซเคิลได้อย่างเช่นใกล้ตัวเด็กๆมากเลย
1: ขวด
0: น้ำใช่เลยค่ะถ้าเกิดเราเห็นลักษณะแบบนี้อะไรทิ้งได้นะขวดน้ำหรือว่าสิ่งอื่นๆที่สามารถนำมารีไซเคิลแล้วกลับมาใช้ใหม่ได้นะคะนี่เลยค่ะการนำสิ่งของเหลือใช้ไปแปรรูปแล้วนำกลับมาใช้ใหม่นั่นเองนี่คือสัญลักษณ์ของรีไซเคิลค่ะต่อไปมาถึงกิจกรรมสัญลักษณ์ใกล้ตัวสัญลักษณ์ใกล้ตัวของเด็กๆมีอะไรบ้างเอ่ยลองคิดดูซิว่าเราออกจากโรงเรียนไปเนี่ยหรือบริเวณโรงเรียนมีอะไรบ้างที่เป็นสัญลักษณ์ใกล้ตัวนี่เลยค่ะมาดูกันสิคะว่ามีอะไรบ้างรูปแรกคืออะไรเอ่ย
1: ขยะ
0: ทิ้งขยะที่ทิ้งขยะหรือถังขยะนั่นเองอะไรต
1: ่อ
0: ห้ามสูบบุหรี่ต่อไปอะไรคะ
1: ห้องน
0: ้ำต่อไปอะไรคะ
1: ชุดประถมพยาบาล
0: ชุดประถมพยาบาลต่อไปอะไรคะลูก
1: สนามบ
0: ินสนามบินและสุดท้ายคือรีไซเคิลอยากจะหาเด็กๆคนไหนเอ่ยเคยเห็นป้ายแบบนี้บ้างเลือกมาคนละป้ายเดี๋ยวจะสุ่ม ขอเด็กๆที่หลัง

0: เอามือจับหัวจับไหล่จับหูจับไหล่จับเอวยกมือโอ้โหไวมากๆเลยนะคะไอดีค่ะเชิญเลยค่ะออกมาข้างหน้าเลยค่ะลูกไอดีคะลองเลือกสัญลักษณ์หนึ่งสัญลักษณ์ให้คุณครูหน่อยลูกที่หนูเคยเห็นใกล้ตัวเราเนี่ยเคยเห็นอะไรบ้างโอ้โหใกล้ตัวมากๆเลยนะคะและนี่คือสัญลักษณ์อะไรคะลูก
1: ห้องน้ำผู้หญิงห้องน้ำผู้ชาย
0: เป็นห้องน้ำผู้หญิงห้องน้ำผู้ชายเป็นสัญลักษณ์ของห้องน้ำนั่นเองแล้วหนูได้ใช้สัญลักษณ์นี้ไหมลูก
1: ใช้ห้องน้ำผู้ชาย
0: ใช้ห้องน้ำผู้ชายนั่นเองใช้ในการเข้าห้องน้ำถ้าหากหาห้องน้ำถ้าเป็นสัญลักษณ์แบบนี้โอ้โหเจอห้องน้ำเลยค่ะปรบมือให้ไอดีหน่อยค่ะต่อไปหาเด็กดีคนต่อไปดีกว่าเอามือจับหัวจับไหล่สะบัดมือเอามือลงขอหัวใจยกมือค่ะโอ้โหแก้มค่ะมาเลยค่ะแก้มคะเลือก1แผ่นป้ายให้คุณครูหน่อยค่ะลูก1สัญลักษณ์เลยเลือกมาแล้วนะคะช่วยบอกคุณครูได้ไหมคะที่หนูเลือกนี่คืออะไรเอ่ย
1: ไม่ให้สูบบุหรี
0: ่ไม่สูบบุหรี่นั่นเองหนูเคยเห็นที่ไหนบ้างลูกสัญลักษณ์แบบนี
1: ้ที่ห้องน้ำค่ะ
0: ที่ห้องน้ำนั่นเองซึ่งห้องน้ำก็เป็นที่ที่ปลอดบุหรี่ไม่ควรสูบบุหรี่นั่นเองเราจะเห็นแผ่นป้ายนี้นะคะปรบมือให้แก้มหน่อยค่ะต่อไปเอามือแตะไหล่ปรบมือ1ครั้ง2ครั้งยกมือโอ้โหอีคิวค่ะกลุ่มที่4ค่ะอีคิวขอ1สัญลักษณ์เลือกให้คุณครูหน่อยลูกอะไรดีนะสัญลักษณ์ที่อีคิวเลือกมาคืออะไรเอ่ย
1: ขยะครับ
0: คือถังขยะนั่นเองแล้วอีคิวเคยเห็นที่ไหนบ้างลูกแบบนี
1: ้เซเว่น
0: อ๋อที่หน้าเซเว่นเหรอคะลูกอ๋อจะมีถังขยะอยู่นั่นเองนะคะปรบมือให้อีคิวหน่อยค่ะขออีก1คนเอามือแตะไหล่จับหัวใจอยู่ไหนคะจับหัวไหล่จับหัวเข่ายกมือค่ะโอ้โหเอวาคะมาเลยค่ะเอวาเอวาออกมาแล้วนะคะเอวาเลือกให้คุณครู1สัญลักษณ์หน่อยค่ะอะไรก็ได้ค่ะลูกที่หนูเคยเห็นสัญลักษณ์แบบนี้ที่หนูเคยเห็นใช่ไหมคะที่หนูเคยเห็นคืออะไรเอ่ย
1: ป้ายสนามบิน
0: ป้ายสนามบินแสดงว่าที่หนูเคยเห็นเนี่ยอยู่ที่ไหนเอ่ยที
1: ่สนามบิน
0: สนามบินนั่นเองปรบมือให้เอวาหน่อยค่ะนี่นะคะก็คือป้ายของสนามบินนั่นเองต่อไปปรบมือ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้ง4ครั้งปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้ปรบไมค์อีกทีปรบให้ดีกว่าเดิมต่อไปค่ะจะถึงเวลาแต่งประโยคกันเถอะแต่ขอแต่งแบบปากเปล่าก่อนได้ไหมแต่งปากเปล่าคืออะไรแค่พูดออกมาให้เป็นประโยคแค่นั้นเองแต่คุณครูจะมีสัญลักษณ์มาให้ด้วยแล้วให้เด็กๆช่วยแต่งประโยคจากสัญลักษณ์ที่คุณครูนำมาให้ได้ไหมเอ่ยกลุ่มละ1ประโยคค่ะโอ้ยเอาแล้วกลุ่มละ1ประโยคแสดงว่าในกลุ่มต้องช่วยกันคิดเลยมาดูสัญลักษณ์แรกภาพอะไรเอ่ยภาพอะไรเอ่ยทิ้งขยะหรือถังขยะนั่นเองไหนเด็กๆแต่ละกลุ่มลองแต่งประโยคดูค่ะให้เวลาช่วยกันคิดเลยให้มีคำว่าที่ทิ้งขยะหรือถังขยะนะคะตามในป้ายเลยแล้วคุณครูจะนับถอยหลัง10 9 8 7 6 5 4 3 2 1แล้วก็ตอนนี้หมดเวลาแล้วปรบมือ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งตอนนี้ค่ะเด็กๆก็ได้เวลาคิดตอนนี้เวลาคิดแต่งประโยคเนี่ยจบไปแล้วคุณครูมีป้ายสัญลักษณ์คือที่ทิ้งขยะหรือว่าถังขยะนั่นเองกลุ่มไหนนะกลุ่มไหนก่อนดีนะกลุ่มที่1คะแต่งประโยคว่าอะไรดีเอ่ยขอ1คนจับไมค์แล้วตอบให้คุณครูหน่อยค่ะแต่งประโยคว่าอะไรลูก
1: ฉันทิ้งขยะ
0: ฉันทิ้งขยะอ่ะปรบมือให้กลุ่มที่1หน่อยค่ะต่อไปขอกลุ่มที่2ค่ะอ่ะส่งไมค์ให้กลุ่มที่2หน่อยลูกขอ1คนตอบคุณครูให้หน่อยค่ะกลุ่มที่2คะจากป้ายที่ทิ้งขยะหรือถังขยะหนูแต่งประโยคว่าอะไรลูก
1: คนทิ้งขยะ
0: คนทิ้งขยะอ้าวปรบมือให้กลุ่มที่2เลยค่ะต่อไปขอกลุ่มที่5ค่ะกลุ่มที่5คะอ้าวส่งไมค์ให้กลุ่มที่5หน่อยค่ะกลุ่มที่5คะลองแต่งประโยคให้คุณครูหน่อยค่ะ
1: ห้ามทิ้งขยะในสวนสาธารณะ
0: ใครห้ามทิ้งขยะเอ่ย
1: ตัวฉัน
0: ฉันห้ามทิ้งขยะในสวนสาธารณะเหรอลูกอ่ะปรบมือให้กลุ่มที่5หน่อยค่ะต่อไปถ้าหากเราอาจจะเปลี่ยนก็ได้นะลูกเป็นการบอกห้ามคนอื่นก็ได้ประมาณว่าเธอห้ามทิ้งขยะในสวนสาธารณะได้ไหมได้เลยต่อไปขอกลุ่มที
2: ่
0: 3ค่ะ1คนแต่งประโยคว่าอะไรดีลูก
1: คุณห้ามทิ้งขยะในสวนสาธารณะ
0: คุณห้ามทิ้งขยะในสวนสาธารณะอ่ะปรบมือให้กลุ่มที่3เลยค่ะต่อไปกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่4ขอ1คนในการแต่งประโยคค่ะแต่งประโยคว่าอะไรดีลูก
1: แม่ทิ้งขยะ
0: แม่ทิ้งขยะอ่ะปรบมือให้กลุ่มที่4หน่อยค่ะเอาละค่ะตอนนี้ทุกกลุ่มก็ได้แต่งประโยคแล้วแล้วเด็กปลายทางนะคะได้แต่งประโยคหรือยังเอ่ยสามารถแต่งประโยคกับคุณครูปลายทางได้เลยนะคะและต่อไปยังไม่จบค่ะขออีก1สัญลักษณ์อะไรเอ่ยสัญลักษณ์แบบนี้ห้ามสูบบุหรี่นั่นเองนี่เลยค่ะเป็นสัญลักษณ์ของการห้ามสูบบุหรี่นะคะตอนนี้ขอให้ทุกกลุ่มลองคิดดูสิคะว่าเราจะแต่งประโยคจากป้ายสัญลักษณ์นี้อย่างไรเดี๋ยวคุณครูจะนับถอยหลังนะคะ10 9 8 7 6 5 4 3 2 1แล้วก็หมดเวลาค่ะปรบมือ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งปรบมือ4ครั้งปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้ปรบไมค์อีกทีปรบให้ดีกว่าเดิมตอนนี้ป้ายสัญลักษณ์ของคุณครูคือป้ายห้ามสูบบุหรี่กลุ่มไหนน่าจะได้ตอบเป็นกลุ่มแรกขอกลุ่มที่3ค่ะตอบประโยคให้คุณครูหน่อยค่ะขอ1ประโยคค่ะลูก
1: คุณห้ามทิ้งบุหรี
0: ่คุณห้ามอะไรนะคะ
1: ทิ้งบุหรี
0: ่คุณห้ามสูบบุหรี่ใช่ไหมคะอะไรนะคะลูกถูกไหมคะ
1: ทิ้ง
0: คุณห้าม
1: ทิ้
0: งบุหรี่แต่เครื่องหมายนี่เป็นเครื่องหมายห้ามสูบบุหรี่ขออีกหนึ่งครั้ง
1: ห้ามสูบบุหรี
0: ่ใครห้ามสูบบุหรี่เอ่ย
1: คุณ
0: ลุงห้ามสูบบุหรี่ปรบมือให้กลุ่มที่3หน่อยค่ะถือเป็นกลุ่มแรกอาจจะตื่นเต้นบ้างนะคะต่อไปขอกลุ่มที่2ค่ะส่งไมค์ให้กลุ่มที่2หน่อยลูกขอ1คน

0: ให้ซ้ำกันอ่ะลองสิคะว่าใครหน้านี้ใครจะตอบเอ่ยอ่ะไม่แย่งกันลูกแต่งประโยคว่าอะไรดีเอ่ย
1: คุณพ่อห้ามสูบบุหรี่ค่ะ
0: คุณพ่อห้ามสูบบุหรี่อ่ะปรบมือให้กลุ่มที่สองหน่อยค่ะต่อไปกลุ่มไหนดีนะกลุ่มที่ขอกลุ่มที่หนึ่งค่ะอ่ะแบบไม่ซ้ำกันลองอ๋อหนูได้เลยค่ะแต่งประโยคว่าอะไรดีลูก
1: พ่อสูบบุหรี่ข้างนอกบ้าน
0: พ่ออะไรนะคะ
1: พ่อสูบบุหรี่ข้างนอกบ้าน
0: แต่เป็นเครื่องหมายห้ามสูบบุหรี่อ่ะแต่งประโยคว่าอะไรดี
1: ห้ามพ่อห้ามสูบบุหรี่ในห้องน้ำ
0: พ่อห้ามสูบบุหรี่ในห้องน้ำอ่ะปรบมือให้กลุ่มที่หนึ่งเลยค่ะเอ๊ะกลุ่มไหนหน้ายังไม่ได้ตอบมีกลุ่ม4กับกลุ่มที่5นะคะและกลุ่มต่อไปที่จะได้แต่งประโยคคือกลุ่มที่4ค่ะกลุ่มที่4คะแต่ง1ประโยคให้คุณครูหน่อยลูก
1: แม่ห้ามสูบบุหรี
0: ่แม่ห้ามสูบบุหรี่อ่ะปรบมือให้กลุ่มที่4เลยค่ะต่อไปกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มที่5กลุ่มที่5ส่งไมค์ให้กลุ่มที่5หน่อยค่ะลูกกลุ่มที่5คะป้ายสัญลักษณ์ห้ามสูบบุหรี่ใครน่าจะเป็นคนแต่งประโยคให้คุณครูขอแบบไม่ซ้ำกัน
1: ห้ามสูบบุหรี่ในโรงเรียนค่ะ
0: ใครเอ่ยห้ามสูบบุหรี่ในโรงเรียนขอประธาน1คนใครก็ได้เลยป้ายสัญลักษณ์อะไรลูก
1: ห้ามสูบบุหรี่
0: คุณลุงห้ามสูบบุหรี่นั่นเองอ่ะปรบมือให้กลุ่มที่5เลยค่ะและนี่คือป้ายอะไรลูกป้ายห้ามสูบบุหรี่นั่นเองนะคะถ้าหากเด็กๆไปเห็นป้ายแบบนี้ตอนนี้รู้จักแล้วใช่ไหมว่าคือป้ายอะไร
2: ห้ามสูบบุหรี่
0: ใช่เลยนะคะต่อไปกิจกรรมต่อไปค่ะต้องอะไรก่อนฟังแสดงว่าเอามือจับหูเอ๊ะหูอยู่ไหนเอ่ยหูมีกี่ข้างคะ2ข้างนะคะตอนนี้เราจะใช้หูในการฟังซึ่งกิจกรรมต่อไปนี้ค่ะให้เด็กๆฟังคำชี้แจงก่อนนะคะในใบงานที่2ค่ะเรื่องภาพสัญลักษณ์นะคะหลังจากนั้นจึงให้นักเรียนลงมือทำได้ค่ะส่วนบทบาทของคุณครูปลายทางนะคะรบกวนคุณครูปลายทางค่ะช่วยชี้แจงการทำใบงานที่2นะคะเรื่องภาพสัญลักษณ์หลังจากนั้นจึงจะให้นักเรียนลงมือทำได้ค่ะมาดูกันเลยโอ้โหกี่หน้าเอ่ย2หน้าแต่ตอนนี้ค่ะอยากจะให้เด็กๆเปิดไปหน้าแรกหน้าแรกใบงานที่2นี่เลยค่ะนี่เลยค่ะคุณครูวงกลมไว้ให้แล้วนะคะจะเจอสัญลักษณ์คนทิ้งขยะหรือที่ทิ้งขยะนั่นเองอยู่ในหน้า181โอ้โหตอนนี้กลุ่มที่1ก็เปิดหาแล้วนะคะเจอไหมลูกเจอแล้วเดี๋ยวดูกับเพื่อนนะคะกลุ่มที่3เจอไหมลูกเจอแล้วเจอไหมคะ
3: เลย
0: กลุ่มที่4เจอไหมคะคุณเลื่อนเก้าอี้นิดนึงนะลูกชึบเก่งมากเจอแล้วกลุ่มที่5ก็แล้วตอนนี้เด็กๆเปิดไปแล้วนะคะใบงานที่2เรื่องภาพสัญลักษณ์ปรบมือ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้ง4ครั้งปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้ปรบไมค์อีกทีปรบให้ดีกว่าเดิมเด็กๆคะตอนนี้ใบงานที่2เอ๊ะยังมีใครจับดินสออยู่ไหมเอ่ยหรือยังมีเด็กดื้อที่คุยหรือเปล่าหรือว่ามีแต่เด็กดีหรือว่ามีเด็กดื้อด้วยไหนลองชูมือค่ะใครแอบจับดินสอหรือเปล่าเนี่ยเอามือลงค่ะ แล้วหันหน้ามามองที่คุณครูเลยถ้าไม่ดูจะทำไม่ได้นะคะในใบงานที่2มีทั้งหมด1 2และ3ตอนค่ะโอ้โหเยอะไหมคะเยอะเลยมาดูในตอนที่1ค่ะจะมีภาพสัญลักษณ์มาให้กี่ภาพลูก1 2 3แล้วก็4แล้วก็5แล้วก็6 6ภาพซึ่งเป็น6ภาพที่เราเนี่ยเรียนไปแล้วนะคะในตอนที่1จะให้เด็กๆเขียนว่าภาพนี้คือภาพอะไรเป็นสัญลักษณ์อะไรทำได้ไหมเอ่ยต่อไปในตอนที่2ในตอนที่2มีภาพสัญลักษณ์กี่ภาพลูก1แล้วก็2แต่ทำไมมีตั้ง2บรรทัดล่ะคะเพราะว่าในบรรทัดที่1เราจะให้เขียนคุณครูจะให้เขียนนะคะว่าเป็นภาพอะไรเหมือนอย่างเช่นตอนที่1เลยภาพแรกคือภาพอะไรลูกห้ามสูบบุหรี่ใช่ไหมคะส่วนบรรทัดที่2ค่ะจะให้เด็กๆลองแต่งประโยคดูคนละ1ประโยคแต่งประโยคว่าอะไรบ้างเอ่ยห้ามบุหรี่ต่อไปภาพที่2ภาพอะไรลูกที่ที่ทิ้งขยะหรือถังขยะนั่นเองและในบรรทัดต่อไปลองแต่งประโยคดูสิคะว่าหนูจะแต่งประโยคว่าอะไรบ้างต่อไปในตอนที่3เดี๋ยวเราจะไปทำเป็นการบ้านนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ในคาบนี้ให้เด็กๆทำตอนที่1และตอนที่2แล้วคุณครูก็มีตัวช่วยมาด้วยค่ะเอาละค่ะตัวช่วยมีอะไรบ้างเอ่ยเด็กๆต้องช่วยอ่านได้ไหมคะตัวช่วยข้อที่1เขาเขียนว่าอะไรลูกที่อะไรเอ่ยที่ทิ้งขยะปรบมือให้กลุ่มที่2เลยค่ะและคำว่าอะไรเอ่ยห้ามสูบบุหรี่เก่งมากค่ะเอ๊ะมีแต่กลุ่มที่2เลยที่ตอบคุณครูกลุ่มอื่นล่ะคะทำได้ไหมเอ่ยทำได้อ่ะต่อไปคำว่าอะไรเอ่ยรีไซเคิลเก่งมากแล้วก็คำว่าอะไรคะห้องน้ำแล้วก็คำว่าห้องน้ำชายแล้วก็ห้องน้ำหญิงแล้วก็ปฐมพยาบาลและสุดท้ายคือสนามบินให้เด็กๆเลือกคำในนี้ค่ะลงไปตอบในแบบฝึกหัดเลยระวังดีๆเพราะมีข้อหลอกอยู่ด้วยระวังโดนหลอกนะคะเอาละค่ะเลือกไปเลยว่าเอ๊ะน่าจะตรงกับภาพสัญลักษณ์อะไรถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะใช่ค่ะทิ้งขยะหรือว่าจะเขียนว่าถังขยะก็ได้เด็กๆสัญลักษณ์ที่เป็นรูปที่ทิ้งขยะหรือเด็กๆบางคนอาจจะเขียนว่าถังขยะก็ได้นะคะถออะงอถังอ่ะเลื่อนเก้าอี้ให้คุณครูหน่อยปึ๊บได้ครับนั่งได้ไหมลูกเอาขาเข้าไปก่อนใช่เลยดูดีๆมีทุกคำเลยมีคำเกินมาด้วยเพราะว่าเอามาหลอกเด็กๆเลยดูสิคะว่าใครตอบได้บ้างใช่ค่ะเขียนข้างบนก่อนหนูทำตอนที่1ก่อนลูกทำตอนที่1ให้เสร็จเรียบร้อยก่อนดูดีๆใช่ไม่มีรูปห้องน้ำชายไงเพราะคุณครูให้เขียนห้องน้ำอะไรเนี่ยใช่คือคำไหนเอ่ยเด็กๆเลือกดีๆนะคะให้ตรงกับสัญลักษณ์ที่คุณครูนำมาให้นะคะอะไรคะหนูทำตอนที่1ให้เสร็จเรียบร้อยก่อนลูกทำตอนที่1ก่อนใช่ค่ะอะไรคะนี่อะไรเอ่ยห้องน้ำไหนคำไหนเอ่ยคำว่าห้องน้ำเจอแล้วเจอแล้วเขียนได้เลยหน้านี้ค่ะเขียนเลขหนึ่งเอาไว้ให้คุณครูจะได้รู้ว่าตอนที่หนึ่งใช่เริ่มเขียนคำได้เลยห้องน้ำชายมีไหมเอ่ยแสดงว่าต้องใส่ไหมภาพนี้ดูดีๆใช่รีไซเคิลหรือเปล่า ถ้าไม่ใช่ไม่เป็นไรลบให้สะอาดแล้วก็เขียนใหม่นะคะเด็กๆคะถ้าหากเขียนผิดไม่เป็นไรเลยค่ะเราแค่ต้องลบให้สะอาดแล้วเขียนใหม่อีกหนึ่งครั้งแค่นั้นเองโอ้โหตอนนี้ปรบมือให้กลุ่มที่หนึ่งเลยค่ะเพราะว่าตั้งใจทำงานมากๆคำที่สองเขาอ่านคำไหนคะอันไหนไปชี้ให้คุณครูดูหน่อย
1: ดูดบุหรี่
0: อ่ะเขาเขียนว่าอะไรลูกห้ามสออูบอสูบห้ามอะไรคะห้ามสูบบุหรี่ค่ะมาถูกดูดีๆนะคะห้องน้ำหญิงหรือห้องน้ำชายลองดูใหม่ปฐมพยาบาลถูกต้องค่ะต่อไปเอ๊ะภาพไหนนะอันนี้คือภาพอะไรเอ่ยภาพอะไรเอ่ยลองดูดีๆรีไซเคิลรีเนี่ยน่าจะมีอะไรขึ้นต้นรออีรีเอ็กน่าจะเป็นคำไหนนะเจอไหมลูกซอไอไซห้องน้ำชายมีไหมเอ่ย
1: ไม
0: ่มีระวังโดนหลอกนะคะเด็กๆเขียนตัวเต็มบรรทัดนะคะลูกตัวเต็มบรรทัดนะคะดูดีๆนะคะเขียนให้ตรงกับรูปสัญลักษณ์ภาพสัญลักษณ์ของคุณครูนะคะรีไซเคิลถูกต้องตอนที่หนึ่งก่อนลูกตอนที่หนึ่งให้เสร็จเรียบร้อยก่อนมีภาพไหนอีกบ้างหนูทำเขียนภาพไหนก่อนตอนนี้อันนี้ใช่ไหม
1: ใช่
0: น่าจะเป็นคำไหนทออีกทีแม่เอกพี่คำแรกเลยเขียนได้เลยตอนนี้ใกล้จะหมดเวลาแล้วทำไมลูกดูดีๆนะว่าห้องน้ำเฉยๆหรือว่าห้องน้ำหญิงหรือว่าห้องน้ำชายนะถูกต้องค่ะอะไรเหลืออีก2อันอะไรสนามบินเขียนไปแล้วดูดีๆนะคะและตอนนี้ก็หมดเวลานับถอยหลัง10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 แล้วก็หมดเวลาปรบมือให้ทุกกลุ่มเลยค่ะสามารถเก็บของได้ทันเวลาต่อไปปรบมือหนึ่งครั้งนั่งตัวตรงเอามือจับแขนเอามือจับขาแล้วเอามือวางที่ตั้งใจฟังตั้งใจดูตอนนี้ต้องตั้งใจฟังตั้งใจดูแล้วใครคิดว่าที่ทำมามั่นใจมากเลยว่าถูกต้องต่อไปมีใครยังไม่ค่อยมั่นใจไหมไม่เป็นไรเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันรวมถึงเด็กๆปลายทางด้วยนะคะมาดูกันเลยค่ะเฉลยในตอนที่1เอ๊ะใครทายถูกบ้างเอ่ยภาพแรกภาพอะไรคะ
1: ที่ทิ้งขยะ
0: ใครถูกบ้างหรือถ้าจะเขียนเป็นถังขยะถือว่าผิดไหมไม่ผิดเลยก็ถูกเหมือนกันนะคะต่อไปภาพต่อไปค่ะอะไรเอ่ยห้องน้ำถ้ามีทั้งผู้หญิงผู้ชายแบบนี้คือสัญลักษณ์ของ
1: ห้องน
0: ้ำนั่นเองแต่ถ้ามีรูปเป็นผู้หญิงใส่กระโปรงล่ะคะห้องน้ำอะไรลูกห้องน้ำหญิงนะคะต้องมีหอยออิงอหญิงอยู่ด้วยต่อไปเอ๊ะภาพอะไรเอ่ย
1: สนามบ
0: ินสนามบินเก่งมากค่ะแล้วก็ภาพอะไรคะมีกล่องมีกระเป๋าแบบนี้แล้วมีตราสัญลักษณ์พยาบาลอย่างนี้ด้วยคืออะไรคะ ประถมพยาบาลหรือชุดประถมพยาบาลนั่นเองสุดท้ายอะไรเอ่ย

0: รีไซเคิลนั่นเองเป็นเครื่องหมายรีไซเคิลเป็นสัญลักษณ์รีไซเคิลนะคะต่อไปมาดูตอนที่2ตอนที่2ภาพแรกเป็นภาพอะไรเอ่ยสัญลักษณ์อะไรลูกห้ามสูบบุหรี่อ้าวเด็กๆมีใครแต่งประโยคว่าอะไรบ้างมาดูของคุณครูโรงเรียนมีป้ายห้ามสูบบุหรี่ได้ไหมได้เลยหรือว่าจะแต่งเป็นใครดีนะพ่อแม่หรือใครก็ได้เป็นประธานนะคะ นะคะห้ามสูบบุหรี่นะคะต่อไปภาพที่2ภาพอะไรเอ่ย
1: ที
0: ่ทิ้งขยะหรือเป็นถังขยะได้ไหม
1: ได
0: ้ได้เหมือนกันนะคะแล้วแต่งประโยคว่าอย่างไรดีนะ
1: พ่อท
0: ิ้
1: งขยะ
0: พี่ทิ้งขยะได้ไหมแม่ทิ้งขยะได้หมดเลยค่ะดูตัวอย่างของคุณครูฟ้าอะไรลูกฟ้าทิ้งขยะลงถังขยะได้ไหมได้เหมือนกันค่ะหรือว่าเด็กๆปลายทางจะมีแตกต่างจากนี้ก็ได้เลยนะคะอยู่ในดุลยพินิจของคุณครูปลายทางค่ะต่อไปมาดูในตอนที่3ซึ่งจะเป็นการบ้านของเราค่ะเด็กๆดูในกรอบสี่เหลี่ยมนี้โอ้โหเป็นแผนผังแผนที่ที่หนึ่งนั่นเองแล้วคุณครูก็มีสัญลักษณ์ไว้ให้ด้วยแบบนี้มีเลขอยู่ด้วยแล้วก็มีภาพสัญลักษณ์ต่างๆบอกว่าอะไรเอ่ยแบบนี้คือน้ำพุแบบนี้คือถนนมีให้เด็กๆพร้อมเลยค่ะเป็นแผนที่แบบนี้แล้วเขาบอกว่ากิ่งกับแก้วไปเที่ยววันหยุดคุณแม่ให้แผนที่มาด้วยเพราะกลัวว่าจะหลงให้เด็กๆลองตอบคำถามจากในแผนผังนี้มีข้อ1ถึงข้อ7นะคะอ่านข้อความดีๆลูกแล้วสังเกตภาพนะคะสังเกตภาพเสร็จแล้วลองตอบคำถามอ่านสัญลักษณ์ที่คุณครูให้มาดูซิคะว่าใครสามารถอ่านสัญลักษณ์ได้ถูกต้องบ้างเขาเขียนว่าในข้อ1เนี่ยสมมติว่าถ้ากิ่งกับแก้วจะไปดูน้ำพุต้องไปที่หมายเลขอะไรคะหมายเลขอะไรคะ1ก็เขียนเลข1ลงไปในบรรทัดยากไม่เอ่ยไม่ยากเลยเพราะฉะนั้นต้องอ่านให้ดีเลยว่าเขาต้องการไปที่ไหนนะคะอ่านไม่ดีจะหลงทางเลยค่ะอันนี้เป็นการบ้านนะคะลูกในตอนที่3นะคะต่อไปคำถามมีคำถามนะคะมาถามเด็กๆว่านักเรียนจะนำความรู้เรื่องสัญลักษณ์วันนี้เนี่ยที่เราเรียนไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรบ้างหันษาคะไหนลองตอบคุณครูหน่อยค่ะว่าหนูจะนำเรื่องที่คุณครูเนี่ยนำเสนอสัญลักษณ์ต่างๆที่ใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยหนูจะเอาไปใช้ได้อย่างไรลูก
2: เอาไปใช้เผื่อเห็นแล้วเราก็เอาไปใช้ที่คุณครูใบภัยสอน
0: อ๋อเผื่อหนูไปเจอสัญลักษณ์แบบที่คุณครูสอนก็จะเป็นอย่างไรรู้เลยไหมรู้เลยเพราะว่าเราเรียนสัญลักษณ์เหล่านี้ไปแล้วนั่นเองปรบมือให้หันษาหน่อยค่ะสัญลักษณ์ต่างๆที่เราเรียนไปนะคะเรียนไปแล้วลืมได้ไหมเอ่ย ไม่ได้เรียนไปก็ต้องนำไปใช้นั่นเองซึ่งสัญลักษณ์ที่คุณครูสอนไปสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เลยค่ะอย่างเช่นที่เห็นชัดๆเลยห้องน้ำใช่ไหมคะถ้าหากเด็กๆปวดท้องจะเข้าห้องน้ำเกิดอะไรขึ้นหาเครื่องหมายได้เลยหาสัญลักษณ์ได้เลยถ้าหากเจอสัญลักษณ์แบบนี้เด็กๆจะหาห้องน้ำเจอไหม
1: เจอ
0: นั่นเองนี่คือสิ่งที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะสรุปบทเรียนในวันนี้ค่ะลูกวันนี้เรียนรู้ในเรื่องเรียนรู้สัญลักษณ์2นั่นเองค่ะซึ่งสัญลักษณ์คือสิ่งที่กำหนดนิยมกันขึ้นนะคะเพื่อใช้ความหมายแทนอีกสิ่งหนึ่งนั่นเองอย่างเช่นสัญลักษณ์ต่างๆที่คนเราเนี่ยกำหนดขึ้นมาเพื่อที่จะให้เราเห็นปุ๊บรู้เลยไหมสมมติว่าเป็นเครื่องหมายเป็นสัญลักษณ์ของห้องน้ำถ้าหากเด็กๆเห็นสัญลักษณ์แบบนี้รู้เลยไหมคะว่าคืออะไรรู้เลยนั่นก็คือสัญลักษณ์ที่มนุษย์นั่นเองที่คนเราเนี่ยสร้างขึ้นนะคะกำหนดใช้ให้รู้เหมือนกันว่าเห็นสัญลักษณ์แบบนี้แล้วเห็นแล้วรู้เลยว่าคืออะไรนะคะบทเรียนครั้งต่อไปค่ะเราจะเรียนในเรื่องเครื่องหมายน่ารู้1และสิ่งที่ต้องเตรียมค่ะคือ1ใบความรู้ที่2นะคะเรื่องภาพเครื่องหมายสัญลักษณ์รอบตัวและ2ค่ะใบงานที่3เรื่องภาพเครื่องหมายสัญลักษณ์รอบตัวซึ่งคุณครูสามารถเดา

0: โหลดได้ที่ไหนคะ
1: www.dltv.ac.th
0: แล้วอย่าลืมเลยนะคะอย่าลืมกลับไปทำการบ้านใครสัญญาว่าจะมีงานส่งคุณครูพรุ่งนี้ขอหัวใจขอนิ้วก้อยเอามือลงค่ะเด็กๆปลายทางก็อย่าลืมนะคะสามารถทำงานแล้วส่งคุณครูปลายทางได้เลยนะคะแล้วอย่าลืมนำกลับไปสังเกตดูรอบๆตัวค่ะว่ามีสัญลักษณ์ที่คุณครูไปไผ่เคยสอนไว้หรือเปล่านะคะแล้วสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยค่ะแล้วในวันนี้ก็หมดเวลาลงไปแล้วคุณครูไปไผ่ก็ขอตัวลากันไปก่อนนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
3: ขอ

0: ตอนปลูกผักผลไม้รอบบ้านน่ากินน่าอร่อยสวัสดีเพื่อนๆทุกคนช่วงปิดเทอมแบบนี้เรามาหากิจกรรมสนุกๆทำกันดีกว่าเราไปปลูกผักรอบๆบ้านดีไหม
1: ก็ดีเหมือนกันนะไม่โทรจะได้ไปเก็บผักและผลไม้รอบๆ บ้านที่คุณพ่อคุณแม่ปลูกไว้มากินกันด้วย
0: เรามาชวนเพื่อนๆไปทำกิจกรรมสนุกๆ กับพวกเราดีกว่าไหนใครพร้อมแล้วบ้างลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับพวกเรากันเลย1 2 3พวกเราพร้อมแล้วเรามาเริ่มด้วยการปลูกผักกันก่อนเลยดีกว่า
1: ได้เลยเดี๋ยวไม่โทรเตรียมเมล็ดผักไว้ให้นะเอาเป็นผักบุ้งแล้วกันปลูกง่ายดี
0: ดีเลยงั้นแทนไทยขุดหลุมเตรียมดินไว้นะ
2: ปลูกแทนไทยผักบุ้ง
0: เอ๊ะเจ้านกขุนทองหัดพูดยังพูดเป็นประโยคไม่ถูกเลยเพื่อนๆช่วยเจ้านกขุนทองเรียงคำให้เป็นประโยคที่ถูกต้องกันหน่อยนะ
2: แทนไทยปลูกผักบุ้ง
0: เจ้านกขุนทองพูดเป็นประโยคถูกต้องแล้วเยี่ยมมากทุกคน
1: นี่แทนไทยเอาเมล็ดผักบุ้งใส่ลงไปในหลุมแล้วเอาดินกลบได้เลย
0: เท่านี้ก็เรียบร้อย
1: แทนไทยปลูกผักบุ้งแล้วเดี๋ยวไม่โทรช่วยรดน้ำให้นะ
0: ได้เลย
2: ต้นไม้ไม้เธอรดน้ำ
1: เอ๊ะเจ้านกขุนทองหัดพูดเป็นประโยคไม่ถูกต้องอีกแล้วเพื่อนๆช่วยเจ้านกขุนทองเรียงคำให้เป็นประโยคที่ถูกต้องหน่อยนะ
2: ไม้เธอรดน้ำต้นไม
1: ้โอ้โหเจ้านกขุนทองพูดเป็นประโยคถูกต้องแล้วเก่งมากทุกคนนี่ก็ใกล้เวลาอาหารเย็นแล้วแทนไทยเรามาช่วยกันเก็บผักไปให้แม่ทำกับข้าวกันดีกว่า
0: ดีเลยวันนี้แทนไทยอยากกินผัดกะเพราเราเก็บกะเพรากันดีกว่า
2: แทนไทยตะกร้าใส่กะเพราเด็ด
0: เจ้านกขุนทองหัดพูดเป็นประโยคไม่ถูกอีกแล้วนะเพื่อนๆช่วยเจ้านกขุนทองเรียงคำให้เป็นประโยคที่ถูกต้องกันหน่อยนะ
2: แทนไทยเด็ดกะเพราใส่ตะกร้า
0: โอ้โหเจ้านกขุนทองพูดเป็นประโยคถูกต้องแล้วสุดยอดมากทุกคนวันนี้พวกเราสนุกมากเลยได้ปลูกผักกันด้วย
1: ไม่โทรก็มีความสุขที่ได้เก็บผักและผลไม้รอบๆ บ้านมากินกันและต้องขอบคุณเพื่อนๆที่ช่วยให้เจ้านกขุนทองหัดพูดเรียงคำเป็นประโยคได้อย่างถูกต้อง
0: แทนไทยกับไม่โทรจึงมีของมามอบให้เพื่อนๆด้วยนะ
2: นี่เลย
0: ชิ้นส่วนจิ๊กซอว์ปริศนา
1: ว้าวน่าตื่นเต้นเพื่อนๆอย่าลืมสะสมให้ครบทั้ง13ชิ้นกันนะ
0: แล้วเรามาดูกันว่าเราจะต่อจิ๊กซอว์เป็นภาพอะไรสำหรับวันนี้แทนไทยกับไม้เธอต้องไปก่อนนะ
1: ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ
0: สวัสดีนะทุกคน

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
1: พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: เซฟตี้คิดส์เพลงหยุดมองฟังคิดเดิน

้องฟังคิดและเดินหยุดมองฟังคิดและเดิน5ขั้นตอนง่ายๆจำให้ได้นะเอาล่ะเด็กๆมาร้องเต้นไปพร้อมๆกันอีกสักรอบแล้วมาข้ามถนนอย่างปลอดภัยไปพร้อมๆกันถ้าพร้อมแล้ว

0: ลืมของอะไรกันไหมอันนี้ของใครครับ
1: เอย่าน
0: ี่อันนี้สีชมพูของใครครับอันนี้อันสุดท้ายสีแดงโอเคครับ
2: โอเคพร้อมยังมาข้ามถนนกันดีกว่าไปมองรถกันไม่มี
3: หยุดฉันหยุดฉันหยุด

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: นยนต์ที่ได้อยากได
1: ้คุณลุงครับบนชั้นนั้นหนังสืออะไรหรอครับ
2: หนังสือพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะ4เล่มนี้เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนเยอะมากเลยนะ
0: เป็นแรงบันดาลใจยังไงเหรอคะ
2: ที่จริงเรื่องมันก็ตั้งแต่20กว่าปีก่อนตอนนั้นลุงเพิ่งเปิดร้านใหม
3: ่ๆพุทธศักราช2544
2: พวกหนังสือกีฬาก็จะอยู่ชั้นนี้แหละครับ
4: ขอโทษด้วยครับผมไม่อยากได้แล้ว
2: อ้าวทำไมล่ะครับ
4: จานเยอะแค่ไหนจะซ้อมเยอะแค่ไหนมันก็ไม่ทำให้ผมเก่งขึ้นหรอก
2: อย่าเพิ่งหมดกำลังใจสิครับ
4: จริงๆผมควรจะเลิกว่ายน้ำแล้วไปทำอย่างอื่นได้แล้ว
2: นี่เป็นหนังสือของในหลวงเรื่องพระมหาชนกที่พูดถึงความพยายามผมอ่านจบแล้วคิดว่าน่าจะเหมาะกับคุณนะครับไม่นานลุงก็เห็นเขาคนนั้นในทีวีเขาได้ไปแข่งว่ายน้ำในฐานะตัวแทนทีมชาติอีกครั้งหนึ่งก็เคยมีเจ้าของกิจการที่ธุรกิจของเขาขาดทุนมาเป็นปีแต่ก็ไม่ยอมปลดพนักงาน
5: ไม่พวกเขาจะลำบากกว่าผมหลายเท่า
2: ผมขอแนะนำอีกเล่มได้ไหมครับคุณเป็นผู้นำที่ดีเหมือนตัวละครในเรื่องติโตในหลวงทรงแปลเป็นเรื่องของผู้นำคนหนึ่งที่พยายามพาประเทศฝ่าวิกฤตผมเชื่อว่าถ้าคุณมีความมุ่งมั่นและความพยายามเหมือนติโตน่าจะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นนะครับแล้วก็สาวออฟฟิศคนหนึ่งที่เธอรู้สึกว่าเธอทุ่มเทให้กับบริษัทอย่างมากแต่เจ้านายไม่เคยเห็นคุณค่าจนเธออยากลาออกลองอ่านเล่มนี้ดูสิครับเล่มนี้ในหลวงท่าน

0: แปลเป็นเรื่องของหน่วยสืบราชการลับที่พยายามช่วยให้บ้านเมืองรอดพ้นสงครามอยู่หลายปีโดยไม่มีใครรู้เพราะเขาเชื่อว่าการทำดีไม่จำเป็นที่ผลต้องเกิดกับตนเองแต่ควรให้เกิดกับบ้านเมือง
1: คุณลุงมีการ์ตูนไหมครับปิดเทอมแล้วอ่ะแม่บอกว่าให้อ่านการ์ตูนได้ครับ
0: งั้นต้องเรื่องของทองแดงฉบับการ์ตูนไปเลยเล่มนี้ในหลวงแต่งนะจะได้เห็นว่าคุณทองแดงนั้นมีความซื่อสัตย์ฉลาดและกตัญญูมากๆเลยละ
2: ว้าว
1: โอ้ยเฮ้ยดูดิคุณทองแดง
3: โหผมขอทั้งสี่เล่มเลยได้ไหมครับปู่
4: ที่จริงของปู่ก็มีครบนะแต่อยู่ที่เพชรบุรีโน่นนะถ้าอย่างนั้นปู่ซื้อให้แม่เป็นของขวัญละกัน
3: เย้
0: เป็นของขวัญที่ดีมากเลยนะครับเพราะหนังสือของในหลวงรัชกาลที่9ทั้งสนุกและมีข้อคิดทุกเล่มท่านทรงแตกฉานเรื่องภาษามากเลยล่ะครับ
5: แล้วพระองค์ท่านก็ใช้พระปรีชาสามารถทางภาษา
4: สอนให้คนมีหลักการในการดำเนินชีวิตทั้งเรื่องความพยายามการทำดีโดยไม่หวังผลความมุ่งมั่นที่จะผ่านพ้นวิกฤตและความซื่อสัตย์กตัญญู
0: และท่านก็ทรงต้องการให้เข้าถึงทุกคนด้วยนะแม้แต่ผู้มีปัญหาทางการมองเห็นก็มีพระมหาชนกฉบับอักษรเบรลด้วย
1: โหดีมากๆเลยค่ะ
0: อ้าวนี่ได้แล้ว4เล่ม
3: โห
6: วันนี้ได้รู้ว่าหนังสือที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงแต่งและแปลทั้งนายอินผู้ปิดทองหลังพระติโตพระมหาชนกและเรื่องทองแดงทุกเล่มมีคำสอนและสร้างแรงบันดาลใจช่วยให้คนไทยมีหลักการในการดำเนินชีวิต

0: นี่รู้หรือเปล่าว่าเพลงนี้คือเพลงพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะแล้วไม่ใช่แค่ดนตรีนะท่านมีพระอัจฉริยภาพทางศิลปะหลายด้านเลยล่ะมีงานของท่านจัดแสดงที่หออัครศิลปินนะ
1: พี่ครับรูปไหนคือรูปที่ในหลวงรัชกาลที่9

0: สวัสดีค่ะคุณครูที่อยู่ปลายทางนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในวิชาการงานอาชีพชั้นประถมศึกษาปีที่1นะคะโดยพบกับครูนกสุนทรีสาธุภาพเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราจำได้ไหมว่าเราเรียนรู้ในเรื่องของอะไรไปนึกออกไหมคะลูกนึกซิคุณครูให้สื่ออะไรนักเรียนนะที่ได้กันทุกคนเลยสีฟ้าจานแล้วก็อะไรนะคะแล้วก็ชามแล้วก็แก้วน้ำแล้วก็อะไรคะ
1: ช้อน
0: ส้อมยังจำได้ใช่ไหมว่าใช้ยังไงจำได้ไหมคะลูก
1: จำได
0: ้จำได้นะคะอ้าวไหนลองกลุ่มไหนดีนะมีไหมลูกไม่มีไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวคุณครูถือไปให้คราวที่แล้วคุณครูให้สื่ออะไรบ้างคะลูกที่เมื่อกี้เพื่อนบอกไปสีฟ้ามีอะไรบ้างคะ
1: จาน
0: จานแล้วอะไรอีกคะลูกนึกออกไหมคะกระซิบเพื่อนหน่อย
1: ชาม
0: แล้วอะไรอีกคะลูก
1: ช้อน
0: แล้วอะไรอีกคะ
1: แก้ว
0: ค่ะ
1: ซ้ำ
0: เยี่ยมมากนะคะโอ้โหเสียงกระซิบนี่ดังจริงๆเลยนะคะเอแล้วชามนี่ใช้ยังไงนะชามนี่ใส่อะไรคะลูกใส่น้ำซุปแล้วถ้าถ้วยอะคะ
2: ใส่น้ำจิ้ม
0: โอ้ยเยี่ยมมากค่ะชามจะใส่น้ำซุปถ้วยจะใส่น้ำจิ้มมันต่างกันยังไงคะลูก
2: ถ
0: ้
2: วยเล
0: ็
2: กกว
0: ่
2: า
0: เล็กกว่าอะไรคะเล็กกว่าชามนะคะเก่งมากค่ะวันนี้ค่ะเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของการจัดเก็บภาชนะที่ใส่อาหารนะคะหลังจากเรียนจบในชั่วโมงนี้สิ่งที่เด็กๆจะต้องสามารถทำได้นะคะก็คือสามารถบอกวิธีการจัดเก็บภาชนะใส่อาหารได้แล้วก็สามารถจัดเก็บภาชนะใส่อาหารได้อย่างถูกวิธีสุดท้ายค่ะมีความรับผิดชอบในการจัดเก็บภาชนะใส่อาหารนะคะซึ่งจากที่คุณครูสังเกตนะคะเวลานักเรียนรับประทานอาหารกลางวันที่โรงเรียนแล้วโรงเรียนเราให้เด็กๆรับประทานอาหารโดยใส่ภาชนะอะไรคะสำหรับโรงเรียนวางใส่ภาชนะอะไรคะลูกใส่ภาชนะอะไรนะคะใส่อะไรนะคะใส่ถาดใช่ไหมครับแล้วถาดของเด็กคือเป็นถาดหลุมถูกไหมคะเวลานักเรียนรับประทานอาหารเสร็จนักเรียนจะเอาไปวางที่ล้างจานนักเรียนจะต้องทำยังไงก่อน
3: เคี่ยว
0: ทำอะไรนะคะ
3: เค
0: ี่
3: ยวอาหาร
0: ก่อนนะครับเยี่ยมมากค่ะเพื่อนคะวันนี้หนูชื่ออะไรคะลูกชื่ออะไรนะครับ
4: บ
0: ี
4: ดคร
0: ับบีดบีดนะครับทุกครั้งที่บีดต่อบีดจะลงท้ายว่ายังไงนะครับ
4: คร
0: ับ ลงท้ายว่าครับสมควรนำเป็นเยี่ยงอย่างนะคะปรบมือให้บีดหน่อยค่ะอ้าวตอนนี้นะคะชวนให้เด็กๆคิดก่อนนะยังไม่ต้องตอบเดี๋ยวคุณครูจะถามนะคะมีภาพที่หนึ่งเอ๊ะนี่น่าจะเป็นบ้านใครนะทานเมื่อเช้านี้ใช่ไหมคะต่อไปภาพนี้ค่ะสังเกตจากสองภาพนี้แตกต่างกันไหมคะ
3: แตกต
0: ่
3: างคร
0: ับ แตกต่างใช่ไหมคะใครจะเป็นผู้ตอบได้ว่าแตกต่างกันยังไงบ้างกลุ่มไหนดีคะกลุ่มหนึ่งกลุ่มหนึ่งกลุ่มหนึ่งนี้มีผู้หญิงหนึ่งเดียวสามารถตอบได้ไหมคะลูกไม่ได้ให้ใครตอบดีคะไปที่ ID ได้เลยค่ะเอาไมค์ให้ ID ค่ะลูก ID สังเกตจากสองภาพนี้แล้ว ID เห็นข้อแตกต่างกันตรงไหนคะลูก
5: ข้อที่หนึ่งจะไม่เป็นคนล้างจาน
0: ขออีกหนึ่งรอบค่ะข้อที่หนึ่งทำไมนะคะ
5: จะไม่เป็นคนล้างจาน
0: ข้อที่หนึ่งจะไม่เป็นคนล้างจาน
5: แต่ข้อที่สองมีคนล้างจาน
0: อ๋อคือภาพที่หนึ่งเนี่ยไม่มีคนล้างจานส่วนภาพที่สองเนี่ยมีคนล้างจานอ่ะค่ะไหนกลุ่มอื่นมีอีกไหมคะกลุ่มห้าใช่ไหมลูกกลุ่มห้าที่เอวาค่ะ ขอไมค์ให้เอวาหน่อยเอวาสังเกตอะไรแตกต่างจากไอดีบ้างคะ
5: ข้อที่1จานสกปรกข้อที่2จานสะอาด
0: ข้อที่1นั้นสกปรกนะคะข้อที่2นั้นจานสะอาดนะคะมีใครเห็นความแตกต่างอีกไหมนักเรียนทำแบบเนี้ยหลอกกันน่ะมีใครอยากตอบไหมลูกมีไหมคะอะถ้าไม่มีนะคะคุณครูจะลองให้คิดว่าภาพที่หนึ่งนี้ทำไมลูกเราไม่เห็นคนแล้วใช่ไหมคะอาจจะทานเสร็จแล้วแล้วก็ทำไมลูกช้อนก็อยู่กับช้อนมีดอยู่ข้างนอกเลยโอ้โหเปลือกนี้เป็นไงคะลูกเกะกะไหมลูกเกะกะเละเทะเลยใช่ไหมคะแต่ภาพที่สองค่ะทานเสร็จแล้วทำไมคะน้องนกน้องนกนี่น้องนกน้องนกเกี่ยอาหารไว้ในถ้วยนี้ค่ะแล้วก็เอาจานทำไมลูกซ้อนจานเห็นไหมคะแสดงว่าเขาเตรียมจะไปไหนคะลูกเตรียมจะไปล้างจานนี่อาจจะเป็นโต๊ะนี่

คือโต๊ะอาหารใช่ไหมลูกทานเสร็จแล้วเราต้องเอาจานหรือชามหรือภาชนะนะคะที่เราทานแล้วไปล้างด้วยนะคะเรามาทบทวนกันนิดนึงค่ะจากภาพนี้เป็นอะไรเป็นจานนะคะเยี่ยมมากจานใส่อะไรได้บ้างขอกลุ่ม3ทั้งกลุ่มค่ะยกตัวอย่าง

0: ช่วยเพื่อนหน่อย
1: ใส่ไข
0: ่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไข่อะไรดีคะ
1: ไข่ดาว
0: โอ้เยี่ยมค่ะ
1: ใส่ไก่ทอด
0: อ้าวมาทางนี้ค่ะ
1: สปาเกตตี้ค
0: ่
1: ะ
0: ใส่สปาเกตตี
1: ้ไข่เจียว
0: ไข่เจียวสุดท้ายครับกระซิบเพื่อนดังๆหน่อยค่ะ
1: ข้าวต้ม
0: ข้าวต้มใส่จานได้ไหมลูกไม่ได้
1: ไข่ต้ม
0: เอาดึกอย่างอื่นค่ะลูกเอากระซิบจากฝั่งอื่นมาได้ใส่อะไรดี
1: ไข่ต้ม
0: ไข่อะไรนะ
1: ไข่ต้ม
0: ไข่ต้มไม่น่าจะเหมาะสมนะคะเพราะว่าไข่ต้มทำไมลูกมันจะลื่นมันจะกิ้งได้ไข่ต้มเนี่ยเมื่อเช้าโรงเรียนของเราเนี่ยจะมีให้เด็กๆทานไข่ต้มไข่ต้มตอนเช้าใครไปทานบ้างเขาใส่จานหรือใส่ชามหรือใส่ถ้วยคะลูกใส่ถ้วยนะคะแต่ว่าหนูจะใส่ไข่อะไรดีนะน่าจะเป็นไข่อะไรได้อีก
1: ข้าวมันไก
0: ่อ๋อข้าวมันไก่นะคะเยี่ยมมากค่ะต่อไปค่ะภาพนี้เป็นอะไรเป็นชามแล้วกลุ่มไหนจะรับผิดชอบอาหารที่ใส่ชามดีคะกลุ่ม4ค่ะยกมือเร็วมากกลุ่ม4เริ่มที่ตังได้เลยไหมคะตอบก่อนได้ก่อนนะลูกได้ไหมคะลูกทุกคนต้องตอบอยู่แล้วอะไรใส่ถ้วยดี
1: ต้มยำกุ้งค
0: ่
1: ะ
0: ต้มยำกุ้งค่ะ
1: ไข่พะโล้ไข่พะโล้ครับ
0: ไข่พะโล้โอ้โหได้ค่ะ
1: แกงส้มค่ะ
0: แกงส้มได้ค่ะ
1: แกงเขียวหวาน
0: โอ้โหเยี่ยมค่ะสุดท้ายค่ะต้มจืดนะคะโอ้โหกลุ่มนี้เยี่ยมทุกคนเลยนะคะถูกหมดเลยค่ะต่อไปค่ะถ้วยแล้วถ้วยจะเล็กกว่า
2: ชาม
0: นะคะแต่ถ้วยเนี่ยก็สามารถใส่อาหารที่มีน้ำได้แต่น้ำในปริมาณที่น้อยนะคะเอถ้วยนี่ใส่อะไรได้บ้างขอเอาเติร์ดอยากตอบมาได้เลยค่ะงั้นกลุ่มนี้ทั้งกลุ่มได้ไหมลูกได้ถ้วยนี่ใส่อะไรได้บ้างนะเติร์ด
1: ไข่ต้ม
0: ไข่ต้ม1ลูกได้อยู่ค่ะ
1: โจ๊ก
0: ใส่โจ๊กโจ๊กจะทำไมลูกถ้าใส่ถ้วยมันจะน้อยเกินไปนะลูกนะน่าจะใส่อะไรดีคะ
2: ซ
0: ุ
2: ป
0: ใส่เป็น
1: ซุป
0: น้ำซุปอาจจะเป็นเวลาเราทานข้าวมันไก่แล้วใส่น้ำซุปแบบนั้นได้นะคะ
1: น้ำจิ้ม
0: น้ำจิ้ม
1: ซอส
0: ซอสได้ค่ะ
1: พริกเผา
0: น้ำพริกเผาได้ไหมคะน้ำปลา
1: ละ
0: น้ำปลาเยี่ยมมากค่ะเหมือนรู้เลยว่าคุณครูชอบน้ำปลาพริกค่ะเอาใหม่หนึ่งครั้งค่ะลูก
1: น้ำปลาพริกครับ
0: เยี่ยมค่ะเอาเดี๋ยวเรามาดูนิดหนึ่งลูกนี่ให้เห็นชัดๆไหนทำมือถ้วยถ้วยหงายอย่างนี้ค่ะถ้วยชามคนละข้างสิลูกถ้วยหนึ่งข้างชามหนึ่งข้างไอดีคะถ้วยหนึ่งข้างชามอีกหนึ่งข้างเดี๋ยวครูวางก่อนถ้วยชามเห็นไหมเห็นความแตกต่างไหมถ้วยจะน้อยๆชามจะใหญ่ๆนี่คือถ้วยแล้วนี่คือชามเห็นไหมคะว่าแตกต่างกันเห็นไหมลูกคุณครูอุตส่าห์ไปหาภาชนะที่แบบรูปทรงเดียวกันลายเดียวกันเพื่อให้นักเรียนเห็นว่าเขาแตกต่างกันถ้าถ้วยแบบนี้ไปใส่โจ๊กได้ไหมลูก
2: ไม
0: ่
2: ได
0: ้ก็ได้แหละแต่แบบว่าจะกินสักกี่ถ้วยถึงจะอิ่มใช่ไหมลูกแต่แบบนี้ไปใส่อะไรได้บ้างคะไข่ต้มหนึ่งลูกใส่น้ำพริกเผาใส่น้ำปลาพริกใส่ซอสนะได้อยู่แบบนี้ค่ะใส่ต้มยำกุ้งไข่พะโล้แกงส้มต้มจืด
2: แกงเข
0: ีย
2: วหวาน

0: นะไหมคะอะไรนะคะลูก
1: โจ
0: ๊กอ่าได้ค่ะ
2: ข้าวต
0: ้มนี่ได้เลยนะคะได้หมดเพื่อนบอกว่าใส่ข้าวมันไก่ทอดก็ยังไม่เหมาะสมถ้าข้าวมันไก่ทอดต้องไปใส
1: ่
0: จานนะคะอ้าวเห็นแล้วนะแล้วทีนี้จานอาจารย์นี่จานจะมีลักษณะแบนๆเห็นไหมคะจานแบนๆแบบนี้ก็ใส่ของแห้งนะลูกนะจานใส่ของแห้งก็คือข้าวหรืออาจจะใส่ของที่ทำไมลูกเป็นสปาเกตตี้ยังได้อยู่นะคะไปกันต่อนะคะช้อนซ่อมอันไหนเรียกช้อนอันไหนเรียกซ่อมคะลูกบอกลักษณะหน่อยหยิบไมค์เลยค่ะซ่อมมีลักษณะยังไงนะคะลูก
3: เป็นหยักๆค่ะ
0: ซ่อมเป็นหยักๆแล้วช้อนล่ะคะลูก
3: เป็นโค้งโค
0: ้งอ๋อช้อนเป็นโค้งโค้งอ่ะได้อยู่นะคะนี่ไงซ่อมหยักหยักช้อนโค้งโค้งคือซ่อมเนี่ยจะมีปลายแหลมนะคะสามารถที่จะช่วยในเรื่องของการเกี่ยอาหารเข้าช้อนหรืออาจจะใช้จิ้มอาหารได้ด้วยนะคะทัพพีใช้ทำอะไรดีลูก
2: ตักข้าว
0: ใส่จานหรือตักอาหารใส่ถ้วยของเรานะคะแก้วน้ำอันนี้เรียกว่าแก้วน้ำมีหูนะคะก็ใช้ในเรื่องการดื่มน้ำอันนี้ก็เป็นแก้วน้ำแบบไม้มีหูอ้าวทีนี้ค่ะการจะเก็บภาชนะใส่อาหารของเรานะคะเมื่อเรารับประทานอาหารเสร็จแล้วทุกครั้งนะลูกนะเราควรจัดเก็บภาชนะของตนเองเพื่อนำไปล้างทำความสะอาดและจัดเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยโดยปฏิบัติดังนี้ไหนใครจะเล่าประสบการณ์ได้บ้างว่าเวลานักเรียนทานอาหารเสร็จแล้วนักเรียนนั้นเอาภาชนะที่ตัวเองทานแล้วเก็บยังไงบ้างกลุ่ม3ค่ะส่งไม้ให้เพื่อนหน่อยค่ะลูกจากที่หนูเคยปฏิบัติอยู่ที่บ้านหรือที่โรงเรียนก็ได้ค่ะทำยังไงคะลูกทานอาหารเสร็จแล้วแล้วทำยังไงต่อคะ
3: เอาถาดไปเท
0: เอาถาดไปเทแล้วยังไงอีกลูก
3: แล้วก็เอาไปล้าง
0: แล้วก็เอาไปล้างแล้วก็พอล้างเสร็จแล้วเราต้องทำไมลูก
3: ความ
0: นะคะโอ้โหเยี่ยมมากค่ะอ้าวทีนี้ค่ะมาดูบ้างว่าคุณครูจะแนะนำอะไรเพิ่มเติมนะคะ1เลยค่ะเมื่อเรารับประทานอาหารเสร็จแล้วนะคะให้รวบรวมภาชนะใส่อาหารนะคะโดยแยกแก้วไว้ตั้งหากแล้วก็ไม่วางแก้วซ้อนกันจานชามซ้อนกันได้ทำไมแก้วถึงวางซ้อนกันไม่ได้
2: เด
0: ี๋
2: ยวมันตกแตก
0: เพราะว่าตกแตกก็อาจจะใช่มีอะไรอีกถ้าเป็นแก้วถ้าวางซ้อนกันเวลาที่เราไปวางทำไมลูกแก้วมันจะติดกันมันอาจจะทำให้แก้วนั้นแตกได้นะคะแต่จานชามเนี่ยก็เป็นกระเบื้องหรือว่าเป็นแก้วเนี่ยยังวางซ้อนกันได้อยู่นะคะเห็นไหมคะนำเศษอาหารเนี่ยมาไว้ที่ใดที่หนึ่งอาจจะเป็นถ้วยหรือชามก็ได้นะคะหรืออาจจะเทใส่ถังขยะเลยก็ได้นะคะหลังจากนั้นค่ะใช้ช้อนนะคะกวาดเศษอาหารในจานลงถังขยะรวบช้อนและซ่อมวางคู่กันนะดูภาพไหมแบบนี้เด็กๆก็ทำใช่ไหมลูกคือเกี่ยอาหารจากถาดเสร็จแล้วก็เอาช้อนไปไว้ตะกร้าช้อนซ่อมไว้ที่ตะกร้าซ่อมใช่ไหมคะลูกแล้วก็เอาถาดวางไว้แล้วเพื่อนคนต่อไปก็เอาถาดทำไมลูกมาวางซ้อนโดยเรียงทำไมลูกให้หลุมนั้นตรงช่องใช่ไหมคะถ้าใครวางหลุมไม่ตรงช่องผลที่เกิดขึ้นจะเป็นยังไง
2: จะตก
0: ใช่จะถาดอื่นๆมันก็จะทำไมลูกจะตกนะคะต่อไปค่ะถ้าจานใบใหญ่นะคะเราก็จะวางไว้ด้านล่างส่วนจานใบเล็กเราก็จะวางไว้ด้านบนทำไมเราไม่เอาจานใบเล็กวางไว้ด้านล่างทราบไหมคะลูกทราบไหมถ้าเราเอาใบเล็กวางไว้ด้านล่างใบใหญ่วางไว้ด้านบนมันจะเป็นยังไงคะ
2: เด
0: ี๋
2: ยวใบใหญ
0: ่มันจะตกใช่ค่ะเราต้องเอาใบใหญ่เนี่ยไว้ด้านล่างเพื่อให้ทำไมลูกมีฐานสำหรับในการยกแล้วก็มีฐานสำหรับในการวางนะคะถ้วยก็เหมือนกันค่ะ เราก็วางถ้วยเนี่ยทำไมลูกถ้ามีถ้วยหลายขนาดเราเลือกถ้วยใบใหญ่สุดเนี่ยไว้ด้านล่างนะคะส่วนช้อนส้อมนะคะก็วางใส่ในถ้วยหรืออาจจะไว้ที่จานแล้วเดินถือไปก็ได้นะคะขั้นที่4ค่ะยกภาชนะใส่อาหารไปล้างที่อ่างล้างจานขั้นนี้มีใครช่วยคุณแม่แบบนี้บ้างหรือว่าทานเสร็จแล้วหนูวิ่งเล่นเลยใครช่วยคุณแม่ยกจานที่เราทานเสร็จแล้วไปไว้ที่อ่างล้างจานบ้างขอดูมือหน่อยโอ้โหเยี่ยมมากค่ะถ้าใครยังไม่เคยไม่เป็นไรค่ะวันนี้หลังจากที่เราเรียนรู้ไปเสร็จแล้วนักเรียนลองช่วยคุณแม่ยกไปที่อ่างล้างจานนะคะตอนนี้ค่ะคุณครูมีคลิปวิดีโอนะคะบทบาทสมมุติมาให้เด็กๆดูโดยสิ่งที่เด็กๆจะต้องดูด้วยตาหูฟังแล้วสมองก็สังเกตดูด้วยว่าในนี้เขามีอะไรบ้างเดี๋ยวคุณครูจะถามจากคลิปวิดีโอนี้นะคะว่าเด็กๆนั้นเห็นอะไรบ้างนะคะและได้รับความรู้อะไรบ้างพร้อมหรือยัง
1: พร
0: ้อมแล้วปรบมือ1ครั้งยังไม่ดังเลยปรบมือ1ครั้งยืดตัวให้ตรงสูดลมหายใจเข้าลึกๆพร้อมแล้วนะตั้งใจดูนะคะอิ่มกันแล้วหรือยัง
4: กำลังจะอิ่มแล้วครับยาย
0: ยายมีแตงโมมาให้
4: น่าทานมากเลยครับยาย
0: มามาตามาหลานมามากินแตงโมกัน
5: ขอบใจขอบใจ
4: ผมจะเอาชิ้นนี้ครับยาย
0: ได้ได้ได้มา
4: ขอบคุณครับ
0: เขี่ยเม็ดออกด้วยนะเดี๋ยวเช้านี้ตาไปทำงานเลยใช่ไหม
5: ใช่แล้ว
0: งั้นเดี๋ยวหนูวิช่วยยายเก็บของนะลูก
4: ได้เลยครับยาย
0: ตาทานเยอะๆนะเดี๋ยวจะได้ไปทำงาน
5: ขอบใจ
0: อร่อยไหมวิ
4: อร่อยมากเลยครับยาย
0: อีกชิ้นหนึ่งเหมาให้หมดเลยลูก
4: ได้เลยครับขอบคุณครับ

0: แล้วเดี๋ยวทำอะไรอีกเราอ่ะ
1: เดี๋ยวผมจะต้องไปเรียนออนไลน์ครับยาย
0: งั้นเดี๋ยวช่วยยายเก็บก่อนได้ไหม
1: ได้เลยครับ
0: ตาจะไปทำงานแล้วใช่ไหมไปได้เลยตรงนี้เดี๋ยวยายกับวิทำกันเองนะ
2: คร
0: ับ วิมาแม่เคยสอนไหมลูก
1: เคยบอกไว้ครับแต่ว่า
2: ถ้
1: าผิดขั้นตอนไหนเดี๋ยวยายช่วยบอกผมหน่อยนะครับ
0: ได้ก็ต้องนะเอาจานเนี่ยมาวางรวมกัน
1: ครับเดี๋ยวผมรวมเศษอาหารนะครับ
0: ใช่ใช่รวมเศษอาหารเลยแล้วเศษอาหารเนี่ยก็เอาทิ้งใส่ถังขยะเอาช้อนใส่ถ้วยใบเล็กไว้

0: ภาชนะที่ใบใหญ่จะไว้ด้านล่างใช่ไหมครับยายหลังจากนั้นก็จะเอาถ้วยใบเล็กไปไว้ด้านในนะครับ
1: ถูกต้องถูกต้อง
0: กรณีถ้าเป็นน้ำล่ะครับเราก็จะเอามารวมกันที่ถ้วยใบใหญ่หรือว่าชามใช่ไหมครับ
1: ถูกต้องแม่สอนดีจริงๆเลยลูกต้องฝึกทำบ่อยๆนะลูกจะได้เคยชินเนี่ยเอาถ้วยใบเล็กไว้ใส่ข้างในค่ะเศษอาหารมาทิ้งใส่ตรงนี้เอาช้อนมาเขี่ยก็ได้ลูก
0: ถ้าไม่ลงก็เอาช้อนมาเขี่ยใช่ไหมครับยาย
1: ใช่เดี๋ยววิถือแก้วน้ำไปแล้วกันเดี๋ยวยายถือจานกับชามไปเองนะลูกนะ
0: ได้ครับน้ำที่เหลือนี่จะต้องทำยังไงครับยายเอาไปรดน้ำต้นไม้ได้ไหมครับ
1: ดีมากมากเอาไปเอาไปรดน้ำต้นไม้ซะ
0: แต่ก็เอามาซ้อนกันไม่ได้ใช่ไหมครับ
1: ไม่ได้เดี๋ยวยายถือ2รอบลูกเดี๋ยวมันหนักเกินไป
0: ครับ

0: เมื่อสักครู่นี้ได้ดูคลิปไปแล้วสังเกตเห็นอะไรบ้างเห็นยายเห็นตาแล้วไงอีกลูก
1: เห
0: ็
1: นล
0: ู
1: ก
0: เห็นลูกนะคะในคลิปนั้นเป็นเรื่องราวยังไงคะลูกนักเรียนปลายทางสามารถตอบกับคุณครูปลายทางได้เลยนะคะคุณยายเอาแตงโมมาให้แล้วไงอีกลูก
1: ช่วยยายเก
0: ็บจานแล้วตอนที่เขาเก็บจานสังเกตเห็นว่าเขาเก็บยังไงคะ
2: เทเศษอาหารรวมไว
0: ้เทเศษอาหารรวมไว้ก่อนแล้วก็
2: เอาไปทิ้งในถังขยะ
0: เอาไปทิ้งในถังขยะ
2: เขา
0: ใช้ไม้เกี่ยเศษอาหารเนี่ยเราจะใช้ช้อนเกี่ยออกใช่ไหมลูกแล้วก็ภาชนะเวลาเขาซ้อนเขาซ้อนยังไงนะ
2: เอา
0: ใบใหญ่ไว้ข้างล่างแล้วก็เอาใบเล็กไว้ข้างบนส่วนแก้วน้ำล่ะคะ
2: ไม่
0: ซ้อนกันเอ๊แล้วน้ำที่เหลือจากแก้วเขาเอาไปไหนนะ
2: เอา
0: ไปไหนนะคะโอ้โหเยี่ยมมากค่ะฉะนั้นน้ำที่เราทานเหลือเราสามารถที่จะนำไปรดน้ำต้นไม้ได้ใช่ไหมคะแล้วเด็กๆ เคยทำแบบนี้ที่บ้านไหม
2: เคย
0: เคยโอ้โหสุดยอดถ้าใครยังไม่เคยวันนี้นะคะเด็กๆลองไปทำดูนะลูกนะอ้าวแสดงว่าเมื่อกี้นี้คลิปวิดีโอนั้นมีประโยชน์ไหมลูก
2: ม
0: ีนะคะนำไปใช้ด้วยนะคะตอนนี้ค่ะสิ่งที่เด็กๆจะต้องทำฝากคุณครูปลายทางนะคะกำกับดูแลแล้วก็ให้คำปรึกษานักเรียนในการทำกิจกรรมด้วยสำหรับนักเรียนค่ะคุณครูจะให้นักเรียนนั้นแสดงบทบาทสมมุติในการจัดเก็บภาชนะใส่อาหารโดยวันนี้คุณครูขอเป็นจานแล้วก็ช้อนส้อมเอาหยิบขึ้นมาเลยค่ะวางให้เรียบร้อยที่โต๊ะของเรากลุ่มไหนวางเรียบร้อยก่อนเดี๋ยวจะให้ออกมาแสดงก่อนนะคะได้ไหมเอาวางขึ้นมาเลยค่ะวางเรียบร้อยยังกลุ่ม1เรียบร้อยแล้วนะคะกลุ่ม1เรียบร้อยแล้วกลุ่ม2ก็เรียบร้อยแล้วกลุ่ม3ยังเหลืออีก1คนวางจานไว้ที่โต๊ะเลยค่ะลูกกลุ่ม4และกลุ่ม5เรียบร้อยแล้วรอกลุ่ม3แป๊บนึงเอาวางไว้นะคะตอนนี้ทุกคนกอดอกค่ะลูกกอดอกชอบทานอะไรคะลูกชอบทานข้าวผัดนะคะคุณครูได้ยิงข้าวผัดก่อนฉะนั้นตอนนี้ทุกคนทุกคนคะทุกคนคะหน้าของเรามีข้าวผัดอยู่เห็นข้าวผัดไหมคะ
2: เห
0: ็นข้าวผัดไหมคะเป็นข้าวผัดอะไรลูกข้าวผัดกุ้งข้าวผัดอะไรคะลูกข้าวผัดหมูเยี่ยมมากค่ะของเต๋อเป็นข้าวผัดอะไรครับลูกเป็นข้าวผัดไข่นะคะทุกคนมีอะไรอยู่ที่หน้าตัวเองลูก
2: ข้าวผ
0: ั
2: ด
0: มีข้าวผัดนะคะบางคนก็เป็นข้าวผัดหมูข้าวผัดกุ้งข้าวผัดไข่บางคนก็เป็นข้าวผัดทะเลเยี่ยมมากค่ะฉะนั้นทุกคนมีข้าวผัดอยู่ที่หน้าตัวเองแล้วนะคะตอนนี้นักเรียนก็ทานเสร็จแล้วด้วยนะคะเมื่อทานเสร็จแล้วค่ะเราจะต้องเก็บจานของตนเองอาจจะมีเศษข้าวบ้างเล็กน้อยนะคะหรืออาจจะมีเปลือกกุ้งหางกุ้งบ้างเล็กน้อยนะคุณครูจะสมมุติของคุณครูบ้างคุณครูก็เป็นข้าวผัดกุ้งนะคะทานเสร็จแล้วหัวกุ้งกับหางกุ้งทานไหมลูกไม่ทานค่ะเมื่อไม่ทานเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ไว้ข้างจานใช่ไหมลูกเราก็จะเอาไปทิ้งที่ถังขยะค่ะเอาตามมาไปทิ้งที่ถังขยะนะเดี๋ยวให้ลูกทีละกลุ่มนะคะกลุ่มหนึ่งก่อนทานเสร็จแล้วเราจะไปเข้าครัวดูก่อนลูกดูก่อนใจเย็นนะคะกลุ่มอื่นดูก่อนนะเราทานเสร็จแล้วเราลุกจากโต๊ะอาหารเราก็จะไปทิ้งนะคะกลุ่มอะไรคะลูกกลุ่มสองเห็นคุณครูไหมลูกหันตัวมาเลยลูกหันตัวออกมานะคะนี่ค่ะคุณครูก็จะไปทิ้งโดยที่จะเกลี่ยเศษอาหารนะคะใส่ถังขยะตรงนี้ถังขยะนะถังขยะของจริงเลยนะเกลี่ยใส่ถังขยะ เกลี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะทำไมลูกไปวางสมมติกลุ่ม4ตรงนี้เป็นที่ล้างจานก่อนนะไปวางแล้วก็เดินกลับเข้ากลุ่มตัวเองได้ไหมคะลูกได้นะเดี๋ยวคุณครูจะดูซิว่าเวลานักเรียนนั้นเกลี่ยเศษอาหารลงถังขยะนั้นเกลี่ยยังไงนะคะพร้อมไหม
2: พร
0: ้อมแล้วงั้นขอที่กลุ่ม1ก่อนเลยค่ะไม่ต้องมองครูค่ะต้องมองเศษอาหารของตัวเองค่ะได้ไหมคะลูกเดี๋ยวคุณครูจะเอาชามวางไว้ให้เพื่อแยกช้อนกับช้อนส้อมดีกว่านะสมมุติแยกช้อนกับช้อนส้อมไว้ค่ะแล้วเดินไปเลยฟินิกซ์เยี่ยมมากค่ะนี่ค่ะจานเขาวางไว้ตรงนี้เห็นช้อนจะช้อนส้อมไหมลูกนี่ค่ะเพื่อนเราย้ายมานั่งตรงนี้ก่อนค่ะลูกวางเรียบร้อยไหมถ้าวางแบบนี้จานต่อไปจะวางได้ไหมเก่งมากค่ะกลุ่ม2ค่ะเวลาที่นักเรียนทำปฏิบัติที่โรงอาหารนักเรียนก็ต้องปฏิบัติแบบนี้นะคะลูกเพราะว่าอะไรหนูถึงมาตรงนี้เลยคะลูกเก็บจานเลยแล้วเศษอาหารหนูเกลี่ยทิ้งยังคะลูกยังต้องไปเกลี่ยเศษอาหารทิ้งก่อนครับเห็นไหมแต่ถ้าเกิดเมื่อกี้เพื่อนบอกว่าทานเลี่ยมเลยคุณครูก็จะให้วางนะแต่เพื่อนบอกว่ายังไม่เกลี่ยเห็นไหมเก่งมากครับระวังด้วยลูกไปเลยครับเวลาเกลี่ยเศษอาหารนะคะเราจะใช้ด้านข้างของช้อนนะคะลูกไหนลองอีกรอบหนึ่งลองอีกรอบหนึ่งเมื่อกี้หนูเกลี่ยยังไงคะลูกเราต้องเอียงช้อนเล็กน้อยค่ะนี่นะคะเอียงช้อนเล็กน้อยหนูเอียงแบบนี้นะลูกเพราะถ้าหนูเกลี่ยแบบนี้ลูกเป็นไงคะลูกมันจะได้พื้นที่น้อยนี่เราเกลี่ยแบบนี้นะไปกลุ่ม3ค่ะเดี๋ยวรอเพื่อนออกมาไปค่อยๆค่ะเวลาถือเห็นไหมคะแสดงบทบาทสักถูกไหมนะเวลาถือเอาจานคว่ำหาตัวป่านนี้เศษอาหารทำไมลูกเลอะใส่ตัวแล้วแสดงให้สมจริงด้วยนะคะไปเลยค่ะเวลาหนูเกี่ยหนูต้องดูที่อาหารลูกไม่ใช่เกี่ยแล้วมองคนอื่นเดี๋ยวอาหารมันจะหล่นนอกถังขยะนะลูกเอาอีกรอบนึงค่ะเวลาเกี่ยให้ใช้ด้านข้างด้านข้างแบบนี้เดินลงมาดีๆเอาเกี่ยใหม่ครับได้ครับเดี๋ยวดูซิจะวางยังไงหนูได้เลยครับลูกอยู่ด้านล่างก็ได้ลูกไม่ต้องขึ้นข้างบนเดินทางนู้นเลยครับดีมากค่ะถือจานแบบนี้เศษอาหารหล่นใส่ตัวหมดแล้วต้องถือยังไงคะลูกถือท่านี้ต่อไปค่ะเดินไปเลยเดินไปเลยกลุ่ม4ใจเย็นๆกลุ่ม4ค่อยๆเดินค่ะกลุ่ม4ไหนดูซิท่าเดินถือจานได้มาทางนี้ค่ะมาทางนี้ได้เลยค่ะตังเหมือนตอนที่เราทานอาหารเสร็จตอนกลางวันไหมลูกแค่เปลี่ยนจากถาดหลุมเป็นจานยังไม่ถึงถังขยะหนูเทแบบนี้เป็นไงลูกเศษอาหารหล่นหมดแล้วยกขึ้นมาดี

ต่อไปค่ะกลุ่ม5ไม่เดินมาทางเดียวกันนะลูกเอามามาเดินมาเดินมาเดินมาเดินมาถือจานยังไงถือจานยังไงเห็นไหมตอนนี้ยังมีเศษอาหารอยู่อ้าวลองเกลี่ยเลยค่ะเวลาเกลี่ยต้องดูที่จานสิลูกน่ะเมื่อกี้นี้คุณครูบอกอย่าพึ่งค่ะลูกมากลับมาใหม่เวลาเกลี่ยคุณครูบอกว่าให้ใช้ยังไงลูกด้านข้างช้อนเกลี่ยแบบนี้นะคะแบบนี้นะเอาลองทำอีกหนึ่งรอบลองเอาซ่อมไว้มือนู้นได้ไหมคะนี่ถือซ่อมพร้อมกับจานได้ไหมเยี่ยมมากดีเลยค่ะถ้าถือซ่อมท่านี้มันจะเลอะตัวเองนะลูกเอาปล่อยมือนิดนึงปล่อยมือนิดนึงถืออย่างนี้ในคนต่อไปหนูข้าวผัดอะไรคะลูกของหนูอะข้าวผัดหมูอ้าวลองเกลี่ยเลยค่ะหมูสับหรือหมูชิ้นคะหมูจินตนาการล้ำเลิศมากโอ้โหถือว่าทำไมลูกเด็กเก่งมากแล้วจานกับช้อนซ่อมกองนี้ใครจะเป็นคนไปล้างล่ะคะใครไปล้างดีใครล้างดีคะให้ใครล้างดีคะให้คุณนกไปล้างได้ไหมเอ๊แล้วใครจะไปล้างดีเด็กๆไปล้างถ้าเกิดอยู่ที่โรงเรียนเนี่ยเราก็จะมีคุณแม่ครัวพี่แม่ครัวช่วยเราล้างแต่ถ้าอยู่ที่บ้านเด็กๆก็ทำไมลูกล้างเองนะเยี่ยมมากค่ะทำแบบนี้ทุกๆครั้งนะลูกอย่าให้เศษอาหารนั้นอยู่ติดที่จานหรือชามหรือถ้วยนะคะลูกเมื่อกี้นี้เราแสดงบทบาทสมมุติแค่ที่จานแต่ถ้าเกิดว่าเป็นถ้วยเป็นชามนักเรียนก็ทำไมลูกทำเหมือนกันแบบเมื่อสักครู่นี้เข้าใจนะคะลูกเยี่ยมมากค่ะต่อไปค่ะคุณครูมีของฝากมาให้อีกนะคะนั่นก็คือใบงานค่ะเอาหยิบใบงานขึ้นมาลูกเมื่อได้ใบงานแล้วนะคะเอาวางไว้เฉยๆก่อนมาฟังคำอธิบายจากคุณครูก่อนนะคะให้นักเรียนนั้นจับคู่รูปภาพกับความสัมพันธ์ให้ตรงกันนะได้ยังคะใบงานเด็กๆเหมือนกับที่จอไหมเหมือนใช่ไหมคะอ้าวลองมาดูซิทุกคนมีใบงานแล้วหรือยังมีแล้วนะต่อไปค่ะอ้าวมาดูกันนะคะนี่รูปร่างหน้าตาใบงานของเรามาดูข้อความยาวขนาดนี้เลยอ่านได้ไหมอ่านออกไหมช่วยกันหน่อยช่วยกันหน่อยเอามาดูกันค่ะข้อความแรกนะข้อความแรกคือด้านขวามือของเด็กๆนะคะกรอบสี่เหลี่ยมแรกคือใช้ช้อนกวาดเศษอาหารในจานใส่ถุงหรือภาชนะรองรับรวบช้อนและซ่อมวางไว้คู่กันวางจานใบใหญ่ไว้ด้านล่างวางจานใบเล็กหรือถ้วยไว้ด้านบนแล้ววางช้อนกับซ่อมในถ้วยเอ๊ะน่าจะเป็นภาพไหนนะลองโยงไปเวลาโยงใช้ไม้บรรทัดนะคะต่อไปค่ะกรอบสี่เหลี่ยมช่องที่2เขาบอกว่ารวบรวมภาชนะใส่อาหารโดยแยกแก้วไว้ตั้งหากและไม่วางแก้วซ้อนกันเอ๊ะน่าจะเป็นภาพไหนนะต่อไปค่ะกรอบที่3ยกภาชนะใส่อาหารไปล้างที่อ่างล้างจานซึ่งการยกภาชนะใส่อาหารไปล้างส่วนใหญ่ผู้ปกครองจะเป็นคนทำเพราะนักเรียนอาจจะทำภาชนะหลุดมือหรือหล่นแตกได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นภาชนะของเราใบเดียวเราก็ยังทำไมลูกสามารถยกไปได้โยงเสร็จแล้วหรือยังยังอ้าวโยงเลยค่ะแล้วก็ระบายสีด้วยนะคะ
ตอนนี้นะคะเขียนชื่อตัวเองก่อนเพื่อนปลายทางก็เหมือนกันนะคะอย่าลืมเขียนชื่อตัวเองนะลูกแล้วก็ระบายสีให้สวยงามเลยค่ะ

0: ตอนนี้นะคะที่คุณครูสังเกตอยู่คือเรียนในนั้นโยงเส้นกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเหลือแค่ระบายสีนะคะงั้นมาดูเฉลยกันดีกว่าค่ะเอาหันหน้ามาทางนี้ค่ะส่วนระบายสีเดี๋ยวเรากลับไปทำเป็นการบ้านได้นะลูกนะมาดูซิว่าที่เราโยงเส้นไปถูกหรือเปล่าพร้อมยังพร้อมแล้วนะคะนี่ค่ะภาพที่1จะไปตรงกับกรอบที่เท่าไหร่นะ3เอ๊หรือว่าสี่เหลี่ยมที่1จะไปตรงกับรูปภาพที่เท่าไหร่นะนี่ค่ะถูกไหมใช้ช้อนกวาดเศษอาหารนี่เลยถูกไหมคะลูกดีมากค่ะต่อไปค่ะรวบรวมภาชนะใส่อาหารนะคะนี่เป็นภาพที่3ถูกไหมลูกต่อไปค่ะเหลือภาพสุดท้ายแล้วก็กอดสุดท้ายแล้วเป็นใครไปไม่ได้เลยเป็นภาพนี้โยงเส้นแล้วได้ลักษณะแบบนี้ไหมอ้าวใครถูกหมดเลยตบมือให้ตนเองหน่อยเยี่ยมมากค่ะสรุปบทเรียนของเรานะคะการจัดเก็บภาชนะใส่อาหารนะคะโดยการนำไปล้างทำความสะอาดและจัดเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยจะทำให้สามารถนำมาใช้งานได้อย่างสะดวกนะคะวันนี้นะคะก็จบหน่วยในเรื่องมือน้อยของเราแล้วคือหยิบจับเรียบร้อยแล้วนะคะให้นักเรียนนั้นประเมินตนเองด้วยนะคะนี่ค่ะจำได้ไหมว่าถ้าเกิดว่าดาว1ดวงคือฉันยังทำได้ไม่ดีถ้าดาว2ดวงคือฉันทำได้บ้างถ้า3ดวงคือฉันทำได้ดีนะคะเราเรียนกันไปทั้งหมด5เรื่องนะคะถ้าเรื่องไหนที่นักเรียนทำได้ดีนักเรียนก็ใส่ดาว3ดวงถ้าเรื่องไหนที่นักเรียนยังทำไมลูกยังทำได้บ้างก็เหลือ2ดวงนะคะแล้วเดี๋ยวรวบรวมส่งคุณครูด้วยนะลูกนะบทเรียนครั้งต่อไปของเราค่ะในเรื่องของรู้จักงานช่างนะคะเรื่องความหมายและประเภทของงานช่างค่ะเป็นหน่วยสุดท้ายแล้วนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมมาในครั้งหน้านะคะก็คือใบความรู้แล้วก็ใบงานค่ะเรื่องความหมายและประเภทของงานช่างเอใบงานและใบความรู้นี่จะดาวน์โหลดได้ที่ไหนคะเยี่ยมมากค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาของคุณนกก็หมดลงแล้วนะคะพบกันใหม่อีกทีนึงในสัปดาห์หน้าค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความ

0: ร์หรือว่าบัตรเครื่องเล่นนะจ๊ะบัตรนี้เนี่ยจะทำให้พวกเรารู้ว่าเรามีสิทธิ์เล่นเครื่องเล่นอะไรบ้างแม่จะแจกให้ทุกคนเลยนะคะเดี๋ยวติดข้อมือเอาไว้นะจ๊ะแบ่งปันลูกต้องทำหน้าที่เป็นหัวหน้าทีมดูแลเพื่อนๆด้วยนะคะ
1: ขอบคุณค่ะคุณแม่ไม่ต้องห่วงนะคะเดี๋ยวแบ่งปันจะดูแลเพื่อนๆให้ดีที่สุดค่ะ
0: โอเค
2: ขอบคุณค่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: งั้นเดี๋ยวอีก2ชั่วโมงแม่จะมารับที่นี่ดีไหมคะ
1: ครับ
3: ครับ
0: โอเคงั้นเล่นให้สนุกนะจ๊ะป้าเด็กๆ
1: ด้วย
4: เราก็ต้องไม่ไปเซ็นคิวคนอื่นนะ
5: ผมไม่เซ็นคิวดีกว่าทำตามกติกา
1: ใช่

0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะ
1: เข้าใจก็ดีแล้วว่าแต่เราจะเริ่มเล่นได้หรือยังล่ะ
2: พร้อมกันแล้วนะคะเราไปลุยกันเลย
3: ที่นี่เครื่องเล่นบางอย่างก็อนุญาตให้ผู้ที่มีส่วนสูงตามที่กำหนดไว้สามารถเล่นได้น้องๆต้องดูให้ดีนะคะเราสามารถใช้สิทธิในเครื่องเล่นได้ตามกติกาที่เขากำหนดไว้ถึงจะปลอดภัยทำมั่นใจว่าทำได้เราก็ไปสนุกกันเลยสิทธิกับกติกามีไว้ให้ปฏิบัติหากฝ่าฝืนอาจเป็นเช่นนี
4: ้โอ้เด็กๆเกิดเต็มเลยลูกสนุกไหมลูกเด็กๆชอบไหมคะชอบไหม
2: วันนี้เราเล่นกันอย่างสนุกมากเลยค่ะแบ่งปันชอบทุกอย่างเลย
1: เครื่องเล่นที่นี่สนุกทุกอย่างเลยผมจะมาเล่นที่นี่อีกได้
5: จะเล่นให้สนุกเราต้องทำตามกติกาจะจำไว้เลย
4: ปกป้องบ่นอะไรอะลูกนี่ถ้าสนุกแล้วอย่าลืมอ่านหนังสือเรียนด้วยนะคะ
2: ค่ะ
4: โอเคดีมากเอาละงั้นถึงเวลากลับบ้านแล้วพวกเราไปทุกคนตามแม่มาเลยค่ะมาทางนี้เร็วทุกคนมา
3: สิทธิและกติกาเป็นของคู่กันนะคะพูดง่ายๆก็คือสิทธิเป็นส

0: ิ่งที่เราสามารถทำได้ส่วนกติกาก็คือข้อกำหนดหรือกฎระเบียบเพราะฉะนั้นถ้าอยากเล่นอย่างมีความสุขสนุกสนานเราจะต้องทำตามอะไรคะ
1: กติกา
0: ถูกต้องค่ะทำตามกติกาปรบมือค่ะปรบมือ

0: ดีค่ะคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะและสวัสดีนักเรียนที่อยู่ในห้องนี้ด้วยค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยในรายวิชาสังคมศึกษากับคุณครูถิติรัตน์ดิษฐวงศ์หรือคุณครูหนูค่ะนักเรียนชอบมาโรงเรียนไหมคะ
1: ชอบ
0: ชอบมาโรงเรียนไหมคะ
1: ชอบ
0: แล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะชอบมาโรงเรียนไหมคะชอบมาเหมือนกันใช่ไหมคะไหนใครชอบมาโรงเรียนมากๆเลยไม่เคยหยุดเรียนเลยยกมือเอามือลงมีหลายคนเลยที่ชอบมาโรงเรียนแล้วก็ไม่ค่อยหยุดเรียนใช่ไหมคะแล้วเวลาที่นักเรียนมาโรงเรียนตั้งแต่เดินเข้าประตูโรงเรียนมาเลยนักเรียนเจอใครบ้างคะ
1: เ
0: จอคุณครูเจอใครอีกเจอเพื่อนเจอครูหนูด้วย
2: เจอทหาร
0: เจอรปภ.ใช่ไหมคะเจอคุณครูแอร์เจอครูแม็กพอแล้วแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะเวลาที่นักเรียนมาโรงเรียนตั้งแต่เดินเข้าโรงเรียนมาเลยนักเรียนเจอใครบ้างคะนักเรียนสามารถออกมาบอกได้เลยนะคะคุณนักเรียนบอกว่าเจอคุณครูเจอใครอีกเพื่อนเพื่อนเจอครูหนูเจอรปภ.นะคะที่นักเรียนพูดมาทั้งหมดเลยเนี่ยเขาเรียกว่าสมาชิกในโรงเรียนของเราค่ะและวันนี้นะคะเราจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับสมาชิกในโรงเรียนของเราว่าในโรงเรียนของเรามีใครเป็นสมาชิกบ้างค่ะแต่ก่อนที่จะไปเรียนรู้นะคะเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนเลยค่ะเมื่อนักเรียนเรียนจบในชั่วโมงนี้แล้วนะคะนักเรียนจะต้องระบุสมาชิกของโรงเรียนและวิเคราะห์โครงสร้างสมาชิกของโรงเรียนได้ค่ะวันนี้คุณครูมีภาพมาให้นักเรียนดูนะคะเป็นภาพเกี่ยวกับโรงเรียนนั่นเองนะคะภาพนี้นักเรียนลองสังเกตนะคะว่ามีใครบ้างเริ่มตั้งแต่หมายเลขหนึ่งนักเรียนคิดว่าในโรงเรียนของเราจะต้องมีใครที่เป็นผู้บริหารโรงเรียนของเราใช่ค่ะท่านผู้อำนวยการใช่ไหมคะหรือที่นักเรียนเรียกว่าผอ.นั่นเองค่ะถูกต้องค่ะมีใครอีกคะที่ขาดไม่ได้เลยคุณครูนั่นเองค่ะเป็นคุณครูประจำชั้นหรือคุณครูประจำวิชาต่างๆค่ะมีใครอีกหมายสามใครคะ
1: น
0: ักเรียนหรือว่าเพื่อนของเรานั่นเองค่ะใครอีกเราเรียกว่าอะไรคะเราเรียกว่าแม่ครัวแม่ครัวมีหน้าที่อะไรคะใช่ทำอาหารให้พวกเราได้ทานนั่นเองค่ะใครอีก
3: พัน
0: โรงใช่แล้วพันโรงพันโรงมีหน้าที่ทำอะไรคะ
3: ทำความสะอาด
0: ทำความสะอาดดูแลความสะอาดในโรงเรียนของเราค่ะนี้ทั้งหมดเลยก็คือสมาชิก

0: ในโรงเรียนของเรานะคะยังไม่หมดเพียงเท่านี้บางโรงเรียนอาจจะมีสมาชิกที่เยอะกว่านี้ค่ะมีใครบ้างนะผู้อำนวยการรองผู้อำนวยการคุณครูนักเรียน
1: เชฟ
0: แม่ครัว
1: พานโรง
0: ค่ะทุกคนก็จะมีบทบาทและหน้าที่ที่สำคัญแตกต่างกันออกไปค่ะโรงเรียนของนักเรียนมีชื่อว่าอะไรเอ่ยใช่แล้วค่ะโรงเรียนของเรานะคะมีชื่อว่าโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะแล้วโรงเรียนของนักเรียนปลายทางล่ะคะมีชื่อว่าอะไรกันบ้างคะนักเรียนรู้จักใครบ้างในโรงเรียนของเรานอกจากคุณครูแล้วนักเรียนรู้จักใครบ้าง
1: เ
0: พื่อนนอกจากเพื่อนแล้วนักเรียนรู้จักใครบ้างผู้อำนวยการนอกจากผู้อำนวยการนักเรียนรู้จักใครบ้างรองผู้อำนวยการแล้วรู้จักใครอีกคะ
2: คุณพี่ช่างกล้อง
0: ใครคะ
2: พ
0: ี่ช่างกล้องรู้จักใครอีกรู้จักใครอีกแม่ครัวรู้จักไหมคะ
3: รู้จักค่ะ
0: เจ้าหน้าที่ธุรการรู้จักไหมคะอารมณ์เก่งมากๆเลยค่ะนักเรียนรู้จักสมาชิกในโรงเรียนของตนเองด้วยนะคะครูประจำชั้นของนักเรียนมีชื่อว่าอะไรเก่งมากพอแล้วครูแอร์ใช่ไหมคะคุณครูแอร์สวยไหมคะเก่งมากๆเลยที่รู้จักครูประจำชั้นของตนเองแล้วครูประจำชั้นของนักเรียนปลายทางล่ะคะมีชื่อว่าอะไรนักเรียนทราบไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะคุณครูประจำชั้นมีหน้าที่อะไรคะสอนหนังสือให้กับพวกเราดูแลพวกเราทุกคนให้อยู่ในความเรียบร้อยใช่ไหมคะต่อไปค่ะในห้องเรียนมีสมาชิกกี่คนทราบไหมกี่คนคะ30คนเลยและนักเรียนรู้จักสมาชิกหรือรู้จักเพื่อนในห้องเรียนของเราครบทุกคนหรือเปล่าเก่งมากเลยค่ะและสมาชิกในห้องเรียนของนักเรียนปลายทางล่ะคะมีทั้งหมดกี่คนแล้วมีใครบ้างคะต่อไปค่ะนักเรียนคะเวลาที่นักเรียนมีปัญหาเกี่ยวกับการเรียนนักเรียนควรปรึกษาปัญหานี้กับบุคคลใดในห้องเรียนของเราเอาใหม่ฟังนะคะสมมุติว่าถ้านักเรียนมีปัญหาเกี่ยวกับการเรียนนักเรียนจะปรึกษาปัญหานี้กับบุคคลใดในโรงเรียนคุณครูปรึกษาเพื่อนนักเรียนนะคะถ้านักเรียนนะคะนักเรียนคนไหนก็แล้วแต่ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการเรียนไม่เข้าใจในบทเรียนนี้ไม่เข้าใจในวิชาสังคมไม่เข้าใจในวิชาประวัติศาสตร์ไม่เข้าใจในวิชาคณิตศาสตร์นักเรียนควรจะปรึกษากับคุณครูปรึกษาปัญหานี้กับคุณครูเพราะว่าคุณครูสามารถช่วยนักเรียนได้ใช่ไหมคะสมมติว่าต่างๆไม่เข้าใจบทเรียนในวันนี้เลยในวิชาสังคมศึกษานักเรียนหรือต่างๆก็ต้องมาปรึกษาปัญหานี้กับคุณครูหนูเพราะว่าคุณครูหนูสามารถช่วยต่างๆได้หรือสามารถช่วยนักเรียนได้ค่ะต่อไปเรามาดูความหมายของโรงเรียนโรงเรียนนั้นหมายถึงอะไรนะคะโรงเรียนนั้นหมายถึงสถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้นะคะช่วยให้เราอ่านออกเขียนได้ทำได้และนำความรู้นี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยค่ะเราเป็นสมาชิกคนหนึ่งในโรงเรียนนะคะซึ่งในโรงเรียนของเราก็จะมีผู้บริหารโรงเรียนครูนักเรียนพานโรงแม่ครัวและยังมีบุคคลอื่นอยู่ด้วยนะคะซึ่งเป็นสมาชิกในโรงเรียนของเราค่ะ

0: เรามาดูโครงสร้างของโรงเรียนกันบ้างโครงสร้างของโรงเรียนนะคะโรงเรียนต่างๆอาจจะมีสมาชิกมากหรือน้อยแตกต่างกันออกไปค่ะซึ่งมีโครงสร้างที่คล้ายกันดังนี้คุณครูยกตัวอย่างให้นักเรียนได้ดูนะคะเพราะว่าวันนี้นักเรียนจะต้องทำโครงสร้างของโรงเรียนด้วยโครงสร้างของโรงเรียนนะคะโครงสร้างสมาชิกของโรงเรียนของเรานะคะก็ต้องมีผู้บริหารโรงเรียนค่ะคือใครเอ่ยคือใครคะผอ.หรือเรียกว่าผู้อำนวยการหรือผู้บริหารโรงเรียนค่ะบุคคลท่านต่อมาคือรองผู้อำนวยการนะคะหรือรองผู้บริหารโรงเรียนค่ะโรงเรียนของเรามีไหมคะ
1: ม
0: ีไหมคะมีผู้อำนวยการไหมคะ
1: ม
0: ี
1: ค
0: ่ะมีรองผู้อำนวยการไหมคะ
1: ม
0: ีค่ะมีครูประจำชั้นไหมคะ
1: ม
0: ีค่ะมีนักเรียนหรือเปล่าม
1: ีค่ะ
0: มีผ่านโรงไหมคะ
1: ม
0: ี
1: ค่ะ
0: มีแม่ครัวไหมคะ
1: มีค่ะ
0: มีใช่ไหมคะแล้วโรงเรียนของนักเรียนปลายทางล่ะคะมีผู้อำนวยการมีรองผู้อำนวยการมีครูประจำชั้นมีนักเรียนมีผ่านโรงมีแม่ครัวหรือเปล่าคะใช่แล้วค่ะโรงเรียนทุกโรงเรียนนะคะจะต้องมีผู้อำนวยการนะคะเพื่อบริหารโรงเรียนของเรานะคะให้เป็นไปอย่างเรียบร้อยค่ะต้องมีรองผู้อำนวยการด้วยนะคะเพื่อช่วยดูแลนักเรียนนะคะมีครูประจำชั้นนะคะแล้วก็ต้องมีนักเรียนด้วยใช่ไหมคะแล้วก็ต้องมีใครอีกนะพานโรงคอยดูแลความสะอาดของโรงเรียนของเราแล้วก็มีแม่ครัวคอยทำอาหารให้เรารับประทานค่ะและนอกจากนี้ก็ยังมีเจ้าหน้าที่ต่างๆเจ้าหน้าที่ธุรการนะคะที่คอยดูแลเอกสารข้อมูลของเรานะคะแล้วก็ออกเกรดด้วยนะคะเป็นใบเกรดให้กับเราด้วยว่าเราได้เกรดเท่าไรได้คะแนนเท่าไหร่นะคะเพื่อให้เราเนี่ยไปสมัครเรียนต่อที่โรงเรียนอื่นได้ค่ะวิเคราะห์คำตอบบุคคลใดต่อไปนี้ไม่มีในโครงสร้างของโรงเรียนฟังอีกครั้งค่ะบุคคลใดต่อไปนี้ไม่มีในโครงสร้างของโรงเรียน1
1: แม
0: ่ค้ามีไหมคะ2นักเรียน3ครูประจำชั้นมีไหมคะ
1: ม
0: ีใช่ไหมคะและสรุปว่าบุคคลใดไม่มีในโครงสร้างของโรงเรียนถูกต้องค่ะแม่ค้าไม่ได้เป็นสมาชิกในโรงเรียนของเรานะคะจึงไม่ปรากฏในโครงสร้างของโรงเรียนค่ะบุคคลใดมีหน้าที่บริหารโรงเรียนตอบว่าใครคะผู้อำนวยการและนักเรียนปลายทางนะคะตอบได้ไหมคะว่าบุคคลใดมีหน้าที่บริหารโรงเรียนตอบว่า
1: ผู้อำนวยการ
0: ถูกต้องค่ะผู้อำนวยการนะคะหรือที่เราเรียกว่าผอ.ค่ะจะเป็นคนบริหารโรงเรียนของเราให้อยู่ในความเรียบร้อยนะคะแล้วก็ร่วมมือกับคุณครูในการช่วยให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้นะคะต่อไปบุคคลใดมีหน้าที่ช่วยบริหารโรงเรียน
1: รองผอ.
0: ถูกต้องค่ะรองผอ.หรือรองผู้อำนวยการค่ะจะช่วยผอ.หรือผู้อำนวยการบริหารโรงเรียนค่ะต่อไปบุคคลใดมีหน้าที่ดูแลจัดเก็บเอกสารข้อมูลของโรงเรียนใครเอ่ยใครนะใครคะเจ้าหน้าที่หรือธุรการนั่นเองค่ะจะมีหน้าที่ในการจัดเก็บข้อมูลต่างๆมีข้อมูลของนักเรียนด้วยนะคะแล้วก็ไปมีข้อมูลของโรงเรียนค่ะต่อไปค่ะบุคคลใดมีหน้าที่สอนหนังสือให้ความรู้และอบรมสั่งสอนคุณครูหนูล่ะคะ
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: คุณครูหนูคนเดียวหรือเปล่า
2: ไม่ใช่
0: นะคะคุณครูทุกคนเลยที่อยู่ในโรงเรียนนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณครูที่สอนคณิตศาสตร์คุณครูที่สอนภาษาอังกฤษคุณครูสอนภาษาไทยคุณครูสอนศิลปะคุณครูสอนวิชาพละนะคะก็มีหน้าที่ในการอบรม

อนนักเรียนนะคะแล้วก็ให้ความรู้แก่นักเรียนค่ะบุคคลใดมีหน้าที่เรียนหนังสือเชื่อฟังคำสั่งสอนของครูใครเอ่ยแล้วตอนนี้นักเรียนตั้งใจเรียนหรือยัง

0: ใช่หรือเปล่านักเรียนปลายทางล่ะคะตอบได้ไหมเอ่ยตอบว่านักการพันโรงหรือพันโรงค่ะมีหน้าที่ดูแลความสะอาดโรงเรียนของเรานะคะไม่ให้มีขยะแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นหน้าที่ของพันโรงเพียงเท่านั้นเป็นหน้าที่ของทุกคนที่อยู่ในโรงเรียนนี้ไม่ว่าจะเป็นคุณครูหรือนักเรียนก็ต้องช่วยดูแลความสะอาดของโรงเรียนช่วยกันเก็บขยะนะคะใครเจอขยะก็เก็บขยะไปใส่ในถังขยะเพื่อให้โรงเรียนของเราสะอาดแล้วก็ไม่สกปรกค่ะบุคคลใดมีหน้าที่ทำอาหารให้ทุกคนในโรงเรียนใครนะคะแม่ครัวใช่ไหมคะแล้วเรียนไปทางล่ะคะตอบได้ไหมคะถูกต้องค่ะแม่ครัวมีหน้าที่ทำอาหารให้กับพวกเราได้ทานวันนี้ทานอาหารอร่อยไหมคะ
1: อร
0: ่อยใช่ไหมคะเก่งมากเลยนะคะห้องเรียนของฉันนักเรียนรู้จักห้องเรียนของฉันไหมคะห้องเรียนของฉันหรือห้องเรียนของเรานะคะเป็นห้องสำหรับทำกิจกรรมการเรียนค่ะซึ่งในห้องเรียนของเราก็จะมีสมาชิกอยู่ร่วมกันหลายคนเลยแล้วแต่ละคนก็จะมีหน้าที่และบทบาทที่แตกต่างกันออกไปมาดูโครงสร้างของห้องเรียนกันบ้างในห้องเรียนของเราจะประกอบไปด้วยคุณครูอะไรคะ
1: ค
0: ุ
1: ณคร
0: ู
1: แอร
0: ์หรือคุณครูประจำชั้นในห้องเรียนของเราจะต้องมีครูประจำชั้นเพื่อดูแลความปลอดภัยของเราแล้วก็ดูแลความเรียบร้อยของนักเรียนค่ะประกอบไปด้วยใครอีก
1: นักเรียน
0: หัวหน้าห้องเรียนใครเป็นหัวหน้าห้องเรียนบ้างห้องนี้จะต้องมีกี่คน1คนค่ะห้องนี้ใครเอ่ยไอดีใช่ไหมคะไอดีเป็นหัวหน้าห้องเรียนไอดีมีหน้าที่อะไรคะไอดีจะต้องมีหน้าที่อะไรบอกทำความเคารพมีหน้าที่อะไรอีกช่วยคุณครูประจำชั้นดูแลเพื่อนๆในห้องเรียนของเราหรือช่วยดูแลสมาชิกในห้องเรียนของเราค่ะนั่นคือหน้าที่ของหัวหน้าห้องเรียนแล้วก็ห้องนี้นะคะซึ่งมีไอดีเป็นหัวหน้าห้องเรียนใช่ไหมเอ่ยไอดีก็ต้องช่วยดูแลเพื่อนๆด้วยเพื่อนคนไหนคุยไอดีก็ต้องตักเตือนเธออย่าคุยนะเพื่อนคนไหนไม่สบายไอดีก็ต้องถามว่าเธอเป็นอะไรเดี๋ยวเราพาไปห้องพยาบาลไหมนะคะต่อไปมีใครอีกลองจากหัวหน้าห้องถูกต้องค่ะมีรองหัวหน้าห้องรองหัวหน้าห้องมีหน้าที่ทำอะไรคะห้องนี้ใครเป็นรองหัวหน้าห้องคะใครเอ่ยไม่เป็นไรนะคะปลายใช่ไหมคะปลายเป็นรองหัวหน้าห้องนะคะก็มีหน้าที่ช่วยไอดีดูแลเพื่อนๆดูแลสมาชิกในห้องเรียนดูแลห้องเรียนนะคะเวลาที่ไอดีไม่มาโรงเรียนหรือว่าลาป่วยค่ะมีใครอีกคะมีใครอีกคะนักเรียนในชั้นเรียนนั่นเองก็คือสมาชิกนี่ไงสมาชิกในห้องเรียนของเราสมาชิกในห้องเรียนของนักเรียนนะคะก็ต้องอยู่ในโครงสร้างของห้องเรียนด้วยค่ะจะขาดใครคนใดคนหนึ่งไปได้ไหมคะขาดคุณครูประจำชั้นได้ไหมได้ไหมคะไม่ได้แล้วใครจะดูแลเราล่ะขาดหัวหน้าห้องได้ไหมคะ
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ได้ไหมไม่ได้แล้วใครจะดูแลสมาชิกในห้องเรียนล่ะขาดรองหัวหน้าห้องได้ไหมคะ
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้แล้วใครจะช่วยหัวหน้าห้องดูแลเพื่อนๆขาดนักเรียนในชั้นเรียนได้ไหมคะได้ไหมคะไม่ได้เลยทุกคนมีบทบาทและหน้าที่สำคัญทุกคนค่ะมาดูนะคะหัวหน้าห้องเรียนหัวหน้าห้องเรียนมีหน้าที่อะไรเมื่อสักครู่นี้คุณครูถามไปแล้วมีหน้าที่อะไรคะดูแลเพื่อนๆใช่ไหมไอดีลองตอบสิว่าดีเป็นหัวหน้าห้องเรียนน่ะไอดีมีหน้าที่อะไรบ้างเอาไมค์ให้ไอดีสิคะ
2: ดูแลเพื่อนๆ

0: หน้าห้องเรียนมีหน้าที่ทำอะไรนะ
1: ดูแลเพื่อนเพื่อน
0: ดูแลเพื่อนเพื่อนดูแลในเรื่องอะไรบ้างคะไอดีดูแลในเรื่องอะไรบ้าง
1: เพื่อนล้มแล้วพาไปห้องพยาบาล
0: อ๋อถ้าเพื่อนล้มก็จะพาเพื่อนไปห้องพยาบาลดูแลอะไรอีกคะช่วยคุณครูแอร์ดูแลเพื่อนเพื่อนได้ไหมคะดูแลความสะอาดของห้องเรียนได้ไหมคะไอดี
1: ได
0: ้โอ้วันนี้ห้องเรียนสกปรกมากเลยไอดีช่วยกวาดได้ไหมคะได้ไหมคะ
1: ได้
0: ได้นะคะเก่งมากมากเลยค่ะเพราะเรามาดูค่ะหน้าที่ของหัวหน้าห้องนะคะมีหน้าที่นะคะดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของห้องเรียนในขณะที่ครูประจำชั้นไม่อยู่ค่ะรองหัวหน้าชั้นล่ะคะมีหน้าที่อะไรรองหัวหน้าห้องเรียนหรือรองหัวหน้าชั้นมีหน้าที่อะไรคะปลายปลายมีหน้าที่อะไรคะรองหัวหน้าห้องมีหน้าที่อะไรคะ
1: เตือนเพื่อนไม่ให้เพื่อนเล่นค่ะ
0: แล้วมีหน้าที่อะไรอีกคะ
1: มีหน้าที่ช่วยคนอื่นค่ะ
0: มีหน้าที่ช่วยคนอื่นเช่นช่วยคุณครูประจำชั้นดูแลเพื่อนๆในห้องใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะรองหัวหน้าชั้นหรือรองหัวหน้าห้องเรียนนะคะมีหน้าที่ช่วยเหลือหัวหน้าห้องค่ะหรือหัวหน้าชั้นดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของห้องเรียนในขณะที่ครูประจำชั้นไม่อยู่ค่ะวิเคราะห์คำตอบให้นักเรียนช่วยกันตอบค่ะข้อใดเป็นการปฏิบัติตนที่ถูกต้องเมื่ออยู่ในห้องเรียนข้อที่1นำของเล่นของเพื่อนไปเล่นได้ไหมคะ
2: ไม่ได้
0: ข้อที่2หรือค้นสิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวของคนอื่น
2: ได้
0: ไหมคะข้อที่3เมื่อจะใช้สิ่งของของเพื่อนต้องขออนุญาตก่อนข้อไหนดีคะนักเรียนไปทางช่วยกันตอบด้วยนะคะตอบว่าถูกต้องค่ะต้องตอบข้อที่3ค่ะเมื่อจะใช้สิ่งของของเพื่อนนักเรียนต้องขออนุญาตก่อนไม่ใช่ไปหยิบเลยได้ไหมอุ๊ยฉันไม่มียางลบเลยไปค้นกระเป๋าของเพื่อนได้ไหมคะวันนี้ลืมเอาดินสอมาไปค้นกระเป๋าบีดได้ไหมคะได้ไหมไม่ได้นะคะถ้าเราไม่มีของไม่มีดินสอไม่มียางลบไม่มีอุปกรณ์การเรียนเราต้องขอยืมเพื่อนและก่อนที่จะหยิบต้องขออนุญาตเจ้าของก่อนต้องขออนุญาตเพื่อนก่อนว่าเพื่อนให้เราใช้หรือเปล่าถ้าเพื่อนไม่ให้เราใช้เราจะทำยังไงคะไปขอเพื่อนคนอื่นไปขอยืมเพื่อนคนอื่นหรือไปขอยืมคุณครูก็ได้นะคะต่อไปกิจกรรมร่วมด้วยช่วยคิดค่ะวันนี้คุณครูบอกว่าจะให้นักเรียนทำอะไรคะจะให้นักเรียนทำอะไรคะช่วยกันทำอะไรเอ่ยช่วยกันคิดช่วยกันทำโครงสร้างของโรงเรียนเอ๊จะทำได้ไหมคะ
2: ทำได
0: ้อยากทำหรือยัง
2: อยากแล้วอ
0: ยากทำแล้วเพราะฉะนั้นต้องนั่งตัวตรงตั้งใจฟังแล้วหันหน้ามาหาคุณครูค่ะนักเรียนปลายทางนะคะก็สามารถทำไปพร้อมกับคุณครูได้เลยนะคะรบกวนครูปลายทางนะคะช่วยแจกอุปกรณ์ให้กับนักเรียนได้ทำด้วยวันนี้คุณครูจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันทำโครงสร้างของโรงเรียนคุณครูแจกอุปกรณ์ให้พร้อมไหมคะขอตัวแทนกลุ่มละ1คนค่ะออกมารับอุปกรณ์ค่ะตัวแทนกลุ่มละ1คนนะคะ

ุ่มนะคะได้อุปกรณ์แล้วนักเรียนฟังค่ะฟังก่อนนะคะอุปกรณ์ที่นักเรียนได้มีอะไรบ้างมีบัตรภาพมีอะไรอีกคะฟิวเจอร์บอร์ดใช่ไหมคะเพื่อที่จะทำโครงสร้างตอนนี้นักเรียนพร้อมจะทำหรือยังพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติได้เลยค่ะ

0: ไหมคะเรียบร้อยหรือยังเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะกลุ่มไหนยังไม่เรียบร้อยกลุ่มไหนยังไม่เรียบร้อยเรียบร้อยหมดทุกคนแล้วตอนนี้ทุกคนหันหน้ามาหาคุณครูค่ะหันหน้ามาหาคุณครูนะคะนักเรียนไปทางละคะตอนนี้เรียบร้อยหรือยังเอ่ยเรียบร้อยแล้วนะคะฟังค่ะเมื่อสักครู่นี้คุณครูเดินไปดูทุกกลุ่มแล้วนักเรียนสามารถทำโครงสร้างของโรงเรียนได้ถูกต้องทุกกลุ่มเลยวันนี้คุณครูจะขอตัวแทนกลุ่ม1กลุ่มนะคะขอตัวแทนกลุ่ม1กลุ่มนะคะออกมาโชว์ผลงานของตนเองและอธิบายโครงสร้างของโรงเรียนนะคะกลุ่มไหนเรียบร้อยที่สุดกลุ่มไหนเรียบร้อยที่สุดปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้งกลุ่มไหนเรียบร้อยที่สุดจะได้ออกมาตอนนี้มีนักเรียนเรียบร้อยไหมคะค่ะเรียบร้อยนะคะค่ะคุณครูขอตัวแทนกลุ่มนะคะ1กลุ่มเพื่อจะออกมาอธิบายเกี่ยวกับโครงสร้างของโรงเรียนนะคะกลุ่มไหนเรียบร้อยที่สุดนะคะคุณครูจะเลือกกลุ่มนั้นและตอนนี้คุณครูก็ได้ตัวแทนกลุ่มแล้วค่ะขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่มที่1นะคะเชิญค่ะไปฝั่งนู้นด้วยตอนนี้คุณครูได้ตัวแทนกลุ่มที่1แล้วนะคะเพื่อนจะออกมาอธิบายเกี่ยวกับโครงสร้างของโรงเรียนให้นักเรียนฟังแล้วให้นักเรียนนะคะตรวจสอบความถูกต้องของผลงานตัวเองไปด้วยนะคะนักเรียนไปทางก็เหมือนกันค่ะตรวจสอบความถูกต้องของผลงานตัวเองนะคะบีดคะโครงสร้างของโรงเรียนประกอบไปด้วยใครบ้างคะ
1: ผู้อำนวยการครับ
0: ผู้อำนวยการค่ะบุคคลท่านต่อไปล่ะคะ
1: รองผู้อำนวยการครับ
0: รองผู้อำนวยการค่ะ
1: คุณครูประจำชั้นครับ
0: ค่ะคนต่อไปค่ะ
2: นักเรียนครับ
0: นักเรียนค่ะต่อไป
2: เจ้าหน้าที่
0: เจ้าหน้าที่ธุรการใช่ไหมคะต่อไปค่ะ
2: พานโรงครับ
0: พานโรงนะคะหรือนักการพานโรงค่ะต่อไป
2: แม่ครัวครับ
0: แม่ครัวนะคะนี่คือโครงสร้างของโรงเรียนค่ะแล้วแต่ละคนนะคะก็จะมีหน้าที่ที่แตกต่างกันออกไปค่ะตั้งแต่ผู้อำนวยการผู้อำนวยการมีหน้าที่อะไรคะ
2: บริหารโรงเรียนครับ
0: บริหารโรงเรียนนะคะดูแลความเรียบร้อยของโรงเรียนใช่ไหมคะแล้วรองผู้อำนวยการล่ะคะมีหน้าที่อะไรคะ
2: ช่วยผอ.บริหารโรงเรียน
0: ช่วยผอ.บริหารโรงเรียนหรือช่วยผู้อำนวยการบริหารโรงเรียนนะคะต่อมาค่ะคุณครูประจำชั้นมีหน้าที่อะไรคะ
2: สอนหนังสือครับ
0: สอนหนังสือให้กับนักเรียนนะคะต่อมาค่ะนักเรียนล่ะคะ
2: ตั้งใจเรียนครับ
0: นักเรียนมีหน้าที่ตั้งใจเรียนหนังสือค่ะต่อมาเจ้าหน้าที่ธุรการล่ะคะ
2: เก็บข้อมูลคร
0: ับใช่แล้วค่ะมีหน้าที่ในการจัดเก็บเอกสารจัดเก็บข้อมูลของโรงเรียนจัดเก็บข้อมูลของนักเรียนค่ะต่อไปค่ะ
2: พานโรงครับ
0: พานโรงหรือนักการพานโรงมีหน้าที่อะไรคะ
2: ทำความสะอาดโรงเรียนครับ
0: ทำความสะอาดโรงเรียนทำให้โรงเรียนของเราสะอาดนะคะไม่สกปรกแล้วก็ไม่มีขยะด้วยแต่ว่าการทำความสะอาดโรงเรียนนั้นเป็นหน้าที่ของนักการพันโรงคนเดียวหรือเปล่าคะ
2: ไม่คร
0: ับไม่ใช่นะคะเป็นหน้าที่ของเราทุกคนที่อยู่ในโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นคุณครูหรือนักเรียนทุกคนค่ะต่อมาล่ะคะแม่ครัวมีหน้าที่อะไรเอ่ย
2: ทำข้าวให้พวกเรากินครับ
0: แม่ครัวมีหน้าที่ทำกับข้าวหรือทำอาหารให้กับพวกเราทุกคนได้รับประทานค่ะเก่งมากๆเลยค่ะนี่คือโครงสร้างของโรงเรียนนะคะที่มีลักษณะคล้ายกันหรือมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปค่ะขึ้นอยู่กับจำนวนสมาชิกในโรงเรียนของแต่ละโรงเรียนค่ะเก่งมากๆเลยค่ะขอเสียงปรบมือให้กับเพื่อนๆด้วยค่ะเก่งมากๆเลยค่ะและต่อไปค่ะคุณครูมีงานให้นักเรียนได้ทำนะคะเราจะทำใบงานกันนะคะพร้อมไหมคะพร้อมแล้วเราไปดูคำชี้แจงสำหรับนักเรียนเลยค่ะคุณครูนะคะ ักเรียนทำใบงานที่5เรื่องสมาชิกของห้องเรียนค่ะโดยให้นักเรียนวาดภาพสมาชิกของห้องเรียนพร้อมระบายสีให้สวยงามแล้วตอบคำถามคำชี้แจงสับครูไปทางนะคะรบกวนคุณครูไปทางช่วยแจกใบงานให้กับนักเรียนอธิบายคำชี้แจงให้นักเรียนฟังเดินดูนักเรียนและให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมค่ะตอนนี้ให้นักเรียนตั้งใจฟังตั้งใจฟังนะคะว่าคุณครูจะให้นักเรียนทำอะไรพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะพร้อมแล้วปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือหนึ่งครั้งแล้วก็เงียบฟังค่ะคุณครูบอกว่าให้นักเรียนวาดภาพสมาชิกของห้องเรียนพร้อมระบายสีสวยงามแล้วตอบคำถามค่ะตอนนี้นักเรียนต้นทางนะคะหยิบใบงานขึ้นมาได้เลยสำหรับนักเรียนต้นทางให้เปิดไปหน้าที่41ค่ะนักเรียนต้นทางเปิดไปหน้าที่41ค่ะเจอไหมคะเจอไหมคะใครยังไม่เจอไม่มีนะคะมาดูค่ะนักเรียนจะต้องวาดภาพใครบ้างนักเรียนคะหันมาค่ะนักเรียนจะต้องวาดภาพใครบ้างภาพที่1คืออะไรคะคุณครูวาดคุณครูนะคะต่อมาคือหัวหน้าชั้นหรือหัวหน้าห้องหัวหน้าห้องเรียนของเราคือใครแล้วก็วาดรูป ID ลงไปต่อมารองหัวหน้าห้องหรือรองหัวหน้าชั้นเรียนคือใครคือใครคะคือปลายใช่ไหมเด็กๆ ก็วาดปลายลงไปต่อมานักเรียนในชั้นคือใครคะคือพวกเรานี่แหละวาดมา1คนก็พอนะคะวาดตัวเองลงไปก็ได้แล้วก็ระบายสีให้สวยงามต่อมามาตอบคำถามด้านล่างข้อที่1ครูมีบทบาทหน้าที่ในห้องเรียนอย่างไรมีบทบาทอย่างไรคะมีบทบาทอย่างไรคะมีหน้าที่ทำอะไรสอนหนังสือหรือสอนนักเรียนข้อที่2หัวหน้าชั้นมีบทบาทหน้าที่อย่างไรมีหน้าที่อะไรคะหัวหน้าชั้น ID มีหน้าที่อะไรคะมีหน้าที่อะไรอีกมีหน้าที่อะไรเขียนลงไปข้อที่3รองหัวหน้าห้องมีหน้าที่อะไรปลายมีหน้าที่อะไรเขียนลงไปและสุดท้ายข้อที่4ค่ะนักเรียนในชั้นเรียนมีบทบาทหน้าที่อย่างไรนะคะเขียนลงไปให้เรียบร้อยตอนนี้นักเรียนเข้าใจหรือยังเข้าใจแล้วลงมือปฏิบัติได้เลยค่ะ

อ่ะไม่ต้องเขียนอ่ะตอนนี้เด็กๆ เรียบร้อยหรือยังไหนใครยังไม่เรียบร้อยไม่เรียบร้อยไม่เป็นไรนะคะแล้วนักเรียนไปทางเรียบร้อยไหมคะยังไม่เรียบร้อยไม่เป็นไรนะคะตอนนี้นักเรียนฟังคุณครูค่ะแล้วก็วางดินสอลงวางดินสอลงนะคะคุณครูจะเฉลยใบงานให้นะคะเป็นแนวคำตอบให้นักเรียนด้วยคุณครูบอกว่าอะไรคุณครูบอกว่าให้นักเรียนวาดภาพสมาชิกในห้องเรียนในห้องเรียนของเรานะคะว่ามีใครบ้างเริ่มตั้งแต่คุณครูนะคะวาดรูปคุณครูลงไปคุณครูประจำชั้นของเรานะคะเป็นใครวาดลงไปนะคะนักเรียนไปทางนะคะก็วาดสมาชิกที่อยู่ในห้องเรียนของเรานะคะต่อไปใครคะหัวหน้าชั้นหัวหน้าชั้นของเราคือใครคือไอดีก็วาดไอดีลงไปต่อมาเป็นใครคะรองหัวหน้าก็คือปลายใช่ไหมและสุดท้ายก็วาดนักเรียนที่อยู่ในชั้นเรียนค่ะตอนนี้นะคะนักเรียนฟังค่ะหยุดเขียนแล้วหันหน้ามาหาคุณครูค่ะมานักเรียนวาดภาพเรียบร้อยแล้วนะคะวาดภาพเกี่ยวกับสมาชิกในห้องเรียนของเราเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนมาตอบคำถามค่ะมีทั้งหมด4ข้อด้วยกันข้อที่1ครูมีบทบาทหน้าที่ในห้องเรียนอย่างไรมีหน้าที่อะไรคะสอนหนังสือค่ะนักเรียนก็เขียนลงไปเลยนะคะว่ามีหน้าที่สอนหนังสือนะคะข้อที่2หัวหน้าชั้นมีบทบาทหน้าที่อย่างไรคือช่วยดูแลสมาชิกในห้องเรียนนะคะดูแลสมาชิกในห้องเรียนของเราข้อที่3รองหัวหน้าชั้นมีบทบาทหน้าที่อย่างไรมีบทบาทหน้าที่อย่างไรคะช่วยดูแลสมาชิกในห้องเรียนค่ะและสุดท้ายค่ะข้อที่4นักเรียนในชั้นเรียนมีบทบาทหน้าที่อย่างไรพวกเรามีหน้าที่อะไรคะตั้งใจเรียนหนังสือแล้ววันนี้นักเรียนตั้งใจเรียนหนังสือหรือยังตั้งใจเรียนหนังสือแล้วใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะถ้านักเรียนคนไหนยังทำไม่เรียบร้อยนำกลับไปทำเป็นการบ้านนะคะตอนนี้ให้นักเรียนเก็บไปงานได้เลยค่ะเก็บได้เลย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เรียบร้อยไหมคะมาดูค่ะเราจะมาช่วยกันสรุปเรียนกันวันนี้นักเรียนได้เรียนเรื่องอะไรคะถูกต้องค่ะเรียนเรื่องสมาชิกในโรงเรียนของเราค่ะสมาชิกในโรงเรียนของเรานะคะประกอบไปด้วยผู้อำนวยการโรงเรียนคุณครูนักเรียนและบุคคลอื่นๆค่ะซึ่งแต่ละคนก็จะมีบทบาทและหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในโรงเรียนค่ะซึ่งแต่ละคนจะมีหน้าที่และบทบาทที่แตกต่างกันออกไปและโครงสร้างของโรงเรียนแต่ละโรงเรียนก็จะมีลักษณะคล้ายๆกันหรือลักษณะที่แตกต่างกันออกไปนะคะขึ้นอยู่กับจำนวนสมาชิกในโรงเรียนนั้นๆด้วยค่ะบทเรียนในครั้งต่อไปนักเรียนจะได้เรียนในเรื่องความสัมพันธ์ของสมาชิกในโรงเรียนสิ่งที่ต้องเตรียมในครั้งต่อไปนะคะคือใบงานที่6เรื่องโรงเรียนของฉันค่ะวันนี้นักเรียนได้ความรู้ไปแล้วนะคะและอย่าลืมกลับไปทบทวนความรู้ในวันนี้ด้วยนะคะเกี่ยวกับโครงสร้างโรงเรียนของเรานะคะว่าโรงเรียนของเรามีใครบ้างและแต่ละคนทำหน้าที่และมีบทบาทอะไรนะคะอย่าลืมกลับไปทบทวนและอย่าลืมกลับไปทำงานที่ยังไม่เสร็จด้วยนะคะแล้วนำมาส่งคุณครูในวันต่อไปค่ะวันนี้นักเรียนมีคำถามหรือข้อสงสัยไหมคะไม่มีเลยนะคะแล้วนักเรียนไปทางล่ะคะมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือไม่ถ้านักเรียนมีคำถามหรือข้อสงสัยสามารถสอบถามคุณครูปลายทางได้เลยค่ะถ้าวันนี้นักเรียนไม่มีคำถามหรือข้อสงสัยคุณครูหนูขอลานักเรียนไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์เซฟตี้คิดตอนเดินทางเท้าให้ปลอดภัย
2: อุ๊ยจดหมายมาแปะไปดูกันไหนเปิดดูสิ
3: อะไรอ่ะ
2: นี่ถูกใจบวกเอย่า
3: เดี๋ยวพี่อ่านให้มาทางเดินผจญภัยลากขุมทรัพย์คำสั่งจงเดินตามลูกศรเพื่อเข้าสู่เกม
4: เฮ้ยผจญภัยเหรออ
3: ยากเล่นจัง
2: ผจญภัยอ่ะ
3: เฮ้ยไม่มีลูกศรป่ะเราไปเล่นเกมกันเถอะ
2: ด่านอะไรเนี่ยด่านที่1เกะกะจังทำยังไงดีเอย่าไปกัน
3: ใช่ต้องสอน
2: ใจระวังเก็บกับชิงด้วย
3: ข้ามดีๆนะอย่าชิงหนูด้วย
4: ระวังนะพี่ยัง
2: ให้มาทิ้งตรงนี้นะเนี่ยใช่ไหมตกมือเลย
3: โอ้โหถังขยะอีก
2: โอ้โหเมื่อกี้ก็เพิ่งถังขยะไปเอง
3: สงสัยต้องชิดแล้วเนี่ย
2: โอ้
3: ยังยากจริ
2: งระวังนะ
3: เอ้ยไม่เคยมานั่งตรงนี้เนี่ยเออไปขออันนี้พี่เขากัน
2: พี่ค่ะพี่ค่ะ
3: รอหน่อยค่ะ
2: แป๊บเดียวได้ไหมคะไม่เป็นไรพี่ยาเราลงข้างล่างก็ได้แต่ว่าเราต้องมองให้รอบก่อนนะ
3: ไม่มีรถเปล่าเนี่ยไม่มีรถแล้วไปลงกันระวังนะโอเคขึ้นกัน
2: ไป
3: คิด
2: เย้ค่ะ
3: ที่2อยู่ไหนเนี่ย
2: เอ้านี่อยู่นี่ไงไปๆๆถึงด่านที่2แล้วด่านที่2ไม่มีทางเท้าจะเดินอย่างไรงั้นพี่ย่าเราไปกันเถอะแต่ว่าพี่ย่าต้องระวังรถนะ
3: โอเคแต่ว่าถ้าไม่มีทางเท้าเราต้องเดินชิดขอบขวาส่วนทางกับรถด้วยนะเราจะได้มองเห็นรถ
2: ได้สิพี่ย่า
3: แป๊บๆเฮ้ยเดี๋ยวๆๆเราต้องเดินเดี่ยวนะไม่งั้นรถจะชนเรา
2: โอเคก็ได้พี่ย่าเร็วๆนะ
3: ไม่ต้องวิ่งหรอกเดินตามหลังพี
2: ่โอ้ยพี่ย่าร้อนหนูกลัวไปเร็วเร็วสิไปเร็วเร็ว
3: อย่าวิ่งเดินเฉยเฉยไม่ต้องกลัวอยู่กับพี่เฮ้ยเราทำสำเร็จแล้วหรอ
2: เย
3: ้ไปด่านที่3กัน
2: โอเคไป
3: เฮ้ยมีด่านที่3เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน้องต้องเดินดังพี่นะ
2: โอเคทำไมหนูโดนทำด่อยเลยหนูดังเฮ้ย
3: ดัง
2: หนูค่ะ

0: ทีนี้เท่ากับว่าเด็กๆเนี่ยก็มีความรู้ในเรื่องของการเดินเท้าที่ปลอดภัยที่ถูกต้องแล้วนะคะทีนี้รางวัลของผู้ชนะพี่หนิงมีมาให้กับพวกเราด้วยหลับตาสิโอเคลืมตาได้เปิดดูเลยว่าข้างในมีอะไร
1: ทางเดินผจญภัยล่าขุนทรัพย์ข้างสั่งจงเดินกลับไปทางเดิม
0: ดีใจมากอ้าวทำไมอ่ะ
2: ไม่ดีใจเลยร้อนก็ร้อนผิวหนูเสียหมดเลยต้องเดินกลับอีก
0: หยอกนะล้อเล่นจริงๆพี่หนิงมีรางวัลของจริงให้พวกเราด้วยนะตามไปดูกันดีกว่า

0: แต่ก่อนที่จะรู้ว่าข้างในมีอะไรนะเดี๋ยวเรามาทบทวนความรู้กันก่อนดีไหม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: วันนี้เด็กๆผ่านกันมาทั้งหมดทั้ง3ด่านใช่ไหมสนุกไหม
1: สนุกมากค่ะ
0: งั้นวิธีการเดินเท้าที่ปลอดภัยมีอะไรบ้าง
1: เดินบนทางเท้าค่ะ
0: ถูกต้องค่ะถ้ามีฟุตบาทหรือทางเท้าเราต้องเดินบนฟุตบาทนะคะเพราะว่ารถจะได้ไม่ชนเราแต่ว่าถ้าไม่มีฟุตบาทเด็กๆจะเดินยังไงดี
2: ต้องมองซ้ายมองขวาแล้วก็เดินขึ้นถนนค
0: ่
2: ะ
0: ถ้าไม่มีฟุตบาทนะคะมีไหลทางแคบๆอย่างเงี้ยเด็กๆก็จะต้องเดินให้ห่างจากรถให้มากที่สุดแล้วก็เดินสวนทางกับรถเพราะว่าเราจะได้มองเห็นรถนะถ้าเราเดินหันหลังให้รถเนี่ยเราจะมองเห็นรถนะ
2: อย่างที่พี่ย่าบอกจริงด้วย
0: ใช่ไหมแล้วก็ถ้าเราเดินบนฟุตบาทมาอย่างเงี้ยแล้วเราเจอสิ่งกีดขวางอะถังขยะเอ่ยหลุมบ่อเอ่ยแล้วเราจะทำยังไงดี
2: ต้องมองซ้ายมองขวาแล้วก็เดินลงถนนแล้วค่อยขึ้นมาฟุตบาทใหม
0: ่ถูกต้องค่ะถ้าสิ่งกีดขวางบนฟุตบาทนั้นอะเด็กๆพอที่จะเดินข้ามมันไปได้นะคะก็อยากที่จะให้เดินข้ามแล้วเดินบนฟุตบาทต่อนะคะแต่ถ้ามันขวางซะจนเราเดินต่อไม่ได้จริงๆเนี่ยเราก็มองขวาซ้ายขวาให้ดีว่ามันไม่มีรถมาแล้วเราก็เดินลงไปถนนแล้วก็รีบขึ้นมาบนฟุตบาทให้เร็วที่สุดนะคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วถ้าเกิดว่าเรามีน้องเล็กๆเดินไปด้วยอย่างเงี้ยเราจะทำยังไงดีเวลามีน้องเดินไปด้วย
2: ให้น้องอยู่ข้างหลัง
0: เราต้องจับมือน้องใช่ไหมคะแล้วก็ให้น้องเดินด้านในของถนนแล้วเราเดินด้านนอกนะคะเพราะอะไรรู้ไหม
2: เพราะว่าเดี๋ยวรถชน
0: เพราะว่าถ้าเราไม่จับมือน้องเนี่ยเดี๋ยวน้องอาจจะวิ่งลงไปที่บนถนนแล้วก็ถูกรถชนได้เพราะฉะนั้นจับมือน้องไว้ให้แน่นๆด้วยนะคะเก่งมากเลยทีนี้ตามสัญญาอยากได้ปะ
2: อยากได้ค่ะ
0: โอเคงั้นเรามาเปิดพร้อมกันดีไหมหนึ่งสองสามเอาเลยมะกินเลยมะโอเคค่ะมาเลยอ่ะคนละแท่งเลยเอาสิไงชื่อตอนกลับบ้านเราอย่าลืมเดินบนฟุตบาทกันด้วยนะโอเคไหมโอเค

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.co.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

หลายๆคนอาจจะสงสัยนะคะว่างานในช่วงแรกของในหลวงรัชกาลที่9น่าสนใจอย่างไรทำไมเราจึงต้องมาเล่าเรื่องราวในช่วงเวลานี้ของพระองค์ท่านซึ่งความน่าสนใจของเรื่องราวนี้อยู่ตรงที่ว่าเราจะได้เห็นว่าท่านทำสิ่งต่างๆมาได้อย่างไรนะคะและการเริ่มต้นการทำงานในสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อนพระองค์ท่านทรงจัดการกับปัญหาเหล่านี้อย่างไรบ้างถ้าจะให้เทียบเคียงให้เห็นภาพนะคะตำแหน่งพระมหากษัตริย์นั้นคงเหมือนผู้บริหารองค์กรสักองค์กรนึงที่ใหญ่มากๆดังนั้นการศึกษางานในช่วงแรกของพระองค์ท่านจึงเป็นเหมือนการมาเรียนรู้วิธีการเริ่มทำงานซึ่งเราเชื่อว่าจะสามารถนำไปปรับใช้กับชีวิตของเราได้ไม่มากก็น้อยค่ะ

จะให้เข้าใจเรื่องราวเกี่ยวกับงานช่วงแรกของในหลวงรัชกาลที่9อย่างถ่องแท้นะคะก็คงต้องพาทุกคนย้อนเวลากลับไปในช่วงปี2489ถึง2512ค่ะหลังจากที่ในหลวงรัชกาลที่9ขึ้นครองราชต่อจากรัชกาลที่8สิ่งที่ท่านทำสิ่งแรกคือการกลับไปทรงศึกษาต่อนะคะเพื่อที่จะได้กลับมาปกครองประเทศได้ซึ่งในช่วงที่เสด็จกลับไปทรงศึกษาต่อนั้นก็เกิดเหตุการณ์ที่เป็นเรื่องเล่าที่หลายคนน่าจะเคยได้ยินมาว่าในขณะที่รถพระที่นั่งเคลื่อนผ่านประชาชนที่รอทรงเสด็จกลับไปศึกษาต่ออยู่ๆก็มีเสียงจากประชาชนคนหนึ่งตะโกนว่าในหลวงอย่าละทิ้งประชาชนซึ่งต่อมาพระองค์ท่านก็ทรงนำเรื่องราวนี้มาบันทึกไว้ในพระราชนิพนธ์เรื่องเมื่อข้าพเจ้าจากสยามสู่สวิตเซอร์แลนด์โดยพระองค์ได้พระราชนิพนธ์ถึงเหตุการณ์นั้นว่าเมื่อพระองค์ทรงได้ยินสิ่งที่ประชาชนร้องออกมานั้นพระองค์ท่านเองก็ทรงอยากจะร้องตอบกลับไปถึงประชาชนเช่นกันว่าเมื่อประชาชนไม่ละทิ้งพระองค์พระองค์จะละทิ้งประชาชนได้อย่างไรซึ่งคำที่ราษฎรผู้นั้นกราบบังคมทูลและสิ่งที่พระองค์ตั้งใจจะตอบกลับมาจึงเป็นเสมือนคำมั่นสัญญาระหว่างพระเจ้าแผ่นดินกับประชาชนคนไทยนั่นเองค่ะ

จากพระชันษาประมาณ 18,000 ษาถ้าเป็นเด็กหนุ่มธรรมดาส่วนมากก็คงอยู่ในวัยเรียนนะคะวัยแห่งความสนุกร่าเริงแบบวัยรุ่นค่ะมีความเป็นอิสระแต่กับในหลวงรัชกาลที่9แทนที่จะทรงมีอิสระที่จะเลือกศึกษาในวิชาที่ต้องพระราชประสงค์แต่เพราะด้วยหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบจึงทำให้วิถีการศึกษาของพระองค์ต้องเปลี่ยนแปลงตามไปด้วยค่ะจากแนวทางการศึกษาวิทยาศาสตร์ที่โปรดปรานกับต้องมาทรงศึกษาตามแนวทางที่จำเป็นของหน้าที่ซึ่งก็ทำให้พระองค์ท่านต้องทรงเรียนวิชาประวัติศาสตร์และเรียนเรื่องทางสังคมเช่นการเมืองการปกครองเพิ่มเติมเข้าไปด้วยนะคะและตลอด3ปีที่พระองค์ท่านเสด็จกลับไปศึกษาต่อนั้นก็เกิดเหตุการณ์สำคัญมากมายค่ะทั้งเหตุการณ์ที่พระองค์ท่านประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์จนทำให้พระองค์ท่านต้องเสียพระเนตรขวาไปแต่เหตุการณ์นั้นก็ทำให้พระองค์ท่านรู้ว่าผู้หญิงที่ท่านทรงรักนั้นคือหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์กิติยากรโดยทรงพระราชทานเหตุผลว่าเมื่อทรงฟื้นคืนพระสติครั้งแรกนั้นทรงระลึกถึงบุคคลเพียง2คนคือสมเด็จพระบรมราชชนนีและหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ซึ่งระหว่างที่ประทับรักษาพระองค์อยู่นั้นนอกจากสมเด็จพระบรมราชชนนีและพระเชษฐภคินีแล้วยังมีหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ร่วมเฝ้าพระอาการอยู่ด้วยค่ะจึงเป็นผลให้ความสัมพันธ์ที่มีมาแต่เดิมแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นและทรงมั่นกันในเวลาต่อมาค่ะ

ซึ่งในระหว่างที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงศึกษาต่ออยู่นั้นพระองค์ท่านก็ยังคงระลึกถึงคนไทยอยู่เสมอนะคะนั่นจะเห็นได้จากข้อความในพรปีใหม่เมื่อปีพ.ศ. 2493ค่ะที่พระองค์ได้ทรงพระราชทานมาสู่ชาวไทยในขณะนั้นเองนะคะ

0: และเมื่อทรงเรียนจบเรียบร้อยแล้วพระองค์ท่านจึงกลับมาทำพิธีพระบรมราชาภิเษกรับหน้าที่เป็นพระมหากษัตริย์ของประเทศไทยอย่างสมบูรณ์ตามคำมั่นสัญญาที่พระองค์ท่านเคยพระราชทานให้กับชาวไทยไว้ค่ะ
1: วันที่5พฤษภาคม2493เวลา 9:30 น.เสด็จพระราชดำเนินมายังพระที่นั่งอมรินทราวินิชัยทรงจุดธูปเทียนถวายนมัสการพระศรีรัตนตรัยแล้วเสด็จพระราชดำเนินขึ้นพระที่นั่งไพศาลทักษิณนิมนต์สมเด็จพระสังฆราชสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์สมเด็จพระมหาวีระวงศ์สมเด็จพระพุทธจารย์และสมเด็จพระวรรณรัตน์ขึ้นประทับและนั่งอาสนะทรงจุดธูปเทียนเพื่อนมัสการพระศรีรัตนตรัยสมเด็จพระสังฆราชฝ่ายศิลป์ทรงศิลป์แล้วเสด็จพระราชดำเนินเข้าสู่หอพระสุราลัยพิมานเพื่อทรงเสวยสัพพัฒน์

หลังจากบรมราชาภิเษกนะคะช่วงเวลาต่อจากนี้นี่เองค่ะที่งานในช่วงแรกของพระองค์ท่านได้เริ่มต้นขึ้นจริงๆประเด็นที่น่าสนใจก็คือจากข้อมูลทั้งหลายที่คนส่วนใหญ่รับรู้กันมักจะบอกว่างานช่วงแรกของในหลวงรัชกาลที่9นั้นเป็นงานเกี่ยวกับสาธารณสุขค่ะซึ่งในความเป็นจริงแล้วนะคะท่านทำหลายอย่างมากกว่านั้นค่ะเพราะถ้าเรามองย้อนไปในบริบทในช่วงนั้นเราจะเห็นได้ว่าขั้วอำนาจทางการเมืองยังไม่นิ่งสิ่งที่ในหลวงรัชกาลที่9จะทรงทำได้ในช่วงแรกจึงค่อนข้างจำกัดอยู่แค่ในวังและทีมงานที่จะเข้ามาช่วยพระองค์ท่านไม่มากเหมือนกับที่เราเห็นในสื่อช่วงหลังๆนะคะคือช่วงปี2530ขึ้นไปค่ะงานช่วงแรกของในหลวงรัชกาลที่9นะคะจากปีพ.ศ. 2489ถึง2497ก็จะพบว่าพระองค์ท่านทรงเห็นว่างานด้านสาธารณสุขนั้นสำคัญและจำเป็นต้องทำเป็นอย่างแรกๆค่ะแต่ในขณะเดียวกันนะคะท่านก็เริ่มงานพัฒนาด้านอื่นๆไปด้วยโดยมีแง่มุมที่น่าสนใจอย่างมากคือแง่มุมของการประชาสัมพันธ์ค่ะซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับยุคปัจจุบันนะคะการที่เราจะเข้ามาบริหารงานสักองค์กรหนึ่งสิ่งที่จำเป็นก็คือเราต้องรู้จักคนในองค์กรก่อนและต้องทำให้คนในองค์กรรู้จักเราค่ะดังนั้นสิ่งที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงเลือกทำในตอนนั้นนะคะคือการจัดรายการวิทยุอส.อักษรย่ออส.มาจากคำว่าอัมพรสถานค่ะต่อมาเมื่อปีพ.ศ. 2500นะคะจึงย้ายไปอยู่ในบริเวณพระตำหนักจิรดาระโหฐานพระราชวังดุสิตค่ะในระยะแรกนะคะพระองค์ท่านทรงปรับเครื่องส่งวิทยุด้วยพระองค์เองทรงจัดรายการทรงเปิดแผ่นเสียงทรงบันทึกรายการดนตรีของนักเรียนวงดนตรีไทยวงดนตรีข้าราชบริพารและมีพระราชดำริให้จัดการแสดงดนตรีนักเรียนนิสิตนักศึกษาเพื่อผู้เล่นผู้ฟังได้ผ่อนคลายในยุคที่ประเทศไทยยังไม่มีโทรทัศน์หรือกิจกรรมบันเทิงที่หลากหลายค่ะและเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในภูมิภาคต่างๆสถานีวิทยุอส.ก็ร่วมกับสถานีวิทยุจส.กรมการทหารสื่อสารถ่ายทอดข่าวพระราชกรณียกิจให้ประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและภูมิภาคได้ยินพระสุรเสียงเมื่อมีพระราชดำรัสแก่ประชาชนในจังหวัดนั้นๆค่ะซึ่งในยุคนั้นนะคะสื่อวิทยุถือเป็นสิ่งที่อยู่ในชีวิตประจำวันของคนทั่วไปค่ะนั่นจึงทำให้ประชาชนได้ทำความรู้จักพระองค์ท่านไปด้วยค่ะซึ่งการเริ่มจัดวิทยุนั้นได้ทำให้พระองค์ท่านเรียนรู้ความเป็นอยู่ของคนไทยและต่อยอดการทำงานด้วยการลบข้อจำกัดของการสื่อสารทางวิทยุที่เป็นการสื่อสารทางเดียวนะคะพระองค์ท่านทรงเริ่มมีปฏิสัมพันธ์กับประชาชนด้วยเสียงดนตรีด้วยการเปิดโอกาสให้ผู้ฟังโทรเข้ามาขอเพลงได้ซึ่งนับเป็นครั้งแรกของวิทยุในประเทศไทยเลยนะคะที่มีการเปิดสายโทรศัพท์ให้โทรเข้ามาขอเพลงได้ค่ะที่ทรงจัดรายการดนตรีนั้นก็เพื่อให้ผู้ฟังได้ผ่อนคลายสบายใจโดยเฉพาะในช่วงที่มีปัญหานักเรียนวัยรุ่นก่อเหตุทะเลาะวิวาทในยุคนึงนะคะ

ทรงมีความห่วงใยและมีพระราชประสงค์ให้ดนตรีช่วยกล่อมเกลาจิตใจได้อีกทางค่ะและอีกเรื่องที่น่าสนใจนะคะคือการที่พระองค์ท่านทรงใช้วิทยุเป็นเครื่องมือในการพัฒนางานด้านสาธารณสุขไปด้วยค่ะโดยการแจ้งข่าวสารและการระดมทุนเพื่อช่วยเหลือด้านสาธารณสุขในพื้นที่ที่ขาดแคลนเช่นในปีพ.ศ. 2495นะคะโรคไขสันหลังอักเสบหรือโปลิโอระบาดก็มีการระดมทุนความช่วยเหลือผ่านสถานีทำให้เกิดทุนโปลิโอสงเคราะห์ขึ้นในที่สุดค่ะเมื่อพูดถึงวิธีการทำงานในด้านสาธารณสุขของในหลวงรัชกาลที่9นะคะพระองค์ท่านทรงมีวิธีการทรงงานที่หลากหลายค่ะและหลายเรื่องก็สร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับชีวิตของคนไทยมากมายทั้งการเริ่มตั้งโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทานและอีกหนึ่งเรื่องเลยนะคะที่เจ๊ว่าน่าสนใจมากๆเลยก็คือเรื่องของหุ่นยนต์คุณหมอค่ะซึ่งในปัจจุบันนะคะถ้าเราพูดถึงหุ่นยนต์เนี่ยดูจะไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดอะไรเลยใช่ไหมคะเพราะเราได้เห็นหุ่นยนต์ในโทรทัศน์บ้างตามร้านขายของเล่นเด็กบ้างหุ่นยนต์บางอย่างมีรูปร่างหน้าตาประหลาดเหาะเหินเดินอากาศได้มีสีสันแปลกๆมีกำลังมหาศาลสารพัดแต่ถ้าจะพูดถึงหุ่นยนต์เมื่อ50ปีก่อนนี้ก็คงมีแต่คนยิ้มเพราะคิดว่าเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้นะคะยิ่งเป็นหุ่นยนต์ที่ตัวใหญ่เท่าคนด้วยแล้วยิ่งคล้ายกับความฝันมากกว่าค่ะแต่ในหลวงรัชกาลที่9นะคะได้ทรงทำความฝันให้เป็นความจริงแล้วเมื่อ50ปีก่อนค่ะเมื่อพระองค์ท่านได้พระราชทานเงินจำนวน 20,000 บาทให้วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพซึ่งปัจจุบันคือสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพค่ะสร้างหุ่นยนต์ให้สามารถเดินได้พูดได้ตอบปัญหาด้านสุขภาพได้สำเร็จมาแล้วนะคะซึ่งหุ่นนี้นะคะทำงานโดยใช้วิทยุบังคับจากระยะไกลค่ะสามารถยกมือซ้ายมือขวาไหว้ได้เดินได้พูดโต้ตอบได้นะคะเป็นหุ่นผู้ชายซึ่งพระองค์ท่านก็ให้หุ่นตัวนี้มาใส่เสื้อกาวแถมที่หน้าอกเนี่ยยังมีติดตรากาชาดสีแดงมีเครื่องฟังของคุณหมอที่ใช้ตรวจคนไข้ด้วยนะคะเรียกว่าแต่งตัวเหมือนคุณหมอเลยทีเดียวค่ะเมื่อสร้างเสร็จในปี2502นะคะในที่สุดหุ่นยนต์คุณหมอนี้ก็ออกไปทำหน้าที่เป็นประชาสัมพันธ์ประจำการอยู่ที่งานกาชาดได้ผลตอบรับอย่างดีเพราะเป็นของแปลกใหม่ทั้งยังสร้างด้วยฝีมือคนไทยด้วยนะคะซึ่งหุ่นยนต์คุณหมอพระราชทานนี้ได้ช่วยเชิญชวนให้คนมาร่วมงานกาชาดทั้งยังสร้างความสนุกสนานให้ผู้มาร่วมงานมีคนเดินตามเป็นแถวๆใครๆก็อยากมาดูและฟังหุ่นยนต์คุณหมอตอบคำถามกันทั้งนั้นเลยค่ะอีกหนึ่งเรื่องด้านสาธารณสุขที่เจ๊อยากจะเล่านะคะก็คือเรื่องที่ทรงแก้ปัญหาเกี่ยวกับโรคเรื้อนค่ะโดยทรงเริ่มให้ความสนใจโรคเรื้อนเมื่อครั้งเสด็จเยี่ยมราษฎรในภาคอีสานนะคะซึ่งที่นี่มีอัตราผู้ป่วยโรคเรื้อนสูงกว่าที่อื่นๆพระองค์ท่านทรงเห็นว่าโรคเรื้อนนี้เป็นโรคที่น่าสงสารค่ะคนในสังคมตอนนั้นนะคะหวาดกลัวกันมากถึงขนาดไม่ให้ผู้ป่วยโรคเรื้อนเดินผ่านที่ของตนเพราะโรคนี้ติดต่อได้ทางน้ำเหลืองเสมหะแม้กระทั่งการไอจามค่ะสมัยนั้นโรคเรื้อนรุนแรงกับชีวิตมากกว่าโรคเอดส์ในปัจจุบันอีกนะคะจึงทรงเห็นว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องจัดการเมื่อทรงทราบว่าถ้าจะเร่งรัดให้การรักษาโรคนี้ในประเทศไทยให้เร็วขึ้นจาก12ปีเป็น8ปีนั้นจะต้องสร้างสถาบันวิจัยโรคเรื้อนค่ะก็ทรงบริจาคเงินส่วนพระองค์เพื่อดำเนินการทันทีนอกจากนี้ยังทรงเห็นว่าจะต้องทำให้ประชาชนเข้าใจว่าคนติดโรคเรื้อนเนี่ยไม่ได้น่ารังเกียจจึงทรงให้คนเป็นโรคเรื้อนรินน้ำใส่แก้วถวายให้พระองค์ท่านดื่มทั้งยังทรงจับมือคนเป็นโรคเรื้อนเพื่อให้ทุกคนเห็นสถานการณ์จึงค่อยๆ คลี่คลายขึ้นค่ะจนท้ายที่สุดนะคะจึงมีการจัดตั้งสถาบันราชประชาสมาสัยเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเรื้อนรวมถึงดูแลคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและครอบครัวหลังการรักษาโดยเฉพาะขึ้นในปี2501จนโรคเรื้อนค่อยๆจากประเทศไทยในที่สุดค่ะเนื่องจากในหลวงรัชกาลที่9นะคะทรงให้ความสำคัญกับการศึกษาของประชาชนมากงานด้านการศึกษาจึงเป็นอีกหนึ่งงานที่ทรงดำเนินการเป็นเรื่องแรกๆตั้งแต่ที่ทรงขึ้นครองราชย์ได้ไม่กี่ปีโดยทรงใช้กุศโลบายหลายอย่างให้คนหันมาสนใจเรื่องการศึกษาค่ะ
ดยเฉพาะการศึกษาขั้นสูงอย่างเช่นการพระราชทานปริญญาบัตรซึ่งทรงริเริ่มให้มีขึ้นที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อวันที่21พฤษภาคมพ.ศ. 2493ค่ะต่อมาก็ทรงพระราชทานปริญญาบัตรให้นิสิตนักศึกษาและนักเรียนทหารมหาวิทยาลัยอื่นๆด้วย

0: และพระบรมราโชวาทจะเป็นแรงบันดาลใจให้นักศึกษาแม้ช่วงที่ทรงประชวรและบรรดาหมอลงความเห็นให้ทรงลดพระราชกรณียกิจต่างๆลงพระองค์ท่านก็ยังทรงยืนยันว่าอยากจะไปแม้ต้องนั่งรถเข็นก็จะไปทรงตรัสว่าฉันยังมีแรงอยู่เพราะฉะนั้นทำเถอะ
1: แม้จะต้องเหนื่อยยากหรือมีอุปสรรคขัดขวางมากมายเพียงใดก็ต้องไม่ย่อท้อถอยหลังหากบักบันมุ่งหน้ากระทำไปจนบรรลุผลตามที่มุ่งหมายจึงขอให้ท่านทั้งหลายผู้มีความรู้และความคิดพร้อมอยู่ได้พิจารณาสิ่งที่พูดนี้ให้เข้าใจแล้วนำไปปฏิบัติให้เป็นประโยชน์ในการสร้างสรรค์อนาคตที่มั่นคงวัฒนาให้แก่ตนเองและชาติบ้านเมืองต่อไป

นอกจากการพระราชทานปริญญาแล้วยังทรงพระราชทานทุนต่างๆเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสเรียนสูงๆด้วยนะคะโดยเริ่มจากทุนภูมิพลซึ่งพระราชทานให้นิสิตนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และทรงฟื้นฟูทุนเล่าเรียนให้นักเรียนที่เรียนดีไปศึกษาต่อต่างประเทศรวมถึงทุนอานันทมหิดลซึ่งเริ่มพระราชทานแก่นิสิตนักศึกษาที่มีความสามารถยอดเยี่ยมและมีคุณธรรมให้ได้มีโอกาสศึกษาจนถึงขั้นสูงสุดในประเทศที่มีมหาวิทยาลัยที่เชี่ยวชาญในสาขานั้นๆค่ะทุนอานันทมหิดลนี้นะคะเป็นทุนให้เปล่าค่ะเพราะทรงเชื่อมั่นว่าความผูกพันทางจิตใจมีความสำคัญกว่าสัญญากระดาษที่สำคัญทรงมั่นใจว่าผู้ได้รับทุนจะกลับมารับใช้ชาติค่ะโดยก่อนที่ผู้รับทุนจะไปนั้นนะคะก็จะมีโอกาสได้เข้าเฝ้าในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งพระองค์ก็จะทรงให้คำแนะนำวิธีการใช้ชีวิตในต่างประเทศทางด้านการเรียนและความประพฤติชีวิตในโรงเรียนรวมถึงการใช้ชีวิตทั่วไปซึ่งบางครั้งเป็นเวลายาวนานกว่าถึง2ชั่วโมงค่ะความเอาใจใส่ในเรื่องการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่9นะคะทำให้ตอนนี้กลายเป็นเรื่องปกติในประเทศไทยไปแล้วที่เยาวชนจะเรียนจนจบปริญญาตรีเป็นอย่างน้อยค่ะอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจนะคะและน่ายึดถือตามมากๆเลยก็คือการริเริ่มทดลองแก้ไขปัญหาอย่างที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงทำซึ่งจะเห็นว่าทรงมองไปยังอนาคตแล้วว่าถ้าจะพัฒนาประเทศนี้ให้ดีได้ท่านจำเป็นจะต้องมีความรู้ในเรื่องพื้นฐานของความเป็นอยู่ของคนไทยซึ่งประกอบอาชีพเกษตรกรค่ะดังนั้นเรื่องดินและน้ำจึงเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ท่านทรงเรียนรู้ในงานช่วงแรกค่ะซึ่งเราสามารถเรียนรู้วิธีคิดนี้ได้จากเรื่องเขาเต่าค่ะที่ท่านทรงทดลองและศึกษาอย่างจริงจังเรื่องราวมีอยู่ว่าในช่วงฤดูร้อนของทุกๆปีนะคะในหลวงรัชกาลที่9จะเสด็จไปประทับที่วังไกลกังวลและโปรดที่จะขับรถสำรวจพื้นที่รอบๆซึ่งยังกันดารเป็นถนนลูกรังเพื่อไปดูวิถีชีวิตของชาวบ้านแถบนั้นนะคะขณะที่รถจี๊ปที่ทรงขับด้วยพระองค์เองเกิดไปติดหล่มโคลนอยู่บริเวณหมู่บ้านเขาเต่าอันแห้งแล้งนะคะโชคดีค่ะที่มีกลุ่มเด็กผู้ชายที่เลี้ยงวัวอยู่แถวนั้นมาพบเข้าและช่วยดันรถขึ้นจากหล่มแต่เด็กเหล่านี้มีน้ำใจช่วยเหลือคนแปลกหน้าโดยที่ไม่มีใครรู้ว่าคนที่ตัวเองช่วยอยู่นั้นเป็นใครจนท่านหยิบแบงค์ขึ้นมาถามว่าเคยเห็นคนในแบงค์นี้ไหมเหมือนเราไหมเด็กๆถึงรู้ว่านี่คือในหลวงรัชกาลที่9ของพวกเขานั่นเองค่ะแต่สุดท้ายนะคะแรงเด็กๆก็ไม่พอเข็นรถขึ้นมาได้ค่ะในหลวงรัชกาลที่9จึงต้องเขียนจดหมายให้ถือไปส่งคุณครูที่โรงเรียนเพื่อหาคนมาช่วยเพิ่มคุณครูเมื่อเปิดจดหมายอ่านนะคะก็พากันตกใจรีบมาช่วยกันเข็นรถขึ้นค่ะเหตุการณ์ครั้งนี้นะคะนอกจากจะสร้างความประทับใจให้ไม่รู้ลืมแก่ชาวบ้านที่ได้เฝ้าและช่วยกันเข็นรถของพระองค์ท่านแล้วอุปสรรคที่พระองค์ท่านประสบเองยังกระตุ้นให้ทรงสนใจที่จะพัฒนาพื้นที่เขาเต่าขึ้นค่ะความจริงนะคะพระองค์ท่านเสด็จมายังพื้นที่ที่นี่หลายครั้งแล้วและทรงสังเกตเห็นความยากลำบากของชาวบ้านที่ไม่มีน้ำจืดใช้ต้องไปเดินหาน้ำมาจากที่ไกลๆพื้นที่ทำการเกษตรก็ถูกน้ำเค็มซัดเวลาน้ำทะเลขึ้นทำให้ปลูกพืชไม่ได้ดีผลผลิตเสียหายค่ะช่องทางหารายได้ก็มีเพียงเก็บหอยขายเวลาน้ำลงก็เกิดปัญหาอีกเพราะเกิดพื้นที่ชื้นแฉะแบบเดียวกับที่ทำให้รถพระองค์ท่านติดลมจึงทรงคิดริเริ่มที่จะจัดการน้ำในพื้นที่อันห่างไกลนี้โดยสร้างอ่างเก็บน้ำเขาเต่าขึ้นเพื่อช่วยให้ชาวบ้านมีน้ำจืดไว้ใช้กินใช้ดื่มทำการเกษตรและใช้ประโยชน์จากพื้นที่ค่ะโครงการอ่างเก็บน้ำเขาเต่านะคะถือเป็นโครงการในพระราชดำริด้านการจัดการน้ำโครงการแรกหลวงรัชกาลที่9ที่ทรงลองแก้ปัญหาของชาวบ้านในพื้นที่และถือ

เป็นต้นแบบที่สะท้อนให้เห็นหลักสำคัญของโครงการในพระราชดำริที่ในหลวงรัชกาลที่9พยายามและใส่ใจในการช่วยแก้ปัญหาให้ชาวบ้านในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศเลยค่ะสำหรับตัวเจี๊ยบนะคะสิ่งที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงทำเนี่ยจะรู้สึกว่าส่งผลตั้งแต่เจี๊ยบเริ่มจำความได้เลยค่ะเหมือนท่านเป็นบุคคลต้นแบบสำหรับเจี๊ยบอย่างนึงเลยก็ได้นะคะเพราะว่ายิ่งพอมาได้รู้เรื่องราวที่ท่านทำแบบรายละเอียดยิบย่อยต่างๆเนี่ยรู้สึกได้เลยว่าท่านเป็นคนที่เวลาทำอะไรต้องรู้ลึกรู้จริงและตั้งใจจริงและทำจนสำเร็จด้วยนะคะไม่ใช่แค่แบบคิดทำแล้วเลิกท่านคือต้นแบบจริงๆของคนที่มีความพยายามทำทุกอย่างได้ดีและออกมาดีเกินคาดเพราะถ้ารู้ลึกรู้จริงและทำจนสุดทางจริงๆอะค่ะซึ่งจะว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ถ้าเกิดทุกคนนำมาใช้กับชีวิตตัวเองนะคะจะเชื่อว่าทุกคนคงประสบความสำเร็จในชีวิตจริงๆอะค่ะเพราะว่าถ้าคนเราใส่ใจที่จะทำอะไรแล้วสุดท้ายถ้าเราไม่ยอมแพ้ไม่ยอมเลิกแล้วเราเชี่ยวชาญในด้านนั้นจริงๆจะเชื่อว่าทุกคนคงจะประสบความสำเร็จแบบนั้นนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงคือเห็นเรื่องความทุ่มเทของท่านนะคะคือทุกอย่างที่ท่านทำเนี่ยท่านเหนื่อยแต่คือประโยชน์เพื่อคนอื่นจริงๆแต่ท่านทรงทำให้ขนาดนั้นคือประทับใจมากๆว่าท่านเป็นผู้ให้ที่แท้จริงนะคะอย่างนึงเลยที่จะเพิ่งมารู้ตอนนี้คืออย่างที่บอกว่าท่านเป็นคนที่ชอบวิทยาศาสตร์มากแต่พอท่านต้องมาเรียนมาบริหารประเทศเนี่ยท่านต้องกลับไปเรียนสายศิลป์ซึ่งบางทีอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ท่านทรงโปรดหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ทราบนะคะแต่ว่าท่านทรงทำออกมาได้ดีมากทั้งที่บางอย่างท่านไม่ได้ชอบแต่ว่าท่านต้องทำสะท้อนอย่างหนึ่งเหมือนกันว่าค่ะว่าท่านเสียสละเพื่อประชาชนขนาดไหนก็เลยอยากให้คนไทยทุกคนนะคะมีความเพียรเอาท่านเป็นแบบอย่างทำให้ท่านภูมิใจและรู้สึกดีใจที่ได้สร้างสิ่งนี้ให้ประชาชนชาวไทยไว้ค่ะอย่างน้อยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่พวกเราคนไทยทุกคนสามารถทำเพื่อท่านได้นะคะจะเห็นได้ว่าในหลวงรัชกาลที่9ทรงเริ่มงานพัฒนาจากสิ่งใกล้ตัวและค่อยๆทำจากสิ่งที่เล็กๆที่เป็นเรื่องพื้นฐานโดยไม่ได้ทำแค่อย่างใดอย่างหนึ่งหากแต่พยายามทำสิ่งหนึ่งให้เกิดประโยชน์หลายๆอย่างบวกการทดลองในสิ่งที่ไม่รู้ซึ่งนี่คือหลักของการทำงานที่เราสามารถเอาไปปรับใช้ได้ค่ะ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพ

ร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระวิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยาพัฒน์รัตนศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

บการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

ิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง

0: วันนี้เป็นวันที่คึกคักของชาวลาหูเพราะเป็นวันสำคัญที่ชาวลาหูทุกคนต่างเฝ้ารอคอยจนมีคำกล่าวขานกันมานานในชาวลาหูว่าถ้าใครไม่โชคดีก็จะไม่ได้เห็นวันสำคัญนี้นี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราเราเป็นคนตัวเล็กๆที่มีความรู้สึกบางอย่างกับสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวเราบันทึกเรื่องราวเราเก็บเกี่ยวถ้อยคำเราร้อยเรียงและส่งต่อสิ่งเหล่านี้ด้วยปรารถนาที่จะเห็นการงอกงามในบ้านของเราที่นี่บ้านเราเราต่างรู้ว่าปีใหม่สากลคือวันที่1มกราคมวันสงกรานต์ปีใหม่ไทยคือเดือนเมษายนแต่สำหรับชาวลาหูแล้วปีใหม่จะถูกจัดขึ้นในระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมของทุกปีวันนี้ชาวลาหูทุกบ้านต่างนำข้าวเหนียวออกมาคัดเลือกคัดสรรนำสิ่งสกปรกออกจากเมล็ดข้าวและแช่น้ำไว้รอจนเวลาอาทิตย์ตกดินและเมื่อตะวันคล้อยลงถึงยามพลบค่ำทุกๆบ้านก็จะหอมฟุ้งไปด้วยกลิ่นหอมจากข้าวเหนียวที่ถูกตำผสมกับเมล็ดงาคลุกเคล้าไปกับกลิ่นไอแห่งปีใหม่ซึ่งหลายๆเชื้อชาติต่างนิยามสิ่งนี้ว่าข้าวปุกแท้จริงแล้วมันไม่ได้มีชื่อเรียกอย่างนั้นเลย
1: จะมีการตำข้าวปุก
2: ข้าวปุ๊กน
1: ี่
2: ภาษาอะไรคร
1: ับ ภาษาไทยนะครับแต่ภาษาเราก็อบทีวี
2: อ๋อภาษาเราเรียกว่าอบฟูใช่ไหม
1: ครับม
2: า
1: พู
2: ดในภาษาของคนที่อื่นเรียก
1: ครับใช่ครับ
2: ข้าวปุ๊กคือภาษาของคนที่อื่นเรียก
1: คนไทยอาจจะเรียกเมื่อมาเห็นพี่น้องเราทำอบฟูนะครับ
0: เช็คเช่นเดียวกันกับประเพณีปีใหม่ลาหูที่หลายๆคนได้ให้คำนิยามที่ผิดมาโดยตลอดว่าประเพณีกินว
2: ออาจารย์ประเพณีของเราปีใหม่นั้นหลายคนเข้าใจว่ากินวอใช่ไหมครับ
1: ครับ
2: อยากจะรู้ว่าคำว่ากินวอนี่จริงๆภาษาลาหูใช้คำนี้หรือเปล่าคร
1: ับไม่ได้ใช้เลยครับแต่ลาหูจะใช้คำว่าเคาะจาวี
2: เคาะจาวี
1: ในลักษณะของความหมายคือเคาะนี่คือหมายถึงว่าปีนะครับกินวอในลักษณะในพี่น้องลาหูไม่ได้ใช้แต่ใช้ว่าเคาะจาวีนั่นเป็นการส่งท้ายปีเก่าต้องรับปีใหม่ลักษณะนั้นครับ
2: นั่นแสดงว่าคำว่ากินวอนี่ไม่ใช่ภาษาลาห
1: ูไม่ใช่ภาษาลาหูครับ
2: เป็นภาษาอาจารย์นุ
1: ่นคนไทยอาจจะเรียกเมื่อมาเห็นพี่น้องลาหูเคาะจาวีก็อาจจะเรียกชื่อว่าเป็นกินวอหรือเปล่าเราไม่ค่อยแน่ใจนะ
0: และวันนี้เราจะพาทุกท่านมารู้จักกับประเพณีปีใหม่ของชาวลาหูซึ่งชาวลาหูเรียกประเพณีนี้ว่าเคาะจาเวหรือเรียกอีกอย่างว่าลาหูเคาะนั่นเอง
3: ลาหูเคาะจาเวสิบกว่าสิบจาเวแต่ที่ติดอยู่ฟุตีและฟุตี我顶波一次又讲你有乜地事哩？我扶梯梯咧，一靠姐又扶梯打完扶阿哥，结果小去顶个，一扶白个滑梯哩，滑梯梯咧，我过时时讲扶阿哥，你搞个去过个地牢哩，我是做位位个块，从我住个地牢咧，我过时坐梯咧，后来我过那位，我是为啥？因为那老婆哩。我反正没少的，地大的便宜呢。结果我个小家个，我附近的街的街的屋里，的街的街去鱼那里，刚好正好是哦，个咧，背后个鱼那里一家家的的。结果那我不，的卡的路的卡不诶，那不过，我不拿皮里个，那还是要多个，马皮马皮马拉多呀，再加个加买个马路西多呀。我要不拿鱼，我那老烤鱼哩，你想好老鱼，我那还来两个锅，我得烤个点老鱼来呢。
0: เมื่อถึงเทศกาลปีใหม่ ชาวลาหูทุกคนจะเดินทางกลับบ้านเกิดของตนเองแม้ว่าเขาจะออกไปทำงานอยู่ต่างถิ่นแดนไกลแค่ไหนก็ตามเพราะชาวลาหูต่างมีความเชื่อว่าหากขาดการร่วมฉลองปีใหม่ไป1ปีก็จะทำให้มีเหตุการณ์ให้ขาดโอกาสได้กลับไปร่วมฉลองอีก3ปีเลยทีเดียว
4: มีกิจกรรมหลักๆอะไรบ้างครับอาจารย์
1: ที่เข้าใจคือมีการเจกูโดะหนึ่งอย่างเนาะแล้วก็มีการเป่าแขนแล้วก็เต้นแล้วก็มีการเล่นลูกข่าง
5: ฮะค่ะ
6: เอ๊ะมากัดเชียวมากัดเลย

0: ลางอากาศที่เริ่มเย็นลงชาวบ้านหลายคนต่างก่อไฟรอคอยเพื่อค่ำคืนนี้จะได้นั่งผิงไฟพร้อมกับชมการเต้นเจโกหรือการเต้นด้วยการตีกลองประกอบฉาบและการเต้นแคนลาหูซึ่งขาดไม่ได้เลยสำหรับทุกๆปีใหม่ของชาวลาหูเด็กๆได้ตื่นเต้นกับการเต้นเจโกในคืนแรกออกมารอคอยตั้งแต่หัวค่ำ
1: ดีเคยจุดที่สมมติจะฮักคือเราฮักที่เราฮักคือเรายันยันหนูเวียนที่หมู่ก็มีชีวิตคือละลายมาให้แนวบ่าววิชีวิตคุยเสียเลยชูหน้าห้องหน้าวิชิกาอุกาขอเจ้าก็จะเทเลตัดจะโจเลยแน่จะคือคนไหนวิจิตรวิชมมติถ้าปฏิกิริยาเสียเขี้ยวปัตตาวะแนวลีเลกาตีวิจิตรวิ

0: 在九二的你那个课就不我不是家嘞，我做那个嘞，不家是家的，不家吧家的，那个不是家的，老的对大，那个个大大的后面个，就为那大个大那不好家呢，不嘛家个那么个老是，还有细节就为后面那个大的。人个那个学生都有嘞，学生过来，对有嘞嘞，对那个嘞嘞，哦，一家路一家，有味的嘛，一家是有味个腐败嘞，说没得靠下来，一家是有味，哦，味有啦嘞，一家是是味哦，一家回来味的都不得背，还有表示味个的嘛嘞，那个腐败的节目一家靠，还没过家都打味的。啊，你一家要上牛肉，我过来一下。一下去呗，家的大鱼家吃过，回来过，就那边有福田地就呗，一家里搞个就呗，个狗呗，这个里里丢里里，就呗狗个过，别个都打来个个那的车，我不管那有呗。
1: 我不管八个币啊，一个十个币。
2: ในวันศีลใหญ่ของปีใหม่ลาหูนั้นชาวลาหูทุกคนต่างพร้อมใจกันดำหัวให้กันและกันพร้อมทั้งให้คำอวยพรดีๆต่อกันอย่างมีความสุขอ
0: ย่าชอบเลยหิเตเตชิคุนดาโกเน่เหล่าพ่อเวชโยหิทื่อโกฟูพ่อเวลัดได้อย่างมาบุโตเวฟูลิสุลุลาเวโกฮาเพเวเล่เน่ใจมาเตียวใจโตชิโก้มาเลยก็ก็ยังคือใจโตก็ฟูเชมาจีว่าว่ากันให้มามาเชโก้โยกตีโยโก้คือตีกูด่าเลยตีลาเลย
2: ปีใหม่ลาหูนั้นแต่ละหมู่บ้านอาจจะไม่จำเป็นต้องจัดพร้อมกันก็ได้เพราะถ้ามีหมู่บ้านหนึ่งจัดปีใหม่หมู่บ้านอื่นๆจะสามารถไปร่วมช่วยงานให้หมู่บ้านนั้นเป็นปีใหม่ที่มีความสนุกและสมบูรณ์มากขึ้น
3: จะพอมาขอเจ้าเลยจะขอเลยเก็บเปลือกทุ่มมา
4: ฮะแล้วข้าพ่อกับเราแล้ว
3: จุกแกในพ่อเวเมื่อหน้าพ่อเวโอ้หัวเราเวนี่หมูเชื่อหมูเราเวอยู
2: การเต้นของชาวลาหูนั้นดูเหมือนว่าจะเกี่ยวข้องกับความสนุกสนานเท่านั้นแต่แท้ที่จริงแล้วยังมีความหมายมากมายที่ซ่อนวิถีชีวิตความงามและธนธรรมของลาหูไว้ในท่าเต้นเหล่านั้น
5: ความจริงแล้วขอเจ้าเวเป็นมีความหมายมากกว่านี้คือเป็นลักษณะของความสามัคคีของพี่น้องลาหูด้วยแล้วก็อาจจะอธิบายถึงพื้นเพวัฒนธรรมแล้วก็การทำอาหารกินของพี่น้องลาหูด้วยนะครับเพราะในท่าเต้นของเมื่อเป่าแขนแล้วก็ท่าเต้นเนี่ยมีการเพี้ยวไล่มีท่าของการเพี้ยวไล่แล้วก็มีการปลุกข้าวอย่างนี้ก็มีครับจริงๆเป็นวิถีชีวิตของอธิบายถึงวิถีชีวิตของพี่น้องลาหู
6: ก็เคยวิชิวิโอก็เคยวิชิวิโอเคยวิจิทั้งหมดจุยาก็เตะขอเตะโปเตะโปก็เคยวิชิวิโอโอ้บัวชีหายอยู่วิจิโน่วิชาชีวิเตะขอวิจิโอโอ้เลี้ยวข้าชีวิติแต่กูโอ้ฟูชีวิโอติแต่ว่าชาติเลติแต่กูเป็กาตู้เป็กตู้ปีวิชิวิโอเอาบุชิโลเวก็เวเนี่ยเราอยากบอกบุชิโลเลย ขอเทียนเดียดได้อีกกะคืออีกกะคืออีกอีกจะมาปุ่นโดมาปุ่นเวิร์มาปุ่นกามาปุ่นให้ตีเลยตีจุดปุ่นตีป้าตีเลยอ๋อยาวดูอ๋อหอยห้าแต่ปีเจ็ดให้ตีเลยชีวิตท่าข้าแก่อ๋อหอยห้ากับตีจุดปุ่นตีป้าตีขอตีโป้ไปชีวิตกับขอตีชีวิตมือควายอาชาติเชื่อกูอดีบามานาวิจิวเนี่ยเราหนีเหี้ยขี้กาตีลาวิคุย
7: ยังมีโมเดลชีเวกูกูกาชีอาติอะไรเนี่ยของจริงนะของเลยอาพาก็จูอาสือก็จูอันน่ะ
2: ชาวลาหูจะมีผู้อาวุโสและผู้ทางศาสนาเป็นตัวแทนชาวบ้านที่จะคอยกล่าวขอพรจากพระเจ้าให้ช่วยปกปักรักษาชีวิตของคนในชุมชนและให้พระเจ้าอวยพรให้แก่การทำมาหากินของชาวบ้านทุกคนอีกด้วย

0: การเต้นของชาวละหูนั้นมีหลากหลายรูปแบบเช่นมีการเต้นบริเวณใต้ต้นแห่งปีใหม่ในทุกค่ำคืนของการเต้นทั้งยังมีการเต้นต้อนรับแขกต่างถิ่นที่มาเยือนในหมู่บ้านและยังมีการเต้นเพื่อไปเยือนแขกในต่างถิ่นอีกด้วยและนอกเหนือจากท่าเต้นทั่วไปเหล่านั้นชาวละหูยังมีการเต้นอวยพรไปยังแต่ละบ้านแต่ละครัวเรือนแต่ละหมู่บ้านและไปยังแต่ละชุมชนที่ใกล้เคียงอีกด้วย
1: อมุนอมูขติเตียใครนะติเตียขติเตียกันแล้วขติเตียขติเตียใครอยู่อ่ะขอด่าแล้วหมูเตียแหละงาเกี่ยวขอล้อกูมุชเกี่ยวขอใครอยู่อ่ะเนี่ยกะเนี่ยเนี่ยชุล้อละกูเลยชุเกี่ยวขอใครเนี่ยกะอุชเกี่ยวขอลูกที่ขอลูกพี่ใครนะตีเราแล้วขจับไปอยู่
2: เนี่ยบุ
1: ษิตาเนี่ยก็ชอบคนน่ะเอ้ยชอบคนน่ะพี่ใครเนี่ยก็เนี่ยชนะคนเนี่ยก็ชอบคนน่ะที่เขาจะน่ะปุ๊บแล้วเขาจะเพ็บจะปัวอยู่นะที่นมาจ่ายอยู่คนนมากานะบุษิตเจ้าบ่นมาจ่ายอยู่ยกคอหลับปุ๊บที่จับไม่หรอเนี่ยก็จ่ายอยู่มีเจ้าว่าเจ้าคือตัวเองเนี่ยตัวเองแล้วตัวเองเราก็ชิการนั่นเองเช่นกับเขาเจ้าก็ชูนักการะก็บุษย์ฟุจักก็ฟุ่มเจ้าก็ชิการเจ้าก็ชิการเนี่ย
0: ก่อนที่ปีใหม่จะมาถึงชาวละหูต้องซ่อมแซมบ้านให้แข็งแรงเป็นอย่างมากเพื่อให้บ้านของตนนั้นรองรับการมาเต้นอวยพรของคนในชุมชนถ้าบ้านใครไม่แข็งแรงพอก็อาจจะทำให้บ้านพังก็ได้หรือถ้าบ้านใครไม่สะดวกก็จะให้เต้นบริเวณนอกบ้านก็ได้เช่นกัน
3: แล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญในพี่น้องลาหูมีความเชื่อก็คือว่าเมื่อมีการเต้นเยอะๆเนี่ยเมื่อเราปลูกพืชไร่หรือว่าอะไรเนี่ยวัชพืชจะไม่ค่อยออกอันนี้คือสิ่งที่พี่น้องลาหูเล่าขันดังนั้นเมื่อมีการเต้นเนี่ยบอกพี่น้องลาหูว่าขอให้ทุกคนเต้นเยอะๆเพื่อจะไม่ให้มีวัชพืชขึ้นในไร่นาของเราอย่างเงี้ย
4: คล้ายกับเพื่อพระเจ้าจะอวยพรในการทำมา
3: ใช่เพราะว่าการเต้นก็เหมือนกับการเฉลิมฉลองพระเจ้าด้วยอย่างเงี้ยสิ่งหนึ่งที่พี่น้องลาหูเมื่อมีการเฉลิมฉลองเนี่ยมีการอวยพรแบ่งปันพระพรซึ่งกันและกันอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญในพี่น้องชนเผ่าลาหูเมื่อมีการเฉลิมฉลองสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เนี่ยเราจะมีข้าวปุ๊สองหนึ่งคู่แล้วก็มีเนื้อสองหนึ่งคู่ไปรวมไว้ที่เดียวกันแล้วก็ที่ต้นปีใหม่ที่ลานเต้นต้นปีใหม่สมัยปีก่อนจะมีต้นปีใหม่ที่นั่นก็ที่นั่นก็จะมีการเก็บไว้เมื่อเต้นเสร็จแล้วก็เมื่อปิดการเฉลิมฉลองปีใหม่เสร็จเขาจะแบ่งข้าวปุ๊แล้วก็เนื้อนะให้แต่ละครอบครัวเอาไปกลับไปแล้วก็เป็นการอวยพรซึ่งกันและกันนี่คือสิ่งที่ในพี่น้องลาหูยังทำอยู่แล้วก็มีความเชื่อเรื่องนี้ว่าเมื่อสิ่งเหล่านั้นมาถึงที่ต้นปีใหม่เนี่ยพระเจ้าจะอวยพระพรคนที่ทำอย่างนั้นด้วย
4: ทั้งหมดมีกี่วันครับ
3: ก็แล้วแต่นะครับแต่บันที่ก็อาจจะมีการเฉลิมฉลองตามสภาพคือว่าเราเมื่อมีหมู่บ้านใกล้ๆมากขึ้นก็จะมีการเฉลิมฉลองมากกว่าแต่ถ้าไม่มีหมู่บ้านลอกบริวารมากก็จะมีการเฉลิมฉลองน้อยกว่านะครับแล้วแต่กำหนดแล้วแต่จะมีกำหนดแต่อย่างน้อยที่สุดก็มีการเฉลิมฉลองปีใหม่ของผู้หญิงก็อย่างน้อยต้องมี2วันแล้วก็มีการเฉลิมฉลองของผู้ชายก็ต้องอย่างน้อยก็ต้องมี2วันแต่อาจจะมากกว่านั้นก็ได้แต่ไม่ได้บังคับว่าต้องเป็น2วันแค่นั้นแต่อย่างน้อยต้องมี2วันนะครับ
0: ถึงแม้ว่าปีใหม่ลาหูนั้นจะสามารถจัดได้หลายวันก็ตามแต่มีตำนานเล่าขานกันมาว่า ปีใหม่ของชาวลาหูแดงจะมีแค่7 วัน3 วันแรกเป็นปีใหม่ของผู้หญิง

0: 1วันและเข้าสู่ปีใหม่ผู้ชายต่ออีก3วัน
1: เช่นติ้นอย่างก็ติ้นอยู่วิลิติ้นอยู่วิวิโอเรียกมีแก่ขอปุ๋ยวิลิเรียกมีแก่ขอชีวิโออาชีท่าจมูกต้องข้อตีหลายก็เขาก็ไปชีวิโอบอกกันแหละเรียกมีแก่แล้วก็จ่าแล้วกุลิขอชีวิโอโอเคติดจบวิเรียกมีแก่แล้วจ่าวิโอเรียกมีแก่จ่าเลยเชี่ยห้ากาเลยเขาก็ไปชีวิโอปฏิบัติมาบอกกันของกันละแล้วก็ปฏิบัติต่อวิลิเชี่ยห้าติห้าก็ขอกับปากขอก็ลุยก็วิเรียกมีแก่วิโอขอจ่าเชี่ยนจบวิลิเชี่ยนวิโอคือวิโออย่าปุติห้าไอ้ไม่ทัติห้าเลยอย่าปุกติห้าชอบติห้าก็ปุ๋ยเช่นนี้เองกระเจ้าก็อ่อนติ้งอย่าก็ยู่เลยเขาก็ไปเขาก็ลุยไ
0: ปวันศีลใหญ่ของปีใหม่นั้นจะถือว่าเป็นวันที่สำคัญมากมีข้อที่ต้องปฏิบัติกันอย่างเคร่งครัด
1: พอพอมีกะเอดิดะยะดะวิกะมาจบพี่โลวิเวกาปุตโซเลจะฮู้วิกะมาติวเนขอซึนติญเลยอบอจะต้องวิกะมากะแค่ฝูดิค่ะๆๆขอเจกึดะแม่ครับอย่าหยอถือวิเล่าพอขอซึนนูกูแหละแค่ก็ชมอจบปุติปะเนี่ยสกิทาเวกาละเจียวแตกโออย่าขอซึนนูทาฟื้นปีวิดิโอวิอเออชมว่าชกูวิโอบอชีเนี่ยเอาลูล่าเนี่ยคือโอยอดด้วยก็แต่ละตัวเนี่ยโคกับตะขาเนี่ยก็ฟุตซีเจล่าของข้าฟุตแต่เนี่ยซึ่งคือกะคือโคยันคือโคฟื้นปีก็ซึ่งติเนาะ
0: เราจะเห็นว่าปีใหม่ของชาวลาหูนั้นมีความสำคัญไม่เพียงแค่สนุกสนานเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงสุขภาพร่างกายความสามัคคีการมีความรักให้กันและกันมีมิตรภาพที่เหนียวแน่นเหมือนข้าวเหนียวออกฝุและมีสันติสุขดังน้ำเย็นจากลำห้วยที่สงบและทุกคนต่างอวยพรสิ่งดีๆแก่กันและกันอย่างไม่รู้จบ
2: งาคุชิอะยาชิทาชโมทาชิบิโอโอโอโคจุยนะยาฟูฟูชินดูเนฟูวาสานาบาชิบิโอลีเคกาจัวแลเคกาติเจวิไปเที่ยวแน่เปตู้แหละกะเก่าตาเชื่อเลยจ้าปืนดัวปืนเวอาปืนข้าปืนโง่แน่ข้อกะจีบีจะบีจบบีอ่ะโคตรจบบีว่าบีจบบีลาชาฟูจากะกูฟูจากะฟูกะบีลามิสิจากะชิกะบีคนแหละเวอบีเวอเสือทูเลยฮะปีฮะสุดทูเลยขอสุดฮะสัตว์ลอยบีจะไม่ต้องไปอ่านอ่านก็ชิบุชิเสียหาอยู่ที่คนที่ขอเจ็บขอฟุตีว่าตีเสียว
0: กลุ่มรักลาหูมีความหวังอย่างยิ่งว่าประเพณีเคาะจาเวหรือลาหูเคาะจะคงสืบทอดต่อไปยังทุกๆรุ่นดังคำกล่าวของผู้เฒ่าผู้แก่ในวันปีใหม่ว่ามีกือมาลูมูมาปะเชเจลาหูอหิตาเมจือหากยังไม่สิ้นผืนดินหากฟ้ายังไม่สลายอย่าให้วัฒนธรรมของลาหูได้สูญหายนี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเรา

มเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยาพัฒน์รัตนศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: พูดว่าวันนี้นะครับผมและน้องไข่ตุ๋นตัวแสบอยู่กันที่บ้านหางแขยงอำเภอมโนรมจังหวัดชัยนาทครับจะพาไปดูฟาร์มเห็ดที่ขึ้นชื่อว่าปลูกแบบอินดี้ที่สุดในชุมชนและพาไปดูการเลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดีพร้อมไปขุดวัตถุดิบพื้นบ้านที่น้อยคนจะรู้จักแถมพาไปกินอาหารหลากหลายจานที่ทำเอาผมอิ่มจนจุกเลยล่ะครับปั่นแบบนี้คาดว่าก็คงจะไม่ถึงเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเข้าไปหาพี่ออฟผู้คิดค้นไอเดียการท่องเที่ยวของที่นี่กันดีกว่าครับ
1: ทักทาย
0: ไอ้ทักทายแบบเบาๆพี่ออฟครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปเที่ยวไหนกันบ้าง
2: วันนี้นะคะพี่จะพาแนะนำชุมชนบ้านหางแขยงนะคะจริงๆแล้วเรามีที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะคะ
0: และที่สำคัญที่สุดจริงแล้วที่ผมมาตามหาวันนี้คือมันอ้อน
2: ใช่ค่ะ
0: เขาบอกว่าที่นี่มีเยอะแล้วแบบไปขุดเองได้เลย
2: ใช่ค่ะเดี๋ยวจะพาน้องบุ๊กไปขุดนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาทำเมนู
0: ผมว่าคุณผู้ชมหลายคนอาจจะยังไม่รู้จักว่ามันอ้อนเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้ตามไปดูด้วยกันเลยครับผมเพราะเรามีนักขุดมืออาชีพมาแล้ว อ้าวหลับหลับมาลูกพร้อมจะขุดไหมโชว์หน่อยวันนี้หนูพร้อมแล้วค่ะหนูพร้อมขุดแล้วค่ะนี่นี่ล่ะที่แรกที่เราจะไปนะครับก็ต้องเป็นฟาร์มเห็ดอินดี้แต่ทำไมถึงอินดี้เดี๋ยวเราไปหาคำตอบกันครับใช่เลยผู้ชมนี่แหละเขาบอกว่าอินดี้จริงๆคือบ้านเห็ดอินดี้ก็หมายถึงว่าง่ายๆอะไรก็ได้เนี่ย
2: ใช่ค่ะเหมือนประยุกต์หรือว่าดัดแปลงใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการที่นำมาประยุกต์ใช้ในการทำเห็ด
0: ไม่มีอะไรเลยนะแค่สแลนไม่ต้องบางที่เขาต้องไปสร้างเป็นโรงเป็นอะไรใช้ต้นทุนอย่างนี้ไม่มี
2: ใช่ค่ะ
0: เราแค่สแลนมาขึงแล้วก็เนี่ยเชือกก็เอาผูกกันไปนี่ก็ได้แล้วเป็นเห็ดอันนี้ก็เหมือนทั่วไปใช้กันก็คือเชือก
2: ใช่ค่ะ
0: แต่ที่มีแปลกคืออันนี้ข้างๆผมนี่อันนี้ขวดน้ำเลยนะ
2: ใช่ค่ะ
0: เอามาต่อมาทำ
2: มาต่อนะคะทำเป็นเซตเล็กๆเหมือนทำให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะ
0: ที่ทำให้ดูตัวอย่างแบบนี้แปลว่าที่บ้านผมเนี่ยแค่แบบลงรถก็ได
2: ้ลงรถ
0: ข้างรั้วก็ได้เนี่ยก็คือปลูกได้แล้วแล้วก็เอาของเหลือใช้อย่างขวดน้ำมาใช้ได้เลยโอ้โหฟังแล้วฟาร์มเห็ดของที่นี่สุดยอดจริงๆครับแต่ยังไม่หมดแค่นี้พอพี่ออฟยังมีแนวคิดในการเลี้ยงเห็ดแบบง่ายๆโดยนำก้อนเชื้อไปเพาะในกระถางต่างๆพร้อมกับเพ้นท์ลายให้ดูแปลกใหม่แถมยังประยุกต์เป็นอาหารหลากหลายจานซึ่งเราจะได้กินกันในวันนี้แหละครับและอันนี้ก็เห็ดออกแล้วอันนี้เป็นเราอยู่ตรงนี้ในเห็ดอะไรครับ
2: อันนี้จะเป็นเห็ดคนญี่ปุ่นยานางิ
0: ยานางิน
2: ะครับผมมัตสึทาเกะ
0: เคยซื้อกินบ่อยแต่ทำไมเวลาที่เราไปซื้อแล้วมันดูเขาเรียกว่ามันไม่เนียนอย่างเงี้ย
2: มันจะเป็นคนละชนิดที่ตามท้องตลาดเขาจะเรียกมันจะเป็นเขาเรียกพันชิเมจิ
0: อ๋ออันนี้ไปอันนี้หากินยากกว่า
2: ใช่ค่ะตามท้องตลาดส่วนมากมันจะเป็นเห็ดนำเข้าเทจินแต่ที่นี่เราจะเป็นเห็ดที่เราทำเอง
0: เพาะเอง
2: นะคะเพาะเองทำก้อนเองนะคะเปิดดอกเองแล้วก็มีการแปรรูปด้วย
0: เก็บได้เลยไหมครับ
2: เก็บได้เลยค่ะ
0: ต้องดึงที่โคนใช่ไหม
2: ผมทั้งหมดเลยค่ะแล้วก็โยกนะคะ
0: ต้องโยกนะคุณต้องดึงให้โคนหลุดออกมาด้วยถ้าโคนไม่หลุด
2: ทั้งหมดเลยเพราะว่าดอกเล็กๆเนี่ยเขาก็จะไม่โตไปมากกว่านี้นะคะแต่ถ้าเป็นอันนี้นะคะอันนี้จะเป็น
0: นางรม
2: นางรมเทาค่ะตอนนี้มาแรงและกำลังนิยม
0: แต่ทีนี้เวลาเลือกเห็ดเนี่ยอย่างอันนี้เรียบมากเลยนะกับอันนี้ที่เป็นรอยแตกๆจริงๆแล้วยังไงมันดีกว่ากันยังไงมันแก่กว่าอ่อนกว่ายังไง
2: ก็คือถ้าเริ่มกีบแตกเนี้ยก็คือเขาจะเป็นแบบเริ่มบานเกินไป
0: อ๋อแสดงว่าถ้าแตกๆนี่ไม่ดี
2: ใช่ค่ะ
0: ถ้าจะให้อร่อยต้องเอาแบบเป็น
2: ต้องเนื้ออย่างเงี้ยจะแน่นเนื้อแน่นนะคะ
0: เก็บเห็ดมาแล้วต่อไปพี่อ๊อฟก็จะพาผมไปเก็บไข่เพื่อไปทำอาหารอย่างไข่ไก่อารมณ์ดีตกครกเหตุผลที่ต้องมาที่นี่ก็เป็นเพราะว่าฟาร์มแห่งนี้นะครับได้ทำอาหารขึ้นมาเองเอาไว้เลี้ยงไก่ไข่ไก่ที่ได้ก็เลยเป็นไข่ไก่อินทรีย์ปลอดสารแต่ผมสงสัยไม่หายเลยนะครับว่าทำไมต้องเรียกไข่ไก่อารมณ์ดีด้วยเดี๋ยวยังไงเราเข้าไปถามพี่ผู้ดูแลฟาร์มกันดีกว่าครับ
3: ไก่อารมณ์ดีนี่คือไก่ที่เราเลี้ยงเขาแบบธรรมชาตินะครับเลี้ยงปล่อยไม่ขังพอไม่ขังเนี่ยเขาก็จะได้ใช้ชีวิตตามสัญชาตญาณเขาครับได้คุยเคี่ยหากิน
0: ไม่เครียด
3: ไม่เครียดครับอันนั้นคือไก่อารมณ์ดีครับ
0: เห็นพี่บอกว่าแม่ไก่ของที่นี่สามารถจับได้ง่ายเพราะเชื่องและอารมณ์ดีมากๆผมเลยจะขอลองทดสอบกันสักหน่อยครับงั้นเดี๋ยวเราไปเก็บไข่เพื่อไปทำไข่ตกครกกันทีนี้เขาจะไปไข่ไว้ที่ไหนครับ
3: ข้างในเลยครับข้างในมีไข่อยู
0: ่ทำไมเขาถึงรู้ครับว่าเขาต้องไปไข่ในนั้นทำไมเขาไม่ไข่แบบตามป่าตามอะไรเงี้ย
3: เป็นความเคยชินนะครับเราฝึกด้วยแหละ
0: อ๋อฝึกได้เอาฝึกได้ด้วยเหรอพี
3: ่
0: เอาไข่ตุ๋นมาฝึกหน่อยได้ไหมพี่ ทุกตัวเนี่ยเขาก็จะมาไข่แล้วก็สลับกันไปเรื่อยๆ
3: ใช่ครับเราจะทำรังเตรียมไว้ครับเหมือนเขาจะไข่ที่เดิมครับแรกเริ่มบางทีเราก็หาไข่อะมาวางเป็นตัวอย่างไว้ก่อน
0: เขาจะฟังกัน
3: แล้วเขาก็จะมาตามไข่ตามกัน
0: ไข่อินทรีเนี่ยจะไม่ใช่ไข่ที่ขนาดใหญ่จะไม่ใช่พวกเบอร์ศูนย์อะไรอย่างนั้นไม่นะ
3: ไม่มีจะไม่มีเลยกันมา
0: ตัวอย่างมันจะอยู่ประมาณเบอร์อะไรเบอร์สาม
3: เบอร์สามเลยมาตรฐานที่เบอร์สาม
0: นี่เก็บแป๊บเดียวได้เยอะมากปกติของพี่ตอนนี้มีไก่ประมาณกี่ตัว
3: จริงๆแล้วที่เนี่ยครับเรากำลังปรับปรุงฟาร์มนะครับเหลือไก่อยู่ประมาณสัก40ตัวเท่านั้นเอง
0: 40ตัววันนึงก็ได้เป็นแผงแล้วนะ
3: ครับได้30กระฟอง
0: โอ้โหนี่คือจริงๆแล้วน่าเลี้ยงเนาะผมถามนิดนึงสมมุติว่าผมเป็นคนกรุงเทพเป็นคนในเมืองบ้านผมอาจจะมีที่มีสวนเล็กๆที่เราเลี้ยงไก่ได้ไหม
3: เลี้ยงได้ครับ
0: ได้เนาะมันไม่ต้องใช้ที่เยอะ
3: ทีถ้าเราไม่มีพื้นที่เราอาจจะทำเป็นกรงขังไว้ก็ได้ครับ
0: หรือถ้าใครพอจะมีรั้วรอบขอบชิดหนึ่งก็ปล่อยเดินในสวนในบ้านก็ได้แล้วก็มีที่เขาไว้ไข
3: ่ใช่ครับ
0: แล้วผมว่าเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่นักท่องเที่ยวชอบแน่นอนเพราะว่ามันจะเด็ดตรงที่พอเราเก็บปั๊บพี่เอก็จะพาไปทำอาหารที่ชื่อว่า
2: ไข่ไก่อารมณ์ดีตกคก
3: อารมณ์ดีตกคก
0: นี่เลยมันเด็ดตรงนี้แหละคุณผู้ชมคือเราเคยกินอาหารจากไข่มาเยอะแต่เราจะเคยกินอาหารที่ไข่ที่มันออกสดๆแล้วไปปรุงเลยเนี่ยสักกี่ครั้งเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาข้าวครัวเลย
2: ข้าวครัวกันเลยค่ะ
0: ก่อนจะไปทำไข่ไก่อารมณ์ดีตกครกพี่ออฟจะพาผมไปทำเห็ดหยองที่กินคู่กับข้าวเหนียวมูนแต่จะออกมาเป็นอย่างไรไปดูกันเลยครับนี่นะครับก็คือหลังจากที่นักท่องเที่ยวมาที่นี่เราไปเก็บเห็ดเก็บไข่มาแล้วก็จะต้องเอาเห็ดที่ตัวเองเก็บนะครับเพราะฉะนั้นแนะนำว่าอย่าเก็บมาเยอะครับเพราะว่าฉีกนานมาก
2: กว่าจะได้ค
0: ่
2: ะ
0: อันนี้คือคุณผู้ชมเอาเห็ดมาฉีกเฉยๆเลยฉีกฝอยๆแล้วก็ล้างทำความสะอาดนิดหน่อยพักไว้ให้เสด็จน้ำโอเคหมักน้ำมันร้อนๆใช่ไหมครับไม่ต้องคุกแป้งไม่ต้องอะไรเลยนะคุณผู้ชมน้ำมันร้อนๆแต่ต้องน้ำมันท่วมๆเนาะทอดทีละส่วนเนาะไม่ต้องทอดทั้งหมด
2: ไม่ต้องทอดทั้งหมด
0: ถ้าทอดเยอะๆมันจะไม่กรอบใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะการฉีกก็มีผลนะคะถ้าเรา
0: ไม่เท่ากันใช่ไหมต้องฉีกให้เส้นมันเท่ากัน
2: ใช่ค่ะต้องพยายามให้เท่ากันมากที่สุด
0: เล็กไม่ใหญ่ไม่กรอบถ้าฉีกไม่เท่ากันใช่ไหมต้องให้เท่ากันแล้วก็ใช้ไฟปานกลางนะครับผู้ชมแต่ว่ารอให้น้ำมันร้อนก่อนอย่าใจร้อนโอ้นี่ทอดใหม่ๆมากรอบมากขอแบ่งมาชิมสักนิดนึงครับผมกรอบอร่อยฮะแต่ยังไม่มีรสมันจะมีความดึ๋มๆหน่อยๆเหมือนเนื้อสัตว์นะครับมันจะไม่ใช่กรอบอย่างเดียวเหมือนผัดคุณผู้ชมพอทอดเห็ดนะครับพักไว้ให้เย็นระหว่างนั้นมาทำน้ำปรุงกันครับน้ำปรุงมีอะไรบ้างครับผมส่วนผสมอันนี้ทำแบบน้อยๆนะคุณผู้ชมน้ำเปล่า2ช้อนน้ำตาลปี๊บซีอิ๊วก็2ช้อน
2: 2ช้อนนะคะเกลือนิดนึง
0: แสดงว่าจะออกหวานเนาะ
2: จะออกหวานนำค่ะ
0: เกลือเล็กน้อยครับตอนน้ำตาลละลายใหม่ๆเนี่ยมันจะข้นหน่อยเดี๋ยวอีกแป๊บนึงมันจะใสหน่อยใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะแล้วมันพอเริ่มที่จะเป็นหนึบๆทีมันก็จะใส
0: พอมันเริ่มใสเนี่ยก็จะค่อยๆใส่เห็ดนะครับตอนที่น้ำตาลละลายข้นๆอย่าเพิ่งรีบใส่เห็ดนะครับคุณผู้ชมตอนคลุกเคล้าเนี่ยยังเปิดไฟอยู่นะครับแต่ใช้ไฟอ่อนๆนะคุณผู้ชมปิดไฟปั๊บโรยหอมเจียวแล้วก็ใบมะกรูดเพิ่มกลิ่นหอมทีหลังเสร็จแล้วพักไว้ให้เย็นแล้วก็เสิร์ฟคู่กับข้าวเหนียวมูนแบบที่พี่ออฟบอกแบบนี้เลย
2: ใช่ค่ะ
0: ขอลองนิดนึงผู้ชมชอบความใบมะกรูดมากอะก
2: ิน
0: มะกรูดนี่แบบ
2: ค่ะมันจะทำให้หอม
0: มันนึกถึงเวลาเรากินข้าวเหนียวหน้ากุ้งอะเพราะมันจะมีหอมมะกรูดนะบอกว่าเห็ดนะครับจะกรอบมากๆครับผมแล้วก็ตัวน้ำราดเนี่ยมันจะเคลือบให้มันมีความแบบหวานหอมหนึบนะครับผมแต่ที่เด็ดสุดคือข้าวเหนียวมูนคือข้าวเหนียวมูนพี่ออฟเนี่ยเขาปรับนิดนึงเขาทำให้ตัวข้าวเหนียวมันไม่หวานมากเพราะว่าตัวเห็ดอะมันหวาน
2: ใช่ค่ะ
0: พอมันกินด้วยกันแล้วมันจะอร่อยมากเพราะว่าตัวข้าวเหนียวมันจะหอมแล้วมันจะมันครับจริงๆเริ่มแน่นแล้วเหมือนกันนะแต่ว่าอร่อยมากต้องกินเพราะว่าอันนี้เป็นเห็ดที่เราไปเก็บมาใหม่ๆสดๆ
2: ใช่ค่ะ
0: วันนี้ก็ทำงบเห็ด
2: งบเห็ดรวม
0: งบเห็ดรวมก็มีเห็ดเข็มทองด้วยแล้วก็มีเห็ดที่เราเก็บมาเป็นเห็ดนางรมนะครับผมอันนี้สดๆเลยแค่ล้างน้ำหรือเอาไปลวกมาแล้ว
2: อันนี้สดๆเลยค่ะ
0: สดๆเลย
2: ล้างน้ำแล้วเสร็จแล้วเราก็ใส่พริกแกงนะคะ
0: พริกแกงนี่คือพริกแกงเผ็ดเลย
2: พริกแกงเผ็ดเลย
0: เหมือนทำห่อหมกเลย
2: ใช่ก็ตามชอบนะคะเราจะชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อย
0: ถ้าชอบเผ็ดมากก็ใส่
2: เยอะหน่อยเผ็ดมากก็ใส่เยอะเลย
0: เอาละครับแล้วงบกับห่อหมกมันต่างกันยังไงล่ะครับ
2: อันนี้จะไม่ได้ใส่กะทิค่ะ
0: แป้งอะไรครับอันนี
2: ้เป็นแป้งข้าวเจ้าค่ะ
0: แป้งข้าวเจ้านะครับเล็กน้อยเพื่อให้เกาะกัน
2: ใช่
0: แต่ถ้าใส่เยอะมันจะแข็งเนาะต้องไม่ใส่เยอะปรุงรสด้วยน้ำปลาครับประมาณ1ช้อน
2: ก็ใบมะกรูดนี่เราจะใส่เข้าไปเลยก็ได้นะคะแล้วก็ผสมให้เข้ากันเตรียมใบตองนะคะ
0: แล้วโอ้โหพี่ออฟ ทำไมวันนี้สวยจังเลยครับผมผิวเนียนเนียนสูงขาวหุ่นดี
2: ขาวสวย
0: ครับผมเพราะว่านี่คือ
2: ใบยอ
0: ใบยอครับผม
2: ก็คือพี่จะใช้ใบยอก็ได้หรือจะเป็นใบชะพูก็ได
0: ้เอาใบยอวางลงไปเอาเห็ดที่ใส่กับเครื่องปรุงแล้ววางลงไปก็จริงๆไม่มีใบยอก็กระหน่ำปีอะไรก็ได
2: ้
0: เหม
2: ือ
0: นห่อหมกกันเนาะครับผมแต่เราสะดวกห่อแบบไม่จำเป็นต้องห่อเหมือนห่อหมูก็ได้ห่อยังไงก็ได้
2: ยังไงก็ได้เลย
0: ง่ายๆเนาะ
2: อันนี้จะเป็นแบบห่อง่ายๆนะคะ
0: ห่อง่ายแต่ว่ามันจะไม่ได้ห่อหมูจะไปนึ่งของพี่จะเอามาย่างหอมมากยิ่งย่างด้วยเตาถ่านกับใบตองแค่ได้กลิ่นก็หิวแล้วครับผมอันนี้เรียบร้อยแล้วขอชิมสักหน่อยครับคุณผู้ชมโอ้ยควันโอ้โหคุณยศจะถือสักหน่อยถือไม่ได้ครับร้อนโอ้มันเนื้อมันคล้ายห่อหมกเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันจะเป็นแบบเห็ดเยอะๆอ่ะคุณผู้ชมมัน
2: เห็ดล้วนๆ
0: มันไม่ใช่แป้งไม่ใช่เลยมันเป็นเห็ดแบบเห็ดล้วนๆเลยอ่ะเครื่องปรุงพริกแกงเนี่ยมันเข้าไปอยู่ในเห็ดหมดเลยคุณผู้ชมพอกัดเห็ดไปนะมันจะนึบนึบนึบแต่ทุกคำที่เคี้ยวมันจะมีรสแบบแกงรสเครื่องปรุงออกมาต้องมีข้าวสวยร้อนๆสักนิดนึงนะ
2: ใช่เลยค่ะ
0: พี่น้องอยู่เลยห่อเดียวกับข้าวจานนึงนี่สบายๆเลยอ่ะและแล้วก็มาถึงอาหารจานเด็ดที่เป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่อย่างไข่ไก่อารมณ์ดีตกครกครับโอเคครับผมไข่ตกครกแค่ได้ยินชื่อก็อยากรู้แล้วว่าถ้ามันหลกตกลงมาจากครกเราจะได้กินไหมครับ
2: ได้กินแน่นอนค่ะ
0: เอาเลยครับพี่ออฟเริ่มจากอันดับแรก
2: ก็จะใส่เนยลงไป
0: หยอดเลยไหมครับ
2: หยอดได้เลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวพี่จะใส่หน้านะคะ
0: หน้าแล้วหน้าทำมาจากอะไรครับ
2: หน้านี้พี่จะเป็นหมูสับหมูยอแล้วก็มีเห็ดด้วยค่ะ
0: ก็เหมือนเอาจากวัตถุดิบที่เรามีนี่แหละมาผัดรวมกัน
2: ใช่ค่ะถูกต้อง
0: จะเปลี่ยนเป็นกุนเชียงหมูยออะไรแล้วแต
2: ่ใช่ค่ะแล้วแต่เลยจะเป็นซีฟู้ดอะไรก็ได้นะคะแล้วแต่เรา
0: หยอดเต็มเลยไหมครับ
2: หยอดครึ่งนึงค่ะประมาณไม่เป็นไรค่ะอันนี้เราเน้นปริมาณ
0: ห
2: ยอดน้อย
0: ต้องหยอด
2: ตามกันนิดนึงค่ะ
0: อันนั้นผิดอันนี้ที่ถูก
2: นี่ค่ะใช่
0: ปกติกินคู่กับอะไรครับ
2: มีน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะซอสมะเขือเทศซอสถั่วเหลืองนะคะแล้วก็เป็นน้ำจิ้มสุกี้ก็อร่อยค่ะค่ะมีหลายสูตรให้
0: น้ำจิ้มก็อร่อยจริงๆกินแบบไม่จิ้มก็ได้เพราะว่ามันอร่อยผมคิดว่าน่าจะเป็นจุดเด่นคือเรื่องของไข่ที่เป็นไข
2: ่ไข่เป็นไข่ไก่อารมณ์ดี
0: และไข่สดไข่ใหม่ด้วยคุณผู้ชมมันเลยอร่อยมากเนื้อมันแน่นและหอมมากๆเลยครับกินอาหารเสร็จแล้วนะครับพี่ออฟก็จะพาเราไปรู้จักกับยอดนักขุดมันอ้อนกันเลยล่ะครับ
2: น้องมุกมา
0: แล้วตื่นเต้นแล้วอยากขุด
2: อยากขุดใช่ไหมคะ
0: คุณยายก็ขุดเลยอยู่ตุนไปแล้วไปหาคุณยายกันเท่าน
2: ี้อันนี้คุณยายสังเวียนนะคะ
0: คุณยายสวัสดีครับ
2: สังเวียนสวัสดีจ้า
0: สวัสดีครับคุณยายคุณยายว่างเหรอครับมาเล่นดิน
2: เล่นดินมาตั้งแต่นู่นเลยอะค่ะ
0: อุ้ยนั่นมันเยอะมากนะพี่แล้วหินดินก้อนเบ้อเลยนะ
2: ป้าเวียนขุดมันอ้อนนะคะแล้วไปขายตลาดในชุมชนนะคะ
0: มันอ้อนนี่ก็คืออันนี้เหรอครับมันอ้อน
2: ใช่ค่ะที่มีอยู่พื้นที่นี้ที่เยอะๆเนี่ยก็คือจะเป็นมันอ้อนค่ะ
0: เดี๋ยวก่อนอันนี้มีที่บอกว่ามีนี่หมายความว่ามันขึ้นเองหรือว่าเราปลูก
1: ตอนแรกก็ปลูก
0: แล้วนี่คือมันขึ้นเองเหรอแล้วมันขึ้นได้ไงอ่ะ
1: มันหัวมันเล็กขุดปล่อย
0: อ๋อคือเราปลูกไว้แล้วเราก็เก็บบางทีมันไม่หมดพอปีต่อไปมันก็ขึ้นอย่างนี้เหรออันนี้ที่คุณยายขุดอยู่อันนี้มันอ้อน
2: แต่อันนี
0: ้มันอ้อนมากเนี่ยดูมาสิแล้วดูจากที่คุณยายบอกก็ปลูกไม่ยาก
1: แต่ต้องทำที่ไถ
0: อันนั้นคือคุณยายพวนด้วยมือเหรอนะที่เป็นอย่างนู้นนะ
1: มือ
0: ถามจริง
1: ก็นี่แหละ
2: อ๋อขุดด้วยแล้วก็
0: ที่ผมเห็นทางนู้นทั้งหมดอะนะป้าเวียนขุดวันนึงประมาณสักกิโลปกติอะ
1: พี่ก่อนปลูกเองขุดวันเป็นสิบ
0: อ๋อแต่ถ้าขึ้นเองมันจะขุดยากหน่อย
1: มันลึกขึ้นเองอะ
0: เหมือนไข่ตุ๋นอยากจะลองชิมครับพี่ออฟแต่ว่ารู้สึกว่าพวกมันดิบนี่อาจจะมีสารที่เป็นอันตรายเน
2: า
0: ะ
2: ใช่มันก็จะเหมือนพวกกลุ่มมันสำปะหลังใช่ไหมคะจะมีไซยาไน
0: ด์อุ้ยมันมาแล้วโหใหญ่อ่ะอ๋อเวลาขึ้นมาอันนึงมันไม่ใช่หัวเดียวมันจะเป็นพวงนี้เลย
2: ใช่ค่ะกอนึงเนี่ยเขาจะมีหลายหัวค่ะ
0: วิธีดูเนี่ยก็คือดูต้นที่ตายแล้วเดี๋ยวผมจะลองหาเดี๋ยวผมจะขุดให้ป้าเวียนอันนึงป้าเวียนไม่ต้องออกแรงเลยนั่งเฉยมันอ้อนนะครับเป็นไม้เลื้อยเถาหัวออกอยู่ใต้ดินสามารถขึ้นเองได้ตามธรรมชาติชาวบ้านมักนิยมนำมาทำอาหารได้หลากหลายอย่างทั้งคาวและหวานเลยครับวันนี้เอากี่กิโลครับ
2: ปาเวียน
1: เอาหมดนี้เลย
2: เอาหมดนี้เลยเนาะเอาหมดนี้เลยค่ะพี่เอาเลย
0: วิธีดูง่ายๆก็คือเราก็ดูจากต้นมันถูกไหมอันนี้ลานบาบับนี่ไงมันไหลตามมาเราก็จะเป็นเถานี่มาลงดินนี่ชัดเจนเนาะอันนี้นะครับคุณผู้ชมต้นอยู่นี่คุณยายบอกว่าอย่าไปขุดใกล้เดี๋ยวหัวมันขาดกันเดี๋ยวเรามาขุดตรงนี้กันประมาณครึ่งฟุตคุณผู้ชม
1: ขุดเยอะมากเลย งัดดินขึ้น
0: งัดไปทางไหนทางนี้ทางนี
2: ้งัดไปทางโคนต้น
1: ขึ้นแล้วหนึ่งหัว
0: เอาขาดอ่ะคุณผู้ชมผมขุดยากเพราะว่าดินแข็งมาก
2: ใช่ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเราจะขุดกันในช่วงฝนค่ะหรืออาจจะต้องช่วยเอาน้ำลดได้ไหมป้าเวียนถ้าเราเอาน้ำมาลดได้ค่ะ
1: แต่อย่างนี้ดีกว่าขึ้นมาหัวเกลี้ยง
0: แล้วมันมีฤดูไหมครับคุณยายว่าแบบมาขุดฤดูหนาวจะอร่อยกว่าได้เกี่ยวไหม
1: กินได้ตลอด
0: กินได้ตลอดแต่แค่มันแก่ไปก็จะไม่อร่อยเท่าไหร่แต่ว่าขุดได้ทั้งปีวันไหนว่างก็มาขุด
2: แล้วอย่างหัวเล็กๆนะคะป้าเวียนเราฝังลงไปมันก็จะโต

0: ได้ใช่ไหม
1: นะไอ้หัวเล็กได้ฝนตกก็โตได
2: ้อ๋อพวกเล็กๆเราก็ฝังไปใหม่ปีหน้าเราก็มาเก็บ
0: ใช่ค่ะป้าเวียนบอกว่าเราก็จะเลือกเก็บไอ้หัวที่มันได้ขนาดที่เราเอาไปกินได้นะคะแล้วก็ส่วนหัวเล็กเราก็ฝังไว้เหมือนเดิม
2: นี่ครับอย่างเมื่อกี้ที่ก็บอกคือลูกเล็กๆคือแบบนี้
0: ใช่ค่ะ
2: นี่เราก็ใส่ลงไปเลยหรือที่เราก็ทิ้งไปทั้งกอ นี่นะเอาเฉพาะหัวมันไป
0: ใช่ค่ะเอาหัวที่ได้ขนาดไปค่ะแล้วก็เราก็ฝังอันนั้นไว้เหมือน
2: เพราะว่ามันเนี่ยถ้าผมที่ผมสร้างไปต่อให้มันโดนตั

0: ปีหน้าก็มาขุดใหม่มันก็จะแตกออกมาอีก
1: จริงๆแล้วมันเหมือนกับมันเป็นพืชท้องถิ่นที่ชาวบ้านเขาไปเก็บกินได้แล้วสุดท้ายก็เลยเอามาปลูกขาย
2: ใช่ใช่
3: ได้ไฟกับต้ม
2: กินน้ำตาลทรายใช่ไหม
1: พูดแล้วไปเลยดีกว่าคุณยายไป
4: ดูเหมือนไข่ตุ๋นเองก็จะสนุกกับการขุดมันอ้อนไม่น้อยเลยนะครับได้วัตถุดิบชั้นดีอย่างมันอ้อนแล้วก็ยังได้คุณยายสังเวียนมาทำอาหารที่มีชื่อว่ามันอ้อนกะทิสดให้เรากินกันด้วยนะครับ
1: คุณยายจะเอาสูตรน้ำกะทิแบบโบราณที่กินกับมันอ้อนแล้วก็มากินคู่กับข้าวเหนียวเนี่ยข้าวเหนียวไก่ย่างเรานี่แหละอันนี้ก็คือหัวกะทิสดๆเลยคั้นมาใหม่ๆแล้วอันนั้นก็เอาน้ำตาลแหละครับผมอ่ะ
3: ใส่แบบนี้แล้วก็ต้องขยำขยี้
1: แล้วไม่ต้องไปตั้งไฟเหรอครับ
3: ไม่ตั้ง
1: แล้วก็กินได้เลยเหรอโอ้ก็พูดง่ายคือผู้ชมคือน้ำตาลปี๊บนะครับแล้วก็กับกะทิอย่างเงี้ยแหละแล้วก็มาขยำคนโบราณเนี่ยเขาจะใช้มือครับเวลาเขาบี้มันจะได้ละเอียดใช่ไหมถ้าใช้ทัพพีคนเนี่ยบางทีมันเป็นเม็ดแล้วมันไม่รู้
3: มันยังเป็นสไตล์หน่อย
1: แล้วมันไม่บูดเหรอถ้าไม่เอากะทิตั้งไฟอ่ะ
3: มันก็แค่ครึ่งวัน
1: อ๋อคือมันจะอร่อยกว่าตั้งไฟใช่ไหมแต่ว่าต้องใหม่ๆเลยจริง
4: ๆนำมันอ้อนที่ต้มจนสุกแล้วมาวางบนข้าวเหนียวปิดท้ายด้วยราดน้ำกะทิก็พร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะครับ
1: ก่อนจะเริ่มกินแบบที่มูลในน้ำกะทิขอลองกินอันนี้คือมันอ้อนที่นึ่งมาเฉยๆใหม่ๆเมื่อกี้เราไปขุดมานะอร่อยอ่ะมันไม่เหมือนมันทั่วไปครับมันจะคล้ายๆกับเม็ดขนุนต้มมันจะมีรสชาติหรือว่ากลิ่นคล้ายๆกับเม็ดขนุนแต่ว่าเนื้อมันจะเหมือนกับมันญี่ปุ่นที่เหนียวๆขอกินแบบสูตรคุณยายบ้างกะทิไม่ตั้งไฟอ่ะหอมกว่ากะทิตั้งไฟอีกจริงนะถ้าเอาไปตั้งร้อนๆได้ไหม
3: ได้
1: เหมือนกันไม่ได้ผิดนะคุณผู้ชมแต่มันอ้อนอร่อยมากจริงๆนะแค่นึ่งเฉยๆไม่ต้องทำอะไรก็อร่อยแล้วยิ่งกินกับน้ำกะทิแบบนี้นะกะทิที่ไม่ผ่านความร้อนมันหอมเป็นพิเศษเลยหอมมากเลยต้องบอกว่าขอบคุณคุณยายมากแล้วก็คุณยายเนี่ยไม่เคยออกทีวีเลยในชีวิต83ปีอยากให้คุณผู้ชมเห็นหน้าสักนิดนึงยังไม่มีใครเห็นหน้าคุณยายเลยว่าตอนสาวๆนี่มีหนุ่มมาจีบกี่คนจริงๆเอาจริงอยากรู้กี่คน
3: ไม่มี
1: เลยเหรอ
3: มีคนเดียว
1: คนเดียวจนถึงทุกวันนี้เลย
3: คนเดียวก็เจอเลย
1: คนเดียวก็เจอเลยฮะวันนี้ขอบคุณยายจริงครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ตอนนี้ผมอยู่กับคุณแม่
2: บุญเตือนค่ะ
1: คุณแม่บุญเตือนวันนี้จะมาเตือนเรื่องอะไรครับ
2: เรื่องเลียงมันอ้อนค่ะ
1: อันนี้คือเลียงเหมือนแกงเลียง
2: แกงเลียง
1: พริกแกงมีอะไรบ้างครับนี
2: ่ตะไคร้หอมแดง
1: กระชาย
2: กะปิแล้วก็โขลกปลาย่างไว้ด้วยใส่ปลานิดหน่อย
1: คุณแม่น้ำเดือดแล้วใส่อะไรก่อนดีคร
2: ับ ใส่มันค่ะ
1: เป็นมันดิบๆเลยนะ
2: ต้มนานต้มให้สุกเพราะว่าถ้าไม่สุกแล้วเราใส่ไอ้พวกนี้ไปแล้วมันจะไม่สุกเลย
1: เราต้องต้มให้นุ่มก่อนระหว่างที่รอมันสุกนะครับแม่ก็มาเตรียมปลาอันนี้เป็นปลาอะไรครับ
2: ปลาช่อนค่ะปลาช่อน
1: ย่างเฮ้ยเดี๋ยวปลาช่อนไซส์ขนาดนี้มีด้วยเหรอคุณแม่ไปเอามาจากที่ไหนจับเองเหรอ
2: ซื้อแล้วมาย่างเอง
1: อันนี้ปลาช่อนสดเลยเหรอ
2: ค่ะปลาช่อนสด
1: โอ้แล้วย่างจนแห้งขนาดนี้เลยเหรอ
2: ใช่
1: ย่างยังไงอ่ะ
2: ใช้ไฟอ่อนๆแล้วก็ใช้เวลา
1: เหมือนลมควันอย่างนั้นเหรอ
2: ใช่ใช
1: ่โอ
2: ้แล้วก็เสร็จแล้วก็ไปตากแดด
1: พอมันสุกแล้วก็ใส่พริกแกงที่ทำไว้ปลาย่างลงไปนะครับปลาย่างใส่นิดเดียวครับ
2: เพราะในนี้เราใส่ปลาย่างไปแล้ว
1: อ๋อในพริกแกงมีปลาย่างอยู่แล้วน้ำก็จะข้นอยู่แล้วน้ำปลาสักกี่ช้อนครับ
2: สองช้อนก่อน
1: แล้วก็น้ำมะขามเปียกสัก
2: สองช้อนตาลนิดหน่อย
1: ก็รอให้เครื่องปรุงละลายแล้วก็ใส่ใบชะพลูลงไปแล้วก็คนให้เข้ากันใช่ไหมครับ

0: อุ้ยอร่อยอ่ะปลาย่างอร่อยจังเลยอ่ะ
1: รสชาติแบบจัดจ้านนะครับมันกินกับมันได้ดีเพราะว่ามันเนี่ยเนื้อมันแน่นแต่ว่าข้างในของมันมันหวานมันเลยตัดรสของแกงได้อย่างดีมากใบชะพูก็ต้องบอกว่าทำให้หอมให้แกงหอมขึ้นจะบอกว่าแกงเรียงอ่ะในสูตรแบบโบราณที่ผมกินวันนี้คือเป็นแกงที่เน้นในเรื่องของกลิ่นเป็นหลักแค่แกงปุ๊บนะได้กลิ่นก็หิวแล้วนะครับผมและถ้าชิมรสชาติจะยิ่งติดใจถ้าใครมาเที่ยวต้องลองมาชิมครับผมวันนี้ขอบคุณคุณแม่มากครับขอบคุณครับครับวันนี้ได้มารู้จักกับมันอ้อนนะครับของดีของชุมชนบ้านหางขยงจังหวัดชัยนาทครับผมเลยเกิดไอเดียอยากจะทดลองขึ้นมาอยากจะลองเอามันอ้อนมาทำเป็นอาหารในสไตล์ฝรั่งแต่ว่าปรุงรสชาติให้เป็นแบบไทยๆนะครับกับอาหารที่มีชื่อว่ามันอ้อนผัดพริกแห้งครับผมอันดับแรกนะครับเริ่มจากหั่นมันเป็นชิ้นๆก่อนนะครับผม

ใหญ่ๆมากคุณผู้ชมเวลาผัดจะได้สุกกันเลยอันนี้เป็นดิบๆเลยนะครับคุณผู้ชมตั้งกระทะนะครับใส่น้ํามันเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเพราะว่าเดี๋ยวเบคอนนั้นจะออกน้ํามันนะครับผมอันนี้คือเบคอนของเราเดี๋ยวผมหั่นเตรียมไว้ก่อนเลยครับเบคอนนะครับหั่นให้กว้างประมาณสัก1นิ้วนะครับอย่าหั่นเล็กมากนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าเวลาผัดแล้วจะหดนะครับผมหอมใหญ่นะครับเดี๋ยวเรารีบหั่นแล้วก็ใส่ลงไปนะครับซอยเล็กๆนะครับคุณผู้ชมพอเบคอนเริ่มสุกได้ที่นะครับผมใส่กระเทียมวันนี้เลิกเป็นกระเทียมไทยลงไปครับผมหลังจากนั้นก็ตามด้วยหอมใหญ่เลยนะครับพอเบคอนเริ่มสุกเล็กน้อยนะครับใส่กระเทียมไทยลงไปใส่หอมใหญ่ลงไปแล้วก็ใส่มันลงไปพร้อมกันเลยนะครับและมีวัตถุดิบอีกอย่างหนึ่งที่ผมเพิ่มมาซึ่งในสไตล์ของอาหารฝรั่งไม่มีนั่นก็คือนี่เลยครับพริกแห้งครับผมจะซอยเป็นชิ้นเล็กๆครับมันจะช่วยแก้เลี่ยนด้วยแล้วก็หอมด้วยนะครับผัดไฟอ่อนๆไปเรื่อยๆนะครับระวังเบคอนจะไหม้ก่อนที่มันจะสุกต้องหมั่นคนนะครับพอเริ่มรู้สึกว่าสุกได้ที่แล้วนะครับอันดับต่อมาเราจะมาเติมเนยครับเพื่อให้ได้กลิ่นหอมๆนะครับผมปรุงรสนะครับเกลือเล็กน้อยนะครับเพราะเบคอนนั้นมีความเค็มอยู่แล้วนะครับแล้วก็พริกไทยดำเล็กน้อยครับเพิ่มความหอมครับหลังจากนั้นถ้าเป็นแบบฝรั่งนะครับเขาก็อาจจะโรยหน้าด้วยพาสเล่สับนะครับแต่ถ้าเป็นแบบไทยๆเราใช้เป็นต้นหอมผักชีก็ได้นะครับคุณผู้ชม

อีก2วัตถุดิบที่เราได้มานั่นก็คือไข่ไก่กับเห็ดนะครับผมเดี๋ยวผมจะเอาเห็ดโคนญี่ปุ่นนะครับมาทําเป็นอาหารสไตล์ฝรั่งเพื่อให้เข้ากับมันผัดเบคอนของเรานะครับนั่นก็คือผมจะทําในลักษณะที่เรียกว่าไข่คนนะครับหรือว่าไข่กวนหรือถ้าภาษาอังกฤษอาจจะเรียกว่า scrambled egg นะครับรสด้วยเกลือเล็กน้อยครับแล้วก็พริกไทยดำเล็กน้อยนะครับที่ต่างจากสแกมเบอร์เอ็กทั่วไปหรือว่าไข่คนทั่วไปในแบบฝรั่งคือผมเลือกใช้น้ำกะทิแบบไทยๆนมสดครับอัตราส่วนประมาณสักครึ่งนึงของไข่ที่เราใช้ก็พอนะครับผมเพราะว่ากะทินั้นจะมีความข้นกว่านมอาจจะใส่เท่ากับไข่เลยไม่ได้นะครับแล้วก็นี่ครับเห็ดโคนญี่ปุ่นที่เราเก็บมาเมื่อเช้าไม่เยอะมากแต่ก็น่ารับประทานนะครับใส่ลงไปเลยครับตีให้เข้ากันเนยนะครับเพื่อเพิ่มความหอมให้มีกลิ่นในแบบอาหารฝรั่งมากขึ้นนะครับผมใช้ไฟปานกลางนะครับไข่กวนหรือไข่คนเราไม่ได้ใช้ไฟแรงนะครับไม่งั้นคุณจะกวนหรือว่าคนไม่ทันคนช้าๆให้ลักษณะของเนื้อไข่มันกรอบกันเป็นแผ่นๆบางๆถ้าคนเร็วปุ๊บมันจะเป็นแหลกหมดเลยครับพักนิดนึงให้เริ่มสุกแล้วก็ค่อยคนว่าไข่เริ่มกอดตัวกันแต่ว่าจะไม่สุกจนแข็งนะครับก็คือใช้ได้แล้วนะครับจัดลงจานได้เลยครับผม

0: ลองเอาวัตถุดิบท้องถิ่นพื้นบ้านนะมาประยุกต์ให้เป็นอาหารในสไตล์ฝรั่งแต่ว่ารสชาติไทย
1: ตัวมันอ่อนเนี่ยพี่มองว่ามันหนึบแล้วพอกินกับเบคอนใช่ไหมคะแล้วมีพริกด้วยเนี่ยสำหรับพี่มันเป็นรสชาติใหม
0: ่ปกตินะครับจะมีอยู่แล้วก็คือเป็นมันฝรั่งผัดเบคอนแต่วันนี้เราลองเปลี่ยนเอามันอ่อนมาใช้บ้างก็อร่อยไม่แพ้กัน
1: ค่ะอร่อยเลยค่ะ
0: แล้วพอใส่พริกลงไปพี่ว่าโอเคไหม
1: โอเคเลยค่ะเหมือนบวกกันระหว่างไทยกับฝรั่ง
0: พี่อ๊อฟลองกินไข่ดูครับอร่อย
1: มีความนุ่มแล้วก็หอมเนย
0: พี่อ๊อฟเดาออกมาว่าในไข่มีวัตถุดิบไทยอยู่อย่างนึงที่ไม่น่าจะมาอยู่ในไข่ได้ผมยังไม่เชื่อพี่อ๊อฟเดาก่อน
1: เดี๋ยวขอลองอีกอินรู้สึกถึงความมันอาจจะเป็นกะทิหรือเปล่าคะ
0: ใช่ครับผมเป็นความมันความหอมแบบกะท
1: ิใช่ค่ะ
0: ผมลองใส่กะทิแทนนมถ้าเป็นฝรั่งเขาจะใช้นมตัวเนื้อสัมผัสอ่ะมันไม่ได้ต่างกับการใส่นมเลยนะมันนุ่มแต่ว่าจุดเด่นคือมันหอมไม่ใช่มีแต่กลิ่นลอยๆแต่มันหอมและเนื้อข้างในมันด้วยต้องบอกว่าวันนี้รู้สึกดีใจมากที่ได้มาเที่ยวที่ชุมชนบ้านหางขยงนะครับผมจังหวัดชัยนาทเป็นชุมชนเล็กๆแต่อบอุ่นมากครับผมสิ่งที่คุณได้นะครับนอกจากความสนุกความบันเทิงแล้วนะครับผมการพักผ่อนที่สบายแล้วสิ่งสำคัญที่สุดคือคุณจะได้ความรู้กลับไปด้วยนะครับอาจจะมีอาชีพติดตัวกลับไปด้วยยังไงก็มาเที่ยวกันเยอะๆที่ชุมชนบ้านหางขยงนะครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่อ๊อฟมากเลยครับผม
1: ค่ะยินดีค่ะ
0: วันนี้พวกเราต้องลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th

สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

ดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงผมเชื่อว่าหลายๆคนคงคุ้นเคยกับกล่องแบบนี้ครับนี่คือกล่องของว่างหรือว่ากล่องเบรกนะครับที่เราจะพบเห็นกันตามงานสัมมนาจัดเลี้ยงต่างๆนะครับผมรู้ไหมครับว่ากล่องหนึ่งกล่องเล็กๆแบบนี้เนี่ยมันมีขยะกี่ชิ้นอย่างแรกกล่องนี้ครับทั้งใบ2และ3ชิ้นนะครับขนมจะต้องมีซองพลาสติกห่อหุ้มไว้นะครับขนม2ชิ้นนะครับภายในก็ประกอบไปด้วยพลาสติกเล็กๆที่ห่อหุ้มไว้อีกนี่นะครับกระดาษเช็ดปากน้ำผลไม้นะครับรวมถึงหลอดก็จะมีซองพลาสติกห่อหุ้มไว้เพื่อความสะอาดสะอ้านนี่นะครับแค่กล่องเล็กๆกล่องนี้นะครับก็มีขยะรวมกันแล้วเนี่ยผมว่ามีทั้งหมด10ชิ้นนะครับแล้วลองคิดดูว่าถ้าคนมารวมกันในงานประชุมสัมมนาจัดเลี้ยงเนี่ยนะครับผมสัก50คนนะครับแล้วมีการจัดของว่างรวมทั้งจัดอาหารมื้อต่างๆเนี่ยหลายมื้อหลายเบรกเราจะเกิดขยะจากการรวมตัวกันเนี่ยมากมายสักแค่ไหนครับแต่วันนี้ครับ The Green Diary ครับเราจะพาไปดูกลุ่มคนและบริการอีกหนึ่งอย่างนะครับที่ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อทำให้ขยะในการประชุมสัมมนาจัดเลี้ยงเนี่ยจัดการได้แล้วศูนย์ครับ

0: ปึ๊บและตอนนี้ครับผมมาอยู่ที่มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืนนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยมีคนมาประมาณ50ท่านนะครับที่จะมาทำกิจกรรมมาร่วมสัมมนากันนะครับนี่ปกติแล้วเนี่ยถ้าคนมารวมตัวกันมาทำกิจกรรมมาทำสัมมนากันเยอะขนาดนี้ก็จะต้องมีแคทเทอริ่งใช่ไหมครับจัดเบรกจัดของว่างจัดอาหารใช่ไหมครับนี่โต๊ะตรงนี้แหละครับนี่ก็คือที่ที่เราตามมานะครับนี่ก็คือบริการเขียวเขียวกรีนแคทเทอริ่งนะครับเราจะมาดูกันว่าการจัดแคทเทอริ่งจัดอาหารนะครับของงานสัมมนาเนี่ยทำยังไงให้เกิดขยะน้อยที่สุดครับนี่ก็คือนี่เซตที่คนจะมาหยิบขนมกันใช่ไหมครับน้องโม
1: ใช่ค่ะ
0: ภาชนะที่รองรับเนี่ยครับเราเห็นไหมครับเป็นวัสดุจากธรรมชาติน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยอันนี้คือ
1: ถ้วยกาบหมาก
0: ถ้วยกาบหมากนะครับอ๋อทำจากวัสดุกาบหมากแล้วก็ต่อมานี่ก็น่ารักครับนี
1: ่นี่เป็นปลีกล้วยค
0: ่
1: ะ
0: อะไรนะครับ
1: ปลี
0: กล้วยนี่นะครับอันนี้ไม่ค่อยได้เห็นนะครับว่าใช้มาเป็นภาชนะได้ด้วยนะครับแล้วก็น่ารักไปอีกแบบจริงๆแล้วขวดนะครับ
1: ขวดนะคะอันนี้เป็นขวดแก้วค่ะเมื่อเราทานเสร็จแล้วนะคะนำกลับมาต้มแล้วก็รียูสใหม่ได้ค่ะ
0: อ๋อครับ
1: เป็นการพลาสเตอร์ไลท์อีกทีนึง
0: ขวดก็ต้องคืน
1: ใช่ต้องคืนนะคะ
0: อ่ะมีนี้อีกครับนี่เมื่อกี้แอบเห็นนี่อันนี้เลย
1: ใบคุดค
0: ่
1: ะ
0: ใบเล็บคุดนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: เอามาทำอะไร
1: สามารถใส่ขนมได้ค่ะประมาณ 2-3 ชิ้นสำหรับผู้ที่แบบอยากถือทานน่ารักน่ารัก
0: น่ารักอันนี้นี่เห็นว่าอิมพอไวเลยนะครับมาเก็บแถวนี้เลยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ ก็ธรรมชาติเรามีเยอะนะ
0: คืออะไรที่แบบว่าเก็บได้ตามธรรมชาติก็เอามาลองเป็นภาชนะนะครับผมขอชิมหน่อยแล้วกันนะครับนี่อันนี้อร่อยจริงรับความสนใจมากมายที่เป็นไงครับไอเดียภาชนะเคยเห็นมาก่อนไหมครับ
2: ไม่เคยเลยครับ
0: โอ้นะครับนี่ถึงกับต้องถ่ายรูปเลยนะครับ
2: น่ารักมากนะครับแล้วก็มันเอาไปย่อยสลายมันไปมันแบบมันไม่เป็นภาระกับตัวเราเองแล้วก็กับธรรมชาติด้วยครับผม

0: าละฮะตอนนี้อยู่กับพิธีแล้วนะครับ
1: ครับผม
0: ผู้ที่อยู่เบื้องหลังกรีนแคทเทอริง
1: ครับ
0: ใช่ไหมครับเขียวเขียวนั่นเอง
1: เขียวเขียวไม่ใช่ร้านอาหารนะฮะเราเป็นทำตัวเป็นการจัดเลี้ยงที่ใส่ใจในวัตถุดิบที่จะเอามาใช้ทำอาหารอย่างเช่นเราจะสนับสนุนเกษตรอินทรีย์เป็นหลัก
0: ครับ
1: แต่ว่าเรามีเครือข่ายที่เราไว้ใจได้
0: ครับ
1: โดยพื้นฐานที่ว่า1ต้องเป็นอาหารที่สะอาดสนับสนุนเกษตรอินทรีย
0: ์ครับ
1: 2คือไม่ใส่สารปรุงรสใดๆผงชูรสน้ำมันหอยไม่ใส
0: ่ครับ
1: แล้วสุดท้ายคือแนวคิดเดียวกันแนวร่วมอุดมกรีน คือพยายามลดการใช้พลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้งเราไม่ใช้
0: ครับ
1: เราก็จะหาวิธีการแก้ไขต่างๆอย่างเช่นกล่องสแตนเลส
0: นี่ก็คือแบบว่าไม่ต้องใช้กล่องโฟมกล่องข้าวใช่ไหมคร
1: ับ ใช
0: ่ใช้เป็นอย่างนี้เลยก็ตัดเอา
1: คร
0: ับ นี่ครับ
1: เพราะว่าทุกวันนี้ยิ่งอากาศร้อนขนาดนี
0: ้
1: คนจะหันมาสนใจกันเยอะขึ้นว่ามันมีอะไรที่เปลี่ยนไปนะสำหรับโลกใบนี
0: ้
1: เราดำรงอยู่ด้วยการคิดถึงแต่ตัวเองไม่ได้ละเราต้องสนใจว่าเราจะอยู่ร่วมกันยังไง
0: ครับครับ
1: ก็เลยทำให้เขียวเขียวเนี่ยได้รับการตอบรับที่ค่อนข้างดีในตอนนี้ซึ่งจริงๆแล้วต้องบอกว่าเครดิตที่มีการแก้ไขปัญหาตรงนี้ส่วนใหญ่แล้วมันมาจากลูกค้าเราด้วยที่มาชวนกันคิดว่าเราในการจัดงานแต่ละครั้งเราลดขยะให้ได้เป็นซีโร่เวสต์ได้ยังไงแล้วเราจะช่วยกันทำให้โลกนี้มันน่าอยู่ขึ้นได้ยังไงฉะนั้นถามว่าวันหนึ่งถ้าเกิดว่ามีคนเห็นการจัดเลี้ยงแบบเรามีคนเห็นการลดพลาสติกแบบนี
0: ้
1: มันไม่ใช่ของเราม
0: ัน
1: เป็นการมันเป็นของทุกคนที่จะทำร่วมกันได้
0: ซึ่ง
1: มันเป็นจุดมุ่งหมายอย่างหนึ่งของเขียวเขียวเหมือนกันที่อยากจะชวนให้คนมาทำเนี้ยกันเยอะๆ
0: ครับผม
1: ครับผม
0: อันนี้มาต่อแถวตักอาหารนะครับถาดหลุมนี่นะครับจริงๆแล้วเขามีจัดเซตได้ด้วยนะเป็นภาชนะแบบกระลอมนะครับทั้งหมดนี่เป็นแบบวัตถุดิบอินทรีย์เหมือนเลยนะครับ
2: รอบ2ครับ
0: อุ้ยรอบ2
2: จานแรกแต่รอบ2ครับผม
0: จานแรก
2: แต่รอบ2ครับ
0: รู้สึกยังไงกับแคทเทอริ่งแบบนี้ครับที่เราไม่มีขยะเหลือทิ้ง
2: ผมว่ามันดีมากดีมากตอนแรกรู้จักเขาครั้งแรกนี่แบบเฮ้ยเจ๋งอ่ะวิธีแนวคิดหรืออะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็อาหารอะไรเงี้ยก็แบบคือผมว่ามันเข้ายุคเข้าสมัย
0: คร
2: ับ ใช่กับคนที่แบบหันมาใส่ใจสุขภาพคือใส่ใจสุขภาพด้วยก็ใส่ใจแบบสิ่งแวดล้อมด้วยผมว่ามันโอเคมา

0: ยังไม่จบเท่านี้นะครับเพราะว่าเขายังมีการคิดนะครับว่าปลายทางของของเหล่านี้ที่เกิดจากการจัดเลี้ยงเนี่ยจะเอาไปทำอะไรต่อตอนนี้อยู่กับคุณนิต้านะครับนี่จะเป็นผู้ที่มาจัดการกับเศษอาหารที่เหลือจากการจัดเลี้ยง
1: ค่ะ
0: คอนโดหม้อดินตรงนี้นี่คืออะไรฮะ
1: ค่ะตัวนี้ก็เป็นเครื่องมือในการจัดการขยะสดแบบใหม่ที่ชื่อว่าปั้นปุ๋ยค่ะ
0: ปั้นปุ๋ยโอ้สวัสดีครับน้องปั้นปุ๋ย
1: ค่ะก็เป็นเครื่องปั้นดินเผาที่ปั้นหรือว่าที่ทำปุ๋ยจากเศษอาหารค่ะวัสดุที่เป็นเครื่องปั้นดินเผาเนี่ยเขาก็มีความสามารถในการซับความชื้นได้โดยธรรมชาติอยู่แล้วนะคะเขาก็จะช่วยระบายความชื้นแฉะที่เกิดจากเศษอาหารได
0: ้ครับ

0: ็จะเป็นกลายเป็นดินดำๆอย่างนี้เลยค่ะแล้วก็วิธีเทสนะคะว่ามันได
1: ้แต่ละปีเราผลิตขยะกันมากถึง27ล้านตันซึ่งมากกว่าครึ่งของขยะทั้งหมดก็คือเศษอาหารซึ่งองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือ FAO ประเมินว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากอาหารเหลือทิ้งในโลกนี้มีปริมาณสูงถึง 3,300 ล้านตันต่อปีซึ่งเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนนั่นเองเพราะอย่างนี้แหละครับเราจึงควรช่วยกันหาวิธีจัดการให้ถูกต้องเช่นนำเศษอาหารไปหมักทำปุ๋ยดีต่อโลกดีต่อต้นไม้และก็ดีต่อใจด้วยนะครับ
2: จริงๆแล้วมันไม่มีหรอกขยะบนโลกนี
3: ้ครับ
2: มันมีแต่สิ่งที่อาจจะอยู่ไม่ถูกที่ถูกเวลาสิ่งนั้นน่ะถ้ามันอยู่ไม่ถูกที่ถูกเวลาเราเรียกขยะ
3: ครับ
2: แต่ถ้ามันไปอยู่ถูกที่ถูกเวลาม
3: ัน
2: กลายเป็นประโยชน์ชีวิตเนี้ยจริงๆแล้วเราไม่ได้อยู่เพียงเพื่อตัวเองแต่เราอยู่เพื่อที่ว่าอยู่ร่วมกันทำอะไรให้กันได้อะไรเงี้ย
3: ครับ
2: ซึ่งพอเราคิดอย่างนั้นมันทำให้เรามีความสุขมาเรื่อย
3: ๆ
2: มันก็เลยอาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้เคี้ยวเขียวเองเนี่ยก็ยังคงทำมาได้ถึงปีนี้ก็เกือบ10ปีแล้วคืออย่างที่บอกว่ามันไม่ใช่ความคิดของใครคนใดคนหนึ่ง
3: ครับ
2: เรื่องแบบนี้เราต้องช่วยกัน
3: ครับ
2: ถ้าอยากรู้ว่าเอ้ยการกลับมานี่ซื้อที่ไหนฉลอมซื้อยังไงถามเข้ามาทางเพจได้เลย
3: ไม่ห่วง
2: ไม่ห่วงเลยเรายินดีที่จะเชื่อมโยงให้อย่างที่บอก
4: โอ้โหไงฮะเขียวเขียวกรีนแคทเทอริ่งน่ารักมากๆเลยใช่ไหมครับดูแล้วน่าจะเป็นแรงบันดาลใจกับหลายๆคนนะครับโดยเฉพาะคนที่ขายอาหารหรือว่าให้บริการธุรกิจทางด้านอาหารนะครับเอาไอเดียนี้ไปใช้ได้เลยเขาไม่หวงนะครับผมก็ดูแล้วนะครับรู้สึกยังไงอย่าลืมคอมเมนต์กันทิ้งไว้นะครับกดไลค์ให้แล้วก็อย่าลืมกดแชร์กันไปเยอะๆนะครับคนจะได้เห็นกันเยอะๆนะครับแล้วก็โลกของเราจะได้น่าอยู่ขึ้นนะครับผมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียรักโลกนะครับใน The Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักนะครับอย่าลืมกดติดตาม Subscribe ที่ช่อง Green Thailand ไว้ด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราพบกันใหม่

0: คลิปหน้าครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ Green Diary วันนี้ครับพามาเที่ยวที่กองถ่ายโฆษณาครับทำไมต้องพามากองถ่ายโฆษณาเพราะว่ากองถ่ายนี้อาจจะแตกต่างจากหลายๆกองถ่ายครับเพราะว่าเป็นกองถ่ายที่ร่วมกิจกรรมนะครับรณรงค์สร้างขยะในกองถ่ายให้น้อยที่สุดครับเหมือนอย่างที่เนี่ยเราเริ่มได้เห็นนะครับแฮชแท็กนะครับของหลายๆคนนะครับไม่ว่าจะเป็นแฮชแท็กกองถ่ายไร้พลาสติกแฮชแท็กคนกองถ่ายไม่มักง่ายนะจ๊ะหรือว่าแฮชแท็กฟิล์มครูสู้ขยะหรือหลายๆแฮชแท็กที่เกิดขึ้นเลยนะครับผมซึ่งก็แสดงเห็นว่าช่วงนี้เนี่ยทีมกลุ่มคนโปรดักชันเนี่ยเริ่มหันมาใส่ใจกับการช่วยกันลดปริมาณขยะในการทำงานในกองถ่ายแล้วนะครับ
2: จริงๆมันเริ่มมาจากการที่พูดว่าเพื่อนเราคนหนึ่งซึ่งอยู่ในแผนกโลเคชันเนี่ยเขาบ่นว่าเขาต้องกลับบ้านดึกมากเลยเพราะว่าเขาต้องอยู่เคลียร์ขยะซึ่งวันนึงมันมีขยะต่อวันเนี่ย40ถุงดำไซส์ใหญ่เกิดจากคนประมาณ100คนแพงซึ่งเป็นผู้ช่วยผู้กำกับเขาก็ทำโครงการทำเพจไทยเวลซึ่งเขาก็ไปถ่ายภาพปลาวาฬไพลอตเวลกินขยะมาเกยตื้นหวานกระต่ายก็ผ่าท้อออกมามีถุงพลาสติกแล้วคนพบว่าเออเราควรจะทำอะไรอย่างจริงจังได้แล้วเพราะว่าเราก็เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างขยะเราก็เลยทำโครงการนี้ขึ้นมาในการที่เราก็เชิญบริษัทที่เป็นโปรดักชันทั้งหมดครับว่ารับรู้ว่าปัญหามันคืออะไรแล้วก็เรื่องของขยะที่เราใช้ในแต่ละวันเราก็แนะนำว่าแบบเรามีวัสดุทดแทนได้ไหมหรือว่าเราจะใช้วิธีไหนมันก็เป็นการสร้างความตื่นตัวระดับหนึ่งว่าคนในกลุ่มอุตสาหกรรมภาพยนตร์เริ่มถึงอาชีพอื่นเริ่มทำหรือยังตอนนั้นอะไรเงี้ย
1: เอาละครับขึ้นมาในโซนของโปรดักชันแล้วนะครับจะเริ่มเห็นทีมงานเห็นอุปกรณ์แล้วนะครับกล้องนะครับอยู่ที่ทีมงานทีมไฟนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นจุดเบสกองนะครับเป็นจุดที่นักแสดงแล้วก็ทีมงานจะมาพักกันนะครับกินข้าวดื่มน้ำทานของว่างนะครับซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเราจะได้เห็นไอเดียในการลดขยะให้น้อยที่สุดนะครับของกองถ่ายกัน
0: และนี่ก็คือน้องตุ้มเม้งนะครับผม
1: เป็นโปรดักชันแมเนเจอร์หรือว่าผู้จัดการกองถ่ายนะครับวันนึงต้องสั่งข้าวกี่กล่อง
3: มือละร้อยมือละร้อยแต่ละมือก็จะมีแบบแยกออกไปอีกก็คือจะเป็นน้ำสำหรับทีมงานแล้วก็จะเป็นขวดวันนึงเขาไม่ได้กินแค่ขวดเดียวตกคนนึงประมาณ 3-5 ขวด
0: โอ้โห
3: ถ้าเทียบแล้วก็น่าจะแบบ 30-40 แพ็ค 30-40 แพ็คได
0: ้แล้วมีอะไรอีก
3: จะมีเรื่องขนมห่อตองกาแฟก็น้ำอัดลมแล้วก็น้ำผลไม
1: ้ที่ผ่านๆมาเราแยกกันไหมครับหรือว่าเราทิ้งรวมๆไปเลย
3: รวมไม่มีการแยกใด
1: ๆรวมไปเลย
3: ใช่ค่ะ
1: ในแต่ละกองครั้งหนึ่งใช้จะเกิดขยะขึ้นเยอะแค่ไหน
3: 10ถุงอ่ะ
1: วันนี้ตุ้มเม้งเรามาร่วมเป็นกิจกรรมรณรงค์เป็นกองถ่ายแบบว่าลดขยะนะครับตุ้มเม้งเตรียมตัวอะไรมากับวันนี้บ้าง
3: ต้องไปซื้อกระป๋องที่แบบสามารถใช้แล้วแบบเก็บไปใช้ครั้งต่อไปได้แกลอนน้ำเติมให้ทีมงานเติมน้ำก็จะมีพวกแบบให้ทีมแยกขยะถังนี้อะไรบ้างอะไรบ้างอะไรถ้าเกิดแบบว่าจะแจ้งทีมงานก่อนนะคะวันก่อนวันกองว่าแบบถ้าเกิดใครมีแก้วส่วนตัวให้แบบขึ้นมาเองถ้าใครไม่มีจริงๆค่ะเราก็มีกระบอกให
1: ้ทีมงานบ่นไหม
3: ช่วงแรกแค่วุ่นวายตอนแจกค่ะแต่ว่าถามว่าบ่นว่าลำบากหรืออะไรไหมไม่เพราะว่าเรามีแกลอนน้ำให้เติมตลอดเลย
1: นี่ก็เป็นหนึ่งตำแหน่งนะครับที่จะมาช่วยเราได้มากนะครับในการลดขยะคือตำแหน่งสวัสดิการนะครับทำอะไรครับวันนี้ทำอะไร
4: วันนี้ทำน้ำค่ะ
1: ทำน้ำ
4: ให้ดื่มน้ำ
1: เรามีวิธีการในการมาเปลี่ยนวิธีเดิมๆด้วยการใช้นี่ใช่ไหมครับเป็นกระติกน้ำใช่ไหมฮะนี่ใครกินเสร็จถ้าหมดก็มาบอกพี่มดพี่มดก็จะคอยมาเติมให้ดีไหม
4: ดีค่ะ
1: แล้วไม่เหนื่อยเราหรอ
4: ก็ไม่เหนื่อยเราไม่ต้องทิ้งขยะเยอะไงเราไม่ต้องทิ้งเยอะบางวันก็ทิ้งประมาณ10ถุง20ถุงอะไรเงี้ยอันนี้ขยะเราก็ไม่เยอะ
1: เออ
4: แค่เราเสร็จงานแล้วก็ล้างแล้วก็ความไว้
1: ใครอยากได้น้ำอะไรนี่ก็มีกระติกเขียนชื่อไว้นะครับหมดแล้วก็ไปเติมพี่มดดูแลอ่ะเติมต่อเลยครับพี่

0: อนนี้ผมอยู่กับผู้กำกับของหนังเรื่องนี้นะครับผม
1: สวัสดีครับ
0: นกเพลินนะครับวันนี้มาทำคลิปอะไรครับ
1: เพื่อชวนให้แบบทุกคนสร้างพื้นที่สีเขียวให้ตัวเองเพื่อตัวเราเองเพื่อคนที่เรารักครับ
0: เป็นคลิปรณรงค์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมพอดีเลยวันนี้เราก็มีแบบว่าในกองก็จะเป็นกองรถขยะใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างครับพี่ปืน
1: ใช่ตัวผมสุดเลยก็คือขวดน้ำครับคนทำงานโปรดักชันนะครับเราต้องเคลื่อนตัวตลอดเวลาปกติจะเป็นขวดน้ำเป็นขวดเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วสุดท้ายเราจะลืมทิ้งไว้เราก็จะขอขวดใหม่แล้วเราไม่เคยกินหมดหรอกครับ
0: จริง
1: ท้ายทุกอย่างเนี่ยมันจะกลายเป็นขยะหมดเลย
2: Oh my god
1: ถ้าอันนี้คือขวดเดียวและมีชื่อเราร
0: ู้สึกชีวิตเราลำบากขึ้นไหม
1: ปกติ
0: จริงเหรอ
1: ผมรู้สึกปกติปกติมากเลยครับ
0: ทั้งหมดแล้วก็ไปเติมใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่
0: ตอนนี้เวลาอาหารกลางวันแล้วนะครับนี่ทีมงานก็ทยอยมาหยิบกล่องข้าวไปกินนะครับก็ถ้าสมมติแบบว่ามีสถานที่ที่สะดวกนะครับจำนวนคนมากอะไรเงี้ยนะครับก็จะเป็นแบบเป็นแคตเตอริงคือแบบเป็นกับข้าวตักใส่จานกันไปนะครับก็ไม่เปลืองภาชนะไม่เปลืองกล่องโฟมแต่ว่าถ้าเป็นกองถ่ายที่สถานที่อาจจะไม่เอื้ออำนวยนะครับก็เนี่ยก็เลือกใช้บรรจุภัณฑ์กล่องข้าวที่มันเป็นแบบย่อยสลายได้ช้อนวันนี้ก็ทางประสานงานก็บอกว่าไม่เอาช้อนพลาสติกจะเตรียมเป็นช้อนสแตนเลสไว้ให้นะครับจะได้ไม่ต้องใช้พวกช้อนพลาสติกนะครับนี่ก็เตรียมไว้นะครับพระเอกของเราวันนี้กับน้องนางเอกนะครับอร่อยไหมกับข้าว
3: อร่อย
0: วันนี้เป็นแบบกล่อง
3: กระดาษ
0: กับบรรจุภัณฑ์รักโลกนะครับย่อยสลายได้เป็นไงบ้างเขาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้แบบว่าลดขยะให้น้อยที่สุด
3: ชอบนะปกติคือจะทำโปรดักชันใช่ไหมเราก็จะคุ้นชินกับการที่แบบว่าขอแก้วใหม่ตลอดเวลาทิ้งโดยเฉพาะแถวหน้าโมอ่ะแล้วเวลาย้ายโลทีนึงอ่ะ
0: ใช
3: ่ก็ต้องเอาอีกตะกร้ามาอีกอะไรแต่ว่าพอเป็นแบบนี้ปุ๊บมันดีแล้วข้อดีคือมันทำให้เรารู้ด้วยว่าเรากินน้ำไปแล้วเท่าไหร่กี่ลิตรเท่าไหร่อะไรเงี้ยใช่ไหม
0: น้องหนุนนะวันนี้ลำบากขึ้นไหม
4: ไม่ลำบากเลยรู้สึกว่าง่ายข
0: ึ้
4: น
0: แถมใช้ช้อนแบบสแตนเลสก็จริงๆใช้ง่ายกว่าช้อนพลาสติกด้วยนะ
4: ง่ายกินตักอะไรง่ายกว่าเยอะเลย
0: นะช้อนพลาสติกนี่ตัดไข่ดาวยังไม่ขาดเลย
4: พร้อมหักไปก่อนนะพลาสติก
0: นะฮะไม่ใช่แค่ว่าเราจะลดปริมาณขยะให้น้อยที่สุดนะครับก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันจะไม่เกิดขยะเลยอ่ะก็เป็นไปไม่ได้แต่ว่าเมื่อเกิดขยะแล้วเนี่ยก็ต้องหาทิ้งที่แยกให้มันถูกต้องนะครับอันนี้ก็การขยะรีไซเคิลนะครับก็จะเอาเฉพาะขยะที่รีไซเคิลได้ต่อไปก็เป็นพวกขยะทั่วไปที่อาจจะไม่ได้ย่อยสลายนะครับภาชนะปนเปื้อนถุงขนมซองขนมนะครับเปลือกลูกกลมต่างๆมันต้องมีอยู่แล้วนะในกองถ่ายนะครับอันนี้ก็เป็นที่หลังจากคนรับประทานอาหารแล้วนะครับก็เป็นที่เก็บทิ้งภาชนะบรรจุอาหารนะครับที่เราใช้แบบย่อยสลายได้อันนี้ก็แยกไว้เป็นภาชนะแบบย่อยสลายได้นะครับนอกจากนั้นก็จะเป็นพวกเนี่ยเศษอาหารจริงๆเศษอาหารนี่ก็สำคัญนะต้องมีการคัดแยกจัดการให้ถูกต้องนะครับมันจะได้นำไปทำเป็นปุ๋ยจะได้จัดเก็บได้ง่ายนะครับท้ายแล้วก็เนี่ยเป็นภาชนะที่สามารถล้างและกลับมาใช้ได้ใหม่นะครับนี่ก็เป็นแบบตัวอย่างย่อยๆนะครับของการแบ่งแยกขยะนะครับก็ถึงแม้ว่ามันจะทำให้ขยะเกิดเป็นซีโร่เป็นศูนย์ไม่ได้แต่ว่าเราแยกไว้นะครับแล้วก็หาวิธีการจัดการให้ถูกต้องครับมาดูการคำนวณกันครับว่ากองถ่ายที่ลดการใช้ขยะนั้นสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้มากขนาดไหนเริ่มต้นกันที่ขวดน้ำพลาสติกขวดเล็กจากจำนวนทีมงานกองถ่าย50คนที่ดื่มน้ำคนละ5ขวดต่อวันก็จะเกิดขยะขวดน้ำพลาสติก250ขวด
5: oh, no.
0: ซึ่งเมื่อเปลี่ยนมาเป็นกระบอกน้ำก็จะลดขยะจากขวดน้ำพลาสติกจนเหลือ0จะสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 0.104 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อมาก็คือกล่องโฟมจากจำนวนทีมงาน50คนที่กินข้าวคนละ3มื้อต่อวันจะมีขยะจากกล่องโฟมถึง150กล่องซึ่งเมื่อเปลี่ยนจากกล่องโฟมมาเป็นกล่องข้าวที่ใช้ซ้ำได้ลดขยะจากกล่องโฟมเป็น0จะสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ 0.042 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า wow. กล่องข้าวแล้วก็จะต้องมีช้อนพลาสติกซึ่งเมื่อเปลี่ยนจากช้อนพลาสติกมาเป็นช้อนสแตนเลสลดขยะจากช้อนพลาสติกเป็น0จะสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ 0.008 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
5: wow.
0: นี่ยกตัวอย่างแค่3อย่างเท่านั้นนะครับยังไม่รวมการแยกขยะและการนำไปรียูสหรือรีไซเคิล

ึ่งรวมๆแล้วกองถ่ายนี้สามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 0.154 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าขอเปรียบเทียบให้เห็นภาพนะครับลดก๊าซเรือนกระจกไปจำนวนนี้นั้นเท่ากับการได้ช่วยกันปลูกต้นไม้เพื่อดูดก๊าซเรือนกระจกถึง29ต้นเลยล่ะครับเพียงแค่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ของเราก็ช่วยโลกไปได้มากนะครับเห็นไหมครับว่าโลกไม่ยากที่จะรักเลย

0: รู้สึกยังไงที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งของกองถ่ายที่ลดขยะลง
1: รู้สึกดีต่อโลกดีต่ อส่วนรวมด
0: ี
1: ต่อประเทศด้วย
0: นี่ใหญ่ปกติถ้าเป็นกองอื่นๆคิดว่าสร้างขยะเยอะกว่านี้ไหมวันนี้ถือว่าลดน้อยลงไง
1: เยอะๆเยอะมาก
0: ชีวิตยากขึ้นไหมพี่ต้องมาใช้กระติกแบบนี้แล้ววันนี้ครับก็เป็นอีกวันที่ผมได้เห็นคนกลุ่มนึงนะครับมีความพยายามที่จะลดปริมาณขยะในงานที่เขาทำนะครับวันนี้เนี่ยก็ได้เห็นว่ามันสามารถทำได้ถึงแม้ว่าอาจจะแบบว่าไม่ได้คลีนเป็นซีโร่เวสต์ 100% นะครับแต่ก็รู้สึกว่ามีกำลังใจแล้วแล้วก็เห็นความเป็นไปได้แล้วแล้วก็รู้ว่าครั้งต่อไปเราควรจะต้องวางแผนกับอะไรที่เพื่อที่ทำให้มันดีขึ้นที่สำคัญเลยผมเห็นมุมมองที่น่าสนใจนะครับของคนในทีมกองถ่ายนะครับที่จะเคยคิดไปเองว่ามันอาจจะเกิดความไม่สะดวกเกิดความยากลำบากแต่จริงๆพอลองทำแล้วเนี่ยมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดหลายๆคนก็ให้ความร่วมมือแล้วก็รู้สึกแฮปปี้ที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมแบบนี้นะครับนี่ไม่ใช่กองถ่ายแรกนะครับที่เริ่มหันมาใส่ใจกับเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับมีทีมงานโปรดักชันอื่นๆที่เริ่มทำกันมาแล้วนะครับแล้วก็ส่งต่อกันมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณนะครับจะเป็นกองถ่ายโปรดักชันแบบเล็กหรือแบบใหญ่หรือว่าจะเป็นงานอะไรก็ตามนะครับสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองเริ่มจากเล็กๆน้อยๆก่อนที่พอสามารถทำได้ก่อนนะครับแล้วคุณจะเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงนะครับเห็นพลังและที่สำคัญจะได้เห็นว่าโลกนี้มันไม่ยากที่จะรักครับนี่คือ The Green Diary ครับคิดว่าเรื่องราวนี้มีประโยชน์นะครับและอยากจะส่งต่อเรื่องราวดีๆก็สามารถกดไลค์นะครับคอมเมนต์ไว้แล้วก็สามารถกดแชร์ส่งต่อไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube นะครับ Green Thailand ไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ
2: แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้ความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนั่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังความคิดด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: วันนี้นะคะโนพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่บ้านพี่เหนืออำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านวัตถุดิบของเรานั้นนะคะก็คือลูกชิดหรือที่ภาษาเหนือเรียกกันว่าลูกเต๋านั่นเองค่ะโดยใน1ปีนั้นนะคะจะมีช่วงเวลาเดียวที่เต๋านั้นจะให้ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ซึ่งชาวบ้านที่มีอาชีพหาลูกเต๋านั้นนะคะก็จะเข้าป่าเพื่อไปเก็บลูกเต๋าที่ขึ้นเองตามธรรมชาติค่ะ
1: ตอนนี้นั่งรถมานี่คืออากาศเย็นมากนะคะ10กว่าองศานี่หน้านี่ชาหมดเลยเจอลมด้วยแล้วซึ่งมันก็เป็นช่วงนี้แหละที่เต๋ามันออกแล้วก็คือช่วงหนาวๆหน่อยเนาะถูกไหมคะ
2: ประมาณกันยาตุลามาถึงนะเนี่ยถ้ามีนามันก็แก่หมดแล้ว
1: ปลายปีเนี่ยเริ่มออกไล่มาเรื่อยๆเนาะแต่ถ้าเกิดมีนาจะแก่เกินแล้ว

0: ตรงนี้จะเป็นจุดที่เราจอดรถแล้วก็ต้องเดินเท้าต่อนะคะรวมถึงอุปกรณ์พวกนี
1: ้
0: นี่คือเราขนไปหมดเลย
1: จ
0: ้ะกระมังด้วยเหรอแม่ถือกระมังขึ้นไปเลยเหรอ
2: เดี๋ยวเอา
3: ไปหมดเลย
0: เอาไปหมดเลยเอาไปหมดเลยอันนี้เป็นอันนี้เป็นเสบียงนะคะเป็นขนมข้าวเหนียวก็คือเอาไว้สำหรับแม่ๆพ่อทีมงานด้วยทีมงานพวกเราด้วยนะคะเพราะว่าคือการขึ้นไปเก็บเสาเนี่ยมันต้องเดินเท้า
3: ขับเดินเท้า
0: เดินเท้า
3: เดินเท้า
0: จากตรงนี้ไปนี่สักกิโลได้นะคะ
3: ประมาณครับ
0: 3
3: กิโลกว่าๆนี่แล้วล่ะ
0: 3กิโลกว่าๆ3กิโลกว่าๆอุปกรณ์ของเรานะคะมีทั้งเสบียงด้วยมีทั้งอุปกรณ์ในการต้มเสาด้วยรวมถึงกะละมังก้นดำๆเมื่อกี้นะคะเดี๋ยวเอาไปต้มเสาเนาะแล้วก็ก่อนอื่นเราต้องไปหาก่อนอันนี้มีมองๆดูๆกันไว้ยังคะว่ามีแล้วเนาะมีทำเลแล้วเน
1: า
0: ะโอเคไปจ้ะเกือบๆ3กิโล

0: นี่เดินเข้ามาสักพักหนึ่งนะคะตรงนี้จะเป็นเหมือนดงกล้วยป่านี่เต็มไปหมดเลยนะคะเนี่ยที่เราเดินกันอยู่นี่เป็นดงกล้วยหมดเลยมันไม่ได้เป็นลักษณะเขามากนะแม่เนาะจะเป็นแบบที่ราบค่ะแต่ว่าจะเป็นต้นไม้อู้แต่ต้นกล้วยสูงมากนี่ดูดิต้นกล้วยสูงมากส่วนใหญ่มันจะอยู่ใกล้ห้วยอันนี้ก็ใช่เหรอคะนี่เราเดินเข้ามานี่เริ่มจะมีต้นเต๋าแล้วนะคะแต่ว่าจะเป็นต้นเล็กๆ เป็นกอเล็กๆแบบนี้เหมือนอารมณ์เหมือนพวกปาล์มเหมือนอะไรเงี้ยนี่อันนี้ก็ใช่เนาะอันนี้ก็ใช่เหมือนกันแต่ยังไม่เห็นต้นใหญ่ๆนะคะอันนี้ต้นนี้ก็สาวใช่ไหมคะแม่
1: ต้นสาวจ้ะ
0: แต่มันยังไม่โตเนาะ
1: มาปลูกเปลือกสาวอยู
0: ่ยังสาวอยู่นี่เป็นต้นสาวที่แม่มาดูเอาไว้นะคะว่าน่าจะได้แล้วก็อยู่ริมน้ำด้วย
2: เดี๋ยวพ่อเดชจะลองบิดลูกสาวนะคะมาดูว่ามันแก่มันอ่อนเกินไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ลูกคือเขียวเป็นมันเงาเลยเนาะแล้วก็เขียวแบบเขียวดำๆหน่อย
0: ม้วนใหม่นี้เลย
3: เหนียว
0: เหนียวเนาะ
4: ตรงนี
2: ้โอ้มาแล้วโอเคโอ้ลูกเขานะคะก้นเขาจะเป็นจุกๆเหมือนลูกชกเหมือนกันนะที่โนเคยไปหาที่ใต้อะคล้ายกันเลยวิธีการดูก็คือต้องเฉาะดูเหมือนกันเนาะโอเค
5: พอดี
2: แก่ไหมแม
5: ่บอแก้พอดีเลย
2: เริ่มขุ่นๆนิดนึงเนาะ
5: ดีกำลังดีอยู
2: ่ไม่อ่อนเกินเน
5: า
2: ะ
5: บ่อ่อนเกินบ่แข็งเกิน
2: จ้ะ
5: เอานี่ดีกว่าเนาะ
2: จับหน่อยเนาะ
5: คั้นลูก
2: จับแค่นี้ได้เนาะ
5: ได้ไม่ต้องถูกยั้ง
2: ตอนนี้พ่อเดชผ่าลูกเต๋ามาให้ดูนะคะเพื่อเช็คว่าเขาแก่เกินไปไหมอันนี้เนื้อของเขาเนี่ยเป็นสีขาวแต่ข้างในเริ่มมีความขาวขุ่นๆหน่อย
5: เกิน
2: ตรงไหนบ้างที่เราห้ามโดนแม
5: ่ยั้งจ้ะ
2: ขอบเหลืองๆใช่ไหม
5: ย
2: ั้
5: ง
2: เล
5: ย
2: นะเหมือนลูกชกเลย
5: เหมือนเดียวกัน
2: คือหนูเคยไปหาทางใต้เหมือนกันลักษณะลูกก็คล้ายกันนะคะต้นเขาก็จะมีความเป็นต้นสูงๆขึ้นไปแล้วใบก็จะมีความตั้งๆไม่เหมือนมะพร้าวเนาะมันต่างกันชัดเจนเลยเนาะแล้วก็มี3เม็ดเหมือนกันก้นก็จะเป็นแบบมีเป็นแหลมๆ3อันแบบนี้สีแบบเขียวเข้มเลยนะคะนี่แหละคือลูกสาวหรือว่าลูกคิดลูกสาวเนี่ยสดๆแบบนี้ก็กินไม่ได้เหมือนกันคันเน
6: า
2: ะ
6: แล้วหลังจากเขาต้มแล้วกินได
2: ้ต้มแล้วกินได้เลยโอเคจุดที่ควรระวังนะคะหลักๆเลยก็คือตัวยางเขาหลังจากผ่าแล้วนี่แหละโดยเฉพาะตรงสีเหลืองๆที่เขาหุ้มเนื้อของตัวลูกสาวหรือว่าเมล็ดลูกสาวอยู่นะคะนี่แหละตัวนี้ตัวคันเลยหลังจากที่พ่อเดชเช็คแล้วนะคะว่าเนื้อของลูกสาวต้นนี้เนี่ยไม่อ่อนแล้วก็ไม่แก่เกินไปถือว่ากำลังดีเลยค่ะเพราะฉะนั้นทลายนี้นะคะจะเป็นทลายที่เราจะเลือกตัดกันค่ะตอนนี้เราพักกันสักครู่ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเราจะกลับมาดูหน้าตาของเนื้อลูกสาวชัดๆกันว่าก่อนที่จะเป็นลูกชิดอย่างที่เราคุ้นเคยนั้นจะมีหน้าตาเป็นยังไงสักครู่เดี๋ยวค่ะตามอำเภอจาวันนี้นะคะเราเข้าป่ามาหาลูกเต๋ากันที่บ้านพี่เหนืออำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านต้นเต๋าที่เราเลือกจะตัดวันนี้นะคะเป็นต้นที่ขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วก็อยู่ริมลำธารตอนนี้เราจะแบ่งการทำงานออกเป็น2ส่วนค่ะพ่อเดชจะเป็นคนตัดนะคะก็จะอยู่ด้านบนส่วนแม่ปทุมกับแม่ทอนั้นจะลงไปรอด้านล่างเพื่อเตรียมขนลูกเต๋าค่ะโอเคไปแล้วนะคะตอนนี้พ่อเดชปีนขึ้นไปแล้วก็คือใช้ไม้ไผ่ที่วางพาดนี่แหละเป็นตัวเชื่อมไปที่ต้นเต๋าเนาะเราตัดแล้วเราปล่อยร่วงเลยไหมพ่อ
7: ปล่อยร่วงเลย
2: ปล่อยร่วงเลยนะโหตัดทั้งทลายเลยใช่ไหมคะนั้นถูกตัดลงไปด้านล่างแล้วนะคะจริงๆแล้วใน1ต้นจะมีอยู่ด้วยกันหลายทลายค่ะส่วนขนาดทลายนั้นจะใหญ่เล็กหรือว่าลูกจะแน่นขนาดไหนนะคะก็ขึ้นอยู่กับอายุแล้วก็ความสมบูรณ์ของต้นค่ะซึ่งเต๋านั้นนะคะเวลาที่สุกเนี่ยเขาจะไม่ได้สุกพร้อมกันทั้งต้นค่ะแต่จะไล่สุกไปทีละทลายห่างกันประมาณ1ปีค่ะทลายไหนนะคะที่เนื้อด้านในกำลังดีก็จะเริ่มเก็บได้ตั้งแต่เดือนกันยายนเรื่อยไปจนถึงประมาณเดือนมีนาคมค่ะซึ่งถ้าเลยจากช่วงนี้ไปนะคะเต๋านั้นจะเริ่มแก่ซึ่งก็ถือว่าเป็นการหมดฤดูในการเก็บเต๋าแล้วค่ะที่สำคัญนะคะในแต่ละปีเต๋า1ต้นนั้นสามารถที่จะตัดได้ประมาณแค่1ทลายเท่านั้นค่ะต้นเต๋าที่หมดรุ่นหลังจากออกลูกจนหมดแล้วนะคะต้นจะค่อยๆแห้งแล้วก็ตายลงไปค่ะ ส่วนเต๋าที่แก่จัดนะคะชาวบ้านเขาก็จะไม่ตัดไปค่ะแต่ว่าเลือกที่จะปล่อยให้ร่วงหล่นลงมาเพื่อเป็นอาหารของสัตว์แล้วก็เพื่อเป็นการขยายพันธุ์ต้นเต๋าต่อไปค่ะเต๋านั้นเป็นหนึ่งในพืชตระกูลปาล์มที่พบมากในป่าดิบชื้นนะคะทางเหนือจะเรียกว่าต้นเต๋าต้นมะเต๋าส่วนทางภาคใต้ก็จะเรียกว่าต้นหนาวหรือว่าต้นชกค่ะวิธีการที่จะนำเมล็ดด้านในออกมาไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือหรือว่าภาคใต้นั้นก็จะใช้วิธีเดียวกันก็คือต้องนำไปต้มซะก่อนนะคะซึ่งการต้มนี้ก็จะเป็นการช่วยลดความคันและเมื่อสุกแล้วเนี่ยก็จะทำให้การนำเมล็ดด้านในออกมานั้นทำได้ง่ายขึ้นค่ะทำให้ทำเลที่ชาวบ้านจะเลือกเวลาที่มาหาหรือมาต้มเต๋านั้นนะคะก็มักจะเลือกใกล้ๆกับริมลำธารค่ะเนี่ยเราโชคดีที่เจอต้นเต๋าที่เขาอยู่ริมน้ำใช่ไหมคะพ่อบอกว่าถ้าเกิดว่าต้นที่มันอยู่ไกลๆลึกๆบนเขาแล้วต้องแบกมาเพื่อมาหาแหล่งน้ำอ่ะมันต้องมีตัวช่วยก็คืออันนี้พ่อทำให้ดูว่ามันจะต้องทำเป็นเหมือนคานแบกตัวช่อของลูกเต๋าค่ะก็ต้องแบบเฉาะให้เขาหักนิดนึงแล้วก็จะได้พาดได้มันจะได้ไม่ลื่นไปลื่นมาเวลาที่เราแบกเนาะหมดทั้งทลายก็คือแบกในคานนี่อันเดียวเลยใช่ไหมพ่อ
3: ทีละน้อย
2: เพราะมันหนักมากนะคะพวงนึงอ่ะพวงนึงเนาะว่ามันมีเป็นโลอ่ะเอาจริงๆนะเป็นกิโลอ่ะเนี่ยพวงนี้น่าจะแบบเกือบ2โลได้อ่ะเราจะเป็นคนหาเต๋าแบบโบราณหนูยกเลยนะเฮ้ยโอเคโหหนักมากนี่หนักมากแล้วก็จะบอกระยะเดินของโนอ่ะประมาณ5เมตรเลยนะหนักมากมาแล้วจ้าคนหาเต๋าโอ้โหหนักมากลงเลยนะแม่
1: เลย
2: เหนื่อยเลยแค่นี้หนักมาก
3: ไ
2: กลเลย
3: น
2: ี่หาบไกลๆ
3: เนาะ
2: นี่หาบไกลๆจะขนาดไหนเนาะโอ้นี่นะคะคือกว่าจะได้กินนี่มันยากมากนะคะมันยากมากแล้วกว่าจะได้เต๋านี่คือตัดก็สูงเสี่ยงตกลงมาแบกมาก็หนักได้มาแล้วต้องมานั่งตัดต้มนี่ยังไม่ได้รวมเอาเม็ดออกนะเนี่ยทลายเต๋านั้นนะคะจะเห็นว่าใน1ทลายนั้นจะมีลูกเต๋าเต็มไปหมดเลยนะคะซึ่งเราจะปลิดลูกเต๋าออกทีละลูกแบบนี้แล้วก็จะนำไปต้มค่ะการต้มนั้นนะคะแม่บอกว่าจะต้มประมาณอย่างน้อยๆเนี่ย40นาทีหลังจากที่เริ่มเห็นว่าเปลือกของเต๋านั้นเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลอ่อนก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของการนำมาหนีบหรือว่าการรีดเม็ดเต๋าออกมาด้วยไม้หนีบเต๋าค่ะเต๋าที่ต้มสุกแล้วนะคะเขาก็จะตักออกมาแล้วก็จะพักเอาไว้แป๊บนึงให้มันคลายความร้อนนะพ่อเนาะแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นอุปกรณ์ในการที่เราจะนำเมล็ดเต๋าออกมาเป็นอุปกรณ์บ้านๆเลยนะคะก็คือใช้ไม้เป็นแบบเป็นลำอย่างนี้แหละปุ๊บแล้วก็หวายที่พ่อเดชตัดมาเนาะ
4: ใช่
2: มั้ยแล้วก็อันนี้ก็เป็นไม้อันนึงเอามามัดติดกันตรงนี้เราเฉือนไม่ให้มันลื่นเขียงก็บ้านมาก
4: ใช่
2: เขียงก็แบบต้นไม้กิ่งไม้นี่แหละในนี้พอต้มสุกแล้วนะคะฝานออกมาก็จะเห็นว่าเนื้อของเต๋าเขาก็จะเป็นสีใสๆแบบนี้ตัวยางที่เราบอกว่าเยื่อหุ้มที่เราบอกว่ามันคันอ่ะตอนนี้เราจับได้ไหมพ่อ
4: ได้
2: ไม่คันแล้วไม่คันแล้วแต่ว่าควรจะไปล้างก่อนเอามากินเนาะ
4: ถูกต้อง
2: โอเคถ้าเป็นทางใต้เนี่ยเวลาเขาจะเอาออกเขาก็จะใช้ไม้ควักออกมามันก็จะเป็นเม็ดกลมๆหน่อยแต่ที่นี่เขาจะใช้เครื่องรีดออกมามันก็จะเป็นลีลีแบบนี้นะคะนี่หน้าตาของลูกเต๋าหรือว่าลูกชิดแต่ว่านี้ยังไม่ผ่านการเชื่อมนะคะเป็นลูกเต๋าที่ต้มแบบสดๆใหม่ๆอย่างนี้พอเราใช้เครื่องหนีบนะคะเม็ดที่ออกมาเนี่ยมันจะเป็นแบบใกล้เคียงกันหมดเลยขนาดเนาะแล้วก็สีจะเป็นขาวๆขุ่นๆอมเหลืองๆนวลๆหน่อยไอตัวเมือกเขาอะที่หุ้มๆเมล็ดอยู่มันก็หลุดติดไปกับเปลือกด้วยเน
4: า
2: ะเหมือนกับที่ออกมาจริงๆก็จะมีแต่ตัวเม็ดเลยปึ๊ดอุ๊ยน่ากินอ่ะหน้าตาคือเป็นลูกชิดที่เราคุ้นเคยมากๆแต่ว่าอันนี้เขายังไม่ได้เชื่อมนะคะแล้วก็ชิมรสชาตินะคะคือจะหวานนิด เดียวหวานน้อยมากไม่ได้หวานมากไม่เหมือนตอนเราเชื่อมเนาะแต่ว่ามันจะมีความหนึบหนึบยุ่นยุ่นแล้วก็ออกขมนิดๆแม่บอกว่าอันนี้ด้วยความที่มันเป็นลูกชิดที่ต้มใหม่ๆจะมีรสขมอยู่ซึ่งพอเอาไปเชื่อมปุ๊บรสขมรสอะไรมันก็จะไม่มีลูกเต๋าลูกชกหรือว่าลูกชิดที่ผ่านการต้มแล้วนะคะยังมีรสขมอ่อนๆค่ะซึ่งก็เกิดจากยางของเขาที่อยู่ในเปลือกสีเหลืองที่ห่อหุ้มเมล็ดเอาไว้ในตอนแรกค่ะลูกเต๋าหรือว่าลูกชิดแบบนี้นะคะถือว่ายังเป็นแบบสดค่ะยังไม่ผ่านการเชื่อมจะเก็บไว้ได้ไม่นานนะคะส่วนใหญ่โรงงานเชื่อมลูกชิดจะมารับซื้อกับชาวบ้านเพื่อนำไปเชื่อมขายค่ะลูกเต๋าก่อนที่จะนำไปเชื่อมได้นะคะเขาจะต้องนำมาล้างเพื่อนำเยื่อหุ้มสีเหลืองๆที่ปะปนมาออกให้หมดค่ะเพราะว่าเป็นส่วนที่จะทำให้คันค่ะหลังจากนั้นก็จะแช่น้ำทิ้งเอาไว้1คืนเพื่อลดความคันแล้วก็ยังช่วยให้เมล็ดของลูกเต๋านั้นขยายตัวใหญ่ขึ้นอีกด้วยค่ะเมล็ดเต๋าที่ผ่านการแช่น้ำแล้วจะมีขนาดใหญ่ขึ้นเล็กน้อยค่ะขั้นตอนต่อมานั้นนะคะจะต้องนำมาล้างน้ำเปล่าอีกประมาณ 2-3 น้ำจนกว่าน้ำจะใสและที่สำคัญก็คือต้องบีบส่วนที่เป็นเม็ดเล็กๆสีเหลืองๆนี้ออกแม่ๆจะเรียกกันว่าตาค่ะเม็ดสีเหลืองๆแบบนี้นะคะจะมีในเต๋าทุกเม็ดเพราะว่าเป็นส่วนของหน่ออ่อนที่พร้อมจะงอกรากทันทีหากเขาแก่จัดค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเวลาเราจะนำมาทานเนี่ยถ้าไม่เอาออกนั้นจะทำให้เต๋ายังมีรสขมอยู่แล้วก็อาจจะทำให้หลงเหลือความคันด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเขาก็เลยต้องนำมาล้างแล้วก็บีบเอาตาออกทุกเม็ดเลยค่ะก่อนที่จะนำไปรวกน้ำร้อนอีกครั้งและนำไปเชื่อมในขั้นตอนต่อไปค่ะกว่าจะได้กินลูกเต๋าลูกชกหรือว่าลูกชิดที่เราคุ้นเคยกันนะคะมีขั้นตอนเยอะมากตั้งแต่การเก็บการล้างไปจนถึงการต้มนะคะซึ่งที่ชุมชนบ้านที่เหนือนั้นจะมีการต้มเต๋าเชื่อมเต๋ากันปีละ1ครั้งตามฤดูกาลค่ะหากคุณผู้ชมดูแล้วสนใจอยากที่จะลองชิมลูกเต๋าหรือว่าลูกชิดที่ชาวบ้านหากันเองเก็บกันเองนะคะก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามได้กับทางชุมชนบ้านที่เหนืออำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านค่ะตามอำเภอจามวันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาหาลูกเต๋าลูกชกหรือว่าลูกชิดกันที่อำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านค่ะเต๋านั้นนะคะนอกจากจะนำผลมารับประทานได้แล้วหน่อของต้นเต๋านั้นยังนำมาทำเป็นอาหารได้อีกด้วยค่ะตอนนี้โนตามพ่อไทยมาเพื่อที่จะมาหายอดเต๋ายอดเต๋าเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นของที่ชาวบ้านเขากินกันอารมณ์เหมือนยอดหวายแบบนี้ค่ะซึ่งมันไม่ได้เอาจากต้นใหญ่ถูกไหมพ
4: ่
2: อ
4: ไม่
2: มันต้องเป็นต้นเล็กเหรอคะ
4: มันมีต้นพอดีของมันนะ
2: อ๋อมันมีต้นของ
4: มันโตเกินไปมันก็ไม่ได
2: ้มันต้องยังไม่ออกลูกถูกไหมคะ
4: ยัง
2: ต้นเตี้ยมันเยอะนะพ่อเนาะนี่ก็ใช่นะคะเนาะ
4: ใช่
2: นี่ก็ใช
4: ่
2: ตรงนี้จะมีต้นเต๋ากระจายกันอยู่เยอะนะคะแต่ว่าจะเป็นต้นเล็กๆเตี้ยๆพ่อบอกนี่แหละพอมันสุกบางทีเขาก็แบบว่านอกจากจะหล่นตามพื้นแล้วบางทีน้ำมาหน้าน้ำฤดูฝนน้ำหลากก็จะพาพวกลูกเต๋าเนี่ยพัดไปด้วยไปติดตรงไหนเนี่ยเขาก็ไปขึ้นตรงนั้นด้วยเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่หลักๆก็จะอยู่ริมลำธารเยอะหน่อย
4: ถ้าต้นอ้วนก็เป็นอย่างนี
2: ้ไงต้นอ้วนไหมคะ
4: ยังโตไม่ได้
2: ต้นนี้ถือว่าสมบูรณ์ไหมคะ
4: สมบูรณ์แล้ว
2: ต้นนี้ถือว่าสมบูรณ์นะคะแต่ว่ายังเล็กเกินไปถ้าจะเอาหน่อ
4: ทำไม่ได
2: ้ลักษณะต้นของเขานะคะพอเรามาดูกับต้นเตี้ยเนี่ยก้านเขาค่อนข้างจะเกลี้ยงเลยไม่มีหนามนะคะแล้วก็ออกแนวกลมกลมมนมนนิดนึงแบบนี้นะคะแล้วก็มีกาบแบบนี้เหมือนพวกปาล์มเหมือนพวกมะพร้าวนี่แหละใบก็คล้ายแต่ต้นนี้ยังไม่ได้ต้นนี้เล็กเกินไปต้นนี้นะคะจะใหญ่กว่าต้นเมื่อกี้อันนี้พ่อบอกกำลังดีเลยอย่างนี้มันสักประมาณกี่ปีได้พ่อประมาณได้ไหม
4: 5ปีน่าจะถึง
2: เนาะต้องเลาะไหมพ่อหรือตัดเลย
4: มันต้องตัดออกมาทีละ
2: ตัดออกกาบทีละกาบเอาเลาะโอเคค่ะ
4: จริงๆถ้าต้นสูงกว่านี้เราจะเอาประมาณนี้นะนี่เราต้องเอาประมาณ

0: ดูความกรอบมันนะคะมันดูลั่นอะเมื่อกี
1: ้ถ้าเราออกหมดนะเราก็เอาตรงนี้ทิ้งหน่อยเดียวก็เย็นได้แล้ว
0: แล้วต้นเขาคันเหมือนลูกมันไหมคะ
1: ต้น
0: มันอะไม่คัน
1: ไม่คัน
0: แต่ลูกมันคัน
1: แต่ลูกมันคัน
0: ขาวเลยเนาะแต่ก็ต้องไปลอกไปเลาะไปอีกเนาะไปลอกอีก
1: เลาะตรงนี้ออกหมดแล้วก็จะเหลือแค่ข้างใน
0: จ้ะ
1: ที่กินได
0: ้โอเค
1: ถ้ามันสมบูรณ์นะขนาดนี้แหละที่พอดีเลย
0: อันนี้คือพอดีต้นนี้จะสูงกว่าต้นแรกที่เราเจอนะคะ
1: เนี่ย1 2 3 4 5 6 7 7มันอยู่ตรงไหนคนอยู่ตรงไหนมันจะพอดีเลยประมาณนี
0: ้โอ้ขาวมากด้านอีกแล้วเห็นไหมมันกรอบมากชิมได้ไหมพ
1: ่
0: อ
1: ใ
0: ช่ฮะขอชิมหน่อยวางเลยอ่ะนี่อันนี้เป็นหน่อเต๋านะคะหรือว่ายอดเต๋าสดๆเลยขาวๆกรอบๆเลยหวาน
1: ยอดหวาน
0: หวานถ้ากินนะไม่รู้เลยนึกว่ายอดมะพร้าวเหมือนกันเลยกรอบลั่นเลยอะค่ะแล้วมันเย็นด้วยมันเย็นเพราะอากาศมันเย็นด้วยนะเหมือนแจ๊ดตัวเย็นเลยอร่อยอาหารที่เราจะทำกินในวันนี้นะคะเป็นอาหารที่เวลาชาวบ้านเข้ามาหาลูกเต๋าเขาก็จะเตรียมของแห้งเข้ามาค่ะแล้วก็มาหาพืชผักในป่าทำกับข้าวกินกันนะคะอย่างวันนี้เราจะหลามหน่อเต๋าแล้วก็จะมีผักป่าบางส่วนด้วยที่แม่เก็บมาแล้วก็มีกุ้งมีปลาที่แม่ผินหามาได้จากลำธารค่ะข้างในนี้มีใส่อะไรไปแล้วบ้างคะแม่ผิน
2: ตะไคร้กระพริกแล้วก็กะปิ
0: กะปิ
2: เกลือ
0: เกลือและไอ้เส้นก้านเขียวๆนี่คืออะไรคะเน
2: ี่
0: ย
2: ผักไปรอไว้ก่อน
0: ผักที่เราเก็บมาตามทางเนาะ
2: จ้ะจ้ะ
0: โอเคเดี๋ยวเราจะใส่หน่อเต๋าแล้วนะคะ
2: หน่อเต๋าค
0: ่
2: ะ
0: ปกติเวลาคนที่มาหาเต๋าก็จะทำกินกันอย่างนี้แหละเน
2: า
0: ะ
2: ทำอย่างนี้แหละต้องเอาหม้อมาไม่เนี่ยเขาเรียกหม้อปลา
0: อ๋อหม้อปลา
2: จ้ะ
0: ก็คือกระบอกไม้ไผ่เป็นหม้อนะคะใช้หม้อจากป่าก็คือกระบอกไม้ไผ่นี่แหละเดชไปหามานะคะเป็นสมุนไพรป่าหน้าตาเหมือนแบบกิ่งไม้เรียกอะไรนะคะพ่อ
3: จ
0: ะข้านที่มันเผ็ดๆเหรอคะเราใส่ในแกงด้วย
3: ใส่หม้อแกงด้วยมันจะออกเผ็ดๆหน่อย
0: เผ็ดๆหน่อย

0: หอมมากๆแกงหน่อเต๋านะคะกลิ่นนะเหมือนแกงเลียงเลยอ่ะอันเนี้ยอร่อย
1: เค็มหน่อย
0: เผ็ดเค็มเค็มเค็มเผ็ดนิดๆหวานหวานไม่มากค่ะแต่ว่ามันน่าจะหวานหน่อเต๋านะหนูขอชิมหน่อยซอสจอกไปตามไปเลยนะพ่อ
2: เอ้ากินตำหวายก่อน
0: มันให้ตำหัวปีแม
2: ่เออตำหัวปีก่อนตำหัวปีอร่อยนะ
0: หน่อเต๋าตอนกินสดๆอ่ะมันกรอบหวานใช่ไหมคะแต่พอมันต้มสุกมันหวานกว่าเดิมนะหนูว่ามันหวานแล้วก็เหมือนน้ำของตัวหน่อเต๋าความหวานของหน่อเต๋าอะค่ะมันออกมาในน้ำอะอร่อยมากอันนี้อร่อยมากคือทำไม่ได้มีอะไรเยอะเลยเนาะไม่ได้มีเครื่องเยอะเลยอร่อยมากค่ะ

วันนี้นะคะต้องขอบคุณพ่อๆแม่ๆทุกคนเลยเนาะที่พาหนูมาดูวิธีการทำเต๋านะคะแบบดั้งเดิมเลยเนาะแล้วก็ได้กินอาหารอร่อยๆนะคะเป็นอาหารแบบบ้านๆเลยเขาเรียกอาหารเมืองเนาะใช่ไหมคะอาหารเมืองอาหารบ้านๆเนี่ยแหละค่ะที่ทำกินกันในป่าก็ต้องขอบคุณพ่อเดชพ่อไทยนะคะแม่ทอนเนาะแล้วก็แม่ประทุมแล้วก็แม่ผินแล้วขอบคุณทุกๆคนเลยนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่พาหนูกับทีมงานมากับข้าวอร่อยมากแล้วก็ทำให้เราได้รู้ว่ากว่าที่เราจะได้ตาออกไปหรือว่าลูกชิดเชื่อมที่เรากินกันอยู่ทุกวันนี้คือมันยากมากจริงๆนะคะคุณผู้ชมที่ดูแล้วนะคะอยากจะได้ลูกตาสดๆก็คือหมายถึงว่าต้มล้างอะไรไว้ให้เรียบร้อยเลย

0: ไม่ได้เชื่อมเนาะหรือว่าอยากได้ลูกเต๋าเชื่อมหรือลูกชิดเชื่อมเนี่ยก็สามารถที่จะติดต่อสั่งซื้อได้กับชุมชนเลยชาวบ้านหาเองต้มเองแล้วก็ขายเองนะคะอันนี้ก็ติดต่อมาได้ที่บ้านพี่เหนือนะคะอำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านนะคะอร่อยน่ารักแล้วก็สนุกมากๆชุมชนนี้นะคะขอบคุณอีกครั้งนึงนะคะคุณนะคะวันนี้ตาเพื่อจะเอาเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ค่ะคุณผู้ชมสามารถเข้าไปแนะนำติชมรายการได้นะคะผ่านทาง Facebook ของตาอำเภอจานค่ะวันนี้โนและพ่อแม่บ้านพี่เหนือลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: ลำขนาดเดี๋ยวชิมอันนี้ตำหัวปีไม่เคยกินตำหัวปีแบบเอาหัวปีมาเผาอะค่ะนิดเดียวเองเนาะเครื่องแล้วก็พวกหอมกระเทียมที่มันผักที่เราเผานะคะนัว
2: อมรินทร์ทีวี

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จากการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์หลายครั้งที่การเข้าไปถึงยังพื้นที่นั้นเป็นไปด้วยความยากลำบากยิ่งห่างไกลและอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยความลำบากยิ่งทวีคูณทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหาด้านการคมนาคมซึ่งถือเป็นความจำเป็นขั้นพื้นฐานและเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้การพัฒนาเข้าไปถึงอย่างล่าช้าบ้านหมากแข้งหมู่บ้านห่างไกลบนเทือกเขาในอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยซึ่งราว40ปีที่แล้วช่วงที่ประเทศไทยเผชิญกับสงครามเย็นที่นี่เรียกได้ว่าอยู่ในวงล้อมของการสู้รบเมื่อครั้งที่พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังฐานปฏิบัติการบ้านหมากแข้งเมื่อวันที่ 5-6 พฤศจิกายนพุทธศักราช 2519 เพื่อส่งเยี่ยมเยียนสร้างขวัญและกำลังใจทหารตำรวจและอาสาสมัครที่ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันพื้นที่ต่อสู้กับกลุ่มผู้ก่อการร้ายยังได้เสด็จพระราชดำเนินไปส่งเยี่ยมราษฎรและนักเรียนบ้านหมากแข้งที่อยู่ในสมรภูมิรบด้วยสร้างความปีติยินดีแก่ราษฎรเป็นอย่างยิ่งพระองค์ได้ประจักษ์ว่าความยากลำบากในการเดินทางซึ่งต้องใช้เวลาเป็นวันประกอบกับเป็นพื้นที่ปะทะทำให้ที่นี่ไม่มีเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลพัฒนา
1: เป็นคนหนึ่งที่ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าพระองค์แล้วก็เป็นตัวแทนนักเรียนนะครับก็คือบอกว่าไม่ต้องกลัวนะเพราะว่าพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารไม่ได้ทอดทิ้งนะครับก็ให้กับใจ
0: หลังสิ้นสุดสงครามเย็นพระองค์ได้มีพระราชดำริให้สร้างเส้นทางเข้าหมู่บ้านหมากแข้งสายนี้เพื่อแก้ไขปัญหาการเดินทางที่ยากลำบากให้ภาครัฐสามารถเข้ามาดูแลช่วยเหลือหมู่บ้านได้เพื่อให้ราษฎรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
1: เส้นทางนี้ก็จะเป็นของพระองค์ท่านมอบให้หน่วยนพคมารับผิดชอบดูแลแล้วก็มาบุกเบิกเสร็จหลังจากนั้นก็ประมาณปี44นะครับก็เริ่มมาทำลาดยางอะไรกันนะครับเราไม่ได้ไม่ฝันว่าชุมชนที่อยู่ลึกขนาดนี้นะครับจะได้รับพระมหากรุณาธิคุณมากถึงเพียงนี
0: ้สะพานแห่งนี้เป็นเส้นทางคมนาคมเชื่อมระหว่างสองฝั่งคลองยันบริเวณตำบลตะกุกเหนืออำเภอวิภาวดีจังหวัดสุราษฎร์ธานีมานานกว่า17ปีชาวบ้านได้ใช้สัญจร

0: ผ่านข้ามไปมาโดยเฉพาะสมาชิกศูนย์ศิลปาชีพบ้านท่านหญิงและนักเรียนโรงเรียนบ้านท่านหญิงวิภาที่ตั้งอยู่ใกล้คลองสามารถเดินทางไปโรงเรียนได้สะดวกขึ้นจากก่อนหน้านี้ที่การข้ามลำน้ำเป็นไปด้วยความยากลำบากจุดเริ่มต้นของสะพานแห่งนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่12กันยายนพุทธศักราช2543เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินมายังท่าข้ามลำน้ำบริเวณนี้พระองค์ได้ทอดพระเนตรวิธีข้ามลำน้ำของราษฎรด้วยการใช้แพหรือเรือแล้วสาวเชือกข้ามไปซึ่งหากเป็นหน้าน้ำหลากที่กระแสน้ำแรงมากจะไม่สามารถข้ามไปได
1: ้พอดีประชาสงเคราะห์เขาให้เรือท้องแบนมาหนึ่งลำแล้วก็ผูกกับสายตระลิงนั่นแหละถ้าเคยจะข้ามก็ดึงไปทางโน้นเคยจะมาทางนี้ก็ดึงข้ามกันมันได้แล้วก็พอดีพระเจ้าอยู่หัวเสด็จลงไปดูความยากลำบากนะครับก็ถามผมว่าถ้าเชือกขาดผมก็บอกว่าไปเลยแหละครับแล้วก็พระองค์ท่านก็รับสั่งให้หัวหน้ารปช.จะต้องสร้างสะพานให้เขาครับ
2: สิ่งที่ท่านได้พระทานโปรดเกล้าให้สร้างสะพานแห่งนี้ก็ทำให้พี่น้องประชาชนตำบลกุ้งเหนือและคนทั่วไปนะครับแต่นี่ก็สบายสัญจรไปมาไปจะทำให้เศรษฐกิจต่างๆดีขึ้นมากก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ล้นพ้นหาที่สุดไม่ได้ครับ
0: ทั้งเส้นทางเข้าหมู่บ้านห่างไกลบนเทือกเขากระทั่งสะพานข้ามลำน้ำล้วนสะท้อนให้เราได้ประจักษ์ถึงความเอาพระราชหฤทัยใส่ในทุกสุขของประสบนิกรโดยแท้

0: สวัสดีค่ะสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกขอนำทุกท่านเข้าสู่สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2567ค่ะวันนี้พาคุณผู้ชมมาที่ศูนย์ชนกาธิเบศรดำริตำบลแม่เหี่ยอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ค่ะสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมจัดตั้งโครงการพระบรมราชานุเคราะห์ชาวเขาขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2512ค่ะต่อมาปรับเปลี่ยนเป็นโครงการหลวงและจดทะเบียนจัดตั้งเป็นมูลนิธิโครงการหลวงเมื่อปีพุทธศักราช2535ขับเคลื่อนการพัฒนาทางเลือกบนพื้นที่สูงมาเป็นระยะเวลายาวนานมากกว่า50ปีจนเกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปณิธานที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดงานโครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพให้เป็นศูนย์รวมองค์ความรู้การพัฒนาทางเลือกบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนและขยายผลไปสู่ระดับสากลอีกทั้งมีพระบรมราชวินิจฉัยโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ก่อสร้างศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงขึ้นเมื่อปลายปีพุทธศักราช2563พระราชทานชื่อศูนย์แห่งนี้ว่าชนกาธิเบศรดำริค่ะ
1: นับตั้งแต่พุทธศักราช

0: ราช2507เป็นต้นมาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระบรมวงศ์ได้เสด็จแปรพระราชฐานไปยังจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเยี่ยมเยียนราษฎรในพื้นที่ภาคเหนือทรงทราบปัญหาความยากจนแร้นแค้นสุขอนามัยและการศึกษาที่ต่ำกว่ามาตรฐานการทำการเกษตรแบบดั้งเดิมและการปลูกฝิ่นของชาวเขาที่อาศัยอยู่บนพื้นที่สูงซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและความมั่นคงของประเทศจึงมีพระราชประสงค์ที่จะช่วยเหลือชุมชนชาวเขาเหล่านี้ด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมในรูปแบบการพัฒนาแบบทางเลือกขึ้นในพุทธศักราช2512ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน 200,000 บาทเพื่อดำเนินการทดลองปลูกไม้ผลเมืองหนาวณบ้านม้งดอยปุยอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ต่อมาพื้นที่แห่งนี้ได้ชื่อว่าสวน 200,000 และจัดตั้งสถานีเกษตรหลวงอ่างขางขึ้นณตำบลม่อนปินอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่เป็นสถานีวิจัยพืชเขตหนาวแห่งแรกของโครงการหลวงจัดตั้งโครงการพระบรมราชานุเคราะห์ชาวเขาซึ่งต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นโครงการหลวงและจดทะเบียนจัดตั้งเป็นมูลนิธิโครงการหลวงในเวลาต่อมาพุทธศักราช2560พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดการดำเนินงานของโครงการหลวงอันเนื่องมาจากพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติโดยรวมทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งคณะกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงชุดใหม่และทรงดำรงตำแหน่งองค์นายกกิตติมศักดิ์
1: ในฐานะที่ท่านองคมนตรีดูแลในเรื่องโครงการหลวงสนองพระบรมราโชบายโดยตลอดเลยเนี่ยนะคะพระท่านมีพระราชประสงค์หรือว่ามีเรียกว่ามีพระบรมราโชบายอะไรที่กำชับบุคลากรคนทำงานให้กับมูลนิธิโครงการหลวงบ้างคะ
2: ผมอยากจะเล่าให้กับทุกท่านทราบว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับทราบนะทรงรู้เรื่องงานโครงการหลวงมานานมากแล้วนะครับหลายคนอาจจะไม่เคยรู้นะครับผมเรียนว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเสด็จตามพระราชบิดานะครับก็คือพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับไปติดตามงานโครงการหลวงนะไปเยี่ยมประชาชนในพื้นที่สูงตั้งแต่พระองค์ท่านดำรงพระอิสยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชทยามกุฎราชกุมารตั้งแต่ปี2513นะครับ
1: ค่ะ
2: พระพุทธองค์ท่านรับทราบอย่างละเอียดครับพอพระองค์ท่านขึ้นทรงราชนะครับองค์ท่านก็ประทานพระบรมราชบายให้กับพวกเราณมูลนิธิโครงการหลวงนะครับเรื่องที่1พระองค์ท่านพระราชทานราชบายคือว่าให้สืบสานรักษาและต่อยอดงานโครงการหลวงให้เป็นไปตามพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9
1: ค่ะ
2: ทำให้ต่อเนื่องพัฒนาให้ดีขึ้นนี่คือเรื่องที่หนึ่งนะครับแต่เรื่องที่สองทำให้ประชาชนบนพื้นที่สูงเขามีความสุขเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีเรื่องที่สามทำให้เกิดประโยชน์กับประชาชนชาวไทยและประเทศชาติโดยรวมและประการที่สี่คือพวกเราให้พัฒนามูลที่โครงการหลวงให้เป็นองค์กรที่มีศักยภาพเป็นที่ยอมรับทั้งจากภายในประเทศและนานาชาติจะเห็นว่านี่คือพระบรมราชบายแล้วก็ความลึกซึ้งที่พระองค์ท่านพระราชทานให้กับคณะกรรมการรวมทั้งบุคลากรในการหลวงซึ่งเรื่องพวกเราก็รับใส่ก้าวแล้วก็มาปฏิบัติอย่างเต็มที่ความสามารถนะครับเพื่อสนองพระบรมราชบายสนองพระราชประสงค์ขององค์นั้นครับ
1: ณวันนี้เนี่ยมีความคืบหน้าของโครงการอะไรที่ท่านองคมนตรีอยากจะเล่าให้พวกเราฟังบ้างไหมคะ
2: ในปัจจุบันมูลนิธิองค์การหลวงมีความก้าวหน้าในเรื่องการทำงานเป็นอย่างมากเลยนะครับโดยเฉพาะตั้งแต่มีศูนย์แห่งนี้ขึ้นมาเนี่ยมันทำให้เรามีสถานที่มีเครื่องมือในการทำงานอย่างชัดเจนที่งานโครงการหลวงเนี่ยผมอยากจะสรุปว่าเรามีงานหลักๆอยู่3เรื่องนะซึ่งมันขาดเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่ได้เลยนะครับคือเรื่องงานบุกเบิกวิจัยอันที่2คืองานส่งเสริมและพัฒนาอันที่3ก็คือเรื่องงานการตลาดนะครับเพราะนั้นทั้ง3เรื่องเนี่ยมันมีความก้าวหน้ามากนะครับเรื่องที่1เรื่องงานวิจัยเนี่ยอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นเลยและเป็นหัวใจด้วยเพราะว่าพื้นที่โครงการหลวงไปทำงานเนี่ยส่วนใหญ่และเป็นพื้นที่ทุรกันดารพื้นที่ห่างไกลเส้นทางคมนาคมจำกัดเข้าออกลำบากมากและที่สำคัญเนี่ยเป็นพื้นที่ที่เราไม่คุ้นเคยนะครับเพราะนั้นเราก็ต้องวิจัยถึงเรื่องนี้ในหลวงและการที่9องค์ท่านพระราชทานนะรับสั่งไว้เลยนะว่าเมื่อเราจะเข้าไปในพื้นที่ที่เราไม่รู้เราก็ต้องวิจัยนี่คือหัวใจเลยนะครับหัวใจที่เป็นหัวใจในการทำงานของมูลนิธิองค์การหลวงเพราะนั้นงานวิจัยจะเป็นเรื่องของการวิจัยพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์รวมทั้งวิจัยต่างๆที่เป็นความจำเป็นก่อนที่เราจะลงไปทำงานในพื้นที่เราต้องรู้ก่อนพูดง่ายคือเราต้องรู้ข้อมูลพื้นที่ว่าไอ้พืชชนิดนี้มันปลูกได้ไหมปลูกแล้วมันโตไหมปลูกแล้วมันออกลูกไหมต้องวิจัยให้ได้ก่อนนะครับจนได้สายพันธุ์ที่มันนิ่งนะพองานที่สองคืองานส่งเสริมและวิจัยมันเป็นการนำผลสำเร็จจากงานวิจัยเอาไปใช้ในพื้นที่ทุรกันดารพื้นที่ห่างไกลที่ประชาชนเดือดร้อนเราก็จะไปส่งเสริมให้เขานั่นแหละคือการที่เราเรียกว่าการพัฒนาทางเลือกบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนก็คือเราไปปรับทัศนคติเขาว่าจากเกษตรดั้งเดิมเนี่ยแล้วการปลูกฝิ่นเขาก็ต้องปลูกฝิ่นเพื่ออะไรเพื่อหารายได้มาเลี้ยงครอบครัวนั้นเราก็บอกว่าเขาปลูกฝิ่นได้เท่าไหร่แต่ถ้าเขาทำแบบเราได้รายได้มากกว่าปลูกฝิ่นอีกแล้วถูกกฎหมายด้วยเขาไม่เดือดร้อนด้วยเนี่ยนั่นคืองานการส่งเสริมและพัฒนาน
1: ั่นคือหยิบยื่นทางเลือกเอาเชิงวิชาการเอางานวิจัยที่เราคิดค้นให้แล้วแต่ว่าไปให้เขาตัดสินใจที่จะเปลี่ยนวิถีชีวิต
2: ใช่ครับแล้วงานสุดท้ายที่มันขาดไม่ได้แล้วเรื่องการตลาดพระเจ้าหลวงบอกว่างานตลาดมันสำคัญเพราะว่าอะไรเพราะไอ้พืชผักไม้ผลพืชไร่ที่เราไปส่งเสริมเนี่ยคนไทยยังไม่รู้จักเลย
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แล้วเขาจะไปขายใคร
1: ค่ะ
2: แล้วคนไทยจะกล้ากินไหม
1: ค่ะ
2: เพราะนั้นต้องมีเรื่องการตลาด
1: ค่ะ
2: นะครับเพราะนั้นถ้าบอกว่าการตลาดถึงสำคัญ
1: ค่ะ
2: นะอันที่สองคือทำให้ประชาชนที่เราไปส่งเสริมเขามั่นใจว่าถ้าเขาทำแบบเราแล้วเนี่ยมีคนรับซื้อแน
1: ่ขายได
2: ้ขายได้แน่มีตลาดรองรับ
1: ค่ะ
2: เนี่ยเพราะนั้นมูลที่องค์การหลวงก็ไปนะครับซึ่งเราอาจจะขาดทุนแต่พระเจ้าหลวงประธานพระราชบัญญัติคือขาดทุนคือกำไรนี่แหละครับคือที่เราทำเพราะนั้นมูลนิธิองค์การหลวงก็คือเป็นเหมือนกับเป็นการเอาผลผลิตของประชาชนพื้นที่สูงเอามากระจายนะครับไปในตลาดนะครับและที่สำคัญบอกว่าพระท่านบอกว่าเรารู้เรื่องการตลาดอย่างเดียวไม่ได้ต้องให้ชาวบ้านเขารู้ด้วยเรื่องการตลาดเราก็ไปแนะนำให้เขาว่าการตลาดมันคืออะไรให้เขารวมกลุ่มกันเป็นวิสาหกิจชุมชนบ้างเป็นสหกรณ์บ้างเพื่อสุดท้ายก็คือเขาก็สามารถช่วยตัวเองได
1: ้มีอะไรอีกบ้างไหมคะท่านองค์มนตรีที่เป็นเรื่องที่ประชาชนทั่วไปเข้าใจว่ายังไม่ทราบและท่านอยากจะให้ทราบ
2: มูลที่โครงการหลวงเนี่ยนะครับผมเรียนว่าเกิดขึ้นจากพระอัจฉริยภาพพระวิสัยทัศน์และพระมหากริคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งสองรัชกาลนะครับเป็นมูลที่ตามพระราชประสงค์ซึ่งการทำงานเริ่มต้นเนี่ยใช้พระราชทรัพย์ตรวจพระองค์ในการดำเนินการนะครับแล้วก็ทำงานอย่างต่อเนื่องมาเรื่อยนะครับจนกระทั่งที่เรามาเป็นมูลที่คือในปี2535พระองค์ท่านก็บอกว่าเราได้พัฒนามาพอสมควรแล้วนะควรจะต้องเป็นองค์กรที่มีกฎหมายรองรับและให้เกิดความยั่งยืนนั่นก็คือเป็นที่มาของมูลที่องค์การหลวงแล้วเราก็ทำงานมาอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยชาวเขาช่วยชาวเราช่วยชาวโลก นะครับจนกระทั่งเรามีผลงานวิจัยผลงานการส่งเสริมจนทั้งมีผลิตผลมากมายนะครับและที่สำคัญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยทรงให้ความสำคัญกับงานโครงการหลวงมากนะครับเราท่านจะเห็นว่าศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงแห่งนี้พงษ์นาถพระราชทานชื่อชาตินาคาธิเบศรดำริความหมายก็คือนะสืบสานรักษาต่อยอดงานโครงการหลวงให้เป็นไปตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูเวศราชบรมนาถบพิตรนะครับนั่นนี่คือพระหมายคุณของพระองค์ท่านนะครับแล้วให้ความสำคัญและที่สำคัญคือพระองค์ท่านเสด็จนะมาที่นี่นะครับมาพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อมาทำพิธีเปิดนะอย่างเป็นทางการด้วยพระองค์เองเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์2566ที่ผ่านมานะครับซึ่งสิ่งต่างๆที่ผมพูดมาเนี่ยก็คืออยากจะให้นะพวกเราได้เห็นว่าการที่องค์การหลวงทำงานมา55ปีแล้วก็ด้วยพระมหากรุณาคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งสองรัชกาลจริงๆและเกิดประโยชน์นะครับเกิดประโยชน์ต่อประชาชนบนพื้นที่สูงและที่สำคัญงานโครงการหลวงเนี่ยถือว่าเป็นงานที่ช่วยประเทศเราทำมาต่อเนื่องเรามีองค์ความรู้มากมายนะเราถึงจะต้องถ่ายทอดไปตามพระบรมราชบายพระองค์ท่านมาว่าเราจะต้องเดินหน้าไปนะครับซึ่งในผมเรียนเพิ่มเติมคือว่าเป้าหมายที่ศูนย์วิจัยแห่งนี้กำหนดไว้เนี่ยนะก็คือพระองค์ท่านบอกว่าประการแรกที่นี่จะเป็นศูนย์กลางในการบูรณาการทำงานร่วมกันของทุกส่วนงานที่เข้าทำมาทำงานในพื้นที่ถึงถ้าเราทำเรื่องนี้ได้เนี่ยมันจะลดความซ้ำซ้อนช่วยประหยัดงบประมาณของประเทศชาตินะครับในเรื่องที่สองที่นี่จะเป็นศูนย์กลางในเรื่องของงานวิจัยบนพื้นที่สูงเพราะปัจจุบันเนี่ยงบประมาณในเรื่องการวิจัยนะครับมันใช้กันแบบไม่มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนแต่ที่นี่ก็จะเป็นศูนย์กลางว่าเราควรจะวิจัยเรื่องอะไรเป้าหมายที่3ก็คือที่นี่จะเป็นศูนย์กลางในการสนับสนุนความรู้อุปกรณ์เครื่องมือเพราะอะไรเรามีห้องแลบที่ทันสมัยเรามีเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยอาจจะกล่าวได้ว่าศูนย์วิจัยแห่งนี้มีเครื่องมือในเรื่องของการเกษตรบนพื้นที่สูงที่ทันสมัยที่สุดในประเทศนะครับแล้วก็อันสุดท้ายที่เป็นเป้าหมายที่พระองค์ท่านมาตรฐานก็คือเราจะเป็นสถาบันการเรียนรู้มูลที่โครงการหลวงก็คือเป็นองค์ความรู้เรื่องการพัฒนาทางเลือกบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนนะครับเพราะว่าจากประสบการณ์เนี่ยองค์ความรู้เราก็ตามประสบการณ์เราก็ตามเราอยากให้ภาคประชาชนก็ตามภาคสังคมต่างๆก็ตามนี่เรียนนักศึกษาได้มาเรียนรู้แล้วเอาไปขยายผลได้มากๆถ้าเราทำสำเร็จเนี่ยประเทศเราจะลดการใช้สารเคมีจะลดการเผาป่าจะลด PM 2.5 เพราะจากตัวเลขที่เราดูเนี่ยถ้าท่านไปดูตัวเลขการเผาป่าเนี่ยนะครับมูลที่โครงการหลวงแทบไม่มีเลยนะถ้าเปรียบเทียบกับข้างนอกนะครับนี่คือผลสำเร็จของงานโครงการหลวงนะครับเพราะนั้นจากที่ผมเล่ามาทั้งหมดเนี่ยผมอยากจะให้พวกเราได้เนี่ยสำนึกในพระมหากรุณาที่พระองค์ท่านได้พระราชทานให้ทางไม่ใช่เฉพาะกรรมการหรือบุคลากรที่การหลวงแต่ให้กับประสบกรณิกรทุกผู้เรา
0: ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริก่อตั้งขึ้นโดยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในบริเวณพื้นที่กว่า21ไร่ของมูลนิธิโครงการหลวงณตำบลแม่เหี่ยอำเภอเมืองเชียงใหม่ประกอบไปด้วยอาคารต่างๆจำนวน7อาคารได้แก่อาคารอำนวยการอาคารปฏิบัติการ1และ2อาคารอารักขาพืชอาคารเมล็ดพันธุ์และแปรรูปสมุนไพรอาคารเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านพืชและอาคาร Data Center มีห้องปฏิบัติการในด้าน

0: ต่างๆที่ทันสมัยเป็นศูนย์การวิจัยและพัฒนางานบนพื้นที่สูงอย่างครบวงจรได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐรัฐวิสาหกิจและเอกชนเริ่มสร้างเมื่อพุทธศักราช2563แล้วเสร็จเมื่อพุทธศักราช2565พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดศูนย์แห่งนี้เมื่อวันที่12กุมภาพันธ์พุทธศักราช2566ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่คณะกรรมการบุคลากรของโครงการหลวงสมาชิกของโครงการหลวงและประชาชนทั่วไปอย่างหาที่สุดมิได้
1: ห้องนี้นะคะเป็นส่วนหนึ่งของห้องปฏิบัติการคอลิงเนื้อเยื่อพืช นะคะห้องนี้เป็นจุดเริ่มต้นก็คือจะเป็นห้องเตรียมอาหารนะคะโดยที่การคอลิงเนื้อเยื่อของเราเนี่ยนะคะปัจจัยหลักๆของเขาเนี่ย1คืออาหารที่เราจะเพาะเลี้ยง2ก็คือเราจำลองห้องปฏิบัติการข้างในนะคะให้เหมือนกับธรรมชาติข้างนอกเลยค่ะอย่างพืชต้องการแสงใช่ไหมคะแสงแดดปกติพืชได้รับแสงจากแสงพระอาทิตย์แต่ว่าในห้องปฏิบัติการอ่ะเราก็ต้องมีแสงให้เขาดังนั้นเราก็จะใช้หลอดไฟค่ะซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็จะใช้หลอดไฟเป็นหลอด LED อย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่จะเป็นแหล่งให้แสงกับพืชส่วนพอเราให้แสงกับพืชปุ๊บหลอดไฟทำให้เกิดความร้อนดังนั้นเนี่ยพืชเนี่ยจะต้องไปอยู่ในที่ที่ปรับอุณหภูมิเพราะเวลาเราให้ไฟเขาเยอะๆนะคะความร้อนมันก็จะเกิดขึ้นดังนั้นเราก็จะต้องมีลักษณะคล้ายๆที่ควบคุมอุณหภูมิด้วยแอร์คอนดิชันเนอร์อย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นเพื่อลดอุณหภูมิของห้องปฏิบัติการลงโดยอุณหภูมิที่เราใช้เลี้ยงพืชปกติเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ25องศานะคะเพื่อที่มันเป็นค่าเฉลี่ยในทุกพืชที่เราเพาะเลี้ยงอยู่แล้วค่ะแล้วก็ส่วนเนี้ยที่น้องเขากำลังทำอยู่เนี้ยนะคะจะเป็นส่วนของการขยายพันธุ์พืชค่ะซึ่งก่อนที่เราจะไปเพาะเลี้ยงในห้องเนี้ยนะคะพอเราได้พืชมาเนี้ยก็ไม่ได้ง่ายนะคะบางส่วนเนี้ยคือพืชเนี้ยถ้าติดโรคมาแต่ลักษณะดีผลผลิตดีรูปทรงดีต่างๆดีๆมีลักษณะที่ดีมาเนี่ยเราก็จะมีวิธีการในการกำจัดเชื้ออย่างเงี้ยค่ะจะมีผลผลิตที่ของมูลนิธิโครงการหลวงหลายชนิดอยู่ค่ะทั้งกลุ่มของไม้ดอกไม้ผลผักที่เราผลิตเพื่อสร้างต้นแม่พันธุ์ที่แข็งแรงและปลอดโรคเพื่อนำไปให้ศูนย์สถานีใช้ส่งเสริมเกษตรกรโดยที่การที่เราใช้แม่พันธุ์ที่แข็งแรงและปลอดโรคเนี่ยเริ่มต้นในการปลูกมันจะเป็นการลดการใช้สารเคมี
2: แผนกอารักขาพืชเรามีภารกิจที่สำคัญนะคะในการพัฒนาเรื่ององค์ความรู้นวัตกรรมเทคโนโลยีต่างนะคะที่เป็นเรื่องการจัดการศัตรูพืชนะคะเพื่อให้เกษตรกรของโครงการหลวงเนี่ยค่ะสามารถผลิตพืชที่มีคุณภาพแล้วก็ปลอดภัยนะคะสำหรับผู้บริโภคค่ะเพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจว่าผลิตผลของโครงการหลวงเนี่ยค่ะมีความปลอดภัยซึ่งเราได้นำวิธีการหลายๆอย่างมาใช้ในการจัดการศัตรูพืชบนพื้นที่สูงของเราค่ะซึ่งปัจจุบันเราได้มีการพัฒนาแอปพลิเคชันนะคะทางด้านการจัดการศัตรูพืชบนที่สูงนะคะให้กับเกษตรกรเพื่อให้เกษตรกรเนี่ยเขาสามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลวิชาการได้เร็วขึ้นแล้วก็เอาไปตัดสินใจในการจัดการได้ทันท่วงทีค่ะสำหรับแอปพลิเคชันนะคะเรื่องการจัดการศัตรูพืชนะคะของมูลนิธิโครงการหลวงเนี่ยค่ะเราได้พัฒนาขึ้นนะคะแล้วก็เกษตรกรหรือว่าเจ้าหน้าที่โครงการหลวงเนี่ยค่ะสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งในApple นะคะหรือว่าเป็น Android ก็ได้สมาร์ทโฟนทุกระบบสามารถรองรับนะคะแล้วก็ซึ่งแอปพลิเคชันนี้มีข้อดีนะคะมีจุดเด่นหลายๆข้อนะคะก็คือว่าเกษตรกรสามารถมาสืบค้นข้อมูลที่ว่าเมื่อปลูกพืชชนิดนี้จะเจอศัตรูพืชอะไรชื่อศัตรูอะไรหน้าตาอาการเป็นยังไงแล้วจะจัดการยังไงนะคะนอกจากนั้นในการจัดการเนี่ยเรามีการแนะนำเรื่องการใช้สารกำจัดศัตรูพืชซึ่งสารกำจัดศัตรูพืชเนี่ยค่ะเขาจะมีระยะปลอดภัยในพืชแต่ละชนิดไม่เท่ากันดังนั้นเกษตรกรเขาสามารถที่จะใช้แอปพลิเคชันนี้เพื่อ

0: อนับระยะปลอดภัยที่ถูกต้องได้และเขาก็สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้อย่างปลอดภัยนะคะรวมถึงแอปพลิเคชันนี้นะคะสามารถที่จะรายงานสถานการณ์การเกิดโรคแล้วส่วนกลางจะมีการประมวลผลแล้วก็แจ้งเตือนการระบาดให้กับศูนย์สถานีทั้ง39ศูนย์สถานีได้รับทราบอย่างเงี้ยค่ะ
1: ตรงนี้เนี่ยจะสังเกตเห็นว่าต่างจากอาคารอื่นๆตรงที่ต้องมีมาตรการอะไรต่างๆในการที่จะเดินเข้ามาตรงนี้ได้เนี่ยนี่เพราะอะไรคะ
2: เพราะว่าเราต้องลงชีวพันธุ์เราผลิตชีวพันธุ์ที่หลากหลายค่ะมีทั้งเชื้อราแบคทีเรียนะคะเพื่อป้องกันการปนเปื้อนนะคะเราจึงต้องผ่านมาตรการที่ขั้นต้นที่เราเข้ามาค่ะห้องนี้ก็คือห้องที่เราใช้ผลิตหัวเชื้อในการผลิตชีวพันธุ์แบคทีเรียของโครงการหลวงค่ะแล้วก็เครื่องนี้นะคะเราจะผลิตหัวเชื้อแบคทีเรียตั้งต้นนะคะจากที่10ลิตรเราก็จะนำไปขยายเป็น100ลิตรนะคะจากลายผลิตแบคทีเรียต่อไปหลังจากนั้นเราก็จะนำมาผสมอบแล้วก็ทำให้มันแห้งค่ะแล้วก็แพ็คบรรจุก่อนส่งถึงมือเกษตรกรค่ะเดิมเราผลิตแบบสเกลแลบค่ะก็จะเป็นผลิตเพื่อให้ได้ในปริมาณที่เท่าที่เกษตรกรต้องการแต่ตอนนี้ความต้องการของเกษตรกรมีมากขึ้นเราก็เลยจะต้องเพิ่มกำลังการผลิตที่สูงขึ้นเราก็จึงเกิดมาเป็นโรงชีวพันธุ์นี้ค่ะดั้งเดิมก็คือเราไม่สามารถวัดค่าเชื้อว่าเชื้อมีออกซิเจนในเชื้อเท่าไหร่หรือว่าอุณหภูมิที่เชื้อต้องการเราไม่สามารถควบคุมได้เลยถ้าเกิดว่าเรานำมาขยายในเครื่องนี้ค่ะมันก็จะทราบว่ามีอุณหภูมิความชื้นเท่าไหร่ที่เราสามารถกำหนดที่เชื้อสามารถเจริญเติบโตได้ดีค่ะ
1: ซึ่งสารชีวพันธุ์โดยส่วนใหญ่ก็คือป้อนให้กับเกษตรกรซึ่งเป็นสมาชิกโครงการหลวงใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
1: เกษตรกรอื่นๆหรือว่าคนที่อยากจะทำการเกษตรแต่ว่าเป็นคนที่ประชาชนทั่วไปโดยที่ไม่ใช่สมาชิกโครงการหลวงเราจะเรียนรู้หรือว่าได้ใช้ประโยชน์จากตรงนี้ไหมคะ
2: เราจะมีผลิตภัณฑ์อยู่5ตัวค่ะที่เราขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายกับกรมวิชาการเรียบร้อยแล้วนะคะเราสามารถจำหน่ายให้แก่เกษตรกรไทยได
1: ้ค่ะดังนั้นก็เกิดประโยชน์ทั้งกับสมาชิกโครงการหลวงแล้วก็เกษตรกรทั่วไปด้วยโดยการจำหน่ายสามารถที่จะมาซื้อไปใช้ได้เลยได้มาตรฐานสูงสุดแน่นอนค่ะแผนกคัดบรรจุนี่มีหน้าที่อะไรบ้างคะ
3: ในส่วนของศูนย์ผลิตผลโครงการหลวงหรือว่าแผนกคัดบรรจุเนี่ยนะครับเรามีหน้าที่ในการตรวจรับผลผลิตนะครับจากศูนย์สถานีเมื่อตรวจรับมาแล้วเราก็ทำการตรวจสอบคุณภาพนะครับทำการคัดแยกแล้วก็มีการตัดแต่งนำมาจัดสินค้านะครับตามความต้องการของลูกค้านะครับนอกจากนี้นะครับเราก็มีการจัดส่งให้กับลูกค้ารวมถึงการแก้ไขปัญหาการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับเนื่องจากว่าผลผลิตเนี่ยเมื่อเกษตรกรผลิตออกมาแล้วนะครับถ้าสมมุติเกิดปัญหารายได้ของเขาก็จะลดลงครับดังนั้นเราจะมีขบวนการที่เข้าไปให้คำแนะนำเกษตรกรในการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตเพื่อให้สามารถส่งไปถึงลูกค้าได้อย่างมีคุณภาพ
1: ค่ะ
3: รถจัดส่งสินค้าเนี่ยเราจัดเป็นรถห้องเย็นเพื่อรักษาคุณภาพเน
1: ื่อง
3: จากว่าสินค้าของโครงการหลวงเป็นสินค้าสดนะครับผลผลิตสดเราก็ต้องรักษาคุณภาพอุณหภูมิเป็นปัจจัยสำคัญในการรักษาคุณภาพของผลิตผลสดนะครับดังนั้นรถที่เราใช้จะเป็นรถห้องเย็นในการจัดส่งสินค้าทั้งหมดรถเล็กจะใช้วิ่งจัดส่งในพื้นที่เชียงใหม่ระยะทางใกล้นะครับส่วนรถห้องเย็นใหญ่เนี่ยเราจัดส่งในส่วนของกรุงเทพร้านโครงการหลวงกรุงเทพแล้วก็ลูกค้าตามห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆนะครับเช่นแมคโครโลตัสนะครับบิ๊กซีเดอะมอลล์นะครับ
1: ค่ะค่ะเราจะเห็นรถเข้าออกอย่างเงี้ยทุกวันเลยเพราะว่ามีจัดส่งทุกวันเลยใช่ไหมคะมีวันหยุดไหมคะ
3: ที่นี่จะมีการปฏิบัติงานทั้งหมด6วันต่อสัปดาห์นะครับมีวันหยุดในส่วนของวันเสาร์1วันแต่ในวันเสาร์การจัดส่งสินค้าก็ยังคงมีเหมือนเดิมนะครับโดยเราจะจัดเตรียมสินค้าตั้งแต่เย็นวันศุกร์นะครับแล้วก็จัดส่งให้กับลูกค้าในเช้าวันเสาร์ครับเราซึ่งเป็นบุคลากรของโครงการ

0: การหลวงเราพยายามเต็มที่ในเรื่องของการรักษาคุณภาพของสินค้าสินค้าที่มีปัญหานะครับเราจะคัดกรองคัดแยกออกก่อนนะครับแต่หากสินค้าลูกค้ารับไปแล้วพบปัญหาสินค้าทุกตัวนะครับสามารถทวนสอบถึงกระบวนการผลิตถึงแหล่งผลิตได้ซึ่งตรงนี้จะสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าทุกรายนะครับก็ขอให้ลูกค้าทุกรายให้ความมั่นใจแล้วก็ใช้สินค้าของโครงการหลวงต่อไปครับ
1: ด้วยพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่พระราชทานศาสตร์แห่งพระราชาอันมีจุดเริ่มต้นจากการทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแร้นแค้นพืชเสพติดและการทำลายสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูงด้วยพระราชวิริยะอุตสาหะและหลักการทรงงานเข้าใจเข้าถึงพัฒนารวมทั้งวิธีการระเบิดจากข้างในเกิดเป็นรูปแบบการปฏิบัติงานของโครงการหลวงที่ประสบความสำเร็จเป็นรูปธรรมอย่างครบวงจรทั้งในมิติเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมสังคมและชุมชนส่งผลให้ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและระดับนานาชาติซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมุ่งสืบสานรักษาและต่อยอดการพัฒนาโครงการหลวงและขยายผลการดำเนินงานพัฒนาทางบนพื้นที่สูงของโครงการหลวงโมเดลให้กว้างขวางยิ่งขึ้นไปด้วยพระราชปณิธานอันแรงกล้าที่จะให้ประเทศชาติมั่นคงประชาชนมีความสุขสามารถพึ่งพาตนเองมีความมั่นคงอย่างยั่งยืน
2: ติดตามสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์ได้ใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์รัชกาลที่3แห่งกรมราชจักรีวงศ์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยและสมเด็จพระศรีสุราลัยพระบรมราชชนนีเจ้าจอมมันดาเรียมประสูติณพระราชวังเดิมกรุงธนบุรีในวันจันทร์เดือน4แรม10ค่ำปีมะแมตรงกับวันที่31มีนาคมพุทธศักราช2330มีพระนามเดิมว่าพระองค์ชายทัพในช่วงเวลาของการพระราชสมภพเป็นช่วงเวลาที่สมเด็จพระบรมอัยการธิราชคือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและพระบรมราชชนกคือพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยเสด็จพระราชดำเนินยกทัพไปตีเมืองถวายจึงนับว่าทรงพระราชสมภพในยามที่บ้านเมืองเพิ่งกำลังก่อร่างสร้างกรุงและต้องเผชิญกับข้าศึกจากทุกทิศทุกทางด้วยพระองค์ทรงละไม้คล้ายกับสมเด็จพระบรมอัยการธิราชเจ้าจึงทรงได้รับพระราชทานพระเมต

และพระเกียรติยศอย่างยิ่งเมื่อพระชนมายุครบ 21 พรรษาสมเด็จพระบรมอัยการธิราชเจ้าทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทรงผนวดณวัดพระศรีรัตนศาสดารามและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเสด็จออกในพิธีผนวดครั้งนี้ด้วยแม้จะมีพระชนมายุถึง 72 พรรษาแล้วก็ตามและประทับจำพรรษาณวัดราชสิทธารามบางกอกใหญ่จึงนับได้ว่าพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงผนวดก่อนที่สมเด็จพระบรมอัยการธิราชเจ้าเสด็จสวรรคตเพียง1ปีเท่านั้นยิ่งกว่านั้นพระองค์ยังทรงงานราชการแผ่นดินร่วมกับพระราชบิดาและพระราชปิตุฉาคือสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาเสนานุรักษ์มาโดยตลอดในปีพุทธศักราช2356ขณะที่ทรงมีพระชนมายุได้26พรรษาในรัชกาลสมเด็จพระบรมชนกนาถทรงได้รับการสถาปนาเป็นกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ด้วยมีพระปรีชาสามารถในหลายแขนงทำให้เป็นที่วางพระราชหฤทัยจากสมเด็จพระบรมชนกนาถจึงทรงได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำกับหน้าที่ในราชการสำคัญเช่นกรมท่ากรมพระคลังมหาสมบัติและกรมพระตำรวจว่าความดีกาและด้วยพระปรีชาสามารถทางด้านการค้าทรงจัดเรือสำเภาไปค้าขายกับเมืองจีนตั้งแต่ครั้งดำรงพระอิสริยยศเป็นพระเจ้าลูกยาเธอกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์และด้วยพระกตัญญูตาทรงนำเงินที่ได้จากการค้าขายมาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสมเด็จพระบรมชนกนาถเพื่อใช้ในราชการแผ่นดินจนสมเด็จพระบรมชนกนาถตรัสเรียกพระองค์ว่าเจ้าสัวอันหมายถึงพ่อค้าผู้มั่งคั่งร่ำรวยในเวลาเดียวกันทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งโรงทานหน้าวังท่าพระสถานที่ที่ทรงประทับณเวลานั้นทรงศึกษาทั้งส่วนราชการแผ่นดินและทรงเรียนรู้เรื่องการดูแลราษฎรด้วยพระองค์เองในปีพุทธศักราช2367พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยเสด็จสวรรคตโดยมิได้ทรงมอบหมายผู้ใดขึ้นครองราชสมบัติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดให้มีการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตามโบราณพระราชพิธีทรงมีพระบรมราชโองการขอให้เหล่าเสนาบดีทั้งหลายได้ช่วยพระองค์ในการบำรุงดูแลรักษาแผ่นดินสืบไป

ระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวกับการบำรุงรักษาแผ่นดินทรงตั้งพระทัยจะรักษาแผ่นดินและพระบวรพุทธศาสนาไว้ด้วยพระทัยจะให้อยู่เย็นเป็นสุขสิ้นด้วยกันฉันสุจริตความตอนหนึ่งจากหนังสือสมุดไทยดำจดหมายเหตุรัชกาลที่3แสดงพระราชโอวาทานุศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงแสดงถึงพระราชหฤทัยมุ่งมั่นในการบำรุงดูแลรักษาแผ่นดินสยามให้อยู่เย็นเป็นสุขการขจัดความไม่เป็นธรรมเรื่องอากรฆ่านาเป็นพระราชกรณียกิจสำคัญอันดับแรกหลังเสด็จขึ้นครองราชสมบัติในปีพุทธศักราช2367โดยแต่เดิมนารายคตซึ่งเป็นนาของเจ้านายและข้าราชการไม่ต้องเสียภาษีอากรค่านาเสียแต่นารายคงนาของราษฎรพระองค์ทรงโปรดให้ตรากฎหมายค่านาเก็บอากรทั้งนารายคตและนารายคงอย่างเสมอภาคทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดมาตราช่างตวงเป็นมาตรฐานโดยเฉพาะถังและสัตว์ที่ใช้ตวงข้าวเปลือกเพื่อความยุติธรรมและป้องกันการเบียดบังของหลวงนอกจากนั้นยังทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งกลองวินิจฉัยเพรีให้ราษฎรที่ทุกร้อนมาตีถวายฎีกาได้ทุกวันด้วยทรงมีพระราชดำริว่าแม้มิได้เสด็จออกไปข้างนอกแต่ทรงดูแลความทุกข์ร้อนของราษฎรอยู่ได้ตลอดเวลาเมื่อปีพุทธศักราช2380ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ออกพระราชกำหนดโจร5เส้นหรือกฎหมายลักษณะโจร5เส้นโดยกำหนดให้ราษฎรช่วยกันดูแลพระราชกุศโลบายรักษาความสงบเรียบร้อยและปลูกฝังให้ราษฎรรู้จักหน้าที่พลเมืองดีซึ่งบัญญัติไว้ว่าถ้าโจรปล้นบ้านใดให้ชาวบ้านที่อยู่ใกล้รัศมี5เส้นของบ้านช่วยกันตีกระบอกต่อๆกันไปและช่วยกันล้อมจับโจรให้ได้ผู้ใดไม่ช่วยจับโจรจะมีความผิดฐานะละเมิดกฎหมายนี้ถ้าผู้ร้ายปล้นเอาทรัพย์ไปได้ให้ทำการปรับชาวบ้านตามบรรดาศักดิ์พระราชกรณียกิจที่ถือว่าหาญกล้าอีกประการหนึ่งคือทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตราพระราชกำหนดห้ามสูบฝิ่นกินฝิ่นด้วยพระองค์ทรงต้องการบำรุงรักษาพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองส่งเสริมพระศกนิกรให้เป็นพลเมืองดีมีศีลธรรมมีความรู้และสติปัญญาในช่วงยามนั้นมีชาวต่างชาตินำฝิ่นเข้ามาเป็นจำนวนมากทรงมีพระราชวินิจฉัยว่าฝิ่นทำให้ผู้คนขาดสติบั่นทอนความมั่นคงของบ้านเมืองจึงมีพระบรมราชโองการปราบฝิ่นได้มีการกวาดล้างฝิ่นครั้งใหญ่ในพุทธศักราช2382ได้ฝิ่นดิบกว่า 3,700 หาบฝิ่นสุก2หาบน้ำหนักรวม 222,120 กิโลกรัมในเวลานั้นคิดเป็นเงินกว่า18ล้านบาทมากกว่างบประมาณแผ่นดินในสมัยนั้นโปรดให้รวมมาเผาทำลายที่สนามชัยหน้าพระที่นั่งสุทัยสวรรค์ปราสาทเมื่อวันที่18เมษายนพุทธศักราช2382และทรงนำกลักฝิ่นจำนวนมากหล่อเป็นพระพุทธปฏิมากรณโรงหล่อของหลวงในพระบรมมหาราชวังอัญเชิญมาประดิษฐานณศาลาการประเรียนวัดสุทัศน์เทพวรามราชวรมหาวิหารเมื่อแรกผู้คนเรียกว่าพระกลักฝิ่นต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระราชทานนามว่าพระพุทธเศรษฐมุนีแปลว่าพระผู้ประเสริฐสุดมีความหมายว่าผู้ติดสิ่งเสพติดทั้งหลายสามารถกลับใจเป็นคนดีได้เสมอย่อมสว่างรุ่งเรืองเหมือนพระพุทธรูปที่ทรงสร้างอันจะเป็นพลังแข็งแกร่งชนะจิตใจให้เหินห่างจากสิ่งเสพติดได้ตลอดรัชกาลทรงประกอบพระราชกรณียกิจอย่างเข้มแข็งทั้งด้านการรักษาความสงบภายในพระนครสมดังพระราชปณิธานจะทรงดูแลรักษาแผ่นดินนี้ให้จงดี

การปกบ้านป้องเมืองอนุสาวรีย์แห่งความกล้าหาญของชาวสยามประเทศในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวที่เป็นความภาคภูมิใจคนไทยในปัจจุบันต่างเทิดทูนคืออนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีหรือย่าโมของชาวนครราชสีมาซึ่งเป็นประจักษ์พยานได้ถึงวีรกรรมความกล้าหาญของชาวสยามในการต่อสู้ป้องกันชาติในสมัยล้นเกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่3เมื่อครั้งเจ้าอนุวงศ์แห่งเวียงจันทน์ก่อกบฏยกกองกำลังเข้ามารุกรานสยามในปีพุทธศักราช2368หลังจากทรงครองราชสมบัติเพียง1ปีพระองค์ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดทัพไปปราบศึกเจ้าอนุวงศ์ได้อย่างเรียบร้อยตลอด27ปีแห่งการครองราชสยามมิได้ว่างเว้นจากการศึกสงครามโดยเป็นศึกหนักจาก3ด้านคือตะวันออกตะวันออกเฉียงเหนือและด้านใต้ส่วนทางด้านตะวันตกว่างเว้นไปเนื่องจากพม่าติดพันปัญหากับอังกฤษจึงไม่ได้ยกกองทัพมารุกรานสยามในช่วงนั้นพระองค์ทรงเร่งจัดระเบียบการปกครองหัวเมืองใหม่ยกบ้านขึ้นเป็นเมืองในหลายภาคของราชอาณาจักรจำนวน41เมืองอาทิเมืองอรัญญประเทศเมืองพนัสนิคมในภาคตะวันออกส่วนภาคอีสานมากที่สุดถึง34เมืองอาทิหนองคายสุรินทร์สกลนครยะโสธรเป็นต้นพระปรีชาญาณในการยกบ้านขึ้นเป็นเมืองและให้ขึ้นตรงต่อกรุงเทพมหานครโดยมีแม่น้ำโขงเป็นเสมือนเส้นเขตแดนไทยทำให้สยามสามารถปกป้องดินแดนสยามไว้ได้ทั้งหมดเมื่อฝรั่งเศสมาอ้างสิทธิ์บนดินแดนริมฝั่งขวาของแม่น้ำโขงการศึกสำคัญและยาวนานถึง14ปีคือการที่สยามต่อสู้กับยวนเพื่อปกป้องดินแดนเขมรบางส่วนโดยทรงตั้งพระราชประสงค์ไว้ว่าไม่ทรงหวังจะยึดสิ่งใดมาเป็นของสยามเอาแต่พระเกียรติสื่อไปในภายหน้าว่าทรงกู้เมืองเขมรนี้ขึ้นไว้ไม่ให้พระพุทธศาสนาเสื่อมสูญการศึกตลอดรัชกาลทำให้ทรงเร่งปรับปรุงทางการทหารและทรงวางแผนปกป้องแผ่นดินและอธิปไตยสยามเป็นขั้นเป็นตอนอย่างแยบยลทรงสร้างเมืองหน้าศึกเป็นเมืองหน้าด่านชายแดนอย่างรอบคอบเช่นทรงสร้างเมืองกาญจนบุรีรับศึกพม่าทรงสร้างเมืองจันทบุรีรับศึกยวนและทรงสร้างเมืองสงขลารับศึกมลายูทรงสร้างป้อมปราการรักษาแม่น้ำเจ้าพระยาและหัวเมืองทางทะเลมีพระราชดำริให้ขุดคลองสำคัญหลายสายทั้งเป็นเส้นทางคมนาคมและเส้นทางยุทธศาสตร์ดังเช่นคลองแสนแสบหรือคลองบางขนาดเชื่อมแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำบางปะกงที่บางขนาดจังหวัดฉะเชิงเทราทรงโปรดให้ซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์และจัดสร้างเรือรบยิ่งกว่านั้นเป็นครั้งแรกที่ทหารต้องฝึกการรบทางทะเลด้วยตลอดรัชสมัยด้วยพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงปกป้องพระราชอาณาเขตสยามไว้ได้อย่างครบถ้วนในขณะเดียวกันการที่มหาอำนาจตะวันตกค่อยๆรุกเข้ามายึดครองเขตแดนประเทศเพื่อนบ้านนับเป็นสิ่งบอกเหตุว่าการศึกกับประเทศเพื่อนบ้านจะค่อยๆลดน้อยลง

พร้อมกับการคืบคลานเข้ามาของภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่ราชอาณาจักรสยามต้องฝ่าฟันไปให้ได้นี่คือพระราชภารกิจในการปกบ้านป้องเมืองของพระมหากษัตริย์รัชกาลที่3แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ที่สืบทอดมาแต่พระบรมราชบุพการีอย่างเหนียวแน่นมั่น

พระปรีชาสามารถในการเจริญพระราชไมตรีกับชาติตะวันตกในปีพุทธศักราช2367ซึ่งเป็นปีแรกที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวขึ้นครองราชเป็นปีที่อังกฤษเปิดศึกกับพม่าเป็นครั้งแรกและได้สิ้นสุดลงประมาณ2ปีถัดมาในปีพุทธศักราช2369โดยพม่าเป็นฝ่ายพ่ายแพ้สงครามครั้งนี้เป็นประหนึ่งดั่งกระจกใบใหญ่ถึงแสนยานุภาพศักยภาพทางการเมืองและเศรษฐกิจของชาติมหาอำนาจตะวันตกที่กำลังรุกประชิดเขตแดนพระราชอาณาจักรแล้วด้วยเหตุนี้เมื่อทูตอังกฤษร้อยเอกเฮนรี่เบอร์นีย์เข้ามาเจรจากับสยามขอทำสัญญาทางสัมพันธไมตรีกับสยามซึ่งได้ใช้เวลาถึง5เดือนในที่สุดก็ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตกลงทำสนธิสัญญาทางพระราชไมตรีและการค้าเมื่อวันที่20มิถุนายนพุทธศักราช2369นับเป็นสนธิสัญญาทางพระราชไมตรีและการค้าฉบับแรกที่สยามทำกับชาติตะวันตกในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์สนธิสัญญาทางพระราชไมตรีและการค้าหรือที่รู้จักกันว่าสนธิสัญญาเบอร์นีย์นี้ประเด็นหลักที่สยามเป็นฝ่ายได้เปรียบคือการที่อังกฤษแสดงความเคารพต่ออธิปไตยของสยามเหนือเมืองไซบุรีกลันตันและตรังกานูส่วนในด้านการค้าสยามต้องยกเลิกการผูกขาดการค้าโดยพระคลังสินค้าพ่อค้าอังกฤษสามารถทำการค้าขายได้โดยเสรีและเสียภาษีปากเรือและอากรต่างๆตามระบบอีก6ปีต่อมาในพุทธศักราช2375สหรัฐอเมริกาส่งคณะทูตนำโดยนายเอ็ดมันด์โรเบิร์ตเข้ามาเจรจาทำสนธิสัญญาทางพระราชไมตรีและการค้ากับฝ่ายสยามยาที่ลงในวันที่20มีนาคมพุทธศักราช2375จึงนับเป็นสนธิสัญญาฉบับแรกที่สยามทำกับสหรัฐอเมริกาในเวลาเดียวกันสยามก็เป็นประเทศแรกในกลุ่มประเทศตะวันออกที่สหรัฐอเมริกาทำสนธิสัญญาด้วยโดยข้อตกลงทางการเมืองและการค้าของสนธิสัญญาฉบับนี้ทางฝ่ายสยามได้ยึดเนื้อหาสาระของสัญญาเบอร์นีย์เป็นสำคัญในเดือนเมษายนพุทธศักราช2375ประธานาธิบดีแอนดรูว์แจ็กสันของสหรัฐอเมริกาให้นายเอ็ดมันด์โรเบิร์ตเอกอัครราชทูตนำของขวัญชิ้นสำคัญมาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นพระแสงดาบฝักทองจำหลักลายทองส้นดาบเป็นรูปช้างกรนดาบเป็นรูปนกอินทรีนกอินทรีคือสัญลักษณ์ของสหรัฐอเมริกาและช้างคือสัญลักษณ์ของสยามซึ่งเป็นประจักษ์พยานถึงสัมพันธไมตรีระหว่างสองชาติมาจนถึงทุกวันนี้ที่สำคัญพระราชวิเทศโสบายต่อการดำเนินนโยบายด้านการต่างประเทศที่แสดงถึงพระปรีชาญาณอันกว้างไกลได้สะท้อนชัดในพระราชดำรัสความว่าการศึกสงครามข้างยวนข้างพม่าก็เห็นจะไม่มีแล้วจะมีอยู่แต่ข้างพวกฝรั่งให้ระวังให้ดีอย่าให้เสียทีแก่ชาติเขาได้การงานสิ่งใดของเขาที่คิดควรจะเรียนเอาไว้ก็ให้เอาอย่างเขาแต่อย่าให้นับถือเลื่อมใสไปทีเดียวสาระสำคัญแห่งพระบรมราชวินิจฉัยนี้มิเพียงเป็น

ตอนสมัยที่เป็นเด็กเนี่ยเราเกิดอยู่ในจังหวัดชายแดนจังหวัดสุรินทร์นะฮะเป็นเด็กบ้านนอกแล้วก็เรามองเห็นในหมู่บ้านมีความกันดารความยากจนก็ทำให้เราดิ้นรนด้วยก็สอบเข้าคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์เรามาเรียนรู้ภาพในชนบทเห็นผู้คนหลากหลายเห็นผู้คนประสบปัญหาเรื่องความยากจนทำไร่ทำนาต่างๆในช่วงประมาณปี41 42 43เนี่ยเริ่มคลุกคลีกับพี่น้องแรงงานข้ามชาติคลุกคลีตีโมงอยู่แบบอยู่กินอยู่นอนแบบได้สัมผัสแรงงานที่เราเห็นเนี่ยบางทีถูกกักขังนวงเหนียวถูกทำร้ายร่างกายไม่มีใครช่วยถูกบิ้วเราไปทิ้งข้างถนนคือภาพเหล่านี้มันอยู่ติดตาเรามาเอ้ยไม่ได้ละเราต้องมาทำเรื่องของสิทธิของเขาละก็เลยคิดว่าเอ้ยเรามาตั้งกลุ่มก็ใช้ชื่อคำว่าแอร์เพียนะฮะเป็น Labor Rights Promotion Network เครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานเฮ้ยประกาศว่าแอร์เพียนรับสมัครอาสาสมัครแรงงานข้ามชาติในประเทศไทยใครสนใจมาสมัครก็จะมีคนเดินเข้ามาหรือจริงๆก็คือจากคนที่เขาเคยมาปรึกษาเราให้ความช่วยเหลือเขาประสบความสำเร็จเขาก็ดึงคนมาการรวมกลุ่มของเราเรื่องจิตอาสาทุกคนมาด้วยหัวใจที่คุณจะอาสาถ้าคุณเห็นเพื่อนเห็นใครที่ประสบปัญหาอยู่ข้างคุณเนี่ยคุณอยู่นิ่งเฉยไม่ได้เนี่ยนั่นแหละคุณเริ่มมีจิตอาสาแล้วที่จะมาทำงานกับเราอาสาสมัครต่างด้าวก็เป็นจุดเริ่มต้นที่1เรามองเห็นเรื่องของอาสาสมัครที่เป็นแขนขาเป็นตัวช่วยเราที่ทำให้คนที่เขาประสบปัญหาครบที่เปราะบางเนี่ยเขาไม่ถึงโอกาสอะไรต่างๆได้กลุ่มอาสาสมัครนี้ที่เราเรียกว่า MMT Myanmar Migrant Is Promote Right in Thailand เครือข่ายทางสังคมด้านการคุ้มครองสิทธิแรงงานเมียนมาในประเทศไทยกลุ่มเราเนี่ยก็จะมีความรู้เชิงสิทธิ์พอมีเคสมาเขารู้รับเคสเบื้องต้นได้ประสานงานเจ้าที่รัฐได้ประสานงานตำรวจได้เรามีหน้าที่หนึ่งก็คือเป็นกลไกกลางเชื่อมองค์ความรู้ต่างๆให้เขา 2. เชื่อมกับหน่วยงานภาครัฐให้เขา 3. เป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในทุกประเด็นที่คิดว่าเขาจะไม่ต้องรู้เราทำเป็นการสาผู้ใหญ่ก็เปิดเลยเอ้าแรงงานพม่าใครอยากมาเรียนภาษาไทยมาเด็กที่เขาเรียนผ่านเราไปได้แรงงานเหล่านั้นเนี่ยไปทำงานผู้ช่วยฝ่ายบุคคลเป็น QC เป็นล่ามก็เราเห็นภาพว่าสิ่งที่เราป้อนให้นั้นน่ะมันตอบโจทย์เรื่องคุณภาพของเขาเราก็รู้สึกดีใจนะถ้าไม่มีเราอ่ะเวลาเขาเจอปัญหาเขาสามารถจัดการตัวเองได้อย่างที่กลุ่ม MMT มาคือเราไว้ใจเขาก็อยากเห็นสังคมพี่น้องแรงงานเขาได้รับโอกาสได้รับการพัฒนามีคุณภาพชีวิตที่ดีเราก็เห็นหัวใจเขาอยากเห็นการเปลี่ยนแปลง

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:00 น.

า25นาทีออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา18นาฬิกา1นาทีและเวลา20นาฬิกา30นาทีวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา8นาฬิกา1นาทีและเวลา12นาฬิกาออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา18นาฬิกา1นาทีและเวลา20นาฬิกา30นาทีรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งระยะแรก15โครงการครอบคลุม11จังหวัดไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรที่ประสบปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศให้มีน้ำเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคได้ตลอดทั้งปีซึ่งหนึ่งในพื้นที่นะคะที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ก็คือพื้นที่ตำบลก้ออำเภอลี้จังหวัดลำพูนซึ่งจะมีราษฎรที่ได้รับประโยชน์จำนวน951ครัวเรือน 2,425 คนโดยในพื้นที่ตำบลก้อได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยค่ะมีการส่งมอบให้ชาวบ้านในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์จากน้ำบาดาลในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งน้ำอุปโภคบริโภคที่มีความสะอาดรวมถึงน้ำเพื่อใช้ทางการเกษตรที่จะช่วยให้มีน้ำทำการเกษตรอย่างเพียงพอในช่วงฤดูแล้งหรือฝนทิ้งช่วงและสามารถต่อยอดปลูกพืชที่สร้างมูลค่าเพิ่มได้หลายชนิดสร้างรายได้ให้ชาวบ้านในพื้นที่อย่างมากซึ่งการใช้น้ำจากโครงการนะคะนอกจากต้องใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วกระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างชาวบ้านกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐก็มีความสำคัญเช่นกันค่ะที่จะช่วยขับเคลื่อนให้โครงการบรรลุวัตถุประสงค์วันนี้เราจะไปติดตามผลสรุปของความสำเร็จจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ตำบลก้ออำเภอลี้จังหวัดลำพูนกันค่ะ
1: ว่าน้ำเนี่ยเป็นทรัพยากรที่สำคัญต่อการดำรงชีวิตอย่างเช่นว่าตอนหนึ่งของพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ท่านมีพระราชดำริว่าน้ำคือชีวิตในช่วงตลอดที่พระองค์ท่านครองราชมีโครงการเนื่องจากพระราชดำริเนี่ย 4,500 โครงการในนั้นประมาณ 3,000 กว่าเป็นโครงการเนื่องจากน้ำการพัฒนาแหล่งน้ำอันนี้จะเห็นว่าสำคัญมากพระองค์ท่านให้ความสำคัญและถ้าเราได้ติดตามในวันที่ในหลวงรัชกาลที่10มีปฐมพระบรมราชโองการความตอนหนึ่งว่าเราจะสืบสารรักษาและต่อยอดของงานของในหลวงรัชกาลที่9นั้นเรื่องน้ำจึงเป็นสำคัญปัจจุบันเองรัฐบาลบังเอิญว่าอยู่ใน บอร์ดน้ำของประเทศรัฐบาลก็จะให้ความสำคัญเกี่ยวกับโครงการพระราชดำริถึงปัจจุบันจะให้ความสำคัญอยู่ต้นๆ งานที่ต่อเนื่องที่ในหลวงรัชกาลที่10ให้ความพระองค์ท่านให้ความสำคัญนอกจากงานของพระองค์ท่านเองที่พระราชดำริแล้วเนี่ยงานที่ต่อเนื่องจากในหลวงรัช

รัชกาลที่9ที่มีพระดำริอยู่พระองค์ท่านก็ให้ติดตามและให้การสนับสนุนให้ดำเนินการในส่วนนั้นทีนี้พอมาถึงความเป็นไปเป็นมาเกี่ยวกับว่าที่ไปที่มาของโครงการที่มันก็เกิดจาก PM 2.5 นั่นแหละนะเราก็ชมรมนักเรียนทุนทานในบนก็ลงไปสอบถามชาวบ้านเรารู้ว่าเขาเข้าป่าเพื่อจะไปหาพวกเห็ดบ้างหรือสัตว์ป่าเรื่อยทำนองนั้นมายังชีพแล้วก็เข้าไปหาไปสอบถามก็ปรากฏว่าก็เหมือนกับทางเกษตรกรทั่วไปความต้องการอันดับหนึ่งที่ต้องการคือเรื่องน้ำเพื่อการเกษตรถ้าการเกษตรถ้าถามต่อเกษตรกรต้องการอะไรหลังจากน้ำเขาบอกต้องการตลาดพอได้ตลาดแล้วก็บอกว่าแล้วเขาจะหาปัจจัยการผลิตอย่างไรต้องการเงินทุนสนับสนุนไม่ค่อยได้ถามว่าเอ๊ะเราจะปลูกพืชอะไรอย่างไรเทคโนโลยีในการผลิตนี่ชาวบ้านเขามีประสบการณ์ระดับหนึ่งเขาจะเอาน้ำเป็นอันเบื้องต้นอย่างนั้นเราก็ทำการได้มีโอกาสได้เชิญทางหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเกือบทุกหน่วยงานเลยไปคุยกับชาวบ้านพยายามจะให้มีโครงการพัฒนาแหล่งน้ำตามที่ทางชุมชนหรือชาวบ้านที่ต้องการน้ำเพื่อการเกษตรเป็นหลักได้โครงการแย่เลยโครงการนั้นอาจจะของกรมชลประทานกรมพัฒนาที่ดินทางกรมทรัพยากรน้ำบาดาลหลายๆหน่วยงานด้วยกันน้ำผิวดินมีเสนอมาประมาณเกือบ40โครงการปรากฏว่า เราก็จะชงต่อเพื่อของบมาณมาเดินเหมือนกันไม่ผ่านหลังจากที่ดินที่จะพัฒนานะอยู่เป็นที่ดินของกรมป่าไม้อันนี้คือปัญหาอย่างหนึ่งของมันก็อยู่ในดงของเขตอุทยานแต่ที่ดินต่างๆเนี่ยก็ส่วนใหญ่เนี่ยก็ยังเป็นของกรมป่าไม้อยู่ไม่สามารถดำเนินการได้ก็ต้องหันมาว่าเอ๊ะถ้าเป็นอย่างนั้นก็ต้องมาน้ำบาดาลน้ำบาดาลมันใช้ที่น้อยที่เฉพาะเจาะพอเจาะได้น้ำแล้วขึ้นถังสูงแล้วก็ปล่อยไปทำนองนั้นนอกจากนั้นแล้วก็มองถึงว่าเอ๊ะอยากจะมีในส่วนที่เรียกว่าเป็นแก่งก้อบริเวณนั้นจะเป็นที่ค่อนข้างที่ลุ่มที่ต่ำอยู่ในเขตน้ำท่วมของเขื่อนภูมิพลถ้าในช่วงน้ำเต็มเขื่อนละเต็มตรงนั้นแล้วก็เสร็จแล้วก็ถ้าเกิดปล่อยน้ำในเขื่อนลงตรงนั้นก็จะแห้งตรงนั้นดินลักษณะนี้สมบูรณ์มากและเราก็ได้ลองดูว่าเป็นไปได้มั้ยทางทรัพยากรน้ำบาดาลนะเป็นไปได้หรือไม่ที่จะทำเป็นบ่อตื้นในเขตของพื้นที่ม.64พื้นที่ม.64นี่เป็นของกรมป่าไม้เหมือนกันเขาจะให้ทางชาวบ้านชุมชนเอาไปใช้ประโยชน์ได้แต่ไม่ให้เอกสารสิทธิ์อะไรทั้งนั้นเราทำงานให้ทางกรมทรัพยากรน้ำบาดาลไปขุดเจาะบ่อตื้นพัฒนาบ่อตื้นถึง33บ่อตรงนั้นจะเห็นว่าโดยภาพรวมแล้วเป็นไงน้ำบาดาลเนี่ยเกิดขึ้นหลายบ่อหลายโครงการในบ้านก็ด้วยรับความกรุณาจากทางกรมทรัพยากรน้ำบาดาลและโครงการอันเนื่องจากพระราชดำริก็มีหนึ่งใหญ่เป็นโครงการใหญ่1ใน15โครงการในรอบแรกที่ในหลวงรัชกาลที่10องค์ท่านได้โปรดเป็นพระราชดำริออกมาบ้านก็ได้รับอานิสงส์ในส่วนนั้นด้วยแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยชาวบ้านก็เริ่มใช้ประโยชน์ก็ให้แง่คิดนิดนึงในเรื่องของงานพัฒนาแหล่งน้ำที่เดินเนินการโดยหน่วยงานภาครัฐใช้เงินงบประมาณไม่มีรายเดียวใช้หรอกต้องอย่างน้อย3หรือ5ขึ้นไปเพราะเป็นการใช้น้ำร่วมกันนอกจากกรมพัฒนาที่ดินเนี่ยเรียกว่าทำเป็นบ่อจิ๋วหรือเป็นสระเก็บน้ำในไร่นาทำนองนั้นจะมีมติคณะรัฐมนตรีนี่ออกมาให้ดำเนินการได้เป็นปัจเจกคือรายบุคคลนอกนั้นไม่ได้พอไม่ได้ขึ้นมาเป็นไงอันนี้เป็นหลักการที่สำคัญมากเลยหน่วยงานภาครัฐไม่ว่าหน่วยงานไหนกรมทรัพยากรน้ำบาดาลกรมชลประทานกรมพัฒนาที่ดินถ้าเกิดไปพัฒนาแล้วนะมีชาวบ้านใช้ร่วมกันและใช้น้ำจากแหล่งน้ำเดียวกันเอาเรื่องของน้ำบาดาลก็ได้จากบ่อเดียวกันเอาน้ำสูบขึ้นมาแล้วขึ้นทางสูงแล้วก็มีท่อเมนจ่ายน้ำไปตาม

ให้กับแปลงเกษตรกรหรือเพื่อประปาก็แล้วแต่จะเห็นว่าแหล่งน้ำจากแหล่งเดียวกันเพราะนั้นการใช้น้ำก็ต้องมีการจัดกลุ่มรอบเวรไม่ใช่ต่างคนต่างใช้อันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากจากประสบการณ์ที่ผ่านมานะทุกหน่วยงานพอทำไปแล้วเนี่ยพัฒนาไปแล้วต้องใช้เวลาอย่างน้อย 3-5 ปีไม่ได้ไปโทษเกษตรกรและชาวบ้านหรือชุมชนเพราะก่อนที่จะมีน้ำที่หน่วยงานรัฐไปดำเนินการเนี่ยเขาทำแบบธรรมชาติชีวิตเขาตั้งแต่ปู่ย่าตายายก็ทำอย่างนั้นกว่าจะมาใช้น้ำอย่างนี้คุ้นเคยกับการใช้น้ำร่วมกันแบ่งปันกันเนี่ยใช้เวลาแล้วจะเห็นว่าในหลวงรัชกาลที่10พระองค์ท่านมีพระดำริคำว่าต่อรักษาและต่อยอดในที่นี้ว่าหมายถึงว่าเราเองในฐานะเป็นนักวิชาการก็พยายามที่จะต่อยอดก็คือพยายามเอาเทคโนโลยีทันสมัยเข้าไปใช้ส่งเสริมแต่ปรากฏว่าชาวบ้านบ้านก้อนี่ไม่รอหรอกสมัยนี้มันเขาเรียกอะไรระบบเกี่ยวกับออนไลน์เขาสามารถจะเรียนรู้ใช้ YouTube ไปถามว่าเอ้าที่ทำมาเนี่ยรู้มาได้ยังไงเขาบอกเขาเปิด YouTube

ครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรครับองค์ประกอบสำคัญที่ต้องมีคือการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลนะครับโดยที่ตำบลบ้านกอเนี่ยกรมทรัพยากรน้ำบาดาลก็ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลความลึก152เมตรนะครับแล้วก็ติดตั้งปั๊มแบบจุ่มเพื่อจะสูบน้ำขึ้นมาขึ้นไปบนถังสูงนะครับถังสูงเนี่ยกรมทรัพยากรน้ำบาดาลก็วางไว้ที่20เมตรนะครับเพื่อเวลาเราสูบน้ำขึ้นไปบนถังแล้วจะมีแรงดันน้ำส่งต่อไปให้กับพื้นที่ของเกษตรกรนะครับครอบคลุมพื้นที่บริเวณเป็นจำนวน120ไร่นะครับมีเกษตรกรอยู่ประมาณ30ท่านที่ได้รับผลประโยชน์แล้วก็แหล่งพลังงานที่ใช้นะครับสำหรับการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาก็เป็นการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์นะครับแล้วก็มีเจเนเรเตอร์นะครับเอาไฟฟ้าเนี่ยไปสูบน้ำขึ้นมาใช้วันหนึ่งก็จะสูบน้ำได้ทั้งหมด12ชั่วโมงปั๊มแต่ละตัวจะสามารถสูบน้ำได้7ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงเพราะฉะนั้นวันหนึ่งเนี่ยที่นี่ก็จะมีน้ำใช้ประมาณ160ลูกบาศก์เมตรนะครับต่อวันซึ่งเกษตรกรเนี่ยเขาก็จะแบ่งเวรกันใช้นะครับสลับกันหมุนเวียนกันเป็น4กลุ่มนะครับมีน้ำวันหนึ่งแล้วก็หยุดพักใช้น้ำ3วันซึ่งจากถังสูงนะครับก็ต้องมีระบบท่อเป็นท่อเมนเดินเข้าไปในพื้นที่มีระบบวาล์วเอาไว้ปิดเปิดควบคุมนะครับให้น้ำเนี่ยไหลไปในแต่ละโซนของการใช้น้ำแล้วก็แต่ละแปลงนะครับก่อนที่จะน้ำไหลเข้าไปใช้เพื่อการเกษตรในแต่ละแปลงเกษตรกรจะติดตั้งมิเตอร์ตรวจวัดนะครับจำนวนน้ำที่เอาไปใช้ของแต่ละคนซึ่งเขามีการรวมกลุ่มกันแล้วก็ชำระค่าน้ำบาดาลนะครับซึ่งเงินค่าน้ำบาดาลตรงเนี้ยเกษตรกรก็จะรวมเงินกันเอาไว้สำหรับการดูแลรักษานะครับสิ่งก่อสร้างทั้งหมดที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลเนี่ยได้ดำเนินการติดตั้งเอาไว้ให้ครับเกษตรกรตอนริเริ่มโครงการนะครับเขาจะมีบางท่านมีโฉนดที่ดินบางท่านไม่มีแต่เขาก็แบ่งปันกันคือทุกคนที่อยู่ในบริเวณเนี่ยเขาจะมีวาล์วจ่ายน้ำให้เข้าพื้นที่ได้ทุกคนนะครับก็รวมกลุ่มกันได้นั้นการทะเลาะกันจากการใช้น้ำบาดาลในกลุ่มเนี่ยจะไม่มีสิ่งที่เกิดขึ้นคือบางวันที่มีการใช้น้ำมากกว่าปริมาณน้ำที่สูบขึ้นตอนช่วงเย็นน้ำบาดาลก็จะหมดแทงข้ามาอีกวันหนึ่งตอนเช้าเกษตรกรที่จะใช้น้ำในวันถัดไปก็ต้องรอให้มีการสูบน้ำขึ้นไปบนแทงให้ได้จำนวนหนึ่งก่อนนะครับถึงจะมีพลังงานในการส่งให้เกษตรกรในวันถัดไปใช้ได้ครับสำหรับปั๊มดีเซลที่ติดตั้งอยู่นะครับในกรณีที่แผงโซลาร์เซลล์ขัดข้องหรือว่าเป็นช่วงที่แดดไม่เพียงพอแต่ว่าเราปลูกต้นไม้เราปลูกสินค้าเกษตรจะผลิตแล้วเนี่ยขาดน้ำอยู่ก็สามารถที่จะเดินเครื่องปั๊มน้ำด้วยการใช้ปั๊มดีเซลเจเนอเรเตอร์ไฟขึ้นมาแล้วก็ส่งเข้าไปที่ปั๊มได้โดยในพื้นที่เนี่ยในกลุ่มเนี่ยเกษตรกรหลายๆรายได้เริ่มเอาวิธีการให้น้ำชนประทานด้วยระบบน้ำหยดมาใช้ซึ่งมันเป็นวิธีที่ใช้น้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับน้ำเกือบทุกหยดที่เอาเข้าพื้นที่เนี่ยเป็นประโยชน์ต่อการปลูกพืชทั้งหมดเลยรวมถึงมีการเอาปุ๋ยนะครับแทนที่เราจะต้องเอาปุ๋ยหวานก็มีการเอาปุ๋ยไปละลายน้ำและใส่เข้าไปในระบบให้ไปพร้อมกับน้ำเพื่อการเกษตรด้วยก็จะประหยัดน้ำแล้วก็ได้ประโยชน์อย่างสูงที่สุด

พัฒนาโครงการน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรเราจำเป็นจะต้องให้ความรู้กับเกษตรกรให้เขาตระหนักว่าน้ำบาดาลมีคุณค่ามากและต้นทุนการผลิตน้ำบาดาลต่อ1ลูกบาศก์เมตรมีมูลค่าสูงกว่าน้ำผิวดินมากครับดังนั้นการนำไปใช้ประโยชน์เนี่ยเขาจะต้องวางแผนแล้วก็ใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่าที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเลือกพืชที่จะผลิตนะครับควรจะเลือกพืชที่มีมูลค่าสูงนะครับเพื่อให้เหมาะสมกับการผลิตพืชน้ำบาดาลมีจำกัดเพราะฉะนั้นเกษตรกรรายหนึ่งจะสามารถปลูกพืชได้ในพื้นที่แปลงเล็กๆแต่ทำยังไงให้จะมีรายได้เพียงพอกับการใช้ชีวิตการดำเนินชีวิตของแต่ละครอบครัวเพราะฉะนั้นพื้นที่ที่ลดลงในการปลูกนะครับจะต้องมีมูลค่าสูงมีการใช้น้ำบาดาลเอามาปลูกแล้วก็ให้ผลผลิตสูงที่สุดผลตอบแทนถึงจะเพียงพอครับ

ต้องการให้เห็นว่าโครงการพัฒนาแหล่งน้ำของหน่วยงานภาครัฐที่ดำเนินการในการดำเนินการกว่าจะประสบความสำเร็จเป็นเกิดผลสำเร็จได้เนี่ยมันใช้เวลานานและกระบวนการการมีส่วนร่วมเป็นส่วนที่สำคัญก่อนที่จะดำเนินการเนี่ยถ้าเกิดว่าอยู่เฉยๆไปพัฒนาเลยชาวบ้านก็ตกใจว่าอะไรกันนี่ต้องให้มีเกษตรกรหรือชาวบ้านหรือชุมชนหรือเทศบาลองค์การปกครองส่วนถิ่นได้มารับทราบและเรียนรู้ไปด้วยกันว่าจะได้อะไรก่อนที่จะมีโครงการได้ซ้ำให้เขาเรียนรู้แล้วหลังจากนั้นเองก็ค่อยพัฒนาขึ้นมาชาวบ้านเองเกษตรกรเองชุมชนเองกว่าจะได้พัฒนาในส่วนนี้ใช้เวลานานอย่างที่เกินไปก็ใช้เวลากี่ปีเมื่อดำเนินการไปแล้วเนี่ย 4-5 ปีนะนับก็เข้ามันเป็นแค่เป็นสัจธรรมดีกว่าทั่วประเทศเพราะได้มีโอกาสเป็นอย่างนั้นใช้เวลานิดหนึ่งแต่ครั้งนี้ก็ได้เห็นความสำเร็จที่เริ่มเห็นเป็นแสงเกิดเห็นแสงนะแสงลำไรแล้วเกิดขึ้นทั้งในบ่อตื้นกับในโครงการใช้น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรโดยใช้โซลาร์เซลล์และส่วนหนึ่งก็ว่าไปเยี่ยมเจดาวที่ปลูกพืชผักโดยใช้น้ำจากโครงการน้ำบาดาลขนาดใหญ่เนื่องจากพระราชดำริซึ่งเจตนาของโครงการนั้นวัตถุประสงค์ก็เพื่อทั้งอุปโภคและการเกษตรเราสามารถที่จะปลูกพืชผักต่างๆและพืชที่มีมูลค่าสูงได้ถ้าเกิดน้ำค่าน้ำอยู่ในคิวประมาณ5 บาทสวยปลูกได้ตอนนี้

จัดการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต้องอาศัยความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของชาวบ้านในพื้นที่เป็นสำคัญนะคะถึงจะช่วยให้โครงการของภาครัฐดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ด้วยดีเหมือนในพื้นที่ตำบลกอที่เราเดินทางมาถ่ายทำในครั้งนี้ค่ะสัปดาห์หน้านะคะเราจะไปติดตามชีวิตความเป็นอยู่ของเกษ

เกษตรกรในพื้นที่กันค่ะว่ามีความเปลี่ยนแปลงมากน้อยเพียงใดจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริรับชมกันต่อได้ในสัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

0: หลายคนอาจเคยเห็นเครื่องจักสานแบบนี้แต่หากมองไปที่รายละเอียดหลายคนอาจไม่รู้ว่าเป็นฝีมือของช่างจักสานจากที่ไหนเครื่องจักสานกลุ่มนี้เป็นฝีมือของชาวไทยภูเขาเผ่าลาหูกลุ่มนี้ซึ่งแม่หลวงของพวกเขาขอให้อนุรักษ์สืบทอดไว
1: ้ท่านบอกว่าสวยครับให้อนุรักษ์ไว้ให้สืบทอดกันครับเพราะว่าแต่ละเผ่าทานไม่เหมือนกันอย่างนี้ครับ
0: บริเวณหนึ่งของพื้นที่เขตรอยต่อระหว่างอำเภอเมืองอำเภอเมืองปานและอำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปางซ่อนหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งไว้บ้านปากคาสันติสุขบ้านอันสงบสุขของชาวไทยภูเขาเผ่าลาหูกลุ่มนี้จากที่เคยเป็นนักผจญภัยอพยพย้ายถิ่นอยู่บ่อยครั้งแต่วันนี้พวกเขาบอกว่าจะไม่ย้ายไปไหนอีกแล้ว
1: ตอนแรกที่ย้ายมาอยู่ที่นี้ชาวบ้านแปลกครอบครัวนั้นน่ะทางอาชีพทันนาครับของผลิตมันก็ไม่ค่อยได้ข้าวก็ไม่มีกินข้าวโพดก็ไม่มีเมื่อปีพ.ศ. 2533ผมกับภรรยาผมได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระนางเจ้าพันปีที่บ้านใหม่พัฒนาอำเภอเมืองปานเนี่ยครับหลังจากนั้นก็ผมก็เข้าไปสมาชิกของศูนย์ศิลปาชีพด้วยครับ
0: วันนี้ซอบะสารสุทธิวงศ์เป็นหัวหน้ากลุ่มจักสานศิลปาชีพบ้านป่าคาสันติสุขทำงานจักสานไม้ไผ่ตามแบบที่ตกทอดมาแต่บรรพบุรุษภาชนะจักสานของลาหูจะทำเป็น2ชั้นเสมอเพื่อความแข็งแรงชั้นในสารขัดธรรมดาด้วยตอกเนื้อไผ่ส่วนชั้นนอกสารเป็นลายนิยมใช้ตอกผิวไผ่เพื่อให้มีความเงาจะเห็นลายชัดสวยงามและเมื่อสารเป็นภาชนะเสร็จแล้วก็ต้องนำมารมควันอีกครั้งเพื่อกันมอดและให้เกิดสีสวย

0: ไม้ไผ่ที่นำมาใช้จักสานตามแบบของชาวลาหูบ้านป่าคาสันติสุขเป็นไผ่หกที่มีขนาดใหญ่ขึ้นอยู่ทั่วไปในป่าชุมชนของหมู่บ้าน
1: มีครับมีในป่าครับแต่ว่าเราต้องอนุรักษ์ไว้ถึงหนึ่งพระนันเจ้าบอกให้เราว่าคนกับป่าอยู่ร่วมกันได้แต่ว่าเราต้องอนุรักษ์ไว้เพราะว่าเราจะได้ใช้ต่อกันรุ่นหลานๆอย่างนี้ครับและอย่างหนึ่งที่การจับสางวิถีของชาวลาหูในโลกเนี่ยที่ทางเนี่ยแค่ลาหูเราต้องอนุรักษ์ไว้
0: แม้จะผ่านมานานกว่า30ปีแล้วแต่สมาชิกจักสานบ้านป่าคาสันติสุขยังคงยึดมั่นในสิ่งที่แม่หลวงของพวกเขาบอกไว้อนุรักษ์สืบทอดและพัฒนาวันนี้ผลงานจักสานของพวกเขามีรูปแบบที่หลากหลายขึ้นแต่ยังคงเอกลักษณ์ของลาหูไว้เพราะวันนี้เครื่องจักสานของพวกเขาสร้างรายได้

0: เสริมให้กับครอบครัวให้มีอยู่มีกินดีขึ้น
1: ถ้าไม่ได้สมเด็จพระนางเจ้าพันปีหลวงเนี่ยชีวิตของลาหูเราต้องแย่แน่ๆแล้วผมขอขอบคุณสมเด็จพระนางเจ้าพันปีหลวงช่วยให้ครอบครัวผมมีรายได้ขึ้นเป็นการจับสางเพราะว่าเพื่อชีวิตผมที่ขึ้นมาได้ระดับเนี้ยเพื่อสมเด็จพระนางเจ้าให้ผมทำเนี่ยนี่

สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันที่13กันยายนพุทธศักราช2569สำหรับลักษณะอากาศวันนี้บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นปกคลุมประเทศไทยตอนบนส่งผลทำให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านในพื้นที่ทางด้านภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมในพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันตอนล่างภาคใต้ตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างลักษณะเช่นนี้ทำให้ในพื้นที่ทางด้านประเทศไทยโดยเฉพาะในพื้นที่ทางด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางตอนล่างรวมทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่โดยเฉพาะในพื้นที่ทางด้านภาคตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้านตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันออกที่มีโอกาสเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากได้มากกว่าในบริเวณอื่นๆขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากหรือดินโคลนถล่มโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับการพยากรณ์คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยประจำวันที่13กันยายนพุทธศักราช2569กับแบบจำลองเชิงคอมพิวเตอร์ของกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าในระยะนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมในพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยยังคงอยู่ในเกณฑ์กำลังปานกลางจึงทำให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยยังอยู่ในเกณฑ์กำลังปานกลางเช่นเดียวกันโดยในส่วนของทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่ทางด้านจังหวัดภูเก็ตขึ้นมาทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่ทางด้านจังหวัดกระบี่ลงไปรวมถึงบริเวณอ่าวไทยตอนบนตั้งแต่ทางด้านจังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับในส่วนของอ่าวไทยตอนล่างตั้งแต่บริเวณทางด้านจังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรทางฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยในวันนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบจนถึงวันที่13กันยายนพุทธศักราช2569ฉบับที่13โดยมีรายละเอียดพร้อมทั้งแผนที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากดังนี้

สำหรับแผนที่แสดงพื้นที่คาดการณ์ความเสี่ยงในการเกิดภัยประจำวันที่13กันยายนพุทธศักราช2569คาดการณ์ว่าบริเวณประเทศไทยโดยเฉพาะในพื้นที่ทางด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางตอนล่างรวมทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ยังคงมีบางพื้นที่มีโอกาสเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นได้ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆของประเทศไทยภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของ

0: พื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 21-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬอุดรธานีสกลนครขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคาม101ยโสธรอำนาจเจริญและศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครพนมและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 27-33 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: อร่อยมากเลยครับพ่อซื้อมาจากไหนหรอครับ
1: ไม่ได้ซื้อหรอกนี่ของลุงอนันต์เพื่อนพ่อเขาส่งมาให้น่ะเมื่อก่อนทำกล้วยแขกแต่ว่าตอนนี้พัฒนาเป็นกล้วยฉาบส่งออกไปขายทั่วโลกเลยนะ
2: อันนั้นใช่คนที่เคยเล่าว่าที่บ้านล้มละลายตอนวิกฤตเศรษฐกิจหรือเปล่าอ่ะ
1: คนนั้นแหละครับพ
2: ่อ
1: ตอนนั้นธุรกิจที่บ้านเขาหนักมากเลยหนี้สินเนี่ยเป็นร้อยล้านเลยนะครับพ
3: ่อโอ้โหเป็นหนี้ขนาดนั้นแล้วเขาผ่านมาได้ยังไงเหรอคะ
1: ที่ครอบครัวเขาผ่านมาได้เนี่ยก็เพราะหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9น่ะ
2: โอ้พ่อนึกแล้วเชียวพระองค์มีแนวคิดนี้มาตั้งแต่ก่อนวิกฤตต้มยำกุ้งแล้วนะเพราะช่วงนั้นธุรกิจของเมืองไทยกู้เงินจากต่างชาติมากเกินไปท่านอยากให้คนไทยพึ่งพาตนเองเป็นหลักจึงพระราชทานหลักปรัชญานี
3: ้อ๋อแล้วหลักปรัชญานี้สอนว่าอะไรบ้างล่ะคะ
0: เอ้อกล้วยตกตะวันช่วยเก็บหน่อยไปถามลุงอนันต์ตัวจริงเลยดีกว่าก
4: รุงเทพมหานครพุทธศักราช2542

0: นี่ครับจะหมดแล้วแล้วอนันต์รอแป๊บหนึ่งนะครับ
1: ฮะนั่นลุงอนันต์เพื่อนพ่อใช่ไหมเนี่ยโหยังวัยรุ่นอยู่เลย
2: นี่เฮียขายดีจนทอดไม่ทันขนาดนี้ขยายร้านได้แล้วมั้ง
0: แบบนี้ดีแล้วครับผมไม่อยากซ้ำรอยเดิมคุณเห็นคอนโดนั่นไปแล้วครับของผมเองแหละผมอยากรวยเร็วๆก็เลยกู้เงินมาสร้างกู้เยอะเลยพอเจอวิกฤตต้มยำกุ้งเท่านั้นแหละขายบ้านหมดทุกหลังก็ยังใช้หนี้เขาไม่หมดเลย
2: เอางั้นก็ยิ่งต้องขยายไงเฮียเปิดสาขาเพิ่มเยอะๆจะได้

0: ช้หนี้ได้ไวๆไง
1: สามห่วงสองเงื่อนไขรู้จักไหมคุณ
0: อะไรนะเฮีย
2: หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนายหลวงนะครับ
3: พี่คะสามห่วงสองเงื่อนไขคืออะไรอธิบายหน่อยได้ไหมคะ
2: ได้สิห่วงแรกท่านสอนให้ใช้ชีวิตอย่างพอประมาณ
1: ทำอะไรก็อย่าให้มากไปน้อยไปไม่ต้องรวยมากก็ได้แต่ก็ต้องไม่จนขนาดไม่มีกินจนไปเดือดร้อนคนอื่น
2: ห่วงที่สองมีเหตุผล
1: จะทำอะไรต้องมีเหตุผลไม่ใช่เห็นว่าขายดีหน่อยก็เพิ่มสาขาเลยมีหนี้ก็ต้องใช้หนี้ก่อนแล้วจะลงทุนเพิ่มเติมหรือเปล่าก็ต้องดูหลายๆเรื่องอย่างรอบคอบ
2: ห่วงที่สามมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
1: ต้องเตรียมตัวให้พร้อมที่จะรับมือกับเรื่องแย่ๆในอนาคตสมมติว่ามีข่าวว่ากล้วยมีสารพิษคนไม่กล้ากินกล้วยเราขายไม่ได้แล้วจะอยู่ได้กี่เดือนจะขายเผือกทอดมันทอดแทนได้ไหม
2: โดยที่สามห่วงที่ว่าก็ต้องอยู่ภายใต้สองเงื่อนไขก็คือความรู้
1: จะทำอะไรก็ต้องรอบรู้เรื่องนั้นผมจะทำกล้วยทอดก็ต้องรู้ว่าต้องใช้กล้วยชนิดไหนน้ำมันต้องใช้แบบไหน
2: แล้วก็คุณธรรม
4: ต้องซื่อสัตย์ไม่โกงลูกค้าใช่ไหมครับ
2: ใช่แล้วเก่งเลยน้อง
1: แบบนี้แหละถึงจะนำไปสู่ความสมดุลและยั่งยืน
0: โอ้โหมาซื้อร้านเฮียนอกจากจะได้กล้วยทอดแล้วยังได้ความรู้ด้วยนะครับเนี่ย
5: แล้วหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนี้ก็ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกขณะเลขาธิการองค์การสหประชาชาติยังมาทูลเกล้าถวายรางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์เลยนะฮึนี่ไปเอากล้วยทอดมาจากไหนเนี่ย
4: คือง่วงนอนจังผมขอตัวไปนอนก่อนนะครับ
5: อ้าวโอ้หิวเหลือบ้างไหมเนี่ยอยากกินเหมือนกัน
3: เพิ่งเข้าใจวันนี้ว่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคือการทำทุกสิ่งด้วยความพอประมาณคิดอย่างมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันที่ดีโดยตัดสินใจทำสิ่งต่างๆบนเงื่อนไขความรู้และคุณธรรมในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานหลักปรัชญานี้เพื่อให้คนไทยอยู่ดีมีสุขและช่วยให้ประเทศเราพัฒนาอย่างยั่งยืน

0: คุณลุงครับบทชั้นนั้นหนังสืออะไรหรอครับ
1: หนังสือพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะ4เล่มนี้เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนเยอะมากเลยนะ
2: เป็นแรงบันดาลใจยังไงเหรอคะ
1: นี่เป็นหนังสือของในหลวงเรื่องพระมหาชนกผมขอแนะนำอีกเล่มได้ไหมครับงั้นต้องเรื่องของทองแดงฉบับการ์ตูนไปเลยลองอ่านเล่มนี้ดูสิครับ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: มาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่65อวิชชาตอนที่3
1: รีบๆเลือกได้แล้วจะไปด่านไหนเป็นตัวช่วยสุดท้ายถ้าทักช้าข้าจะไม่ให้สิทธิ์แล้วนะ
2: ก็ได้ก็ได้ก็ได้งั้นไปด่านตันหาก็แล้วกัน
3: ฮะเจ้าตันหาทยานอยากนั่นน่ะเหรอมีแต่จะคอยจับพวกเราให้อยู่ในสวนสนุกนั่นแน่ใจแล้วเหรอเจ้าปัน
2: ต้องไปด่านตันหานี่แหละข้าคิดว่าต้องได้คำตอบจากที่นี่แน
3: ่งั้นก็ว่าตามเจ้าแล้วกันเฮ้ย
1: ได้ไปกันเลย
4: เล่นอะไรต่อดีอ่ะ
5: ดูกันไป
4: เอาขึ้นได้แบบสนุก
6: ไอ้ช่างจำเริญใจอุ้ยไข่ตกลงมา
4: ค่ะไปขึ้นทางนู้นมาทางนู้นอ่ะ
3: เอ๊ตันหาไม่โผล่มาต้อนรับหรอกหรอ
2: ช่างเถอะถึงไม่มีเจ้าตันหาพวกเราก็หาคำตอบกันเองได้
7: เรียงเต้ไปถ่ายรูปบุญ
8: เราไปเล่น
6: ไปไปไปอยากถ่ายรูปไปไหน
9: ได้แล้วรับไปเลย
10: สนุกจังเลยมีความสุขจังอยากได้อยากได้อยากได
9: ้อันนี้รับไปเลย
6: ขอบคุณมากนะ
9: ตั้งห้ารอบ
3: เจ้าปันเจ้ากำลังคิดอะไรอยู่เนี่ย
2: ดูคนพวกนี้สิมีความสุขเพราะได้ในสิ่งที่อยากได้อยากเล่นอะไรก็ได้เล่นอยากได้ของอะไรก็ได้สมใจ
10: เย้ได้อันที่ชอบเลยน้ำหอมสตรอเบอรี่บอยดีใจจังเลยดีใจจัง
2: ถ้าคนในสวนสนุกนี่ไม่ได้ในสิ่งที่อยากได้หรือต้องอยู่กับสิ่งที่ไม่ชอบความสุขก็จะหายไปจริงไหม
3: แน่นอนอยู่แล้ว
2: งั้นมาลองทดสอบกันดูดีกว่า
10: ช่วยแอป
11: เ
10: ต้นเต้น
11: เ
10: ต้นฮะเกิดอะไรขึ้นทำไมไข่ไม่ออกมาล่ะต้องมาเดี๋ยวนี้เลยข้าจะเล่นข้าจะเล่นข้าจะเล่นข้าอยากได้ของเล่นในตู้เครื่องจะพังตอนนี้ไม่ได้นะมาออกมาสิออกมาน
3: ี่เป็นแผนทดสอบของเจ้าใช่ไหมเจ้าปัน
2: ใช่แล้วเจ้าจำที่ท่านยายเมืองชรามรณะบอกได้ไหมที่บอกว่าการที่จะหาสาเหตุที่แท้จริงของทุกข์ได้นั้นต้องหัดพิจารณาจับที่สุดเบื้องต้นและที่สุดเบื้องปลายของเรื่องให้ได
3: ้จำได้สิ
2: ข้ามาทบทวนดูแล้วก็นึกถึงคำที่ท่านอาจารย์เคยสอนข้าแต่ข้าลืมมันไปท่านอาจารย์บอกว่าเมื่อความทุกข์เกิดขึ้นทุกข์ที่ได้รับอยู่คือผลหรือเบื้องปลายของเรื่องเหมือนเด็กคนนี้ที่กำลังทุกข์เพราะเครื่องหมุนไข่เสีย
10: ข้าจะเล่นนะข้าจะเล่นนะ
2: การที่จะจับว่าอะไรเป็นเหตุของทุกข์ส่วนใหญ่ก็จะคิดว่าเป็นเพราะสิ่งที่เรารักจากไปหรือมีใครมาทำลายของรักของเราเราเลยต้องเป็นทุกข์แบบนี้แต่ความจริงแล้วไม่ใช่
3: เจ้ากำลังจะบอกว่าเหตุผลที่ว่ามาเนี่ยเป็นแค่เรื่องภายนอกที่ทำให้เราทุกข์แต่ไม่ใช่สาเหตุเบื้องต้นที่แท้จริงใช่ไหม
2: ใช่แล้วถ้าพิจารณาตามหลักอริยสัจ4เหตุเกิดทุกข์ก็คือสมุทัยตัวที่ทำให้เราออกไปจากสังสารวัฏไม่ได้สักทียังไงล่ะ
3: สมุทัยเองหรอกหรอ
2: ท่านอาจารย์เคยพูดถึงกิจในอริยสัจว่าเริ่มแรกให้ทำปริญญาเรียนรู้เพื่อให้เห็นทุกข์2ทำปหานะละเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์ด้วยการยอมรับตามความจริง3ทำสัจฉิกรณะทำความเข้าใจทุกข์4ทำภาวนาปฏิบัติเพื่อให้พ้นทุกข์ด้วยมรรคมีองค์8การที่เราจะละสมุทัยเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์ได้ก็ต้องทำให้ตัณหาความอยากในใจเราดับไปด้วยเพราะพอมีตัณหาก็ต้องตามมาด้วยปาทานเลยทุกข์กันไม่รู้จบแบบนี้ไง
3: ว่าแล้วเชียวเพราะเวลาเราอยากได้อะไรใจก็จะทะยานออกไปยึดสิ่งนั้นว่าเป็นของเราโดยไม่รู้ตัว
2: ถูกแล้วสิลาถ้าหากว่าจิตใจเราไม่มีความอยากความยึดอยู่กับใครหรือสิ่งใดๆเลยทุกข์ก็จะไม่เกิดตัวอย่างง่ายๆเจ้ารู้สึกทุกข์ร้อนอะไรไหมที่เครื่องหมุนไข่นี้ใช้งานไม่ได้

0: ไม่อะข้าไม่ได้ชอบเจ้าเครื่องนี้อยู่แล้วจะเสียหรือใช้งานได้ข้าก็ไม่รู้สึกอะไร
1: นั่นเพราะเจ้าไม่มีความอยากเล่นใจก็เลยไม่ได้ยึดไม่เหมือนเด็กคนนั้น
2: ชะไม่เล่นแล้วก็ได้มีอย่างอื่นน่าเล่นอีกตั้งเยอะไปดีกว่า
0: จริงด้วยแต่เด็กคนนั้นเมื่อกี้ยังเดือดร้อนอยู่เลยแต่ตอนนี้เบื่อไปหาอย่างอื่นเล่นซะแล้ว
1: เพราะความอยากและความยึดลดน้อยลงไปแล้วยังไงล่ะความทุกข์เลยน้อยลงตามไปด้วย
0: อ๋อข้าเริ่มจะเห็นภาพแล้วล่ะเจ้าปันว่าแต่ละด่านที่ผ่านมามันมีความเกี่ยวข้องกันยังไง
1: จริงหรอเจ้าเห็นอะไรล่ะ
0: แรกเริ่มที่ด่านชรามรณะเราคิดว่าต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์คือการตายไม่ก็การเกิดแต่ก็ไม่ใช่จนมาถึงด่านพบก็เกิดตั้งข้อสงสัยว่าอาจจะเป็นการมีตัวตนให้เป็นนั่นเป็นนี่เลยทำให้ทุกข์พอมาถึงด่านอุปาทานเจ้าอุปาทานกลับแย้งว่าการมีตัวตนเป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดสุขต่างหากแต่พอมาถึงด่านของตัณหาข้าก็เริ่มเห็นความเกี่ยวโยงแล้วว่าแท้จริงแล้วเพราะมีตัณหาความทยานอยากเลยเกิดความยึดถือว่าเป็นตัวเราของเราคืออุปาทานพอมีตัวเราของเราแล้วก็เกิดภพความเป็นนั่นเป็นนี่ขึ้นเกิดเป็นชาติก็คือความเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องตายไปในที่สุดไม่มีอะไรคงอยู่ได้ตลอดไป
1: เก่งมากเลยศิลาเจ้าเข้าใจความจริงของชีวิตแล้วใช่ไหมว่าความเกิดความแก่ความตายเป็นทุกข์ที่ทุกข์เพราะไปยึดถือว่าขันห้าเป็นตัวเราของเราพอไปยึดในสิ่งที่คิดว่ามีแต่จริงๆแล้วไม่มีก็เลยเป็นทุกข
0: ์ใช่แล้วเจ้าปันถ้าเรียนรู้ว่าขันห้านี้ไม่ใช่ของเรามีความไม่เที่ยงไม่คงที่ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเสมอบังคับให้เป็นไปตามที่เราต้องการไม่ได้เพราะไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ตัวเราของเราเราก็จะไม่เกิดความอยากที่จะยึดถืออะไรเลย
1: สุดยอดไปเลยศิลาทีนี้ก็รู้คำตอบแล้วสินะว่าต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์ก็คือสมุทัยนี่เอง
3: เอ้ยเป็นไปไม่ได้พวกมันรู้คำตอบได้ยังไงเนี่ย
4: เอ้ยเจ็บใจนักพวกเจ้าแก้ปริศนาอวิชชาที่คนอื่นๆไม่เคยแก้ได้ได้ยังไงกัน
1: ฮ่าๆๆงั้นแปลว่าพวกเราก็ตอบถูกละสินะ
4: เฮ้ยก็เพราะตอบถูกนะสิข้าเลยโมโห
3: ไม่สนุกเลยอารมณ์เสียเฮ้ยไปดีกว่า
4: น้อยบังอาจนักโมโหโมโหโมโหโมโหนี่นะเฮ้ยถึงพวกเจ้าจะตอบถูกแต่ยังไงก็หนีไม่พ้นอวิชชาหรอกนะเพราะแม้ว่าเจ้าจะรู้ทุกข์รู้สาเหตุเกิดทุกข์แต่ก็ยังไม่รู้จักหนทางดับทุกข์อยู่ดีกลับไปด่านอวิชชากับข้าซะดีดีเถอะย้า
5: ศิลากับเจ้าปันเอาตัวรอดจากอวิชชาได้ดีกว่าที่คิดไว้มากนั้นเนี่ย
6: ทีนี้ศิลากับเจ้าปันก็ได้รู้แล้วว่าอวิชชาคือความไม่รู้จริงทำให้ไม่มีปัญญาเพราะไม่รู้จักอริยสัจ4คือไม่รู้ทุกข์ไม่รู้เหตุเกิดทุกข์ไม่รู้ความดับทุกข์ไม่รู้ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ไม่รู้อดีตไม่รู้อนาคตไม่รู้ทั้งอดีตทั้งอนาคตไม่รู้ธรรมะที่อาศัยกันบังเกิดขึ้นหรือก็คือไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาท
7: ที่ศิลากับเจ้าปันรู้ก็ยังเป็นการรู้เพียงแค่ขั้นที่1และ2จากความรู้ทั้ง5ขั้นคือรับรู้เรียนรู้รอบรู้รู้จริงรู้แจ้งรู้ขั้นที่1คือจักขุรับรู้ทางตาหรืออายตนะ6คือตาหูจมูกลิ้นกายใจรู้ขั้นที่2คือญาณะเรียนรู้ในสิ

0: แสงตลอดเหมือนความสว่างขับไล่ความมืดให้หายไป
1: ก็ต้องเอาใจช่วยพวกศิลากันต่อไป
0: ศิลาเจ้าปันได้รู้จักอวิชชามากขึ้นแต่ในด่านต่อไปทั้งคู่จะต้องเจอกับอะไรอีกโปรดติดตามในตอนต่อไป

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ฉันรักการเป็นแม่มากที่สุดพระราชดำรัสตอนหนึ่งของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและยุโรปโดยได้พระราชทานตอบข้อซักถามแก่หนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งที่ขอพระราชทานสัมภาษณ์ว่าทรงโปรดอะไรมากที่สุดสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนอกจากจะทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระราชินีเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วพระราชภาระที่สำคัญอีกประการหนึ่งในฐานะสมเด็จแม่ของพระราชโอรสและพระราชธิดาทั้ง4พระองค์นั้นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงใส่พระราชหฤทัยในการเลี้ยงดูด้วยพระองค์เองอย่างใกล้ชิดโดยทรงอบรมดูแลตั้งแต่ด้านการศึกษาสุขภาพอนามัยกิริยามารยาทและการรู้จักหน้าที่ของตนเองด้วยพระอุปนิสัยที่โปรดการอ่านสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถก็ทรงถ่ายทอดสู่พระราชโอรสและพระราชธิดาด้วยวิธีการต่างๆอาทิทรงอ่านหนังสือทรงเล่านิทานพระราชทานและยังโปรดการเป็นครูด้วยดังพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเรื่องสมเด็จแม่กับการศึกษาที่ทรงเล่าพระราชทานไว้ใจความตอนหนึ่งว่าเป็นที่รู้กันว่าสมเด็จแม่โปรดการเป็นครูมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์โดยเล่นเป็นครูนักเรียนเรียกเด็กๆในบ้านมาสอนหนังสือตั้งแต่ข้าพเจ้าเล็กๆ ก็ได้เป็นนักเรียนของท่านเหมือนกันคราวนี้เป็นจริงๆไม่ใช่เล่นอีกต่อไปแล้วที่เรียนอยู่ก็มีหลายวิชาเท่าที่นึกออกพอจะยกตัวอย่างได้มีดังต่อไปนี้ภาษาอังกฤษเพื่อนๆและครูคงจะจำได้ดีว่าข้าพเจ้าเป็นคนที่เรียนภาษาอังกฤษแย่มากตั้งแต่เด็กๆไม่ตั้งใจเรียนและหลบเลี่ยงบ่อยๆเมื่อถูกจับได้และถูกทูลฟ้องก็ไม่ได้โดนกริ้วแต่ก็ต้องเรียนพิเศษเพิ่มเติมที่สำคัญที่สุดคือทรงสอนเองให้อ่านหนังสือและจดศัพท์ที่ไม่ทราบลงในสมุดตอนหลังคือเมื่อประมาณพ.ศ. 2507พระราชทานสมุดให้จดบางทีก็จดพระราชทานด้วยนอกจากนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถยังทรงสอนให้พับกระดาษเขียนรูปและทำการฝีมือต่างๆและทรงซื้อหนังสือพระราชทานทั้งวรรณคดีภาษาอังกฤษประวัติศาสตร์วัฒนธรรมพุทธศาสนาโดยทรงมุ่งให้เด็กอ่านออกเขียนได้แล้วยังทรงแทรกความรู้ทางพุทธศาสนาจริยธรรมสุขภาพอนามัยและความรักชาติรักแผ่นดินเกิดนับได้ว่าทรงเป็นแบบอย่างที่ดีของครูเพราะนอกจากจะทรงสอนวิชาการแล้วยังทรงอบรมให้เป็นคนดีด้วยนอกจากจะทรงเป็นสมเด็จแม่ของพระราชโอรสและพระราชธิดาทั้ง4พระองค์แล้วนั้นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงได้รับการขนานพระนามว่าสมเด็จแม่ของปวงชนชาวไทยด้วยนามพระราชหฤทัยที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานนับประการเพื่อพัฒนาสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรเช่นเมื่อคราวโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทอดพระเนตรและทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ต่างๆโดยเฉพาะในท้องถิ่นทุรกันดารห่างไกลความเจริญสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจะทรงซักถามถึงสภาพชีวิตความเป็นอยู่

และการประกอบอาชีพและจะทรงหาวิธีการตลอดจนในทางต่างๆที่ทำให้ราษฎรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทั้งด้านสุขภาพพลานามัยด้านการศึกษาด้านอาชีพโดยไม่ทรงเลือกว่าราษฎรเหล่านั้นจะเป็นใครนอกจากนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันสนองพระราชดำริดำเนินโครงการต่างๆส่งผลให้ราษฎรมีอาชีพที่มั่นคงมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวตลอดจนมีคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนอาทิโครงการหัตถกรรมเพื่อช่วยเหลือราษฎรโครงการศิลปาชีพโครงการราษฎรอาสารักษาหมู่บ้านโครงการฟาร์มตัวอย่างและโครงการป่ารักน้ำซึ่งนับได้ว่าราษฎรในแทบทุกพื้นที่ทั่วประเทศได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมนับครั้งไม่ถ้วนด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2519คณะรัฐมนตรีจึงมีมติให้วันที่12สิงหาคมของทุกปีซึ่งตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเป็นวันแม่แห่งชาติด้วยทรงเป็นต้นแบบแม่ของแผ่นดิน

0: ผมนี่ขี่คอพ่อลงเรือตั้งแต่เล็กๆผมยังไม่ได้เข้าโรงเรียนตอนนั้นทรัพยากรก็เยอะมาก
1: เมื่อก่อนเนี่ยอ้วนที่บ้านพ่อมีอ้วนเขียวอยู่อย่างเดียวแล้วก็มีอยู่แค่4ตัว
2: อ้วนเอ็นเนี่ยมันมาจากคนในชุมชนเราทางชะอำแล้วเขาใช้อ้วนเอ็นกันหมดแล้วมีว่าเราใช้อ้วนเขียวอยู่เขาได้ปลามันเยอะจะตายก็ทดลองเอามาใช้เรือเพิ่มขึ้นกลายเป็นเรือ450ลำเครื่องมือตอนนั้นเริ่มเปลี่ยนแล้วเริ่มมาใช้อ้วนเอ็นทั้งหมดพอปลาไอ้2เซน9ที่มันจับเนี่ยมันน้อยเราทําไงล่ะปลาน้อยเราเห็นไอ้ปลาตัวเล็กๆที่มันไม่ติดอ้วนเรามันรอดอ้วนไปเราก็ไปลดตาอ้วนลงอีกก็ต้องทํานี่ทํากันหมดทั้งอ่าวเลยทํากัน10กว่าลำจับที่บ้านหมดข้ามไปเอาประจวบหมดที่สุดท้ายเลยไปเป็นชุมพรแล้วครับ10กว่าลำครับก็ปรากฏว่าเขาก็บอกว่าไม่ให้ระวางลูกปลาทูนะไปเช่าบ้านเขาอยู่เขาเริ่มมาบอกว่าถ้ายังคืนวางลูกปลาทูจะไม่ให้เช่าบ้านแล้วนะไม่ให้อยู่แล้วนะสุดท้ายแล้วเราก็ทนแรงเสียดทานไม่ไหวเพราะว่ามานั่งคุยกันว่าอยู่ไม่ได้แล้วยังไงก็ต้องกลับบ้านจนพี่เปียกก็มาชวนเราว่าเฮ้ยที่มองไร่เขามีการรวมกลุ่มกันก็ไปรวมไปเป็นสมาชิกของเขาไปลงรายชื่อประชุมอะไรเขาก็เลยได้ชื่อกลุ่มประมงเล็กอ่าวขั้นกระไดทุกคนในหมู่บ้านร่วมด้วยช่วยกันหมดพี่ทุกก็บอกว่ามันน่าจะเป็นไอ้อวนตาทีที่พวกพี่ใช้นะเพราะว่าพวกพี่มันไปตัดตอนพันปลาหมดปลามันไม่ได้เกิดไม่ได้ขยายพันธุ์พี่ทุกก็เลยว่าพวกพี่ลองยึดไอ้อวนตาทีนี่ดูไหมดูว่าดูที่ปลาจะกลับมาไหมก็ยึดอวนตาทีปรากฏว่าปลาก็ยังไม่มาพี่ทุกก็เลยว่ามันต้องมีเรื่องงานอนุรักษ์เข้ามาช่วยด้วยสังกอเนี่ยมันได้ผลเพราะว่าตอนที่สมัยที่เข้าไปออกเรือใหญ่นะก็ไปทำไอ้อวนสังเนี่ยทำไว้เพื่อล่อปลาให้ปลาเข้ามานี่เราก็ทดลองทำสังกันเริ่มทำสังเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่าพอเราเห็นลูกปลาแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราทำแล้วมันได้ผลปลามันกลับมานะเราทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยใครจะมาจับลูกปลาบ้านเราไม่ได้นะถ้าจับลูกปลานี่มีปัญหากันแล้วเริ่มฮุบเราต้องปกป้องลูกปลานะถ้าเราไม่ถูกปกป้องไอ้สิ่งที่เราทำมามันก็เปล่าประโยชน์แต่ถ้าเราไปจับมันซะเองเท่ากับเราทำมันเพื่อตัวเองทุกอย่างมันก็จบมันก็กลับไปเหมือนเดิมอีกเมื่อก่อนก็คือเมื่อก่อนไม่มีเรื่องงานอุรักษ์แต่ในนี้เราใช้รัฐธรรมนูญเราสิทธิชุมชนย่อมมีสิทธิดูแลปกป้องหน้าบ้านตัวเองผมเคยพูดกันเสมอว่าไม่น่าเชื่อนะว่าเราจะคนเห็นแก่ตัวนะคนที่กอบโกยทุกสิ่งทุกอย่างในทะเลเอาหมดคนที่ไม่เคยสนใจเรื่องงานส่วนรวมไม่น่าเชื่อว่าเราสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองมาถูกจุดนี้ได
0: ้นี่คือบ้านของเราแล้วความชอบธรรมคือเราทำให้มันตรงต่ออยู่มือลูกมือหลานให้พี่น้องทุกคนที่ไม่มีโอกาสได้มีโอกาสได้ทัดเทียมกันได้ใช้ทรัพยากรเหมือนที่ผมได้ใช้มาแล้วผมมีจุดบอดของผมคือโอกาสที่ผมเคยพลาดมาผมเอาโอกาสที่พลาดแล้วมาแก้ไขมาปรับปรุงเป็นแปลงเป็นโอกาสที่ดีๆให้กับลูกกับหลานให้กับชุมชนได้ถาโต
2: ทะเลไม่ต้องรดน้ำไม่ต้องพรวนดินไม่ต้องใส่ปุ๋ยถ้าเราไม่ใส่ใจห่าง

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สถานีโทรทัศน์ MCOT Family ช่อง14และ Village TV ภูมิใจเสนอ

0: ไงวันนี้อยากรู้อะไร
1: เรื่องจิตรกรรมการวาดภาพ
0: จิตรกรรมนี่จะเห็นไหมพระเจ้าอยู่หัวนี่เก่งทุกอย่างเลยนะเมื่อครั้งที่แล้วเราคุยกันเรื่องถ่ายภาพทรงปราดบททุกอย่างนี่ในเรื่องวาดภาพอะไรนี่พระองค์ท่านก็ทรงเป็นที่เรื่องลือมากนะครับจะเห็นได้ว่ามีการจัดนิทรรศการแสดงหลายครั้งหลายหนทีเดียวโดยเอาภาพฝีพระหัตถ์นะครับไม่เคยไปรู้ว่าทรงว่างเวลาไหนนะแต่สรุปว่าเวลามีช่องตอนไหนจะทรงหาอะไรทำทันทีเลยและหนึ่งในจำนวนนั้นก็คือการวาดภาพและส่วนมากจะเป็นภาพของสมเด็จพระราชินีนะครับครึ่งพระองค์เนี่ยเห็นหลายรูปเหมือนกันและนอกเหนือจากนั้นในภาพต่างๆที่พระองค์วาดเนี่ยยังแบ่งออกเป็นหลายรูปหลายแบบหลายสไตล์นะประการแรกที่สุดนี่เป็นภาพเหมือนแล้วมีบางอย่างเนี่ยเขาเรียกว่าแอบสแตรกคือหมายความว่าเป็นภาพเงาหรืออะไรต้องใช้จินตนาการดูไปแทนแล้วก็อีกประภาพหนึ่งก็เป็นภาพลักษณะที่สวยงามนะครับอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยก็ได้ทรงเรื่องนี้มานานมากนะครับส่วนมากจะเป็นภาพสีน้ำมันนะครับบนผ้าใบเนี่ยเพราะที่จะคงทนอยู่ได้ตลอดเวลาพระเจ้าอยู่หัวก็โปรดเกล้าให้มาแสดงให้ประชาชนดูนั้นคนเราเนี่ยมีอะไรต้องพร้อมไม่ใช่เก่งด้านนั้นด้านเดียวนะทำอย่างนั้นเป็นอย่างเดียวอะไรต่ออะไรเพราะฉะนั้นความที่เป็นคนสมบูรณ์เนี่ยมันต้องมีศิลปะมันต้องมีความรู้ทางด้านวิชาชีพต้องมีความรู้รอบตัวให้รู้จักกับธรรมชาติรู้ว่าชีวิตของเราเป็นยังไงพระเจ้าอยู่หัวได้แสดงตัวอย่างให้เราดูแล้วอะไรลูก
1: พระองค์ท่านมีวิธีการฝึกฝนการเขียนภาพยังไงครับการวาดภาพเนี่ยพระองค์มีเทคนิคไหมคร
0: ับ ไม่รู้สิอันนี้ปู่ก็ไม่ได้ใกล้ชิดถึงขนาดไปกราบงูทูลถามพระองค์ท่านนะแต่เท่าที่สังเกตเนี่ยเวลาจะทรงทำอะไรจะใส่ใจใส่พระทัยอย่างจริงจังแล้วปู่เชื่อมั่นเหลือเกินว่าก่อนที่จะทรงวาดภาพจะศึกษาก่อนการใช้สีใช้แสงเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะไอ้เรื่องราวต่างๆเนี่ยแต่พระองค์ท่านก็ทำให้ดูว่าพระองค์ท่านทรงทำได้และทำได้เป็นอย่างดีด้วยนะครับจนกระทั่งสามารถวางโชว์ให้เด็กรุ่นหลังๆบวกกับผู้คนรุ่นหลังนี่ได้ศึกษาได้เรียนรู้จากในสิ่งที่พระองค์ท่านทำ
2: คุณปู่ครับแล้วทำไมท่านถึงชอบวาดภาพมากเลยครับ
0: ก็แสดงว่าทรงโปรดงานศิลปะนะครับและอีกประการตอนแรกเราก็ฝากไว้แล้วว่าทรงไม่ยอมปล่อยให้เวลาว่างไปเฉยไม่งั้นเราว่างเฉยๆเราทำอะไร
3: นอน
0: เที่ยวต่อกันไหม
3: ไปครับ
4: ช่วงหน้าน้องๆจะได้ไปเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับพระอัจฉริยภาพทางด้านการวาดภาพกันจะเป็นอย่างไรนั้นสักครู่เดียวครับ

0: ดีครับสวัสดีทุกคนครับยินดีต้อนรับศูนย์ศิลป์แสงธรรมสุวรรณภูมิศูนย์ศิลป์แห่งนี้ที่มีชื่อว่าแสงธรรมสุวรรณภูมิเนี่ยมันเป็นโจทย์สำคัญที่อยากจะแนะนำให้เด็กๆรู้จักว่าศูนย์ศิลป์แห่งนี้เป็นที่มาของความคิดที่อาจารย์ทำขึ้นมาเกี่ยวเนื่องกับในหลวงรัชกาลที่9เพราะอาจารย์ได้มีบุญมากที่ได้เกิดในแผ่นดินรัชกาลที่9เหมือนหนูๆทุกคนก็เกิดทันในแผ่นดินรัชกาลที่9แล้วก็อาจารย์ก็ได้เข้าถวายงานได้เข้าใกล้ชิดกับในหลวงรัชกาลที่9จึงเกิดความประทับใจในหลายเรื่องจึงสร้างหอศิลป์แห่งนี้ขึ้นมาชื่อว่าหอศิลป์แสงธรรมะสุวรรณภูมิ
1: อาจารย์คะอาจารย์เล่าเรื่องภาพข้างหลังที่อาจารย์วาดให้นิกฟังหน่อยได้ไหมคะ
0: วันที่13ตุลา2559หนูทราบไหมวันอะไร
1: ทราบค่ะ
0: วันอะไรครับ
1: วันสวรรคต
0: ที่อาจารย์กับทำงานที่เนี้ยไปเขียนรูปสอนเด็กที่มหาวิทยาลัยบูรพาพอบ่าย3กว่าทราบว่าพระองค์ให้สวรรคตอาจารย์ก็หยุดโปรแกรมทุกอย่างเอาเฟรมเนี่ยตั้งเขียนในห้องเลยชื่อว่าระเบิดจากข้างในเลยนะภาพเนี้ยใช้เวลาทั้งคืนเลยกี่ชั่วโมงก็ตามเสร็จประมาณ9โมงเช้าเป็นภาพบันทึกความประทับใจชื่อเต็มคือ89 70 44 47บวกเท่ากับ9สู่10มันไม่ชื่อโครงการชื่อโครงการที่เกิดขึ้นมาวันที่13ตุลาคมนี่เอง89คือ89พระชนมายุของในหลวง70คือ70ปีครองราช44 47บวกเท่ากับ 4,447 กับโครงการเท่ากับร.9ทำส่งมอบสู่ร.10แล้วก็ชื่อวงเล็บว่าระเบิดจากข้างในอันนี้เป็นความสะเทือนอารมณ์คิดว่าคนไทยทุกคนรู้สึกเหมือนอาจารย์วันที่สูญเสียท่านรู้สึกเหมือนกันแต่เพียงว่าไม่ได้แสดงออกยังไงอาจารย์ก็โชคดีที่ว่ามันมีเฟรมอยู่แล้วก็มีสีผู้คนก็ทำเลยคิดได้ทำเลยก็จบภาพนี้นะก็ขอบคุณที่ถามรูปนี้สำคัญมากเป็นรูปเริ่มต้นของโครงการแสงธรรมสุวรรณภูมิเนี่ย

0: ับอาจารย์ช่วยเล่าเกี่ยวกับพระอัจฉริยภาพทางด้านการวาดภาพของในหลวงรัชกาลที่9ให้ผมฟังหน่อยได้ไหมครับ
1: ในหลวงรัชกาลที่9ของเราเนี่ยท่านเป็น King of the King เนี่ยเป็นบุคคลที่เหนือธรรมดาถ้าในงานศิลปะพระองค์ท่านทำได้ครบเวลาทรงงานพระองค์ไม่ยึดทฤษฎีจากเขียนอะไรเขียนเลยแต่เริ่มต้นในความเป็นอะคาเดมิกก็ได้เห็นรูปทรงก็เขียนรูปทรงไปแต่เป็นรูปทรงที่อาจจะไม่ถูกต้องตามหลักทฤษฎีแต่เป็นรูปทรงที่อิงความถูกต้องแต่ถูกใจและถูกพระทัยพระองค์ท่านเนี่ยอยากให้หนูทำต้องถูกใจเราถึงไม่ถูกต้องนะสัดส่วนแสงเงาไม่ถูกก็ไม่เป็นไรแต่เอาใจให้ได้กันคำตอบก็คือว่าในหลวงรัชกาลที่9ทรงงานแล้วทรงงานตามพระทัยตัวเองเพราะฉะนั้นไม่ต้องการงานขายใครถ้าเอางานเขียนไปชื่นชมตัวเองแล้วเก็บไปดูแล้วเกิดความภาคภูมิใจอันนี้เป็นสิ่งที่ตอบคำถามนะ
2: อาจารย์ครับผมอยากรู้ว่าภาพวาดของพระองค์ครับเป็นแบบไหนอะคะ
1: ภาพวาดพระองค์เนี่ยมันไม่มีทฤษฎีภาพวาดของพระองค์เนี่ยเขียนขึ้นจากความบันดาลใจและเหตุปัจจัยในเหตุที่พระองค์ประสบอยู่อย่างเช่นพระองค์ไปประทับอยู่ที่พระนครภูพิงค์ไปค้นคว้าเรื่องป่าต้นน้ำทางภาคเหนือว่าป่าเริ่มแล้วมีใครเผาป่าพวกก็อาจจะไปเขียนภาพภูเขาป่าที่เขียวชอุ่มแล้วก็เขียนแบบวิธีการที่พระองค์ท่านอยากจะเขียนคืออาจารย์อยากจะบอกว่าพระองค์ไม่มีทฤษฎีว่าจะต้องเป็นเหมือนจริงนามธรรมเป็นคิวิซึมไม่มีเขียนในสิ่งที่อยากจะเขียนไม่มีทฤษฎีแต่ตอบง่ายๆว่าพระองค์ท่านเนี่ยไม่มีทฤษฎีแต่มีความจริงใจและความบริสุทธิ์ใจเป็นตัวขับเคลื่อน

0: เมื่อพระองค์ทรงงานมากมายอาจารย์ก็ได้ตามถวายงานแล้วได้มีโอกาสเข้ารับใช้เริ่มแรกคือหนังสือพระมหาชนกพระองค์เรียกเข้าไปเพื่อเขียนภาพประกอบเป็นพระมหาชนกแล้วก็พระองค์ลั่นพระโอษฐ์ว่าให้ศิลปินทุกคน8คนรวมทั้งอาจารย์ด้วยนั้นท่านพูดตรัสมาเลยว่าให้มาช่วยฉันทำงานให้รักษาอัตลักษณ์ของศิลปินแต่ละคนไว้แล้วก็ทำงานอธิบายความหมายของหนังสือมหาชนกให้ได้เพราะท่านบอกว่าท่านแปลความเพียรที่บริสุทธิ์จากภาษาอินเดียมาเป็นภาษาวรรณศิลป์แล้วมันยากคนอ่านไม่เข้าใจให้ศิลปินได้ช่วยถอดเป็นภาษาภาพและทุกคนต้องรักษาอัตลักษณ์ไว้แล้วก็ตกใจจะทำได้ยังไงก็พยายามทำกันไปแล้วในหลวงก็ตรัสว่าฉันทุกคนต้องคิดเงินฉันนะเพราะหนังสือนี่เป็นหนังสือที่ฉันรักฉันทำหนังสือขายแล้วห้ามเอามาคืนในหลวงท่านเพื่อสั่งแสดงว่าท่านมีพระเมตตามาอยากให้เราทำงานแล้วก็มีค่าขนมนมเนยให้บ้างแต่ว่าต้องทำหนังสือภาพอธิบายความหนังสือมหาชนกฉบับนี้ให้ได้นี่เป็นจุดสำคัญอันนี้เป็นความภูมิใจระดับแรกที่เห็นว่าพระองค์ทรงมีพระอัจฉริยภาพนอกจากเป็นนักปกครองที่รักแผ่นดินรักประชาชนคนไทยนะแล้วก็เป็นอาร์ติสต์ด้วยเป็นศิลปินนักดนตรีเขียนรูปด้วยอันนี้เป็นชี้ไปเลยในพระองค์ท่านทำทุกอย่างที่เป็นจุดประทับใจเบื้องต้น
1: อาจารย์ค่ะแล้วหนังสือพระมหาชนกที่อาจารย์ว่าเนี่ยค่ะใช้เวลานานไหมคะ
0: หนังสือที่เขียนเนี่ยพระองค์ท่านทำตั้งแต่2529อาจารย์เริ่มเขียนก็ปี2530ก็เป็นปีเกือบ2ปีได้เพราะบทแต่ละตอนมันสั้นมากเลยถ้าไม่มีภาพอธิบายคนไม่เข้าใจก็ต้องแก้กันหลายครั้งแล้วก็ฉบับนี้เป็นฉบับการ์ตูนเนี่ยเพื่อให้เด็กๆได้อ่านเพราะว่าพงศ์บอกว่าให้ผู้ใหญ่เอาผู้ใหญ่ก็ไม่ค่อยอ่านแล้วอ่านแล้วก็ไม่เข้าใจเอาหนังสือไปเก็บในห้องพระยกมือไหว้เสร็จแล้วก็กลับกันไม่เคยรู้ว่าหนังสือแล้วไม่ว่าด้วยอะไรจะเกิดหนังสือฉบับการ์ตูนขึ้นมาเมื่อเด็กเข้าใจมากขึ้นเด็กอาจจะพูดแล้วพ่อแม่อาจจะเชื่อลูกมากกว่ามั้งหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เป็นประเด็นที่เกิดเป็นหนังสือฉบับการ์ตูนขึ้นมานะฮะ
2: ก็เลยใช้เวลาเยอะแต่ก็ภูมิใจที่ได้แก้เยอะได้เข้าถวายงานได้เข้าเฝ้าในหลวงเยอะได้แก้ชิ้นเยอะเรื่องความโชคดี

0: แล้วสมมติถ้าพวกเราค่ะอยากเริ่มต้นในการวาดรูปเราจะต้องเริ่มจากวิธีการไหนต้องเริ่มยังไง
1: ศิลปะต้องเริ่มที่ใจศิลปะหรือการทำวิจัยนวัตกรรมหรือแม้แต่เป็นทำหนังโฆษณามันต้องมีศรัทธาต้องมีใจก่อนนั้นใจสำคัญถ้าหนูมีใจที่จะเป็นนักวาดภาพและทำงานศิลปะอย่าไปสนใจว่าฝีมือดีหรือไม่ดีเขียนเหมือนไม่สนใจเอาใจไปตัวตั้งก่อนงั้นหนูก็มีได้ทุกคนมีได้หมดไม่ต้องกลัวว่าทำไม่ได้งั้นตอบได้ว่าเริ่มตรงไหนก็ได้ต้องเริ่มที่ใจเริ่มที่ความจริงใจบริสุทธิ์ใจทำไปเลยนะตอบว่าทำได้ทุกคน

การสร้างงานศิลปะทุกอย่างทุกประเภทนอกจากจะต้องใช้ความฝึกหัดชัดเจนในทางปฏิบัติประกอบกับวิธีการที่ดีอย่างเหมาะสมแล้วศิลปินจำต้องมีความจริงใจและความบริสุทธิ์ใจในงานที่ทำด้วยจึงจะได้ผลงานที่มีค่าควรแก่การยอมนับถือพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชวันที่8กันยายน2515

อันนี้เป็นรูปเป็นห้องเพอร์มานแนนต์มีประมาณ40กว่าชิ้นนะฮะอันนี้เป็นงานหลังจากในหลวงคือรูป2มหาราชคือร.5กับร.9ทำเนื่องในวันปิยมหาราชเดือนตุลามหาวิปโยคนะอันนี้เป็นรูปไฮไลท์70ปีครองแผ่นดินนครินทร์สุวรรณภูมิคือเป็นอัญเชิญพระพักของในหลวงรัชกาลที่9แล้วก็ประทับด้วยพื้นที่ใน AEC ในอาเซียนแล้วเอาลายเนี่ยลายต้นไม้พม่าลาวเวียดนามเขมรมาเลย์อินโดบูนายสิงคโปร์มาประกอบเป็นลายรดน้ำเป็นพระพักเป็นรูปพระพักของท่านลอยขึ้นมาบนแผ่นดินเนี่ยเหมือนกับพวกเป็นคิงออฟเดอะคิงหรือเป็นคิงของอาณาจักรสุวรรณภูมิหรือว่าไงเป็นคิงของโลกหรือว่าเนี่ยนี่เป็นงานชิ้นไฮไลท์ชิ้นต่อไปชื่อว่าต้นไม้ที่ทรงปลูกไว้ในใจคนไทยในหลวงเคยบอกว่าเราอยากให้คนไทยรักษาป่าต้องปลูกต้นไม้ในใจคนให้ได้ก่อนเราอยากให้คนไทยรักศิลปะวัฒนธรรมต้องปลูกงานศิลปะเข้าในใจคน

0: อันนี้เป็นพระพักสุดท้ายที่นั่งอยู่ที่โรงพยาบาลศรีราชขยายจากสื่อพิมพ์ไทยรัฐตรงนั่งศีรษะเอียงนิดหนึ่งแต่ก็ปรับศีรษะให้ตรงเห็นดูแววพระเนตรเลยดูพระพักเนี่ยนี่พอเพียงพ่อพอเพียงแล้วเนี่ยพอประมาณทุกอย่างมีประโยชน์เลยความเพียรที่บริสุทธิ์ธรรมราชาตัวหนังสือซ้อนหมดกลายเป็นพระพักในหลวง
1: เอาคำสอนท่านมารวมก
0: ัน อันนี้อ่านได้หมดเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามอันนี้ก็เป็นชื่อเนี่ยโครงการที่พระหญิงหัวได้เขียนเป็นประโยคดูครับลายถักด้วยเสื้อผ้าแต่ชั้นที่สองเขียนใช้ประกาศคือสอนเนี่ยค่อยๆเขียนไปเรื่อยๆว่าในหลวงท่านบอกอะไรบ้างจะใส่เป็นเงาเสื้อ

0: ห็นว่าภาพนี้เป็นภาพลายของสุวรรณภูมิที่ในหลวงทรงตัดว่าแผ่นดินทองแผ่นดินธรรมศูนย์กลางอาณาจักรสุวรรณภูมิอยู่ที่สยามประเทศนี้เองทั้งหมดเป็นลายธรรมชาติที่มารวมตัวผมมาสร้างสัญญาเหมือนจำลองแผนที่ประเทศไทยมาแล้วเอาลายของในประเทศ AEC 1วิสัยทัศน์1อัตลักษณ์1ประชาคมที่เขาพูดถึงมารวมกันแล้วที่จบตรงนี้เพื่ออยากชี้ให้เห็นว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นวิธีการทำงานสร้างสรรค์ที่ระเบิดจากข้างในระเบิดจากความรักความศรัทธาแต่คิดว่าเรารักศรัทธาในหลวงในมุมมองของหนูทุกคนเนี่ยจะฝากว่าเมื่อเรารักศรัทธาประทับใจเข้าใจเข้าถึงศรัทธาในพระองค์ท่านแล้วเนี่ยให้เราทำมาให้เต็มที่อย่าไปกลัวจะฝากว่าทุกคนเป็นศิลปินได้หมดความเป็นศิลปินไม่เกี่ยวกับเรื่องทฤษฎีความเป็นศิลปินมันอยู่กับเจตนาที่บริสุทธิ์ดำริชอบคิดอย่างเดียวฉันเก่งที่สุดในโลกทำได้แน่นอนนะ
1: พวกผมแล้วก็น้องๆขอขอบคุณอาจารย์ปรีชานะครับที่ได้มาให้ความรู้ให้แรงบันดาลใจเกี่ยวกับศิลปะให้พวกผมแล้วก็น้องๆในวันนี้นะครับก็ขอบคุณนะครับ
0: ครับยินดีครับ
2: ขอบคุณค่ะ
0: ขอมีความสุขความเจริญแล้วนำเอาความคิดสร้างสรรค์ไปพัฒนาตัวตนความเป็นมนุษย์ต่อไปขอโชคดีทุกคนครับ
1: ขอบคุณค่ะ
3: เด็กๆได้เรียนรู้เรื่องราวของพระอัจฉริยภาพด้านการวาดภาพของในหลวงรัชกาลที่9กันไปแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะครับที่เด็กๆจะได้นำความรู้ที่ได้

0: ขาทองให้หนูวาดภาพค่ะภาพนี้แสดงถึงความรักในหลวงรัชกาลที่9ค่ะส่วนภาพนี้แสดงถึงความรักธรรมชาติค่ะส่วนภาพนี้คือหนูเองค่ะ
1: รูปนี้นะครับจะประกอบไปด้วยแซกโซโฟนเรือใบกล้องถ่ายรูปเครื่องบินฝนหลวงและย่าแฝกครับซึ่งที่ผมวาดรูปนี้มาเนี่ยครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าทั้งหมดเหล่านี้ครับเป็นพระราชอัจฉริยภาพของในหลวงรัชกาลที่9ทั้งสิ้นเลยครับ
0: อันนี้หนูก็วาดเป็นรูปในหลวงก่อนที่เป็นเงานะคะก็คืออันนี้ก็จะเป็นโครงการที่ในหลวงทำทั้งหมดเลยค่ะก็เป็นเกี่ยวโครงการเกี่ยวกับน้ำพัฒนาเรื่องเกี่ยวกับน้ำนะคะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นให้ช่วยกันปลูกป่าแล้วก็ช่วยกันอนุรักษ์ป่าแล้วก็มีโครงการเกี่ยวกับต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็โครงการเกี่ยวกับป่าชายเลนแล้วก็ฝนหลวงค่ะซึ่งโครงการพวกนี้หนูก็ได้ไปกันมาหมดแล้วนะคะก็เลยเอามารวบรวมแล้วก็ถ่ายทอดเป็นภาพให้ทุกคนได้ชมกันค่ะ
2: รูปนี้นะครับความหมายที่ผมสื่อนะครับก็คือก้อนเมฆที่ดูเป็นสีทองๆเนี่ยครับก็คือหมายถึงสวรรค์ครับก็คือหมายถึงในหลวงรัชกาลที่9ของเราที่อยู่ที่สวรรค์ครับแต่ว่าไม่ว่าโครงการหรืออะไรของท่านเนี่ยครับก็จะยังอยู่ในหัวใจของพวกเราเสมอครับ
3: โอ้โหภาพวาดของเด็กๆทุกคนสวยงามมากๆเลยนะครับนี่ถ้าได้ฝึกฝนกันอย่างต่อเนื่องอนาคตคงได้เป็นศิลปินกันทุกคนแน่ๆเลยนะครับ
0: วันนี้ผมได้เรียนรู้ถึงการวาดรูปและก็ได้เรียนรู้ถึงพระอัจฉริยภาพทางด้านการวาดรูปของในหลวงรัชกาลที่9ครับการวาดรูปเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ความสวยงามแต่อยู่ที่ใจว่าเราจะวาดอะไรและขอให้มันอยู่ในจินตนาการครับวันนี้หนูได้เรียนรู้เรื่องภาพศิลปกรรมของในหลวงรัชกาลที่9ค่ะ
2: การวาดรูปศิลปะเนี่ยครับไม่ใช่แค่เราวาดจำลองให้เหมือนจริงแต่ว่าเราจะต้องรู้ด้วยว่าถ้าเกิดเราวาดสิ่งนั้นเนี่ยครับมันจะหมายความว่าอะไรหรือไม่ก็สามารถบอกอะไรต่างๆให้เราได้เลยอย่างเงี้ยครับ
0: งานศิลปะไม่จำเป็นที่จะต้องเสร็จสมบูรณ์หรือว่าไม่ต้องทำให้มันสวยเป๊ะๆมากก็คือแค่เรามีใจที่จะทำรู้ความหมายของมันในการที่เราจะวาดภาพแค่นั้นมันก็สื่อออกมาให้ทุกคนเห็นแล้วก็รู้สึกดีได้แล้วค่ะแล้วหนูก็จะนำแรงบันดาลใจตรงนี้ของในหลวงรัชกาลที่9ไปบอกต่อให้เพื่อนๆฟังแล้วก็นำไปเป็นแรงบันดาลใจในการวาดภาพต่อไปค่ะ
3: งานจิตรกรรมเป็นงานศิลปะอีกประเภทหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้อย่างชัดเจนพระองค์ท่านทรงศึกษาด้านทฤษฎีจากตำราต่างๆและฝึกฝนเขียนภาพด้วยพระองค์เองไม่ยั้งยาวนานซึ่งภาพวาดฝีพระหัตถ์นั้นแสดงออกให้เห็นถึงลักษณะและความแตกต่างของผลงาน

ที่สื่อออกมาให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถทางงานศิลปะที่ได้สร้างสรรค์ออกมาจากจินตนาการของพระองค์เองผลงานจิตรกรรมฝีพระหัตถ์เหล่านั้นทรงเป็นแบบอย่างที่ดีให้เยาวชนและประชาชนชาวไทยได้นำไปเป็นแรงบันดาลใจและพัฒนาผลงานนั้นได้เป็นอย่างดี

0: แรงบันดาลใจฐานแรกผมว่าการเรียนหนังสือก็เป็นการเปิดโอกาสโลกการเรียนรู้ของเรามันทำให้เปิดโลกกว้างแล้วก็สุดท้ายเราเห็นว่าสิ่งสำคัญคือก็ต้องพยายามกลับมาดูว่าพี่น้องชนเผ่าเมืองในกลุ่มชาติพันธุ์ของเราเองหรือว่ากลุ่มอื่นๆเนี่ยยังมีที่ไหนที่ยังขาดโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาอันนี้ก็เป็นพื้นฐานที่ทำให้ตัวเองต้องมาทำงานเรื่องการศึกษาถ้ามีโอกาสที่มีพื้นที่ร่วมของเด็กเยาวชนทำกิจกรรมผมคิดว่าจะต้องไปเริ่มต้นจากพื้นที่เอื้อในการที่ให้เด็กมีโอกาสมาพบปะกันเพื่อให้เขาได้มีโอกาสคิดทำกิจกรรมดีๆโดยเฉพาะเขาจะมองเรื่องของการพัฒนาศักยภาพเขาหรือถ้ามันมีภาพที่ใหญ่กว่านั้นอาจจะมีเครือข่ายของเขาเองที่สามารถทำเรื่องที่เรื่องนี้ได้รู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของเราแล้วเพราะเราเป็นชนเผ่าพื้นเมืองเราเห็นประเด็นเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญถ้าเราสามารถที่จะสร้างความเข้าใจตัวตนของเราทั้งในระดับภายในกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆของตัวเองด้วยและกลุ่มชาติพันธุ์อื่นด้วยแล้วก็เป็นภาพรวมของความเป็นชนเผ่าพื้นเมืองด้วยขบวนของเราก็ขยับขับเคลื่อนทุกปีเนี่ยเราก็ใช้พื้นที่อย่างนี้เป็นพื้นที่การเรียนรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกันแล้วก็ใช้โอกาสในช่วงวันชนเผ่าพื้นเมืองเนี่ยจัดกิจกรรมรณรงค์ให้สาธารณชนให้รัฐได้รับรู้และจะต้องเพิ่มพื้นที่อย่างอื่นมากขึ้นอย่างเช่นเรื่องเวทีทางวิชาการเพื่อจะให้ประเด็นเหล่านี้ไปอยู่ในสถาบันการศึกษาด้วยแล้วก็สิ่งที่เราทำอยู่มันเป็นคุณูปการสำหรับการแก้ปัญหาการจัดการตัวเองอย่างไรรวมไปถึงจะอาจจะเป็นหน่วยที่จะช่วยทำข้อมูลหรือว่าช่วยส่งเสริมเรื่องการไปผลักดันนโยบายหน่วยงานของรัฐได้ยอมรับตัวตนของเรามากขึ้น
1: บทบาทที่ผมเข้ามาทำตอนแรกเลยเนี่ยก็คือเรื่องของการจัดกิจกรรมฝึกอบรมให้กับเด็กๆเพื่อจะไม่ให้เขาเนี่ยลืมรากเหง้าของตัวเองคือเมื่อมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาสิ่งที่ตามมาคือเรื่องของการลืมรากเหง้าวิถีว่าทำผมความรู้ภูมิปัญญาตัวเองช่วงหลังที่จำเป็นมากขึ้นเพราะว่าแม้ทั้งคนที่ทำงานอยู่กับคนเฒ่าคนแก่ก็ไม่มีเพราะออกมาเรียนหนังสือแล้วเขาไปทำงานในเมืองหมดเลยการทำงานในช่วงหลังงานพัฒนาชุมชนที่อินเปกเราทำก็จะไปมุ่งเน้นให้เขาทำงานที่ยึดโยงกับรากเหง้าหรือภูมิปัญญาตัวเองและสามารถดำรงวิถีอยู่ได้ในบนดอยเขานะ
0: สังคมเรามันถูกปลูกฝังคิดแบบสูตรเดียวทิศทางเดียวมาตรฐานเดียวนี่มานานมันทำให้เห็นความเป็นคนในประเทศไทยเนี่ยก็ต้องเป็นลักษณะแบบเดียวอะความหลากหลายทางวัฒนธรรมความหลากหลายทางชาติพันธุ์เนี่ยก็จะเป็นประเด็นที่ถูกมองว่าเป็นปัญหาถ้าเปิดโอกาสให้พี่น้องชนเผ่าเมืองของเราเนี่ยได้มีส่วนร่วมในการที่จะละลายความเข้าใจส่งเสริมสิทธิการมีส่วนร่วมสิทธิการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมโดยเฉพาะเรื่องการสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่อยู่ร่วมกันอย่างสันติแบบนี้นะก็ต้องขยับเข้ามามีรูปธรรมมากขึ้น

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับสู่รายการน้องใหม่แห่งรามาชานอลที่มีชื่อว่าปลดชนวนป่วนใจกับอาบันสามัญชนนะคะก่อนที่จะไปเข้าสู่เนื้อหาของตอนแรกอาบันมีเรื่องที่อยากจะเล่าให้ทุกคนฟังค่ะวันก่อนอาบันได้เจอเพื่อนคนนึงนะคะเพื่อนได้เล่าให้อาบันฟังว่าในช่วงเนี้ยเพื่อนรู้สึกเศร้ามากเลยค่ะแล้วก็รู้สึกหดหู่ไม่อยากทำอะไรแล้วก็เหมือนเขาตั้งคำถามกับตัวเองว่าทำไมชีวิตของเขาแย่จังอะไรเงี้ยนะคะพออาบันได้ฟังปุ๊บอาบันก็นึกถึงตัวเองเลยว่าเออจริงๆเราก็เป็นเหมือนกันหลายๆครั้งอาบันก็มีความรู้สึกคล้ายๆคนอื่นนะคะบางทีก็รู้สึกโดดเดี่ยวเหมือนกันนะคะบางทีก็รู้สึกเศร้าเสียใจไม่มั่นใจรู้สึกดาวน์อะไรอย่างเงี้ยยังชื่นชมเพื่อนนะคะที่เพื่อนเขายังกล้าเล่าให้เราฟังเพราะว่าบางทีถ้าเป็นอาบันเนี่ยถ้ามันเป็นเรื่องเซนซิทีฟมากๆแล้วก็อายไม่ค่อยอยากจะเล่าให้คนอื่นฟังอะค่ะทีนี้ก็เลยลองถามเพื่อนๆคนอื่นๆที่อยู่ด้วยนะคะก็ได้คำตอบว่าก็เป็นเหมือนกันหมดนะคะก็รู้สึกคล้ายๆกันก็คือมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของจิตใจเรื่องความรู้สึกต่างๆแต่เกือบจะทุกคนเนี่ยก็ไม่เคยเล่าให้อาบันฟังอย่างละเอียดหรือว่าแม้กระทั่งเล่ากับคนใกล้ชิดของเขาเนี่ยเขาก็ไม่เคยเล่าเหมือนกันทีนี้อาบันก็เลยไปหาข้อมูลมานะคะว่าจากองค์การอนามัยโลกเนี่ยเขาบอกว่า1 ใน 4ของประชากรโลกเราเนี่ยล้วนเคยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพจิตในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งของชีวิตเขาทั้งนั้นนะคะถ้าเกิดว่าดูว่า1 ใน 4ของประชากรโลกเนี่ยนับเป็นทั้งหมดกี่คนได้ถึง 2,000 ล้านคนเลยนะคะที่บอกว่าเคยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพจิตในช่วงเวลาหนึ่งของเขาเนี่ยมันเคยเป็นกันทั้งนั้นแต่ถ้าเกิดว่ามันจำนวนคนเยอะขนาดนั้นเนี่ยทำไมในชีวิตประจำวันของเรานะคะกับคนใกล้ตัวเราถึงไม่ค่อยได้รู้เรื่องนี้เลยว่าคนในครอบครัวของเราหรือว่าเพื่อนของเราเนี่ยมีปัญหาสุขภาพจิตหรือเปล่าอาบันนะคะก็คือจริงๆหลายๆคนรู้สึกทั้งนั้นมันจะต้องมีเหตุผลบางอย่างที่เขาไม่อยากบอกคนอื่นนั่นก็คือรู้สึกอายแล้วก็มองว่าถ้าบอกคนอื่นไปมันเป็นการแสดงออกถึงความอ่อนแอในจิตใจของตัวเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าอยู่ที่ทำงานอย่างเงี้ยมันเหมือนกับเราจะต้องพยายามรักษาฟอร์มใช่ไหมคะว่าเรามีศักยภาพในการทำงานเราไม่ใช่คนเจ้าอารมณ์หรือเป็นคนที่มีปัญหาถึงเรื่องของสุขภาพจิตเขาก็เลยไม่กล้าไปหาหมอกันนะคะคนเราเนี่ยมีปัญหาไม่สบายใจต่างๆแล้วเก็บเอาไว้เป็นตราบาปนะคะแล้วไม่ยอมไปหาคุณหมอเนี่ยมันก็ยิ่งแย่ใช่ไหมคะก็เลยเป็นที่มาที่ว่าเราไม่อยากปล่อยให้ตราบาปเหล่านี้เพิ่มมากขึ้นมากขึ้นในสังคมไปเรื่อยๆแล้วก็อยากจะลบมันให้หายไปจากสังคมไทยด้วยค่ะวิธีที่เราจะมาปลดชนวนปัญหาทางจิตของเราต่างๆเนี่ยจะทำได้ดีที่สุดถ้าหากเราคุยกับผู้เชี่ยวชาญที่ทำงานที่ศึกษาที่มีความใกล้ชิดกับประเด็นเหล่านี้มากที่สุดนั่นก็คือจิตแพทย์นั่นเองค่ะสำหรับวันนี้เราจะมาปลดชนวนแรกกันนะคะจะเป็นเรื่องอะไรไปชมคลิปนี้กันเลยค่ะ

0: วันก่อนนะคะอบันไปเจอเพื่อนมาค่ะแล้วเพื่อนบอกว่าช่วงนี้ชีวิตของเพื่อนเนี่ยรู้สึกหดหู่มากเลยนะคะแล้วก็รู้สึกเครียดชีวิตแย่ไม่มีอะไรดีเลย
1: ก็เลยทำให้เห็นตัวเองเหมือนกันนะคะว่า
2: โอ้ยช่างน่าอายจริง
0: จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลกนะคะบอกว่าบนโลกนี้มีคนถึง1ใน4ของประชากรทั้งหมดที่จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลกบอกว่าบนโลกนี้มีคน1ใน4ของประชากรทั้งหมด
1: ประมาณ4ประสบกับปัญหาในเรื่องของ
0: ค่ะโอ้ยดูตอนนี้สิคะบอกว่า
3: อ่อนแอจ
0: ัง ลนมากอันนี้ลนมาก
3: รับเรื่องแบบ
0: อันนี้ตื่นเต้นจนพูดผิดพูดถูกว่าเป็นคนที่ไม่มีประสิทธิภาพพูดง่ายคือเหมือนกับเป็นคนที่มีตลบแบบ
2: อีกแล้วอันนี้อีกแล้ว
0: ตาบา
3: ตาบา
0: โอ้พอก่อนค่ะพอละพอดีว่ามันเป็นตอนแรกด้วยค่ะมันก็เลยรู้สึกโอ้ยงะตื่นเต้นประหม่าไปหมดนะคะรู้สึกกลัวทำให้แบบว่าคนดูผิดหวังเอ๊ะระวังท่าทางดีหรือยังเราพูดเสียงชัดไหมเรามองกล้องพอไหมเราต้องสบตาคือต่างๆนานามันทำให้เรารู้สึกกดดันตัวเองมากเลยค่ะแล้วก็พอกดดันปุ๊บก็เลยรู้สึกประหม่าพอประหม่าปุ๊บมันบิ้วเพิ่มขึ้นกลายเป็นตื่นเต้นนะคะก็จะรู้สึกเครียดทีนี้สิ่งที่น่าสงสัยค่ะก็คือว่าความเครียดมันมาจากอะไรทำไมเราต้องเครียดนะคะแล้วที่สำคัญเนี่ยพอเราเครียดขนาดนี้เนี่ยพอมันบิ้วไปเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยมันจะทำให้จิตใจของเราเตลิดเปิดเปิงไปสู่ปัญหาที่นับว่าเป็นโรคทางจิตเวชเลยหรือเปล่ามันเกิดขึ้นได้ไหมเราจะป้องกันได้อย่างไรจะแก้ไขกันอย่างไรนะคะพอยิ่งสงสัยปุ๊บก็ยิ่งเครียดอีกแล้วนะคะโอ้ตกลงคือกลายเป็นว่าเทปนี้อบายมีแต่เครียดกับเครียดนะคะเพราะฉะนั้นคิดว่าไม่ไหวละอย่าเครียดคนเดียวเลยดีกว่าเรานะคะไปหาผู้เชี่ยวชาญคือจิตแพทย์ให้มาช่วยกันปลดชนวนเรื่องความเครียดของเราดีกว่าค่ะนั่นก็คืออ
1: าจารย
0: ์นายแพทย์การจำรุนโรจน์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะเราไปไขข้อข้องใจกันเลยค่ะ
2: ความเครียดมันมีประโยชน์อะไรบ้างคะ
4: คนเรามีความเครียดมาแต่ไหนแต่ไรแล้วแต่ถ้าในอดีตถ้าคนเราไม่เครียดเนี่ยจะไม่มีเรามานั่งอยู่ตรงนี้ทุกวันนี้นะคร
2: ับไม่มีลูกหลานออกมาจนถึงทุกวันนี้ใช่ไหมคะ
0: คุณหมอคะตอนนี้ถือได้ว่าเป็นครั้งแรกเป็นตอนแรกของรายการปลดชนวนป่วนใจเลยนะคะอวันก็เลยแบบตื่นเต้นมากๆเลยเตรียมตัวมาเยอะแล้วก็ค่อนข้างเครียดอะค่ะตอนนี้รู้สึกเลยว่าแบบเนี่ยพูดเร็วมือก็แบบว่าเหงื่อออกแล้วก็รู้สึกว่าแบบใจเต้นอะไรเงี้ยค่ะอันนี้คือถือว่าเป็นโรคเครียดหรือยังคะคุณหมออ
4: ืมครับแต่ฟังดูจริงๆก็เป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นได้นะคะยังไม่ถือว่าเป็นโรคเพราะว่าสถานการณ์แบบนี้เนี่ยเอาจริงๆแล้วหลายๆคนพอเจออะไรครั้งแรกนะครับก็มีความเครียดมีความรู้สึกตื่นเต้นเกิดขึ้นได้คล้ายๆกับว่าเป็นการตอบสนองตามปกติของคนเราเหมือนกันเวลาต้องเจอกับสิ่งเร้าอะไรครั้งแรก
2: อย่างตอนนี้คุณหมอเครียดไหมคะ
4: จริงๆก็มีนะครับเพราะว่าม
2: ีตื่นเต้นเหมือนกัน
4: เพราะจริงๆหมอเองก็ไม่ค่อยได้มาถ่ายรายการอะไรอย่างเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นแรกๆครั้งแรกๆเนี่ยก็จะมีความตื่นเต้นนะครับแล้วความตื่นเต้นนี่มันก็แสดงออกมาเป็นอาการทางร่างกายแบบนี้ได้นะครับเนื้อแตกใจสั่นรู้สึกว่ามันบางทีมีเสียงสั่นๆได้หรืออะไรเงี้ยนะครับแล้วก
2: ็สั่นอยู่ตอนนี้ด้วย
4: ใช่ครับมีอาการหลายอย่างได้ครับ
0: อ๋อค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติอย่างนี้ยังไม่ถือว่าเป็นโรคแล้วอย่างนี้สมมติว่าคนข้างๆเราอะค่ะเขาเครียดอยู่มันเกิดอะไรขึ้นในข้างในของเขาอะคะเวลาที่เขามีอาการเครียด
4: ต้องบอกงี้ก่อนว่าเวลาคนเราเครียดเนี่ยมันเป็นกระบวนการตามปกติของร่างกายของชีวิตคนเราเนี่ยแหละนะครับมันเกิดขึ้นได้เวลาที่มันเกิดขึ้นนะครับต้องบอกว่าคนเราก่อนจะเครียดมันจะมีสิ่งอะไรบางอย่างก่อนที่เข้ามานะครับโดยมากเราจะเป็นสิ่งกระตุ้นเช่นจากภายนอกนะมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเกิดสิ่งอะไรขึ้นอย่างเงี้ยนะครับบางทีอาจจะเป็นสิ่งกระตุ้นจากภายในก็ได้คือคนเราบางคนคิดอะไรบางอย่างขึ้นมาแล้วก็คิดขึ้นมาเป็นอาจจะเป็นในทางลบๆคิดถึงอดีตหรือคิดถึงอนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้นแล้วก็พอเกิดสิ่งพวกนี้ขึ้นเนี่ยจะทำให้คนแต่ละคนนะครับภายในใจเราเนี่ยมันจะมีการประเมินสิ่งที่อาจจะมากระตุ้นเนี่ยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างประเมินอย่างแรกเลยคือจะมีการประเมินว่าสิ่งนี้เป็นอันตรายกับเราไหมมันอาจจะคุกคามเราไหมมันอาจจะทำให้เราเกิดผลร้ายๆไหมอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เกิดการประเมินอย่างที่สองก็คือว่าเออแล้วเราเนี่ยมีคล้ายๆกับมีทรัพยากรมีสิ่งที่เราพร้อมจะใช้ช่วยรับมือได้ไหมแล้วก็พอประเมินอันเนี้ยอย่างรวดเร็วและในใจเราเนี่ยนะครับถ้า

0: สมมติว่าคนคนนั้นเนี่ยรู้สึกว่าสิ่งที่เข้ามาเนี่ยอาจจะเป็นอันตรายนะเราก็อาจจะรับมือไม่ได้นะก็จะทำให้เกิดความเครียดขึ้น
1: ที่คุณหมอพบมาค่ะความเครียดเนี่ยสามารถส่งผลกระทบต่อคุณภาพของชีวิตคนยังไงได้บ้างอะคะ
0: อันหนึ่งเลยก็คือเรื่องของทางร่างกายนี่แหละจะเห็นว่าเมื่อสักครู่นี้ที่เราคุยกันเรื่องของอาการทางกายหลายๆอย่างนะครับอาการใจสั่นอาการมือสั่นอาการเหงื่อแตกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะถ้ามันมีมากเกินไปมันก็ทำให้ตัวเราทำอะไรไม่ได้แต่ว่าถ้าในเรื่องอื่นๆเนี่ยก็ความเครียดมากๆก็อาจจะส่งผลให้เกิดโรคเช่นการที่ร่างกายเราถูกกระตุ้นมากๆเนี่ยระบบหัวใจระบบหลอดเลือดของเราเนี่ยก็จะทำงานหนักขึ้นและถ้าระบบพวกนี้ทำงานหนักขึ้นเนี่ยก็อาจจะทำให้เป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดในระยะยาวได้โรคหลอดเลือดเนี่ยนอกจากระบบหัวใจก็มีไปส่งผลกระทบกับทางสมองได้เหมือนกันเช่นเป็นโรคหลอดเลือดสมองเวลาคนเราเครียดมากๆอย่างนี้นะครับหรือว่าอาจจะไปทำให้เกิดโรคที่เป็นโรคทางด้านจิตเวชก็ได้นะครับเช่นคนเราเครียดเยอะก็มีการทำงานของเรื่องของอารมณ์เยอะมากทำให้เกิดโรคซึมเศร้าทำให้เป็นปัจจัยหนึ่งของโรควิตกกังวลอย
1: ่
0: างเงี้ยก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นมีผลกับทั้งเรื่องของร่างกายแล้วก็เรื่องของจิตใจ
1: คือปรากฏยิ่งฟังยิ่งเครียดตอนนี้เราคือเครียดที่เครียดเพราะฉะนั้นเราต้องห้ามเครียด
0: จริงๆก็ไม่ถึงกับต้องห้ามเครียดเนาะเพราะว่าด้วยความเครียดเนี่ยก็เป็นประโยชน
1: ์ความเครียดมันมีประโยชน์อะไรบ้างคะ
0: คนเรามีความเครียดมาแต่ไหนแต่ไรแล้วแต่ถ้าในอดีตถ้าคนเราไม่เครียดเนี่ยจะไม่มีเรามานั่งอยู่ตรงนี้ทุกวันนี้นะคร
1: ับไม่มีลูกหลานออกมาจนถึงทุกวันนี้ใช่ไหมคะ
0: เพราะว่าในทางนึงเนี่ยการที่ถ้าสมัยก่อนยิ่งสมัยก่อนนะฮะเวลาที่คนเราเนี่ยต้องเจอกับหลายๆอย่างที่เป็นอันตรายอย่างเช่นเรื่องของสัตว์ร้ายหรืออะไรอย่างเง
1: ี
0: ้ยแล้วถ้าคนเราไม่มีความเครียดเลยก็จะกลายเป็นว่าเราไม่พร้อมรับมือเลยกับสิ่งที่เป็นอันตรายพวกนี้นะครับแล้วก็จะทำให้เราถูกฆ่าตายไปหมด
1: สมมติว่าเราอยู่ในถ้ำอยู่ดีๆแล้วแบบว่ามีเสือตัวนึงเข้ามาหรือช้างแมมมอธถ้าเราไม่กลัวมันเลยแล้วก็แบบฮัลโหลแล้วมันก็จะฆ่าเราเหยียบเราตายเลย
0: ใช่ครับหรือว่าเราก็จะไม่ระวังตั้งแต่แรกว่าเราควรจะอยู่ในที่ที่มันปลอดภัยจากสิ่งเหล่านี้นะอะไรเงี้ยนะครับอันนั้นเป็นเรื่องของในอดีต
1: โอเค
0: แต่พอวิวัฒนาการมาเรื่อยๆเนี่ยก็ทำให้คนเราเนี่ยคล้ายๆกับว่านำสิ่งพวกนี้นะครับการเรียนรู้พวกนี้ติดตัวมาด้วยเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันนะคร
1: ับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเราก็จะมีการระวังภัยนะครับเวลาที่เราเครียดเนี่ยก็เกิดขึ้นจากการที่เนี่ยแหละมันมีกระบวนการของการระวังภัยเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้เกิดการตอบสนองเวลาคนเราเครียดก็จะมีการตอบสนองต่างๆทางร่างกายเลยอย่างแรกเลยที่เห็นได้ชัดเนี่ยนะครับอย่างที่บอกว่ามีอาการสั่นมีอาการแบบว่าเหมือนใจสั่นด้วยอะไรเงี้ยนะครับนะฮ
1: ะ
0: อาการเหล่านี้เนี่ยจริงๆมีประโยชน์นะครับเพราะว่าเวลาคนเราเครียดสมองเราจะเริ่มสั่งการแหละสั่งการลงมาว่าเอ้ยอันนี้นะอาจจะเป็นอันตรายได้แล้วระบบประสาทเราก็จะเริ่มทำงานระบบประสาทที่ทำงานก็เป็นระบบประสาทอัตโนมัติรวมไปถึงระบบฮอร์โมนบางอย่างอย่างเงี้ยนะครับที่ทำให้มีการรับมือกับความเครียดสิ่งที่มันเกิดเป็นอาการใจสั่นอาการมือสั่นเนี่ยก็เพราะว่าร่างกายเราเตรียมพร้อมเราก็อาจจะสู้หรือไม่เราก็อาจจะต้องหนี
1: เคยได้ยินเหมือนกับ fight or flight mode อะไรประมาณนั้นป่ะคะว่าแบบถ้าเจอภัยที่คุกคามมาเนี่ยเราก็ถ้าเป็นสิ่งที่ตกค้างมาจากวิวัฒนาการสมัยก่อนคือเราต้องเตรียมพร้อมที่จะวิ่งหนีแล้วเพราะฉะนั้นเลือดลมมันก็จะต้องแล่นเพื่อที่จะทำให้เราเตรียมพร้อมวิ่งประมาณนั้นป่ะคะ
0: ใช่ครับถูกต้องครับ
1: ซึ่งหนีก็ต้องใช้แรงขาวิ่งอยู่ดีเพราะฉะนั้นก็ต้องเตรียมพร้อมแล้วคุณหมอมีทริคแนะนำบ้างคะว่าเราจะจัดการความเครียดของเรายังไง
0: ทริคที่แนะนำอย่างแรกเลยก็คงเท้าความไปที่คุยมาแล้วคือว่าให้รู้ก่อนว่าความเครียดเนี่ยไม่ใช่ศัตรูแต่ว่าความเครียดเนี่ยเป็นธรรมชาตินะครับมีทั้งในแง่ดีนะครับที่ช่วยเรามีทั้งในแง่ลบถ้ามันมากเกินไปเริ่มจากกลับมารู้อย่างนี้ก่อนนะครับเราจะไม่ไปตำหนิตัดสินความเครียด จนเราไปพยายามต้องไม่มีมัน
1: ไม่งั้นมันจะยิ่งเครียดใช่ไหมคะ
0: จะยิ่งทำให้เครียดกว่าเดิมนะครับมันก็จะมีวิธีการในการรับมือความเครียดต่างๆหลายๆอย่างอย่างหนึ่งเลยที่เรารับมือความเครียดได้เนี่ยนะครับหลายๆคนเครียดเนี่ยเพราะว่าการจัดการเวลาไม่ดี
1: ใช่เลย
0: เพราะฉะนั้นอย่างหนึ่งที่หมอจะแนะนำเนี่ยคือเป็นหนึ่งในหลายๆวิธีนะครับที่แนะนำคือการกลับมาจัดการเวลาของเราลองกลับมาดูก่อนก็ได้ว่ามันมีอะไรบ้างเนา
1: ะ
0: แล้วมันมีอะไรที่มันแบบเราอาจจะขาดไปเรายังไม่ได้เตรียมพร้อมในบางด้านอย่างเงี้ยนะครับก็กลับมาจัดสมดุลตรงนี้ให้ดีขึ้นนะครับก็จะเป็นอันหนึ่งที่ช่วยอย่างถัดมาเนี่ยที่พอจะทำได้เนี่ยก็คือเรื่องของการกลับมาฝึกเรื่องของการผ่อนคลายที่หมอต้องบอกว่าต้องฝึกเนี่ยเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่า การที่เรียกว่าผ่อนคลายเนี่ยเป็นยังไง
1: นั่นน่ะสิคะ

0: เพราะอยู่ในความตึงเครียดตลอดเวลา ยิ่งปัจจุบันนี้เนี่ยงานของหลายๆคน ชีวิตของคนเราเนี่ยรีบเร่งแล้วแบบมาเยอะมากอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งต่างจากสมัยก่อนนะฮะสมัยก่อนนี่จะเป็นแบบอันตรายแบบเหมือนมาทีแล้วเราจะเป็นอันตรายกับชีวิตไหม แต่เดี๋ยวนี้จะเป็นคล้ายๆกับความเครียดเล็กๆ แต่เรื่อยๆ
1: โอ้โหเรื้อรังเหมือนกันนะคะ
0: ลองฝึกผ่อนคลายกล้ามเนื้อ
1: เหมือนกับถ้าตอนนี้สมมติว่าอบานรู้สึกตัวว่าแบบนั่งเกรงไหล่เกรงก็คืออย่างแรกเหมือนกับให้ทำตัวให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้ออย่างประมาณนั้นหรอ
0: ครับประมาณนั้นเลยครับ อย่างถัดมาที่ทำได้เนี่ยนะครับบางทีลองกลับมาตรวจสอบความคิดของเรานะครับหลายๆที่เวลาเราเครียดเนี่ยไม่ใช่เฉพาะว่าเกิดจากสิ่งภายนอกอย่างเดียวนะครับ
1: ค่ะ
0: หลายๆทีมันเกิดจากการที่เราคิดยังไงเราตีความยังไงด้วย
1: ค่ะ
0: คล้ายๆกับเราลองมาตรวจสอบมาดูนิดนึงว่าความคิดเนี่ยมันเป็นความคิดที่จริงเสมอไปไห
1: ม
0: นะครับหรือว่ามันเป็นความคิดที่เรามักจะไปหลงเชื่อมันอย่างเงี้ยครับก็จะช่วยเรื่องของความเครียดได้ที่สำคัญอีกอย่างนึงนะครับที่ช่วยได้เนี่ยคือบางทีการไปพูดคุยนะครับพูดคุยกับเพื่อนพูดคุยกับคนอื
1: ่
0: นในการที่จะช่วยหาทางในการแก้ไขปัญหาบางอย่างอย่างเงี้ยนะครับบางทีจะทำให้เราเรียนรู้ได้ว่าวิธีการแก้ปัญหามันมีอะไรยังไงบ้างนะครับนะอันนี้ก็เป็นวิธีที่เราจะใช้จัดการกับคล้ายๆกับปัญหาและความเครียดเบื้องต้นนะครับแต่เมื่อกี้ที่พูดมาเยอะๆเนี่ยจะเป็นเรื่องของการไปจัดการซะเยอะนะครับแต่ในอย่างนึงที่คิดว่าพอช่วยได้เนี่ยช่วยได้เยอะเลยนะฮะในเรื่องของความเครียดเนี่ยคือบางทีหลายๆที่เราต้องกลับมาเรื่องของการเปิดรับประสบการณ์ต่างๆที่เข้ามาโดยเฉพาะเรื่องของอารมณ์เรื่องของความรู้สึกนะครับอารมณ์ที่เป็นอารมณ์กังวลอารมณ์อาจจะเป็นเศร้าหรือว่าอารมณ์กลัวอารมณ์โกรธอะไรเงี้ยนะครับคล้ายๆกับสิ่งพวกนี้เนี่ยหลายๆทีเวลาที่เราไปพยายามเคี่ยวเข็นไปกำจัดมันไม่อยากมีมันมันจะยิ่งยากยิ่งเหนื่อยถ้าเปรียบเทียบมันจะเหมือนคล้ายๆกับสมมติว่าอารมณ์แบบนี้เป็นม้าพยศในใจเราอย่างเงี้ยนะฮะแล้วเวลาที่เราไปพยายามแบบว่าจะต้องแบบควบคุมให้ม้าเนี่ยนิ่งโดยการผูกเชือกไว้แน่นๆอย่างเงี้ยนะฮะม้าจะยิ่งพยศเหมือนอารมณ์ใจคอเราแต่ถ้าเราปล่อยให้ม้าตัวเนี้ยวิ่งสบายๆนะฮ
1: ะ
0: โดยการที่อาจจะแค่ผูกมันไว้หลวมๆอย่างเงี้ยครับจะรู้สึกว่าอารมณ์ใจคอพวกนี้จริงๆแล้วมันสบายขึ้นนะครับกับตัวเรา
1: แต่งงานนี่ทำให้เครียดได้ด้วยเหรอคะคุณหมอ
0: ครับสถานการณ์ที่เป็นสถานการณ์ที่ดีมากๆเนี่ยจริงๆก็ทำให้ใจเราเครียดได้นะครับ
1: เมื่อกี้ที่คุณหมออธิบายมาค่ะรู้สึกเรื่องของระดับความเครียดเนี่ยมันเป็นอะไรที่นำมาทำมากเลยอ่ะมันมีวิธีที่เราสามารถวัดได้ชัดๆเลยไหมคะว่าระดับความเครียดของเราอยู่ตรงไหน
0: ในทางของจิตเวชและจิตวิทยาเนี่ยเวลาที่เราวัดพวกเรื่องความเครียดหรือว่าวัดเรื่องอะไรเกี่ยวกับจิตใจเนี่ยนะครับก็จะมีคล้ายๆกับเป็นแบบสอบถามมันวัดได้ 100% ไหมจริงๆต้องตอบว่าไม่ 100% แต่ว่าแบบสอบถามพวกนี้เนี่ยจะมีการศึกษามาแล้วว่ามันพอวัดได้นะวัดได้ดีระดับหนึ่งเลยอย่างยกตัวอย่างเช่นวันนี้ที่หมอเอามาเนี่ยก็จะมีเป็นคล้ายๆกับเป็นแบบสอบถามนะครับที่เขาเรียกว่า Home Frahe Life Stress Inventory นะครับหรือว่าเป็นแบบสอบถามที่เกี่ยวข้องกับภาวะความเครียดในชีวิตนะครับซึ่งอันนี้เดี๋ยวอาบันลองดูเลยแล้วก็ลองทำดูเลยก็ได้นะครับจะเป็นแบบสอบถามที่ถามว่าใน1ปีเนี่ยเราเคยมีความเครียดในชีวิตอะไรบ้างแล้วเขาก็จะมาประมวลว่าคะแนนทั้งหมดเนี่ยเป็นยังไงนะครับเราอยู่ระดับความเครียดประมาณเท่าไหร
1: ่คำถามแรกการตายของคู่สมรส
0: ครับ
1: อย่าร้างโอ้นี่จริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องเหตุการณ์ในชีวิตที่ทำให้คนน่าจะเครียดมากเลยนะคะแยกกันอยู่ถูกจำคุกอาบันยังไม่เคยถูกจำคุกนะคะ
0: คร
1: ับ การตายของสมาชิกในครอบครัวที่สนิทกันเจ็บป่วยแต่งงานนี่ทำให้เครียดได้ด้วยเหรอคะคุณหมอ
0: ครับต้องลองนึกดูนะครับว่าถ้าเราต้องแต่งงานเนี่ยเครียดไหมนะครับการที่ไปใช้ชีวิตอยู่กับอีกคนนึงอาจจะต้องเตรียมอะไรต่างๆอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ทำให้เกิดความเครียดได้ในขณะเดียวกันนะครับสถานการณ์ที่เป็นสถานการณ์ที่ดีมากๆเนี่ยจริงๆก็ทำให้ใจเราเครียดได้นะครับเช่นเวลาที่คนเรารู้สึกว่ามันมีเหตุการณ์ใหม่เปลี่ยนถึงแม้ว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้เรามีความสุขเนี่ยนะครับมันก็เป็นสิ่งที่มันเปลี่ยนในชีวิตอะเราต้องมีการปรับตัวอะไรบางอย่างรวมไปถึงบางทีก็อาจจะมีว่าเฮ้ยความสุขนี้จะอยู่กับไปอีกนานไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยนะ
1: ฮะ
0: เพราะฉะนั้นมันทำให้เกิดความเครียดได้เหมือนกัน
1: ข้อต่อไปค่ะพักร้อนวันหยุดยาว
0: ครับ
1: ค่ะเอ๊ะแต่ วันหยุดยาวกับพัก

0: ร้อนนี่มันเกี่ยวกับความเครียดด้วยเหรอคะ
1: เกี่ยวนะครับเพราะว่าหลายๆคนอาจจะไม่ชอบ
0: มีใครไม่ชอบวันพักร้อนบ้างคะ
1: ฟังดูน่าแปลกใจนะฮะแต่ว่าบางคนอาจจะไม่ชอบนะครับคนที่คล้ายๆกับชีวิตอยู่กับการทำงานมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็กลายเป็นว่าบางทีว่างๆเนี่ยยิ่งเครียดหรือบางทีความที่

0: เยอะๆเนี่ยนะฮะก็ทำให้จะสังเกตเวลาที่มันเป็นอย่างนี้ร่างกายเราก็จะทำงานหนักเหมือนกันก็จะเป็นในลักษณะที่เราตื่นเต้นน
1: ะ
0: เรามีความรู้สึกแบบเหมือนใจสั่นๆจากเลือดสูบฉีดได้เหมือนกันนะเพราะว่ามันมีความตื่นเต้นเกิดขึ้นคือความเครียดเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้แปลว่าความเครียดเนี่ยต้องเป็นเรื่องแย่อย่างเดียวนะครับความเครียดเป็นคล้ายๆกับเป็นการตอบสนองของร่างกายกับสิ่งที่เข้ามาถ้าดูจากแบบสอบถามนี้ก็ได้ก็จะเห็นว่าในด้านดีๆเนี่ยมันจะเป็นด้านที่ค่อนไปทางเครียดน้อยกว่าคือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เครียดได้แหละแต่ความรุนแรงมันจะน้อยกว่าพวกด้านลบๆ
1: อาบานสงสัยด้วยค่ะว่าแล้วในชีวิตจริงอะค่ะของคุณหมออย่างเงี้ยสมมุติว่ามีคนไข้มาหาคุณหมอ
0: ค
1: ุณหมอจะประเมินระดับความเครียดของเขาเนี่ยด้วยแบบสอบถามอันนี้อันเดียวเลยหรือเปล่าคะ
0: ไม่ใช่วิธีเดียวเสมอไปนะครับในบางคนที่มาหาหมอเนี่ยหมออาจจะไม่ได้ทำแบบสอบถามนี้เลยด้วยก็ได้นะครับเพราะว่าหลักๆแล้วเนี่ยคนไข้ส่วนใหญ่จะมาด้วยอาการบางอย่างอยู่แหละหลังจากนั้นเนี่ยหมอจะทำการประเมินด้วยการสอบถามต่อว่าอาการที่มีหรือว่าเรื่องราวที่เจอมาลักษณะการใช้ชีวิตที่เป็นอยู่ณตอนนั้นเป็นยังไงบ้างแล้วมีอาการอะไรที่เกิดขึ้นบ้างเพื่อที่จะได้ดูต่อไปว่ามีโรคทางจิตเวชอะไรไหมที่ต้องรับการดูแลรักษาแต่โดยส่วนมากแล้วแบบสอบถามเหล่านี้ครับคนทั่วไปคนไข้เองจะสามารถลองเข้าไปหาได้อยู่แหละนะครับตามแหล่งข้อมูลต่างๆยกตัวอย่างเช่นของที่โรงพยาบาลรามาธิบดีเองอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีเรื่องของแบบสอบถามที่อยู่ในเว็บไซต์ที่ประเมินเกี่ยวกับความเสี่ยงของเรื่องโรคซึมเศร้าก็มีเหมือนกันก็สามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ของโรงพยาบาลได้อย่างเงี้ยเป็นต้น
1: ค่ะแล้วพอคนไข้มาหาคุณหมอค่ะสมมติว่าวินิจฉัยแล้วว่าอันเนี้ยถือว่าเป็นโรคเครียด
0: ค
1: ุณหมอจะรักษาพวกเขาอย่างไรคะ
0: ถ้าเป็นเรื่องของความเครียดเนี่ยก็ต้องอย่างแรกเลยครับคือประเมินดูก่อนว่าความเครียดที่กำลังกระทบเข้ามาเนี่ยนะครับมันส่งผลแค่ไหนยังไงเราก็จะไปดูว่าเวลาเขามีภาวะเครียดนะมันส่งผลให้มันมีอารมณ์ยังไงส่งผลให้มีความคิดยังไงมีพฤติกรรมยังไงมีอาการทางร่างกายยังไงบ้างหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะครับแล้วตรงนั้นแหละเราจะมาประเมินดูว่าคนคนเนี้ยเป็นโรคทางจิตเวชอะไรไหมซึ่งโรคทางจิตเวชก็มีหลายอย่างทั้งโรคทางอารมณ์เช่นโรคซึมเศร้าโรคไบโพล่าโรควิตกกังวลเช่นโรคความกังวลทั่วไปโรคกลัวอะไรบางอย่างหรืออาจจะเป็นโรคของการปรับตัวกับสิ่งเร้าที่มากระตุ้นอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยครับคือก็จะมีโรคหลายๆโรคซึ่งต้องทำการประเมินและการวินิจฉัยก่อนการรักษาการรักษาก็จะมีตั้งแต่เรื่องของการพูดคุยในการที่จะรับมือในการที่จะปรับตัวกับสิ่งที่มาทำให้เครียดนั้นหรือในบางคนก็อาจจะจำเป็นจะต้องใช้ยาช่วยนะครับเช่นยาที่จะทำให้อารมณ์ความรู้สึกเนี่ยมันสบายขึ้นในช่วงแรกเพราะว่าถ้าไม่ได้รับการช่วยเลยก็จะยิ่งแบบหนักมากหรือว่ารู้สึกว่าเครียดมากกังวลมาก
1: อาบามีความรู้สึกว่าหลายคนเนี่ยจะรู้สึกมองการกินยาเป็นเรื่องที่ไม่ดีอย่างเงี้ยต้องกินยาเลยเหรอมันรู้สึกเหมือนกับเป็นโรคจิตเวชอะไรที่มันแบบรุนแรงหรือเปล่าการกินยาไม่น่ากลัวใช่ไหมคะคุณหมอ
0: เรื่องนี้หมออาจจะมี2ประเด็นหลักๆที่รู้สึกว่าเป็นคำตอบนะครับคือความกลัวเกิดขึ้นได้อยู่แล้วเวลาที่คนเราต้องทานยาหรืออะไรนะครับเพราะว่าหนึ่งเลยเนี่ยเราไม่ค่อยแน่ใจหรอกว่ายาเนี่ยจะมีผลยังไงบ้างแล้วเราก็หลายๆทีเราจะได้ยินข่าวบ่อยว่าเอ๊ะกินยาแล้วมีอาการแบบนี้ไปฟังคนอื่นมาว่ากินยาแล้วมีอาการไม่ดีหรืออะไร
1: หรือผลข้างเคียงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ
0: เพราะฉะนั้นมันทำให้เกิดความกลัวได้ซึ่งก็เป็นความเครียดแบบนึงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็คือตรงนี้ครับถ้ารู้สึกเป็นห่วงเป็นกังวลยังไงเนี่ยอยากให้มาพูดคุยและปรึกษากับอย่างเช่นถ้าตัดสินใจมาปรึกษาจิตแพทย์แล้วก็มาปรึกษากับจิตแพทย์ก่อนว่าไอ้เรื่องผลของยานะมันเป็นยังไงเพราะจริงๆความเป็นห่วงความกังวลตรงนี้ดีนะครับที่มีความเป็นห่วงความกังวลนะครับเพราะว่ามันก็เป็นสิ่งใหม่เนาะในชีวิตเราอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าหลายๆทีพอได้ทำความเข้าใจกันแล้วได้ลองมารู้แล้วว่ายามันทำงานยังไงเนี่ยจะเห็นว่ามันมีประโยชน์และถ้ามันมีอาการข้างเคียงอะไรบางอย่างเนี่ยเราก็มาดูแลรับมือและจัดการร่วมกันได้ระหว่างแพทย์กับคนไข้ส่วนในอีกประเด็นนึงเนี่ยเรื่องของยาเนี่ยก็คือว่าคนไข้หลายๆคนอาจจะรู้สึกเป็นห่วงเป็นกังวลกับความที่มันเหมือนทานยาแล้วก็เป็นคนป่วยการที่บอกว่าเราเป็นโรคทางจิตเวชเนี่ยมันเป็นเรื่องน่าอาย
1: เหมือนเป็นคนอ่อนแอเหมือนเป็นบ้าหรือเปล่าอะไรเงี้ยใช่ไหมคะ
0: ซึ่งเข้าใจว่าหลายๆคนก็รู้สึกแบบนี้เพราะว่ามันเกิดการตีความแบบนี้ขึ้นในสังคมเหมือนกันนะครับแต่น่าดีใจนะครับที่เดี๋ยวนี้เนี่ยในสังคมเนี่ยเริ่มรับกับสิ่ง ที่เป็นเรื่องของสุขภาพจิตแล้วก็โรคทางจิตเวชมาก

0: ขึ้นมีการพูดคุยกันมากขึ้นแต่ใจหมอก็รู้สึกว่าหมออยากให้เปิดกว้างมากกว่านี้อีกเพราะว่าจริงๆแล้วโรคทางจิตเวชหรือเรื่องความเครียดเองเนี่ยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับทุกคนนะครับไม่ได้เกิดขึ้นกับคนใดคนหนึ่งไม่ใช่เรื่องแค่ความอ่อนแอหรือไม่อ่อนแออย่างเดียวนะครับมันเป็นเรื่องของธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้ถ้าเราเองเปิดรับตรงนี้มากขึ้นนะครับความที่เนี่ยไม่อยากมารับการรักษาไม่อยากมากินยามันจะเบาบางลง
1: ค่ะที่บันได้ยินมาเหมือนกับว่าในยุคหลังๆเนี่ยค่ะคนพยายามที่จะให้เข้าใจมากขึ้นว่าเหมือนเราเป็นหวัดเราไม่สบายมันเป็นเรื่องธรรมดาเราก็เป็นได
0: ้
1: ถ้าเราไม่หายเราไปหาคุณหมอขณะเดียวกันในเรื่องของสุขภาพจิตก็เหมือนกันทุกวันนี้เราก็เข้าใจมากขึ้นว่ามันก็เป็นเรื่องธรรมชาติที่เราจะมีภาวะความเครียดหรือว่าเป็นโรคต่างๆได
0: ้
1: ถ้าเราไปหาคุณหมอยังไงคุณหมอก็จะต้องทราบมากกว่าอบันที่ไม่เคยศึกษาเรื่องยาเลยเพราะฉะนั้นความกลัวที่เรามีเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องเขาเรียกว่ามายาคติที่เราปรุงแต่งมาเองจากความคิดต่างๆมันเป็นเรื่องธรรมชาติแล้วเราก็สามารถไปปรึกษาหาคุณหมอได้ต้องขอขอบคุณอาจารย์นายแพทย์การจำรุนโรจน์ภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากนะคะ
0: ครับยินดีครับ
1: แล้วตอนหน้านะคะเรามาดูกันว่ารายการปลดชนวนป่วนใจจะพาพวกเราไปพูดคุยกับคุณหมอท่านไหนกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราสองคนก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนภัยพิบัติทางธรรมชาติ
1: เมื่อคืนได้อ่านหนังสือหรือเปล่าต้นกล้าน
2: ี่เมื่อคืนฉันโผล่หลับไปอ่านไปไม่ถึง10หน้าเลยเนี่ย
1: ใกล้สอบแล้วนายก็อย่าเผลอหลับบ่อยสิ
2: ดีนะที่อิงฟ้าใจดีพกเพื่อนความรู้ก่อนสอบให้พวกเราเนี่ย
1: นั่นสิมีเพื่อนดีๆแบบอิงฟ้ามันอุ่นใจจริงๆนี่ต้นกล้าอะตอมเร็วๆเข้าปกป้องกับ DLTV มาถึงตั้งนานแล้วนะ
3: เฮ้ hey, พวกเราอยู่นี
1: ่อาทิตย์หน้ามีสอบหลายวิชาเลยเราต้องตั้งใจกันหน่อยนะ
2: แล้วนี่เราจะเริ่มทบทวนความรู้เรื่องอะไรก่อนดีล่ะอิงฟ้าเอาเรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติก่อนได้ไหมฉันยังจำไม่ค่อยได้เลย
0: งั้นเริ่มกันเลยฉันขอเป็นคนเปิดงานเลยนะ
3: จัดไป
0: ตั้งใจกันนะทุกคนเริ่มกันที่ความหมายของคำว่าภัยพิบัติกันก่อนเลยนะภัยพิบัติก็คือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติหรือเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นแบบฉับพลันปัจจุบันทันด่วนหรือไม่ก็ค่อยๆเกิดก็ได้แต่ไม่ว่าจะเกิดแบบไหนก็ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม
1: ที่ DLTV พูดมาครบถ้วนชัดเจนแล้วพวกนายจำได้ไหมว่าภัยพิบัติต่างๆมีอะไรบ้าง
2: จำได้อุทกภัย
1: วาตภัย
0: ไฟป่า
2: ภัยแล้ง
0: การกระทำของคลื่น
1: เยี่ยมมากมาเรามาลงรายละเอียดของแต่ละอันกันเวลาสอบจะได้ไม่พลาดเริ่มที่อุทกภัยนะอุทกภัยเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากน้ำในสภาพของน้ำท่วมฉับพลันหรือน้ำไหลเอ่อล้นฝั่งแม่น้ำลำคลองลำธารเข้าท่วมพื้นที่หรือเกิดจากการสะสมของปริมาณน้ำบนพื้นที่ที่ระบายออกไม่ทันทำให้พื้นที่นั้นปกคลุมไปด้วยน้ำเช่น
2: น้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งและตลิ่งริมน้ำและสึนามิ
0: ยอดเยี่ยมมากเลยปกป้องนายสอบผ่านแน่แน่
1: อย่าเพิ่งดีใจไปยังมีอีกหลายหัวข้อจ้ะต่อมาก็เรื่องวัตภัยนะวัตภัยเกิดจากการเคลื่อนที่ของลมหรือมวลอากาศจากความแตกต่างของอุณหภูมิในบรรยากาศโดยรอบเนื่องจากมวลอากาศร้อนจะลอยตัวขึ้นสูงส่งผลให้มวลอากาศในแนวราบที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าเข้ามาแทนที่ทำให้การหมุนเวียนของอากาศเกิดการเคลื่อนที่ของลมและเกิดการก่อตัวขึ้นของเมฆก่อนพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆนะจ้ะวัตภัยก็จะมีพายุหมุนเขตร้อนซึ่งก็จะแบ่งได้เป็นพายุดีเพรสชันพายุโซนร้อนและพายุไต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคนวัตภัยประเภทต่อมาก็คือพายุฝนฟ้าคะนองที่มาพร้อมกับฟ้าผ่าพายุลูกเห็บพายุงวงช้างหรือเรียกอีกชื่อว่าพายุทอร์นาโดเป็นไงเดซี่ต้องมาแล้วฉันเนี่ยขนาดนั้นเลยเหรออะตอมงั้นไหนใครลองตอบฉันหน่อยสิว่าไฟป่าคืออะไร
2: ไฟป่าก็คือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเกิดได้ทั้งตามธรรมชาติและการกระทำของมนุษย์และเผาผลาญเชื้อเพลิงธรรมชาติในป่าเพลิงจะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็ว
1: ส่วนเรื่องต่อมาก็เป็นเรื่องของภัยแล้งเกิดจากการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเป็นเวลานานจนก่อให้เกิดความแห้งแล้งและส่งผลกระทบต่อชุมชนในการดำรงชีวิตและการทำการเกษตร
2: ยังเหลือภัยพิบัติทางธรรมชาติอะไรอีกที่เรายังไม่ได้ทบทวนกันนะก็เรื่องการกระทำของคลื่นไงการกระทำของคลื่นเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในทะเลเกิดจากคลื่นเคลื่อนตัวเข้าชายฝั่งสร้างความปกป้องในช่วงหัวข้อต่อไปได้เลยได้สิหัวข้อต่อไปธรณีพิบัติภัยเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาเพื่อปรับสภาพพื้นผิวโลกให้อยู่ในสภาวะสมดุลมีสาเหตุมาจากทั้งทางธรรมชาติและจากการกระทำของมนุษย์นั่นเอง
1: แผ่นดินสุดหิมะถล่มยังไงล่ะ
0: เหลืออีก2หัวข้อเองพวกเราอีกนิดเดียวเดี๋ยวก็ได้พักสมองแล้วนะ
2: จัดมาเลยอิงฟ้าเข้าเรื่องภัยพิบัติที่เกิดมาจากภายนอกโลก

0: ที่มีอุกกาบาตพุ่งชนโลกกับพายุสุริยะได้เลย
1: ฉันเริ่มที่อุกกาบาตพุ่งชนโลกก่อนเลยนะอุกกาบาตพุ่งชนโลกก็คือหินอวกาศที่มีขนาดใหญ่ที่ไม่ถูกเผาไหม้จนหมดทำให้ตกลงมาบนพื้นโลกและเกิดหลุมอุกกาบาตอุกกาบาตเหล่านี้จะเป็นอันตรายต่อเสียหายร้ายแรงได้นะ
2: มาถึงเรื่องสุดท้ายเรื่องพายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์หนึ่งที่เกิดจากการที่ผิวเรื่องอาทิตย์ระเบิดขึ้นมาที่เรียกว่าการระเบิดลูกจ้าซึ่งทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาล
3: พายุสุริยะสามารถรบกวนระบบการสื่อสารโทรคมนาคมอย่างรุนแรงในวงกว้าง
2: ทำให้เครื่องบินไม่สามารถติดต่อกับหอบังคับการได้โทรศัพท์มือถือใช้งานไม่ได้รวมไปถึงดาวเทียมเสียหายได
1: ้โอ้โหถือว่าการทบทวนความรู้เรื่องภัยพิบัติธรรมชาติของพวกเราในวันนี้น่าจะทำให้เราทำข้อสอบได้สบายเลยล่ะ
0: ตลอดทั้งเทอมมาเนี่ยพวกเราได้รู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติ
4: น่าจดจำแล้วก็น่ากลัวด้วยล่ะแต่อย่างน้อยเราก็ผ่านมาได้ด้วยสติและความรู้ที่ได้มาจาก DLTV จากผู้ใหญ่รอบๆตัวของพวกเราเองยังไงล่ะ
2: ได้ยินแบบนี้ก็ชื่นใจจริงๆที่ DLTV สามารถทำให้เพื่อนๆรู้เท่าทันภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งการเตรียมรับมือการเอาตัวรอดที่ถูกวิธีรวมถึงการสังเกตสิ่งรอบตัวถึงสัญญาณบอกเหตุต่างๆนะ
0: แล้วสิ่งที่ฉันคิดได้จากประสบการณ์ได้พบเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติมากับตัวเองเลยก็คือไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้หญิงผู้ชายผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุทุกคนสามารถช่วยเหลือและดูแลคนข้างๆได้หากเรามีสติมีความรู้รอบตัวเกี่ยวกับการเตรียมตัวรับมือศึกษาการเอาตัวรอดสำหรับภัยพิบัติแต่ละประเภทไว้เป็นอย่างดีนะ
1: เราจะต้องหันกลับมาดูแลโลกใบนี้เพราะโลกใบนี้ไม่ได้เป็นของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นของทุกคนบนโลกถ้าเราหันกลับมาช่วยกันคนละไม้คนละมือคนละนิดคนละหน่อยแล้วโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเราก็จะสามารถพึ่งพาและอาศัยอยู่บนโลกใบนี้ได้อย่างมีความสุขยังไงล่ะ
2: เชื่อฉันนะทุกสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อโลกถึงแม้จะเป็นเพียงเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่มันจะทำให้โลกใบนี้น่าอยู่ไปอีกนานเลยล่ะฉันไม่อยากให้โลกเป็นเหมือนดาวดอนโมของฉันน่ะเดี๋ยวใครสงสัยใครลืมหรือไม่เข้าใจตรงไหนเข้าไปดูข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th นะครับภัยพิบัติคือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติและเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นแบบปัจจุบันทันด่วนหรือค่อยๆเกิดโดยส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมภัยพิบัติประกอบด้วยภัยพิบัติทางธรรมชาติธรณีพิบัติภัยและภัยพิบัติที่เกิดจากนอกโลกภัยพิบัติทางธรรมชาติประกอบด้วยอุทกภัยวาตภัยไฟป่าภัยแล้งการกระทำของคลื่นธรณีพิบัติภัยเช่นภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบหิมะถล่มส่วนภัยพิบัติที่เกิดจากนอกโลกประกอบด้วยอุกกาบาตพุ่งชนโลกและพายุสุริยะครับ

เมื่อข้าพเจ้าเป็นนักเรียนอยู่ในยุโรปข้าพเจ้าไม่เคยตระหนักว่าประเทศของข้าพเจ้าคืออะไรและเกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าแค่ไหนไม่ทราบตราบจนกระทั่งข้าพเจ้าได้เรียนรู้ที่จะรักประชาชนของข้าพเจ้าเมื่อได้ติดต่อกับเขาเหล่านั้นซึ่งทำให้ข้าพเจ้าสำนึกในความรักอันมีค่ายิ่ง

ในฐานะพระประมุขของประเทศในโลกยุคใหม่การเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรทั่วทุกภูมิภาคอย่างใกล้ชิดเพื่อทำความรู้จักเข้าใจและเข้าถึงแผ่นดินของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้สร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ประสงค์นิกรอย่างท่วมท้นข้าพเจ้าได้เรียนรู้โดยการทำงานที่นี่ว่าที่ของข้าพเจ้าในโลกนี้คือการที่ได้อยู่ท่ามกลางประชาชนของข้าพเจ้านั่นคือคนไทยทั้งปวงด้วยทรงเข้าใจและเข้าถึงในความทุกข์ยากของประชาชนในเวลานั้นจึงมีพระราชดำริในการทำสงครามกับความยากจนที่ทรงพบเห็นอยู่ทั่วทุกพื้นที่ห่างไกลความเจริญและอาวุธที่พระองค์ทรงใช้ก็คือการพัฒนาขั้นตอนแรกในการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรคือการค้นคว้าทดลองโดยทรงใช้บริเวณสวนจิตรลดาเป็นห้องทดลองทั้งด้านเกษตรกรรมปศุสัตว์และการแปรรูปอาหารแต่งานพัฒนาจะเกิดประสิทธิผลได้อย่างยั่งยืนเมื่อตอบโจทย์ในพื้นที่จริงขั้นตอนต่อมาพระองค์จึงมีพระราชดำริให้สร้างพระตำหนักเพื่อเป็นฐานปฏิบัติการทรงงานขึ้นในทุกภาคและเสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานไปประทับผลัดเวียนกันตลอดทั้งปีสิ่งที่ทรงค้นพบอันเป็นต้นตอของปัญหาในการพัฒนาเริ่มมาจากการขาดความรู้ในการบริหารจัดการดินน้ำป่าและคนทรงเข้าถึงปัญหาในพื้นที่อย่างลึกซึ้งจึงมีพระราชดำริให้สร้างศูนย์ศึกษาการพัฒนาขึ้น6แห่งเพื่อเป็นต้นแบบในการพัฒนาดินน้ำป่าและคนในแต่ละสภาพภูมิสังคมนั่นก็คือให้องค์ความรู้แก่ประชาชนเป็นอาวุธในการสร้างข้าวปลาอาหารและสร้างอาชีพตลอดระยะเวลา70ปีแห่งการครองราชทรงใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์เป็นหลักในการทรงงานเสมอไม่ว่าการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับกำลังของประชาชนทรงทำงานเป็นลำดับขั้นจากเล็กไปใหญ่จากง่ายไปยากและจากความคิดสู่การลงมือทำการทรงงานพัฒนาของพระองค์จึงล้วนแฝงไว้ด้วยแนวคิดที่พระราชทานให้คนไทยสามารถได้นำไปปรับใช้ขยายผลได้เองเช่นการทำเกษตรทฤษฎีใหม่การปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างระเบิดดินดานด้วยหญ้าแฝกการแกล้งดินและการบริหารจัดการน้ำด้วยแก้มลิงเหนือสิ่งอื่นใดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้ให้แก่คนทั้งโลกนั้นคือบทสรุปรวมของหลักการดำเนินชีวิตที่ทรงชี้ทางให้ประชาชนและสังคมพบความสุขอย่างยั่งยืนหลักการทรงงานและโครงการพัฒนาที่พระองค์ทรงวางรากฐานไว้นั้นยังคงขับเคลื่อนไปอย่างต่อเนื่องด้วยแนวพระราชดำริสืบสานรักษาและต่อยอดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงถือเป็นพระราชภาระในการสร้างความอยู่ดีมีสุขให้ราษฎรดังพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมชนกนาถและพระมหาบูรพกษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์

0: ช้างจัดเป็นสัตว์ป่าที่เสี่ยงต่อการใกล้สูญพันธุ์อันเนื่องมาจากปัญหาหลักที่พบมากคือความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์การจับลูกช้างมาเลี้ยงที่เป็นช้างบ้านและนำมาเร่ร่อนในกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นวิถีชีวิตที่ผิดธรรมชาติช้างสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงสนพระราชหฤทัยช้างมากทรงตระหนักว่าทรัพยากรช้างไทยนับวันที่จะลดจำนวนลงและใกล้จะสูญพันธุ์ไปจากแผ่นดินเมื่อพุทธศักราช2541พระองค์จึงมีพระราชดำริให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินโครงการอนุรักษ์ช้างป่ารวมถึงให้สวัสดิการแก่ช้างบ้านในการกลับไปดำรงชีวิตอิสระในป่าธรรมชาติปัจจุบันมีโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดูแลช้างหลายโครงการเพื่อสนองพระราชดำริดังเช่นโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่ากุยบุรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลหาดขามอำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หนึ่งในพื้นที่นี้เคยมีปัญหาระหว่างคนกับช้างป่าภายหลังกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้สนองแนวพระราชดำริดำเนินการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคนกับช้างและสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เป็นผลสำเร็จบรรลุเป้าหมายตามพระราชประสงค์ซึ่งจากการติดตามผลการดำเนินงานของคณะองคมนตรีโดยสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อวันที่18เมษายน2559พบว่ามีประชากรช้างเพิ่มมากขึ้น
1: ก็ถือได้ว่าพื้นที่โครงการอนุรักษ์ช้างไทยที่กุยบุรีนั้นมีได้รับความสำเร็จแล้วก็มีผลพลอยได้ทั้งเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยนักท่องเที่ยวนักอนุรักษ์จากทั่วโลกก็พากันมาดูว่าทำอย่างไรเราถึงประสบความสำเร็จตรงนี้นะฮะและชาวบ้านชาวไร่ที่มีพื้นที่ทำกินติดกับป่าก็มีความรักมีความสำนึกมีความตระหนักในความสำคัญของช้างด้วยบางครั้งก็มีการปล่อยช้างอยากจะกินเข้ามากินก็ปล่อยไม่มีการทำร้ายช้างเหมือนในอดีตนะครับพวกเราต่างก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้พระราชทานแนวคิดนี้ไว้ให้ก็เชื่อแน่ว่าช้างบริเวณป่ากุยบุรีซึ่งนับวันจะทวีจำนวนเพิ่มขึ้นมากขึ้นมากขึ้นทุกปี
0: นอกจากนี้ยังมีมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์อยู่ที่อาคารหัวเส้นแห่ง2ชั้น7ถนนเยาวราชกรุงเทพมหานครซึ่งตั้งขึ้นเมื่อพุทธศักราช2545ด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ซึ่งดำเนินการช่วยเหลือและปล่อยช้างคืนช้างสู่ธรรมชาติไปแล้วรวม93ตัวในพื้นที่ป่า3จังหวัดคือลพบุรีลำปางและจังหวัดสกลนครณหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติภูพานที่มีการเฝ้าติดตามพบว่าส่วนใหญ่ช้างมีชีวิตอย่างมีความสุขในพื้นที่ป่าอีกทั้งได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จัดสร้างโรงพยาบาลช้างณบริเวณศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยสถาบันโฆษบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์อำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางถือเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกที่เปิดทำการรักษาช้างโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆศูนย์แห่งนี้นอกจากเป็นสถานที่เลี้ยงฝึกและดูแลช้างอย่างครบวงจรซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความสมบูรณ์ทั้งด้านอาหารและแหล่งน้ำแล้วยังมีโรงเรียนฝึกควานช้างที่สำคัญยิ่งในทุกวันจะมีการแสดงของช้างแสนรู้รวมทั้งยังเป็นสถานที่ดูแลช้างต้นหรือช้างสำคัญของพระมหากษัตริย์ถึง6ช้างปัจจุบันศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยมีช้างอยู่ในความดูแลกว่า100เชือกช้างถือเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของสยามประเทศมาตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันและยังมีความสำคัญเกี่ยวข้องกับสถาบันหลักคือพระมหากษัตริย์ช้างนอกจากจะมีบทบาทสำคัญทางประวัติศาสตร์ไทยแล้วยังผูกพันกับวิถีชีวิตสังคมไทยเสมอมาซึ่งพระองค์ทรงเริ่มปล่อยช้างคืนสู่ธรรมชาติมาตั้งแต่พุทธศักราช2540ถึง2543
2: พระองค์ทรงให้ความสำคัญในเรื่องการรักช้างเป็นอย่างยิ่งนะครับพระองค์เนี่ยทรงมีโครงการในพระราชดำริของพระองค์หลายโครงการที่เกี่ยวกับช้างนะครับและที่เกี่ยวกับสถาบันโฆษบาลที่ดำเนินการตามพระราชดำริของพระองค์ท่านก็มีโครงการสัตวแพทย์สัญจรทุกครั้งที่พระองค์เสด็จมาที่ศูนย์รักช้างไทยสถาบันโฆษบาลแห่งชาติเราเนี่ยนะครับพระองค์ท่านทรงพระราชทานเงินไว้นะฮะให้ใช้ในกิจกรรมของศูนย์รักช้างไทยเราเนี่ยนะครับโดยเฉพาะที่โรงพยาบาลช้างเนี่ยท่านพระราชทานที่โรงพยาบาลช้างเฉพาะจุดที่โรงพยาบาลช้างท่านพระราชทาน1ล้านบาทเพื่อใช้ในการปรับปรุงดูแลโรงพยาบาลของเรานะครับ
0: ด้วยสายทานแห่งพระมหากรุณาธิคุณเป็นที่ประจักษ์แล้วว่า พระองค์ไม่เพียงแต่จะทรงห่วงใยทุกสุขของประสบกรณิกรบนพื้นแผ่นดินนี้เท่านั้นความห่วงใยของพระองค์ยังครอบคลุมในเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติตลอดจนสิ่งมีชีวิตในพื้นป่าด้วยเช่นกันโดยเฉพาะช้างเมื่ออดีตในประเทศมีช้างกว่า 10,000 ตัวต่อมาเหลือเพียงประมาณ 3,000 ตัวจากพระวิสัยทัศน์และพระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถณวันนี้มีประชากรช้างเพิ่มขึ้นกว่า 4,000 ตัว

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจด้วยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัตสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันอาทิตย์ที่13กันยายนพุทธศักราช2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเชิญชมสารคดีประชาสัมพันธ์ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14ถึง16กันยายน2569ตามคำทูลเชิญของเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามวันนี้เสนอเป็นตอนที่2

0: กรุงฮานอยเป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามซึ่งเศรษฐกิจของกรุงฮานอยมีภาคบริการและการท่องเที่ยวเป็นแรงขับเคลื่อนหลักโดยมีความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแหล่งประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมที่ผสมผสานอิทธิพลตะวันตกและตะวันออกรวมทั้งอาหารเวียดนามที่มีชื่อเสียงในปี2568จึงมีนักท่องเที่ยวเดินทางไปยังกรุงฮานอยมากกว่า 33.7 ล้านคนยังเป็นกลางการคมนาคมทางบกที่สำคัญของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและเป็นจุดเชื่อมต่อของระเบียงเศรษฐกิจ3เส้นทางที่เชื่อมโยงอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงระหว่างประเทศไทยสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและสาธารณรัฐประชาชนจีนผู้ประกอบการไทยได้เริ่มเข้าไปลงทุนในกรุงฮานอยตั้งแต่ปี2531ในอุตสาหกรรมการผลิตและแปรรูปสินค้าภาคการเกษตรอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มธุรกิจบริการและการท่องเที่ยวรวมถึงภาคการธนาคารในปี2569กรุงฮานอยประกาศแผนแม่บทการพัฒนาเมืองระยะ100ปีซึ่งกำหนดวิสัยทัศน์ให้กรุงฮานอยก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางที่เชื่อมโยงกับทั่วโลกพร้อมทั้งเป็นศูนย์กลางด้านการค้าองค์ความรู้และนวัตกรรมของภูมิภาคโดยขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีและการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนเป็นมหานครที่เจริญรุ่งเรืองควบคู่การอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมอันมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 1,000 ปีประเทศไทยกับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับที่ดีและมีพลวัตอย่างต่อเนื่องประเทศไทยมุ่งหวังที่จะเสริมสร้างมิตรภาพอันมั่นคงเพื่อกระชับและขยายความร่วมมืออันใกล้ชิดให้กว้างขวางออกไปซึ่งสอดรับกับแผนปฏิบัติการเพื่อดำเนินความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านระหว่างทั้งสองประเทศโดยเมื่อวันที่28พฤษภาคม2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงรับนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์และประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและนางโงเฟืองลีภริยาในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลณพระที่นั่งอัมพรสถานราชวังดุสิตโดยนายโตเลิมได้ทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการในโอกาสที่ทั้งสองประเทศร่วมเฉลิมฉลองวาระครบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันในปี2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตอบรับไมตรีจิตและจะเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการหรือ State Visit ระหว่างวันที่14ถึง16กันยายน2569โดยจะทรงพบกับบุคคลสำคัญและจะได้ทอดพระเนตรสถานที่สำคัญต่างๆในกรุงฮานอยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งพระราชสารแสดงความยินดีไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีโฮกุนที่8แห่งนอร์เวย์ในโอกาสที่เสด็จขึ้นครองราชเมื่อวันที่28สิงหาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้ฝ่าพระบาทในขณะที่เรายังคงดำลึกถึงพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าของสมเด็จพระราชาธิบดีฮาวเหล่าที่5หม่อมฉันและพระราชินีในนามของประชาชนชาวไทยขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงในโอกาสที่ฝ่าพระบาทเสด็จขึ้นครองราชเป็นสมเด็จพระราชาธิบดีโฮกุนที่8แห่งนอร์เวย์ฝ่าพระบาทและหม่อมฉันต่างได้รับมรดกอันล้ำค่าและเปี่ยมด้วยความสำคัญยิ่งจากพระบรมราชบุพการีอันเป็นดั่งดวงประทีปนำทางเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชกรณียกิจของทั้งสองพระองค์เราจึงตั้งสัตยาธิษฐานให้คำมั่นที่จะสืบสานและดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทที่พระบรมราชบุพการีได้ทรงวางรากฐานไว้ ประชาชนชาวไทยยังคงระลึกถึงการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยของฝ่าพระบาทขณะทรงดำรงพระราชอิสริยยศมกุฎราชกุมารและทรงเป็นผู้แทนพระองค์ของสมเด็จพระราชาธิบดีฮารัลที่5เพื่อทรงร่วมในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชบิดาของหม่อมฉันการเสด็จพระราชดำเนินมาและกำลังใจจากฝ่าพระบาทได้เป็นพลังใจแก่เราทั้งหลายซึ่งช่วยกระชับสัมพันธไมตรีระหว่างราชอาณาจักรทั้งสองให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นความสัมพันธ์ฉันมิตรอันใกล้ชิดระหว่างประเทศไทยกับนอร์เวย์ได้ผ่านบทพิสูจน์แห่งการเวลามาอย่างยาวนานกว่า120ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันและตั้งอยู่บนรากฐานอันมั่นคงของความเคารพยกย่องและความปรารถนาดีที่มีต่อกันประเทศไทยยังคงมุ่งมั่นที่จะสร้างเสริมความเป็นหุ้นส่วนและความร่วมมืออันยังประโยชน์ร่วมกันให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นต่อไปหม่อมฉันและพระราชินีในนามของประชาชนชาวไทยขอถวายพระพรชัยมงคลให้ฝ่าพระบาททรงมีรัชสมัยอันรุ่งเรืองเปี่ยมด้วยพระบารมียิ่งยืนนานพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปทรงประทานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์และวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆเวลา 17:00 น.หม่อมเจ้านวพันยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสเกตและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปอันหนึ่งในเวลา 11:00 น.พลเอกประยุทธ์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสเกตและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้หลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวานครบร้อยวันพระราชทานพระศพในวันที่18และ19กันยายน2569แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา านับพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาโรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสะเกษวัดทุ่งเศรษฐีวัดกุนนทีรุทธารามกรุงเทพมหานครวัดนายาวจังหวัดบุรีรัมย์วัดทรัพย์ดินดำจังหวัดสระบุรีวัดสะตือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดมหาทัตและวัดใหม่สามัคคีจังหวัดเพชรบูรณ์สวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นางวนิดาน้อมเกตและคณะบริษัทไทโซฟาร์มาซูติโคประเทศไทยจำกัดนางนราวันศรีสุวรรณกุลพร้อมคณะและบริษัทอาวีคอนเน็กจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดกาญจนบุรีประกอบด้วยวัดชัยชุมพลชนะสงครามวัดพระแท่นดงรังวัดคล้อพนันวัดใหม่เจริญผลวัดเขา30หาบวัดแสนตอวัดเขาสูงแจ่มฟ้าวัดหนองไม้แก่นและวัดนาพระยาสวดมาติกาสลับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นางวรุณีจิตตะยะโสธรพร้อมคณะสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเซนโยเซฟคอนแวนต์บริษัทโทมัสบูติกจำกัดและโฮเทลโทมัสแบงคอกและสมาคมสภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดนางชีโชติการามวัดอ่างแก้ววัดพระศรีมหาธาตุกรุงเทพมหานครวัดทุ่งซ่านวัดทุ่งเก่าวัดทุ่งบอนจังหวัดลำปางวัดเปรมประชาจังหวัดปทุมธานีวัดอัมพวันจังหวัดยโสธรและวัดแจ้งจังหวัดชัยภูมิสวดติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 คณะศิษย์เก่าโรงเรียนศรีวิกรรุ่น18นางนุชรีเลิศดำริการพร้อมคณะบริษัทเจริญทรัพย์โปรดักต์จำกัดกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านคลองตาชมจังหวัดนนทบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์จังหวัดฉะเชิงเทราจำนวน4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องโดยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อความอยู่ดีมีสุขของประชาชนโดยเฉพาะทรงส่งเสริมอาชีพที่เกิดจากภูมิปัญญาไทยภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งงานหัต ฐกรรมจิตรกรรมจนเป็นที่มาของการก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกภูมิภาคทั้งยังเป็นการอนุรักษ์มรดกทางศิลปะของชาติไม่ให้สูญหายไปทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติอาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องโดยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานับประการทั้งในด้านกระบวนการยุติธรรมการสาธารณกุศลการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสและการต่างประเทศก็เกิดประโยชน์ทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นอเนกอนันต์ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ

0: ยนต์ที่นายอยากได
1: ้คุณลุงครับบนชั้นนั้นหนังสืออะไรหรอครับ
2: หนังสือพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะ4เล่มนี้เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนเยอะมากเลยนะ
0: เป็นแรงบันดาลใจยังไงเหรอคะ
2: ที่จริงเรื่องมันก็ตั้งแต่20กว่าปีก่อนตอนนั้นลุงเพิ่งเปิดร้านใหม
3: ่ๆพุทธศักราช2544
2: พวกหนังสือกีฬาก็จะอยู่ชั้นนี้แหละครับ
4: ขอโทษด้วยครับผมไม่อยากได้แล้ว
2: อ้าวทำไมล่ะครับ
4: จานเยอะแค่ไหนจะซ้อมเยอะแค่ไหนมันก็ไม่ทำให้ผมเก่งขึ้นหรอก
2: อย่าเพิ่งหมดกำลังใจสิครับ
4: จริงๆผมควรจะเลิกว่ายน้ำแล้วไปทำอย่างอื่นได้แล้ว
2: นี่เป็นหนังสือของในหลวงเรื่องพระมหาชนกที่พูดถึงความพยายามผมอ่านจบแล้วคิดว่าน่าจะเหมาะกับคุณนะครับไม่นานลุงก็เห็นเขาคนนั้นในทีวีเขาได้ไปแข่งว่ายน้ำในฐานะตัวแทนทีมชาติอีกครั้งหนึ่งก็เคยมีเจ้าของกิจการที่ธุรกิจของเขาขาดทุนมาเป็นปีแต่ก็ไม่ยอมปลดพนักงาน
5: ไม่พวกเขาจะลำบากกว่าผมหลายเท่า
2: ผมขอแนะนำอีกเล่มได้ไหมครับคุณเป็นผู้นำที่ดีเหมือนตัวละครในเรื่องติโตที่ในหลวงทรงแปลเป็นเรื่องของผู้นำคนนึงที่พยายามพาประเทศฝ่าวิกฤตผมเชื่อว่าถ้าคุณมีความมุ่งมั่นและความพยายามเหมือนติโตน่าจะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นนะครับแล้วก็สาวออฟฟิศคนนึงที่เธอรู้สึกว่าเธอทุ่มเทให้กับบริษัทอย่างมากแต่เจ้านายไม่เคยเห็นคุณค่าจนเธออยากลาออกลองอ่านเล่มนี้ดูสิครับเล่มนี้ในหลวงท่านแปลเป็นเรื่องของหน่วยสืบราชการลับที่พยายามช่วยให้บ้านเมืองรอดพ้นสงครามอยู่หลายปีโดยไม่มีใครรู้เพราะเขาเชื่อว่าการทำดีไม่จำเป็นที่ผลต้องเกิดกับตนเองแต่ควรให้เกิดกับบ้านเมือง
6: คุณลุงมีการ์ตูนไหมครับ
0: ปิดเทอมแล้วอ่ะแม่บอกว่าให้อ่านการ์ตูนได้ครับ
2: งั้นต้องเรื่องของทองแดงฉบับการ์ตูนไปเลยเล่มนี้ในหลวงแต่งนะจะได้เห็นว่าคุณทองแดงนั้นมีความซื่อสัตย์ฉลาดและกตัญญูมากๆเลยละ
7: ว้าว
0: โหยเฮ้ยดูดิคุณทองแดง
1: โหผมขอทั้ง4เล่มเลยได้ไหมครับปู่
8: ที่จริงของปู่ก็มีครบนะแต่อยู่ที่เพชรบุรีโน่นนะถ้าอย่างนั้นปู่ซื้อให้แม่เป็นของขวัญละกัน
2: เป็นของขวัญที่ดีมากเลยนะครับเพราะหนังสือของในหลวงรัชกาลที่9ทั้งสนุกและมีข้อคิดทุกเล่มท่านทรงแตกฉานเรื่องภาษามากเลยล่ะครับ
9: แล้วพระองค์ท่านก็ใช้พระปรีชาสามารถทางภาษา
8: สอนให้คนมีหลักการในการดำเนินชีวิตทั้งเรื่องความพยายามการทำดีโดยไม่หวังผลความมุ่งมั่นที่จะผ่านพ้นวิกฤตและความซื่อสัตย์กตัญญู
2: และท่านก็ทรงต้องการให้เข้าถึงทุกคนด้วยนะแม้แต่ผู้มีปัญหาทางการมองเห็นก็มีพระมหาชนกฉบับอักษรเบรลด้วย
0: โหดีมากๆเลยค่ะ
2: อ้าวนี่ได้แล้ว4เล่ม
1: โห
10: วันนี้ได้รู้ว่าหนังสือที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงแต่งและแปลทั้งนายอินผู้ปิดทองหลังพระติโตพระมหาชนกและเรื่องทองแดงทุกเล่มมีคำสอนและสร้างแรงบันดาลใจช่วยให้คนไทยมีหลักการในการดำเนินชีวิต

0: ิตรู้หรือเปล่าว่าเพลงนี้คือเพลงพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะแล้วไม่ใช่แค่ดนตรีนะท่านมีพระอัจฉริยภาพทางศิลปะหลายด้านเลยล่ะมีงานของท่านจัดแสดงที่หออัครศิลปินนะ
1: พี่ครับรูปไหนคือรูปที่ในหลวงรัชกาลที่9ถ่ายหรอครับ

0: ยาวกันไปเสีย
1: เมื่อได้ทำในสิ่งที่รักความสุขก็เกิดขึ้นได้เสมอ

0: ก็ชอบอ่ะเพิ่งชอบต้นไม้ชอบปลูกมากอยู่กับต้นไม้มาตั้งแต่เล็กก็รู้สึกกับว่ามันเป็นอาชีพของเราอ่ะครับ
1: ไม่น่าเชื่อว่าเกษตรกรธรรมดาธรรมดาอย่างยงยุทธวงศ์จิราชจะเป็นจุดเริ่มต้นของขนุนสายพันธุ์ที่โด่งดังสายพันธุ์หนึ่งแต่เขาก็ไม่เคยหยุดตัวเองไว้แต่เพียงเท่านั้นเพราะยังมีสิ่งที่ท้าทายอีกมากมายในสวนแห่งนี้

ื้นที่ภาคตะวันออกอุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยไม้ผลนานาชนิดแข่งกันเติบโตและออกดอกตามฤดูกาลแต่เมื่อ20ปีที่แล้วขนุนจากแดนใต้เดินทางมาเติบโตและสร้างชื่อเสียงเป็นไม้ผลอีกชนิดหนึ่งที่สร้างรายได้ไม่น้อยให้กับคนที่นี่

0: เยอะนะ
1: ขนุนหนึ่งผลเป็นของฝากจากเบตงที่เพื่อนบ้านของยงยุทธปลูกไว้แต่ความสนใจมาหยุดที่ยงยุทธเพื่อนบ้านของสวนนั้นอีกทอดหนึ่ง
2: เขาเห็นมันอร่อยเขาก็เอาเม็ดมาปลูกเขาปลูกไว้รอบแดนก็ประมาณ30ต้นภายใน30ต้นเนี่ยรสชาติไม่เหมือนกันลูกไม่เหมือนกันแต่ที่เหมือนกันอย่างเดียวคือออกลูกทั้งปีเหมือนกันหมดแล้วก็มีต้นดีต้นไม่ดีสีไม่สวยมั่งอะไรมั่งแล้วก็มีอยู่ต้นเดียวที่สีเขียวสวยแล้วก็ลูกกลมสวยไม่แตกไม่เป็นสนิมต้นไหนดีที่สุดผมก็เลยคัดมาปลูก
3: เนี่ยเออนี่ขอมัดก่อน
1: ยงยุทธทาบกิ่งจากต้นพันธุ์ที่คิดว่าดีที่สุดมา5กิ่งปลูกไว้ในสวนของตนเองโดยไม่คาดฝันว่าจะกลายเป็นพืชเศรษฐกิจในอนาคต

0: 3ปีผ่านไปขนุนก็ออกผลให้ได้ชิม
1: จริงๆแล้วทองมะเขือมันก็ความหวานมันก็ไม่เท่าไหร่อ่ะอย่างอื่นหลายๆอย่างมันดีสุกแล้วก็ไว้ได้นานไม่เละจำนวนเนื้อมากกว่าต่อลูก10กิโลเนี่ยมันจะแกะได้ประมาณ5 โลครึ่ง
0: ขนุนจากแดนใต้ได้ดินอุดมของภาคตะวันออกให้เนื้อเยอะค่อนข้างแข็งสีเหลืองสดรสไม่หวานจนเกินไปเป็นคุณสมบัติที่โดดเด่นจนกลายเป็นขนุนในชื่อใหม
1: ่คุณประเสริฐเขาเป็นคนปลูกทองประเสริฐก็คือขนุนมันเนื้อเหมือนทองอ่ะแล้วก็เจ้าของที่ปลูกก็ชื่อประเสริฐก็ชื่อทองประเสริฐโดยมากที่ปลูกก็เฉพาะคนที่เขาชอบขนุนอ่ะไอคนที่ชอบทุเรียนเขาก็ว่าปลูกทำไมอยากขายได้หรือลองขายดูมันก็ใช้ได้โลละ8 บาทตอนนั้นก็ราคาดีอ่ะเนื้ออย่างเดียวเอาเม็ดออกกิโลละ100ตอนนั้นก็มีอยู่แค่6-7 ต้นแล้วก็เล็กๆปลูกไว้ยังไม่มีลูกก็ประมาณสัก300-400 ต้น

0: ทองประเสริฐกลายเป็นขนุนที่ได้รับความนิยมขึ้นเรื่อยๆนอกจากขายผลแล้วกิ่งพันธุ์ยังเป็นที่ต้องการอย่างมากยงยุทธเพาะขยายพันธุ์ทองประเสริฐจำหน่ายจนเรียกได้ว่าปลูกกันแทบทุกบ้านจนเริ่มล้นตลาด
1: มาเห็นเขาก็ชอบใจอ่ะเขาก็สั่งกิ่งไปผูกเลยกิ่งพันต้องสั่งจอง8บาทแล้วก็มาขึ้นถึง25บาทเหมือนกันแล้วก็มาลงพอล้นตลาดปลูกกันเยอะเอาไปขายในประเทศมันล้นซะจนไม่รู้จะล้นยังไง2บาทต้องคืนให้เขาไปด้วยช่วยซื้อพิธีเมกาก็ไม่อยากได้ด้วยเป็นลักษณะแบบนั้นก็ทุกคนก็ไม่ไหวอ่ะต้องขอเอาทิ้ง

0: ก็ปลูกอย่างอื่นแซมถึงมันมีอย่างอื่นหลายอย่างนะเอาอย่างอื่นมาใส่แต่ไม่เอาเก่าทิ้งบางคนก็คิดว่าถ้าจะปลูกอะไรมันก็ต้องเอาของเก่าออกหมดผมไม่เอาออกแซมไปเรื่อยถ้าเราเอาของเก่าออกเอาของใหม่ไปเรื่อยถ้าพุกได้ราคามันก็รวยไปถ้าไปเอาปลูกของใหม่ไปแล้วไม่ได้ราคามันก็ไม่ดีของผมนี่มันก็พื้นๆอ่ะยังไงผมก็ยังมีอยู
1: ่ประมาณปี2551ขนุนทองประเสริฐกลับมาเป็นราคาขึ้นอีกครั้งเมื่อมีการเปิดตลาดสู่การส่งออก
0: โดยมากขนุนปลูกดั้งเดิมมันอยู่แถวศรีราชาแต่คนที่มาซื้อมารับซื้อขนุนเนี่ยก็ไปขายศรีราชานั่นแหละโอ้ยไม่คิดเลยทำขยับไปเรื่อยขยับไปทีละหน่อยละหน่อย

0: หลังจากเรียนจบทัศนีวงจิราชเข้ามาช่วยงานพ่อเต็มตัวทำให้การทำสวนของยงยุทธไม่หนักและเหงาจนเกินไป
1: อันนี้แก่แล้วอาตุงทองยางหลักใสแล้ว
2: ช่วยในบางส่วนเพราะว่าพ่อพี่เขาจะเป็นเมนในการทำอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นดูแลสวนอะไรทั้งหมดพี่ก็จะช่วยแค่ว่าส่งขายไปขับรถไปส่งให้อะไรเงี้ยหรือว่าคุยเวลามีประชุมกลุ่มประชุมเกษตรกรอะไรเงี้ยที่ว่าพอพี่ไปได้ที่พ่อติดอยู่ที่สวนพี่ก็จะไปแทนอะไรเงี้ยถนนแต่นะคะก็ดูจากร่องมันเนี่ยร่องมันจะวาวๆมีแสงเบาๆออกมามากกว่าไอ้อ่อนแล้วถ้าเกิดว่าบางคนที่เขาไม่แน่ใจเขาดูอีกทีเขาก็จะดูที่ยางของมันถ้ายางมันกรีดออกมาแล้วยางมันไหลออกมาใสๆแบบเนี้ยก็เป็นถนนแก่เป็นหยดน้ำเห็นไหมมันจะไม่เหนียวตัดรุ่นนี้รุ่นสุดท้ายก็ไม่ได้เอาไว้แล้วค่ะก็ตัดลูกอ่อนทิ้งหมดเลยให้มันพักต้นประมาณกันยาตุลาถึงจะเริ่มเอาไว้ใหม่ช่วงพักต้นแล้วก็มีรองกองมีสละมีตรงนั้นเราก็ไปทำตรงสละเพราะว่าเมื่อกี้เห็นในสวนไหมคะรองกองมันเริ่มเหลืองละเราตัดถนนหมดเนี่ยรองกองก็เหลืองก็เริ่มตัดรองกองต่อมังคุดมีแล้วก็มีมะนาวนี่มีขายตลอดปีค่ะทุเรียนมีบ้างแต่ว่าไม่ถึงกับเยอะก็มีแบบญาติมามีให้กินอะไรเงี้ยมีขายบ้างอะไรเงี้ยค่ะอย่างที่เน้นก็คือทำขนุนก็ดีนะถ้าตลาดจีนยังซื้ออยู่เมื่อก่อนเคยมีเมื่อ 7-8 ปีก่อนนะราคาขนุนตกต่ำเพราะตอนนั้นเรายังส่งจีนไม่ได้แต่ตอนเนี้ยเราส่งจีนได้พี่ทำพันธุ์ขายด้วยนะที่ขายต้นพันธุ์ไปเนี่ยคือว่าพอราคาขนุนดีเนี่ยตอนเนี้ยถ้าราคาสูงๆน่าจะตกกิโลนึง25บาทลูกนึงประมาณ20โลเงี้ยก็ลูกหนึ่ง 3-400 ที่ต่ำๆก็ประมาณ10กว่าบาท10กว่าบาทเราก็อยู่ได้แล้วค่ะ
3: วิ่งเสือเลยนี่เนี่ยเก่ง
0: แม้ขนุนจะก้าวหน้าไปเป็นสินค้าส่งออกแต่วิถีชาวสวนแบบพอเพียงยังคงเป็นแนวคิดหลักของครอบครัวนี้
2: คือเราก็อยู่อย่างพอมีพอกินเราอยากกินอะไรแล้วก็ปลูกทุกอย่างที่เราอยากกินแล้วก็มีเหลือจากกินแล้วก็ขายก็มีเกือบทุกอย่างอ่ะส่วนพี่มีขายตลอดเมื่อเรามาทําแล้วเนี่ยเราก็พอใจในสิ่งที่เราทําแล้วเนี่ยมันก็โอเคไงถือว่าชีวิตเรามีความสุขดีแล้วที่ว่าได้ดําเนินชีวิตตามนี้ตามรอยพ่อเราทํามาแม่เราทํามาทําสวนมาอย่างเงี้ยแล้วสวนเราก็มีอยู่แล้วเราไม่ใช่ว่าต้องอยู่ๆไปลงทุนซื้อสวนใหม่เพื่อปลูกเพื่อสร้างอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ไงซึ่งตรงนี้มันก็โอเคอยู่แล้ว
4: ผมก็ทำสวนมาตลอดนะเริ่มแรกก็ปลูกทุเรียนแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นส้มเขียวหวานมั่งจากส้มแล้วก็มาขนุนมาลองกองมาเลื่อยมาสละแต่ของเก่ายังอยู่ทั้งหมดก็คิดหาพันธุ์ที่ดีที่สุดแล้วก็ดูที่ใครเขาไม่ค่อยปลูกกันอ่ะผมก็เอามาลองดูมันก็ขายได้ผมก็เลยขยาย

ส่งร้านที่เราส่งอยู่ประจำอะนะที่จริงตันทางเนี่ยมันจะมีจุดรับซื้อขนุนอยู่หลายจุดริมทางเนี่ยมันก็จะมีป้ายเขาว่ารับซื้อขนุนลูกรับซื้อเนื้อขนุนคือแต่ละสวนน่ะไปส่งไม่เหมือนกันแต่สวนพี่อาจจะส่งอยู่เจ๊ออนประจำเจ๊ออนเขาก็จะทำส่งออกมีเบอร์หนึ่งเขาไปจีนมีไปเวียดนามแล้วก็มีขายตลาดที่ว่าเป็นราคาสมไซส์เมื่อวานก่อนที่เพิ่งไปส่งมามันได้18 บาทแล้วคิดว่าวันนี้ก็ราคาประมาณนี้คือเกรด A คือเกรด

ส่งออกจีนนะคะแล้วก็มี B ก็ลงมาถูกประกันประมาณ2บาท3บาทแล้วแต่เดี๋ยวลองไปดูแล้วกันว่าที่วันนี้ราคาที่ร้านเนี่ยจะสักเท่าไหร่เดี๋ยวลองไปคุยกับเจ๊ออนดู

0: ท่าไหร่คะราคา
1: เอ18บาทค่ะ
0: แล้วเบียร
1: ์บี12ค่ะ
0: อ
1: ๋
0: อแล้วซี
1: ซี7บาทค่ะ
0: อ๋อโอเคงั้นก็ลงได้เลยเลือกได้เลย
2: ก็ส่งจีนเวียดนามแล้วก็บ้านเราตลาดไทยสี่มุมเมืองเขาก็ไปแกะขายอะค่ะแต่ถ้าแบบเก็บไม่สวยเป็นสนิมอะไรเงี้ยเราสามารถส่งประเทศเขมรได้อีกคือไปได้หมดตอนนี้ถามว่าตลาดพอไหมตลาดในผลไม้นี่ขนุนนี่ยังไม่พอเพราะปริมาณยังน้อยอยู่จีนยังต้องการอีกเยอะแต่ขอให้ทำคุณภาพให้สวยก็คือรูปทรงผิวพันต้องสวยก็บางทีเรามองหนามก็ออกแล้วคือมันไม่สวยรูปทรงมันไม่ได
0: ้อันนี้ของเก่ามันไม่มีของไงเลยลองมาลูกกลมดีไหมทรงมันสวยไหมถ้าทรงสวยลูกกลมดีไม่มีตำหนิอะไรเลยก็ไปลงที่ A ถ้าเกิดว่ามันมีรอยเหมือนรอยกิ่งรอยนิดๆหน่อยๆอาจจะไปลง B ถ้าลูกใหญ่อะเนาะที่จริงพี่ตัด10วันตัดทีแล้วก็ตัดวันเดียวไม่เสร็จอะเพราะว่าพี่ใช้คนงานพี่ตัดเองวันนี้ก็ถือว่าน้อยเพราะว่าเมื่อวานพี่ตัดไปแล้วไงแล้วนี่มันสุดท้ายละคือเก็บเล็มละเดี๋ยวอีกสัก10วันพี่จะตัดใหม่อย่างเงี้ยทรงนี้สวยอะลูกกลมเห็นไหมก็จะได้ A ไปที่ A
3: ขนุนสุกตกเกรดถ้าขยันไม่จำเป็นต้องทิ้งมีประโยชน์สองต่อ
4: ขนุนที่เสียเลยไงบางทีสุกเกินแล้วก็ขนุนตัดทิ้งมันไม่สวยไม่อะไรก็ตัดทิ้งก็เอามาทำมันมีความหวานไงมันก็ได้อย่างนั้นอย่างเดียว
3: ส่วนผสมขนุนสุก10กิโลกรัมน้ำสะอาด15ลิตรสารเร่งพอดอ2 1 2
5: เพราะมันใต้แล้วมันจะไม่เป็นปุ๋ยหมักไปทางนี้เลยทางไหนก็ทางเดียวเลย
3: กากน้ำตาล10ลิตร
5: เนี่ยเสร็จแล้ว
3: หมักทิ้งไว้ในที่ร่มประมาณ1เดือนสามารถนำมาฉีดพ่นเป็นฮอร์โมนสำหรับบำรุงไม้ผลได้ผสมฮอร์โมนผลไม้20ซีซีต่อน้ำ20ลิตรฉีดพ่นไม้ผลได้ทุกชนิดฉีดทุก10ถึง15วันหลังการตัดแต่งกิ่งโดยหยุดฉีดเมื่อเริ่มติดดอกและรอจนลูกเท่าหัวแม่มือจึงเริ่มพ่นฉีดอีกครั้งจนกระทั่งเก็บเกี่ยวแม้ว่าขนุนทองประเสริฐยังไปได้ดีทางการตลาดแต่ยงยุทธยังไม่หยุดการพัฒนาเพื่อสิ่งที่ดีกว่าขนุนมีหลากหลายสายพันธุ์และมีจุดดีจุดด้อยต่างกันยงยุทธมองว่าหากนำจุดเด่นของแต่ละสายพันธุ์มารวมกันก็จะได้สายพันธุ์ใหม่ที่แข็งแรงและคุณภาพดีกว่าการทดลองใหม่จึงเริ่มขึ้น
4: มาคิดไปเรื่อยต้องดูตลาดไปเรื่อยตลาดต้องการอะไรแล้วมันเป็นไปได้ไหมที่จะปลูกไปแล้วมันได้ผลหรือไม่ได้ผลเพราะไม้ลิ้นต้นเนี่ยมันก็อายุเรามันก็ปลูกได้ไม่กี่ครั้งอะปลูกละครปลูกได้ข้าง3ครั้งก็อายุ80แล้วไม่ไหวอ่ะปลูกมาแล้วบางคนเขาว่าขอให้มีลูกกินแล้วการปลูกเถอะติดแล้วขายก็ขายไม่ได้ขายได้ก็ถูกปลูกตามกระแสก็ปลูกกันซัดเยอะแล้วก็ล้นตลาดแบบยางอ่ะเวลานี้ก็ไปไม่รอดแล้วปลูกกันมากกันไปก็ผมก็คอยฟังตลาดอยู่เรื่อยแหละเห็นอะไรทำท่าไม่ดีผมก็เบาแล้วเริ่มจะเปลี่ยนแล้วเริ่มหามาตัวอื่นเปลี่ยนใหม่
6: ก็เวลาออกมันก็ออกมาเป็นแขนงใหญ่ๆแล้วก็มีหุ้มแบบนี้แล้วมันก็จะมีตัวผู้ทั้งตัวผู้ทั้งตัวเมียอยู่ในห่อเดียวกันเนี่ยแล้วมันก็จะบานออกมาออกมาพร้อมกันเอาพันธุ์ที่เราต้องการมาผสมกันใช้ดอกตัวผู้ก็แล้วแต่เราต้องการพันธุ์แบบไหนเอาหวานก็ต้องไปเอาต้นหวานมาเอาเนื้อหนาก็ต้องไปเอาต้นเนื้อหนามาใช้เหลืองพิชัยความหวานเยอะแล้วก็เอามาผสมกับทองประเสริฐเนื้อหนาก็ได้กลางๆอ่ะมันเหมือนทั้งเหลืองวิชัยเหมือนทั้งทองประเสริฐเอาตัวผู้กับตัวเบียร์มาผสมกันแบบนี้

0: กันเกสรตัวอื่นมาโดนอ่ะขอไว้สัก2วัน
1: วิธีการผสมให้ได้พันธุ์ใหม่ดูเหมือนจะไม่ใช่เรื่องยากแต่สิ่งที่ยากกว่าคือการรอคอยแต่มันก็เป็นสิ่งที่คุ้มค่า
0: ก็ที่ผมทำมานี่ที่ได้มานี่ก็ประมาณสัก10ปี10ปีไม่ใช่ใช้เวลามากมีความหวานได้จากเหลืองพิชัยเนื้อหนาเหมือนทองประเสริฐแล้วก็ยวงใหญ่ยวงลูกใหญ่แล้วก็ที่ยังไม่พบคือยังไม่พบสนิมเลย

0: หลายปีที่เฝ้าฟูมฟักในที่สุดขนุนพันธุ์ใหม่ที่รอการตั้งชื่อก็ให้รางวัลที่น่าภูมิใจกับเกษตรกรนักทดลอง
1: คืออะไรที่ผมปลูกเนี่ยผมจะชอบกินทุกอย่างแล้วผมก็เอาไปให้คนอื่นลองไปทั่วๆอันนี้ผลไม้อย่างนี้ดีไหมกินแล้วติดใจไหมเนี่ยแบบขนุนพันธุ์ใหม่ผมเนี่ยมันมีมากี่ลูกเนี่ยประมาณถ้าเกือบตันแล้วบางพงยังไม่ได้ขายเลยแจกอย่างเดียวคือนี่เขากินนะลองดูลองไม่ชอบกินขนุนลองดูพอลองแล้วก็กินต่อกินต่อใช้ได้ ทำเป็น10ปีกว่าจะได้จากผสมพันธุ์น้ำมะพร้าวเมล็ดปีนึงแล้วไปทาบเอาไปปลูกอีกอย่างน้อย3ปีแต่จริงๆแล้ว3ปีมันออกมาที่แรกเนี่ยมันจะไม่ดีหรอกให้ต้นมีอายุก่อนมันก็เริ่มดีขึ้นจนมันนิ่งมันนิ่งจนจะคัดเอาต้นที่ดีที่สุดก็ร้อยต้นก็คือได้ต้นเดียวเท่านั้นแหละจากซีดีอ่ะ
0: แม้จะต้องใช้เวลาหลายปีกว่าจะพบต้นพันธุ์ที่ดีที่สุดแต่ผลลัพธ์ก็คุ้มค่ามากพอที่จะรอคอยนี่อาจเป็นจุดเริ่มต้นอีกครั้งของพืชพันธุ์แห่งอนาคต

ุทธศักราช2450พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จประพาสยุโรปเป็นครั้งที่2เพื่อรักษาพระวรกายตามคำแนะนำของแพทย์ประจำพระองค์เรื่องราวตลอด225วันขณะประทับในต่างแดนได้ถูกถ่ายทอดผ่านบทพระราชนิพนธ์ไกลบ้านอันทรงคุณค่าแม้ว่าเวลาจะผ่านมาถึง100ปีร่วมย้อนรอยเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเมื่อ100ปีที่ผ่านมาและเปิดบันทึกประวัติศาสตร์น่าสำคัญที่มีความหมายต่อการดำรงอยู่ของชาติไทยในสารคดีชุด100ปีไกลบ้านตามเสด็จพระพุทธเจ้า

สวัสดีครับนับจากนี้ไปเหลือระยะเวลาอีกไม่ถึง1เดือนนะครับที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจะได้เสด็จพระราชดำเนินกลับถึงประเทศสยามแล้วครับซึ่งช่วงระยะเวลาระหว่างนี้นะครับราษฎรชาวสยามทั้งหลายต่างก็ตั้งหน้าตั้งตารอคอยการเสด็จนิวัตรพระนครของพระองค์กันอย่างใจจดใจจ่อข้าราชการหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนต่างก็จัดเตรียมงานวันรับเสด็จอย่างยิ่งใหญ่และสมพระเกียรติทีเดียวครับ

0: ืนวันที่20ตุลาคมพุทธศักราช2450เรือพม่าได้จอดที่ท่าเทียบเรือหน้าบริษัทขุดคลองสุเอซเมืองพอร์ตซาอิดประเทศอียิปต์จนกระทั่งเวลาประมาณเที่ยงของวันรุ่งขึ้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงได้เสด็จพระราชดำเนินจากเรือพม่าไปยังเรือซักเซนจากนั้นพระองค์ได้ประทับเรือซักเซนเสด็จพระราชดำเนินจากท่าเรือเมืองพอร์ตซาอิดผ่านคลองสุเอซเข้าสู่มหาสมุทรอินเดียจนกระทั่งถึงเมืองโคลัมโบประเทศศรีลังกาในวันเสาร์ที่2พฤศจิกายนช่วงสายของวันที่2พฤศจิกายนพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทอดพระเนตรพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติประจำกรุงโคลัมโบซึ่งพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก่าแก่ที่สุดและมีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2420ตัวอาคารสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมอิตาลีจัดแสดงศิลปะวัตถุและโบราณวัตถุที่สำคัญของประเทศ
1: มิวเซียมนี้เป็นตึกทำงดงามดีที่เป็นสำคัญนั้นคือพระพุทธรูปที่ทาศิลาเกรไนท์ดูเหมือนจะมีแต่สองอย่างคือพระพักเป็นรูปไข่ไม่มีรัศมีนั่นเป็นอย่างเก่าที่หน้าตาแตกหักมีรัศมีบานบนเป็นอย่างใหม่มีโพธิสัตว์องค์หนึ่งยืนเอี้ยวแต่เอี้ยวไม่งามสูงสักคืบเดียวเท่านั้นนอกนั้นเป็นเทวรูปอิศวรนารายณ์ทุรคากาลีตลอดจนกระทั่งถึงนนทรีแต่จะหาโตสักรูปเดียวก็ไม่ได้

ตลอด225วันของการเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่2พระองค์ทรงบันทึกถึงสิ่งที่ได้ทอดพระเนตรในยุโรปไว้ว่าพื้นภูมิประเทศยุโรปนั้นมันหมดดีเสียแล้วแต่ความรู้ในประเทศยุโรปไม่ใช่แต่เวลากำลังที่เดินขึ้นสู่ความเจริญมันกำลังเดินกระโดดโลดโผนซึ่งจะเดินตามยากนี่เป็นส่วนข้างฝ่ายดีของประเทศยุโรป

0: หลังจากนั้นเมื่อเรือพระที่นั่งเดินทางเข้าใกล้เมืองปีหนังมากยิ่งขึ้นพระองค์ได้ทรงบันทึกข้อความสุดท้ายในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านว่า
1: เวลาเมื่อกำลังเขียนอยู่นี้ชายอุรุพงศ์มาบอกว่าแลเห็นเรือรบของเราแล้วใจเต้นปึกๆเหลือที่จะเขียนต่อไปอีกได้เมื่อความใกล้บ้านมาปรากฏแก่ในตาเสียแล้วหนังสือนี้ก็หมดอายุจึงเป็นการจำเป็นที่จะต้องขอจบในเวลานี้ใจเต้นที่จะได้พบกันเดี๋ยวนี้หนังสือนี้จากพ่อผู้มีความรักอย่างยิ่ง

และแล้ววันพุธที่6พฤศจิกายนเรือซักเซนก็ได้เดินทางมาถึงเมืองปีหนังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินจากเรือซักเซนสู่เรือพระที่นั่งมหาจักรีในเวลาประมาณ1ทุ่มโดยเรือพระที่นั่งมหาจักรีได้เดินทางออกจากท่าราชวรดิษฐ์ตั้งแต่วันที่26ตุลาคมเพื่อมารอรับเสด็จที่เมืองนี้และในรุ่งเช้าของวันที่7พฤศจิกายนเรือพระที่นั่งมหาจักรีได้เดินทางจากเกาะปีหนังเข้าสู่พระนคร

จากเกาะปีนังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชประสงค์จะทรงแวะเยี่ยมเยียนราษฎรที่เมืองตราดและจันทบุรีก่อนเข้าพระนครเนื่องจากก่อนการเสด็จประพาสยุโรปครั้งนี้สยามและฝรั่งเศสมีข้อพิพาทเกี่ยวกับดินแดนระหว่างกันมานานนับ10ปีหลังวิกฤตการณ์ร.ศ. 112

ในพุทธศักราช2436ฝรั่งเศสได้เขายึดจันทบุรีไว้จนกระทั่งปี2446สยามยอมยกเมืองหลวงพระบางจำปาสักมโนไพรและดินแดนฝั่งขวาแม่น้ำโขงให้แก่ฝรั่งเศสซึ่งฝรั่งเศสยอมถอนทหารจากเมืองจันทบุรีในปีพุทธศักราช2448แต่กลับเข้ายึดเมืองตราดไว้แทนโดยอ้างว่าเพื่อเป็นหลักประกันว่าไทยจะยกดินแดนฝั่งขวาบนแม่น้ำโขงให้อย่างครบถ้วนและเมื่อสยามยอมยกเมืองพระตะบองเสียมราชและศรีโสพลให้แก่ฝรั่งเศสในปีพุทธศักราช2449ฝรั่งเศสจึงยินยอมคืนเมืองตราดให้โดยสัญญานี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงลงพระปรมาภิไธยในวันที่21มิถุนายนระหว่างประทับในกรุงปารีส

และการรับมอบเมืองตราดคืนจากฝรั่งเศสก็เกิดขึ้นในวันที่4กรกฎาคมของปีเดียวกันระหว่างที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงประทับในยุโรปพระองค์จึงมีพระราชประสงค์ที่จะเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมชาวจันทบุรีและตราดเพื่อเป็นการปลอบขวัญหลังจากที่ต้องตกอยู่ในการยึดครองของฝรั่งเศสมาเป็นเวลานาน

0: วันที่13พฤศจิกายนพิธีรับเสด็จนิวัตรพระนครได้เริ่มขึ้นที่จวนผู้ว่าราชการเมืองตราดในวันนั้นชาวเมืองตราดจำนวนมากได้มาเฝ้ารับเสด็จกันอย่างพร้อมเพรียงด้วยความรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณและพระองค์ได้พระราชทานพระราชดำรัสแก่ชาวเมืองตราดในวันนั้นว่า
1: เพื่อจะได้ปรากฏเป็นที่มั่นใจแก่เจ้าทั้งหลายว่าการทั้งปวงจะเป็นที่มั่นคงยืนยาวสืบไปเจ้าทั้งหลายผู้ที่ได้ละทิ้งภูมิลำเนาจะได้กลับเข้ามาสู่ถิ่นฐานและที่ได้ละเว้นการทำมาหากินจะได้มีใจอุตสาหะทำมาหากินให้บูรณ์ดังแต่ก่อนแลทวียิ่งขึ้นขอให้เชื่ออยู่ในใจเสมอสืบไปในเบื้องหน้าดังเช่นที่คิดเห็นในครั้งนี้ว่าเราคงจะเป็นเหมือนบิดาของเจ้าเสมอตลอดไปย่อมยินดีด้วยในเวลามีความสุขและจะช่วยปลดเปลื้องอันตรายในเวลามีภัยได้ทุก
0: ในวันดังกล่าวพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระแสงราชศาสตราสำหรับเมืองไว้เพื่อเป็นสวัสดิมงคลสืบไปเวลา10โมงของวันที่14พฤศจิกายนพระองค์ได้ประทับเรือพระที่นั่งมหาจักรีเสด็จประพาสเกาะช้างเป็นเวลาประมาณ3ชั่วโมงก่อนจะเสด็จพระราชดำเนินต่อไปยังเมืองจันทบุรีในวันที่15พฤศจิกายนพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ประทับเรือกันเชียงเล็กจากเรือพระที่นั่งมหาจักรีเพื่อเสด็จพระราชดำเนินยังจวนผู้ว่าราชการเมืองจันทบุรีที่ซึ่งราษฎรได้จัดพิธีรับเสด็จและมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกันเป็นจำนวนมากในวันดังกล่าวพระองค์มีพระราชดำรัสแก่ประชาชนชาวจันทบุรีว่า
1: เมืองจันทบุรีนี้แต่เดิมมาย่อมเป็นที่เราไปมาเยี่ยมเยียนอยู่เป็นนิดได้รู้สึกว่าเป็นเมืองหนึ่งซึ่งอาจจะบำบัดโรคและให้ความสำราญใจสำราญกายถึงว่าเราต้องห่างเหินไปไม่ได้มาเยี่ยมเมืองนี้ถึง 14-15 ปีด้วยความจำเป็นแต่ไม่ได้ละเลยความผูกพันในใจที่จะบำรุงเมืองนี้ให้อยู่เย็นเป็นสุขและมีใจระลึกถึงประชาชนทั้งหลายอันเป็นที่รักที่คุ้นเคยกันและได้ฟังข่าวสุขทุกข์ของเจ้าทั้งหลายอยู่เป็นนิดเราขอเตือนเจ้าทั้งหลายให้ตั้งหน้าทำมาหากินและประพฤติตนให้สมควรแก่ความชอบธรรมซึ่งควรประพฤติและขอให้มีความไว้วางในตัวเราว่าจะเป็นผู้ชื่นชมยินดีในเวลาที่เจ้ามีความสุขสมบูรณ์มั่งคั่งและจะเป็นผู้เดือดร้อนกระวนกระวายในเวลาที่เจ้าทั้งหลายต้องภัยได้ทุกโดยใช่เหตุ
0: เมื่อมีพระราชดำรัสแล้วราษฎรทั้งหลายต่างเปล่งเสียงถวายพระชัยมงคลด้วยความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

หลังจากการเสด็จประพาสเมืองจันทบุรีและเมืองตราดอย่างเป็นการส่วนพระองค์แล้วนะครับในวันที่17พฤศจิกายนพุทธศักราช2450พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ได้เสด็จพระราชดำเนินถึงพระนครครับซึ่งในพระราชพิธีรับเสด็จในครั้งนี้นะครับทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ทั้งข้าราชการและประชาชนทั่วไปต่างก็พร้อมใจกันจัดพระราชพิธีรับเสด็จพระองค์อย่างยิ่งใหญ่และสมพระเกียรติอย่างยิ่งครับซึ่งในพระราชพิธีครั้งนี้นะครับพระองค์ได้ทรงมีลายพระราชหัตถเลขามาถึงพระเจ้าน้องยาเธอกรมหลวงดำรงราชานุภาพว่าในการจัดพระราชพิธีรับเสด็จนั้นจะจัดอย่างไรก็ตามแต่ครับแต่หากว่าสามารถจัดให้แล้วเสร็จไปได้ภายในวันเดียวนั้นจะเป็นที่ทรงพอพระราชฤทัยมากกว่าอย่างอื่นครับเนื่องจากมีพระราชประสงค์ไม่ต้องการให้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมากจนเกินไปและไม่ต้องการให้คนทั้งหลายต้องมาเสียเวลาในการจัดเตรียมพระราชพิธีรับเสด็จพระองค์ครับ

ตลอด7เดือนที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสยุโรปเป็นช่วงเวลาที่ชาวสยามทุกคนต่างตั้งตาคอยเพื่อให้พระองค์เสด็จพระราชดำเนินกลับมาด้วยพระพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์

ทุกฝ่ายต่างเตรียมการรับเสด็จให้เป็นไปตามพระราชประสงค์คือเป็นไปอย่างกระชับและประหยัดครั้นเมื่อเสร็จสิ้นการรับเสด็จที่เมืองจันทบุรีและตราดแล้วการรับเสด็จของฝ่ายพระนครจะมีขึ้นในวันที่17พฤศจิกายนเริ่มตั้งแต่ปากน้ำจังหวัดสมุทรปราการจนถึงพระราชวังดุสิตในการเตรียมการรับเสด็จครั้งนี้นอกเหนือจากซุ้มรับเสด็จที่พระสงฆ์นิกรต่างร่วมกันจัดทำขึ้นอย่างวิจิตรสวยงามแล้วพระเจ้าน้องยาเธอกรมหลวงดำรงราชานุภาพยังได้เรียกประชุมช่างภาพผู้มีความสามารถทั้งหมด52ท่านประจำตามจุดต่างๆ65จุดตั้งแต่เมืองตราดจนถึงพระราชวังดุสิตเพื่อบันทึกภาพพระราชพิธีรับเสด็จในครั้งนี้และเป็นที่มาของภาพเหตุการณ์ครั้งสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่คนยุคปัจจุบันได้ศึกษาในเวลาต่อมา

นี่คือภาพเหตุการณ์ในวันที่17พฤศจิกายนเมื่อเรือพระที่นั่งมหาจักรีได้เดินทางมาถึงบริเวณปากน้ำจังหวัดสมุทรปราการในวันนั้นราษฎรต่างเตรียมเรือหลายร้อยลำประดับประดาและตกแต่งอย่างสวยงามเพื่อมาเฝ้ารับเสด็จครั้นเมื่อเรือพระที่นั่งแล่นผ่านเรือทั้งหมดต่างเปิดแตรและเปล่งเสียงถวายพระชัยมงคลด้วยความชื่นชมยินดีพร้อมกับแล่นเรือตามขบวนเสด็จขึ้นไปจนเต็มลำน้ำเป็นบรรยากาศที่อบอวลไปด้วยความคึกคักสนุกสนานเสียงดังเซ็งแซ่ไปทั่วทั้งลำน้ำเจ้าพระยา

0: และเมื่อเรือพระที่นั่งแล่นมาตามลำน้ำเจ้าพระยาสองฝั่งลำน้ำก็จะมีราษฎรมาเฝ้ารับเสด็จกันอย่างเนืองแน่นทุกหนแห่งทุกบ้านเรือนและสถานที่สำคัญต่างๆล้วนตกแต่งสถานที่กันอย่างสวยงาม
1: เมื่อเสด็จดำเนินนิวัตรพระนครก็เป็นโอกาสที่พี่น้องประชาชนทั้งหลายอยากแสดงความยินดีปรีดาปราโมทย์ที่เสด็จพระเมืองกลับมาด้วยความปลอดภัยมาเป็นมิ่งขวัญของบ้านเมืองและนอกจากนั้นแล้วก็ส่งประสบความสำเร็จงดงามในทุกๆเรื่องในวัตถุประสงค์การเสด็จพระเมืองไม่ว่าจะเป็นเรื่องการรักษาพระองค์ก็มีพระอนามัยที่ทรงสดชื่นแล้วก็ทรงแข็งแรงมากยิ่งขึ้นในเรื่องของกิจการบ้านเมืองที่ทรงไปเจรจาทรงไปดูกิจการความสัมพันธ์ความเจริญก้าวหน้าต่างๆเหล่านี้ก็ประสบความสำเร็จในทุกทิศทางก็เป็นโอกาสที่พี่น้องประชาชนคนไทยในครั้งกันนั้นอยากจะแสดงความยินดีอยากแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณก็พร้อมใจกันจัดงานเฉลิมฉลองขึ้นหรือที่รับเสด็จนะครับการรับเสด็จนั้นก็กระทำกันเป็นเรื่องมโหฬารแล้วก็เป็นเรื่องสำคัญที่ไม่เคยมีมาก่อน
0: จากนั้นเรือพระที่นั่งมหาจักรีก็ได้เดินทางมาถึงท่าราชวรดิษฐ์โดยซุ้มรับเสด็จของทหารเรือซุ้มนี้คือซุ้มแรกในพระนครที่พระองค์จะเสด็จพระราชดำเนินผ่าน

และนี่คือภาพในเวลา10นาฬิกา48นาทีของวันที่17พฤศจิกายนเมื่อเรือพระที่นั่งมหาจักรีเข้าจอดเทียบท่าราชวรดิษฐ์และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จ

จากนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินเข้าสู่พระบรมมหาราชวังทางประตูศรีสุนทรส่วนภาพนี้คือภาพขณะพระองค์เสด็จพระราชดำเนินจากพระราชยานพุทธาลทองขึ้นสู่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงยืนรับการถวายความเคารพที่ทางขึ้นพระที่นั่งจักรีก่อนจะเสด็จพระราชดำเนินยังหมู่มหามนเทียนทรงบวงสรวงพระสยามเทวาธิราชสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองที่พระที่นั่งไพศาลทักษิณต่อจากนั้นพระองค์ได้เสด็จพระดำเนินออกจากวัดพระศรีรัตนศาสดารามด้านประตูระเบียงด้านทิศตะวันตกผ่านซุ้มรับเสด็จที่ตกแต่งโดยกระทรวงวังเ

จากพระบรมมหาราชวังพระองค์ได้ประทับรถม้าพระที่นั่งร่วมกับสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินยังพระราชวังดุสิตซึ่งเส้นทางระหว่างนี้หน่วยงานต่างๆได้จัดซุ้มรับเสด็จอย่างยิ่งใหญ่และสมพระเกียรติที่เห็นอยู่นี้คือภาพซุ้มรับเสด็จของกรมยุทธนาธิการบริเวณท้องสนามหลวงด้านหน้าศาลยุติธรรมซึ่งในภาพจะเห็นราษฎรจำนวนมากมาเฝ้ารับเสด็จกันอย่างเนืองแน่นส่วนภาพนี้คือซุ้มรับเสด็จของกระทรวงกลาโหมซึ่งตั้งอยู่บริเวณเชิงสะพานผ่านพิภพลีลาถัดมาจะเป็นปารัมภ์ของกระทรวงการต่างประเทศที่จัดสร้างเป็นที่เฝ้ารับเสด็จของชาวตะวันตกหลังจากนั้นขบวนเสด็จพระราชดำเนินได้ผ่านซุ้มของกระทรวงมหาดไทยซึ่งตั้งอยู่ที่แยกถนนตะนาวโดยซุ้มดังกล่าวมีความสูงถึง25เมตรกว้างประมาณ19เมตรจัดเป็นซุ้มที่สูงและกว้างกว่าซุ้มอื่นๆ

นอกจากนั้นซุ้มของกระทรวงนครบาลซึ่งตั้งอยู่ถัดไปบริเวณเชิงสะพานผ่านฟ้าลีลาก็เป็นอีกหนึ่งซุ้มที่มีเอกลักษณ์แตกต่างจากซุ้มอื่นๆคือเป็นซุ้มประตูจีนที่มีหลังคา3ชั้นลดหลั่นกันลงมาและที่ซุ้มนี้มีปารัมของพ่อค้าชาวอินเดียและชาวจีนซึ่งมาเฝ้ารับเสด็จอยู่ด้วยนอกจากนี้ยังมีซุ้มรับเสด็จของกระทรวงธรรมการซึ่งตั้งอยู่บนถนนราชดำเนินนอกซุ้มรับเสด็จหน้าโรงเรียนนายร้อยทหารบกซุ้มรับเสด็จของกระทรวงเกษตราธิการบริเวณสะพานมัขวานรังสรรค์และซุ้มรับเสด็จของกระทรวงพระคลังมหาสมบัติบริเวณสี่แยกถนนพิษณุโลกโดยซุ้มรับเสด็จซุ้มสุดท้ายก่อนที่พระองค์จะเสด็จพระราชดำเนินเข้าไปในพระราชวังดุสิตคือซุ้มรับเสด็จของกระทรวงโยธาธิการซึ่งสร้างขึ้นในบริเวณที่เป็นลานพระบรมรูปทรงม้าในปัจจุบัน

ครั้นเมื่อขบวนเสด็จพระราชดำเนินผ่านซุ้มดังกล่าวภายในพระราชวังดุสิตมีเหล่าทหารม้ามณฑลกรุงเทพราชบุรีและนครราชสีมาตั้งแถวเรียงรายเพื่อรับเสด็จซึ่งแตกต่างจากที่อื่นที่เป็นเพียงแถวทหารราบ

0: จากนั้นรถม้าพระที่นั่งได้เดินทางเข้าสู่พระราชวังดุสิตเป็นการเสร็จสิ้นพระราชพิธีรับเสด็จในช่วงกลางวันนอกจากนั้นหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินถึงพระราชวังดุสิตแล้วกรมทหารบกได้ยิงปืนใหญ่ให้สัญญาณแก่เจ้าพนักงานที่อยู่ตามจุดต่างๆตั้งแต่ท้องสนามหลวงเรื่อยมาจนถึงถนนราชดำเนินนอกเพื่อแจกเหรียญเสมาที่ระลึกให้แก่เด็กในพระนครที่มารับเสด็จในวันนั้นโดยเหรียญเสมาที่ระลึกการเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่สองนี้เป็นเหรียญที่ทรงสั่งทำขึ้นที่ประเทศฝรั่งเศสมี4ประเภทคือเหรียญเสมาที่ระลึกเนื้อทองเหรียญเสมาที่ระลึกเนื้อเงินเหรียญเสมาที่ระลึกเนื้อทองแดงและเหรียญเสมาที่ระลึกฉลุการรับเสด็จนิวัตรพระนครที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่เมืองตราดจันทบุรีสองฝั่งลำน้ำเจ้าพระยาพระบรมมหาราชวังจนถึงพระราชวังดุสิตจึงเป็นภาพเหตุการณ์ครั้งสำคัญทางประวัติศาสตร์ครั้งหนึ่งที่เกิดขึ้นเมื่อ100ปีที่แล้วแต่ยังคงสร้างความประทับใจให้แก่คนรุ่นหลังเสมอมา
1: น อกเหนือจากพระราชพิธีรับเสด็จที่ได้จัดขึ้นถวายในช่วงเวลากลางวันแล้วนะครับในช่วงเวลากลางคืนครับก็ยังมีการจัดการแสดงการจุดพลุซึ่งจัดถวายโดยชาวตะวันตกซึ่งเป็นที่ได้รับความสนใจจากชาวพระนครกันอย่างล้นหลามเลยทีเดียวนะครับถึงขั้นต้องมีการจัดการจราจรและออกหมัดชมให้กับผู้ที่สนใจรอชมเป็นรอบๆไปซึ่งนี่แหละครับเป็นบรรยากาศของงานรับเสด็จนิวัตรพระนครนะครับอันสะท้อนให้เห็นถึงความจงรักภักดีของประสบนิกรชาวสยามที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยตั้งแต่สมัยนั้นจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ครับ

0: สวัสดีครับผมดร.พีนะครับระพีรัตน์ธนวัฒน์พรกุลวันนี้เราอยู่ในรายการจิตอาสาพลังบวกและวันนี้ผมอยู่กับคุณหมอเดลครับสวัสดีครับคุณหมอ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ

0: ที่หมอใช้คำว่าจิตสำนึกบกพร่องเนี่ยมันมาบกพร่องตรงนี้ที่หมอใช้คำว่าป่วยทางอารมณ์ไม่สามารถจัดการอารมณ์ได้คือยามที่สติมาแล้วเนี่ยแล้วหวนระลึกถึงสิ่งที่ก่อการลงไปนั้นเนี่ยคือธรรมชาติของคนเราเนี่ยนะเวลาใช้สมองส่วนอารมณ์เหนือสมองส่วนคิดชั้นสูงเนี่ยอำนาจทำลายล้างมันสูงควบคุมอารมณ์ของตนเองไม่ได้แล้วก็ใช้อารมณ์ปะทุตลอดเวลาเนี่ยอำนาจทำลายล้างสูง
1: เวลาทำผิดตอนกระทำเราก็บอกว่าไม่ได้คิด
0: ถ้าฝึกฝนมาดีและมีวุฒิภาวะถ้าเปรียบ5นิ้วเนี่ยสมองไอ้สมองส่วนอารมณ์เหมือนนิ้วโป้ง4นิ้วนี้คือสมองส่วนคิดชั้นสูงเนี่ยนะเอาห่อนิ้วเข้าไปนี่มันจะกลายเป็นสภาพเป็นแบบนี้นี่เหมือนสมองเลยนะ
1: ครับ
0: จริงๆนิ้วโป้งเนี่ยมันถูก4นิ้วเนี่ยกำกับอยู่นะซ่อนอยู่ภายในอยู่นะ
1: แต่ถ้าเกิดมันเป็นอย่างนี้ปุ๊บ
0: นิ้วโป้งพลังโดยปกติมันเยอะกว่านิ้วอื่นอยู่แล้วเพราะ4นิ้วเนี่ยต้องฝึกฝนมาดีที่สามารถกำกับเขาเรียกว่าเบรกเกอร์ไม่ใช่คันเร่งเบรกอยากความอยากได้อยากมีอยากโลภอยากขโมยของอยากจัดการเขาไม่ต้องคิดอะไรมากอยากจะด่าทอเขาใช้ความรุนแรงเขาแต่4นิ้วนี้จะเบรกไว้เลยอย่าทำเพราะมันผิดมารยาทอย่าทำเพราะมันไปรุกล้ำสิทธิของคนอื่นอย่าทำเพราะนี่ผิดกฎหมายไอ้ส่วนที่อย่าทำแล้วสมองมันจะเตือนตัวเราเองอยู่ตลอดเวลาเนี่ยคือสมองที่เราใช้คำว่าจิตสำนึกครับ
1: ครับ
0: ตรงนี้ไงที่หมอถึงได้ใช้คำว่าจิตสำนึกบกพร่อง
1: การทะเลาะเบาะแว้งมันลามไปถึงกระทบกับชีวิตคนอื่นด้วยในเชิงของด้านจิตวิทยาเราควรจะต้องเฝ้าระวังหรือรับมือยังไงดีฮะ
0: ในฐานะศูนย์คุณธรรมเองที่เราเสนออันหนึ่งก็คือว่าเวลาเราพูดถึงคำว่าคุณธรรมก็คือพฤตินิสัยที่ดี
1: ครับ
0: เราต้องการยกระดับจิตใจของคนให้สูงขึ้นและเบรกเกอร์นี้มาทำงานเพื่อควบคุมอารมณ์ในภายภาคหน้าได้เวลาที่เราจะจัดการอารมณ์และทำให้เกิดเป็นธนาคารพลังใจนะขึ้นมาเวลาที่เกิดวิกฤตขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราจะใช้ธนาคารพลังใจหรือตัวเบรกเกอร์เนี้ยมาเบรกตัวเองว่าอย่าทำและการฝึกฝนมันจะเกิดขึ้นแบบสั้นไม่ได้ไง
1: เราแก้ได้ใช่ไหมครับสมมุติเรามีนิสัยหรือว่าเรามีญาติพี่น้องที่มีปัญหาแบบนี้เนี่ยคือหลายๆความเชื่อคนมักจะบอกว่าพอคนมีปัญหาปุ๊บเร็วแล้วก็คือแก้ไม่ได
0: ้คือมนุษย์เนี่ยทุกคนเนี่ยถ้าเกิดว่าจัดการกับอารมณ์ตนเองได้ในหมอก็เชื่อว่าเขาก็สามารถพัฒนาตนเองยกระดับจิตใจของตนเองได้
1: นักเรียนทะเลาะเบาแว้งกันแล้วก็เข้าไปในโรงพยาบาลฝ่ายคู่อริพอเห็นว่าอีกฝั่งนึงอยู่ในโรงพยาบาลก็เข้าไปโจมตีคราวนี้ผลกระทบมันไม่ได้แค่เฉพาะคู่กรณีกับตัวนักเรียนเองที่ทะเลาะกันกับการว่าบุคลากรทางการแพทย์ก็ได้รับความเดือดร้อนด้วย
0: ตั้งหลักทำความเข้าใจกันนิดหนึ่งก่อน
1: ครับผม
0: หมอเข้าใจว่าโดยข่าวกรณีนี้ที่เกิดขึ้นที่สมุทรปราการใช่ไหมฮะไม่ใช่เป็นเด็กนักเรียนแต่เป็นเยาวชนบางคนเป็นเยาวชนบางคนเนี่ยถ้าในนิยามของจิตวิทยาพัฒนาการนี่ถือว่าเป็นผู้ใหญ่ตอนต้นถ้าเอาตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนอันนี้โดยกฎหมายไทย
1: ครับ
0: เขาจะพูดถึงคำว่าเยาวชนจนถึงอายุ25ปีบริบูรณ์พอพ้น25ปีบริบูรณ์ปุ๊บเนี่ยถือว่าเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ถ้าเอาตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กนิยามคำว่าเด็กก็คือตั้งแต่อายุน้อยกว่า18ปีลงมาว่าง่ายๆก็คือว่าถ้าเกินอายุ18ปีขึ้นไปปุ๊บถือว่าไม่ใช่เด็กแหละจิตสำนึกบกพร่องทำไมหมอใช้คำนี้เลยเหตุผลเพราะว่ามันเป็นหลักสากลโลกว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามการกระทำความรุนแรงใดๆที่เกิดขึ้นในสถานปฏิบัติธรรมทุกหลักธรรมทางศาสนาเกิดขึ้นในสถาบันการศึกษาในรั้วโรงเรียนในรั้วอนุบาลในรั้วมหาวิทยาลัยแบบรุนแรงนะแล้วเกิดขึ้นแม้แต่ในสถานพยาบาลหมอใช้คำว่าสถานบริการทางสาธารณสุขทุกรูปแบบไม่ใช่เพียงแค่โรงพยาบาลนะรวมไปจนถึงรพสตอะไรก็ตามคืออาชีพต่างๆเหล่านี้เขาอยู่ในสถานะที่เขากำลังสร้างคนซ่อมคน
1: ช่วยเหลือคน
0: ช่วยเหลือคน คือทั้งชีวิตแต่กำลังทำเพื่อนั้นอยู่ทุ่มเทตามหลักกาชาติสากลเนี่ยแม้กระทั่งในทางการแพทย์เนี่ยเรา

0: ไม่เคยที่จะปฏิเสธต่อให้เตียงข้างกันศัตรูต่อกันเลยก็ตามเนี่ยแพทย์ปฏิเสธการรักษาไม่ได้นี่มันเป็นหลักสากลอยู่แล้วแล้วจะไม่มีการกระทำต่อให้มีสงครามโลกเกิดขึ้นนะ
1: ครับ
0: ในอดีตที่ผ่านมาเนี่ย 3-4 พื้นที่ในลักษณะนี้มันหลักสากลโลกใครก็ตามที่ไปก่อการในลักษณะนี
1: ้
0: มักจะถูกประณามโดยส่วนใหญ
1: ่ตอนนี้มันมี2ด้านหนึ่งก็คือด้านของผู้ที่กระทำผิดไปแล้วแล้วเกิดมาสำนึกได้แนวทางในเชิงที่จะต้องแก้ไขเขาครับ
0: คือประเด็นแรกเลยเนี่ยในมาตรการเชิงกฎหมายนี่จำเป็นต้องเข้มอันนั้นหมอคงจะไม่ไปวิพากษ์เพราะไม่ได้เป็นนักกฎหมายแต่ยืนยันว่าจำเป็นจะต้องดำเนินการไปตามกฎหมายต้องสลายคำว่าแก๊งหากไปดูเหตุผลของหมอหมอจะมี 2-3 เงื่อนไข 1. จิตอาสาแบบไม่กำหนดระยะเวลา
1: หมายความว่า
0: ชั่วชีวิต
1: หมายว่าเราต้องทำไปตลอด
0: เราไม่ได้เอาจิตอาสามาเป็นบทลงโทษเข้าใจตรงนี้ให้ดีว่าจิตอาสาไม่ได้เป็นการบทลงโทษเวลาบทลงโทษมันต้องมีการกำหนดระยะเวลาใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: แต่เราต้องการยกระดับจิตใจของผู้คนใช่ไหมเราต้องการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเขาใช่ไหมการมีน้ำใจแบ่งปันมันเป็นความเอื้ออาทรมีเป็นความไมตรีจิตมันควรจะติดตัวของคนทุกคนความเป็นสำนึกพลเมืองความเป็นคุณภาพพลเมืองมันควรจะมีตลอดใช่ไหม
1: ถูกต้องครับ
0: มันไม่จำเป็นจะต้องมาบอกว่าอ๋อฉันจะมีจิตอาสาอยู่5ปีแล้วหลังจาก5ปีฉันจะไม่จิตอาสาแล้ว
1: นั่นแสดงว่าจริงๆมันไม่ให้เป็นบทลงโทษแต่เป็นการขัดเกลาเปลี่ยนนิสัยนั่นเอง
0: ถูกต้องครับเพราะฉะนั้นข้อเสนอของหมอคือการใช้มาตรการทางสังคมแต่แน่นอนว่าอยู่ดีๆจะให้คนซึ่งเฮลๆบ้าพลังและความคิดไปในทิศทางที่ลบอยู่แล้วเนี่ยแล้วก็จะยอมมาเป็นจิตอาสาแบบซีโรราบยังกับแมวเชื่องอะไรอย่างนั้นเนี่ยมันไม่มีมันไม่ใช่โลกสวยคือในช่วงแรกอาจจะต้องใช้อาศัยกติกาทางกฎหมายมาเป็นบังคับเงื่อนไขที่2สลายความเป็นแก๊งทำพฤติกรรมที่ดีทำในแต่ละโรงพยาบาลมีเยอะคนที่ต้องการความช่วยเหลือมีเยอะพลังคุณเยอะมากก็สามารถที่จะมาช่วยเหลือคนก็ได้แต่เรากำลังจะแปลงมันให้กลายมาเป็นพลังบวกแทนแล้วก็ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่2ของหมออีกอันหนึ่งก็คือการดึงครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วมในยะของหมอต้องการส่งสัญญาณให้บ้านเป็นบ้านครับบ้านไม่ได้เป็นหลังคาไว้อาศัยอยู่มันต่างกันนะบ้านที่เป็นบ้าน
1: ก็เหมือนแค่อยู่กันแค่นั้นอะแต่ไม่ได้มีการช่วยเหลืออะไรกันเลย
0: บ้านที่เป็นบ้านมันจะมีการช่วยเหลือเกื้อกูลมันการมีการเจรไนพฤติกรรมกันคนเป็นพ่อแม่เองก็เป็นต้นแบบที่ดีไม่ใช้ความรุนแรงซะในบ้านไม่ให้ท้ายซึ่งกันและกันที่เลี้ยงแบบสำลักความรักจนลูกจมน้ำความรักตายสำลักความรักตายนะไม่เลี้ยงแบบนั้นถ้าผิดก็ต้องว่าไปตามผิดเขาจะได้เรียนรู้เขาจะได้ไม่ไปทำสิ่งที่ผิดอีกบ้านก็ต้องเป็นบ้านเพราะเงื่อนไขของหมอในจิตอาสานี้จึงเป็นประเด็นแรกก็คือศาลท่านยิ่งท่านผู้พิพากษามีสั่งก็จะทำให้ความเป็นแมวเชื่องเริ่มเกิดขึ้นก็ตามมาด้วยไม่กำหนดระยะเวลาจะต้องเข้าไปสู่กระบวนการสลายแก๊งตามมาด้วยพ่อแม่ผู้ปกครองที่เขาเคารพนับถือนั้นอาจจะต้องเข้ามามีส่วนร่วม
1: ถ้าเอากฎกติกามาตราหน้ายิ่งเหมือนกับเราก็ยิ่งรู้สึกว่าเราผิดแล้วมันเหมือนไม่มีโอกาสที่จะปรับปรุงตัวหรืออยากจะกลับมาเป็นคนปกติแต่คุณหมอบอกว่าทำไมเราไม่ให้เขาเป็นจิตอาสาตลอดชีวิตเพราะคำว่าจิตอาสาคือการทำดี
0: ใช่ครับ
1: มันเป็นการฟื้นฟูทางจิตใจของเขาด้วย
0: จิตอาสาไม่ได้เป็นบทลงโทษสามารถจัดการอารมณ์ตนเองได
1: ้
0: มีพฤติกรรมที่ดีแล้วก็สามารถมีน้ำใจในการแบ่งปันเราอยากได้พลเมืองอย่างนี้ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: กฎหมายและการเข้าคุกสถานเดียวแล้วไม่ไปพัฒนาตรงนี้ด้วยเนี่ยมันไม่ใช่คำตอบ
1: ใช่ครับ
0: ก็ไม้เด็ดขาดทำก็ทำไปเถอะแต่สิ่งที่หมอต้องการเพิ่มขึ้นมาอันหนึ่งก็คือเป็นมาตรการเชิงสังคมที่เรามาเจรไนพฤติกรรมนี้ให้มันเป็นคงเส้นคงวาให้มันเหมือนกับคำว่าเป็นมนุษยธาตุคนก่อการคนกระทำเนี่ยนะวันนี้ท่านไม่มาใช้เหตุผลแก้ตัวหรอกเพราะอะไรรู้ไหมท่านกลับไปดูพฤติกรรมตัวเองก่อนสิว่าสิ่งที่ทำไปนั้นน่ะทำในห้องฉุกเฉินทั้งที่คนอื่นเขาก็ป่วยกันอยู่อย่างนั้นหมอก็ได้รับบาดเจ็บพยาบาลได้รับบาดเจ็บจะมาใช้อารมณ์บอกให้ว่าอ๋อตอนนั้นฉันหลุดอารมณ์ฉันก็เลยทำตะเล่อทะล่าแบบนี้เลยเนี่ยมันไม่มีใครเขาคิดกันในลักษณะอย่างนั้นนะเพราะการที่คุณจะใช้ยกระดับจิตใจของคุณโดยการเป็นน้ำใจในการแบ่งปันสลายความเป็นแกง แล้วก็ยังคงเส้นคงวาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา1เนี่ยที่เหลือจะกลายเป็นเรื่องของการเป็นจิตอาสาต่อเนื่องกันไป
1: ครับ
0: แต่อาจจะการกำกับติดตามแบบไล่จี้ติดเหมือนกรณีที่คนที่ต้องคดีอยู่เนี่ยมันอาจจะค่อยๆถอยออกถอยออกออกมาเพื่ออะไรครับเพื่อให้เขามีพื้นที่ยืนของเขาต่อเนื่องกับแฟนกระบวนการนี้หมอกำลังพูดถึงการเจรนายกระดับคุณภาพจิตใจคนในกรณีที่ไม่ได้เป็นคดีความอะไรทั้งหลายเนี่ยภาพของจิตอาสาที่เราเห็นอยู่เนี่ยมันเกิดขึ้นบนบันดาลใจแรงบันดาลใจมันระเบิดออกมาจากข้างในการที่ระเบิดออกมาจากข้างในมันจะจีรังยั่งยืนย้ำอยู่นะว่าจิตอาสานี้ไม่ได้เป็นบทลงโทษโปรดเข้าใจไว้ว่าจิตอาสาคือกิจกรรมที่ดีคือคุณภาพพลเมืองที่ดีไม่อยากให้สัญลักษณ์ของจิตอาสาต่อไปนี้เต็มบ้านเต็มเมืองเกิดขึ้นจากเป็นเพราะคนทำผิดกฎหมายเต็มบ้านเต็มเมืองก็เลยออกมาเป็นเรื่องของจิตอาสาไม่ใช่ไม่ใช่สัญญาณนั้นเลยแต่เรากำลังจะบอกอยู่ว่าหัวใจของความเป็นคุณภาพพลเมืองนั้นน่ะก็คือการเป็นผู้ให้มันเป็นงานสร้างคนสร้างสังคมนะครับ
1: ผมว่านี่แหละครับเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้เนี่ยเราเห็นเลยว่าภาพของการขับเคลื่อนประเทศมันจะมาทำแค่คนสองคนไม่ได้การเป็นจิตอาสาไม่ได้เริ่มจากคนปกติก็คนปกติก็ได้เลยคนไม่ปกติหรือน้องๆที่มีปัญหาก็สามารถลบมาเป็นบวกวันนี้นะครับผมแล้วก็คุณหมอเดลก็ต้องขอลาไปก่อนติดตามรายการจิตอาสาพลังบวกกันได้ในตอนต่อไปนะครับเราสองคนต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

หลังจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสละราชสมบัติและพระราชสิทธิ์แต่งตั้งผู้สืบราชสมบัติตามกฎมณ์เทียนบานสภาผู้แทนราษฎรได้กราบบังคมทูลเชิญพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอานันทมหิดลขึ้นครองสิริราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่8แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ขณะพระชนมพรรษา 8 พรรษาเศษพุทธศักราช 2481 เสด็จนิวัตรพระนครเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรทั้งในกรุงเทพและจังหวัดใกล้เคียงพุทธศักราช 2488 เสด็จนิวัตรพระนครอีกครั้งทรงนำเกียรติภูมิของชาติคืนสู่คนไทยทรงขจัดความขัดแย้งระหว่างชาวไทยและชาวจีนเยาวราชและสำเพ็งพระราชจริยาวัดอันงดงามสะท้อนสายใหญ่ความสัมพันธ์ลึกซึ้งระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์และอาณาประชาราษฎร์ทุกเชื้อชาติมิเสื่อมคลาย

มเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์เด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยาพัฒน์รัตนศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

0: สองมือชราบรรจงกดเส้นตอกให้แน่นขณะกำลังสานตอกไม้ไผ่ให้เป็นภาชนะอย่างหนึ่งพ่อเฒ่าไม่เคยคิดเลยว่าการจักสานจะกลายมาเป็นอาชีพที่นำรายได้มาสู่ชีวิตในบ้านปลายเพื่อนบ้านในละแวกใกล้เคียงก็ไม่ต่างกันแม้สายตาเริ่มฟ้าฟางแต่ก็ยังมีแรงทำงานในอย่างว่างวันนี้อากาศดีจึงนัดกันแต่งตัวหล่อแล้วมาทำงานจักสานด้วยกัน
1: อาคุณเนี่ยยุ่งรัวทะเลแม่มาอยู่เนี่ยเนี่ยมันอาเจือนั่นอยู่เนี่ยอยู่เนี่ยเจ้ามาน่านี่ว่าชั่วโมงพ่อหมออีเมืองมึงจากกันมาเย็นไม่ถือจิตใจจงอ่ะแหละถือถือหมอมึงน่ามาอย่าจังอ่ะแหละยุ่งยุ่งไอ้อาช่องจุ่มยาจุ่มยาล่ะจุ่มยาจุ่มยาอยู่เนี่ยอยู่เนี่ยจีเนี่ยล่ะเลยท่านนั้นยุ่งไปยุ่งมึงเนี่ยล่ะอยู่เนี่ยอ่ะเนี่ย
0: บนสันเขาท่ามกลางดอยสูงชันสลับซับซ้อนในอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายมีหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งดำรงอยู่อย่างสงบเรียบง่ายหมู่บ้านในโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านห้วยหยวกป่าโซในพื้นที่ป่าสงวน

0: แห่งชาติหมู่บ้านของผู้คนหลากหลายชาติพันธุ์ทั้งอาคาลีซูลาหูไทยใหญ่และจีนฮ่อจากที่เคยบุกรุกพื้นที่ป่าทำไร่เลื่อนลอยจนป่าต้นน้ำเสื่อมโทรมปัจจุบันพวกเขาได้รับการจัดสรรที่ดินทำกินหันมาปลูกชากาแฟปลูกผักผลไม้เปลี่ยนจากผู้บุกรุกเป็นผู้อนุรักษ์และร่วมฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติให้กลับคืนสู่สภาพที่สมบูรณ์แต่อาจไม่เป็นเช่นทุกวันนี้หากวันนั้นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงไม่ได้เสด็จพระราชดำเนินผ่านพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติบริเวณนี้ภาพที่พระองค์ทอดพระเนตรเห็นในวันนั้นได้เปลี่ยนแปลงพื้นที่และชีวิตของผู้คนที่นี่อย่างสิ้นเชิงไม่เพียงความรู้และหลักวิชาการเกษตรแผนใหม่จากโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริเพื่อให้นำไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนยังส่งเสริมงานศิลปาชีพเพื่อช่วยเหลือราษฎรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแต่ไหนแต่ไรผู้หญิงชาวอาขาก็เย็บปักผืนผ้าตามเอกลักษณ์ของตนเพื่อเป็นเครื่องแต่งกายในวิถีชีวิตปกติไม่เคยมีใครบอกว่าผืนผ้าที่พวกเขารังสรรค์ขึ้นมานั้นเป็นงานหัตถศิลป์ที่มีคุณค่าที่พวกเขาคู่ภาคภูมิใจ
1: ป
0: ัก
1: ผ้านี้พ่อแม่สอนตั้งแต่เด็กๆแล้วอะค่ะแต่สมัยก่อนคือเราก็จะปักกันใส่เองอย่างเงี้ยค่ะเมื่อก่อนไม่ได้รู้สึกว่ามีค่านะคะแต่ตอนนี้คือตั้งแต่แม่หลวงมาแม่หลวงก็แนะนำทำให้เราทำอาชีพเสริมกับปักผ้านะคะก็เลยตอนนี้ก็ได้ปักแล้วก็ได้ส่งขายอะค่ะก็มีรายได้เสริมตรงนี้ค่ะก็เดี๋ยวนี้ก็มีคนมาถามสนใจมาชมว่าสวยอะไรอย่างเงี้ยค่ะภูมิใจค่ะเห็นคนสนใจมาถามมาชมก็ภูมิใจค่ะ
0: เช่นเดียวกับที่ไม่เคยมีใครบอกว่าเครื่องจักสานที่เป็นสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันมาแต่บรรพบุรุษเป็นศิลปะหัตถกรรมชนเผ่าที่มีเอกลักษณ์
2: ลุงแม่ที่จะยุ่งกับยุ่งโลกของเขาออกมาจากนี่นี่เขาออกมาจากเชื่อมยังไงมันนี่ด้วยมันนี่ดูหนาล้อที่จะจีบว่าอาบุตรถือก็เจน่าจะก็เจบางก็จีเจแล้วงั้นล้อสุดเจเขาก็มาก็จีเจอาควันน่าตัวเองมาจีบว่าเขามาแต่จีบผู้มาแต่จีบอาพี่ก็กล่าวว่าเงินคือที่ดีเนี่ยอาพี่ก็มากล่าวว่างั้นมาฮัลโหลมาฮัลยุ่งว่าล่าจีเจก็มาจากอาควันน่าพี่มาล่ะว่าสาสาเออยาจังน้องยาจับยาจังน้ำใจยาสาสาจนอาพิการเนี่ยแหละอาพินั้นล้านในหยวนน่ะเรามีอาบุขอพระเจ้าเนี่ยอาพิเออก็ขอพระนิมนต์ล้านพิจุก็สมเด็จขอพระนิมนต์ล้านมีล้านเชื่อติดติดมีกุลกุลมีอาพิไว้กุลกุลติดติดมา

ภาพที่คนไทยทุกคนคุ้นเคยคือการได้เห็นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการเยี่ยมเยียนพระสงฆ์นิกรของพระองค์อย่างสม่ำเสมอทั่วทุกภูมิภาคทรงอุทิศเวลาและพระวรกายอย่างไม่ทรงรู้สึกเหน็ดเหนื่อยโดยเฉพาะเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ระยะแรกทรงพบว่าราษฎรที่เจ็บป่วยเข้าไม่ถึงการดูแลรักษาขาดแคลนหมอและสถานพยาบาลจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้แพทย์ประจำพระองค์และแพทย์ที่ตามเสด็จไปตรวจรักษาผู้เจ็บป่วยเหล่านั้นในรายที่อาการหนักหรือมีโรคซับซ้อนมากๆให้ส่งรักษาต่อในโรงพยาบาลประจำจังหวัดและส่งรับไว้เป็นผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์การพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ด้านการรักษาพยาบาลนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงรับมาดำเนินการเพื่อทรงแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคนไข้เหล่านี้เรียกว่าคนไข้หรือผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์จะอยู่ในความอนุเคราะห์ของทั้งสองพระองค์

0: ระหว่างทรงเยี่ยมราษฎรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจะประทับลงและรับสั่งถามอาการตลอดถึงความเป็นอยู่ของครอบครัวด้วยพระราชหฤทัยที่ทรงห่วงใยทรงจดบันทึกด้วยพระองค์เองการพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์แก่ราษฎรไม่ได้จำกัดเฉพาะผู้ป่วยที่ทรงพบหรือผู้ป่วยที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเท่านั้นบางรายทรงทราบจากสื่อต่างๆจะพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในการรักษาโดยทั่วถึงกันการดูแลเอาใจใส่ไม่ได้จำกัดเฉพาะตัวผู้ป่วยเองเท่านั้นหากแต่ครอบคลุมไปถึงครอบครัวผู้ป่วยด้วยในระยะหลังแม้จะไม่ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเยียนราษฎรในพื้นที่ต่างๆแต่ยังทรงรับคนไข้ที่มีความทุกข์และยากจนมาดูแลโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถคัดกรองจดหมายที่ส่งมาจากทั่วสารทิศเพื่อพระราชทานความช่วยเหลือและดูแลดุจญาติมิตรเช่นนางสาวมันตนาพรหมรินทร์จากจังหวัดชลบุรีป่วยเป็นโรคพาร์กินสันมีฐานะยากจนไม่สามารถรักษาโรคร้ายได้เพราะค่ารักษาแพงมากจึงเขียนจดหมายมาขอรับพระราชทานความช่วยเหลืออ
1: าการตอนแรกนะคะคือจะปวดแขนแล้วก็ปวดคอตรงนี้มากเลยค่ะแล้วมันก็จะบิดเบี้ยวไปทางด้านขวามากมันทรมานมากก็กินนอนก็ลำบากอย่างเงี้ยค่ะต้องคอยให้แม่แบบป้อนข้าวป้อนน้ำให้นะคะถ้าอยู่คนเดียวก็จะนอนกินอย่างเงี้ยค่ะถ้าแม่อยู่แม่ก็จะป้อนข้าวให้กิน
0: หลังได้รับการรักษาจากแพทย์โรงพยาบาลสิริราชด้วยการผ่าตัดใส่เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าทำให้อาการดีขึ้นมากสามารถทำงานหาเลี้ยงตนเองและครอบครัวได
1: ้ดีใจมากรู้สึกว่าแบบไม่เคยคิดว่าตัวเองจะได้เหมือนก็เป็นคนที่มีบุญคนนึงที่ได้รับพระมหากรุณามากเลยค่ะเพราะว่าถ้าเกิดไม่ตรงนี้คือชีวิตอาจจะแบบย่ำแย่มากการงานก็คงจะไม่ได้ทำเพราะว่าสุขภาพไม่ดีคงไม่มีกำลังกายกำลังใจในการทำงาน
0: แม้วันเวลาล่วงไปเหล่าพระสงฆ์นิกรชาวไทยต่างยังคงจดจำภาพความประทับใจในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถดั่งน้ำทิพย์ชโลมใจให้ผู้ป่วยยากไร้หายจากอาการเจ็บป่วยทุกทรมานมีชีวิตมีความหวังมีอนาคตที่ดีเพื่อเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติต่อไป

ิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง

0: วันนี้เป็นวันที่คึกคักของชาวลาหูเพราะเป็นวันสำคัญที่ชาวลาหูทุกคนต่างเฝ้ารอคอยจนมีคำกล่าวขานมานานในชาวลาหูว่าถ้าใครไม่โชคดีก็จะไม่ได้เห็นวันสำคัญนี้นี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราเราเป็นคนตัวเล็กๆที่มีความรู้สึกบางอย่างกับสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวเราบันทึกเรื่องราวเราเก็บเกี่ยวถ้อยคำเราร้อยเรียงและส่งต่อสิ่งเหล่านี้ด้วยปรารถนาที่จะเห็นการงอกงามในบ้านของเราที่นี่บ้านเราเราต่างรู้ว่าปีใหม่สากลคือวันที่1มกราคมวันสงกรานต์ปีใหม่ไทยคือเดือนเมษายนแต่สำหรับชาวลาหูแล้วปีใหม่จะถูกจัดขึ้นในระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมของทุกปีวันนี้ชาวลาหูทุกบ้านต่างนำข้าวเหนียวออกมาคัดเลือกคัดสรรนำสิ่งสกปรกออกจากเมล็ดข้าวและแช่น้ำไว้รอจนเวลาอาทิตย์ตกดินและเมื่อตะวันคล้อยลงถึงยามพลบค่ำทุกๆบ้านก็จะหอมฟุ้งไปด้วยกลิ่นหอมจากข้าวเหนียวที่ถูกตำผสมกับเมล็ดงาคลุกเคล้าไปกับกลิ่นไอแห่งปีใหม่ซึ่งหลายๆเชื้อชาติต่างนิยามสิ่งนี้ว่าข้าวปุกแท้จริงแล้วมันไม่ได้มีชื่อเรียกอย่างนั้นเลย
1: จะมีการตำข้าวปุ
2: ข้าวปุกนี่ภาษาอะไรคร
1: ับ ภาษาไทยนะครับแต่ภาษาลาวก็อบทีวี
2: อ๋อภาษาลาวเราเรียกอบฟุใช่ไหม
1: ครับข้าวปุก
2: ข้าวปุกนี่ภาษาของคนที่อื่นเรียก
1: ครับใช่ครับ
2: ข้าวปุกคือลาวคนที่อื่นเรียก
1: คนไทยอาจจะเรียกเมื่อมาเห็นพี่น้องลาวทำอบฟุนะครับ
0: เช็คเช่นเดียวกันกับประเพณีปีใหม่ลาวที่หลายๆคนได้ให้คำนิยามที่ผิดมาโดยตลอดว่าประเพณีกินวออ
2: าจารย์ประเพณีของเราปีใหม่นั้นหลายคนเข้าใจว่ากินวอใช่ไหมครับ
1: ครับ
2: อยากจะรู้ว่าคำว่ากินวอนี่จริงๆภาษาลาหูใช้คำนี้หรือเปล่าคร
1: ับไม่ได้ใช้เลยครับแต่ลาหูจะใช้คำว่าเคาะจาวี
2: เคาะจาว
1: ีในลักษณะของความหมายคือเคาะนี่คือหมายถึงว่าปีนะครับกิมวอในลักษณะในพี่น้องลาหูไม่ได้ใช้แต่ใช้ว่าเคาะจ้าเวนั้นเป็นการส่งท้ายปีเก่าต้องรับปีใหม่ลักษณะนั้นครับ
2: นั่นแสดงว่าคำว่ากิมวอนี่ไม่ใช่ภาษาลาห
1: ูไม่ใช่ภาษาลาหูครับ
2: เป็นภาษาอาจารย์
1: คนไทยอาจจะเรียกเมื่อมาเห็นพี่น้องลาหูเคาะจ้าเวก็อาจจะเรียกชื่อว่าเป็นกิมวอหรือเปล่าเราไม่ค่อยแน่ใจนะ
0: และวันนี้เราจะพาทุกท่านมารู้จักกับประเพณีปีใหม่ของชาวลาหูซึ่งชาวลาหูเรียกประเพณีนี้ว่าเคาะจาเวหรือเรียกอีกอย่างว่าลาหูเคาะนั่นเอง
3: ลาหูเคาะจาเวสิงกุยสิงจาเวแต่ตีติเนาะฟุตีและฟุตีเว我顶波一次又讲你有乜地事哩？我扶梯梯咧，一靠姐又扶梯打完扶阿婆。结果小去顶个，一扶白个滑梯哩，滑梯梯咧，我过时时我扶阿婆咧搞个去过个地拉去哩，我是做尾尾个块，从我住个地拉去咧，我过时坐梯咧，咧我过那又我是为啥过那老婆去哩？我怕就没烧呀，地大的皮呢？你话我个小家个，我附近的姐的姐的屋里，的姐的姐去鱼那里，刚好正好是哦，个咧，背后个鱼那里一家家的的，结果那我不得卡的路去卡背，那不过，我不拿皮里个，那还是要多个马皮马皮马拉多呀，再加个加买个马路色多呀。我要不拿鱼，我那老烤回来，你想好老鱼，我那还来两个锅，我得烤好点老鱼来回来。
0: เมื่อถึงเทศกาลปีใหม่ ชาวลาหูทุกคนจะเดินทางกลับบ้านเกิดของตนเองแม้ว่าเขาจะออกไปทำงานอยู่ต่างถิ่นแดนไกลแค่ไหนก็ตามเพราะชาวลาหูต่างมีความเชื่อว่าหากขาดการร่วมฉลองปีใหม่ไป1ปีก็จะทำให้มีเหตุการณ์ให้ขาดโอกาสได้กลับไปร่วมฉลองอีก3ปีเลยทีเดียว
2: มีกิจกรรมหลักๆอะไรบ้างครับอาจารย์
1: ที่เข้าใจคือมีการเจกูโดหนึ่งอย่างเนาะแล้วก็มีการเป่าแขนแล้วก็เต้นแล้วก็มีการเล่นลูกข่าง
4: เวลาช้าไปอัดติดตั้งซ่อมไปเลยเอ๊ะมากัดเชียวมากัดเลยมากัดเลยมากัดเลยมากัดเลยมากัดเลยมากัดเลยมากัดเลยมากัดเลยมากัดเลยมากัดเลยมากัดเลยมากัดเลยมากัดเลยมากัดเลยมากัดเลยมากัดเลยมากัดเลยมากัดเลยมากัดเลยมากัดเลยมากัดเลยมากัดเลยมากัดเลยมากัดเลยมากัดเลยมากัดเลยมากัดเลยมากัดเลยมากัดเลยมากัดเลยมากัดเลยมากัดเลยมากัดเลยมากัดเลยมากัดเลยมากัดเลยมากัดเลยมากัดเลยมากัดเลยมากัดเลยมากัดเลยมากัดเลยมากัดเลยมากัดเลยมากัดเลยมากัดเลยมากัดเลยมากัดเล

0: างอากาศที่เริ่มเย็นลงชาวบ้านหลายคนต่างก่อไฟรอคอยเพื่อค่ำคืนนี้จะได้นั่งผิงไฟพร้อมกับชมการเต้นเจโกหรือการเต้นด้วยการตีกลองประกอบฉาบและการเต้นแคนลาหูซึ่งขาดไม่ได้เลยสำหรับทุกๆปีใหม่ของชาวลาหูเด็กๆได้ตื่นเต้นกับการเต้นเจโกในคืนแรกออกมารอคอยตั้งแต่หัวค่ำ
1: จุดที่ตัวมันสุดจ้าฮักคือเราฮักที่เราฮักคือเรายันยันหนูไอเวียนที่หมู่คุณวิจิบิวคือละลายมาให้แนวบ่าววิจิบิคุยเสียหลายเสียชูหน้าห้องน้ำวิจิกาอุกาขอเจียงอุกาจัดเทเลตัดจัดโยเลนเนี่ยจัดเครื่องคนในวิจิคุยชมมจิทับปอติกือมาให้เสียเขี้ยวปัตตาวะแนวลีเลกาตีวิจิคุย

0: ในวันศีลใหญ่ของปีใหม่ราหูนั้นชาวราหูทุกคนต่างพร้อมใจกันดำหัวให้กันและกันพร้อมทั้งให้คำอวยพรดีๆต่อกันอย่างมีความสุข
1: อย่าชอบแล้วฮีเต๋อสิคุณดาวกว่าเน่เหล่าพ่อเวชโยฮีทื่อกว่าฟูพ่อเวลัดได้อย่ามาบุตรเวฟูลสุลูลาเวกว่าฮาเทเวลีเน่ใจมาเตียวใจโตชิโกะมาเลก็ขอยันคือใจโตก็ฟูเชมาจีว่ากากาใครมามาเชโกโยคติโอฮิโยโกคติคู่ดะเลตีลาเวลี
0: ปีใหม่ลาหูนั้นแต่ละหมู่บ้านอาจจะไม่จำเป็นต้องจัดพร้อมกันก็ได้เพราะถ้ามีหมู่บ้านหนึ่งจัดปีใหม่หมู่บ้านอื่นๆจะสามารถไปร่วมช่วยงานให้หมู่บ้านนั้นเป็นปีใหม่ที่มีความสนุกและสมบูรณ์มากขึ้น
2: จะขอมาขอเจ้าเวจะขอเลี้ยงเก็บเปลวทุ่มมา
3: ฮะแล้วแหละข้าพ่อกับเราแล้ว
2: โจกินในพ่อเวมื้อหน้าพ่อเวโอ้ผู้เลือกเวนี่หมูเชื่อหมูเราเยอะ
0: การเต้นของชาวลาหูนั้นดูเหมือนว่าจะเกี่ยวข้องกับความสนุกสนานเท่านั้นแต่แท้ที่จริงแล้วยังมีความหมายมากมายที่ซ่อนวิถีชีวิตความงามและวัฒนธรรมของลาหูไว้ในท่าเต้นเหล่านั้น
4: คำนี้ว่าขอเจ้าเวเป็นมีความหมายมากกว่านี้คือเป็นลักษณะของความสามัคคีของพี่น้องลาหูด้วยแล้วก็อาจจะอธิบายถึงพื้นเพวัฒนธรรมแล้วก็การทำมาหากินของพี่น้องลาหูด้วยนะครับเพราะในท่าเต้นของเมื่อเป่าแขนแล้วก็ท่าเต้นเนี่ยมีการเพี้ยวไล่มีท่าของการเพี้ยวไล่แล้วก็มีการปลูกข้าวอย่างนี้ก็มีครับจริงๆเป็นวิถีชีวิตของอธิบายถึงวิถีชีวิตของพี่น้องลาหู
5: กาเขวิชิวิโอกาเขวิชิวิโอเขวิจิทอมโมจุยาก็เตะขอเตะโปเตะโปกาเขวิชิวิโอโอบูชิฮะอยู่วิจิโนวิชาชิวิเตะขอเวติโอโอลิโอข้าชิวิติแต่กูโอฟูชิวิโอติแต่ว่าชาติเลติแต่กูเปกาตูวิเปตูปีวิชิวิโอโอ้บูชิโลเวกเวนเราอยากโบชิโลเลยคอยเที่ยวเดียเดียอีกักคือเลยกักคืออีจิกักคืออีจิโอจะมาปืนโดมาปืนเวมาปืนกามาปืนให้ตีเลยตีจุดปืนตีป้าตีเลยอ๋อยาดูหอยห้าแต่ปีเจกตีเลยชีวิตทักแกหอยห้ากับตีจุดปืนตีป้าตีขอตีโป้ไปชีวิตกับตีชีวิตมือควายอาชาติเชโกอดีบามานาวิชิวิโอเนลานิฮิโอเคกาติลาวิคุย
6: ยานิโมเตชิเตเวโกโกคุกาชิยาอติอะไรเนขอทิงงาโกเตยอาพาโกจูอาสุโกจูอานา
0: ชาวลาหูจะมีผู้อาวุโสและผู้นำทางศาสนาเป็นตัวแทนชาวบ้านที่จะคอยกล่าวขอพรจากพระเจ้าให้ช่วยปกปักรักษาชีวิตของคนในชุมชนและให้พระเจ้าอวยพรให้แก่การทำมาหากินของชาวบ้านทุกคนอีกด้วย

0: การเต้นของชาวลาหูนั้นมีหลากหลายรูปแบบเช่นมีการเต้นบริเวณใต้ต้นแห่งปีใหม่ในทุกค่ำคืนของการเต้นทั้งยังมีการเต้นต้อนรับแขกต่างถิ่นที่มาเยือนในหมู่บ้านและยังมีการเต้นเพื่อไปเยือนแขกในต่างถิ่นอีกด้วยและนอกเหนือจากท่าเต้นทั่วไปเหล่านั้นชาวลาหูยังมีการเต้นอวยพรไปยังแต่ละบ้านแต่ละครัวเรือนแต่ละหมู่บ้านและไปยังแต่ละชุมชนที่ใกล้เคียงอีกด้วย
1: อมุนอมูขติติกายนาติติขติติกะแลกอยจีขติติกายอยู่แหละขอดาแล้วมูเตียแหละงาเกียวขอลอกูมูชูเกียวขอไกอยู่แหละเนกะเนเนเกียวชูลอละกูเลยชูเกียวขอไกเนกะอูชูเกียวขอลอกติขอลอปิกายนาติโลละขจับปุยอยู่
2: เนี่ยบุษิตาเน
1: ี่ยก็ชอบคนนับชอบคนนับพี่ใครเนี่ยก็เนี่ยชอบคนเนี่ยก็ชอบคนนับพี่ที่ที่เขาจะน่านับปุ๋ยเขาจะเพ็บจะปัวอยู่นะเขาที่นุ่มว่าใจอยู่คนนุ่มว่ากันนะบุษิตเจ้าบ่นุ่มว่าใจอยู่ยกคอหลับปุ๋ยที่จับไว้หรอเนี่ยก็ใจอยู่มีเจ้าว่าเจ้าคือตัวเองเนี่ยตัวเองแล้วตัวเองเราก็ชิการนั่นเองฉันก็คนรู้เนี่ยเจ้าก็ชูหน้ากันละกูบุษีฟูเจ้าก็ฟูเนี่ยเจ้าก็สิ่งที่เจ้าก็สิ่งนี
0: ้ก่อนที่ปีใหม่จะมาถึงชาวลาหูต้องซ่อมแซมบ้านให้แข็งแรงเป็นอย่างมากเพื่อให้บ้านของตนนั้นรองรับการมาเต้นอวยพรของคนในชุมชนถ้าบ้านใครไม่แข็งแรงพอก็อาจจะทำให้บ้านพังก็ได้หรือถ้าบ้านใครไม่สะดวกก็จะให้เต้นบริเวณนอกบ้านก็ได้เช่นกัน
3: แล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญในพี่น้องลาหูมีความเชื่อก็คือว่าเมื่อมีการเต้นเยอะๆเนี่ยเมื่อเราปลูกพืชไร่หรือว่าอะไรเนี่ยวัชพืชจะไม่ค่อยออกอันนี้คือสิ่งที่พี่น้องลาหูเล่าขันดังนั้นเมื่อมีการเต้นเนี่ยบอกพี่น้องลาหูว่าขอให้ทุกคนเต้นเยอะๆเพื่อจะไม่ให้มีวัชพืชขึ้นในไร่นาของเราอย่างเงี้ย
4: ให้กับเพื่อพระเจ้าจะอวยพรในการทำงาน
3: ใช่เพราะว่าการเต้นก็เหมือนกับการเฉลิมฉลองพระเจ้าด้วยอย่างนี้ครับสิ่งหนึ่งที่พี่น้องลาหูเมื่อมีการเฉลิมฉลองเนี่ยมีการอวยพรแบ่งปันพระพรซึ่งกันและกันอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญในพี่น้องชนเผ่าลาหูเมื่อมีการเฉลิมฉลองสดท้ายปีก่อต้องรับปีใหม่เนี่ยเราจะมีข้าวปุ๊สองหนึ่งคู่แล้วก็มีเนื้อสองหนึ่งคู่ไปรวมไว้ที่เดียวกันแล้วก
4: ็
3: ที่ต้นปีใหม่ที่ลานเต้นต้นปีใหม่สดท้ายปีก่อจะมีต้นปีใหม่ที่นั่นนะครับก็ที่นั่นก็จะมีการเก็บไว้เมื่อเต้นเสร็จแล้วเมื่อปิดการเฉลิมฉลองปีใหม่เสร็จเขาจะแบ่งข้าวปุ๊แล้วก็เนื้อนะให้แต่ละครอบครัวเอาไปกลับไปแล้วก็เป็นการอวยพรซึ่งกันและกันนี่คือสิ่งที่ในพี่น้องลาหูยังทำอยู่แล้วก็มีความเชื่อเรื่องนี้ว่าเมื่อสิ่งเหล่านั้นมาถึงที่ต้นปีใหม่เนี่ยพระเจ้าจะอวยพรคนที่ทำอย่างนั้นด้วย
4: ทั้งหมดมีกี่วันคร
3: ับ ก็แล้วแต่นะครับแต่บางที่ก็อาจจะมีการเฉลิมฉลองตามสภาพคือว่าเราเมื่อมีหมู่บ้านใกล้ๆมากขึ้นก็จะมีการเฉลิมฉลองมากกว่าแต่ถ้าไม่มีหมู่บ้านลอกบริวารมากก็จะมีการเฉลิมฉลองน้อยกว่านะครับแล้วแต่กำหนดแล้วแต่จะมีกำหนดแต่อย่างน้อยที่สุดก็มีการเฉลิมฉลองปีใหม่ของผู้หญิงก็อย่างน้อยต้องมี2วันแล้วก็มีการเฉลิมฉลองของผู้ชายก็ต้องอย่างน้อยก็ต้องมี2วันแต่อาจจะมากกว่านั้นก็ได้แต่ไม่ได้บังคับว่าต้องเป็น2วันแค่นั้นแต่อย่างน้อยต้องมี2วันนะครับ
0: ถึงแม้ว่าปีใหม่ลาหูนั้นจะสามารถจัดได้หลายวันก็ตามแต่มีตำนานเล่าขานกันมาว่า ปีใหม่ของชาวลาหูแดงจะมีแค่7วัน3วันแรกเป็นปีใหม่ของผู้หญิงพัก1วันและเข้าสู่ปีใหม่ผู้ชายต่ออีก3วัน
1: เช่นติ่งอย่างก็ติ่งอยู่วิลิติ่งอยู่วิวิออเรียกมีแขกขอปุ๋ยวิลิเรียกมีแขกขอชีวิออสิถ้าชมต้องขอติลาแล้วก็เขาก็ไปชีวิอมาบอกกันแล้วเรียกมีแขกแล้วก็จ่าแล้วกูเลยขอชีวิอก็คือติโจเรียกมีแขกแล้ว

จ้าวิโอยมีแก่จ้าเลยเชี่ยฮะกาเลยฮะก็แปลเชี่ยวปฏิปามาบอกกาวิโอกาลาแล้วก็ปฏิปาก็ต่อวิลิเชี่ยฮะที่ฮะก็ข้อก็ปากข้อก็ลุยก็วิยมีแก่วิโอข้อเชี่ยวเชี่ยนจูวิลิเชี่ยนวิโอคือวิโออยากปฏิฮะไอ้ไม่ทัดติฮะเลยอยากปฏิฮะชอบติฮะก็ปุยวิเชี่ยนวิ่งแต่เจ้าก็อ่อนติ่งอย

0: บอจะต้องกีกะมากไกลแค่ฝืนๆเลยค่ะๆๆขอเจกึดแม่ครับอย่าหยอดถือวิเล่าพอขอสื่อนูกูแหละแค่ก็ชมอชกูติปาเนี่ยสกิทาวกาลาเจียวแตกก็อย่าขอสื่อนูทาฟื้นปีวิริโอ้ยเออชมอชกูวิโอโบชีเนี่ยลูลาเนี่ยคือวิยอดด้วยก็แต่ละตือเนี่ยก็กระทาเนี่ยวิโกฟุสิเจล่ะก็กระปูแต่เส้นคลิกอะคือก็ยังคือก็ฟื้นปีก็เส้นติเนาะ
1: เราจะเห็นว่าปีใหม่ของชาวลาหูนั้นมีความสำคัญไม่เพียงแค่สนุกสนานเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงสุขภาพร่างกายความสามัคคีการมีความรักให้กันและกันมีมิตรภาพที่เหนียวแน่นเหมือนข้าวเหนียวออกฝุและมีสันติสุขดังน้ำเย็นจากลำห้วยที่สงบและทุกคนต่างอวยพรสิ่งดีๆให้แก่กันและกันอย่างไม่รู้จบ
2: งาโกชิอะหรือถ้าชมว่าชีวิตโอ้ยโอ้ข้าวจุ้ยนะยาฟูฟูชินดูโอ้ยเนี่ยฟูว่าสารนับชีวิตโอ้ลีเขยกจุ้ยอะไรเขยกตีชีวิตไปติวเนี่ยเปตู้เนี่ยกระเป๋าตาชีวิตเราจ้าปืนดัวปืนเวอร์ปืนข้าปืนโอ้เนี่ยข้าวกะจีบีจะบีจบบีข้าวตาจบบีว่าบีจบบีลาชาฟูจ้ากับฟูจ้ากับฟูกับบีลามิสิจ้ากับชิลับบีโอ้เนี่ยเวอร์บีเวอร์ซื้อโทรเลยฮะพี่ฮะสุดโทรเลยขอสุดฮะสักหน่อยพี่จะไม่ดูไหมอันนั้นอันก็ชิบุชิเสียฮะอยู่ที่คนที่ขอเจ็บขอฟุตีว่าตีเสีย
1: กลุ่มรักลาหูมีความหวังอย่างยิ่งว่าประเพณีเคาะจาเวหรือลาหูเคาะจะคงสืบทอดต่อไปยังทุกๆรุ่นดังคำกล่าวของผู้เฒ่าผู้แก่ในวันปีใหม่ว่ามีกือมาลูมูมาปะเชเจลาหูอหิตาเมจื้อหากยังไม่สิ้นผืนดินหากฟ้ายังไม่สลายอย่าให้วัฒนธรรมของลาหูได้สูญหาย
3: มูขอโจแอขอกิบเวเจเบงาหือขอกิบโยเบ
1: นี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเรา

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลด

0: ืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ฟู้ดเวิลด์วันนี้นะครับผมและน้องไข่ตุ๋นตัวแสบอยู่กันที่บ้านหางแขยงอำเภอมโนรมจังหวัดชัยนาทครับจะพาไปดูฟาร์มเห็ดที่ขึ้นชื่อว่าปลูกแบบอินดี้ที่สุดในชุมชนและพาไปดูการเลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดีพร้อมไปขุดวัตถุดิบพื้นบ้านที่น้อยคนจะรู้จักแถมพาไปกินอาหารหลากหลายจานที่ทำเอาผมอิ่มจนจุกเลยล่ะครับปั่นแบบนี้คาดว่าก็คงจะไม่ถึงเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเข้าไปหาพี่ออฟผู้คิดค้นไอเดียการท่องเที่ยวของที่นี่กันดีกว่าครับ
1: ทักทาย
0: ไอ้ทักทายแบบเบาๆพี่ออฟครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปเที่ยวไหนกันบ้าง
2: วันนี้นะคะพี่จะพาแนะนำชุมชนบ้านหางแขยงนะคะจริงๆแล้วเรามีที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะคะ
0: และที่สำคัญที่สุดจริงแล้วที่ผมมาตามหาวันนี้คือมันอ้อน
2: ใช่ค่ะ
0: เขาบอกว่าที่นี่มีเยอะแล้วแบบไปขุดเองได้เลย
2: ใช่ค่ะเดี๋ยวจะพาน้องบุ๊กไปขุดนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาทำเมนู
0: ผมว่าคุณผู้ชมหลายคนอาจจะยังไม่รู้จักว่ามันอ้อนเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้ตามไปดูด้วยกันเลยครับผมเพราะเรามีนักขุดมืออาชีพมาแล้ว อ้าวหลับมาลูกพร้อมจะขุดไหมโชว์หน่อยวันนี้หนูพร้อมแล้วค่ะหนูพร้อมขุดแล้วค่ะนี่นี่ล่ะที่แรกที่เราจะไปนะครับก็ต้องเป็นฟาร์มเห็ดอินดี้แต่ทำไมถึงอินดี้เดี๋ยวเราไปหาคำตอบกันครับใช่เลยผู้ชมนี่แหละเขาบอกว่าอินดี้จริงๆคือบ้านเห็ดอินดี้ก็หมายถึงว่าง่ายๆอะไรก็ได้เนี่ย
2: ใช่ค่ะเหมือนประยุกต์หรือว่าดัดแปลงใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการที่นำมาประยุกต์ใช้ในการทำเห็ด
0: ไม่มีอะไรเลยนะแค่สแลนไม่ต้องบางที่เขาต้องไปสร้างเป็นโรงเป็นอะไรใช้ต้นทุนอย่างนี้ไม่มี
2: ใช่ค่ะ
0: เราแค่สแลนมาขึงแล้วก็เนี่ยเชือกก็เอาผูกกันไปนี้ก็ได้แล้วเป็นเห็ด

0: ันนี้ก็เหมือนทั่วไปใช้กันก็คือเชือก
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ที่มีแปลกคืออันนี้ข้างๆผมนี่นี่นี่นี่นี
2: ่อันนี้ขวดน้ำเลยนะ
1: ใช่ค่ะ
2: เอามาต่อมาทำ
1: มาต่อนะคะทำเป็นเซตเล็กๆเหมือนทำให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะ
0: ที่ทำให้ดูตัวอย่างแบบนี้แปลว่าที่บ้านผมเนี่ยแค่แบบลงรถก็ได
1: ้ลงรถ
0: ข้างรั้วก็ได้เนี่ยก็คือปลูกได้แล้วแล้วก็เอาของเหลือใช้อย่างขวดน้ำมาใช้ได้เลยโอ้โหฟังแล้วฟาร์มเห็ดของที่นี่สุดยอดจริงๆครับแต่ยังไม่หมดแค่นี้เพราะพี่ออฟยังมีแนวคิดในการเลี้ยงเห็ดแบบง่ายๆโดยนำก้อนเชื้อไปเพาะในกระถางต่างๆพร้อมกับเพ้นลายให้ดูแปลกใหม่แถมยังประยุกต์เป็นอาหารหลากหลายจานซึ่งเราจะได้กินกันในวันนี้แหละครับและอันนี้ก็เห็ดออกแล้วอันนี้เป็นเราอยู่ตรงนี้ในเห็ดอะไรครับ
1: อันนี้จะเป็นเห็ดคนญี่ปุ่นยานางิ
0: ยานางินะครับผม
1: มัตสึทาเกะ
0: เคยซื้อกินบ่อยแต่ทำไมเวลาที่เราไปซื้อแล้วมันดูเขาเรียกว่ามันไม่เนียนอย่างเงี้ย
1: มันจะเป็นคนละชนิดที่ตามท้องตลาดเขาจะเรียกมันจะเป็นเขาเรียกพันชิเมจิ
0: อ๋ออันนี้เป็น
1: อันนี้
0: หากินยากกว่า
1: ใช่ค่ะตามท้องตลาดส่วนมากมันจะเป็นเห็ดนำเข้าจากประเทศจีนแต่ที่นี่เป็นเห็ดที่เราทำเองนะคะเพาะเองทำก้อนเองนะคะเปิดดอกเองแล้วก็มีการแปรรูปด้วย
0: เก็บได้เลยไหมครับ
1: เก็บได้เลยค่ะ
0: ต้องดึงที่โคนใช่ไหมผมจ
1: ำได้ทำทั้งหมดเลยค่ะแล้วก็โยกนะคะ
0: ต้องโยกนะคุณต้องดึงให้โคนหลุดออกมาด้วยถ้าโคนไม่หลุด
1: ทั้งหมดเลยเพราะว่าดอกเล็กๆเนี่ยเขาก็จะไม่โตไปมากกว่านี้นะคะแต่ถ้าเป็นอันนี้นะคะอันนี้จะเป็น
0: นางรม
1: นางรมเทาค่ะตอนนี้มาแรงและกำลังนิยม
0: แต่ทีนี้เวลาเลือกเห็ดเนี่ยอย่างอันนี้เรียบมากเลยนะกับอันนี้ที่เป็นรอยแตกๆจริงๆแล้วยังไงมันดีกว่ากันยังไงมันแก่กว่าอ่อนกว่ายังไง
1: ก็คือถ้าเริ่มกรีบแตกเนี้ยก็คือเขาจะเป็นแบบเริ่มบานเกินไป
0: อ๋อแสดงว่าถ้าแตกๆนี่ไม่ดี
1: ใช่ค่ะ
0: ถ้าจะให้อร่อยต้องเอาแบบเป็น
1: ต้องเนื้ออย่างเงี้ยจะแน่นเนื้อแน่นนะคะ
3: เก็บเห็ดมาแล้วต่อไปพี่อ๊อฟก็จะพาผมไปเก็บไข่เพื่อไปทำอาหารอย่างไข่ไก่อารมณ์ดีตกครกเหตุผลที่ต้องมาที่นี่ก็เป็นเพราะว่าฟาร์มแห่งนี้นะครับได้ทำอาหารขึ้นมาเองเอาไว้เลี้ยงไก่ไข่ไก่ที่ได้ก็เลยเป็นไข่ไก่อินทรีย์ปลอดสารแต่ผมสงสัยไม่หายเลยนะครับว่าทำไมต้องเรียกไข่ไก่อารมณ์ดีด้วยเดี๋ยวยังไงเราเข้าไปถามพี่ผู้ดูแลฟาร์มกันดีกว่าครับ
4: ไก่อารมณ์ดีนี่คือไก่ที่เราเลี้ยงเขาแบบธรรมชาตินะครับเลี้ยงปล่อยไม่ขังพอไม่ขังเนี่ยเขาก็จะได้ใช้ชีวิตตามสัญชาตญาณเขาครับได้คุยเคี่ยหากิน
0: ไม่เครียด
4: ไม่เครียดครับอันนั้นคือไก่อารมณ์ดีครับ
3: เห็นพี่บอกว่าแม่ไก่ของที่นี่สามารถจับได้ง่ายเพราะเชื่องและอารมณ์ดีมากๆผมเลยจะขอลองทดสอบกันสักหน่อยครับ
0: งั้นเดี๋ยวเราไปเก็บไข่เพื่อไปทำไข่ตกครกกันทีนี้เขาจะไปไข่ไว้ที่ไหนครับ
4: ข้างในนะครับข้างในม
0: ี
4: รังไข่อยู
0: ่ทำไมเขาถึงรู้ล่ะครับว่าเขาต้องไปไข่ในนั้นทำไมเขาไม่ไข่แบบตามป่าตามอะไรเงี้ย
4: เป็นความเคยชินนะครับเราฝึกด้วยแหละ
0: อ๋อฝึกได้เอาฝึกได้ด้วยเหรอพี
4: ่
0: เอาไข่ตุ๋นมาฝึกหน่อยได้ไหมพี่ทุกตัวเนี่ยเขาก็จะมาไข่แล้วก็สลับกันไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเหรอ
4: ใช่ครับเราทำรังเตรียมไว้ครับเหมือนเขาจะไข่ที่เดิมครับแรกเริ่มบางทีเราก็หาไข่มาวางเป็นตัวอย่างไว้ก่อน
0: อ๋อเขาจะฟังกัน
4: แล้วเขาก็จะมาตามไข่ตามกัน
0: ไข่อินทรีย์เนี่ยจะไม่ใช่ไข่ที่ขนาดใหญ่จะไม่ใช่พวกเบอร์ศูนย์อะไรอย่างนั้นไม่นะ
4: ไม่มีจะไม่มีเลยกันมา
0: ตัวอย่างมันจะอยู่ประมาณเบอร์อะไรเบอร์สาม
4: เบอร์สามมาตรฐานที่เบอร์สาม
0: นี่เก็บแป๊บเดียวได้เยอะมากปกติของพี่ตอนนี้มีไก่ประมาณกี่ตัว
4: จริงๆแล้วที่เนี่ยครับเรากำลังปรับปรุงฟาร์มนะครับเหลือไก่อยู่ประมาณสัก40ตัวเท่านั้นเอง
0: 40ตัววันนึงก็ได้เป็นแผงแล้วนะ
4: ครับได้30กระฟอง
0: โอ้โหนี่คือจริงๆแล้วน่าเลี้ยงเนาะผมถามนิดนึงสมมติว่าผมเป็นคนกรุงเทพเป็นคนในเมืองบ้านผมอาจจะมีที่มีสวนเล็กๆที่เราเลี้ยงไก่ได้ไหม
4: เลี้ยงได้ครับ
0: ได้เนาะมันไม่ต้องใช้ที่เยอะ
4: ทีถ้าเราไม่มีพื้นที่เราอาจจะทำเป็นกรงขังไว้ก็ได้ครับ
0: หรือถ้าใครพอจะมีรั้วรอบขอบชิดหนึ่งก็ปล่อยเดินในสวนได้บ้างก็ได้แล้วก็มีที่เขาไว้ไข
4: ่ใช่ครับ
0: แล้วผมว่าเป็นอีกกิจกรรมนึงที่นักท่องเที่ยวชอบแน่นอนเพราะว่ามันจะเด็ดตรงที่พอเราเก็บปั๊บพี่เอก็จะพาไปทำอาหารที่ชื่อว่า
1: ไข่ไก่อารมณ์ดีตกครก
4: อารมณ์ดีตกครก
0: นี่เลยมันเด็ดตรงนี้แหละคุณผู้ชมคือเราเคยกินอาหารจากไข่มาเยอะแต่เราจะเคยกินอาหารที่ไข่ที่มันออกสดๆแล้วไปปรุงเลยเนี่ยสักกี่ครั้งเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาข้าวครัวเลย
1: ข้าวครัวกันเลยค่ะ
3: ก่อนจะไปทำไข่ไก่อารมณ์ดีตกครกพี่ออฟจะพาผมไปทำเห็ดหยองที่กินคู่กับข้าวเหนียวมูนแต่จะออกมาเป็นอย่างไรไปดูกันเลยครับ
0: นี่นะครับก็คือหลังจากที่นักท่องเที่ยวมาที่นี่เราไปเก็บเห็ดเก็บไข่มาแล้วก็จะต้องเอาเห็ดที่ตัวเองเก็บนะครับเพราะฉะนั้นแนะนำว่าอย่าเก็บมาเยอะครับเพราะว่าฉีกนานมาก
1: กว่าจะได้ค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้คือคุณผู้ชมเอาเห็ดมาฉีกเฉยๆเลยฉีกฝอยๆแล้วก็ล้างทำความสะอาดนิดหน่อยพักไว้ให้เสด็จน้ำโอเค
1: เดี๋ยวเรารอ
0: น้ำมันร้อนใช่ไหมครับ

0: ไม่ต้องคลุกแป้งไม่ต้องอะไรเลยนะคุณผู้ชมน้ำมันร้อนๆแต่ต้องน้ำมันท่วมๆเนาะทอดทีละส่วนเนาะไม่ต้องทอดทั้งหมด
1: ไม่ต้องทอดทั้งหมด
0: ถ้าทอดเยอะๆมันจะไม่กรอบใช่ไหมคร
1: ับ ใช่ค่ะการฉีกก็มีผลนะคะถ้าเรา
0: ไม่เท่ากันใช่ไหมต้องฉีกให้เส้นมันเท่ากัน
1: ใช่ค่ะต้องพยายามให้เท่ากันมากที่สุด
0: เล็กไม่ใหญ่ไม่กรอบถ้าฉีกไม่เท่ากันใช่ไหม
1: ต้อง
0: ให้เท่ากันแล้วก็ใช้ไฟปานกลางนะคุณผู้ชมแต่ว่ารอให้น้ำมันร้อนก่อนอย่าใจร้อนวันนี้ทอดใหม่ๆมากรอบมากขอแบ่งมาชิมสักนิดนึงครับผมกรอบอร่อยฮะแต่ยังไม่มีรสมันจะมีความดึ๋มๆหน่อยๆเหมือนเนื้อสัตว์นะครับมันจะไม่ใช่กรอบอย่างเดียวเหมือนผักคุณผู้ชมพอทอดเห็ดนะครับพักไว้ให้เย็นระหว่างนั้นมาทำน้ำปรุงกันครับน้ำปรุงมีอะไรบ้างครับผมส่วนผสมอันนี้ทำแบบน้อยๆนะคุณผู้ชมน้ำเปล่า2ช้อนน้ำตาลปี๊บซีอิ๊วก็2ช้อน
1: 2ช้อนนะคะเกลือนิดนึง
0: แสดงว่าจะออกหวานเนาะ
1: จะออกหวานนำค่ะ
0: เกลือเล็กน้อยครับตอนน้ำตาลละลายใหม่ๆเนี่ยมันจะข้นหน่อยเดี๋ยวอีกแป๊บนึงมันจะใสหน่อยใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะแล้วมันพอเริ่มที่จะเป็นหนืดๆทีนี้ก็จะ
0: พอมันเริ่มใสเนี่ยก็จะค่อยๆใส่เห็ดนะครับตอนที่น้ำตาลละลายข้นๆอย่าเพิ่งรีบใส่เห็ดนะครับคุณผู้ชมตอนคลุกเคล้าเนี่ยยังเปิดไฟอยู่นะครับแต่ใช้ไฟอ่อนๆนะคุณผู้ชมปิดไฟปั๊บโรยหอมเจียวแล้วก็ใบมะกรูดเพิ่มกลิ่นหอมทีหลังเสร็จแล้วพักไว้ให้เย็นแล้วก็เสิร์ฟคู่กับข้าวเหนียวมูนแบบที่พี่อ๊อฟบอกแบบนี้เลย
1: ใช่ค่ะ
0: ขอลองนิดนึงผู้ชมชอบความใบมะกรูดมากอะกล
1: ิ
0: ่นมะกรูดนี่แบบ
1: ค่ะมันจะทำให้หอม
0: มันนึกถึงเวลาเรากินข้าวเหนียวหน้ากุ้งอะเพราะมันจะมีหอมมะกรูดนะบอกว่าเห็ดนะครับจะกรอบมากๆครับผมแล้วก็ตัวน้ำราดเนี่ยมันจะเคลือบให้มันมีความแบบหวานหอมหนึบนะครับผมแต่ที่เด็ดสุดคือข้าวเหนียวมูนคือข้าวเหนียวมูนพี่อ๊อฟเนี่ยเขาปรับนิดนึงเขาทำให้ตัวข้าวเหนียวมันไม่หวานมากเพราะว่าตัวเห็ดอ่ะมันหวาน
1: ใช่ค่ะ
0: พอมันกินด้วยกันแล้วมันจะอร่อยมากเพราะว่าตัวข้าวเหนียวมันจะหอมแล้วมันจะมันครับ
1: ค่ะ
0: จริงๆเริ่มแน่นแล้วเหมือนกันนะแต่ว่าอร่อยมากต้องกินเพราะว่าอันนี้เป็นเห็ดที่เราไปเก็บมาใหม่ๆสดๆ
1: ใช่ค่ะ
0: วันนี้จะทำงบเห็ด
1: งบเห็ดรวม
0: เห็ดรวมก็มีเห็ดเข็มทองด้วยแล้วก็มีเห็ดที่เราเก็บมาเป็นเห็ดนางรมนะครับผมอันนี้สดๆเลยแค่ล้างน้ำหรือเอาไปลวกมาแล้ว
1: อันนี้สดๆเลยค่ะ
0: ล
1: ้างน้ำแล้วเสร็จแล้วเราก็ใส่พริกแกงนะคะ
0: พริกแกงนี่คือพริกแกงเผ็ดเลย
1: พริกแกงเผ็ดเลย
0: เหมือนทำห่อหมกเลย
1: ใช่ก็ตามชอบนะคะเราจะชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อย
0: ถ้าชอบเผ็ดมากก็ใส่
1: เยอะหน่อยเผ็ดมากก็ใส่เยอะเลยนะคะ
0: แล้วงบกับห่อหมกมันต่างกันยังไงล่ะครับ
1: อันนี้จะไม่ได้ใส่กะทิค่ะ
0: แป้งอะไรครับอันนี้
1: เป็นแป้งข้าวเจ้าค่ะ
0: แป้งข้าวเจ้านะครับเล็กน้อยเพื่อให้เกาะกัน
1: ใช่
0: แต่ถ้าใส่เยอะมันจะแข็งเนาะต้องไม่ใส่เยอะปรุงรสด้วยน้ำปลาครับประมาณ1ช้อน
1: ก็ใบมะกรูดนี่เราจะใส่เข้าไปเลยก็ได้นะคะแล้วก็ผสมให้เข้ากันเตรียมใบตองนะคะ
0: แล้ววันนี้พี่อ๊อฟทำไมวันนี้สวยจังเลยครับผมผิวเนียนเนียนสูงขาวหุ่นดี
1: ขาวสวย
0: ครับผมเพราะว่านี่คือ
1: ใบยอ
0: ใบยอครับผม
1: ก็คือพี่จะใช้ใบยอก็ได้หรือจะเป็นใบชะพลูก็ได้
0: ครับผมเอาใบยอวางลงไปเอาเห็ดที่ใส่กับเครื่องปรุงแล้ววางลงไปก็จริงๆไม่มีใบยอก็กระหน่ำปีอะไรก็ได
1: ้ได้หมด
0: แล้วครับผมแล้วแต่เราสะดวกห่อแบบไม่จำเป็นต้องห่อเหมือนห่อหมูก็ได้ห่อยังไงก็ได้
1: ยังไงก็ได้เลย
0: ง่ายๆเนาะ
1: อันนี้จะเป็นแบบห่อง่ายๆนะคะ
0: ห่อง่ายแต่ว่ามันจะไม่ได้ห่อหมูจะไปนึ่งของพี่จะเอามาย่าง

0: ากยิ่งย่างด้วยเตาถ่านกับใบตองแค่ได้กลิ่นก็หิวแล้วครับผมอันนี้เรียบร้อยแล้วขอชิมสักหน่อยครับคุณผู้ชมโอ้ยควันโอ้โหเดี๋ยวจะถือเท่าไหร่ถือไม่ได้ครับร้อนโอ้มันเนื้อมันคล้ายห่อหมกเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันจะเป็นแบบเผ็ดเยอะๆอ่ะคุณผู้ชมมันไม่ใช่แป้งไม่ใช่เลยมันเป็นเผ็ดแบบเผ็ดล้วนๆเลยอ่ะเครื่องปรุงพริกแกงเนี่ยมันเข้าไปอยู่ในเห็ดหมดเลยคุณผู้ชมพอกัดเห็ดไปนะมันจะนึบแต่ทุกคำที่เคี้ยวมันจะมีรสแบบพริกแกงรสเครื่องปรุงออกมาต้องมีข้าวสวยร้อนๆสักนิดนึงนะ
1: ใช่เลยค่ะ
0: พี่น้องอยู่เลยห่อเดียวกับข้าวจานนึงนี่สบายๆเลยอ่ะและแล้วก็มาถึงอาหารจานเด็ดที่เป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่อย่างไข่ไก่อารมณ์ดีตกครกครับโอเคครับผมไข่ตกครกแค่ได้ยินชื่อก็อยากรู้แล้วว่าถ้ามันหลกตกลงมาจากครกเราจะได้กินไหมครับ
1: ได้กินแน่นอนค่ะ
0: เอาเลยครับพี่อ๊อฟเริ่มจากอันดับแรก
1: ก็จะใส่เนยลงไป
0: หยอดเลยไหมครับ
1: หยอดได้เลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวพี่จะใส่หน้านะคะ
0: หน้าแล้วหน้าทำมาจากอะไรคร
1: ับ หน้านี้พี่จะเป็นหมูสับหมูยอแล้วก็มีเห็ดด้วยค่ะ
0: ก็เหมือนเอาจากวัตถุดิบที่เรามีนี่แหละมาผัดรวมกัน
1: ใช่ค่ะถูกต้อง
0: จะเปลี่ยนเป็นกุนเชียงหมูยออะไรแล้วแต
1: ่ใช่ค่ะแล้วแต่เลยจะเป็นซีฟู้ดอะไรก็ได้นะคะแล้วแต่เรา
0: หยอดเต็มเลยไหมครับ
1: หยอดครึ่งนึงค่ะประมาณไม่เป็นไรค่ะอันนี้เราเน้นปริมาณหยอดหน่อย
0: ต้องหยอด
1: ตามกันนิดนึงค่ะ
0: อันนั้นผิดอันนี้ที่ผิด
1: นี่ค่ะใช่
0: ปกติกินคู่กับอะไรครับ
1: มีน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะซอสมะเขือเทศซอสถั่วเหลืองนะคะแล้วก็เป็นน้ำจิ้มสุกี้ก็อร่อยค่ะค่ะมีหลายสูตรให้
0: น้ำจิ้มก็อร่อยจริงๆกินแบบไม่จิ้มก็ได้เพราะว่ามันอร่อยผมคิดว่าน่าจะเป็นจุดเด่นคือเรื่องของไข่ที่เป็นไข
1: ่ไข่เป็นไข่ไก่อารมณ์ดี
0: และไข่สดไข่ใหม่ด้วยคุณผู้ชมมันเลยอร่อยมากเนื้อมันแน่นและหอมมากๆเลยครับกินอาหารเสร็จแล้วนะครับพี่ออฟก็จะพาเราไปรู้จักกับยอดนักขุดมันอ้อนกันเลยล่ะครับ
1: น้องบุ๊กมา
0: แล้วตื่นเต้นแล้วอยากขุด
1: อยากขุดใช่ไหมคะ
0: ดูคุณยายก็ขุดเลยอยู่ตุนไปแล้วไปหาคุณยายกันเท่าน
1: ี้อันนี้คุณยายสังเวียนนะคะ
0: คุณยายสวัสดีครับ
1: สังเวียนสวัสดีจ้า
0: สวัสดีครับคุณยายว่างเหรอครับมาเล่นดิน
1: เล่นดินมาตั้งแต่นู่นเลยอะค่ะ
0: อุ้ยนั่นมันเยอะมากนะพี่แล้วหินดินก้อนเบ้อเลยนะ
1: ป้าเวียนขุดมันอ้อนนะคะแล้วไปขายตลาดในชุมชนนะคะ
0: มันอ้อนนี่ก็คืออันนี้เหรอครับมันอ้อน
1: ใช่ค่ะที่มีอยู่พื้นที่นี้ที่เยอะๆเนี่ยก็คือจะเป็นมันอ้อนค่ะ
0: เดี๋ยวก่อนอันนี้ที่มีที่บอกว่ามีเขาว่ามันขึ้นเองหรือว่าเราปลูก
2: ตอนแรกก็ปลูก
0: แล้วนี่คือมันขึ้นเองเหรอแล้วมันขึ้นได้ไงอ่ะ
2: มันหัวมันเล็กขุดปล่อย
0: อ๋อคือเราปลูกไว้แล้วเราก็เก็บบางทีมันไม่หมดพอปีต่อไปมันก็ขึ้นอย่างนี้เหรออันนี้ที่คุณยายขุดอยู่อันนี้มันอ้อน
1: แต่อัน
0: น
1: ี้
0: มันอ้อนมากเนี่ยดูมาสิแล้วดูจากที่คุณยายบอกก็ปลูกไม่ยาก
2: แต่ต้องทำที่ไถ
0: อันนั้นคือคุณยายพวนด้วยมือเหรอนะที่เป็นอย่างนู้นนะ
2: มือ
0: ถามจริง
2: ก็นี่แหละ
1: อ๋อขุดด้วยแล้วก็
0: ที่ผมเห็นทางนู้นทั้งหมดอะนะป้าเวียนขุดวันนึงประมาณสักกิโลปกติอะ
2: พี่ก่อนปลูกเองขุดวันเป็นสิบ
0: อ๋อแต่ถ้าขึ้นเองมันจะขุดยากหน่อย
2: มันลึกขึ้นเองอะ
0: เหมือนไข่ตุ๋นอยากจะลองชิมครับพี่อ๊อฟแต่ว่ารู้สึกว่าพวกมันดิบนี่อาจจะมีสารที่เป็นอันตรายเน
1: า
0: ะ
1: ใช่มันก็จะเหมือนพวกกลุ่มมันสำปะหลังใช่ไหมคะจะมีไซยาไน
0: ด์อุ้ยมันมาแล้วโหใหญ่อ่ะอ๋อเวลาขึ้นมาอันนึงมันไม่ใช่หัวเดียวมันจะเป็นพวงนี้เลย
1: ใช่ค่ะกอนึงเนี่ยเขาจะมีหลายหัวค่ะ
0: วิธีดูเนี่ยก็คือดูต้นที่ตายแล้วเดี๋ยวผมจะลองหาเดี๋ยวผมจะขุดให้ป้าเวียนอันนึงป้าเวียนไม่ต้องออกแรงเลยนั่งเฉย
3: มันอ้อนนะครับเป็นไม้เลื้อยเถาหัวออกอยู่ใต้ดินสามารถขึ้นเองได้ตามธรรมชาติชาวบ้านมักนิยมนำมาทำอาหารได้หลากหลายอย่างทั้งคาวและหวานเลยครับ
0: วันนี้เอากี่กิโลครับ
1: ปาเวียน
2: เอาหมดนี้เลย
1: เนาะเอาหมดนี้เลยค่ะพี่เอาเลย
0: วิธีดูง่ายๆก็คือเราก็ดูจากต้นมันถูกไหมอันนี้ลานบาบับนี่มันไหลตามมาเราก็จะเป็นเถานี่มาลงดินนี่ชัดเจนเนาะอันนี้นะครับคุณผู้ชมต้นอยู่นี่คุณยายบอกว่าอย่าไปขุดใกล้เดี๋ยวหัวมันขาดกันเดี๋ยวเรามาขุดตรงนี้กันประมาณครึ่งฟุตคุณผู้ชม
2: ขุดเยอะมากเลยงัดดินขึ้น
0: งัดไปทางไหนทางนี้
1: งัดไปทางโคนต้น
2: ขึ้นแล้วหนึ่งหัว
0: เอาขาดอ่ะคุณผู้ชมผมขุดยากเพราะว่าดินแข็งมาก
1: ใช่ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเราจะขุดกันในช่วงฝนนะหรืออาจจะต้องช่วยเอาน้ำลดได้ไหมป้าเวียนถ้าเราเอามีน้ำมาลดได้อะค่ะ
2: แต่อย่างนี้ดีกว่าขึ้นมาหัวมันเกลี้ยง
0: แล้วมันมีฤดูไหมครับคุณยายว่าแบบมาขุดฤดูหนาวจะอร่อยกว่าได้เกี่ยวไหม
2: กินได้ตลอด
0: กินได้ตลอด อืมแต่แค่มันแก่ไปก็จะไม่อร่อยเท่าไหร่
2: อ่
0: แปลว่าขุดได้ทั้งปีวันไหนว่างก็มาขุด
1: แล้วอย่างหัวเล็กๆนะคะปลาเวียนเราฝังลงไปมันก็จะโตอีกได้ใช่ไหมนะไอ้หัว
2: ได้ฝนตกก็โตได
0: ้อ๋อพวกเล็กๆเราก็ฝังไปใหม่ปีหน้าเราก็มาเก็บ
1: ใช่ค่ะปลาเวียนบอกว่าเราก็จะเลือกเก็บไอ้หัวที่มันได้ขนาดที่เราเอาไปกินได้นะคะแล้วก็ส่วนหัวเล็กเราก็ฝังไว้เหมือนเดิม
0: นี่ครับอย่างเมื่อกี้ที่ก็บอกคือลูกเล็กๆคือแบบนี้
1: ใช่ค่ะ
0: นี่เราก็ใส่ลงไปเลยหรือที่เราก็ทิ้งไปทั้งกอ นี่นะเอาเฉพาะหัวมันไป
1: ใช่ค่ะเอาหัวที่ได้ขนาดไปค่ะแล้วก็เราก็ฝังอันนั้นไว้เหมือน
0: เพราะว่ามันเนี่ยถ้าผมเท่าที่ผมสร้างไปต่อให้มันโดนตัดขาดเนี่ยมันก็งอกใหม่ได้ใช่ไหมแล้วเล็กๆกับใหญ่ๆอันไหนอร่อยกว่ากัน
2: อย่างนี้ก็คิดเหมือนกัน
0: เหมือนกันเลยผมยอมรับเลยว่าผมแพ้คุณยายอันนี้มันหนักมากคุณผู้ชมแล้วก็เวลายิ่งนั่งเนี่ยมันส่งแรงไม่ได้คุณผู้ชมเนี่ยมันไม่มีแรงเราออกไปมันไม่ลงสิ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่คุณยายจิ้มปึ๊กขุดเลย
1: ไปเลยใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวคุณยายก็กบไว้แล้วเดี๋ยวปีหน้าก็มาขุดใหม่มันก็จะแตกออกมาอีกจริงๆแล้วมันเหมือนกับมันเป็นพืชท้องถิ่นที่ชาวบ้านเขาไปเก็บกินได้แล้วสุดท้ายก็เลยเอามาปลูก
2: ใช่ใช่ได้ไปกับต้ม
1: กินน้ำตาลทรายใช่ไหม
0: พูดแล้วไปเลยดีกว่าคุณยายไปดูเหมือนไข่ตุ๋นเองก็จะสนุกกับการขุดมันอ้อนไม่น้อยเลยนะครับได้วัตถุดิบชั้นดีอย่างมันอ้อนแล้วก็ยังได้คุณยายสังเวียนมาทำอาหารที่มีชื่อว่ามันอ้อนกะทิสดให้เรากิน

0: ด้วยนะครับ
1: คุณยายจะเอาสูตรน้ำกะทิแบบโบราณที่กินกับมันอ้อนแล้วก็มากินคู่กับข้าวเหนียวเนี่ยข้าวเหนียวไก่ย่างเรานี่แหละอันนี้ก็คือหัวกะทิสดๆเลยคั้นมาใหม่ๆแล้วอันนั้นก็เอาน้ำตาลเหรอครับผมอ่ะ
2: ใช่แบบนี้แล้วก็ต้องขยำขยี้
1: แล้วไม่ต้องไปตั้งไฟเหรอครับ
2: ไม่ตั้ง
1: แล้วก็กินได้เลยเหรอโอ้ก็พูดง่ายคือผู้ชมก็คือน้ำตาลปี๊บนะแล้วก็กับกะทิอย่างเงี้ยแหละแล้วก็มาขยำคนโบราณเนี่ยเขาจะใช้มือครับเวลาเขาบี้มันจะได้ละเอียดใช่ไหมถ้าใช้ทัพพีคนเนี่ยบางทีมันเป็นเม็ดแล้วมันไม่รู
2: ้ยังเป็นสไตล์หน่อย
1: ๆแล้วมันไม่บูดเหรอถ้าไม่เอากะทิตั้งไฟอ่ะ
2: มันก็แค่ครึ่งวัน
1: อ๋อคือมันจะอร่อยกว่าตั้งไฟใช่ไหมแต่ว่าต้องใหม่ๆเลยจริง
0: ๆนำมันอ้อนที่ต้มจนสุกแล้วมาวางบนข้าวเหนียวปิดท้ายด้วยราดน้ำกะทิก็พร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะครับ
1: ก่อนจะเริ่มกินแบบที่มูลในน้ำกะทิขอลองกินอันนี้คือมันอ้อนที่นึ่งมาเฉยๆใหม่ๆเมื่อกี้เราไปขุดมานะอร่อยอ่ะมันไม่เหมือนมันทั่วไปครับมันจะคล้ายๆกับเม็ดขนุนต้มมันจะมีรสชาติหรือว่ากลิ่นคล้ายๆกับเม็ดขนุนแต่ว่าเนื้อมันจะเหมือนกับมันญี่ปุ่นที่เหนียวๆขอกินแบบสูตรคุณยายบ้างกะทิไม่ตั้งไฟอ่ะหอมกว่ากะทิตั้งไฟอีกจริงนะถ้าเอาไปตั้งร้อนๆได้ไหม
2: ได
1: ้ได้เหมือนกันไม่ได้ผิดนะคุณผู้ชมแต่มันอ้อนอร่อยมากจริงๆนะแค่นึ่งเฉยๆไม่ต้องทำอะไรก็อร่อยแล้วยิ่งกินกับน้ำกะทิแบบนี้นะกะทิที่ไม่ผ่านความร้อนมันหอมเป็นพิเศษเลยหอมมากเลยต้องบอกว่าขอบคุณคุณยายมากแล้วก็คุณยายเนี่ยไม่เคยออกทีวีเลยในชีวิต83ปีอยากให้คุณผู้ชมเห็นหน้าสักนิดนึงยังไม่มีใครเห็นหน้าคุณยายเลยว่าตอนสาวๆนี่มีหนุ่มมาจีบกี่คนจริงๆเอาจริงอยากรู้อยากรู้กี่คน
2: ไม่มี
1: เลยเหรอ
2: มีคนเดียว
1: คนเดียวจนถึงทุกวันนี้เลย
2: คนเดียวก็เจอเลย
1: คนเดียวก็เจอเลยอ่ะวันนี้ขอบคุณยายจริงครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
1: ตอนนี้ผมอยู่กับคุณแม่
3: บุญเตือนค่ะ
1: คุณแม่บุญเตือนวันนี้จะมาเตือนเรื่องอะไรครับ
3: เรื่องเลียงมันอ้อนค่ะ
1: อันนี้คือเลียงเหมือนแกงเลียง
3: แกงเลียง
1: พริกแกงมีอะไรบ้างครับในนี
3: ้ตะไคร้หอมแดง
1: กระชาย
3: กะปิแล้วก็โขกปลาย่างไว้ด้วยใส่ปลานิดหน่อย
1: คุณแม่น้ำเดือดแล้วใส่อะไรก่อนดีคร
3: ับ ใส่มันค่ะ
1: เป็นมันดิบเลยนะ
3: ต้มนานต้มให้สุกเพราะว่าถ้าไม่สุกแล้วเราใส่ไอ้พวกนี้ไปแล้วมันจะไม่สุกเลย
1: ต้องต้มให้นุ่มก่อนระหว่างที่รอมันสุกนะครับแม่ก็มาเตรียมปลาอันนี้เป็นปลาอะไรครับ
3: ปลาช่อนค่ะปลาช่อนย่าง
1: ย่างเดี๋ยวปลาช่อนไซส์ขนาดนี้มีด้วยเหรอคุณแม่ไปเอามาจากที่ไหนจับเองเหรอ
3: ซื้อแล้วมาย่างเอง
1: อันนี้ปลาช่อนสดเลยเหรอ
3: ค่ะปลาช่อนสด
1: โอ้แล้วย่างจนแห้งขนาดนี้เลยเหรอ
3: ใช่
1: ย่างยังไงอ่ะ
3: ใช้ไฟอ่อนๆแล้วก็ใช้เวลา
1: เหมือนลมควันอย่างนั้นเหรอ
3: ใช่ใช
1: ่โอ
3: ้แล้วก็เสร็จแล้วก็ไปตากแดด
1: พอมันสุกแล้วก็ใส่พริกแกงที่ตำไว้ปลาย่างลงไปนะครับปลาย่างใส่นิดเดียวครับ
3: เพราะในนี้เราใส่ปลาย่างไปแล้ว
1: อ๋อในพริกแกงมีปลาย่างอยู่แล้วน้ำก็จะข้นอยู่แล้วน้ำปลาสักกี่ช้อนครับ
3: สองช้อนก่อน
1: แล้วก็น้ำมะขามเปียกสัก
3: สองช้อนตาลนิดหน่อย
1: ก็รอให้เครื่องปรุงละลายแล้วก็ใส่ใบชะพลูลงไปแล้วก็คนให้เข้ากันใช่ไหมครับ

อุ้ยอร่อยอ่ะปลาย่างอร่อยจังเลยอ่ะรสชาติแบบจัดจ้านนะครับมันกินกับมันได้ดีเพราะว่ามันเนี่ยเนื้อมันแน่นแต่ว่าข้างในของมันหวานมันเลยตัดรสของแกงได้อย่างดีมากใบชะพลูก็ต้องบอกว่าทำให้หอมให้แกงหอมขึ้นจะบอกว่าแกงเรียงอ่ะในสูตรแบบโบราณที่ผมกินวันนี้คือเป็นแกงที่เน้นในเรื่องของกลิ่นเป็นหลักแค่แกงปุ๊บนะได้กลิ่นก็หิวแล้วนะครับผมและถ้าชิมรสชาติจะยิ่งติดใจถ้าใครมาเที่ยวต้องลองมาชิมครับผมวันนี้ขอบคุณคุณแม่มากครับขอบคุณครับครับวันนี้ได้มารู้จักกับมันอ้อนนะครับของดีของชุมชนบ้านหางขยงจังหวัดชัยนาทครับผมเลยเกิดไอเดียอยากจะทดลองขึ้นมาอยากจะลองเอามันอ้อนมาทำเป็นอาหารในสไตล์ฝรั่งแต่ว่าปรุงรสชาติให้เป็นแบบไทยๆนะครับกับอาหารที่มีชื่อว่ามันอ้อนผัดพริกแห้งครับผมอันดับแรกเริ่มจากหั่นมันเป็นชิ้นๆก่อนนะครับผมใหญ่ๆมากคุณผู้ชมเวลาผัดจะได้สุกเลยอันนี้เป็นดิบๆเลยนะครับคุณผู้ชมตั้งกระทะนะครับใส่น้ำมันเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเพราะว่าเดี๋ยวเบคอนนั้นจะออกน้ำมันนะครับผมอันนี้คือเบคอนของเราเดี๋ยวผมหั่นเตรียมไว้ก่อนเลยครับเบคอนนะครับหั่นให้กว้างประมาณสัก1นิ้วนะครับอย่าหั่นเล็กมากนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าเวลาผัดแล้วจะหดนะครับผมหอมใหญ่นะครับเดี๋ยวเรารีบหั่นแล้วก็ใส่ลงไปนะครับซอยเล็กๆนะครับคุณผู้ชมพอเบคอนเริ่มสุกได้ที่นะครับผมใส่กระเทียมวันนี้เลือกเป็นกระเทียมไทยลงไปครับผมหลังจากนั้นก็ตามด้วยหอมใหญ่เลยนะครับ

พอเบคอนเริ่มสุกเล็กน้อยนะครับใส่กระเทียมไทยลงไปใส่หอมใหญ่ลงไปแล้วก็ใส่มันลงไปพร้อมกันเลยนะครับและมีวัตถุดิบอีกอย่างนึงที่ผมเพิ่มมาซึ่งในสไตล์ของอาหารฝรั่งไม่มีนั่นก็คือนี่เลยครับพริกแห้งครับผมจะซอยเป็นชิ้นเล็กๆครับมันจะช่วยแก้เลี่ยนด้วยแล้วก็หอมด้วยนะครับผัดไฟอ่อนๆไปเรื่อยๆนะครับระวังเบคอนจะไหม้ก่อนที่มันจะสุกต้องหมั่นคนนะครับพอเริ่มรู้สึกว่าสุกได้ที่แล้วนะครับอันต่อมาเราจะมาเติมเนยครับเพื่อให้ได้กลิ่นหอมๆนะครับผมปรุงรสนะครับเกลือเล็กน้อยนะครับเพราะเบคอนนั้นมีความเค็มอยู่แล้วนะครับแล้วก็พริกไทยดำเล็กน้อยครับเพิ่มความหอมครับหลังจากนั้นถ้าเป็นแบบฝรั่งนะครับเขาก็อาจจะโรยหน้าด้วยพาสเล่สับนะครับแต่ถ้าเป็นแบบไทยๆเราใช้เป็นต้นหอมผักชีก็ได้นะครับคุณผู้ชม

อีก2วัตถุดิบที่เราได้มานั่นก็คือไข่ไก่กับเห็ดนะครับผมเดี๋ยวผมจะเอาเห็ดโคนญี่ปุ่นนะครับมาทําเป็นอาหารสไตล์ฝรั่งเพื่อให้เข้ากับมันผัดเบคอนของเรานะครับนั่นก็คือผมจะทําในลักษณะที่เรียกว่าไข่คนนะครับหรือว่าไข่กวนหรือถ้าภาษาอังกฤษอาจจะเรียกว่า scrambled egg นะครับรสด้วยเกลือเล็กน้อยครับแล้วก็พริกไทยดำเล็กน้อยนะครับที่ต่างจากสแกมเบอร์เอ็กทั่วไปหรือว่าไข่คนทั่วไปในแบบฝรั่งคือผมเลือกใช้น้ำกะทิแบบไทยๆแทนนมสดครับอัตราส่วนประมาณสักครึ่งนึงของไข่ที่เราใช้ก็พอนะครับผมเพราะว่ากะทินั้นจะมีความข้นกว่านมอาจจะใส่เท่ากับไข่เลยไม่ได้นะครับแล้วก็นี่ครับเห็ดโคนญี่ปุ่นที่เราเก็บมาเมื่อเช้าไม่เยอะมากแต่ก็น่ารับประทานนะครับใส่ลงไปเลยครับตีให้เข้ากันเนยนะครับเพื่อเพิ่มความหอมให้มีกลิ่นในแบบอาหารฝรั่งมากขึ้นนะครับผมใช้ไฟปานกลางนะครับไข่กวนหรือไข่คนเราไม่ได้ใช้ไฟแรงนะครับไม่งั้นคุณจะกวนหรือว่าคนไม่ทันคนช้าๆให้ลักษณะของเนื้อไข่มันกรอบกันเป็นแผ่นๆบางๆถ้าคนเร็วปุ๊บมันจะเป็นแหลกหมดเลยครับพักนิดนึงให้เริ่มสุกแล้วก็ค่อยคนว่าไข่เริ่มกอดตัวกันแต่ว่าจะไม่สุกจนแข็งนะครับก็คือใช้ได้แล้วนะครับจัดลงจานได้เลยครับผม

0: ลองเอาวัตถุดิบท้องถิ่นพื้นบ้านหน้ามาประยุกต์ให้เป็นอาหารในสไตล์ฝรั่งแต่ว่ารสชาติไทย
1: ตัวมันอ่อนเนี่ยพี่มองว่ามันหนึบแล้วพอกินกับเบคอนใช่ไหมคะแล้วมีพริกด้วยเนี่ยสำหรับพี่มันเป็นรสชาติใหม
0: ่ปกตินะครับจะมีอยู่แล้วก็คือเป็นมันฝรั่งผัดเบคอนแต่วันนี้เราลองเปลี่ยนเอามันอ่อนมาใช้บ้างก็อร่อยไม่แพ้กัน
1: ค่ะอร่อยเลยค่ะ
0: แล้วพอใส่พริกลงไปพี่ว่าโอเคไหม
1: โอเคเลยค่ะเหมือนบวกกันระหว่างไทยกับฝรั่ง
0: พี่อ๊อฟลองกินไข่ดูครับ
1: มีความนุ่มแล้วก็หอมเนย
0: พี่อ๊อฟเดาออกมาว่าในไข่มีวัตถุดิบไทยอยู่อย่างหนึ่งที่ไม่น่าจะมาอยู่ในไข่ได้ผมยังไม่เชื่อเลยพี่อ๊อฟเดาก่อนว่าอะไร
1: ขอลองอีกอินรู้สึกถึงความมันอาจจะเป็นกะทิหรือเปล่าคะ
0: ใช่ครับผมเป็นความมันความหอมแบบกะท
1: ิใช่ค่ะ
0: ผมลองใส่กะทิแทนนมถ้าเป็นฝรั่งก็จะใช้นมตัวเนื้อสัมผัสอ่ะมันไม่ได้ต่างกับการใส่นมเลยนะมันนุ่มแต่ว่าจุดเด่นคือมันหอมมันไม่ใช่มีแต่กลิ่นเลยแต่มันหอมและเนื้อข้างในมันมันด้วยต้องบอกว่าวันนี้รู้สึกดีใจมากที่ได้มาเที่ยวที่ชุมชนบ้านหางขยงนะครับผมจังหวัดชัยนาทเป็นชุมชนเล็กๆแต่อบอุ่นมากครับผมสิ่งที่คุณได้นะครับนอกจากจะความสนุกความบันเทิงแล้วนะครับผมการพักผ่อนที่สบายแล้วสิ่งสำคัญที่สุดคือคุณจะได้ความรู้กลับไปด้วยนะครับอาจจะมีอาชีพติดตัวกลับไปด้วยยังไงก็มาเที่ยวกันเยอะๆที่ชุมชนบ้านหางขยงนะครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่อ๊อฟมากเลยครับผม
1: ค่ะยินดีค่ะ
0: วันนี้พวกเราต้องลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
2: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
3: นายคือใครเนี่ย
2: ฉันชื่อ DLTV
3: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
2: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
3: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
1: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

ดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงผมเชื่อว่าหลายๆคนคงคุ้นเคยกับกล่องแบบนี้ครับนี่คือกล่องของว่างหรือว่ากล่องเบรกนะครับที่เราจะพบเห็นกันตามงานสัมมนาจัดเลี้ยงต่างๆนะครับผมรู้ไหมครับว่ากล่องหนึ่งกล่องเล็กๆแบบนี้เนี่ยมันมีขยะกี่ชิ้นอย่างแรกกล่องนี้ครับทั้งใบ2และ3ชิ้นนะครับขนมก็ต้องมีซองพลาสติกห่อหุ้มไว้นะครับขนม2ชิ้นนะครับภายในก็ประกอบไปด้วยพลาสติกเล็กๆที่ห่อหุ้มไว้อีกนี่นะครับกระดาษเช็ดปากน้ำผลไม้นะครับรวมถึงหลอดก็จะมีซองพลาสติกห่อหุ้มไว้เพื่อความสะอาดสะอ้านนี่นะครับแค่กล่องเล็กๆกล่องนี้นะครับก็มีขยะรวมกันแล้วเนี่ยผมว่ามีทั้งหมด10ชิ้นนะครับแล้วลองคิดดูว่าถ้าคนมารวมกันในงานประชุมสัมมนาจัดเลี้ยงเนี่ยนะครับผมสัก50คนนะครับแล้วมีการจัดของว่างรวมทั้งจัดอาหารมื้อต่างๆเนี่ยหลายมื้อหลายเบรกเราจะเกิดขยะจากการรวมตัวกันเนี่ยมากมายสักแค่ไหนครับแต่วันนี้ครับ The Green Diary ครับเราจะพาไปดูกลุ่มคนและบริการอีกหนึ่งอย่างนะครับที่ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อทำให้ขยะในการประชุมสัมมนาจัดเลี้ยงเนี่ยจัดการแล้วเป็นศูนย์ครับ

0: และตอนนี้ครับผมมาอยู่ที่มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืนนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยมีคนมาประมาณ50ท่านนะครับที่จะมาทำกิจกรรมมาร่วมสัมมนากันนะครับนี่ปกติแล้วเนี่ยถ้าคนมารวมตัวกันมาทำกิจกรรมมาทำสัมมนากันเยอะขนาดนี้ก็จะต้องมีแคทเทอริงใช่ไหมครับจัดเบรกจัดของว่างจัดอาหารใช่ไหมครับนี่โต๊ะตรงนี้แหละครับนี่ก็คือที่ที่เราตามมานะครับนี่ก็คือบริการเขียวๆกรีนแคทเทอริงนะครับเราจะมาดูกันว่าการจัดแคทเทอริงจัดอาหารนะครับของงานสัมมนาเนี่ยทำยังไงให้เกิดขยะน้อยที่สุดครับนี่ก็คือนี่เซตที่คนจะมาหยิบขนมกันใช่ไหมครับน้องโ
1: มใช่ค่ะ
0: ภาชนะที่รองรับเนี่ยครับเราเห็นไหมครับเป็นวัสดุจากธรรมชาติน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยอันนี้คือ
1: ถ
0: ้
1: วยกาบหมาก
0: ถ้วยกาบหมากนะครับอ๋อทำจากวัสดุกาบหมากแล้วก็ต่อมานี่ก็น่ารักครับนี
1: ่นี่เป็นปลีกล้วยค
0: ่
1: ะ
0: อะไรนะครับ
1: ปลี
0: กล้วยนี่นะครับอันนี้ไม่ค่อยได้เห็นนะครับว่าใช้มาเป็นภาชนะได้ด้วยนะครับแล้วก็น่ารักไปอีกแบบจริงๆแล้วขวดนะครับ
1: ขวดนะคะอันนี้เป็นขวดแก้วค่ะเมื่อเราทานเสร็จแล้วนะคะนำกลับมาต้มแล้วก็รียูสใหม่ได้ค่ะ
0: อ๋อครับ
1: เป็นการพลาสเตอร์ไลท์อีกทีนึง
0: ขวดก็ต้องคืน
1: ใช่ต้องคืนนะคะ
0: อ่ะมีอันนี้อีกครับนี่เมื่อกี้แอบเห็นนี่อันนี้อะไร
1: เอ่ยใบเล็บคุดค
0: ่
1: ะ
0: ใบเล็บคุดนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: เอามาทำอะไร
1: สามารถใส่ขนมได้ค่ะประมาณ 2-3 ชิ้นสำหรับผู้ที่แบบอยากถือทานน่ารักน่ารัก
0: น่ารักอันนี้นี่เห็นว่าอิมพอไว้เลยนะครับมาเก็บแถวนี้เลยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ ก็ธรรมชาติเรามีเยอะนะ
0: คืออะไรที่แบบว่าเก็บได้ตามธรรมชาติก็เอามาลองเป็นภาชนะนะครับผมขอชิมหน่อยแล้วกันนะครับนี่อันนี้อร่อยจริงความสนใจมากมายที่เป็นไงครับไอเดียภาชนะเคยเห็นมาก่อนไหมครับ
2: ไม่เคยเลยครับ
0: โอ้นะครับนี่ถึงกับต้องถ่ายรูปเลยนะครับ
2: น่ารักมากนะครับแล้วก็มันเอาไปย่อยสลายมันไปมันแบบมันไม่เป็นภาระกับตัวเราเองแล้วก็กับธรรมชาติด้วยครับผม

0: เอาละฮะตอนนี้อยู่กับพี่ทีแล้วนะครับ
1: ครับผม
0: ผู้ที่อยู่เบื้องหลังกรีนแคทเทอริง
1: ครับ
0: ใช่ไหมครับเขียวเขียวนั่นเอง
1: เขียวเขียวไม่ใช่ร้านอาหารนะฮะเราเป็นทำตัวเป็นการจัดเลี้ยงที่ใส่ใจในวัตถุดิบที่จะเอามาใช้ทำอาหารอย่างเช่นเราจะสนับสนุนเกษตรอินทรีย์เป็นหลัก
0: ครับ
1: แต่ว่าเรามีเครือข่ายที่เราไว้ใจได้
0: ครับ
1: โดยพื้นฐานที่ว่า1ต้องเป็นอาหารที่สะอาดสนับสนุนเกษตรอินทรีย
0: ์ครับ
1: 2คือไม่ใส่สารปรุงรสใด
0: ๆ
1: ผงชูรสน้ำมันหอยไม่ใส
0: ่ครับ
1: แล้วสุดท้ายคือแนวคิดเดียวกันแนวร่วมอุดมกรีน คือพยายามลดการใช้พลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้งเราไม่ใช้เราก็จะหาวิธีการแก้ไขต่างๆอย่างเช่นกล่องสแตนเลส
0: นี่ก็คือแบบว่าไม่ต้องใช้โฟมกล่องข้าวใช่ไหมคร
1: ับ ใช
0: ่ใช้เป็นอย่างนี้เลยแล้วตัดเอา
1: คร
0: ับนี่ครับ
1: เพราะว่าทุกวันนี้ยิ่งอากาศร้อนขนาดนี
0: ้
1: คนจะหันมาสนใจกันเยอะขึ้นว่ามันมีอะไรที่เปลี่ยนไปนะสำหรับโลกใบนี
0: ้
1: เราดำรงอยู่ด้วยการคิดถึงแต่ตัวเองไม่ได้ละเราต้องสนใจว่าเราจะอยู่ร่วมกันยังไง
0: ครับครับ
1: ก็เลยทำให้เขียวๆเนี่ยได้รับการตอบรับที่ค่อนข้างดีในตอนนี้ซึ่งจริงๆแล้วต้องบอกว่าเครดิตที่มีการแก้ไขปัญหาพวกนี้ส่วนใหญ่แล้วมันมาจากลูกค้าเราด้วยที่มาชวนกันคิดว่าเราในการจัดงานแต่ละครั้งเราลดขยะให้ได้เป็นซีโร่เวสต์ได้ยังไงแล้วเราจะช่วยกันทำให้โลกนี้มันน่าอยู่ขึ้นได้ยังไงฉะนั้นถามว่าวันหนึ่งถ้าเกิดว่ามีคนเห็นการจัดเลี้ยงแบบเรามีคนเห็นการลดพลาสติกแบบนี
0: ้
1: มันไม่ใช่ของเราม
0: ัน
1: เป็นการมันเป็นของทุกคนที่จะทำร่วมกันได
0: ้
1: ซึ่งมันเป็นจุดมุ่งหมายอย่างหนึ่งของเขียวเขียวเหมือนกันที่อยากจะชวนให้คนมาทำเนี้ยกันเยอะๆ
0: ครับผม
1: ครับผม
0: อันนี้มาต่อแถวตักอาหารนะครับถาดหลุมนี่นะครับจริงๆแล้วเขามีจัดเซตได้ด้วยนะเป็นภาชนะแบบพร้อมนะครับทั้งหมดนี้เป็นแบบวัตถุดิบอินทรีย์หมดเลยนะครับทานแรกเลยนี่จานแรกใช่ไหมครับ
2: รอบ2ครับ
0: อุ้ยรอบ2
2: จานแรกแต่รอบ2ครับผม
0: จานแรก
2: แต่รอบ2ครับ
0: รู้สึกยังไงกับแคทเทอริงแบบนี้ครับที่เราไม่มีขยะเหลือทิ้ง
2: ผมว่ามันดีมากดีมากตอนแรกรู้จักเขาครั้งแรกนี่แบบเฮ้ยเจ๋งอ่ะวิธีแนวคิดหรืออะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็อาหงอาหารอะไรเงี้ยก็แบบคือผมว่ามันเข้ายุคเข้าสมัยใช่กับคนที่แบบหันมาใส่ใจสุขภาพคือใส่ใจสุขภาพด้วยก็ใส่ใจแบบสิ่งแวดล้อมด้วยผมว่ามันโอเคมาก

0: ยังไม่จบเท่านี้นะครับเพราะว่าเขายังมีการคิดนะครับว่าปลายทางของของเหล่านี้ที่เกิดจากการจัดเลี้ยงเนี่ยจะเอาไปทำอะไรต่อตอนนี้อยู่กับคุณนิต้านะครับนี่จะเป็นผู้ที่มาจัดการกับเศษอาหารที่เหลือจากการจัดเลี้ยง
1: ค
0: อนโดหม้อดินตัวนี้นี่คืออะไรฮะ
1: ค่ะตัวนี้ก็เป็นเครื่องมือในการจัดการขยะสดแบบใหม่ที่ชื่อว่าปั้นปุ๋ยค่ะ
0: ปั้นปุ๋ยโอ้สวัสดีครับน้องปั้นปุ๋ย
1: ค่ะก็เป็นเครื่องปั้นดินเผาที่ปั้นหรือว่าที่ทำปุ๋ยจากเศษอาหารค่ะวัสดุที่เป็นเครื่องปั้นดินเผาเนี่ยเขาก็มีความสามารถในการซับความชื้นได้โดยธรรมชาติอยู่แล้วนะคะเขาก็จะช่วยระบายความชื้นแฉะที่เกิดจากเศษอาหารได
0: ้ครับ

0: ็จะเป็นกลายเป็นดินดำๆอย่างนี้เลยค่ะแล้วก็วิธีเทสนะคะว่ามันได้ใช้เอาไปใช้ได้คือดมค่ะดมเลยค่ะเป็นกลิ่นยังไงคะ
1: กลิ่นมันจะเหมือนดินครับก
2: ็
1: จะไม่ได้มีกลิ่นเหม็นเน่าเหมือนอาหารบูดเน่าอะไรอย่าง
0: นี้ใช่เขาบอกว่าปุ๋ยหมักที่จะเกิดจากเศษอาหารเนี่ยเป็นปุ๋ยหมักอันดับดีต้นๆของ
1: บรรดา
0: คุณทั้งหลายเลยใช
3: ่รู้กันไหมครับว่าเศษอาหารที่เราทิ้งๆกันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยทำร้ายโลกมากกว่าที่คิด1ใน3ของอาหารทั้งหมดในโลกนี้จะกลายเป็นขยะเศษอาหารใน1ปีทั่วโลกมีขยะเศษอาหารมากถึง 1,300 ล้านตันสำหรับประเทศไทยมีรายงานว่าแต่ละปีเราผลิตขยะกันมากถึง 27 ล้านตันซึ่งมากกว่าครึ่งของขยะทั้งหมดก็คือเศษอาหารซึ่งองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือ FAO ประเมินว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากอาหารเหลือทิ้งในโลกนี้มีปริมาณสูงถึง 3,300 ล้านตันต่อปีซึ่งเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนนั่นเองเพราะอย่างนี้แหละครับเราจึงควรช่วยกันหาวิธีจัดการให้ถูกต้องเช่นนำเศษอาหารไปหมักทำปุ๋ยดีต่อโลกดีต่อต้นไม้และก็ดีต่อใจด้วยนะครับ
4: จริงๆแล้วมันไม่มีหรอกขยะบนโลกเนี้ย
1: ครับ
4: มันมีแต่สิ่งที่อาจจะอยู่ไม่ถูกที่ถูกเวลาสิ่งนั้นน่ะถ้ามันอยู่ไม่ถูกที่ถูกเวลาเราเรียกขยะ
1: ครับ
4: แต่ถ้ามันไปอยู่ถูกที่ถูกเวลาม
1: ัน
4: กลายเป็นประโยชน์ชีวิตเนี้ยจริงๆแล้วเราไม่ได้อยู่เพียงเพื่อตัวเอง
1: คร
4: ับ แต่เราอยู่เพื่อที่ว่าอยู่ร่วมกันทำอะไรให้กันได้อะไรเงี้ย
1: ครับ
4: ซึ่งพอเราคิดอย่างนั้นมันทำให้เรามีความสุขมาเรื่อยๆ
1: ครับ
4: มันก็เลยอาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้เขียวๆเองเนี่ยก็ยังคงทำมาได้ถึงปีนี้ก็เกือบ10ปีแล้วคืออย่างที่บอกว่ามันไม่ใช่ความคิดของใครคนใดคนหนึ่ง
1: ครับ
4: เรื่องแบบนี้เราต้องช่วยกัน
1: ครับ
4: ถ้าอยากรู้ว่าเอ้ยการกลับมาหาซื้อที่ไหนฉลอมซื้อยังไงถามเข้ามาทางเพจได้เลย
1: ไม่ห่วง
4: ไม่ห่วงเลยเรายินดีที่จะเชื่อมโยงให้อย่างที่บอก
1: โอ้โหไงฮะเขียวๆ Green Catering น่ารักมากๆเลยใช่ไหมครับดูแล้วน่าจะเป็นแรงใจให้กับหลายๆคนนะครับโดยเฉพาะคนที่ขายอาหารหรือว่าให้บริการธุรกิจทางด้านอาหารนะครับเอาไอเดียนี้ไปใช้ได้เลยเขาไม่หวงนะครับผมก็ดูแล้วนะครับรู้สึกยังไงอย่าลืมคอมเมนต์กันทิ้งไว้นะครับกดไลค์ให้แล้วก็อย่าลืมกดแชร์กันไปเยอะๆนะครับคนจะได้เห็นกันเยอะๆนะครับแล้วก็โลกของเราจะได้น่าอยู่ขึ้นนะครับผมนี่ก็เป็นอีกหนึ่ง

0: ไอเดียรักโลกนะครับใน The Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักนะครับอย่าลืมกดติดตาม Subscribe ที่ช่อง Green Thailand ไว้ด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ Green Diary วันนี้ครับพามาเที่ยวที่กองถ่ายโฆษณาครับทำไมต้องพามากองถ่ายโฆษณาเพราะว่ากองถ่ายนี้อาจจะแตกต่างจากหลายๆกองถ่ายครับเพราะว่าเป็นกองถ่ายที่ร่วมกิจกรรมนะครับรณรงค์สร้างขยะในกองถ่ายให้น้อยที่สุดครับเหมือนอย่างที่เนี่ยเราเริ่มได้เห็นนะครับแฮชแท็กนะครับของหลายๆคนนะครับไม่ว่าจะเป็นแฮชแท็กกองถ่ายไร้พลาสติกแฮชแท็กคนกองถ่ายไม่มักง่ายนะจ๊ะหรือว่าแฮชแท็กฟิล์มครูสู้ขยะหรือหลายๆแฮชแท็กที่เกิดขึ้นเลยนะครับผมซึ่งก็แสดงเห็นว่าช่วงนี้เนี่ยทีมกลุ่มคนโปรดักชันเนี่ยเริ่มหันมาใส่ใจกับการช่วยกันลดปริมาณขยะในการทำงานในกองถ่ายแล้วนะครับ
1: จริงๆมันเริ่มมาจากการที่พูดว่าเพื่อนเราคนหนึ่งซึ่งอยู่ในแผนกโลเคชันเนี่ยเขาบ่นว่าเขาต้องกลับบ้านดึกมากเลยเพราะว่าเขาต้องอยู่เคลียร์ขยะซึ่งวันนึงมันมีขยะต่อวันเนี่ย40ถุงดำไซส์ใหญ่เกิดจากคนประมาณ100คนแพงซึ่งเป็นผู้ช่วยผู้กำกับเขาก็ทำโครงการทำเพจไทยเวลซึ่งเขาก็ไปถ่ายภาพปลาวานไพลอตเวลกินขยะมาเกยตื้นหวานกระต่ายก็ผ่าท้องออกมามีถุงพลาสติกแล้วคนพบว่าเราควรจะทำอะไรอย่างจริงจังได้แล้วเพราะว่าเราก็เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างขยะเราก็เลยทำโครงการนี้ขึ้นมาในการที่เราก็เชิญบริษัทที่เป็นโปรดักชันทั้งหมดครับว่ารับรู้ว่าปัญหามันคืออะไรแล้วก็เรื่องของขยะที่เราใช้ในแต่ละวันเราก็แนะนำว่าแบบเรามีวัสดุทดแทนได้ไหมหรือว่าเราจะใช้วิธีไหนมันก็เป็นการสร้างความตื่นตัวระดับหนึ่งว่าคนในกลุ่มอุตสาหกรรมภาพยนตร์ตื่นตัวแล้วอาชีพอื่นเริ่มทำหรือยังตอนนั้นอะไรเงี้ย

0: เอาละครับขึ้นมาในโซนของโปรดักชันแล้วนะครับจะเริ่มเห็นทีมงานเห็นอุปกรณ์แล้วนะครับกล้องนะครับอยู่ที่ทีมงานทีมไฟนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นจุดเบสกองนะครับเป็นจุดที่นักแสดงแล้วก็ทีมงานจะมาพักกันนะครับกินข้าวดื่มน้ำทานของว่างนะครับซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเราจะได้เห็นไอเดียในการลดขยะให้น้อยที่สุดนะครับของกองถ่าย
1: และนี่ก็คือน้องตุ้มเม้งนะครับผม
0: เป็นโปรดักชันแมเนเจอร์หรือว่าผู้จัดการกองถ่ายนะครับวันนึงต้องสั่งข้าวกี่กล่อง
2: มือละร้อยมือละร้อยแต่ละมือก็จะมีแบบแยกออกไปอีกก็คือจะเป็นน้ำสำหรับทีมงานแล้วก็จะเป็นขวดวันนึงเขาไม่ได้กินแค่ขวดเดียวตกคนนึงประมาณ 3-5 ขวด
1: โอ้โห
2: ก็ค่าเทียบแล้วก็น่าจะแบบ 30-40 แพ็ค 30-40 แพ็คได
1: ้แล้วมีอะไรอีก
2: จะมีเรื่องขนมห่อตองกาแฟก็น้ำอัดลมแล้วก็น้ำผลไม
0: ้ที่ผ่านๆมาเราแยกกันไหมครับหรือว่าเราทิ้งรวมไปเลย
2: รวม oh, no. ไม่มีการแยกใดๆ
0: รวมไปเลย
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: ในแต่ละกองครั้งหนึ่งใช้จะเกิดขยะขึ้นเยอะแค่ไหน
2: 10ถุงอัพ
0: วันนี้ตุ้มเม้งเรามาร่วมเป็นกิจกรรมรณรงค์เป็นกองถ่ายแบบว่าลดขยะนะครับตุ้มเม้งเตรียมตัวอะไรมากับวันนี้บ้าง
2: ต้องไปซื้อกระป๋องที่แบบสามารถใช้แล้วแบบเก็บไปใช้ครั้งต่อไปได้แกลลอนน้ำเติมให้ทีมงานเติมน้ำก็จะมีพวกแบบให้ทีมแยกขยะทางนี้อะไรบ้างอะไรบ้างถ้าเกิดแบบว่าจะแจ้งทีมงานก่อนนะคะวันก่อนวันกองว่าแบบถ้าเกิดแค่ส่วนตัวให้แบบพกกันมาเองถ้าใครไม่มีจริงๆเราก็มีกระบอกให
0: ้ทีมงานบ่นไหม
2: ช่วงแรกแค่วุ่นวายตอนแจกค่ะแต่ว่าถามว่าบ่นว่าลำบากหรืออะไรไหมไม่เพราะว่าเรามีแกลลอนน้ำให้เติมตลอด
0: นี่ก็เป็นหนึ่งตำแหน่งนะครับที่จะมาช่วยเราได้มากนะครับในการลดขยะคือตำแหน่งสวัสดิการนะครับทำอะไรครับวันนี้ทำอะไร
3: ว
0: ัน
3: นี้ทำน้ำค่ะ
0: ทำน้ำ
3: ให้ดื่มน้ำ
0: เรามีวิธีการในการมาเปลี่ยนวิธีเดิมๆด้วยการใช้นี่ใช่ไหมครับเป็นกระติกน้ำใช่ไหมฮะนี่ใครกินเสร็จถ้าหมดก็มาบอกพี่มดพี่มดก็จะคอยมาเติมให้ดีไหม
3: ดีค่ะ
0: แล้วไม่เหนื่อยเราหรอ
3: ก็ไม่เหนื่อยเราไม่ต้องทิ้งขยะเยอะไงเราไม่ต้องทิ้งเยอะบางวันก็ทิ้งประมาณ10ถุง20ถุงอะไรเงี้ยอันนี้ขยะเราก็ไม่เยอะ
0: เออ
3: แค่เราเสร็จงานแล้วก็ล้างแล้วก็ป้อมๆไว้
0: ใครอยากได้น้ำอะไรนี่ก็มีกระติกเขียนชื่อไว้นะครับหมดแล้วก็ไปเติมพี่มดดูแลอ่ะเติมต่อเลยครับพี่

0: นนี้ผมอยู่กับผู้กำกับของหนังเรื่องนี้นะครับผม
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้มาทำคลิปอะไรครับ
2: เชิญชวนให้แบบทุกคนสร้างพื้นที่สีเขียวให้ตัวเองเพื่อตัวเราเองเพื่อคนที่เรารักครับ
0: เป็นคลิปรณรงค์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมพอดีเลยวันนี้เราก็มีแบบว่าในกองก็จะเป็นกองรถขยะใช่ไหม
2: ใช่
0: มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างครับพี่เปิร์น
2: ใกล้ตัวของสุดเลยก็คือขวดน้ำครับคนทำงานโปรดักชันนะครับเราต้องเคลื่อนตัวตลอดเวลาปกติจะเป็นขวดน้ำเป็นขวดเล็กๆอะไรเงี้ยครับแล้วสุดท้ายเราจะลืมทิ้งไว้เราก็จะขอขวดใหม่แล้วเราไม่เคยกินหมดหรอกครับ
0: จริง
2: ท้ายทุกอย่างเนี่ยมันจะกลายเป็นขยะหมดเลย
3: Oh my god
2: ถ้าอันนี้ขวดเดียวและมีชื่อเราร
0: ู้สึกชีวิตเราลำบากขึ้นไหม
2: ปกติ
0: จริงเหรอ
2: รู้สึกปกติปกติมากเลยครับ
0: ทั้งหมดแล้วก็ไปเติมใช
2: ่
0: ไหม
2: ใช่
0: ตอนนี้เวลาอาหารกลางวันแล้วนะครับนี่ทีมงานก็ทยอยมาหยิบกล่องข้าวไปกินนะครับก็ถ้าสมมติแบบว่ามีสถานที่ที่สะดวกนะครับจำนวนคนมากอะไรเงี้ยนะครับก็จะเป็นแบบเป็นแคตเตอริงคือแบบเป็นกับข้าวตักใส่จานกันไปนะครับก็ไม่เปลืองภาชนะไม่เปลืองกล่องโฟมแต่ว่าถ้าเป็นกองถ่ายที่สถานที่อาจจะไม่เอื้ออำนวยนะครับก็เนี่ยก็เลือกใช้บรรจุภัณฑ์กล่องข้าวที่มันเป็นแบบย่อยสลายได้ช้อนวันนี้ก็ทางประสานงานก็บอกว่าไม่เอาช้อนพลาสติกจะเตรียมเป็นช้อนสแตนเลสไว้ให้นะครับจะได้ไม่ต้องใช้พวกช้อนพลาสติกนะครับนี่ก็เตรียมไว้นะครับพระเอกของเราวันนี้กับน้องนางเอกนะครับอร่อยไหมกับข้าววันนี้เป็นแบบกล่อง
4: กระด
0: าษบรรจุภัณฑ์รักโลกนะครับย่อยสลายได้เป็นไงบ้างเขาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้แบบว่าลดขยะให้น้อยที่สุด
4: ชอบนะปกติอ่ะคือจะทำโปรดักชันใช่ไหมเราก็จะคุ้นชินกับการที่แบบว่าขอแก้วใหม่ตลอดเวลาทิ้งโดยเฉพาะกับหน้าโมอ่ะแล้วเวลาย้ายโลทีนึงอ่ะ
0: ใช
4: ่ก็ต้องเอาอีกตะกร้ามาอีกอะไรแต่ว่าพอเป็นแบบนี้ปุ๊บมันดีแล้วข้อดีคือมันทำให้เรารู้ด้วยว่าเรากินน้ำไปแล้วเท่าไหร่กี่ลิตรเท่าไหร่อะไรเงี้ยใช่ไหม
0: น้องหนุนนะวันนี้ลำบากขึ้นไหม
5: ไม่ลำบากเลยทุกอย่างมันง่ายข
0: ึ้
5: น
0: แถมใช้ช้อนแบบสแตนเลสก็จริงๆใช้ง่ายกว่าช้อนพลาสติกด้วยนะ
5: ง่ายกินตักอะไรง่ายกว่าเยอะเลย
0: นะช้อนพลาสติกนี่ตัดไข่ดาวยังไม่ขาดเลย
5: ช้อนผักไปก่อนพลาสติก
0: นะฮะไม่ใช่แค่ว่าเราจะลดปริมาณขยะให้น้อยที่สุดนะครับก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันจะไม่เกิดขยะเลยอ่ะก็เป็นไปไม่ได้แต่ว่าเมื่อเกิดขยะแล้วเนี่ยก็ต้องหาที่ทิ้งที่แยกให้มันถูกต้องนะครับวันนี้ก็การขยะรีไซเคิลนะครับก็จะเอาเฉพาะขยะที่รีไซเคิลได้ต่อไปก็เป็นพวกขยะทั่วไปที่อาจจะไม่ได้ย่อยสลายนะครับภาชนะปนเปื้อนถุงขนมซองขนมนะครับเปลือกลูกกลมต่างๆมันต้องมีอยู่แล้วนะในกองถ่ายนะครับอันนี้ก็เป็นที่หลังจากคนรับประทานอาหารแล้วนะครับก็เป็นที่เก็บทิ้งภาชนะบรรจุอาหารนะครับที่เราใช้แบบย่อยสลายได้อันนี้ก็แยกไว้เป็นภาชนะแบบย่อยสลายได้นะครับนอกจากนั้นก็จะเป็นพวกเนี่ยเศษอาหารจริงๆเศษอาหารนี่ก็สำคัญนะต้องมีการคัดแยกจัดการให้ถูกต้องนะครับมันจะได้นำไปทำเป็นปุ๋ยจะได้จัดเก็บได้ง่ายนะครับใช่แล้วก็เนี่ยเป็นภาชนะที่สามารถล้างและกลับมาใช้ได้ใหม่นะครับนี่ก็เป็นแบบตัวอย่างย่อยๆนะครับของการแบ่งแยกขยะนะครับก็ถึงแม้ว่ามันจะทำให้ขยะเกิดเป็นซีโร่เป็นศูนย์ไม่ได้หรือว่าเราแยกไว้นะครับแล้วก็หาวิธีการจัดการให้ถูกต้องครับมาดูการคำนวณกันครับว่ากองถ่ายที่ลดการใช้ขยะนั้นสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้มากขนาดไหนเริ่มต้นกันที่ขวดน้ำพลาสติกขวดเล็กจากจำนวนทีมงานกองถ่าย50คนที่ดื่มน้ำคนละ5ขวดต่อวันก็จะเกิดขยะขวดน้ำพลาสติก250ขวด
6: oh, no.
0: ซึ่งเมื่อเปลี่ยนมาเป็นกระบอกน้ำก็จะลดขยะจากขวดน้ำพลาสติกจนเหลือ0จะสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ถึง0.104 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อมาก็คือกล่องโฟมจากจำนวนทีมงาน50คนที่กินข้าวคนละ3มื้อต่อวันจะมีขยะจากกล่องโฟมถึง150กล่องซึ่งเมื่อเปลี่ยนจากกล่องโฟมมาเป็นกล่องข้าวที่ใช้ซ้ำได้ลดขยะจากกล่องโฟมเป็น0จะสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ 0.042 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ามีกล่องข้าวแล้วก็จะต้องมีช้อนพลาสติกซึ่งเมื่อเปลี่ยนจากช้อนพลาสติกมาเป็นช้อนสแตนเลสลดขยะจากช้อนพลาสติกเป็น0จะสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ 0.008 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
6: wow.
0: นี่ยกตัวอย่างแค่3อย่างเท่านั้นนะครับยังไม่รวมการแยกขยะและการนำไปรียูสหรือรีไซเคิลซึ่งรวมๆแล้วกองถ่ายนี้สามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 0.154 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าขอเปรียบ

0: รู้สึกยังไงที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งของกองถ่ายที่ลดขยะลง
1: รู้สึกดีต่อโลกดีต่อส่วนรวมด
0: ี
1: ต่อประเทศด้วย
0: นี่ยิ่งใหญ่ปกติถ้าเป็นกองอื่นๆคิดว่าสร้างขยะเยอะกว่านี้ไหมวันนี้ถือว่าลดน้อยลงไง
1: เยอะเยอะเลยได้เยอะมาก
0: ชีวิตยากขึ้นไหมพี่ต้องมาใช้กระติกแบบนี้แล้ววันนี้ครับก็เป็นอีกวันที่ผมได้เห็นคนกลุ่มนึงนะครับมีความพยายามที่จะลดปริมาณขยะในงานที่เขาทำนะครับวันนี้เนี่ยก็ได้เห็นว่ามันสามารถทำได้ถึงแม้ว่าอาจจะแบบว่าไม่ได้คลีนเป็นซีโร่เวสต์ 100% นะครับแต่ก็รู้สึกว่ามีกำลังใจแล้วแล้วก็เห็นความเป็นไปได้แล้วแล้วก็รู้ว่าครั้งต่อไปเราควรจะต้องวางแผนกับอะไรที่เพื่อที่ทำให้มันดีขึ้นที่สำคัญเลยผมเห็นมุมมองที่น่าสนใจนะครับของคนในทีมกองถ่ายนะครับที่เราอาจจะเคยคิดไปเองว่ามันอาจจะเกิดความไม่สะดวกเกิดความยากลำบากแต่จริงๆพอลองทำแล้วเนี่ยมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดหลายๆคนก็ให้ความร่วมมือแล้วก็รู้สึกแฮปปี้ที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมแบบนี้นะครับนี่ไม่ใช่กองถ่ายแรกนะครับที่เริ่มหันมาใส่ใจกับเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับมีทีมงานโปรดักชันอื่นๆที่เริ่มทำกันมาแล้วนะครับแล้วก็ส่งต่อกันมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณนะครับจะเป็นกองถ่ายโปรดักชันแบบเล็กหรือแบบใหญ่หรือว่าจะเป็นงานอะไรก็ตามนะครับสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองเริ่มจากเล็กๆน้อยๆก่อนที่พอสามารถทำได้ก่อนนะครับแล้วคุณจะเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงนะครับเห็นพลังและที่สำคัญจะได้เห็นว่าโลกนี้มันไม่ยากที่จะรักครับนี่คือ The Green Diary ครับคิดว่าเรื่องราวนี้มีประโยชน์นะครับและอยากจะส่งต่อเรื่องราวดีๆก็สามารถกดไลค์นะครับคอมเมนต์ไว้แล้วก็สามารถกดแชร์ส่งต่อไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube นะครับ Green Thailand ไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ

0: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
3: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 น

0: ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้
3: โห
2: นี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: าวันนี้นะคะโนพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่บ้านพี่เหนืออำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านวัตถุดิบของเรานั้นนะคะก็คือลูกชิดหรือที่ภาษาเหนือเรียกกันว่าลูกเต๋านั่นเองค่ะโดยใน1ปีนั้นนะคะจะมีช่วงเวลาเดียวที่เต๋านั้นจะให้ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ซึ่งชาวบ้านที่มีอาชีพหาลูกเต๋านั้นนะคะก็จะเข้าป่าเพื่อไปเก็บลูกเต๋าที่ขึ้นเองตามธรรมชาติค่ะ
1: ตอนนี้นั่งรถมานี่คืออากาศเย็นมากนะคะ10กว่าองศานี่หน้าที่ชาหมดเลยเจอลมก็ไปแล้วซึ่งมันก็เป็นช่วงนี้แหละที่เต๋ามันออกนะก็คือช่วงหนาวๆหน่อยเนาะถูกไหมคะ
2: ประมาณกันยาตุลามาถึงนะเนี่ยถ้ามีนามันก็แก่หมดแล้ว
1: ปลายปีเนี่ยเริ่มออกไล่มาเรื่อยๆเนาะแต่ถ้าเกิดมีนาจะแก่เกินแล้ว

0: รงนี้จะเป็นจุดที่เราจอดรถแล้วก็ต้องเดินเท้าต่อนะคะรวมถึงอุปกรณ์พวกนี
1: ้
0: นี่คือเราขนไปหมดเลย
1: จ้ะ
0: กระมังด้วยเหรอแม่ถือกระมังขึ้นไปเลยเหรอ
2: เดี๋ยวเอา
3: ไปหมดเลย
0: เปิดแม่เอาไปหมดเลยเอาไปหมดเลยอันนี้เป็นอันนี้เป็นเสบียงนะคะเป็นขนมข้าวเหนียวก็คือเอาไว้สำหรับแม่แม่พ่อทีมงานด้วยทีมงานพวกเราด้วยนะคะเพราะว่าคือการขึ้นไปเก็บเสาเนี่ยมันต้องเดินเท้า
4: ขับเดินเท้า
0: เดินเท้า
4: เดินเท้า
0: จากตรงนี้ไปนี่สักกิโลได้นะคะ
4: ประมาณครับ
0: 3
4: กิโลกว่าๆนี่แหละ
0: 3กิโลกว่าๆ3กิโลกว่าๆอุปกรณ์ของเรานะคะมีทั้งเสบียงด้วยมีทั้งอุปกรณ์ในการต้มเสาด้วยรวมถึงกะละมังก้นดำๆเมื่อกี้นะคะเดี๋ยวเอาไปต้มเสาเนาะแล้วก็ก่อนอื่นเราต้องไปหาก่อนอันนี้มีมองๆดูๆกันไว้อย่างคะว่าม ีแล้วเนาะมีทำเลแล้วเนาะโอเคไปจ้ะเกือบๆ3กิโล

0: นี่เดินเข้ามาสักพักหนึ่งนะคะตรงนี้จะเป็นเหมือนดงกล้วยป่านี่เต็มไปหมดเลยนะคะเนี่ยที่เราเดินกันอยู่นี่เป็นดงกล้วยหมดเลยมันไม่ได้เป็นลักษณะเขามากนะแม่เนาะจะเป็นแบบที่ราบค่ะแต่ว่าจะเป็นต้นไม้อุ้ยแต่ต้นกล้วยสูงมากนี่ดูดิต้นกล้วยสูงมาก
1: เนี่ยมันจะอยู่ใกล้ห้วยอันนี้ก็ใช่เหรอคะนี่เราเดินเข้ามานี่เริ่มจะมีต้นเต่าแล้วนะคะแต่ว่าจะเป็นต้นเล็กๆ เป็นกอเล็กๆแบบนี้เหมือนอารมณ์เหมือนพวกปาล์มเหมือนอะไรเงี้ยนี่อันนี้ก็ใช่เนาะอันนี้ก็ใช่เหมือนกันแต่ยังไม่เห็นต้นใหญ่ๆนะคะ
2: อันนี้ต้นนี้ก็เต๋าใช่ไหมคะแม่
1: ต้นเต๋าจ้ะ
2: แต่มันยังไม่โตเนาะ
3: มอกลูกเปลือก
1: สาวอยู
2: ่ยังสาวอยู
0: ่นี่เป็นต้นเต๋าที่แม่มาดูเอาไว้นะคะว่าน่าจะได้แล้วก็อยู่ริมน้ำด้วย
1: เดี๋ยวเดจะลองบิดลูกเต๋านะคะมาดูว่ามันแก่มันอ่อนเกินไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ลูกคือเขียวเป็นมันเงาเลยเนาะแล้วก็เขียวแบบเขียวออกดำๆหน่อยม้วนมาอย่างนี้เลย
4: เหนียว
1: เนาะ
2: ต้องดิ
1: ้โอ้มาแล้วโอเคโอ้ลูกเขานะคะก้นเขาจะเป็นจุกๆเหมือนลูกชกเหมือนกันนะที่โนเคยไปหาที่ใต้อ่ะคล้ายกันเลยวิธีการดูก็คือต้องเฉาะดูเหมือนกันเนาะโอเค
3: พอดี
1: แก่ไหมแม
3: ่บอแก่พอดีเลย
1: เริ่มขุ่นๆ นิดนึงเนาะ
3: ดีกำลังนี้อยู
1: ่ไม่อ่อนเกินเน
3: า
1: ะ
3: ก็อ่อนเกินบอกแข็งเกิน
1: จ้ะ
3: เอานี่ดีกว่าเนาะ
1: จับหน่อยเนาะ
3: คันลูก
1: จับแค่นี้ได้เนาะ
3: ได้บ่เพิ่งถูกยัง
1: ตอนนี้พ่อเดชผ่าลูกเต๋ามาให้ดูนะคะเพื่อเช็คว่าเขาแก่เกินไปไหมอันนี้เนื้อของเขาเนี่ยเป็นสีขาวแต่ข้างในเริ่มมีความขาวขุ่นๆหน่อย
3: เกิน
1: ตรงไหนบ้างที่เราห้ามโดนแม
3: ่ยังนี่จ้ะ
1: ขอบเหลืองๆใช่ไหม
3: ย
1: ัง เหมือนลูกชกเลย
3: เหมือนเดียวกัน
1: คือหนูเคยไปหาทางใต้เหมือนกันลักษณะลูกก็คล้ายกันนะคะต้นเขาก็จะมีความเป็นต้นสูงๆขึ้นไปแล้วใบก็จะมีความตั้งๆไม่เหมือนมะพร้าวเนาะมันต่างกันชัดเจนเลยเนาะแล้วก็มี3เม็ดเหมือนกันก้นก็จะเป็นแบบมีเป็นแหลมๆ3อันแบบนี้สีแบบเขียวเข้มเลยนะคะนี่แหละคือลูกเต๋าหรือว่าลูกคิดลูกเต๋าเนี่ยสดๆแบบนี้ก็กินไม่ได้เหมือนกันคันเน
5: า
1: ะ
5: แล้วหลังจากเขาต้มแล้วกินได
1: ้ต้มแล้วกินได้เลยโอเคจุดที่ควรระวังนะคะหลักๆเลยก็คือตัวยางเขาหลังจากผ่าแล้วนี่แหละโดยเฉพาะตรงสีเหลืองๆที่เขาหุ้มเนื้อของตัวลูกเต๋าหรือว่าเมล็ดลูกเต๋าอยู่นะคะนี่แหละตัวนี้ตัวคันเลยหลังจากที่พ่อเดชเช็คแล้วนะคะว่าเนื้อของลูกเต๋าต้นนี้เนี่ยไม่อ่อนแล้วก็ไม่แก่เกินไปถือว่ากำลังดีเลยค่ะเพราะฉะนั้นทลายนี้นะคะจะเป็นทลายที่เราจะเลือกตัดกันค่ะตอนนี้เราพักกันสักครู่ก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเราจะกลับมาดูหน้าตาของเนื้อลูกเต๋าชัดๆกันว่าก่อนที่จะเป็นลูกชิดอย่างที่เราคุ้นเคยนั้นจะมีหน้าตาเป็นยังไงสักครู่เดี๋ยวค่ะตามอำเภอจาวันนี้นะคะเราเข้าป่ามาหาลูกเต๋ากันที่บ้านพี่เหนืออำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านต้นเต๋าที่เราเลือกจะตัดวันนี้นะคะเป็นต้นที่ขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วก็อยู่ริมลำธารตอนนี้เราจะแบ่งการทำงานออกเป็น2 ส่วนค่ะพ่อเดชจะเป็นคนตัดนะคะก็จะอยู่ด้านบนส่วนแม่ปทุมกับแม่ทอนั้นจะลงไปรอด้านล่างเพื่อเตรียมขนลูกเต๋าค่ะโอเคไปแล้วนะคะตอนนี้พ่อเดชปีนขึ้นไปแล้วก็คือใช้ไม้ไผ่ที่วางพาดนี่แหละเป็นตัวเชื่อมไปที่ต้นเต๋าเนาะเราตัดแล้วเราปล่อยร่วงเลยไหมพ่อ
6: ปล่อยร่วงเลย
1: นะโอ้ตัดทั้งทลายเลยใช่ไหมคะไปแล้วทลายเต๋านั้นถูกตัดลงไปด้านล่างแล้วนะคะจริงๆแล้วใน1ต้นจะมีอยู่ด้วยกันหลายทลายค่ะส่วนขนาดทลายนั้นจะใหญ่เล็กหรือว่าลูกจะแน่นขนาดไหนนะคะก็ขึ้นอยู่กับอายุแล้วก็ความสมบูรณ์ของต้นค่ะซึ่งเต๋านั้นนะคะเวลาที่สุกเนี่ยเขาจะไม่ได้สุกพร้อมกันทั้งต้นค่ะแต่จะไล่สุกไปทีละทลายห่างกันประมาณ1ปีค่ะทลายไหนนะคะที่เนื้อด้านในกำลังดีก็จะเริ่มเก็บได้ตั้งแต่เดือนกันยายนเรื่อยไปจนถึงประมาณเดือนมีนาคมค่ะซึ่งถ้าเลยจากช่วงนี้ไปนะคะเต๋านั้นจะเริ่มแก่ซึ่งก็ถือว่าเป็นการหมดฤดูในการเก็บเต๋าแล้วค่ะที่สำคัญนะคะในแต่ละปีเต๋า1ต้นนั้นสามารถที่จะตัดได้ประมาณแค่1ทลายเท่านั้นค่ะต้นเต๋าที่หมดรุ่นหลังจากออกลูกจนหมดแล้วนะคะต้นจะค่อยๆแห้งแล้วก็ตายลงไปค่ะ ส่วนเต๋าที่แก่จัดนะคะชาวบ้านเขาก็จะไม่ตัดไปค่ะแต่ว่าเลือกที่จะปล่อยให้ร่วงหล่นลงมาเพื่อเป็นอาหารของสัตว์ป่าแล้วก็เพื่อเป็นการขยายพันธุ์ต้นเต๋าต่อไปค่ะเต๋านั้นเป็นหนึ่งในพืชตระกูลปาล์มที่พบมากในป่าดิบชื้นนะคะทางเหนือจะเรียกว่าต้นเต๋าต้นมะเต๋าส่วนทางภาคใต้ก็เรียกว่าต้นหนาวหรือว่าต้นชกค่ะวิธีการที่จะนำเมล็ดด้านในออกมาไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือหรือว่าภาคใต้นั้นก็จะใช้วิธีเดียวกันก็คือต้องนำไปต้มซะก่อนนะคะซึ่งการต้มนี้ก็จะเป็นการช่วยลดความคันและเมื่อสุกแล้วเนี่ยก็จะทำให้การนำเมล็ดด้านในออกมานั้นทำได้ง่ายขึ้นค่ะทำให้ทำเลที่ชาวบ้านจะเลือกเวลาที่มาหาหรือมาต้มเต๋านั้นนะคะก็มักจะเลือกใกล้ๆกับริมลำธารค่ะอันนี้เราโชคดีที่เจอต้นเต๋าที่เขาอยู่ริมน้ำใช่ไหมคะพ่อบอกว่าถ้าเกิดว่าต้นที่มันอยู่ไกลๆลึกๆบนเขาแล้วต้องแบกมาเพื่อมาหาแหล่งน้ำอ่ะมันต้องมีตัวช่วยก็คืออันนี้พ่อทำให้ดูว่ามันจะต้องทำเป็นเหมือนคานแบกตัวช่อของลูกเต๋าค่ะก็ต้องแบบเฉาะให้เขาหักนิดนึงแล้วก็จะได้พลาดได้มันจะได้ไม่ลื่นไปลื่นมาเวลาที่เราแบกเนาะหมดทั้งทลายก็คือแบกในคานนี่อันเดียวเลยใช่ไหมพ
4: ่อทีละน้อย
1: ทีละน้อยทีละน้อย
4: เพราะ
1: มันหนักมากนะคะพวงนึงอ่ะพวงนึงเนาะว่ามันมีเป็นโลอ่ะเอาจริงๆนะเป็นกิโลอ่ะเนี่ยพวงนี้น่าจะแบบเกือบ2โลได้อ่ะเราจะเป็นคนหาเต๋าแบบโบราณหนูยกเลยนะเฮ้ยโอเคโอ้หนักมากนี่หนักมากแล้วก็จะบอกระยะเดินของโนอ่ะประมาณ5เมตรเลยนะหนักมากไปแล้วจ้าคนหาเต๋าโอ้หนักมากลงเลยนะแม่
5: เฮ้ย
1: เหนื่อยเลยแค่นี้หนักมากเสียงหายเลย
4: น
1: ี่
4: นะคร
1: ับ
4: ไกลๆมากเน
1: า
4: ะ
1: นี่นะครับไกลๆจะขนาดไหนเนาะโอ้ยนี่นะคะคือกว่าจะได้กินนี่มันยากมากนะคะมันยากมากแล้วกว่าจะได้เต๋านี่คือตัดก็สูงเสี่ยงตกลงมาแบกมาก็หนักได้มาแล้วต้องมานั่งตัดต้มนี่ยังไม่ได้รวมเอาเม็ดออกนะเนี่ยนั้นนะคะจะเห็นว่าใน1ทลายนั้นจะมีลูกเต๋าเต็มไปหมดเลยนะคะซึ่งเราจะปลิดลูกเต๋าออกทีละลูกแบบนี้แล้วก็จะนำไปต้มค่ะการต้มนั้นนะคะแม่บอกว่าจะต้มประมาณอย่างน้อยๆเนี่ย40นาทีหลังจากที่เริ่มเห็นว่าเปลือกของเต๋านั้นเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลอ่อนก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของการนำมาหนีบหรือว่าการรีดเม็ดเต๋าออกมาด้วยไม้หนีบเต๋าค่ะเต๋าที่ต้มสุกแล้วนะคะเขาก็จะตักออกมาแล้วก็จะพักเอาไว้แป๊บนึงให้มันคลายความร้อนนะพอเนาะแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นอุปกรณ์ในการที่เราจะนำเมล็ดเต๋าออกมาเป็นอุปกรณ์บ้านๆเลยนะคะก็คือใช้ไม้เป็นแบบเป็นลำอย่างนี้แหละปุ๊บแล้วก็หวายที่พ่อเดชตัดมาเนาะ
7: ใช่
1: มั้ยแล้วก็อันนี้ก็เป็นไม้อันนึงเอามามัดติดกันตรงนี้เราเฉือนไม่ให้มันลื่นเขียงก็บ้านมาก
7: ใช่
1: เขียงก็แบบต้นไม้กิ่งไม้นี่แหละในนี้พอต้มสุกแล้วนะคะฝานออกมาก็จะเห็นว่าเนื้อของเต๋าเขาก็จะเป็นสีใสๆแบบนี้ตัวยางที่เราบอกว่าเยื่อหุ้มที่เราบอกว่ามันคันอะตอนนี้เราจับได้ไหมพ่อ
7: ได้
1: ไม่คันแล้ว
7: ไม่
1: คันแล้วแต่ว่าควรจะไปล้างก่อนเอามากินเนาะ
7: ถูกต้อง
1: โอเคถ้าเป็นทางใต้เนี่ยเวลาเขาจะเอาออกเขาก็จะใช้ไม้ควักออกมามันก็จะเป็นเม็ดกลมๆหน่อยแต่ที่นี่เขาจะใช้เครื่องรีดออกมามันก็จะเป็นเม็ดรีๆแบบนี้นะคะนี่หน้าตาของลูกเต๋าหรือว่าลูกชิดแต่ว่าอันนี้ยังไม่ผ่านการเชื่อมนะคะเป็นลูกเต๋าที่ต้มแบบสดๆใหม่ๆอย่างนี้พอเราใช้เครื่องหนีบนะคะเม็ดที่ออกมาเนี่ยมันจะเป็นใกล้เคียงกันหมดเลยขนาดเนาะแล้วก็สีจะเป็นขาวๆขุ่นๆอมเหลืองๆนวลๆหน่อยไอตัวเมือกเขาอ่ะที่หุ้มๆเมล็ดอยู่มันก็หลุดติดไปกับเปลือกด้วยเน
7: า
1: ะเหมือนกับที่ออกมาจริงๆก็จะมีแต่ตัวเม็ดเลยปึ๊ดอุ๊ยน่ากินอ่ะหน้าตาคือเป็นลูกชิดที่เราคุ้นเคยมากๆแต่ว่าอันนี้เขายังไม่ได้เชื่อมนะคะแล้วก็ชิมรสชาตินะคะ
0: คือจะหวานนิดเดียวหวานน้อยมากไม่ได้หวานมากไม่เหมือนตอนเราเชื่อมเนาะแต่ว่ามันจะมีความหนึบหนึบยุ่นยุ่นแล้วก็ออกขมนิดๆแม่บอกว่าอันนี้ด้วยความที่มันเป็นลูกชิดที่ต้มใหม่ๆจะมีรสขมอยู่ซึ่งพอเอาไปเชื่อมปุ๊บรสขมรสอะไรมันก็จะไม่มี
1: ลูกเต๋าลูกชกหรือว่าลูกชิดที่ผ่านการต้มแล้วนะคะยังมีรสขมอ่อนๆค่ะซึ่งก็เกิดจากยางของเขาที่อยู่ในเปลือกสีเหลืองที่ห่อหุ้มเมล็ดเอาไว้ในตอนแรกค่ะลูกเต๋าหรือว่าลูกชิดแบบนี้นะคะถือว่ายังเป็นแบบสดค่ะยังไม่ผ่านการเชื่อมจะเก็บไว้ได้ไม่นานนะคะส่วนใหญ่โรงงานเชื่อมลูกชิดจะมารับซื้อกับชาวบ้านเพื่อนำไปเชื่อมขายค่ะลูกเต๋าก่อนที่จะนำไปเชื่อมได้นะคะเขาจะต้องนำมาล้างเพื่อนำเยื่อหุ้มสีเหลืองๆที่ปะปนมาออกให้หมดค่ะเพราะว่าเป็นส่วนที่จะทำให้คันค่ะหลังจากนั้นก็จะแช่น้ำทิ้งเอาไว้1คืนเพื่อลดความคันแล้วก็ยังช่วยให้เมล็ดของลูกเต๋านั้นขยายตัวใหญ่ขึ้นอีกด้วยค่ะเมล็ดเต๋าที่ผ่านการแช่น้ำแล้วจะมีขนาดใหญ่ขึ้นเล็กน้อยค่ะขั้นตอนต่อมานั้นนะคะจะต้องนำมาล้างน้ำเปล่าอีกประมาณ 2-3 น้ำจนกว่าน้ำจะใสและที่สำคัญก็คือต้องบีบส่วนที่เป็นเม็ดเล็กๆสีเหลืองๆนี้ออกแม่ๆจะเรียกกันว่าตาค่ะเม็ดสีเหลืองๆแบบนี้นะคะจะมีในเต๋าทุกเม็ดเพราะว่าเป็นส่วนของหน่ออ่อนที่พร้อมจะงอกรากทันทีหากเขาแก่จัดค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเวลาที่เราจะนำมาทานเนี่ยถ้าไม่เอาออกนั้นจะทำให้เต๋ายังมีรสขมอยู่แล้วก็อาจจะทำให้หลงเหลือความคันด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเขาก็เลยต้องนำมาล้างแล้วก็บีบเอาตาออกทุกเม็ดเลยค่ะก่อนที่จะนำไปรวกน้ำร้อนอีกครั้งและนำไปเชื่อมในขั้นต่อไปค่ะกว่าจะได้กินลูกเต๋าลูกชกหรือว่าลูกชิดที่เราคุ้นเคยกันนะคะมีขั้นตอนเยอะมากตั้งแต่การเก็บการล้างไปจนถึงการต้มนะคะซึ่งที่ชุมชนบ้านที่เหนือนั้นจะมีการต้มเต๋าเชื่อมเต๋ากันปีละ1ครั้งตามฤดูกาลค่ะหากคุณผู้ชมดูแล้วสนใจอยากที่จะลองชิมลูกเต๋าหรือว่าลูกชิดที่ชาวบ้านหากันเองเก็บกันเองนะคะก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามได้กับทางชุมชนบ้านที่เหนืออำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านค่ะตามอำเภอจามวันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาหาลูกเต๋าลูกชกหรือว่าลูกชิดกันที่อำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านค่ะเต๋านั้นนะคะนอกจากจะนำผลมารับประทานได้แล้วหน่อของต้นเต๋านั้นยังนำมาทำเป็นอาหารได้อีกด้วยค่ะ
0: ตอนนี้โนตามพ่อไทยมาเพื่อที่จะมาหายอดเต๋ายอดเต๋าเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นของที่ชาวบ้านเขากินกันอารมณ์เหมือนยอดหวายแบบนี้ค่ะซึ่งมันไม่ได้เอาจากต้นใหญ่ถูกไหมพ
5: ่
0: อ
5: ไม่ไม
0: ่มันต้องเป็นต้นเล็กเหรอคะ
5: มันมีต้นพอดีของมัน
0: อ๋อมันมีต้น
5: โตเกินไปมันก็ไม่ได
0: ้มันต้องยังไม่ออกลูกถูกไหมคะ
5: ยัง
0: ต้นเตี้ยมันเยอะนะพ่อเนาะนี่ก็ใช่นะคะเนาะ
5: ใช่
0: นี่ก็ใช่
5: ใช่
0: ตรงนี้จะมีต้นเต๋ากระจายกันอยู่เยอะนะคะแต่ว่าจะเป็นต้นเล็กๆเตี้ยๆพ่อบอกนี่แหละพอมันสุกบางทีเขาก็แบบว่านอกจากจะหล่นตามพื้นแล้วบางทีน้ำมาหน้าน้ำฤดูฝนน้ำหลากก็จะพาพวกลูกเต๋าเนี่ยพัดไปด้วยไปติดตรงไหนเนี่ยเขาก็ไปขึ้นตรงนั้นด้วยเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่หลักๆก็จะอยู่ริมลำธารเยอะหน่อย
5: ถ้าต้นอ้วนจะเป็นอย่างนี้
0: แต่ต้นนี้อ้วนไหมคะ
5: ยังโตไม่ได
0: ้ต้นนี้ถือว่าสมบูรณ์ไหมคะ
5: สมบูรณ์แล้ว
0: ต้นนี้ถือว่าสมบูรณ์นะคะแต่ว่ายังเล็กเกินไปถ้าจะเอาหน่อ
5: ทำไม่ได้
0: ลักษณะต้นของเขานะคะพอเรามาดูกับเตี้ยเนี่ยก้านเขาค่อนข้างจะเกลี้ยงเลยไม่มีหนามนะคะแล้วก็ออกแนวกลมๆมนๆนิดนึงแบบนี้นะคะแล้วก็มีกาบแบบนี้เหมือนพวกปาล์มเหมือนพวกมะพร้าวนี่แหละใบก็คล้ายแต่ต้นนี้ยังไม่ได้ต้นนี้เล็กเกินไปต้นนี้นะคะจะใหญ่กว่าต้นเมื่อกี้อันนี้พ่อบอกกำลังดีเลยอย่างนี้มันสักประมาณกี่ปีได้พ่อประมาณได้ไหม
5: 5ปีน่าจะถึง
0: เนาะต้องเลาะไหมพ่อหรือตัดเลย
5: มันต้องตัดออกมาทีละ
0: ตัดออกทีละกาบเอาเลาะโอเคค่ะ
5: จริงๆถ้าต้นสูงกว่านี้เราจะเอาประมาณนี้นะนี่เราต้องเอาประมาณนี้เลย
0: มันเตี้ย
5: มันต้องต่ำถ้างั้นเราไม่ได้นอน
0: ตกตรงไหนก็ไม่พ้นมีดแต่ดูความกรอบมันนะคะมันดูลั่นอะเมื่อกี
5: ้ถ้าเราออกหมดนะแล้วก็เอาตรงนี้ทิ้งหน่อยเดียวก็เย็นได้แล้ว
0: แล้วต้นเขาคันเหมือนลูกมันไหมคะ
5: ต้น
0: มันอะไม่คัน
5: ไม่คัน
0: แต่ลูกมันคัน
5: แต่ลูกมันคัน
0: ขาวเลยเนาะแต่ก็ต้องไปลอกไปเลาะไปอีกเนาะไปลอกอีก
5: เลาะตรงนี้ออกหมดแล้วก็จะเหลือแค่ข้างใน
0: จ้ะ
5: ที่กินได
0: ้โอเค
5: ไอ้ถ้ามันสมบูรณ์นะขนาดนี้แหละที่พอดีเลย
0: อันนี้คือพอดีต้นนี้จะสูงกว่าต้นแรกที่เราเจอนะคะ
5: เนี่ย1 2 3 4 5 6 7 เจ็ดมันอยู่ตรงไหนคนอยู่ตรงไหนมันจะพอดีเลยประมาณนี
1: ้มาโอ้ขาวมากร้านอีกแล้วเห็นไหมมันกรอบมากชิมได้ไหมพ่อ
5: ใช
1: ่โอ้ยขอชิมหน่อยวางเลยอ่ะนี่อันนี้เป็นหน่อเต๋านะคะหรือว่ายอดเต๋าสดๆเลยขาวๆกรอบๆเลยหวาน
5: ยอดหวาน
1: หวานถ้ากินนะไม่รู้เลยนึกว่ายอดมะพร้าวเหมือนกันเลยกรอบลั่นเลยอะค่ะแล้วมันเย็นด้วยมันเย็นเพราะอากาศมันเย็นด้วยนะเหมือนแจ๊ตัวเย็นเลยอร่อยที่เราจะทำกินในวันนี้นะคะเป็นอาหารที่เวลาชาวบ้านเข้ามาหาลูกเต๋าเขาก็จะเตรียมของแห้งเข้ามาค่ะแล้วก็มาหาพืชผักในป่าทำกับข้าวกินกันนะคะอย่างวันนี้เราจะหลามหน่อเต๋าแล้วก็จะมีผักป่าบางส่วนด้วยที่แม่เก็บมาแล้วก็มีกุ้งมีปลาที่แม่ผินหามาได้จากลำธารค่ะข้างในนี่มีใส่อะไรไปแล้วบ้างคะแม่ผิน
7: ตะไคร้กระเพาะพริกแล้วก็กะปิ
1: กะปิ
7: เกลือ
1: เกลือและไอ้เส้นก้านๆเขียวๆนี่คืออะไรคะเน
7: ี่
1: ย
7: ผักไปโรยไว้ก่อน
1: ผักที่เราเก็บมาตามทางเนาะ
7: จ้ะจ้ะ
1: โอเคเดี๋ยวเราจะใส่หน่อเต๋าแล้วนะคะ
7: หน่อเต๋า
1: ปกติเวลาคนที่มาหาเต๋าก็จะทำกินกันอย่างนี้แหละเน
7: า
1: ะ
7: ทำอย่างนี้แหละก็ต้องเอาหม้อมาไม่เนี่ยเขาเรียกหม้อปลา
1: อ๋อหม้อปลา
7: จ้ะ
1: ก็คือกระบอกไม้ไผ่เป็นหม้อนะคะใช้หม้อจากป่าก็คือกระบอกไม้ไผ่นี่แหละเดทไปหามานะคะเป็นสมุนไพรป่าหน้าตาเหมือนแบบกิ่งไม้เรียกอะไรนะคะพ่อจะข้านที่มันเผ็ดๆเหรอคะเราใส่ในแกงด้วย
8: ใส่ในแกงด้วยมันจะออกเผ็ดๆหน่อย
1: เผ็ดๆหน่อย

0: อมมากๆแกงหน่อเต๋านะคะกลิ่นนะเหมือนแกงเลียงเลยอ่ะอันเนี้ยอร่อย
1: เผ็ดหน่อย
0: เค็มเค็มเค็มเค็มเผ็ดนิดนิดหวานหวานไม่มากค่ะแต่ว่ามันน่าจะหวานหน่อเต๋านะหนูขอชิมหน่อยรสจักไปตามไปเลยนะพ่อ
2: เอ้ากินตามหมายก่อน
0: มันให้ตามหัวปีแม
2: ่เออตามหัวปีก่อนตามหัวปีอร่อยนะ
0: หน่อเต๋าตอนกินสดๆอ่ะมันกรอบหวานใช่ไหมคะแต่พอมันต้มสุกมันหวานกว่าเดิมนะหนูว่ามันหวานแล้วก็เหมือนน้ำของตัวหน่อเต๋าความหวานของหน่อเต๋าอะค่ะมันออกมาในน้ำอะอร่อยมากอันนี้อร่อยมากคือทำไม่ได้มีอะไรเยอะเลยเนาะไม่ได้มีเครื่องเยอะเลยอร่อยมากค่ะ

0: วันนี้นะคะต้องขอบคุณพ่อแม่ทุกคนเลยเนาะที่พาหนูมาดูวิธีการทำเต๋านะคะแบบดั้งเดิมเลยเนาะแล้วก็ได้กินอาหารอร่อยๆนะคะเป็นอาหารแบบบ้านๆเลยเขาเรียกอาหารเมืองเนาะใช่ไหมคะอาหารเมืองอาหารบ้านๆเนี่ยแหละค่ะที่ทำกินกันในป่าก็ต้องขอบคุณพ่อเดชพ่อไทยนะคะแม่ทอนเนาะแล้วก็แม่ประทุมแล้วก็แม่ผินเนาะขอบคุณทุกๆคนเลยนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่พาหนูกับทีมงานมากับข้าวอร่อยมากแล้วก็ทำให้เราได้รู้ว่ากว่าที่เราจะได้เต๋าออกไปหรือว่าลูกชิดเชื่อมที่เรากินกันอยู่ทุกวันนี้คือมันยากมากจริงๆนะคะคุณผู้ชมที่ดูแล้วนะคะอยากจะได้ลูกเต๋าสดๆก็คือหมายถึงว่าต้มล้างอะไรไว้ให้เรียบร้อยเลยยังไม่ได้เชื่อมเนาะหรือว่าอยากได้ลูกเต๋าเชื่อมหรือว่าลูกชิดเชื่อมเนี่ยก็สามารถที่จะติดต่อสั่งซื้อได้กับชุมชนเลยชาวบ้านหาเองต้มเองแล้วก็ขายเองนะคะอันนี้ก็ติดต่อมาได้ที่บ้านพี่เหนือนะคะอำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านนะคะอร่อยน่ารักแล้วก็สนุกมากๆชุมชนนี้นะคะขอบคุณอีกครั้งนึงนะคะนะคะวันนี้ตามเพื่อจะเอาเราหมดเวลาแล้วนะคะพบกันใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ค่ะคุณผู้ชมสามารถเข้าไปแนะนำติชมรายการได้นะคะผ่านทาง Facebook ของตามอำเภอจานค่ะวันนี้โนและพ่อแม่บ้านพี่เหนือลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: ลำขนาดเดี๋ยวชิมอันนี้ตำหัวปีไม่เคยกินตำหัวปีแบบเอาหัวปีมาเผาอะค่ะนิดเดียวเองเนาะเครื่องแล้วก็พวกหอมกระเทียมที่มันผักที่เราเผานะคะนัว
2: อมรินทร์ทีวี

ประชาธิปไตยเป็นรูปแบบการปกครองซึ่งพลเมืองเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยโดยเลือกผู้ปกครองทำหน้าที่ออกกฎหมายพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเล็งเห็นความจำเป็นในการปรับปรุงระบอบการปกครองให้เหมาะสมแก่กาลสมัยทรงวางรากฐานระบอบประชาธิปไตยอย่างมีขั้นตอนทรงมีพระราชดำริให้ร่างรัฐธรรมนูญขึ้นสองครั้งแต่ไม่ได้รับความเห็นชอบกระทั่งเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองโดยคณะราษฎรเมื่อวันที่24มิถุนายนพุทธศักราช2475ทรงสละพระราชอำนาจแก่ประชาชนพระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับแรกต่อมาทรงเห็นว่าระบอบประชาธิปไตยไม่ได้ดำเนินไปตามครรลองจึงทรงสละราชสมบัติเสด็จไปประทับณประเทศอังกฤษทรงดำเนินพระชนชีพเรียบง่ายอย่างสามัญชน

0: ยายสงปีนี้อายุ75แล้วแม้สายตาจะฝ้าฟางแต่ก็ยังบรรจงกดเส้นตอกเส้นเล็กบางที่สารขัดกันเป็นลายให้แน่นขึ้นเส้นตอกของยายแม้จะใหญ่ขึ้นกว่าแต่ก่อนแต่ก็ยังเล็กมากในสายตาของผู้สั่งทำและลวดลายขีดยังประณีตสวยงามไม่ต่างจากเดิมยายสงเป็นสมาชิกศิลปาชีพมาตั้งแต่ปี2547ตาสุดก็เป็นสมาชิกศิลปาชีพในปีเดียวกันตอนนี้อายุ78ปีแล้วแต่ว่างเมื่อไหร่ก็จะมานั่งสานกระเป๋าลายขีดอยู่ทุกวันจากสานไม้ไผ่ลายขีดจะต้องทำสองชั้นชั้นแรกสานเป็นโครงรูปทรงตามต้องการและสานทับชั้นนอกด้วยเส้นตอกที่จักอย่างละเอียดที่สุดเพื่อสร้างลวดลายกำลังสานลายขีดชั้นนอกของกระเป๋าใบหนึ่งแต่ก็ยังมีโครงกระเป๋าที่สานขึ้นรูปไว้แล้วรออยู่อีกหนึ่งใบภาชนะรูปทรงไหนลวดลายอะไรตาสุดก็ทำได้หมดจุดเริ่มต้นของตาสุดยายสงก็ไม่ต่างกันทำนาทำไร่รายได้พอแค่เลี้ยงปากเลี้ยงท้อง
1: คือจังทหารเพิ่นมาว่าน้ำผู้ใหญ่บ้านว่าไผอยากไปจักสารแน่ผู้นั่นผู้นี่ไปบ่ผมก็เลยอยากไปว่าคุณแม่สิมาสันมาอันบ้านไททอง
0: บ้านสายทองและชุมชนใกล้เคียงในตำบลปทุมวาปีอำเภอส่องดาวจังหวัดสกลนครดินแดนไกลโพ้นขาดที่พึ่งและอาบด้วยความทุกข์ยากของราษฎรแต่ไม่มีที่ใดไกลเกินน้ำพระทัยเดินทางไปถึงงานศิลปาชีพที่พระราชทานแก่ราษฎรโดยเฉพาะงานจักสานไม้ไผ่ลายขีดเป็นรายได้เสริมที่ช่วยให้ราษฎรมีอยู่มีกินดีขึ้น
1: ผมจักสานนี่ผมได้เข้าเฝ้าพ้นสามเทียเทียหนึ่งได้20,000เทียรุ่นมาได้40,000เทียมากก็ได้25,000ตะกี้ผมบ่เคยเห็นเงินหมื่นจักเทียผมมาเห็นเงินหมื่นนี่โอ้โหเห็นนักสี่ว่าเงินหมื่นนับ10เทีย
0: แต่นับวันสมาชิกแต่ละคนก็เริ่มเข้าสู่ชราภาพเป็นที่น่ากังวลว่างานจักสานไม้ไผ่ลายขีดของหมู่บ้านจะไม่มีคนสานต่อ
2: ยายคะหนูว่าจะมาขอเรียนรู้ลายอันนี้แต่ยายอะค่ะ

0: ได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ลูกใหญ่เน
2: า
0: ะ
2: บุญยืนมายูนหลานสาวของตาสุดกลับกลายเป็นความหวังที่ตาสุดไม่เคยสังเกตมาก่อน
0: เป็นอาชีพหลักของคุณแม่อยากให้ทำเป็นงานที่ท่านรักสานต่อให้แม่ได้ไหมซึ่งเราจะมีพื้นฐานตรงทอผ้าที่เก็บลายแบบนี้ถ้าสอนเราน่าจะทำได้คุณตาจะขึ้นโครงให้หนูเอารายละเอียดในสวนที่เป็นขาวดำหนูทำได้อยู่พื้นฐานจากสารไม่ยากพอเล็กๆก็ทำกับพ่อคุณพ่อก็จากสารแต่ก่อนสารซุ่มไก่แต่ก่อนเป็นเด็กเล็กๆเราก็จากต่อข้าวขายมันเป็นพื้นฐานอาชีพเดิมของเราแค่พระองค์ท่านมาให้ก็คือตรงที่ว่ามันละเอียดยิ่งขึ้นมันสวยงามยิ่งขึ้นเห็นจากที่แม่ทำเลยละเอียดยิบเลยสวยมากเราคงทำตรงนั้นไม่ได้ก็ต้องมาหัดถ้าจะพยายามอย่างยิ่งก็คงใช้เวลา
2: ถึงต้องใช้เวลาแต่บุญยืนคือความหวังของกลุ่มสมาชิกจักสานไม้ไผ่ลายขิดในโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านทรายทองและเป็นความหวังของการสานต่อศิลปหัตถกรรมที่ละเอียดประณีตนี้ให้คงอยู่ต่อไป

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับสู่รายการน้องใหม่แห่งรามาชาแนลที่มีชื่อว่าปลดชนวนป่วนใจกับอาบันสามัญชนนะคะก่อนที่จะไปเข้าสู่เนื้อหาของตอนแรกอาบันมีเรื่องที่อยากจะเล่าให้ทุกคนฟังค่ะวันก่อนอาบันได้เจอเพื่อนคนนึงนะคะเพื่อนได้เล่าให้อาบันฟังว่าในช่วงเนี้ยเพื่อนรู้สึกเศร้ามากเลยค่ะแล้วก็รู้สึกหดหู่ไม่อยากทำอะไรแล้วก็เหมือนเขาตั้งคำถามกับตัวเองว่าทำไมชีวิตของเขาแย่จังอะไรเงี้ยนะคะพออาบันได้ฟังปุ๊บอาบันก็นึกถึงตัวเองเลยว่าเออจริงๆเราก็เป็นเหมือนกันหลายๆครั้งอาบันก็มีความรู้สึกคล้ายๆคนอื่นนะคะบางทีก็รู้สึกโดดเดี่ยวเหมือนกันนะคะบางทีก็รู้สึกเศร้าเสียใจไม่มั่นใจรู้สึกดาวน์อะไรอย่างเงี้ยยังชื่นชมเพื่อนนะคะที่เพื่อนเขายังกล้าเล่าให้เราฟังเพราะว่าบางทีถ้าเป็นอาบันเนี่ยถ้ามันเป็นเรื่องเซนซิทีฟมากๆแล้วก็อายไม่ค่อยอยากจะเล่าให้คนอื่นฟังอะค่ะทีนี้ก็เลยลองถามเพื่อนๆคนอื่นๆที่อยู่ด้วยนะคะก็ได้คำตอบว่าก็เป็นเหมือนกันหมดนะคะก็รู้สึกคล้ายๆกันก็คือมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของจิตใจเรื่องความรู้สึกต่างๆแต่เกือบจะทุกคนเนี่ยก็ไม่เคยเล่าให้อาบันฟังอย่างละเอียดหรือว่าแม้กระทั่งเล่ากับคนใกล้ชิดของเขาเนี่ยเขาก็ไม่เคยเล่าเหมือนกันทีนี้อาบันก็เลยไปหาข้อมูลมานะคะว่าจากองค์การอนามัยโลกเนี่ยเขาบอกว่า1ใน4ของประชากรโลกเราเนี่ยล้วนเคยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพจิตในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งของชีวิตเขาทั้งนั้นนะคะถ้าเกิดว่าดูว่า1ใน4ของประชากรโลกเนี่ยนับเป็นทั้งหมดกี่คนได้ถึง 2,000 ล้านคนเลยนะคะที่บอกว่าเคยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพจิตในช่วงเวลาหนึ่งของเขาเนี่ยมันเคยเป็นกันทั้งนั้นแต่ถ้าเกิดว่ามันจำนวนคนเยอะขนาดนั้นเนี่ยทำไมในชีวิตประจำวันของเรานะคะกับคนใกล้ตัวเราถึงไม่ค่อยได้รู้เรื่องนี้เลยว่าคนในครอบครัวของเราหรือว่าเพื่อนของเราเนี่ยมีปัญหาสุขภาพจิตหรือเปล่าอาบันนะคะก็คือจริงๆหลายๆคนรู้สึกทั้งนั้นมันจะต้องมีเหตุผลบางอย่างที่เขาไม่อยากบอกคนอื่นนั่นก็คือรู้สึกอายแล้วก็มองว่าถ้าบอกคนอื่นไปมันเป็นการแสดงออกถึงความอ่อนแอในจิตใจของตัวเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าอยู่ที่ทำงานอย่างเงี้ยมันเหมือนกับเราจะต้องพยายามรักษาฟอร์มใช่ไหมคะว่าเรามีศักยภาพในการทำงานเราไม่ใช่คนเจ้าอารมณ์หรือเป็นคนที่มีปัญหาถึงเรื่องของสุขภาพจิตเขาก็เลยไม่กล้าไปหาหมอกันนะคะคนเราเนี่ยมีปัญหาไม่สบายใจต่าง

แล้วเก็บเอาไว้เป็นตราบาปนะคะแล้วไม่ยอมไปหาคุณหมอเนี่ยมันก็ยิ่งแย่ใช่ไหมคะก็เลยเป็นที่มาที่ว่าเราไม่อยากปล่อยให้ตราบาปเหล่านี้เพิ่มมากขึ้นมากขึ้นในสังคมไปเรื่อยๆแล้วก็อยากจะลบมันให้หายไปจากสังคมไทยด้วยค่ะวิธีที่เราจะมาปลดชนวนปัญหาทางจิตของเราต่างๆเนี่ยจะทำได้ดีที่สุดถ้าหากเราคุยกับผู้เชี่ยวชาญที่ทำงานที่ศึกษาที่มีความใกล้ชิดกับประเด็นเหล่านี้มากที่สุดนั่นก็คือจิตแพทย์นั่นเองค่ะสำหรับวันนี้เราจะมาปลดชนวนแรกกันนะคะจะเป็นเรื่องอะไรไปชมคลิปนี้กันเลยค่ะThank you.

0: วันก่อนนะคะอบันไปเจอเพื่อนมาค่ะแล้วเพื่อนบอกว่าช่วงนี้ชีวิตของเพื่อนเนี่ยรู้สึกหดหู่มากเลยนะคะแล้วก็รู้สึกเครียดชีวิตแย่ไม่มีอะไรดีเลย
1: ก็เลยทำให้ตัวเองเหมือนกันนะคะว่า
0: โอ้ยช่างน่าอายจริงจากข้อมูลขององค์การอนามัยโลกนะคะบอกว่าบนโลกนี้มีคนถึง1ใน4ของประชากรทั้งหมดที่จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลกบอกว่าบนโลกนี้มีคน1ใน4ของประชากรทั้งหมด
1: ประมาณ1ใน4ประสบกับปัญหาในเรื่องของ
0: ครับโอ้ยดูตอนนี้สิคะบอกว่าลนมากอันนี้ลนมากอันนี้ตื่นเต้นจนพูดผิดพูดถูกว่าเป็นคนที่ไม่มีประสิทธิภาพพูดง่ายคือเหมือนกับเป็นคนที่มีตลบแบบอีกแล้วอันนี้อีกแล้วตาบา
2: ตาบา
0: โอ้พอก่อนค่ะพอละพอดีว่ามันเป็นตอนแรกด้วยค่ะมันก็เลยรู้สึกโอ้ยเงอะๆงะงะตื่นเต้นประหม่าไปหมดนะคะรู้สึกกลัวทำให้แบบว่าคนดูผิดหวังเอ๊ะระวังท่าทางดีหรือยังเราพูดเสียงชัดไหมเรามองกล้องพอไหมเราต้องสบตาคือต่างๆนานามันทำให้เรารู้สึกกดดันตัวเองมากเลยค่ะแล้วก็พอกดดันปุ๊บก็เลยรู้สึกประหม่าพอประหม่าปุ๊บมันบิ้วเพิ่มขึ้นกลายเป็นตื่นเต้นนะคะก็จะรู้สึกเครียดทีนี้สิ่งที่น่าสงสัยค่ะก็คือว่าความเครียดมันมาจากอะไรทำไมเราต้องเครียดนะคะแล้วที่สำคัญเนี่ยพอเราเครียดขนาดนี้เนี่ยพอมันบิ้วไปเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยมันจะทำให้จิตใจของเราเตลิดเปิดเปิงไปสู่ปัญหาที่นับว่าเป็นโรคทางจิตเวชเลยหรือเปล่ามันเกิดขึ้นได้ไหมเราจะป้องกันได้อย่างไรจะแก้ไขกันอย่างไรนะคะพอยิ่งสงสัยปุ๊บก็ยิ่งเครียดอีกแล้วนะคะโอ้ตกลงคือกลายเป็นว่าเทปนี้อบายมีแต่เครียดกับเครียดนะคะเพราะฉะนั้นคิดว่าไม่ไหวละอย่าเครียดคนเดียวเลยดีกว่าเรานะคะไปหาผู้เชี่ยวชาญคือจิตแพทย์ให้มาช่วยกันปลดชนวนเรื่องความเครียดของเราดีกว่าค่ะนั่นก็คือ
1: น
0: ายแพทย์การจำรุนโรจน์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะเราไปไขข้อข้องใจกันเลยค่ะความเครียดมันมีประโยชน์อะไรบ้างคะ
3: คนเรามีความเครียดมาแต่ไหนแต่ไรแล้วแต่ถ้าในอดีตถ้าคนเราไม่เครียดเนี่ยจะไม่มีเรามานั่งอยู่ตรงนี้ทุกวันนี้นะคร
0: ับไม่มีลูกหลานออกมาจนถึงทุกวันนี้ใช่ไหมคะคุณหมอคะตอนนี้ถือได้ว่าเป็นครั้งแรกเป็นตอนแรกของรายการปลดชนวนป่วนใจเลยนะคะอวันก็เลยแบบตื่นเต้นมากๆเลยเตรียมตัวมาเยอะแล้วก็ค่อนข้างเครียดอะค่ะตอนนี้รู้สึกเลยว่าแบบเนี่ยพูดเร็วมือก็แบบว่าเหงื่อออกแล้วก็รู้สึกว่าแบบใจเต้นอะไรเงี้ยค่ะอันนี้คือถือว่าเป็นโรคเครียดหรือยังคะคุณหมออ
3: ืมครับแต่ฟังดูจริงๆก็เป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นได้นะครับยังไม่ถือว่าเป็นโรคเพราะว่าสถานการณ์แบบนี้เนี่ยเอาจริงๆแล้วหลายๆคนพอเจออะไรครั้งแรกนะครับก็มีความเครียดมีความรู้สึกตื่นเต้นเกิดขึ้นได้คล้ายๆกับว่าเป็นการตอบสนองตามปกติของคนเราเหมือนกันเวลาต้องเจอกับสิ่งเร้าอะไรครั้งแรก
0: อย่างตอนนี้คุณหมอเครียดไหมคะ
3: จริงๆก็มีนะครับเพราะว่าม
0: ีตื่นเต้นเหมือนกัน
3: เพราะจริงๆหมอเองก็ไม่ค่อยได้มาถ่ายรายการหรืออะไรอย่างนี้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นแรกๆครั้งแรกๆเนี่ยก็จะมีความตื่นเต้นนะครับแล้วความตื่นเต้นเนี่ยมันก็แสดงออกมาเป็นอาการทางร่างกายแบบนี้ได้นะครับมือแตกใจสั่นรู้สึกว่ามันบางทีมีเสียงสั่นๆได้หรืออะไรเงี้ยนะครับแล้วก
0: ็สั่นอยู่ตอนนี้
3: ใช่ใช่ครับมีอาการหลายอย่างได้ครับ
0: อ๋อค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติอย่างนี้ยังไม่ถือว่าเป็นโรคแล้วอย่างนี้สมมติว่าคนข้างๆเราอะค่ะเขาเครียดอยู่มันเกิดอะไรขึ้นในข้างในของเขาอะคะเวลาที่เขามีอาการเครียด
3: ต้องบอกงี้ก่อนว่าเวลาคนเราเครียดเนี่ยมันเป็นกระบวนการตามปกติของร่างกายของชีวิตคนเราเนี่ยแหละนะครับมันเกิดขึ้นได้เวลาที่มันเกิดขึ้นนะครับต้องบอกว่าคนเราก่อนจะเครียดมันจะมีสิ่งอะไรบางอย่างก่อนที่เข้ามานะครับโดยมากเราจะเป็นสิ่งกระตุ้นเช่นจากภายนอกนะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเกิดสิ่งอะไรขึ้นอย่างเงี้ย

0: นะครับ บางทีอาจจะเป็นสิ่งกระตุ้นจากภายในก็ได้คือคนเราบางคนคิดอะไรบางอย่างขึ้นมาแล้วก็คิดขึ้นมาเป็นอาจจะเป็นในทางลบๆคิดถึงอดีตหรือคิดถึงอนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้นแล้วก็พอเกิดสิ่งพวกนี้ขึ้นเนี่ยจะทำให้คนแต่ละคนนะครับภายในใจเราเนี่ยมันจะมีการประเมินสิ่งที่อาจจะมากระตุ้นเนี่ยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างประเมินอย่างแรกเลยคือจะมีการประเมินว่าสิ่งนี้เป็นอันตรายกับเราไหมมันอาจจะคุกคามเราไหมมันอาจจะทำให้เราเกิดผลร้ายๆไหมอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เกิดการประเมินอย่างที่สองก็คือว่าแล้วเราเนี่ยมีคล้ายๆกับมีทรัพยากรมีสิ่งที่เราพร้อมจะใช้ช่วยรับมือได้ไหมแล้วก็พอประเมินอันเนี้ยอย่างรวดเร็วและในใจเราเนี่ยนะครับถ้าสมมติว่าคนคนนั้นเนี่ยรู้สึกว่าสิ่งที่เข้ามาเนี่ยอาจจะเป็นอันตรายนะเราก็อาจจะรับมือไม่ได้นะก็จะทำให้เกิดความเครียดขึ้น
1: ที่คุณหมอพบมาค่ะความเครียดเนี่ยสามารถส่งผลกระทบต่อคุณภาพของชีวิตคนยังไงได้บ้างอะคะ
0: อันหนึ่งเลยก็คือเรื่องของทางร่างกายนี่แหละจะเห็นว่าเมื่อสักครู่นี้ที่เราคุยกันเรื่องของอาการทางกายหลายๆอย่างนะครับอาการใจสั่นอาการมือสั่นอาการเหงื่อแตกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะถ้ามันมีมากเกินไปมันก็ทำให้ตัวเราทำอะไรไม่ได้แต่ว่าถ้าในเรื่องอื่นๆเนี่ยก็ความเครียดมากๆก็อาจจะส่งผลให้เกิดโรคเช่นการที่ร่างกายเราถูกกระตุ้นมากๆเนี่ยระบบหัวใจระบบหลอดเลือดของเราเนี่ยก็จะทำงานหนักขึ้นและถ้าระบบพวกนี้ทำงานหนักขึ้นเนี่ยก็อาจจะทำให้เป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดในระยะยาวได้โรคหลอดเลือดเนี่ยนอกจากระบบหัวใจก็มีไปส่งผลกระทบกับทางสมองได้เหมือนกันเช่นเป็นโรคหลอดเลือดสมองเวลาคนเราเครียดมากๆอย่างนี้นะครับหรือว่าอาจจะไปทำให้เกิดโรคที่เป็นโรคทางด้านจิตเวชก็ได้นะครับเช่นคนเราเครียดเยอะก็มีการทำงานของเรื่องของอารมณ์เยอะมากทำให้เกิดโรคซึมเศร้าทำให้เป็นปัจจัยหนึ่งของโรควิตกกังวลอย
1: ่
0: างเงี้ยก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นมีผลกับทั้งเรื่องของร่างกายแล้วก็เรื่องของจิตใจ
1: คือปรากฏยิ่งฟังยิ่งเครียดตอนนี้เราคือเครียดที่เครียดเพราะฉะนั้นเราต้องห้ามเครียด
0: จริงๆก็ไม่ถึงกับต้องห้ามเครียดเนาะเพราะว่าด้วยความเครียดเนี่ยก็เป็นประโยชน
1: ์ความเครียดมันมีประโยชน์อะไรบ้างคะ
0: คนเรามีความเครียดมาแต่ไหนแต่ไรแล้วแต่ถ้าในอดีตถ้าคนเราไม่เครียดเนี่ยไม่มีเรามานั่งอยู่ตรงนี้ทุกวันนี้นะครับ
1: ไม่มีลูกหลานออกมาจนถึงทุกวันนี้ใช่ไหมคะ
0: เพราะว่าในทางนึงเนี่ยการที่ถ้าสมัยก่อนยิ่งสมัยก่อนนะฮะเวลาที่คนเราเนี่ยต้องเจอกับหลายๆอย่างที่เป็นอันตรายอย่างเช่นเรื่องของสัตว์ร้ายหรืออะไรอย่างเง
1: ี
0: ้ยแล้วถ้าคนเราไม่มีความเครียดก็จะกลายเป็นว่าเราไม่พร้อมรับมือเลยกับสิ่งที่เป็นอันตรายพวกนี้นะครับแล้วก็จะทำให้เราถูกฆ่าตายไปหมด
1: สมมติว่าเราอยู่ในถ้ำอยู่ดีๆแล้วแบบว่ามีเสือตัวนึงเข้ามาหรือช้างแมมมอธถ้าเราไม่กลัวมันเลยแล้วก็แบบฮัลโหลแล้วมันก็จะฆ่าเราเหยียบเราตายเลย
0: ใช่ครับหรือว่าเราก็จะไม่ระวังตั้งแต่แรกว่าเราควรจะอยู่ในที่ที่มันปลอดภัยจากสิ่งเหล่านี้นะอะไรเงี้ยนะครับอันนั้นเป็นเรื่องของในอดีต
1: โอเค
0: แต่พอวิวัฒนาการมาเรื่อยๆเนี่ยก็ทำให้คนเราเนี่ยคล้ายๆกับว่านำสิ่งพวกนี้นะครับการเรียนรู้พวกนี้ติดตัวมาด้วยเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันน
1: ะ
0: ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเราก็จะมีการระวังภัยนะครับเวลาที่เราเครียดเนี่ยก็เกิดขึ้นจากการที่เนี่ยแหละมันมีกระบวนการของการระวังภัยเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้เกิดการตอบสนองเวลาคนเราเครียดก็จะมีการตอบสนองต่างๆทางร่างกายเลยอย่างแรกเลยที่เห็นได้ชัดเนี่ยนะครับอย่างที่บอกว่ามีอาการสั่นมีอาการแบบว่าเหมือนใจสั่นด้วยอะไรเงี้ยนะครับเนี่ย
1: ฮะ
0: อาการเหล่านี้เนี่ยจริงๆมีประโยชน์นะครับเพราะว่าเวลาคนเราเครียดสมองเราจะเริ่มสั่งการแหละสั่งการลงมาว่าเอ้ยอันนี้นะอาจจะเป็นอันตรายได้แล้วระบบประสาทเราก็จะเริ่มทำงานระบบประสาทที่ทำงานก็เป็นระบบประสาทอัตโนมัติรวมไปถึงระบบฮอร์โมนบางอย่างอย่างเงี้ยนะครับที่ทำให้มีการรับมือกับความเครียดสิ่งที่มันเกิดเป็นอาการใจสั่นอาการมือสั่นเนี่ยก็เพราะว่าร่างกายเราเตรียมพร้อมเราก็อาจจะสู้หรือไม่เราก็อาจจะต้องหนี
1: เคยได้ยินกับ fight or flight mode เลยประมาณนั้นป่ะคะว่าแบบถ้าเจอภัยที่คุกคามมาเนี่ยเราก็ถ้าเป็นสิ่งที่ตกค้างมาจากวิวัฒนาการสมัยก่อนคือเราต้องเตรียมพร้อมที่จะวิ่งหนีแล้วเพราะฉะนั้นเลือดลมมันก็จะต้องแล่นเพื่อที่จะทำให้เราเตรียมพร้อมวิ่งประมาณนั้นป่ะคะ
0: ใช่ครับถูกต้องครับ
1: ซึ่งหนีก็ต้องใช้แรงขาวิ่งอยู่ดีเพราะฉะนั้นก็ต้องเตรียมพร้อมแล้วคุณหมอมีทริคแนะนำยังไงบ้างคะว่าเราจะจัดการความเครียดของเรายังไง
0: ทริคที่แนะนำอย่างแรกเลยก็คงเท้าความไปที่คุยมาแล้วคือว่าให้รู้ก่อนว่าความเครียดเนี่ยไม่ใช่ศัตรูแต่ว่าความเครียดเนี่ยเป็นธรรมชาตินะครับมีทั้งในแง่ดีนะครับที่ช่วยเรามีทั้งในแง่ลบถ้ามันมากเกินไปเริ่มจากกลับมารู้อย่างนี้ก่อนนะครับเราจะไม่ไป ำหนิตัดสินความเครียดจนเราไปพยายามต้องไม่มีมัน
1: ไม่งั้นมันจะยิ่งเครียดใช่ไหมคะ
0: เครียดกว่าเดิมนะครับมันก็จะมีวิธีการในการรับมือความเครียดต่างๆหลายๆอย่างอย่างนึงเลยที่เรารับมือความเครียดได้เนี่ยนะครับหลายๆคนเครียดเนี่ยเพราะว่าการจัดการเวลาไม่ดี
1: ใช่เลย
0: เพราะฉะนั้นอย่างนึงที่หมอจะแนะนำเนี่ยคือเป็นหนึ่งในหลายๆวิธีนะครับที่แนะนำคือการกลับมาจัดการเวลาของเราลองกลับมาดูก่อนก็ได้ว่ามันมีอะไรบ้างเนา
1: ะ
0: แล้วมันมีอะไรที่มันแบบเราอาจจะขาดไปเรายังไม่ได้เตรียมพร้อมในบางด้านอย่างเงี้ยนะครับก็กลับมาจัดสมดุลตรงนี้ให้ดีขึ้นนะครับก็จะเป็นอันหนึ่งที่ช่วยอย่างถัดมาเนี่ยที่พอจะทำได้เนี่ยก็คือเรื่องของการกลับมาฝึกเรื่องของการผ่อนคลายที่หมอต้องบอกว่าต้องฝึกเนี่ยเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าการที่เรียกว่าผ่อนคลายเนี่ยเป็นยังไง
1: นั่นน่ะสิคะ
0: เพราะอยู่ในความตึงเครียดตลอดเวลา ยิ่งปัจจุบันนี้เนี่ยงานของหลายๆคน ช
1: ี
0: วิตของคนเราเนี่ยรีบเร่งและแบบมาเยอะมากอย่างเงี้ยนะฮะ ซึ่งต่างจากสมัยก่อนนะฮะสมัยก่อนนี่จะเป็นแบบอันตรายแบบเหมือนมาทีแล้วเราจะเป็นอันตรายกับชีวิตไหม แต่เดี๋ยวนี้จะเป็นคล้ายๆกับความเครียดเล็ก
1: ๆ
0: แต่เรื่อยๆ
1: โอ้เรื้อรังเหมือนกันนะคะ
0: ลองฝึกผ่อนคลายกล้ามเนื้อ
1: เหมือนกับถ้าตอนนี้สมมติว่าอาบันรู้สึกตัวว่าแบบนั่งเกรงไหล่เกรงก็คืออย่างแรกเหมือนกับให้ทำตัวให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้ออย่างประมาณนั้นเหรอ
0: ครับประมาณนั้นเลยครับ อย่างถัดมาที่ทำได้เนี่ยนะครับบางทีลองกลับมาตรวจสอบความคิดของเรานะครับหลายๆที่เวลาเราเครียดเนี่ยไม่ใช่เฉพาะว่าเกิดจากสิ่งภายนอกอย่างเดียวนะครับ
1: ค่ะ
0: หลายๆทีมันเกิดจากการที่เราคิดยังไงเราตีความยังไงด้วย
1: ค่ะ
0: คล้ายๆกับเราลองมาตรวจสอบมาดูนิดนึงว่าความคิดเนี่ยมันเป็นความคิดที่จริงเสมอไปไห
1: ม
0: นะครับหรือว่ามันเป็นคิดที่เรามักจะไปหลงเชื่อมันอย่างเงี้ยนะครับก็จะช่วยเรื่องของความเครียดได้ที่สำคัญอีกอย่างนึงนะครับที่ช่วยได้เนี่ยคือบางทีการไปพูดคุยนะครับพูดคุยกับเพื่อนพูดคุยกับคนอื
1: ่
0: นในการที่จะช่วยหาทางในการแก้ไขปัญหาบางอย่างอย่างเงี้ยนะครับบางทีจะทำให้เราเรียนรู้ได้ว่าวิธีการแก้ปัญหามันมีอะไรยังไงบ้างนะครับนะอันนี้ก็เป็นวิธีที่เราจะใช้จัดการกับคล้ายๆกับปัญหาและความเครียดเบื้องต้นนะครับแต่เมื่อกี้ที่พูดมาเยอะๆเนี่ยจะเป็นเรื่องของการไปจัดการซะเยอะนะครับแต่ในอย่างนึงที่คิดว่าพอช่วยได้เนี่ยช่วยได้เยอะเลยนะฮะในเรื่องของความเครียดเนี่ยคือบางทีหลายๆที่เราต้องกลับมาเรื่องของการเปิดรับประสบการณ์ต่างๆที่เข้ามาโดยเฉพาะเรื่องของอารมณ
1: ์
0: เรื่องของความรู้สึกนะครับอารมณ์ที่เป็นอารมณ์กังวลอารมณ์อาจจะเป็นเศร้าหรือว่าอารมณ์กลัวอารมณ์โกรธอะไรเงี้ยนะครับคล้ายๆกับสิ่งพวกนี้เนี่ยหลายๆทีเวลาที่เราไปพยายามเคี่ยวเข็นไปกำจัดมันไม่อยากมีมันมันจะยิ่งยากยิ่งเหนื่อยถ้าเปรียบเทียบมันจะเหมือนคล้ายๆกับสมมติว่าอารมณ์แบบนี้เป็นม้าพยศในใจเราอย่างเงี้ยนะฮะแล้วเวลาที่เราไปพยายามแบบว่าจะต้องแบบควบคุมให้ม้าเนี่ยนิ่งโดยการผูกเชือกไว้แน่นๆอย่างเงี้ยนะฮะม้าจะยิ่งพยศเหมือนอารมณ์ใจคอเราแต่ถ้าเราปล่อยให้ม้าตัวเนี้ยวิ่งสบายๆนะฮ
1: ะ
0: โดยการที่อาจจะแค่ผูกมันไว้หลวมๆอย่างเงี้ยครับจะรู้สึกว่าอารมณ์ใจคอพวกนี้จริงๆแล้วมันสบายขึ้นนะครับกับตัวเรา
1: แต่งงานนี่ทำให้เครียดได้ด้วยเหรอคะคุณหมอ
0: ครับสถานการณ์ที่ดีมากๆเนี่ยจริงๆก็ทำให้ใจเราเครียดได้นะครับ
1: เมื่อกี้ที่คุณหมออธิบายมาค่ะรู้สึกเรื่องของระดับความเครียดเนี่ยมันเป็นอะไรที่นำมาทำมากเลยอ่ะมันมีวิธีที่เราสามารถวัดได้ชัดๆเลยไหมคะว่าระดับความเครียดของเราอยู่ตรงไหน
0: ในทางของจิตเวชและจิตวิทยาเนี่ยเวลาที่เราวัดพวกเรื่องความเครียดหรือว่าวัดเรื่องอะไรเกี่ยวกับจิตใจเนี่ยนะครับก็จะมีคล้ายๆกับเป็นแบบสอบถามมันวัดได้ 100% มั้ยจริงๆต้องตอบว่าไม่ 100% แต่ว่าแบบสอบถามพวกนี้เนี่ยจะมีการศึกษามาแล้วว่ามันพอวัดได้นะวัดได้ดีระดับหนึ่งเลยอย่างยกตัวอย่างเช่นวันนี้ที่หมอเอามาเนี่ยก็จะมีเป็นคล้ายๆกับเป็นแบบสอบถามนะครับที่เขาเรียกว่า Home Rahe Life Stress Inventory นะครับหรือว่าเป็นแบบสอบถามที่เกี่ยวข้องกับภาวะความเครียดในชีวิตนะครับซึ่งอันนี้เดี๋ยวอาบันลองดูเลยแล้วก็ลองทำดูเลยก็ได้นะครับจะเป็นแบบสอบถามที่ถามว่าใน1ปีเนี่ยเราเคยมีความเครียดในชีวิตอะไรบ้างแล้วเขาก็จะมาประมวลว่าคะแนนทั้งหมดเนี่ยเป็นยังไงนะครับเราอยู่ระดับความเครียดประมาณเท่าไหร
1: ่คำถามแรกการตายของคู่สมรส
0: ครับ
1: อย่าร้างโอ้นี่จริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องเหตุการณ์ในชีวิตที่ทำให้คนน่าจะเครียดมากเลยนะคะแยกกันอยู่ถูกจำคุก อบันยังไม่เคยถูกจำคุกนะคะ
0: คร
1: ับ การตายของสมาชิกในครอบครัวที่สนิทกันเจ็บป่วยแต่งงานนี่ทำให้เครียดได้ด้วยเหรอคะคุณหมอ

0: ครับครับต้องลองนึกดูนะครับว่าถ้าเราต้องแต่งงานเนี่ยเครียดไหมนะครับการที่ไปใช้ชีวิตอยู่กับอีกคนนึงอาจจะต้องเตรียมอะไรต่างๆอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ทำให้เกิดความเครียดได้ในขณะเดียวกันนะครับสถานการณ์ที่เป็นสถานการณ์ที่ดีมากๆเนี่ยจริงๆก็ทำให้ใจเราเครียดได้นะครับเช่นเวลาที่คนเรารู้สึกว่าเออมันมีเหตุการณ์ใหม่เปลี่ยนถึงแม้ว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้เรามีความสุขเนี่ยนะครับมันก็เป็นสิ่งที่มันเปลี่ยนในชีวิตอะเราต้องมีการปรับตัวอะไรบางอย่างรวมไปถึงบางทีก็อาจจะมีว่าเฮ้ยความสุขนี้จะอยู่กับเราไปอีกนานไหมหรืออะไรเงี้ยนะฮ
1: ะ
0: เพราะฉะนั้นมันทำให้เกิดความเครียดได้เหมือนกัน
1: ข้อต่อไปค่ะพักร้อนวันหยุดยาว
0: ครับ
1: ค่ะเอ๊ะแต่วันหยุดยาวกับพักร้อนนี่มันเกี่ยวกับความเครียดด้วยเหรอคะ
0: อืมเกี่ยวนะครับเพราะว่าหลายๆคนอาจจะไม่ชอบ
1: มีใครไม่ชอบวันพักร้อนบ้างคะ
0: ฟังดูน่าแปลกใจนะฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ว่าบางคนอาจจะไม่ชอบนะครับคนที่คล้ายๆกับชีวิตอยู่กับการทำงานมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็กลายเป็นว่าบางทีว่างๆเนี่ยยิ่งเครียดหรือบางทีความที่มันกลายเป็นว่าไม่ได้อยู่ในสังคมต้องกลับมาแบบว่าอยู่ว่างๆคนเดียวเพราะว่าหลายๆทีบางทีพักร้อนก็อาจจะสถานการณ์ที่คนอื่นก็ไปที่อื่นกันหมดเลยอะไรเงี้ยก็มีได้นะครับกับรวมไปถึงอย่างนึงเวลาที่เจอสถานการณ์ที่บางทีมีทำให้เกิดความสุขขึ้นเนี่ยนะครับเวลาเราอารมณ์ร่าเริงมากๆเนี่ยก็เป็นความเครียดแบบนึงนะคร
1: ับ เฮ้อันนี้คือไม่เข้าใจค่ะ
0: เพราะว่าเวลาที่เราอารมณ์ที่แบบว่าเป็นในด้านดีๆแต่เป็นมีเยอะๆเนี่ยนะฮะก็ทําให้จะสังเกตเวลาที่มันเป็นอย่างนั้นเนี่ยร่างกายเราก็จะทํางานหนักเหมือนกันก็จะเป็นในลักษณะที่เอ้ยเราตื่นเต้นน
1: ะ
0: เรามีความรู้สึกแบบเหมือนใจสั่นๆจากเลือดสูบฉีดได้เหมือนกันนะเพราะว่ามันมีความตื่นเต้นเกิดขึ้นคือความเครียดเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้แปลว่าความเครียดเนี่ยต้องเป็นเรื่องแย่อย่างเดียวนะครับความเครียดเป็นคล้ายๆกับเป็นการตอบสนองของร่างกายกับสิ่งที่เข้ามาถ้าดูจากแบบสอบถามนี้ก็ได้ก็จะเห็นว่าในด้านดีๆเนี่ยมันจะเป็นด้านที่ค่อนไปทางเครียดน้อยกว่าคือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เครียดได้แหละแต่ความรุนแรงมันจะน้อยกว่าพวกด้านลบๆ
1: อาบานสงสัยด้วยค่ะว่าแล้วในชีวิตจริงอะค่ะของคุณหมออย่างเงี้ยสมมติว่ามีคนไข้มาหาคุณหมอคุณหมอจะประเมินระดับความเครียดของเขาเนี่ยด้วยแบบสอบถามอันนี้อันเดียวเลยหรือเปล่าคะ
0: ไม่ใช่วิธีเดียวเสมอไปนะครับในบางคนที่มาหาหมอเนี่ยหมออาจจะไม่ได้ทำแบบสอบถามนี้เลยด้วยก็ได้นะครับเพราะว่าหลักๆแล้วเนี่ยคนไข้ส่วนใหญ่จะมาด้วยอาการบางอย่างอยู่แหละหลังจากนั้นเนี่ยหมอจะทำการประเมินการสอบถามต่อว่าอาการที่มีหรือว่าเรื่องราวที่เจอมาลักษณะการใช้ชีวิตที่เป็นอยู่ณตอนนั้นเป็นยังไงบ้างแล้วมีอาการอะไรที่เกิดขึ้นบ้างเพื่อที่จะได้ดูต่อไปว่ามีโรคทางจิตเวชอะไรไหมที่ต้องรับการดูแลรักษาแต่โดยส่วนมากแล้วแบบสอบถามเหล่านี้ครับคนทั่วไปคนไข้เองจะสามารถลองเข้าไปหาได้อยู่แหละนะครับตามแหล่งข้อมูลต่างๆยกตัวอย่างเช่นของที่โรงพยาบาลรามาธิบดีเองเนี่ยนะครับก็จะมีเรื่องของแบบสอบถามที่อยู่ในเว็บไซต์ที่ประเมินเกี่ยวกับความเสี่ยงของเรื่องโรคซึมเศร้าก็มีเหมือนกันก็สามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ของโรงพยาบาลได้อย่างเงี้ยเป็นต้น
1: ค่ะแล้วพอคนไข้มาหาคุณหมอค่ะสมมติว่าวินิจฉัยแล้วว่าอันเนี้ยถือว่าเป็นโรคเครียด
0: ค
1: ุณหมอจะรักษาพวกเขาอย่างไรคะ
0: ถ้าเป็นเรื่องของความเครียดเนี่ยก็ต้องอย่างแรกเลยครับคือประเมินดูก่อนว่าความเครียดที่กำลังกระทบเข้ามาเนี่ยนะครับมันส่งผลแค่ไหนยังไงเราก็จะไปดูว่าเวลาเขามีภาวะเครียดนะมันส่งผลให้มันมีอารมณ์ยังไงส่งผลให้มีความคิดยังไงมีพฤติกรรมยังไงมีอาการทางร่างกายยังไงบ้างหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะครับแล้วตรงนั้นแหละเราจะมาประเมินดูว่าคนเนี้ยเป็นโรคทางจิตเวชอะไรไหมซึ่งโรคทางจิตเวชก็มีหลายอย่างทั้งโรคทางอารมณ์เช่นโรคซึมเศร้าโรคไบโพล่าโรควิตกกังวลเช่นโรคความกังวลทั่วไปโรคกลัวอะไรบางอย่างหรืออาจจะเป็นโรคของการปรับตัวกับสิ่งเราที่มากระตุ้นอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยครับคือก็จะมีโรคหลายๆโรคซึ่งต้องทำการประเมินและการวินิจฉัยก่อนการรักษาการรักษาก็จะมีตั้งแต่เรื่องของการพูดคุยในการที่จะรับมือในการที่จะปรับตัวกับสิ่งที่มาทำให้เครียดนั้นหรือในบางคนก็อาจจะจำเป็นจะต้องใช้ยาช่วย นะครับเช่นยาที่จะทำให้อารมณ์ความรู้สึกเนี่ยมันสบายขึ้นในช่วงแรกเพราะว่าถ้าไม่ได้รับการช่วยเลยก็จะยิ่งแบบหนักมากหรือว่ารู้สึกว่าเครียดมากกังวลมาก
1: อาบามีความรู้สึกว่าหลายคนเนี่ยจะรู้สึกมองการกินยาเป็นเรื่องที่ไม่ดีอย่างเงี้ยต้องกินยาเลยเหรอมันรู้สึกเหมือนกับเป็นโรคจิตเวชอะไรที่มันแบบรุนแรงหรือเปล่าการกินยาไม่น่ากลัวใช่ไหมคะคุณหมอ
0: เรื่องนี้หมออาจจะมี2ประเด็นหลักๆที่รู้สึกว่าเป็นคำตอบนะครับคือ

0: ความกลัวเกิดขึ้นได้อยู่แล้วเวลาที่คนเราต้องทานยาหรืออะไรนะครับเพราะว่าหนึ่งเลยเนี่ยเราไม่ค่อยแน่ใจหรอกว่ายาเนี่ยจะมีผลยังไงบ้างแล้วเราก็หลายๆทีเราจะได้ยินข่าวบ่อยว่าเอ๊ะกินยาแล้วมีอาการแบบนี้ไปฟังคนอื่นมาว่ากินยาแล้วมีอาการไม่ดีหรืออะไร
1: หรือผลข้างเคียงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ
0: เพราะฉะนั้นมันทำให้เกิดความกลัวได้ซึ่งก็เป็นความเครียด

0: ายามันทํางานยังไงเนี่ยจะเห็นว่ามันมีประโยชน์และถ้ามันมีอาการข้างเคียงอะไรบางอย่างเนี่ยเราก็มาดูแลรับมือและจัดการร่วมกันได้ระหว่างแพทย์กับคนไข้ส่วนในอีกประเด็นนึงเนี่ยเรื่องของยาเนี่ยก็คือว่าคนไข้หลายๆคนอาจจะรู้สึกเป็นห่วงเป็นกังวลกับความที่มันเหมือนทานยาแล้วก็เป็นคนป่วยการที่บอกว่าเราเป็นโรคทางจิตเวชเนี่ยมันเป็นเรื่องน่าอาย
1: เหมือนเป็นคนอ่อนแอเหมือนเป็นบ้าหรือเปล่าอะไรเงี้ยใช่ไหมคะ
0: ซึ่งเข้าใจว่าหลายๆคนก็รู้สึกแบบนี้เพราะว่ามันเกิดการตีความแบบนี้ขึ้นในสังคมเหมือนกันนะครับแต่น่าดีใจนะครับที่เดี๋ยวนี้เนี่ยในสังคมเนี่ยเริ่มรับกับสิ่งที่เป็นเรื่องของสุขภาพจิตแล้วก็โรคทางจิตเวชมากขึ้นมีการพูดคุยกันมากขึ้นแต่ใจหมอก็รู้สึกว่าหมออยากให้เปิดกว้างมากกว่านี้อีกเพราะว่าจริงๆแล้วโรคทางจิตเวชหรือเรื่องความเครียดเองเนี่ยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับทุกคนนะครับไม่ได้เกิดขึ้นกับคนใดคนหนึ่งไม่ใช่เรื่องแค่ความอ่อนแอหรือไม่อ่อนแออย่างเดียวนะครับมันเป็นเรื่องของธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้ถ้าเราเองเปิดรับตรงนี้มากขึ้นนะครับความที่เนี่ยไม่อยากมารับการรักษาไม่อยากมากินยามันจะเบาบางลง
1: ค่ะที่บันได้ยินมาเหมือนกับว่าในยุคหลังๆเนี่ยค่ะคนพยายามที่จะให้เข้าใจมากขึ้นว่าเหมือนเราเป็นหวัดเราไม่สบายมันเป็นเรื่องธรรมดาเราก็เป็นได
0: ้
1: ถ้าเราไม่หายเราไปหาคุณหมอขณะเดียวกันในเรื่องของสุขภาพจิตก็เหมือนกันทุกวันนี้เราก็เข้าใจมากขึ้นว่ามันก็เป็นเรื่องธรรมชาติที่เราจะมีภาวะความเครียดหรือว่าเป็นโรคต่างๆได
0: ้
1: ถ้าเราไปหาคุณหมอยังไงคุณหมอก็จะต้องทราบมากกว่าอบันที่ไม่เคยศึกษาเรื่องยาเลยเพราะฉะนั้นความกลัวที่เรามีเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องเขาเรียกว่ามายาคติที่เราปรุงแต่งมาเองจากความคิดต่างๆมันเป็นเรื่องธรรมชาติแล้วเราก็สามารถไปปรึกษาหาคุณหมอได้ต้องขอขอบคุณอาจารย์นายแพทย์การจำรุนโรจน์ภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากนะคะ
0: ครับยินดีครับ
1: แล้วตอนหน้านะคะเรามาดูกันว่ารายการปลดชนวนป่วนใจจะพาพวกเราไปพูดคุยกับคุณหมอท่านไหนกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราสองคนก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิด

0: ยาวกันไปเสีย
1: เมื่อได้ทำในสิ่งที่รักความสุขก็เกิดขึ้นได้เสมอ

0: ก็ชอบอ่ะผมชอบต้นไม้ชอบปลูกมากอยู่กับต้นไม้มาตั้งแต่เล็กก็รู้สึกกับมันเป็นอาชีพของเราอ่ะ
1: ไม่น่าเชื่อว่าเกษตรกรธรรมดาธรรมดาอย่างยงยุทธวงจิราชจะเป็นจุดเริ่มต้นของขนุนสายพันธุ์ที่โด่งดังสายพันธุ์หนึ่งแต่เขาก็ไม่เคยหยุดตัวเองไว้แต่เพียงเท่านั้นเพราะยังมีสิ่งที่ท้าทายอีกมากมายในสวนแห่งนี้

พื้นที่ภาคตะวันออกอุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยไม้ผลนานาชนิดแข่งกันเติบโตและออกดอกตามฤดูกาลแต่เมื่อ20ปีที่แล้วขนุนจากแดนใต้เดินทางมาเติบโตและสร้างชื่อเสียงเป็นไม้ผลอีกชนิดหนึ่งที่สร้างรายได้ไม่น้อยให้กับคนที่นี่

0: จอนะ
1: ขนุนหนึ่งผลเป็นของฝากจากเบตงที่เพื่อนบ้านของยงยุทธปลูกไว้แต่ความสนใจมาหยุดที่ยงยุทธเพื่อนบ้านของสวนนั้นอีกทอดหนึ่ง
2: เขาเห็นมันอร่อยเขาก็เอาเม็ดมาปลูกเขาปลูกไว้รอบแดนก็ประมาณ30ต้นภายใน30ต้นเนี่ยรสชาติไม่เหมือนกันลูกไม่เหมือนกันแต่ที่เหมือนกันอย่างเดียวคือออกลูกทั้งปีเหมือนกันหมดแล้วก็มีต้นดีต้นไม่ดีสีไม่สวยมั่งอะไรมั่งแล้วก็มีอยู่ต้นเดียวที่สีเขียวสวยแล้วก็ลูกกลมสวยไม่แตกไม่เป็นสนิมต้นไหนดีที่สุดผมก็เลยมาปลูก
3: เนี่ยเออนี่ๆอ๋อมัดก่อน
1: ยงยุทธทาบกิ่งจากต้นพันธุ์ที่คิดว่าดีที่สุดมา5กิ่งปลูกไว้ในสวนของตนเองโดยไม่คาดฝันว่าจะกลายเป็นพืชเศรษฐกิจในอนาคต

0: สามปีผ่านไปขนุนก็ออกผลให้ได้ชิม
1: จริงๆกระท้องเตยมันก็ความหวานมันก็ไม่เท่าไหร่อ่ะอย่างอื่นหลายๆอย่างมันดีสุกแล้วก็ไว้ได้นานไม่เละจำนวนเนื้อมากกว่าต่อลูก10กิโลเนี่ยมันจะแกะได้ประมาณ5โลครึ่ง
0: ขนุนจากแดนใต้ได้ดินอุดมของภาคตะวันออกให้เนื้อเยอะค่อนข้างแข็งสีเหลืองสดรสไม่หวานจนเกินไปเป็นคุณสมบัติที่โดดเด่นจนกลายเป็นขนุนในชื่อใหม
1: ่คุณประเสริฐเขาเป็นคนปลูกทองประเสริฐก็คือขนุนมันเนื้อมันทองอ่ะแล้วก็เจ้าของที่ปลูกก็ชื่อประเสริฐก็ชื่อทองประเสริฐโดยมากที่ปลูกอ่ะก็เฉพาะคนที่เขาชอบขนุนอ่ะไอ้คนที่ชอบทุเรียนเขาก็ว่าปลูกทำไมอยากขายได้หรือลองขายดูมันก็ใช้ได้โลละ8 บาทตอนนั้นก็ราคาดีอ่ะเนื้ออย่างเดียวเอาเม็ดออกกิโลละ100ตอนนั้นก็มีอยู่แค่6-7 ต้นแล้วก็เล็กๆปลูกไว้ยังไม่มีลูกก็ประมาณสัก300-400 ต้น

0: ทองประเสริฐกลายเป็นขนุนที่ได้รับความนิยมขึ้นเรื่อยๆนอกจากขายผลแล้วกิ่งพันธุ์ยังเป็นที่ต้องการอย่างมากยงยุทธเพราะขยายพันธุ์ทองประเสริฐจำหน่ายจนเรียกได้ว่าปลูกกันแทบทุกบ้านจนเริ่มล้นตลาด
1: มาเห็นเขาก็ชอบใจอ่ะเขาก็สั่งกิ่งไปปลูกเลยกิ่งพันธุ์ต้องสั่งจอง8บาทแล้วก็มาขึ้นถึง25บาทเหมือนกันแล้วก็มาลงพอล้นตลาดปลูกกันเยอะเอาไปขายในประเทศมันล้นซะจนไม่รู้จะล้นยังไงสองบาทต้องคืนให้เขาไปด้วยช่วยซื้อพิธีเมกาก็ไม่อยากได้ด้วยเป็นลักษณะแบบนั้นก็ทุกคนก็ไม่ไหวอ่ะต้องขอเอาทิ้ง

ก็ปลูกอย่างอื่นแซมถึงมันมีอย่างอื่นหลายอย่างนะเอาอย่างอื่นมาใส่แต่ไม่เอาเก่าทิ้งบางคนก็คิดว่าถ้าจะปลูกอะไรมันก็ต้องเอาของเก่าออกหมดผมไม่เอาออกแซมไปเลยถ้าเราเอาของเก่าออกเอาของใหม่ไปเรื่อยถ้าพุกได้ราคามันก็รวยไปถ้าไปเอาปลูกของใหม่ไปแล้วไม่ได้ราคามันก็ไม่ดีของผมเนี่ยมันก็พื้น

0: ขึ้นอ่ะยังไงผมก็ยังมีอยู
1: ่ประมาณปี2551ขนุนทองประเสริฐกลับมาเป็นราคาขึ้นอีกครั้งเมื่อมีการเปิดตลาดสู่การออก
0: โดยมากขนุนปลูกดั้งเดิมมันอยู่แถวศรีราชาไงคนที่มาซื้อมารับซื้อขนุนเนี่ยก็ไปขายศรีราชานั่นแหละโอ้ยไม่คิดเลยทำขยับไปเรื่อยขยับไปทีละหน่อยละหน่อย

0: หลังจากเรียนจบทัศนีวงจิราชเข้ามาช่วยงานพ่อเต็มตัวทำให้การทำสวนของยงยุทธไม่หนักและเหงาจนเกินไป
1: ตอนนี้แก่แล้วอาตุงยางหลักใสแล้วนี่โอเค
2: ช่วยในบางส่วนเพราะว่าพ่อพี่เขาจะเป็นเมนในการทำอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นดูแลสวนอะไรทั้งหมดพี่ก็จะช่วยแค่ว่าส่งขายไปขับรถไปส่งให้อะไรเงี้ยหรือว่าคุยเวลามีประชุมกลุ่มประชุมเกษตรกรอะไรเงี้ยที่ว่าพอพี่ไปได้ที่พ่อติดอยู่ที่สวนพี่ก็จะไปแทนอะไรเงี้ยถนนแก่นะคะก็ดูจากร่องมันเนี่ยร่องมันจะวาวๆมีแสงเบาๆออกมามากกว่าไอ้อ่อนแล้วถ้าเกิดว่าบางคนที่เขาไม่แน่ใจเขาดูอีกทีเขาก็จะดูที่ยางของมันถ้ายางมันกรีดออกมาแล้วยางมันไหลออกมาใสๆแบบเนี้ยก็เป็นถนนแก่เป็นหยดน้ำเห็นไหมมันจะไม่เหนียวตัดรุ่นนี้รุ่นสุดท้ายก็ไม่ได้เอาไว้แล้วค่ะก็ตัดลูกอ่อนทิ้งหมดเลยให้มันพักต้นประมาณกันยาตุลาถึงจะเริ่มเอาไว้ใหม่ช่วงพักต้นแล้วก็มีรองกองมีสละมีตรงนั้นเราก็ไปทำตรงสละเพราะว่าเมื่อกี้เห็นในสวนไหมคะรองกองมันเริ่มเหลืองละเราตัดถนนหมดเนี่ยรองก็เหลืองก็เริ่มตัดรองกองต่อมังคุดมีแล้วก็มีมะนาวนี่มีขายตลอดปีค่ะทุเรียนมีบ้างแต่ว่าไม่ถึงกับเยอะก็มีแบบญาติมามีให้กินอะไรเงี้ยมีขายบ้างอะไรเงี้ยค่ะส่วนใหญ่ที่เน้นก็คือทำขนุนก็ดีนะถ้าตลาดจีนยังซื้ออยู่เมื่อก่อนเคยมีเมื่อ 7-8 ปีก่อนอะราคาขนุนตกต่ำเพราะตอนนั้นเรายังส่งจีนไม่ได้แต่ตอนเนี้ยเราส่งจีนได้พี่ทำพันขายด้วยนะที่ขายต้นพันไปเนี่ยคือว่าพอราคาขนุนดีเนี่ยตอนเนี้ยถ้าราคาสูงๆน่าจะตกกิโลนึง25บาทลูกนึงประมาณ20โลเงี้ยก็ลูกหนึ่ง 3-400 ที่ต่ำๆก็ประมาณ10กว่าบาท10กว่าบาทเราก็อยู่ได้แล้วค่ะ
3: วิ่งเสียเลยหนึ่งเนี่ยแก
4: หนึ่งสองสาม
0: แม้ขนุนจะก้าวหน้าไปเป็นสินค้าส่งออกแต่วิถีชาวสวนแบบพอเพียงยังคงเป็นแนวคิดหลักของครอบครัวนี้
2: คือเราก็อยู่อย่างพอมีพอกินเราอยากกินอะไรแล้วก็ปลูกทุกอย่างที่เราอยากกินแล้วก็มีเหลือจากกินแล้วก็ขายก็มีเกือบทุกอย่างอ่ะส่วนพี่มีขายตลอดเมื่อเรามาทําแล้วเนี่ยเราก็พอใจในสิ่งที่เราทําแล้วเนี่ยมันก็โอเคไงถือว่าชีวิตเรามีความสุขดีแล้วที่ว่าได้ดําเนินชีวิตตามนี้ตามรอยพ่อเราทํามาแม่เราทํามาทําสวนมาอย่างเงี้ยแล้วสวนเราก็มีอยู่แล้วเราไม่ใช่ว่าต้องอยู่ๆไปลงทุนซื้อสวนใหม่เพื่อปลูกเพื่อสร้างอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ไงซึ่งตรงนี้มันก็โอเคอยู่แล้ว
5: ผมก็ทำสวนมาตลอดอ่ะเริ่มแรกก็ปลูกทุเรียนแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นส้มเขียวหวานมั่งจากส้มแล้วก็มาขนุนมาลองกองมาเลื่อยมาสละแต่ของเก่ายังอยู่ทั้งหมดก็คิดหาพันธุ์ที่ดีที่สุดแล้วก็ดูที่ใครเขาไม่ค่อยปลูกกันอ่ะผมก็เอามาลองดูมันก็ขายได้ผมก็เลยขยาย

ะเอาขนุนไปส่งร้านที่เราส่งอยู่ประจำนะที่จริงตันทางเนี่ยมันจะมีจุดรับซื้อขนุนอยู่หลายจุดริมทางเนี่ยมันก็จะมีป้ายเขาว่ารับซื้อขนุนลูกรับซื้อเนื้อขนุนคือแต่ละสวนน่ะไปส่งไม่เหมือนกันแต่สวนพี่อาจจะส่งอยู่เจ๊ออนประจำเจ๊ออนเขาก็จะทำส่งออกมีเบอร์หนึ่งเขาไปจีนมีไปเวียดนามแล้วก็มีขายตลาดที่ว่าเป็นราคาสมไซส์เมื่อวานก่อนที่เพิ่งไปส่งมามันได้18บาทแล้วคิดว่าวันนี้ก็ราคาประมาณนี้คือเกรด A คือเกรดที่ส่งออกจีน

แล้วก็มีบีก็ลงมาถูกประกันประมาณ2บาท3บาทแล้วแต่เดี๋ยวลองไปดูแล้วกันว่าที่วันนี้ราคาที่ร้านเนี่ยจะสักเท่าไหร่เดี๋ยวลองไปคุยกับเจ๊ออนดู

0: ท่าไหร่คะราคา
1: วายเอส18บาทค่ะ
0: แล้วเบียร
1: ์12ค่ะ
0: อ
1: ๋
0: อแล้วซี
1: 7บาทค่ะ
0: อ๋อโอเคงั้นก็ลงได้เลยเลือกได้เลย
2: ก็ส่งจีนเวียดนามแล้วก็บ้านเราตลาดไทยสี่มุมเมืองเขาก็ไปแกะขายอะค่ะแต่ถ้าแบบเก็บไม่สวยเป็นสนิมอะไรเงี้ยเราสามารถส่งประเทศเขมรได้อีกคือไปได้หมดตอนนี้ถามว่าตลาดพอไหมตลาดในผลไม้นี่ขนุนนี่ยังไม่พอเพราะปริมาณยังน้อยอยู่จีนยังต้องการอีกเยอะแต่ขอให้ทำคุณภาพให้สวยก็คือรูปทรงผิวพันธุ์ต้องสวยก็บางทีเรามองหนามก็ออกแล้วคือมันไม่สวยรูปทรงมันไม่ได
0: ้อันนี้ของเก่ามันไม่มีของไงเลยลองมาลูกกลมดีไหมทรงมันสวยไหมถ้าทรงสวยลูกกลมดีไม่มีตำหนิอะไรเลยก็ไปลงที่ A ถ้าเกิดว่ามันมีรอยเหมือนรอยกิ่งรอยนิดๆหน่อยๆอาจจะไปลง B ถ้าลูกใหญ่เนาะที่จริงพี่ตัด10วันตัดทีแล้วก็ตัดวันเดียวไม่เสร็จอ่ะเพราะว่าพี่ใช้คนงานพี่ตัดเองแต่วันนี้ก็ถือว่าน้อยเพราะว่าเมื่อวานพี่ตัดไปแล้วไงแล้วนี่มันสุดท้ายละคือเก็บเล็มละเดี๋ยวอีกสัก10วันพี่จะตัดใหม่อย่างเงี้ยทรงนี้สวยอ่ะลูกกลมเห็นมั้ยก็จะได้ A ไปที่ A
3: ขนุนสุกตกเกรดถ้าขยันไม่จำเป็นต้องทิ้งมีประโยชน์สองต่อ
4: ขนุนที่เสียเลยไงบางทีสุกเกินแล้วก็ขนุนตัดทิ้งมันไม่สวยไม่อะไรก็ตัดทิ้งก็เอามาทำมันมีความหวานไงมันก็ได้อย่างนั้นอย่างเดียว
3: ส่วนผสมขนุนสุก10กิโลกรัมน้ำสะอาด15ลิตรสารเร่งพอดอ2 1ซอง
5: เพราะมันตายแล้วมันจะไม่เป็นปุ๋ยหมักไปทางนี้เลยทางไหนก็ทางเดียวเลย
3: กากน้ำตาล10ลิตร
5: เนี่ยติดแล้ว
3: หมักทิ้งไว้ในที่ร่มประมาณ1เดือนสามารถนำมาฉีดพ่นเป็นฮอร์โมนสำหรับบำรุงไม้ผลได้

0: ผสมฮอร์โมนผลไม้20ซีซีต่อน้ำ20ลิตรฉีดพ่นไม้ผลได้ทุกชนิดฉีดทุก10ถึง15วันหลังการตัดแต่งกิ่งโดยหยุดฉีดเมื่อเริ่มติดดอกและรอจนลูกเท่าหัวแม่มือจึงเริ่มพ่นอีกครั้งจนกระทั่งเก็บเกี่ยวแม้ว่าขนุนทองประเสริฐยังไปได้ดีทางการตลาดแต่ยงยุทธยังไม่หยุดการพัฒนาเพื่อสิ่งที่ดีกว่าขนุนมีหลากหลายสายพันธุ์และมีจุดดีจุดด้อยต่างกันยงยุทธมองว่าหากนำจุดเด่นของแต่ละสายพันธุ์มารวมกันก็จะได้สายพันธุ์ใหม่ที่แข็งแรงและคุณภาพดีกว่าการทดลองใหม่จึงเริ่มขึ้น
1: มันคิดไปเรื่อยต้องดูตลาดไปเรื่อยตลาดต้องการอะไรแล้วมันเป็นไปได้ไหมที่จะปลูกไปแล้วมันได้ผลหรือไม่ได้ผลเพราะไม้ยืนต้นเนี่ยมันก็อายุเรามันก็ปลูกได้ไม่กี่ครั้งอ่ะปลูกละข้อนปลูกละข้อน3ครั้งก็อายุ80แล้ว ไม่ไหวอ่ะปลูกมาแล้วบางคนเขาว่าขอให้มีลูกกินแล้วการปลูกเถอะติดแล้วขายก็ขายไม่ได้ขายได้ก็ถูกปลูกตามกระแสก็ปลูกกันซะเยอะแล้วก็ล้นตลาดแบบยางอ่ะเวลานี้ก็ไปไม่รอดแล้วปลูกกันมากกันไปก็ผมก็คอยฟังตลาดอยู่เรื่อยแหละเห็นอะไรทำท่าไม่ดีผมก็เบาแล้วเริ่มจะเปลี่ยนแล้วเริ่มหามาตัวอื่นเปลี่ยนใหม
2: ่ก็เวลาออกมันก็ออกมาเป็นแขนงใหญ่ๆแล้วก็มีหุ้มแบบนี้แล้วมันก็จะมีตัวผู้ทั้งตัวผู้ทั้งตัวเมียอยู่ในห่อเดียวกันเนี่ยแล้วมันก็จะบานออกมาออกมาพร้อมกันเอาพันธุ์ที่เราต้องการมาผสมกันใช้ดอกตะพูก็แล้วแต่เราต้องการพันธุ์แบบไหนเอาหวานก็ต้องไปเอาต้นหวานมาเอาเนื้อหนาก็ต้องไปเอาต้นเนื้อหนามาใช้เหลืองพิชัยความหวานเยอะแล้วก็เอามาผสมกับทองประเสริฐเนื้อหนาก็ได้กลางๆมันเหมือนทั้งเหลืองพิชัยเหมือนทั้งทองประเสริฐตะพูกับตะเบียมาผสมกันแบบนี้

0: กันเกสรตัวอื่นมาโดนอ่ะขอไว้สัก2วัน
1: วิธีการผสมให้ได้พันธุ์ใหม่ดูเหมือนจะไม่ใช่เรื่องยากแต่สิ่งที่ยากกว่าคือการรอคอยแต่มันก็เป็นสิ่งที่คุ้มค่า
0: ก็ที่ผมทำมานี่ที่ได้มานี่ก็ประมาณสัก10ปี10ปีไม่ใช่ใช้เวลามากมีความหวานได้จากเหลืองพิชัยเนื้อหนาเหมือนทองประเสริฐแล้วก็ยวงใหญ่ยวงลูกใหญ่แล้วก็ที่ยังไม่พบคือยังไม่พบสนิมเลย

0: หลายปีที่เฝ้าฟูมฟักในที่สุดขนุนพันธุ์ใหม่ที่รอการตั้งชื่อก็ให้รางวัลที่น่าภูมิใจกับเกษตรกรนักทดลอง
1: คืออะไรที่ผมปลูกเนี่ยผมจะชอบกินทุกอย่างแล้วผมก็เอาไปให้คนอื่นลองไปทั่วๆอันนี้ผลไม้อย่างนี้ดีไหมกินแล้วติดใจไหมเนี่ยแบบขนุนพันธุ์ใหม่ผมเนี่ยมันมีมากี่ลูกเนี่ยประมาณถ้าเกือบตันแล้วบางพงยังไม่ได้ขายเลยแจกอย่างเดียวคือนี่เขากินนะลองดูลองไม่ชอบกินขนุนลองดูพอลองแล้วก็กินต่อกินต่อใช้ได้ ทำเป็น10ปีกว่าจะได้จากผสมพันธุ์แล้วมาเพาะเมล็ดปีนึงแล้วไปทาบเอาไปปลูกอีกอย่างน้อย3ปีแต่จริงๆแล้ว3ปีมันออกมาที่แรกเนี่ยมันจะไม่ดีหรอกให้ต้นมีอายุก่อนมันก็ดีขึ้นจนมันนิ่งมันนิ่งจนจะคัดเอาต้นที่ดีที่สุดก็ร้อยต้นก็คือได้ต้นเดียวเท่านั้นแหละจาก10ปี
0: แม้จะต้องใช้เวลาหลายปีกว่าจะพบต้นพันธุ์ที่ดีที่สุดแต่ผลลัพธ์ก็คุ้มค่ามากพอที่จะรอคอยนี่อาจเป็นจุดเริ่มต้นอีกครั้งของพืชพันธุ์แห่งอนาคต

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง111ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับ

0: บุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: ร่าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
0: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นาทีถึง 10:40 นาที
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปก

รียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ประกาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

ิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง

0: วันนี้เป็นวันที่คึกคักของชาวลาหูเพราะเป็นวันสำคัญที่ชาวลาหูทุกคนต่างเฝ้ารอคอยจนมีคำกล่าวขานกันมานานในชาวลาหูว่าถ้าใครไม่โชคดีก็จะไม่ได้เห็นวันสำคัญนี้นี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราเราเป็นคนตัวเล็กๆที่มีความรู้สึกบางอย่างกับสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวเราบันทึกเรื่องราวเราเก็บเกี่ยวถ้อยคำเราร้อยเรียงและส่งต่อสิ่งเหล่านี้ปรารถนาที่จะเห็นการงอกงามในบ้านของเราที่นี่บ้านเราเราต่างรู้ว่าปีใหม่สากลคือวันที่1มกราคมวันสงกรานต์ปีใหม่ไทยคือเดือนเมษายนแต่สำหรับชาวลาหูแล้วปีใหม่จะถูกจัดขึ้นในระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมของทุกปีวันนี้ชาวลาหูทุกบ้านต่างนำข้าวเหนียวออกมาคัดเลือกคัดสรรนำสิ่งสกปรกออกจากเมล็ดข้าวและแช่น้ำไว้รอจนเวลาอาทิตย์ตกดินและเมื่อตะวันคล้อยลงถึงยามพลบค่ำทุกๆบ้านก็จะหอมฟุ้งไปด้วยกลิ่นหอมจากข้าวเหนียวที่ถูกตำผสมกับเมล็ดงาคลุกเคล้าไปกับกลิ่นไอแห่งปีใหม่ซึ่งหลายๆเชื้อชาติต่างนิยามสิ่งนี้ว่าข้าวปุกแท้จริงแล้วมันไม่ได้มีชื่อเรียกอย่างนั้นเลย
1: จะมีการตำข้าวปุ
2: ข้าวปุกนี่ภาษาอะไรครับ
1: ภาษาไทยนะครับแต่ภาษาเราก็อบทีวี
2: อ๋อภาษาลาหูเราเรียกว่าอบฟุกใช่ไหม
1: ครับ
2: ข้าวปุกในภาษาของคนที่อื่นเรียก
1: ครับใช่ครับ
2: ข้าวปุกคือภาษาของคนที่อื่นเรียก
1: คนไทยอาจจะเรียกเมื่อมาเห็นพี่น้องลาหูทำอบฟุกนะ
0: ครับเช่นเดียวกันกับประเพณีปีใหม่ลาหูที่หลายๆคนได้ให้คำนิยามที่ผิดมาโดยตลอดว่าประเพณีกินวออ
2: าจารย์ประเพณีของเราปีใหม่นั้นหลายคนเข้าใจว่ากินวอใช่ไหมครับ
1: ครับ
2: อยากจะรู้ว่าคำว่ากินวอนี่ภาษาลาหูใช้คำนี้หรือเปล่าคร
1: ับ ไม่ได้ใช้เลยครับแต่ลาหูจะใช้คำว่าเคาะจาวี
2: เคาะจาวี
1: ในลักษณะของความหมายคือเคาะนี่คือหมายถึงว่าปีนะครับกินวอในลักษณะในพี่น้องลาหูไม่ได้ใช้แต่ใช้ว่าเคาะจาวีนั่นเป็นการส่งท้ายปีเก่าต้องรับปีใหม่ลักษณะนั้นครับ
2: นั้นแสดงว่าคำว่ากินวอนี่ไม่ใช่ภาษาลาหู
1: ไม่ใช่ภาษาลาหู
2: เป็นภาษา
1: เป็น

0: จารย์รู้
1: คนไทยอาจจะเรียกเมื่อมาเห็นพี่น้องราหูเขาเจ้าเวก็อาจจะเรียกชื่อว่าเป็นกินวอหรือเปล่าเราก็ไม่ค่อยแน่ใจนะ
2: และวันนี้เราจะพาทุกท่านมารู้จักกับประเพณีปีใหม่ของชาวลาหูซึ่งชาวลาหูเรียกประเพณีนี้ว่าเขาะจ้าเวหรือเรียกอีกอย่างว่าลาหูเขาะนั่นเอง
3: ลาหูเขาะจ้าเวสิบกว่าสิบจ้าเวแต่ที่ติดอยู่ฟุตีแล้วฟุตีก็ติงปอจีก็เนี่ยมาติชิลิก็ฟุทีติเลยอะขอเจอฟุติต้าเป็นผู้ละก็แค่ก็ชอบคือติงก็แล้วฟุบะก็วัดตีวัดชีติเลยโอ้กูชิชิก็ผู้ละก็เนี่ยก้าวกับคือก็กระเตลาอยู่เลยโอ้ยจะวิวก็ค่อยชมว่าจีกระเตลาอยู่เลยโอ้กูชิชิก็ตีเลยใครเล่าก็เนี่ยโอ้ยโอ้ยซาก็เนี่ยหลับพ่อไปเลยเพราะจมูกเสาเวียติดตาไปแผลนะแต่ก็ว่ากูเสียวกันคือพอฝึกกันเจติกูเลยเจชีวิตอยู่ละเลยก็พอเจ้าเสียวกูเลยไปหากันอยู่ละเลยอีกการติดเดะแต่ก็เนี่ยอบูที่ขัดติดเลยครับเพื่อรับผู้คนอบูหนาพี่เลยก็เนี่ยอาศัยอยู่กันมาแผลมาพี่มาละตัวเวียจะแจกจ้ามาอีกการมาลุ้นเสียตัวเวียก็อยากบุญนะอยู่วิโอ้ยนะเราขอไปเลยหรือชาวห้องเราอยู่ก็เนี่ยขนาดเล็กก็พอแต่เขาคติเราอยู่ไรเนี่ย
2: เมื่อถึงเทศกาลปีใหม่ชาวลาหูทุกคนจะเดินทางกลับบ้านเกิดของตนเองแม้ว่าเขาจะออกไปทำงานอยู่ต่างถิ่นแดนไกลแค่ไหนก็ตามเพราะชาวลาหูต่างมีความเชื่อว่าหากขาดการร่วมฉลองปีใหม่ไปหนึ่งปีก็จะทำให้มีเหตุการณ์ให้ขาดโอกาสได้กลับไปร่วมฉลองอีก3ปีเลยทีเดียว
4: มีกิจกรรมหลักๆอะไรบ้างครับอาจารย
1: ์ที่เข้าใจคือมีการเจกูโดหนึ่งอย่างเนาะแล้วก็มีการเป่าแขนแล้วก็เต้นแล้วก็มีการเล่นลูกข่าง
5: ฮะลูกข่าง
6: เอ๊ะมาคัชเชอร์มาเลย

0: กลางอากาศที่เริ่มเย็นลงชาวบ้านหลายคนต่างก่อไฟรอคอยเพื่อค่ำคืนนี้จะได้นั่งผิงไฟพร้อมกับชมการเต้นเจโกหรือการเต้นด้วยการตีกลองประกอบฉาบและการเต้นแคนลาหูซึ่งขาดไม่ได้เลยสำหรับทุกๆปีใหม่ของชาวลาหูเด็กๆได้ตื่นเต้นกับการเต้นเจโกในคืนแรกออกมารอคอยตั้งแต่หัวค่ำ
1: ดีให้จุยที่สมมุติจ้ะถ้าคือเราหัดที่เราก็คือเรายันยันหนูไอ้เวียนติหมูก็มีชีวิตคือละลายมาให้แนวเบาวิชีวิตคุยเสียหลายเสียชู้หน้าห้องหน้าวิชิกาอุกาขอเจ้าอุกาจะเทเลตจะโยเลนจะคือคนไหนวิจิคุยสมมุติถ้าปกติกี่ไม่เสียเขี้ยวปัตตาวะแนวลีเลกาตีวิจิคุย

0: 叫小二弟，你那个去直播，我不是家嘞，我做那个嘞，不家是家呗，不家吧家呗，可以不家呗，老呗，对对对，大，可以个大大的红麦个，就为那大个大，那我不好家呢，我不买家个那么个老细，还有细节就为可以，那个大的。人这边个学生都有嘞，学生过来，对有嘞嘞，对那个嘞嘞，哦，一家路一家，有味的嘛，一家是有味个腐败嘞，说莫得靠下来，一家是有味，哦，味有啦嘞，一家是是味哦，一家回来味的啊，都不都不，还有表示一家的嘛嘞，那个腐败的节目一家靠，还没过家都打味的，啊，那一家要说熬老我过来一下。你下去呗，家的大鱼家吃过，回来过，就那边有福田地的就呗，一家里过呗就呗，那个狗呗，这个里里都有里里里，就呗狗个过，别个都打来个个那的车，我不管那有呗。
1: 我不管八个币啊，一个十个币。
2: ในวันศีลใหญ่ของปีใหม่ลาหูนั้นชาวลาหูทุกคนต่างพร้อมใจกันดำหัวให้กันและกันพร้อมทั้งให้คำอวยพรดีๆต่อกันอย่างมีความสุข
0: ยาเชียวหิเตเตชิคุนดาโกเน่เหล่าพ่อเชียวหิคือก็ฟูพ่อเวลัดได้อย่างมาบุโตเวฟูลสุลูลาเวก็ฮาเพเวเล่เน่ใจมาเตียวใจโตชิโกะมาเลก็ยังคือใจโตก็ฟูเชมาจีว่ากากาใครมามาเชโกโยคติโอฮิโยโกคติคู่ดะเลติลาเวลิ
2: ปีใหม่ลาหูนั้นแต่ละหมู่บ้านอาจจะไม่จำเป็นต้องจัดพร้อมกันก็ได้เพราะถ้ามีหมู่บ้านหนึ่งจัดปีใหม่หมู่บ้านอื่นๆจะสามารถไปร่วมช่วยงานให้หมู่บ้านนั้นเป็นปีใหม่ที่มีความสนุกและสมบูรณ์มากขึ้น
3: จะพอมาคดเชื่อเวจะคดเลยเก็บเปลวชมา
4: ฮะแล้วแหละข้าพ่อกับเราแล้ว
3: โจกินไอ้พ่อเว้ยมึงหนักพ่อเว้ยโอ้หัวเราเว้ยนี่หมูเชี่ยหมูเราเว้ย
2: การเต้นของชาวลาหูนั้นดูเหมือนว่าจะเกี่ยวข้องกับความสนุกสนานเท่านั้นแต่แท้ที่จริงแล้วยังมีความหมายมากมายที่ซ่อนวิถีชีวิตความงามและวัฒนธรรมของลาหูไว้ในท่าเต้นเหล่านั้น
5: ความจริงแล้วขอเจ้าเวเป็นมีความหมายมากกว่านี้คือเป็นลักษณะของความสามัคคีของพี่น้องลาหูด้วยแล้วก็อาจจะอธิบายถึงพื้นเพวัฒนธรรมแล้วก็การทำมาหากินของพี่น้องลาหูด้วยนะครับเพราะในท่าเต้นของเมื่อเป่าแขนแล้วก็ท่าเต้นเนี่ยมีการเพี้ยวไล่มีท่าของการเพี้ยวไล่แล้วมีการปลูกข้าวอย่างนี้ก็มีครับจริงๆเป็นวิถีชีวิตของอธิบายถึงวิถีชีวิตของพี่น้องลาหู
6: กาเขวิชิวิโอกาเขวิชิวิโอเขวิจิทั้งหมดจุยาก็เตะขอเตะโป

0: 不敢喝几杯，我不稀罕有一斤。那为啥几杯得喝一点哦？我六块几杯得得我，我铺几杯哦，得得晚上低了得得我白个肚皮，白肚皮几杯哦。我不稀罗喂，我那老鸭婆不稀罗嘞。好家伙，爹爹一家去了，家去一句，家去一句哦。家妈不懂妈不，我妈不家妈不。还得嘞，得罪不得巴得嘞。我要多还哈，但比一句还得嘞，欺负他哈个，我还哈个得罪不得巴，得好得不一句，我家好得些呗。没话阿下的切过我的爸妈那边去了那老你也要给他的那边去啊
1: 那你不得去的我不不敢去啊阿爸来你好听啊好听啊阿爸我住阿斯我住阿那
2: ชาวลาหูจะมีผู้อาวุโสและผู้นำทางศาสนาเป็นตัวแทนชาวบ้านที่จะคอยกล่าวขอพรจากพระเจ้าให้ช่วยปกปักรักษาชีวิตของคนในชุมชนและให้พระเจ้าอวยพรให้แก่การทำมาหากินของชาวบ้านทุกคนอีกด้วย

0: การเต้นของชาวลาหูนั้นมีหลากหลายรูปแบบเช่นมีการเต้นบริเวณใต้ต้นแห่งปีใหม่ในทุกค่ำคืนของการเต้นทั้งยังมีการเต้นต้อนรับแขกต่างถิ่นที่มาเยือนในหมู่บ้านและยังมีการเต้นเพื่อไปเยือนแขกในต่างถิ่นอีกด้วยและนอกเหนือจากท่าเต้นทั่วไปเหล่านั้นชาวลาหูยังมีการเต้นอวยพรไปยังแต่ละบ้านแต่ละครัวเรือนแต่ละหมู่บ้านและไปยังแต่ละชุมชนที่ใกล้เคียงอีกด้วย
1: อมุนอมูขัดติกายนาติติขัดติกาแลขยิจิขัดติกายยวยขอดาแล้วหมูเตียแหละงาเกียวขอล้อกูมุสุเกียวขอกายยวยเนกะเนเนกิสุล้อละกูเลยสุเกียวขอกายเนกะอุสุเกียวขอลขัดติขอลพิกายนาพี่เราเล่าให้จับวิวเนี่ยโ
2: บสิตาเนี่ยก็ชอบคนน
1: ะชอบคนนับพี่ใครเนี่ยก็เนี่ยชนะคนเนี่ยก็ชอบคนนับพี่ที่ที่เขาจะน่านับเลยเขาจะเพ็บจะปวดนะเขาที่นุ่มใจอยู่คนนุ่มกันนะโบสิจิวะนุ่มใจอยู่เยอะก็ลาปุ้ยที่จับไม่หรอกเนี่ยก็ใจอยู่มีเจ้าว่าเจ้าคือตัวเองเมตุเองแล้วตัวเองเราก็ชิการนั่นเองเจ้าก็รู้เนี่ยเด็กก็ชูนักก็รู้บุษย์ฟูเจ้าก็ฟูอ่ะไม่เจ้าก็ชิการเจ้าก็ชิการเนี่ย
0: ก่อนที่ปีใหม่จะมาถึงชาวลาหูต้องซ่อมแซมบ้านให้แข็งแรงเป็นอย่างมากเพื่อให้บ้านของตนนั้นรองรับการมาเต้นอวยพรของคนในชุมชนถ้าบ้านใครไม่แข็งแรงพอก็อาจจะทำให้บ้านพังก็ได้หรือถ้าบ้านใครไม่สะดวกก็จะให้เต้นบริเวณนอกบ้านก็ได้เช่นกัน
3: แล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญในพี่น้องลาหูมีความเชื่อก็คือว่าเมื่อมีการเต้นเยอะๆเนี่ยเมื่อเราปลูกพืชไร่หรือว่าอะไรเนี่ยวัชพืชจะไม่ค่อยออกอันนี้คือสิ่งที่พี่น้องเราเล่าขันดังนั้นเมื่อมีการเต้นเนี่ยบอกพี่น้องเราว่าขอให้ทุกคนเต้นเยอะๆเพื่อจะไม่ให้มีวัชพืชได้ขึ้นในไร่นาของเราอย่างเงี้ย
4: คล้ายกับเพื่อพระเจ้าจะอวยพรในการทำมา
3: ใช่เพราะว่าการเต้นก็เหมือนกับการเฉลิมฉลองพระเจ้าด้วยอย่างเงี้ยสิ่งหนึ่งที่พี่น้องลาหูเมื่อมีการเฉลิมฉลองเนี่ยมีการอวยพรแบ่งปันพระพรซึ่งกันและกันอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญในพี่น้องชนเผ่าลาหูเมื่อมีการเฉลิมฉลองสดให้ปีเก่าต้องรับปีใหม่เนี่ยเราจะมีข้าวปุ๊สองหนึ่งคู่แล้วก็มีเนื้อสองหนึ่งคู่ไปรวมไว้ที่เดียวกันแล้วก็ที่ต้นปีใหม่ที่ลานเต้นต้นปีใหม่สงท้ายปีก่อนจะมีต้นปีใหม่ที่นั่นนะครับก็ที่นั่นก็จะมีการเก็บไว้เมื่อเต้นเสร็จแล้วก็เมื่อปิดการเฉลิมฉลองปีใหม่เสร็จเขาจะแบ่งข้าวปุ๊แล้วก็เนื้อนะให้แต่ละครอบครัวเอาไปกลับไปแล้วก็เป็นการอวยพระพรซึ่งกันและกันนี่คือสิ่งที่ในพี่น้องลาหูยังทำอยู่แล้วก็มีความเชื่อเรื่องนี้ว่าเมื่อสิ่งเหล่านั้นมาถึงที่ต้นปีใหม่เนี่ยพระเจ้าจะอวยพระพรคนที่ทำอย่างนั้นด้วย
4: ทั้งหมดมีกี่วันครับ
3: ก็แล้วแต่นะครับแต่บางที่ก็อาจจะมีการเฉลิมฉลองตามสภาพคือว่าเราเมื่อมีหมู่บ้านใกล้ๆมากขึ้นก็จะมีการเฉลิมฉลองมากกว่าแต่ถ้าไม่มีหมู่บ้านลอกบริวารมากก็จะมีการเฉลิมฉลองน้อยกว่านะครับแล้วแต่กําหนดแล้วแต่จะมีกําหนดแต่อย่างน้อยที่สุดก็มีการเฉลิมฉลองปีใหม่ของผู้หญิงก็อย่างน้อยต้องมี2วันแล้วก็มีการเฉลิมฉลองของผู้ชายก็ต้องอย่างน้อยก็ต้องมี2วันแต่อาจจะมากกว่านั้นก็ได้แต่ไม่ได้บังคับว่าต้องเป็น2วันแค่นั้นแต่อย่างน้อยต้องมี2วันนะครับ
0: ถึงแม้ว่าปีใหม่ลาหูนั้นจะสัตว์จัดได้หลายวันก็ตามแต่มีตำนานเล่าขานกันมาว่าปีใหม่ของชาวลาหูแดงจะมีแค่7วัน 3วันแรกเป็นปีใหม่ของผู้หญิงพัก1วันและเข้าสู่ปีใหม่ผู้ชายต่ออีก3วัน
1: เช่นติ้นเนี่ยก็ติ้นยูวิลี่ติ้นยูวิววิวเล่มีแก่ขอปุยวิลี่เล่มีแก่ขอชีวิวอาชิท่าชมก็ต้องข้อติลาวิวก็เข้าไปชีวิวมาบอกกันเลยเล่มีแก่เราก็จ่าเราคุลี่ขอชีวิวโอเคติจูวิเล่มีแก่เราจ่าวิวเล่มีแก่จ่าเลยเชี่ยห้ากาเลยเข้าไปชีวปฏิปามาบอกกันวิวของกาลาแล้วก็ปฏิปักก็ต่อวิลี่เชี่ยห้าติห้าก็ขอกับปากขอก็ลุยก็วิยังไม่แก่วิ่งขอจ่อเส้นจูวิลี่เส้นวิ่งคือวิ่งอย่าปุ่ยที่ห้าไอ้ไม่ทัดที่ห้าเลยอย่าปุ่ยที่ห้าชอบที่ห้าก็ปุ่ยวิ่งเส้นวิ่งแล้วก็อ่อนติ้งอย่าก็ยู่เลยขอกับปากขอก็ลุยวิ่ง
0: วันศีลใหญ่ของปีใหม่นั้นจะถือว่าเป็นวันที่สำคัญมากมีข้อที่ต้องปฏิบัติกันอย่างเคร่งครัด
1: พอพ่อเมียกะเอ้ดิดะยะดะวิกะมาจูปิโลวิวกะปุซเลจะฮูวิกะมาติวเนี่ยขอสึนตินิเลยอบอจะต้องกีกะมากะแค่ฟูลิค่ะค่ะขอเจกึดะแม่ครับอย่าหยอดถือวิเล่าขอสึนนูโคเลแกก็ชมอจกุติปาเนี่ยสกิทาวกาลาจิอาวุแตกโอยังขอสื่อนุทาฟื้นปีวิลิโอวิโอเอชมอชกูวิโอโบชีเนี่ยเอาลูล่าเนี่ยคือโอยอดด้วยก็แต่ละตัวเนี่ยโอก็ตะค่าเนี่ยก็ฟุสิเจล่าของวกาปูวุแตกเนี่ยสื่อนี่คือกะคือโอยังคือฟื้นปีขอสื่อนี่เนาะ
0: เราจะเห็นว่าปีใหม่ของชาวลาหูนั้นมีความสำคัญไม่เพียงแค่สนุกสนานเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงสุขภาพร่างกายความสามัคคีการมีความรักให้กันและกันมีมิตรภาพที่เหนียวแน่นเหมือนข้าวเหนียวออกฝุและมีสันติสุขดังน้ำเย็นจากลำห้วยที่สงบและทุกคนต่างอวยพรสิ่งดีๆให้แก่กันและกันอย่างไม่รู้จบ
5: งานก็ชีอะอยากที่ถ้าชมว่าได้ชีวิตโอ้ยโอ้ขอจุ๋ยนะยาฟูฟูชินดูโอ้ยเนี่ยผู้ว่าสารนับไปสิโอลีเขาก็จะอะไรเขาก็ตีเจวิไปติวเนี่ยเปตัวเนี่ยก็เขาตายเชื่อเราจะเปิดดัวเปิดเวอเปิดข้าเปิดโอเนี่ยคงก็จะบีจะบีจะบีก็ตายจะบีว่าบีจะบีหลังชาผู้จักก็ผู้จักก็ผู้กับบีหลังมีสิจักก็ชื่อกับบีก็เนี่ยวุ่นบีวุ่นซื้อทุเรศฮะพี่ฮะสุดทุเรศขอสุดฮะสั่งรัวเองจะไม่ต้องไปอันนั้นอันก็ชิบุชิเสียฮะอยู่ที่คนที่ขอเจ็บขอฟุตีวัดตีเสีย
0: กลุ่มรักลาหูมีความหวังอย่างยิ่งว่าประเพณีเคาะจาเวหรือลาหูเคาะจะคงสืบ

0: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ฟู้ดเวิร์ควันนี้นะครับผมและน้องไข่ตุ๋นตัวแสบอยู่กันที่บ้านหางแขยงอำเภอมโนรมจังหวัดชัยนาทครับจะพาไปดูฟาร์มเห็ดที่ขึ้นชื่อว่าปลูกแบบอินดี้ที่สุดในชุมชนและพาไปดูการเลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดีพร้อมไปขุดวัตถุดิบพื้นบ้านที่น้อยคนจะรู้จักแถมพาไปกินอาหารหลากหลายจานที่ทำเอาผมอิ่มจนจุกเลยล่ะครับปั่นแบบนี้คาดว่าก็คงจะไม่ถึงเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเข้าไปหาพี่ออฟผู้คิดค้นไอเดียการท่องเที่ยวของที่นี่กันดีกว่าครับ
1: ทักทายทักทายไอ้ทักทายแบบเบาๆพี่ออฟครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปเที่ยวไหนกันบ้าง
2: วันนี้นะคะพี่จะพาแนะนำชุมชนบ้านหางแขยงนะคะจริงๆแล้วเรามีที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะคะ
1: และที่สำคัญที่สุดจริงแล้วที่ผมมาตามหาวันนี้คือมันอ้อน
2: ใช่ค่ะ
1: เขาบอกว่าที่นี่มีเยอะแล้วแบบไปขุดเองได้เลย
2: ใช่ค่ะเดี๋ยวจะพาน้องบุ๊กไปขุดนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาทำเมนู
1: ผมว่าคุณผู้ชมหลายคนอาจจะยังไม่รู้จักว่ามันอ้อนเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้ตามไปดูด้วยกันเลยครับผมเพราะเรามีนักขุดมืออาชีพมาแล้ว อ้าวหลับหลับมาลูกพร้อมจะขุดไหมโชว์หน่อยวันนี้หนูพร้อมแล้วค่ะหนูพร้อมขุดแล้วค่ะนี่นี่ล่ะ
0: ที่แรกที่เราจะไปนะครับก็ต้องเป็นฟาร์มเห็ดอินดี้แต่ทำไมถึงอินดี้เดี๋ยวเราไปหาคำตอบกันครับ
1: ใช่เลยผู้ชมนี่แหละเขาบอกว่าอินดี้จริงๆคือบ้านเห็ดอินดี้ก็หมายถึงว่าง่ายๆอะไรก็ได้นะ
2: ใช่ค่ะเหมือนประยุกต์หรือว่าดัดแปลงใช้ความคิดสันในการที่นำมาประยุกต์ใช้ในการทำเห็ด
1: ไม่มีอะไรเลยนะแค่สแลนไม่ต้องบางที่เขาต้องไปสร้างเป็นโรงเป็นอะไรใช้ต้นทุนอย่างนี้ไม่มี
2: ใช่ค่ะ
1: เราแค่สแลนมาขึงแล้วก็เนี่ยเชือกก็เอาผูกกันไปนี่ก็ได้แล้วเป็นเห็ดอันนี้ก็เหมือนทั่วไปใช้กันก็คือเชือก
2: ใช่ค่ะ
1: แต่ที่มีแปลกเกินนี้ข้างๆผมนี่นี่นี่นี่นี่อันนี้ขวดน้ำเลยนะ
2: ใช่ค่ะ
1: เอามาต่อมาทำ
2: มาต่อนะคะทำเป็นเซตเล็กๆเหมือนทำให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะ
1: ที่ทำให้ดูตัวอย่างแบบนี้แปลว่าที่บ้านผมเนี่ยแค่แบบลงรถก็ได
2: ้ลงรถ
1: ข้างรั้วก็ได้เนี่ยก็คือปลูกได้แล้วแล้วก็เอาของเหลือใช้อย่างขวดน้ำมาใช้ได้เลยโอ้โห
0: ฟังแล้วฟาร์มเห็ดของที่นี่สุดยอดจริงๆครับแต่ยังไม่หมดแค่นี้พอพี่ออฟยังมีแนวคิดในการเลี้ยงเห็ดแบบง่ายๆโดยนำก้อนเชื้อไปเพาะในกระถางต่างๆพร้อมกับเพ้นลายให้ดูแปลกใหม่แถมยังประยุกต์เป็นอาหารหลากหลายจานซึ่งเราจะได้กินกันในวันนี้แหละครับ
1: และอันนี้ก็เห็ดออกแล้วอันนี้เป็นเราอยู่ตรงนี้ในเห็ดอะไรครับ
2: อันนี้จะเป็นเห็ดคนญี่ปุ่นยานางิ
1: ยานางินะครับผม
2: มัตสึทาเกะ
1: เคยซื้อกินบ่อยแต่ทำไมเวลาที่เราไปซื้อแล้วมันดูเขาเรียกว่ามันไม่เนียนอย่างเงี้ย
2: มันจะเป็นคนละชนิดที่ตามท้องตลาดเขาจะเรียกมันจะเป็นเขาเรียกพันชิเมจิ
1: อ๋ออันนี้เป็น
2: ใช่ค่ะ
1: อันนี้หากินยากกว่า
2: ใช่ค่ะตามท้องตลาดส่วนมากมันจะเป็นเห็ดนำเข้าจากประเทศจีนแต่ที่เนี้ยเราจะเป็นเห็ดที่เราทำเองน
1: ะคะ
2: เพาะเองทำก้อนเองนะคะเปิดดอกเองแล้วก็มีการแปรรูปด้วย
1: เก็บได้เลยไหมครับ
2: เก็บได้เลยค่ะ
1: ต้องดึงที่โคนใช่ไหมผมจ
2: ำได้กรรมทั้งหมดเลยค่ะแล้วก็โยกนะคะ
1: ต้องโยกนะคุณต้องดึงให้โคนหลุดออกมาด้วยถ้าโคนไม่หลุด
2: ทั้งหมดเลยเพราะว่าดอกเล็กๆเนี่ยเขาก็จะไม่โตไปมากกว่านี้นะคะแต่ถ้าเป็นอันนี้นะคะอันนี้จะเป็น
1: นางรม
2: นางรมเทาค่ะตอนนี้มาแรงและกำลังนิยม
1: แต่ทีนี้เวลาเลือกเห็ดเนี่ยอย่างอันนี้เรียบมากเลยนะกับอันนี้ที่เป็นรอยแตกๆจริงๆแล้วยังไงมันดีกว่ากันยังไงมันแก่กว่าอ่อนกว่ายังไง
2: ก็คือถ้าเริ่มกรีบแตกเนี้ยก็คือเขาจะเป็นแบบเริ่มบานเกินไป
1: อ๋อแสดงถ้าแตกๆนี่ไม่ดี
2: ใช่ค่ะ
1: ถ้าจะให้อร่อยต้องเอาแบบเป็น
2: ต้องเนื้ออย่างเงี้ยจะแน่นเนื้อแน่นนะคะ
0: เก็บเห็ดมาแล้วต่อไปพี่อ๊อฟก็จะพาผมไปเก็บไข่เพื่อไปทำอาหารอย่างไข่ไก่อารมณ์ดีตกครกเหตุผลที่ต้องมาที่นี่ก็เป็นเพราะว่าฟาร์มแห่งนี้นะครับได้ทำอาหารขึ้นมาเองเอาไว้เลี้ยงไก่ไข่ไก่ที่ได้ก็เลยเป็นไข่ไก่อินทรีย์ปลอดสารแต่ผมสงสัยไม่หายเลยนะครับว่าทำไมต้องเรียกไข่ไก่อารมณ์ดีด้วยเดี๋ยวยังไงเราเข้าไปถามพี่ผู้ดูแลฟาร์มกันดีกว่าครับ
3: ไก่อารมณ์ดีนี่คือไก่ที่เราเลี้ยงเขาแบบธรรมชาตินะครับเลี้ยงปล่อยไม่ขังพอไม่ขังเนี่ยเขาก็จะได้ใช้ชีวิตตามสัญชาตญาณเขาครับได้คุยเคลียหากิน
1: ไม่เครียด
3: ไม่เครียดครับอันนั้นคือไก่อารมณ์ดีครับ
0: เห็นพี่บอกว่าแม่ไก่ของที่นี่สามารถจับได้ง่ายเพราะเชื่องและอารมณ์ดีมากๆผมเลยจะขอลองทดสอบกันสักหน่อยครับ
1: งั้นเดี๋ยวเราไปเก็บไข่เพื่อไปทำไข่ตกครกกันทีนี้เขาจะไปไข่ไว้ที่ไหนครับ
3: ข้างในนะครับข้างในม
1: ี
3: รังไข่อยู่
1: ทำไมเขาถึงรู้ล่ะครับว่าเขาต้องไปไข่ในนั้นทำไมเขาไม่ไข่แบบตามป่าตามอะไรเงี้ย
3: เป็นความเคยชินนะครับเราฝึกด้วยแหละ
1: อ๋อฝึกได้เอาฝึกได้ด้วยเหรอพี
3: ่ครับ
1: เอาไข่ตุ๋นมาฝึกหน่อยได้ไหมพี่ ทุกตัวเนี่ยเขาก็จะมาไข่แล้วก็สลับกันไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเหรอ
3: ใช่ครับเราจะทำรังเตรียมไว้ครับเหมือนเขาจะไข่ที่เดิมครับแรกเริ่มบางทีเราก็หาไข่อ่ะมาวางเป็นตัวอย่างไว้ก่อน
1: อ๋อเขาจะตามกัน
3: แล้วเดี๋ยวเขาก็จะมาตามไข่ตามกัน
1: ไข่อินทรีเนี่ยจะไม่ใช่ไข่ที่ขนาดใหญ่จะไม่ใช่พวกเบอร์ศูนย์อะไรอย่างนั้นไม่นะ
3: ไม่มีจะไม่มีเลยครับ
1: ตัวอย่างมันจะอยู่ประมาณเบอร์อะไรเบอร์สาม
3: เบอร์สามมาตรฐานที่เบอร์สาม
1: นี่เก็บแป๊บเดียวได้เยอะมากปกติของพี่ตอนนี้มีไก่ประมาณกี่ตัว
3: จริงๆแล้วที่เนี่ยครับเรากำลังปรับปรุงฟาร์มนะครับเหลือไก่อยู่ประมาณสัก40ตัวเท่านั้นเอง
1: 40ตัววันนึงก็ได้เป็นแผงแล้วนะ
3: ครับได้30กระฟอง
1: โอ้โหนี่คือจริงๆแล้วน่าเนาะผมถามนิดนึงสมมติว่าผมเป็นคนกรุงเทพเป็นคนในเมืองบ้านผมอาจจะมีที่มีสวนเล็กๆที่เราเลี้ยงไก่ได้ไหม
3: เลี้ยงได้ครับ
1: ได้เนาะมันไม่ต้องใช้ที่เยอะ
3: ทีถ้าเราไม่มีพื้นที่เราอาจจะทำเป็นกรงขังไว้ก็ได้ครับ
1: หรือถ้าใครพอจะมีรั้วรอบขอบชิดหน่อยก็ปล่อยเดินในสวนในบ้านก็ได้แล้วก็มีที่เขาไว้ไข
3: ่ใช่ครับ
1: แล้วผมว่าเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่นักท่องเที่ยวชอบแน่นอนเพราะว่ามันจะเด็ดตรงที่พอเราเก็บปั๊บพี่เอก็จะพาไปทำอาหารที่ชื่อว่า
2: ไข่ไก่อารมณ์ดีตกคก
3: อารมณ์ดีตกคก
1: นี่เลยมันเด็ดตรงนี้แหละคุณผู้ชมคือเราเคยกินอาหารจากไข่มาเยอะแต่เราจะเคยกินอาหารที่ไข่ที่มันออกสดๆแล้วไปปรุงเลยเนี่ยสักกี่ครั้งเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาข้าวครัวเลย
2: ข้าวครัวกันเลยค่ะ
0: ก็จะไปทำไข่ไก่อารมณ์ดีตกครกพี่ออฟจะพาผมไปทำเห็ดหยองที่กินคู่กับข้าวเหนียวมูนแต่จะออกมาเป็นอย่างไรไปดูกันเลยครับ
1: นี่นะครับก็คือหลังจากที่นักท่องเที่ยวมาที่นี่เราไปเก็บเห็ดเก็บไข่มาแล้วก็จะต้องเอาเห็ดที่ตัวเองเก็บนะครับเพราะฉะนั้นแนะนำว่าอย่าเก็บมาเยอะครับเพราะว่าฉีกนานมาก
2: กว่าจะได้ค
1: ่
2: ะ
1: อันนี้คือคุณผู้ชมเอาเห็ดมาฉีกเฉยๆเลยฉีกฝอยๆแล้วก็ล้างทำความสะอาดนิดหน่อยพักไว้ให้เสด็จน้ำโอเคสมัคร
2: เดี๋ยวรอ
1: น้ำมันร้อนๆใช่ไหมครับไม่ต้องคุกแป้งไม่ต้องอะไรเลยนะคุณผู้ชมน้ำมันร้อนๆแต่ต้องน้ำมันท่วมๆเนาะทอดทีละส่วนเนาะไม่ต้องทอดทั้งหมด
2: ไม่ต้องทอดทั้งหมด
1: ถ้าทอดเยอะๆมันจะไม่กรอบใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะการฉีกก็มีผลนะคะถ้าเรา
1: ไม่เท่ากันใช่ไหมต้องฉีกให้เส้นมันเท่ากัน
2: ใช่ค่ะต้องพยายามให้เท่ากันมากที่สุด
1: เล็กไม่ใหญ่ไม่กรอบถ้าฉีกไม่เท่ากันใช่ไหมต้องให้เท่ากันแล้วก็ใช้ไฟปานกลางนะครับผู้ชมแต่ว่ารอให้น้ำมันร้อนก่อนอย่าใจร้อนโอ้นี่ทอดใหม่ๆมากรอบมากขอแบ่งมาชิมสักนิดนึงครับผมกรอบอร่อยฮะแต่ยังไม่มีรสมันจะมีความดึ๋มๆหน่อยๆเหมือนเนื้อสัตว์นะครับมันจะไม่ใช่กรอบอย่างเดียวเหมือนผักคุณผู้ชมพอทอดเห็ดนะครับพักไว้ให้เย็นระหว่างนั้นมาทำน้ำปรุงกันครับน้ำปรุงมีอะไรบ้างครับผมส่วนผสมอันนี้ทำแบบน้อยๆนะคุณผู้ชมน้ำเปล่า2ช้อนน้ำตาลปี๊บซีอิ๊วก็2ช้อน
2: 2ช้อนนะคะเกลือนิดนึง
1: แสดงว่าจะหวานเนาะ
2: จะออกหวานนำค่ะ
1: เกลือเล็กน้อยครับตอนน้ำตาลละลายใหม่ๆเนี่ยมันจะข้นหน่อยเดี๋ยวอีกแป๊บนึงมันจะใสหน่อยใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะแล้วมันพอเริ่มที่จะเป็นหนึบๆอีกทีแล้วก็จะ
1: พอมันเริ่มใสเนี่ยก็จะค่อยๆใส่เห็ดนะครับตอนที่น้ำตาลละลายข้นๆอย่าเพิ่งรีบใส่เห็ดนะครับคุณผู้ชมตอนคลุกเคล้าเนี่ยยังเปิดไฟอยู่นะครับแต่ใช้ไฟอ่อนๆนะคุณผู้ชมปิดไฟปั๊บโรยหอมเจียวแล้วก็ใบมะกรูดเพิ่มกลิ่นหอมทีหลังทอดเสร็จแล้วพักไว้ให้เย็นแล้วก็เสิร์ฟคู่กับข้าวเหนียวมูนแบบที่พี่ออฟบอกแบบนี้เลย
2: ใช่ค่ะ
1: ขอลองนิดนึงผู้ชมชอบความใบมะกรูดมากอ
2: ่ะ
1: กล
2: ิ
1: ่นมะกรูดนี่แบบ
2: ค่ะมันจะทำให้หอม
1: มันนึกถึงเวลาเรากินข้าวเหนียวหน้ากุ้งอ่ะมันจะมีหอมมะกรูดนะบอกว่าเห็ดนะครับจะกรอบมากๆครับผมแล้วก็ตัวน้ำราดเนี่ยมันจะเคลือบให้มันมีความแบบหวานหอมหนึบนะครับผมแต่ที่เด็ดสุดคือข้าวเหนียวมูนคือข้าวเหนียวมูนพี่ออฟเนี่ยเขาปรับนิดนึงเขาทำให้ตัวข้าวเหนียวมันไม่หวานมากเพราะว่าตัวเห็ดอ่ะมันหวาน
2: ใช่ค่ะ
1: พอมากินด้วยกันแล้วมันจะอร่อยมากเพราะว่าตัวข้าวเหนียวมันจะหอมแล้วมันจะมันครับจริงๆเริ่มแน่นแล้วเหมือนกันนะแต่ว่าอร่อยมากต้องกินเพราะว่าอันนี้เป็นเห็ดที่เราไปเก็บมาใหม่ๆสดๆ
2: ใช่ค่ะ
1: ว
2: ัน
1: นี้ก็ทำงบเห็ด
2: งบเห็ดรวม
1: งบเห็ดรวมก็มีเห็ดเข็มทองด้วยแล้วก็มีเห็ดที่เราเก็บมาเป็นเห็ดนางรมนะครับผมอันนี้สดๆเลยแค่ล้างน้ำหรือเอาไปลวกมาแล้ว
2: อันนี้สดๆเลยค่ะ
1: สดๆเลย
2: ล้างน้ำแล้วเสร็จแล้วเราก็ใส่พริกแกงนะคะ
1: พริกแกงนี่คือพริกแกงแกงเผ็ดเลย
2: พริกแกงเผ็ดเลย
1: เหมือนทำห่อหมกเลย
2: ใช่ก็ตามชอบนะคะเราจะชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อย
1: ถ้าชอบเผ็ดมากก็ใส่เยอะหน่อย
2: เผ็ดมากก็ใส่เยอะเลย
1: เอาละครับแล้วงบกับห่อหมกมันต่างกันยังไงล่ะครับ
2: อันนี้จะไม่ได้ใส่กะทิค่ะ
1: แป้งอะไรครับอันนี้
2: เป็นแป้งข้าวเจ้าค่ะ
1: แป้งข้าวเจ้านะครับเล็กน้อยเพื่อให้เกาะกัน
2: ใช่
1: แต่ถ้าใส่เยอะมันจะแข็งเนาะต้องไม่ใส่เยอะปรุงรสด้วยน้ำปลาครับประมาณ1ช้อน
2: ก็ใบมะกรูดนี่เราจะเข้าไปเลยก็ได้นะคะแล้วก็ผสมให้เข้ากันเตรียมใบตองนะคะ
1: โอ้โหพี่ออฟ ทำไมวันนี้สวยจังเลยครับผมผิวเนี้ยเนียนสูงขาวหุ่นดี
2: ขาวสวย
1: ครับผมเพราะว่านี่คือ
2: ใบยอ
1: ใบยอครับผม
2: ก็คือพี่จะใช้ใบยอก็ได้หรือจะเป็นใบชะพูก็ได้
1: ครับเอาใบยอวางลงไปเอาเห็ดที่ใส่กับเครื่องปรุงแล้ววางลงไปก็จริงๆไม่มีใบยอก็กระดำปีอะไรก็ได
2: ้ได้หมด
1: กันแล้วครับผมแล้วแต่เราสะดวกห่อแบบไม่จำเป็นต้องห่อเหมือนห่อหมูก็ได้ห่อยังไงก็ได้
2: ยังไงก็ได้เลย
1: ง่ายๆเนาะ
2: อันนี้จะเป็นแบบห่อง่ายๆนะคะ
1: ห่อง่ายแต่ว่ามันจะไม่ได้ห่อหมูจะไปนึ่งของพี่จะเอามาย่าง

0: มากยิ่งย่างด้วยเตาถ่านกับใบตองแค่ได้กลิ่นก็หิวแล้วครับผมอันนี้เรียบร้อยแล้วขอชิมสักหน่อยครับคุณผู้ชมโอ้ยควันโอ้โหผมว่าจะถือสักหน่อยถือไม่ได้ครับร้อนโอ้มันเนื้อมันคล้ายห่อหมกเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันจะเป็นแบบเผ็ดเยอะๆอ่ะคุณผู้ชมมัน
1: เผ็ดล้วนๆ
0: มันไม่ใช่แป้งไม่ใช่เลยมันเป็นเผ็ดแบบเผ็ดล้วนๆเลยอ่ะเครื่องปรุงพริกแกงเนี่ยมันเข้าไปอยู่ในเห็ดหมดเลยคุณผู้ชมพอกัดเห็ดไปนะมันจะนึบนึบนึบแต่ทุกคำที่เคี้ยวมันจะมีรสแบบพริกแกงรสเครื่องปรุงออกมาต้องมีข้าวสวยร้อนๆสักนิดนึงนะ
1: ใช่เลยค่ะ
0: พี่น้องอยู่เลยห่อเดียวกับข้าวจานนึงนี่สบายๆเลยอ่ะและแล้วก็มาถึงอาหารจานเด็ดที่เป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่อย่างไข่ไก่อารมณ์ดีตกครกครับโอเคครับผมไข่ตกครกแค่ได้ยินชื่อก็อยากรู้แล้วว่าถ้ามันหลกตกลงมาจากครกเราจะได้กินไหมครับ
1: ได้กินแน่นอนค่ะ
0: เอาเลยครับพี่ออฟเริ่มจากอันดับแรก
1: ก็จะใส่เนยลงไป
0: หยอดเลยไหมครับ
1: หยอดได้เลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวพี่จะใส่หน้านะคะ
0: หน้าแล้วหน้าทำมาจากอะไรครับ
1: หน้านี้พี่จะเป็นหมูสับหมูยอแล้วก็มีเห็ดด้วยค่ะ
0: ก็เหมือนเอาจากวัตถุดิบที่เรามีนี่แหละมาผัดรวมกัน
1: ใช่ค่ะถูกต้อง
0: จะเปลี่ยนเป็นกุนเชียงหมูอะไรแล้วแต่
1: ใช่ค่ะแล้วแต่เลยจะเป็นซีฟู้ดอะไรก็ได้นะคะแล้วแต่เรา
0: หยอดเต็มเลยไหมครับ
1: ครึ่งนึงค่ะประมาณไม่เป็นไรค่ะอันนี้เราเน้นปริมาณ
0: โอ้โอ้โอ
1: ้หยอดหน่อย
0: จริงๆต้องหยอด
1: ตามกันนิดนึงค่ะ
0: อันนั้นผิดอันนี้ที่ผิดคือ
1: นี้ค่ะใช
0: ่ปกติกินคู่กับอะไรครับ
1: มีน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะซอสมะเขือเทศซอสถั่วเหลืองนะคะแล้วก็เป็นน้ำจิ้มสุกี้ก็อร่อยค่ะค่ะมีหลายสูตรให้
0: ไม่จิ้มก็อร่อยจริงๆกินแบบไม่จิ้มก็ได้เพราะว่ามันอร่อยผมคิดว่าน่าจะเป็นจุดเด่นคือเรื่องของไข่ที่เป็นไข
1: ่ไข่เป็นไข่แต่อารมณ์ดี
0: และไข่สดไข่ใหม่ด้วยคุณผู้ชมมันเลยอร่อยมากเนื้อมันแน่นและหอมมากๆเลยครับกินอาหารเสร็จแล้วนะครับพี่ออฟก็จะพาเราไปรู้จักกับยอดนักขุดมันอ้อนกันเลยนะครับ
1: น้อง
0: ต
1: ื่
0: นเต้นแล้วอยากขุด
1: อยากขุดใช่ไหมคะ
0: ดูคุณยายก็ขุดเลยอยู่ตุนไปแล้วไปหาคุณยายกัน
1: อันนี้คุณยายสังเวียนนะคะ
0: คุณยายสวัสดีครับ
1: มาเวียนสวัสดีจ้า
0: สวัสดีครับคุณยายคุณยายว่างเหรอครับมาเล่นดิน
1: เล่นดินมาตั้งแต่นู่นเลยอะค่ะ
0: อุ้ยนั่นมันเยอะมากนะพี่ได้หินดินก้อนเบลเลอร์เลยนะ
1: ป้าเวียนขุดมันอ้อนนะคะแล้วไปขายตลาดในชุมชนนะคะ
0: มันอ้อนนี่ก็คืออันนี้เหรอครับมันอ้อน
1: ใช่ค่ะที่มีอยู่พื้นที่นี้ที่เยอะๆเนี่ยก็คือเป็นมันอ้อนค่ะ
0: เดี๋ยวก่อนอันนี้ที่มีที่บอกว่ามีนี่หมายความว่ามันขึ้นเองหรือว่าเราปลูก
2: ตอนแรกก็ปลูก
0: แล้วนี่คือมันขึ้นเองเหรอแล้วมันขึ้นได้ไงอ่ะ
2: มันหัวมันเล็กขุดปล่อย
0: อ๋อคือเราปลูกไว้แล้วเราก็เก็บบางทีมันไม่หมดพอปีต่อไปมันก็ขึ้นอย่างเงี้ยหรออันนี้ที่คุณยายขุดอยู่อันนี้มันอ้อน
1: แต่อัน
0: น
1: ี้มันอ้อนค่ะ
0: มันอ้อนมากเนี่ยดูสิดูมันสิแล้วดูจากที่คุณยายบอกก็ปลูกไม่ยาก
2: แต่ต้องทำที่ไทย
0: อันนั้นคือคุณยายพวนด้วยมือเหรอนะที่เป็นอย่างนู้นนะ
2: มือ
0: ถามจริง
2: ก็นี่แหละ
1: อ๋อขุดด้วยแล้วก็
0: ที่ผมเห็นทางนู้นทั้งหมดอะนะป้าเวียนขุดวันนึงประมาณสักกิโลปกติอะ
2: พี่ก่อนปลูกเองขุดวันเป็นสิบ
0: อ๋อแต่ถ้าขึ้นเองมันจะขุดยากหน่อย
2: มันขึ้นเองอะ
0: เหมือนไข่ตุ๋นอยากจะลองชิมครับพี่ออฟแต่ว่ารู้สึกว่าพวกมันดิบนี่อาจจะมีสารที่เป็นอันตรายเน
1: า
0: ะ
1: ใช่มันก็จะเหมือนพวกกลุ่มมันสัมปะหลังใช่ไหมคะจะมีไซยาไน
0: ด์อุ้ยมันมาแล้วโหใหญ่อะอ๋อเวลาขึ้นมาอันนึงมันไม่ใช่หัวเดียวมันจะเป็นพวงนี้เลย
1: ใช่ค่ะกอนึงเนี่ยเขาจะมีหลายหัวค่ะ
0: วิธีดูเนี่ยก็คือดูต้นที่ตายแล้วเดี๋ยวผมจะลองหาเดี๋ยวผมจะขุดให้ป้าเวียนอันนึงป้าเวียนไม่ต้องออกแรงเลยนั่งเฉย
3: มันอ้อนนะครับเป็นไม้เลื้อยเถาหัวออกอยู่ใต้ดินสามารถขึ้นเองได้ตามธรรมชาติชาวบ้านมักนิยมนำมาทำอาหารได้หลากหลายอย่างทั้งคาวและหวานเลยครับ
0: วันนี้เอากี่กิโลครับ
1: ป้าเวียน
2: เอาหมดนี้เลย
1: เอาหมดนี้เลยเนาะเอาหมดนี้เลยค่ะพี่เอาพี่เอา
0: วิธีดูง่ายๆก็คือเราก็ดูจากต้นมันถูกไหมอันนี้ลานบาบับนี่ไงมันไหลตามมาเราก็จะเป็นเถานี่มาลงดินนี่ชัดเจนเนาะอันนี้นะครับคุณผู้ชมต้นอยู่นี่คุณยายบอกว่าอย่าไปขุดใกล้เดี๋ยวหัวมันขาดกันเดี๋ยวเรามาขุดตรงนี้กันประมาณครึ่งฟุตคุณผู้ชม
2: ขุดเยอะมากเลยงัดดินขึ้น
0: งัดไปทางไหนทางนี้
1: งัดไปทางโคนต้น
2: หนึ่งหัว
0: เอาขาดอ่ะคุณผู้ชมผมขุดยากเพราะว่าดินแข็งมาก
1: ใช่ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเราจะขุดกันในช่วงฝนนะคะหรืออาจจะต้องช่วยเอาน้ำลดได้ไหมป้าเวียนถ้าเราเอาน้ำมาลดได้อะค่ะ
2: แต่อย่างนี้ดีกว่าขึ้นมาหัวมันเกลี้ยง
0: แล้วมันมีฤดูไหมครับคุณยายว่าแบบมาขุดฤดูหนาวจะอร่อยกว่าได้เกี่ยวไหม
2: กินได้ตลอด
0: กินได้ตลอดแต่แค่มันแก่ไปก็จะไม่อร่อยเท่าไหร่แต่ว่าขุดได้ทั้งปีวันไหนว่างก็มาขุด
1: แล้วอย่างหัวเล็กๆนะคะป้าเวียนเราฝังลงไปมันก็จะโตอีกได้ใช่ไหมนะ
2: ได้ฝนตกก็โตได
0: ้อ๋อพวกเล็กๆเราก็ฝังไปใหม่ปีหน้าเราก็มาเก็บ
1: ใช่ค่ะ ป้าเวียนบอกว่าเราก็จะเลือกเก็บไอ้หัวที่มันได้ขนาดที่เราเอาไปกินได้นะคะแล้วก็ส่วนหัวเล็กเราก็ฝังไว้เหมือนเดิม
0: นี่ครับอย่างเมื่อกี้ที่ก็บอกคือลูกเล็กๆคือแบบนี้
1: ใช่ค่ะ
0: นี่เราก็ใส่เลยหรือจริงแล้วก็ทิ้งไปทั้งกอนี่นะเอาเฉพาะหัวมันไป
1: ใช่ค่ะเอาหัวที่ได้ขนาดไปค่ะแล้วก็เราก็ฝังอันนั้นไว้เหมือน
0: เพราะว่ามันเนี่ยถ้าที่ผมสร้างไปต่อให้มันโดนตัดขาดเนี่ยมันก็งอกใหม่ได้ใช่ไหมแล้วเล็กๆกับใหญ่ๆอันไหนอร่อยกว่ากัน
2: อย่างนี้ก็คิดเหมือนกัน
0: เหมือนกันเลยผมยอมรับเลยว่าผมแพ้คุณยายอันนี้มันหนักมากคุณผู้ชมแล้วก็เวลายิ่งนั่งเนี่ยมันส่งแรงไม่ได้คุณผู้ชมเนี่ยมันไม่มีแรงเราออกไปมันไม่ลงสิ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่คุณยายจิ้มปึ๊กขุดเลย
1: ไปเลยใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวคุณยายก็กบไว้แล้วเดี๋ยวปีหน้าก็มาขุดใหม่มันก็จะแตกออกมาอีกจริงๆแล้วมันเหมือนกับมันเป็นพืชท้องถิ่นที่ชาวบ้านเขาไปเก็บกินได้แล้วสุดท้ายก็เลยเอามาปลูก
2: ใช่ใช่ได้ไปกับต้ม
1: จิ้มน้ำตาลทรายใช่ไหม
0: พูดแล้วไปเลยดีกว่าคุณยายไป
3: ดูเหมือนไข่ตุ๋นเองก็จะสนุกกับการขุดมันอ้อนไม่น้อยเลยนะครับได้วัตถุดิบชั้นดีอย่างมันอ้อนแล้วก็ยังได้คุณยายสังเวียนมาทำอาหารที่มีชื่อว่ามันอ้อนกะทิสดให้เรากินกันด้วยนะครับ
0: คุณยายจะเอาสูตรน้ำกะทิแบบโบราณที่กินกับมันอ้อนแล้วก็มากินคู่กับข้าวเหนียวเนี่ยข้าวเหนียวไก่ย่างเรานี่แหละอันนี้ก็คือหัวกะทิสดๆเลยคั้นมาใหม่ๆแล้วอันนั้นก็เอาน้ำตาลเหรอครับผมอ่ะ
2: ใช่แบบนี้แล้วก็ต้องขยำขยี้
0: แล้วไม่ต้องไปตั้งไฟเหรอครับ
2: ไม่ตั้ง
0: แล้วก็กินได้เลยเหรอโอ้ก็พูดง่ายคือผู้ชมก็คือน้ำตาลปี๊บนะครับแล้วก็กับกะทิอย่างเงี้ยแหละแล้วก็มาขยำคนโบราณเนี่ยเขาจะใช้มือครับเวลาเขาบี้มันจะได้ละเอียดใช่ไหมถ้าใช้ทัพพีคนเนี่ยบางทีมันเป็นเม็ดแล้วมันไม่รู
2: ้ยังเป็นสไตล์หน่อย
0: ๆแล้วมันไม่บูดเหรอถ้าไม่เอากะทิตั้งไฟอ่ะ
2: มันก็แค่ครึ่งวัน
0: อ๋อคือมันจะอร่อยกว่าตั้งไฟใช่ไหมแต่ว่าต้องใหม่ๆเลยจริง
3: นำมันอ้อนที่ต้มจนสุกแล้วมาวางบนข้าวเหนียวปิดท้ายด้วยราดน้ำกะทิก็พร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะครับ
0: ก่อนจะเริ่มกินแบบที่มูลในน้ำกะทิขอลองกินอันนี้คือมันอ้อนที่นึ่งมาเฉยๆใหม่เมื่อกี้เราไปขุดมานะอร่อยอ่ะมันไม่เหมือนมันทั่วไปครับมันจะคล้ายๆกับเม็ดขนุนต้มมันจะมีรสชาติหรือว่ากลิ่นคล้ายๆกับเม็ดขนุนแต่ว่าเนื้อมันจะเหมือนกับมันญี่ปุ่นที่เหนียวๆขอกินแบบสูตรคุณยายบ้างกะทิไม่ตั้งไฟอ่ะหอมกว่ากะทิตั้งไฟอีกจริงๆถ้าเอาไปตั้งร้อนๆได้ไหม
2: ได้
0: เหมือนกันไม่ได้ผิดนะคุณผู้ชมแต่มันอ้อนอร่อยมากจริงๆนะแค่นึ่งเฉยๆไม่ต้องทำอะไรก็อร่อยแล้วยิ่งกินกับน้ำกะทิแบบนี้นะกะทิที่ไม่ผ่านความร้อนมันหอมเป็นพิเศษเลยหอมมากเลยต้องบอกว่าขอบคุณคุณยายมากแล้วก็คุณยายเนี่ยไม่เคยออกทีวีเลยในชีวิต83ปีอยากให้คุณผู้ชมเห็นหน้าสักนิดนึงยังไม่มีใครเห็นหน้าคุณยายเลยว่าตอนสาวๆนี่มีหนุ่มมาจีบกี่คนจริงๆเอาจริงอยากรู้กี่คน
2: ไม่มี
0: เลยเหรอ
2: มีคนเดียว
0: คนเดียวจนถึงทุกวันนี้เลย
2: คนเดียวก็เจอเลย
0: คนเดียวก็เจอเลยฮะวันนี้ขอบคุณยายจริงครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: ตอนนี้ผมอยู่กับคุณแม่
4: บุญเตือนค่ะ
0: คุณแม่บุญเตือนวันนี้จะมาเตือนเรื่องอะไรครับ
4: เรื่องเลียงมันอ้อนค่ะ
0: อันนี้คือเลียงเหมือนแกงเลียง
4: แกงเลียง
0: พริกแกงมีอะไรบ้างครับในนี
4: ้ตะไคร้หอมแดง
0: กระชาย
4: กะปิแล้วก็โขลกปลาย่างไว้ด้วยใส่ปลานิดหน่อย
0: คุณแม่น้ำเดือดแล้วใส่อะไรก่อนดีคร
4: ับ ใส่มันค่ะ
0: เป็นมันดิบๆเลยนะ
4: ต้มนานต้มให้สุกเพราะว่าถ้าไม่สุกแล้วเราใส่ไอ้พวกนี้ไปแล้วมันจะไม่สุกเลย
0: ต้องต้มให้นุ่มก่อนระหว่างที่รอมันสุกนะครับแม่ก็มาเตรียมปลาอันนี้เป็นปลาอะไรครับ
4: ปลาช่อนค่ะปลาช่อน
0: ย่างเดี๋ยวปลาช่อนไซส์ขนาดนี้มีด้วยเหรอคุณแม่ไปเอามาจากที่ไหนจับเองเหรอ
4: ซื้อแล้วมาย่างเอง
0: อันนี้อันนี้ปลาช่อนสดเลยเหรอ
4: ค่ะปลาช่อนสด
0: โอ้แล้วย่างจนแห้งขนาดนี้เลยเหรอ
4: ใช่
0: ย่างยังไงอ่ะ
4: ใช้ไฟอ่อนๆแล้วก็ใช้เวลา
0: เหมือนลมควันอย่างนั้นเหรอ
4: ใช่ใช
0: ่โอ
4: ้แล้วก็เสร็จแล้วก็ไปตากแดด
0: พอมันสุกแล้วก็ใส่พริกแกงที่ตำไว้ปลาย่างลงไปนะครับปลาย่างใส่นิดเดียวครับ
4: เพราะในนี้เราใส่ปลาย่างไปแล้ว
0: อ๋อในพริกแกงมีปลาย่างอยู่แล้วน้ำก็จะข้นอยู่แล้ว
4: ใช่
0: น้ำปลาสักกี่ช้อนครับ
4: สองช้อนก่อน
0: แล้วก็น้ำมะขามเปียกสัก
4: สองช้อนตาลนิดหน่อย
0: ก็รอให้เครื่องปรุงละลายแล้วก็ใส่ใบชะพลูลงไปแล้วก็คนให้เข้ากันใช่ไหมครับ

0: อุ้ยอร่อยอ่ะ
1: ปลาย่างอร่อยจังเลยอ่ะรสชาติแบบจัดจ้านนะครับมันกินกับมันได้ดีเพราะว่ามันเนี่ยเนื้อมันแน่นแต่ว่าข้างในของมันมันหวานมันเลยตัดรสของแกงได้อย่างดีมากใบชะพูก็ต้องบอกว่าทำให้หอมให้แกงหอมขึ้นจะบอกว่าแกงเรียงอ่ะในสูตรแบบโบราณที่ผมกินวันนี้คือเป็นแกงที่เน้นในเรื่องของกลิ่นเป็นหลักแค่แกงปุ๊บนะได้กลิ่นก็หิวแล้วนะครับผมและถ้าชิมรสชาติจะยิ่งติดใจถ้าใครมาเที่ยวต้องลองมาชิมครับผมวันนี้ขอบคุณคุณแม่มากครับขอบคุณครับครับวันนี้ได้มารู้จักกับมันอ้อนนะครับของดีของชุมชนบ้านหางขยงจังหวัดชัยนาทครับผมเลยเกิดไอเดียอยากจะทดลองขึ้นมาอยากจะลองเอามันอ้อนมาทำเป็นอาหารในสไตล์ฝรั่งแต่ว่าปรุงรสชาติให้เป็นแบบไทยๆนะครับกับอาหารที่มีชื่อว่ามันอ้อนผัดพริกแห้งครับผมอันดับแรกนะครับเริ่มจากหั่นมันเป็นชิ้นๆก่อนนะครับผมใหญ่ๆมากคุณผู้ชมเวลาผัดจะได้สุกกันเลยอันนี้เป็นดิบๆเลยนะครับคุณผู้ชมตั้งกระทะนะครับใส่น้ำมันเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเพราะว่าเดี๋ยวเบคอนนั้นจะออกน้ำมันนะครับผมอันนี้คือเบคอนของเราเดี๋ยวผมหั่นเตรียมไว้ก่อนเลยครับเบคอนนะครับหั่นให้กว้างประมาณสัก1นิ้วนะครับอย่าหั่นเล็กมากนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าเวลาผัดแล้วจะหดนะครับผมหอมใหญ่นะครับเดี๋ยวเรารีบหั่นแล้วก็ใส่ลงไปนะครับซอยเล็กๆนะครับคุณผู้ชมพอเบคอนเริ่มสุกได้ที่นะครับผมใส่กระเทียมวันนี้เลิกเป็นกระเทียมไทยลงไปครับผมหลังจากนั้นก็ตามด้วยหอมใหญ่เลยนะครับพอเบคอนเริ่มสุกเล็กน้อยนะครับกระเทียมไทยลงไปใส่หอมใหญ่ลงไปแล้วก็ใส่มันลงไปพร้อมกันเลยนะครับและมีวัตถุดิบอีกอย่างนึงที่ผมเพิ่มมาซึ่งในสไตล์ของอาหารฝรั่งไม่มีนั่นก็คือนี่เลยครับพริกแห้งครับผมจะซอยเป็นชิ้นเล็กๆครับมันจะช่วยแก้เลี่ยนด้วยแล้วก็หอมด้วยนะครับผัดไฟอ่อนๆไปเรื่อยๆนะครับระวังเบคอนจะไหม้ก่อนที่มันจะสุกต้องหมั่นคนนะครับพอเริ่มรู้สึกว่าสุกได้ที่แล้วนะครับอันดับต่อมาเราจะมาเติมเนยครับเพื่อให้ได้กลิ่นหอมๆนะครับผมปรุงรสนะครับเกลือเล็กน้อยนะครับเพราะเบคอนนั้นมีความเค็มอยู่แล้วนะครับแล้วก็พริกไทยดำเล็กน้อยครับเพิ่มความหอมครับหลังจากนั้นถ้าเป็นแบบฝรั่งนะครับเขาก็อาจจะโรยหน้าด้วยพาสเล่สับนะครับแต่ถ้าเป็นแบบไทยๆเราใช้เป็นต้นหอมผักชีก็ได้นะครับคุณผู้ชม

อีก2วัตถุดิบที่เราได้มานั่นก็คือไข่ไก่กับเห็ดนะครับผมเดี๋ยวผมจะเอาเห็ดโคนญี่ปุ่นนะครับมาทําเป็นอาหารสไตล์ฝรั่งเพื่อให้เข้ากับมันผัดเบคอนของเรานะครับนั่นก็คือผมจะทําในลักษณะที่เรียกว่าไข่คนนะครับหรือว่าไข่กวนหรือถ้าภาษาอังกฤษอาจจะเรียกว่า scrambled egg นะครับด้วยเกลือเล็กน้อยครับแล้วก็พริกไทยดำเล็กน้อยนะครับที่ต่างจากสแกมเบอร์เอ็กทั่วไปหรือว่าไข่คนทั่วไปในแบบฝรั่งคือผมเลือกใช้น้ำกะทิแบบไทยๆแทนนมสดครับอัตราส่วนประมาณสักครึ่งนึงของไข่ที่เราใช้ก็พอนะครับผมเพราะว่ากะทินั้นจะมีความข้นกว่านมอาจจะใส่เท่ากับไข่เลยไม่ได้นะครับแล้วก็นี่ครับเห็ดโคนญี่ปุ่นที่เราเก็บมาเมื่อเช้าไม่เยอะมากแต่ก็น่ารับประทานนะครับใส่ลงไปเลยครับตีให้เข้ากันเนยนะครับเพื่อเพิ่มความหอมให้มีกลิ่นในแบบอาหารฝรั่งมากขึ้นนะครับผมใช้ไฟปานกลางนะครับไข่กวนหรือไข่คนเราไม่ได้ใช้ไฟแรงนะครับไม่งั้นคุณจะกวนหรือว่าคนไม่ทันคนช้าๆให้ลักษณะของเนื้อไข่มันกรอบกันเป็นแผ่นๆบางๆถ้าคนเร็วปุ๊บมันจะเป็นแหลกหมดเลยครับพักนิดนึงให้เริ่มสุกแล้วก็ค่อยคนว่าไข่เริ่มกอดตัวกันแต่ว่าจะไม่สุกจนแข็งนะครับก็คือใช้ได้แล้วนะครับจัดลงจานได้เลยครับผม

0: ลองเอาวัตถุดิบท้องถิ่นพื้นบ้านหน้ามาประยุกต์ให้เป็นอาหารในสไตล์ฝรั่งแต่ว่ารสชาติไทย
1: ตัวมันอ่อนเนี่ยพี่มองว่ามันหนึบแล้วพอกินกับเบคอนใช่ไหมคะแล้วมีพริกด้วยเนี่ยสำหรับพี่มันเป็นรสชาติใหม
0: ่ปกตินะครับจะมีอยู่แล้วก็คือเป็นมันฝรั่งผัดเบคอนแต่วันนี้เราลองเปลี่ยนเอามันอ่อนมาใช้บ้างก็อร่อยไม่แพ้กัน
1: ค่ะอร่อยเลยค่ะ
0: แล้วพอใส่พริกลงไปพี่ว่าโอเคไหม
1: โอเคเลยค่ะเหมือนบวกกันระหว่างไทยกับฝรั่ง
0: พี่อ๊อฟลองกินไข่ดูครับ
1: มีความนุ่มแล้วก็หอมเนย
0: พี่อ๊อฟเดาออกมาว่าในไข่มีวัตถุดิบไทยอยู่อย่างหนึ่งที่ไม่น่าจะมาอยู่ในไข่ได้ผมยังไม่เชื่อเลยพี่อ๊อฟเดาก่อนว่าอะไร
1: ขอลองอีกอินรู้สึกถึงความมันอาจจะเป็นกะทิหรือเปล่าคะ
0: ใช่ครับผมเป็นความมันความหอมแบบกะท
1: ิใช่ครับ
0: ผมลองใส่กะทิแทนนมถ้าเป็นฝรั่งเขาจะใช้นมตัวเนื้อสัมผัสมันไม่ได้ต่างกับการใส่นมเลยนะมันนุ่มแต่ว่าจุดเด่นคือมันหอมมันไม่ใช่มีแต่กลิ่นลอยๆแต่มันหอมและเนื้อข้างในมันมันด้วยต้องบอกว่าวันนี้รู้สึกดีใจมากที่ได้มาเที่ยวที่ชุมชนบ้านหางขยงนะครับผมจังหวัดชัยนาทเป็นชุมชนเล็กๆแต่อบอุ่นมากครับผมสิ่งที่คุณได้นะครับนอกจากจะความสนุกความบันเทิงแล้วนะครับผมการพักผ่อนที่สบายแล้วสิ่งสำคัญที่สุดคือคุณจะได้ความรู้กลับไปด้วยนะครับอาจจะมีอาชีพติดตัวกลับไปด้วยยังไงก็มาเที่ยวกันเยอะๆที่ชุมชนบ้านหางขยงนะครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่อ๊อฟมากเลยครับผม
1: ค่ะยินดีค่ะ
0: วันนี้พวกเราต้องลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

บการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

ดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงผมเชื่อว่าหลายๆคนคงคุ้นเคยกับกล่องแบบนี้ครับนี่คือกล่องของว่างหรือว่ากล่องเบรกนะครับที่เราจะพบเห็นกันตามงานสัมมนาจัดเลี้ยงต่างๆนะครับผมรู้ไหมครับว่ากล่องหนึ่งกล่องเล็กๆแบบนี้เนี่ยมันมีขยะกี่ชิ้นอย่างแรกกล่องนี้ครับทั้งใบ2และ3ชิ้นนะครับขนมจะต้องมีซองพลาสติกห่อหุ้มไว้นะครับขนม2ชิ้นนะครับภายในก็ประกอบไปด้วยพลาสติกเล็กๆที่ห่อหุ้มไว้อีกนี่นะครับกระดาษเช็ดปากน้ำผลไม้นะครับรวมถึงหลอดก็จะมีซองพลาสติกห่อหุ้มไว้เพื่อความสะอาดสะอ้านนี่นะครับแค่กล่องเล็กๆกล่องนี้นะครับก็มีขยะรวมกันแล้วเนี่ยผมว่ามีทั้งหมด10ชิ้นนะครับแล้วลองคิดดูว่าถ้าคนมารวมกันในงานประชุมสัมมนาจัดเลี้ยงเนี่ยนะครับผมสัก50คนนะครับแล้วมีการจัดของว่างรวมทั้งจัดอาหารมื้อต่างๆเนี่ยหลายมื้อหลายเบรกเราจะเกิดขยะจากการรวมตัวกันเนี่ยมากมายสักแค่ไหนครับแต่วันนี้ครับ The Green Diary ครับเราจะพาไปดูกลุ่มคนและบริการอีกหนึ่งอย่างนะครับที่ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อทำให้ขยะในการประชุมสัมมนาจัดเลี้ยงเนี่ยจัดการได้แล้วเป็น0ครับ

0: และตอนนี้ครับผมมาอยู่ที่มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืนนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยมีคนมาประมาณ50ท่านนะครับที่จะมาทำกิจกรรมมาร่วมสัมมนากันนะครับนี่ปกติแล้วเนี่ยถ้าคนมารวมตัวมาทำกิจกรรมมาทำสัมมนากันเยอะขนาดนี้ก็จะต้องมีแคทเทอริงใช่ไหมครับจัดเบรกจัดของว่างจัดอาหารใช่ไหมครับนี่โต๊ะตรงนี้แหละครับนี่ก็คือที่ที่เราตามมานะครับนี่ก็คือบริการเขียวๆกรีนแคทเทอริงนะครับเราจะมาดูกันว่าการจัดแคทเทอริงจัดอาหารนะครับของงานสัมมนาเนี่ยทำยังไงให้เกิดขยะน้อยที่สุดครับนี่ก็คือนี่เซตที่คนจะมาหยิบขนมกันใช่ไหมครับน้องโม
1: ใช่ค่ะ
0: ภาชนะที่รองรับเนี่ยครับเราเห็นไหมครับเป็นวัสดุจากธรรมชาติน่ารักทั้งนั้นเลยอันนี้คือ
1: ถ้วยกาบหมาก
0: ถ้วยกาบหมากนะครับอ๋อทำจากวัสดุกาบหมากแล้วก็ต่อมานี่ก็น่ารักครับนี
1: ่นี่เป็นปลีกล้วยค
0: ่
1: ะ
0: อะไรนะครับ
1: ป
0: ล
1: ี
0: กล้วยนี่นะครับอันนี้ไม่ค่อยได้เห็นนะครับว่าใช้มาเป็นภาชนะได้ด้วยนะครับแล้วก็น่ารักไปอีกแบบจริงๆและขวดนะครับ
1: ขวดนะคะอันนี้เป็นขวดแก้วค่ะเมื่อเราทานเสร็จแล้วนะคะนำกลับมาต้มแล้วก็รียูสใหม่ได้ค่ะ
0: อ๋อครับ
1: เป็นการพลาสเตอร์ไลท์อีกทีนึง
0: ขวดก็ต้องคืน
1: ใช่ต้องคืนนะคะ
0: อ่ะมีนี้อีกครับนี่เมื่อกี้แอบเห็นนี่อันนี้อะไร
1: เอ่ยใบเล็บคุดค
0: ่
1: ะ
0: ใบเล็บคุดนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: เอามาทำอะไร
1: สามารถใส่ขนมได้ค่ะประมาณ 2-3 ชิ้นสำหรับผู้ที่แบบอยากถือทานน่ารักๆ
0: น่ารักอันนี้นี่เห็นว่าอิมโพไวเลยนะครับมาเก็บแถวนี้เลยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ ก็ธรรมชาติเรามีเยอะนะ
0: คืออะไรที่แบบว่าเก็บได้ตามธรรมชาติก็เอามาลองเป็นภาชนะนะครับผมขอชิมหน่อยแล้วกันนะครับนี่อันนี้อร่อยจริงได้รับความสนใจมากมายที่เป็นไงครับไอเดียภาชนะเคยเห็นมาก่อนไหมครับ
2: ไม่เคยเลยครับ
0: โอ้นะครับนี่ถึงกับต้องถ่ายรูปเลยนะครับ
2: น่ารักมากนะครับแล้วก็มันเอาไปย่อยสลายมันไป

0: าละฮะตอนนี้อยู่กับพิธีแล้วนะครับ
1: ครับผม
0: ผู้ที่อยู่เบื้องหลังกรีนแคทเทอริง
1: ครับ
0: ใช่ไหมครับเขียวๆนั่นเอง
1: เขียวๆไม่ใช่ร้านอาหารนะฮะเราเป็นทำตัวเป็นการจัดเลี้ยงที่ใส่ใจในวัตถุดิบที่จะเอามาใช้ทำอาหารอย่างเช่นเราจะสนับสนุนเกษตรอินทรีย์เป็นหลัก
0: ครับ
1: แต่ว่าเรามีเครือข่ายที่เราไว้ใจได้
0: ครับ
1: โดยพื้นฐานที่ว่า1ต้องเป็นอาหารที่สะอาดสนับสนุนเกษตรอินทรีย
0: ์ครับ
1: 2คือไม่ใส่สารปรุงรสใดๆผงชูรสน้ำมันหอยไม่ใส
0: ่ครับ
1: แล้วสุดท้ายคือแนวทิศเดียวกันแนวร่วมอุดมกรีน คือพยายามลดการใช้พลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้งเราไม่ใช้
0: ครับ
1: เราก็จะหาวิธีการแก้ไขต่างๆอย่างเช่นกล่องสแตนเลส
0: นี่ก็คือแบบว่าไม่ต้องใช้กล่องโฟมกล่องข้าวใช่ไหมครับ
1: ใช่
0: ใช้เป็นอย่างนี้เลยแล้วตัดเอา
1: คร
0: ับ นี่ครับ
1: เพราะว่าทุกวันนี้ยิ่งอากาศร้อนขนาดนี
0: ้
1: คนจะหันมาสนใจกันเยอะขึ้นว่ามันมีอะไรที่เปลี่ยนไปนะสำหรับโลกใบนี
0: ้
1: เราดำรงอยู่ด้วยการคิดถึงแต่ตัวเองไม่ได้ละเราต้องสนใจว่าเราจะอยู่ร่วมกันยังไง
0: ครับครับ
1: ก็เลยทำให้เขียวๆเนี่ยได้รับการตอบรับที่ค่อนข้างดีในตอนนี้ซึ่งจริงๆแล้วต้องบอกว่าเครดิตที่มีการแก้ไขปัญหาตรงนี้ส่วนใหญ่แล้วมันมาจากลูกค้าเราด้วยที่มาชวนกันคิดว่าเออเราในการจัดงานแต่ละครั้งเราลดขยะให้ได้เป็นซีโร่เวสต์ได้ยังไงแล้วเราจะช่วยกันทำให้โลกนี้มันน่าอยู่ขึ้นได้ยังไงฉะนั้นถามว่าวันนึงถ้าเกิดว่ามีคนเห็นการจัดเลี้ยงแบบเรามีคนเห็นการลดพลาสติกแบบนี
0: ้
1: มันไม่ใช่ของเราม
0: ัน
1: เป็นการมันเป็นของทุกคนที่จะทำร่วมกันได้
0: ซึ่ง
1: มันเป็นจุดมุ่งหมายอย่างหนึ่งของเขียวๆเหมือนกันที่อยากจะชวนให้คนมาทำเนี้ยกันเยอะๆ
0: ครับผม
1: ครับผม
0: อันนี้ก็มาต่อแถวตักอาหารนะครับถาดหลุมนี่นะครับจริงๆแล้วเขามีจัดเซตได้ด้วยนะเป็นภาชนะแบบกระลอมนะครับทั้งหมดนี่เป็นแบบวัตถุดิบอินทรีย์หมดเลยนะครับ
2: มากเลยนี่จานแรกใช่ไหมครับ
3: รอบ2ครับ
2: อุ้ยรอบ2
3: จานแรกแต่รอบ2ครับผม
2: จานแรก
3: แต่รอบ2ครับ
2: รู้สึกยังไงกับแคทเทอริงแบบนี้ครับที่เราไม่มีขยะเลยทิ้ง
3: ผมว่ามันดีมากดีมากตอนแรกรู้จักเขาครั้งแรกนี่แบบเฮ้ยเจ๋งอ่ะวิธีแนวคิดหรืออะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็อาหารอะไรเงี้ยก็แบบคือผมว่ามันเข้ายุคเข้าสมัยใช่กับคนที่แบบหันมาใส่ใจสุขภาพคือใส่ใจสุขภาพด้วยก็ใส่ใจแบบสิ่งแวดล้อมด้วยผมว่ามันโอเคมา

0: ยังไม่จบเท่านี้นะครับเพราะว่าเขายังมีการคิดนะครับว่าปลายทางของของเหล่านี้ที่เกิดจากการจัดเลี้ยงเนี่ยจะเอาไปทำอะไรต่อตอนนี้อยู่กับคุณนิต้านะครับนี่จะเป็นผู้ที่มาจัดการกับเศษอาหารที่เหลือจากการจัดเลี้ยง
1: ค่ะ
0: คอนโดหม้อดินตัวนี้นี่คืออะไรฮะ
1: ค่ะตัวนี้ก็เป็นเครื่องมือในการจัดการขยะสดแบบใหม่ที่ชื่อว่าปั้นปุ๋ยค่ะ
0: ปั้นปุ๋ยโอ้สวัสดีครับน้องปั้นปุ๋ย
1: ค่ะก็เป็นเครื่องปั้นดินเผาที่ปั้นหรือว่าที่ทำปุ๋ยจากเศษอาหารค่ะวัสดุที่เป็นเครื่องปั้นดินเผาเนี่ยเขาก็จะมีความสามารถในการซับความชื้นได้โดยธรรมชาติอยู่แล้วนะคะเขาก็จะช่วยระบายความชื้นแฉะที่เกิดจากเศษอาหารได
0: ้ครับ

0: ดมเลยค่ะเป็นกลิ่นยังไงคะ
1: กลิ่นมันจะเหมือนดินครับ
0: yeah.
1: ก็จะไม่ได้มีกลิ่นแบบเหม็นเน่าเหมือนอาหารบูดเน่าอะไรอย่าง
0: นี้ใช่เขาบอกว่าปุ๋ยหมักที่จากเกิดจากเศษอาหารเนี่ยเป็นปุ๋ยหมักอันดับดีต้นๆของ
1: บรรดา
0: คุณทั้งหลายเลยใช
2: ่รู้กันไหมครับว่าเศษอาหารที่เราทิ้งๆกันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยทำร้ายโลกมากกว่าที่คิด1ใน3ของอาหารทั้งหมดในโลกนี้จะกลายเป็นขยะเศษอาหารใน1ปีทั่วโลกมีขยะเศษอาหารมากถึง 1,300 ล้านตันสำหรับประเทศไทยมีรายงานว่าแต่ละปีเราผลิตขยะกันมากถึง27ล้านตันซึ่งมากกว่าครึ่งของขยะทั้งหมดก็คือเศษอาหารซึ่งองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือ FAO ประเมินว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากอาหารเหลือทิ้งในโลกนี้มีปริมาณสูงถึง 3,300 ล้านตันต่อปีซึ่งเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนนั่นเองเพราะอย่างนี้แหละครับเราจึงควรช่วยกันหาวิธีจัดการให้ถูกต้องเช่นนำเศษอาหารไปหมักทำปุ๋ยดีต่อโลกดีต่อต้นไม้และก็ดีต่อใจด้วยนะครับ
3: จริงๆแล้วมันไม่มีหรอกขยะบนโลกเนี้ย
1: ครับ
3: มันมีแต่สิ่งที่อาจจะอยู่ไม่ถูกที่ถูกเวลาสิ่งนั้นน่ะถ้ามันอยู่ไม่ถูกที่ถูกเวลาเราเรียกขยะ
1: ครับ
3: แต่ถ้ามันไปอยู่ถูกที่ถูกเวลาม
1: ัน
3: กลายเป็นประโยชน์ชีวิตเนี้ยจริงๆแล้วเราไม่ได้อยู่เพียงเพื่อตัวเอง
1: คร
3: ับ แต่เราอยู่เพื่อที่ว่าอยู่ร่วมกันทำอะไรให้กันได้อะไรเงี้ย
1: ครับ
3: ซึ่งพอเราคิดอย่างนั้นมันทำให้เรามีความสุขมาเรื่อย
1: ๆ
3: มันก็เลยอาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้เขียวๆเองเนี่ยก็ยังคงทำมาได้ถึงปีนี้ก็เกือบ10ปีแล้วคืออย่างที่บอกว่ามันไม่ใช่ความคิดของใครคนใดคนหนึ่ง
1: ครับ
3: เรื่องแบบนี้เราต้องช่วยกัน
1: ครับ
3: ถ้าอยากรู้ว่าเอ้ยการกลับมานี่ซื้อที่ไหนฉลอมซื้อยังไงถามเข้ามาทางเพจได้เลย
1: ไม่ห่วง
3: ไม่ห่วงเลยเรายินดีที่จะเชื่อมโยงให้อย่างที่บอก
1: โอ้โหยังไงฮะเขียวๆกรีนแคทเทอริ่งน่ารักมากๆเลยใช่ไหมครับดูแล้วน่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนนะครับโดยเฉพาะคนที่ขายอาหารหรือว่าให้บริการธุรกิจทางด้านอาหารนะครับเอาไอเดียนี้ไปใช้ได้เลยเขาไม่หวงนะครับผมก็ดูแล้วนะครับรู้สึกยังไงอย่าลืมคอมเมนต์กันทิ้งไว้นะครับกดไลค์ให้แล้วก็อย่าลืมกดแชร์กันไปเยอะๆนะครับคนจะได้เห็นกันเยอะๆนะครับแล้วก็โลกของเราจะได้น่าอยู่ขึ้นนะครับผมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียรักโลกนะครับใน The Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักนะครับอย่าลืมกดติดตาม Subscribe ที่ช่อง Green Thailand ไว้ด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับครับสวัสดีครับ Green Diary วันนี้ครับพามาเที่ยวที่กองถ่ายโฆษณาครับทำไมต้องพามากองถ่ายโฆษณาเพราะว่ากองถ่ายนี้อาจจะแตกต่างจากหลายๆกองถ่ายครับเพราะว่าเป็นกองถ่ายที่ร่วมกิจกรรมนะครับรณรงค์สร้างขยะในกองถ่ายให้น้อยที่สุดครับเหมือนอย่างที่เนี่ยเราเริ่มได้เห็นนะครับแฮชแท็กนะครับของหลายๆคนนะครับไม่ว่าจะเป็นแฮชแท็กกองถ่ายไร้พลาสติกแฮชแท็กคนกองถ่ายไม่มักง่ายนะจ๊ะหรือว่าแฮชแท็กฟิล์มครูสู้ขยะหรือหลายๆแฮชแท็กที่เกิดขึ้นเลยนะครับผมซึ่งก็แสดงเห็นว่าช่วงนี้เนี่ยทีมกลุ่มคนโปรดักชันเนี่ยเริ่มหันมาใส่ใจกับการช่วยกันลดปริมาณขยะในการทำงานในกองถ่ายแล้วนะครับ
4: จริงๆมันเริ่มมาจากการที่พูดว่าเพื่อนเราคนหนึ่งซึ่งอยู่ในแผนกโลเคชันเนี่ยเขาบ่นว่าเขาต้องกลับบ้านดึกมากเลยเพราะว่าเขาต้องอยู่เคลียร์ขยะซึ่งวันนึงมันมีขยะต่อวันเนี่ย40ถุงดำไซส์ใหญ่เกิดจากคนประมาณ100คนแพงซึ่งเป็นผู้ช่วยผู้กำกับเขาก็ทำโครงการทำเพจไทยเวลซึ่งเขาก็ไปถ่ายภาพปลาวาฬไพลอตเวลกินขยะมาเกยตื้นวาฬกระต่ายก็ผ่าท้องออกมามีถุงพลาสติกแล้วคนพบว่าเราควรจะทำอะไรอย่างจริงจังได้แล้วเพราะว่าเราก็เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างขยะเราก็เลยทำโครงการนี้ขึ้นมาในการที่เราก็เชิญบริษัทที่เป็นโปรดักชันทั้งหมดครับว่ารับรู้ว่าปัญหามันคืออะไรแล้วก็เรื่องของขยะที่เราใช้เนี่ยแต่ละวันเราก็แนะนำว่าแบบเรามีวัสดุทดแทนได้ไหมหรือว่าเราจะใช้วิธีไหนมันก็เป็นการสร้างความตื่นตัวระดับหนึ่งว่าคนในกลุ่มอุตสาหกรรมภาพยนตร์เริ่มตื่นตัวแล้วอาชีพอื่นเริ่มทำหรือยังตอนนั้นอะไรเงี้ย
1: ขึ้นมาในโซนของโปรดักชันแล้วนะครับจะเริ่มเห็นทีมงานเห็นอุปกรณ์แล้วนะครับกล้องนะครับอยู่ที่ทีมงานทีมไฟนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นจุดเบสกองนะครับเป็นจุดที่นักแสดงแล้วก็ทีมงานจะมาพักกันนะครับกินข้าวดื่มน้ำทานของว่างนะครับซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเราจะได้เห็นไอเดียในการลดขยะให้น้อยที่สุดนะครับของกองถ่ายกัน
5: และนี่ก็คือน้องตุ้มเม้งนะครับผม
1: เป็นโปรดักชันแมเนเจอร์หรือว่าผู้จัดการกองถ่ายนะครับวันหนึ่งต้องสั่งข้าวกี่กล่อง
6: มือละร้อยมือละร้อย

0: แต่ละมือก็จะมีแบบแยกออกไปอีกก็คือจะเป็นน้ำสำหรับทีมงานก
1: ็
0: จะเป็นขวดวันนึงเขาไม่ได้กินแค่ขวดเดียวตกคนนึงประมาณ 3-5 ขวด
1: โอ้โห
0: ก็ค่าเทียบแล้วก็น่าจะแบบ 30-40 แพ็ค 30-40 แพ็คได
1: ้แล้วมีอะไรอีก
0: จะมีเรื่องขนมห่อตองกาแฟก็น้ำอัดลมแล้วก็น้ำผลไม
2: ้ที่ผ่านๆมาเราแยกกันไหมครับหรือว่าเราทิ้งรวมๆไปเลย
0: รวม
3: oh, no.
0: ไม่มีการแยกใด
2: ๆรวมไปเลย
0: ใช่ค
2: ่
0: ะ
2: ในแต่ละกองครั้งหนึ่งใช้จะเกิดขยะขึ้นเยอะแค่ไหน
0: 10ถุงอัพ
2: วันนี้ตุ้มเม้งเรามาร่วมเป็นกิจกรรมรณรงค์เป็นกองถ่ายแบบว่าลดขยะนะครับตุ้มเม้งเตรียมตัวอะไรมากับวันนี้บ้าง
0: ต้องไปซื้อกระป๋องที่แบบสามารถใช้แล้วแบบเก็บไว้ใช้ครั้งต่อไปได้แกลลอนน้ำเติมให้ทีมงานเติมน้ำก็จะมีพวกแบบให้ทีมแยกขยะถังนี้อะไรบ้างอะไรบ้างเลยถ้าเกิดแบบว่าจะแจ้งทีมงานก่อนนะคะวันก่อนวันกองว่าแบบถ้าเกิดใครมีแก้วส่วนตัวให้แบบพกกันมาเองถ้าใครไม่มีจริงๆค่ะเราก็มีกระบอกให
2: ้ทีมงานบ่นไหม
0: ช่วงแรกแค่วุ่นวายตอนแจกค่ะแต่ว่าถามว่าบ่นว่าลำบากหรืออะไรไหมไม่เพราะว่าเรามีแกลลอนน้ำให้เติมตลอด
2: นี่ก็เป็นหนึ่งตำแหน่งนะครับที่จะมาช่วยเราได้มากนะครับในการลดขยะคือตำแหน่งสวัสดิการนะครับทำอะไรครับวันนี้ทำอะไร
4: วันนี้ทำน้ำค่ะ
2: ทำน้ำ
4: ให้น้ำในการ
2: เรามีวิธีการในการมาเปลี่ยนวิธีเดิมๆด้วยการใช้นี่ใช่ไหมครับเป็นกระติกน้ำใช่ไหมฮะนี่ใครกินเสร็จถ้าหมดก็มาบอกพี่มดพี่มดก็จะคอยมาเติมให้ดีไหม
4: ดีค่ะ
2: แล้วไม่เหนื่อยเราหรอ
4: ก็ไม่เหนื่อยเราไม่ต้องทิ้งขยะเยอะไงเราไม่ต้องทิ้งเยอะบางวันก็ทิ้งประมาณ10ถุง20ถุงอะไรเงี้ยอันนี้ขยะเราก็ไม่เยอะ
2: เออ
4: แค่เราเสร็จงานแล้วก็ล้างๆแล้วก็ความไว้
2: ใครอยากได้น้ำอะไรนี่ก็มีกระติกเขียนชื่อไว้นะครับหมดแล้วก็ไปเติมพี่มดดูแลอ่ะเติมต่อเลยครับพี่

0: อนนี้ผมอยู่กับผู้กำกับของหนังเรื่องนี้นะครับผม
1: สวัสดีครับ
0: นะครับวันนี้มาทำคลิปอะไรครับ
1: เชิญชวนให้แบบทุกคนสร้างพื้นที่สีเขียวให้ตัวเองเพื่อตัวเราเองเพื่อคนที่เรารักครับ
0: เป็นคลิปรณรงค์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมพอดีเลยวันนี้เราก็มีแบบว่าในกองมันจะเป็นกองรถขยะใช่ไหม
1: ใช่
0: มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างครับพี่เปิร์น
1: ใกล้ตัวผมสุดเลยก็คือขวดน้ำครับคนทำงานโปรดักชันนะครับเราต้องเคลื่อนตัวตลอดเวลาปกติจะเป็นขวดนั้นเป็นแบบขวดเล็กๆอะไรเงี้ยครับแล้วสุดท้ายเราจะลืมทิ้งไว้เราก็จะขอขวดใหม่แล้วเราไม่เคยกินหมดหรอกครับ
0: จริง
1: ท้ายทุกอย่างเนี่ยมันจะกลายเป็นขยะหมดเลย
2: Oh my god
1: ถ้าอันนี้คือขวดเดียวและมีชื่อเราร
0: ู้สึกชีวิตเราลำบากขึ้นไหม
1: ปกติ
0: จริงเหรอ
1: รู้สึกปกติปกติมากเลยครับ
0: ทั้งหมดแล้วก็ไปเติมใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่
0: ตอนนี้เวลาอาหารกลางวันแล้วนะครับนี่ทีมงานก็ทยอยมาหยิบกล่องข้าวไปกินนะครับก็ถ้าสมมติแบบว่ามีสถานที่ที่สะดวกนะครับจำนวนคนมากอะไรเงี้ยนะครับก็จะเป็นแบบเป็นแคทเทอริงคือแบบเป็นกับข้าวตักใส่จานกันไปนะครับก็ไม่เปลืองไม่เปลืองกล่องโฟมแต่ว่าถ้าเป็นกองถ่ายที่สถานที่อาจจะไม่เอื้ออำนวยนะครับก็เนี่ยก็เลือกใช้บรรจุภัณฑ์กล่องข้าวที่มันเป็นแบบย่อยสลายได้ช้อนวันนี้ก็ทางประสานงานก็บอกว่าไม่เอาช้อนพลาสติกจะเตรียมเป็นช้อนสแตนเลสไว้ให้นะครับจะได้ไม่ต้องใช้พวกช้อนพลาสติกนะครับนี่ก็เตรียมไว้นะครับพระเอกของเราวันนี้กับน้องนางเอกนะครับอร่อยไหมกับข้าว
3: อร่อย
0: วันนี้เป็นแบบกล่อง
3: กระดาษ
0: กับบรรจุภัณฑ์รักโลกนะครับย่อยสลายได้เป็นไงบ้างเขาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้แบบว่าลดขยะให้น้อยที่สุด
3: ชอบนะปกติอ่ะคือจะทำโปรดักชันใช่ไหมเราก็จะคุ้นชินกับการที่แบบว่าขอแก้วใหม่ตลอดเวลาจริงโดยเฉพาะกับหน้าโมอ่ะแล้วเวลาย้ายโลทีนึงอ่ะ
0: ใช
3: ่ก็ต้องเอาอีกตะกร้ามาอีกอะไรแต่ว่าพอเป็นแบบนี้ปุ๊บมันดีแล้วข้อดีคือมันทำให้เรารู้ด้วยว่าเรากินน้ำไปแล้วเท่าไหร่กี่ลิตรเท่าไหร่อะไรเงี้ยใช่ไหม
0: น้องหนุนนะวันนี้ลำบากขึ้นไหม
4: ไม่ลำบากเลยทุกคนง่ายข
0: ึ้
4: น
0: แถมใช้ช้อนแบบสแตนเลสก็จริงๆใช้ง่ายกว่าช้อนพลาสติกด้วยนะ
4: ง่ายกินตักอะไรง่ายกว่าเยอะเลย
0: นะช้อนพลาสติกนี่ตัดไข่ดาวยังไม่ขาดเลย
4: ช้อนหักไปก่อนพลาสติกอ่ะ

0: นะฮะไม่ใช่แค่ว่าเราจะลดปริมาณขยะให้น้อยที่สุดนะครับก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันจะไม่เกิดขยะเลยอ่ะก็เป็นไปไม่ได้แต่ว่าเมื่อเกิดขยะแล้วเนี่ยก็ต้องหาที่ทิ้งที่แยกให้มันถูกต้องนะครับวันนี้ก็ทำขยะรีไซเคิลนะครับก็จะเอาเฉพาะขยะที่รีไซเคิลได้ต่อไปก็เป็นพวกขยะทั่วไปที่อาจจะไม่ได้ย่อยสลายนะครับภาชนะปนเปื้อนถุงขนมซองขนมนะครับเปลือกลูกกลมต่างๆมันต้องมีอยู่แล้วนะในกองถ่ายนะครับอันนี้ก็เป็นที่หลังจากคนรับประทานอาหารแล้วนะครับก็เป็นที่เก็บทิ้งภาชนะบรรจุอาหารนะครับที่เราใช้แบบย่อยสลายได้อันนี้ก็แยกไว้เป็นภาชนะแบบย่อยสลายได้นะครับนอกจากนั้นก็จะเป็นพวกเนี่ยเศษอาหารจริงๆเศษอาหารนี่ก็สำคัญนะต้องมีการคัดแยกจัดการให้ถูกต้องนะครับมันจะได้นำไปทำเป็นปุ๋ยจะได้จัดเก็บได้ง่ายนะครับท้ายแล้วก็เนี่ยเป็นภาชนะที่สามารถล้างและกลับมาใช้ได้ใหม่นะครับนี่ก็เป็นแบบตัวอย่างย่อยๆนะครับของการแบ่งแยกขยะนะครับก็ถึงแม้ว่ามันจะทำให้ขยะเกิดเป็นซีโร่เป็นศูนย์ไม่ได้แต่ว่าเราแยกไว้นะครับแล้วก็หาวิธีการจัดการให้ถูกต้องครับ
1: มาดูการคำนวณกันครับว่ากองถ่ายที่ลดการใช้ขยะนั้นสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้มากขนาดไหนเริ่มต้นกันที่ขวดน้ำพลาสติกขวดเล็กจากจำนวนทีมงานกองถ่าย50คนที่ดื่มน้ำคนละ5ขวดต่อวันก็จะเกิดขยะขวดน้ำพลาสติก250ขวด ซึ่งเมื่อเปลี่ยนมาเป็นกระบอกน้ำก็จะลดขยะจากขวดน้ำพลาสติกจนเหลือ0จะสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 0.104 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อมาก็คือกล่องโฟมจากจำนวนทีมงาน50คนที่กินข้าวคนละ3มื้อต่อวันจะมีขยะจากกล่องโฟมถึง150กล่องซึ่งเมื่อเปลี่ยนจากกล่องโฟมมาเป็นกล่องข้าวที่ใช้ซ้ำได้ลดขยะจากกล่องโฟมเป็น0จะสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ 0.042 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ามีกล่องข้าวแล้วก็จะต้องมีช้อนพลาสติกซึ่งเมื่อเปลี่ยนจากช้อนพลาสติกมาเป็นช้อนสแตนเลสลดขยะจากช้อนพลาสติกเป็น0จะสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ 0.008 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
2: ว้าว
1: นี่ยกตัวอย่างแค่3อย่างเท่านั้นนะครับยังไม่รวมการแยกขยะและการนำไปรียูสหรือรีไซเคิลซึ่งรวมๆแล้วกองถ่ายนี้สามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 0.154 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าขอเปรียบเทียบเห็นภาพนะครับลดก๊าซเรือนกระจกไปจำนวนนี้นั้นเท่ากับการได้ช่วยกันปลูกต้นไม้เพื่อดูดก๊าซเรือนกระจกถึง29ต้นเลยล่ะครับเพียงแค่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ของเราก็ช่วยโลกไปได้มากนะครับเห็นไหมครับว่าโลกไม่ยากที่จะรักเลย

0: รู้สึกยังไงที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งของกองถ่ายที่ลดขยะลง
1: รู้สึกดีต่อโลกดีต่อส่วนรวมดีต่อประเทศด้วย
0: นี่ยิ่งใหญ่ปกติถ้าเป็นกองอื่นๆคิดว่าสร้างขยะเยอะกว่านี้ไหมวันนี้ถือว่าลดน้อยลงไง
1: เยอะเยอะเลยเยอะมาก
0: ชีวิตยากขึ้นไหมพี่ต้องมาใช้กระติกแบบนี้แล้ววันนี้ครับก็เป็นอีกวันที่ผมได้เห็นคนกลุ่มนึงนะครับมีความพยายามที่จะลดปริมาณขยะในงานที่เขาทำนะครับวันนี้เนี่ยก็ได้เห็นว่ามันสามารถทำได้ถึงแม้ว่าอาจจะแบบว่าไม่ได้คลีนเป็นซีโร่เวสต์ 100% นะครับแต่ก็รู้สึกว่ามีกำลังใจแล้วก็เห็นความเป็นไปได้แล้วก็รู้ว่าครั้งต่อไปเราควรจะต้องวางแผนกับอะไรที่เพื่อที่ทำให้มันดีขึ้นที่สำคัญเลยผมเห็นมุมมองที่น่าสนใจนะครับของคนในทีมกองถ่ายนะครับที่เราอาจจะเคยคิดไปเองว่ามันอาจจะเกิดความไม่สะดวกเกิดความยากลำบากแต่จริงๆพอลองทำแล้วเนี่ยมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดหลายๆคนก็ให้ความร่วมมือแล้วก็รู้สึกแฮปปี้ที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมแบบนี้นะครับไม่ใช่กองถ่ายแรกนะครับที่เริ่มหันมาใส่ใจกับเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับมีทีมงานโปรดักชันอื่นๆที่เริ่มทำกันมาแล้วนะครับแล้วก็ส่งต่อกันมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณนะครับจะเป็นกองถ่ายโปรดักชันแบบเล็กหรือแบบใหญ่หรือว่าจะเป็นงานอะไรก็ตามนะครับสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองเริ่มจากเล็กๆน้อยๆก่อนที่พอสักทำได้ก่อนนะครับแล้วคุณจะเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงนะครับเห็นพลังและที่สำคัญจะได้เห็นว่าโลกนี้มันไม่ยากที่จะรักครับนี่คือ The Green Diary ครับคิดว่าเรื่องราวนี้

ีประโยชน์นะครับและอยากจะส่งต่อเรื่องราวดีๆก็สามารถกดไลค์นะครับคอมเมนต์ไว้แล้วก็สามารถกดแชร์ส่งต่อไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube นะครับ Green Thailand ไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ

0: รอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์วันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: วันนี้นะคะโนพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่บ้านพี่เหนืออำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านวัตถุดิบของเรานั้นนะคะก็คือลูกชิดหรือที่ภาษาเหนือเรียกกันว่าลูกเต๋านั่นเองค่ะโดยใน1ปีนั้นนะคะจะมีช่วงเวลาเดียวที่เต๋านั้นจะให้ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ซึ่งชาวบ้านที่มีอาชีพหาลูกเต๋านั้นนะคะก็จะเข้าป่าเพื่อไปเก็บลูกเต๋าที่ขึ้นเองตามธรรมชาติค่ะ
1: ตอนนี้นั่งรถมานี่คืออากาศเย็นมากนะคะ10กว่าองศานี่หน้านี่ชาหมดเลยเจอลมด้วยแล้วซึ่งมันก็เป็นช่วงนี้แหละที่เต๋ามันออกแล้วก็ชื่อช่วงหนาวๆหน่อยเนาะถูกไหมคะ
2: ประมาณกันยาตุลามาถึงนะเนี่ยถ้ามีนามันก็แก่หมดแล้ว
1: ปลายปีเนี่ยเริ่มออกไล่มาเรื่อยๆเนาะแต่ถ้าเกิดมีนาจะแก่เกินแล้ว

0: งนี้จะเป็นจุดที่เราจอดรถแล้วก็ต้องเดินเท้าต่อนะคะรวมถึงอุปกรณ์พวกนี
1: ้
0: นี่คือเราขนไปหมดเลย
1: จ้ะ
0: กระมังด้วยเหรอแม่ถือกระมังขึ้นไปเลยเหรอ
2: เดี๋ยวเอา
3: หมดเลย
0: แม่เอาไปหมดเลยเอาไปหมดเลยอันนี้เป็นอันนี้เป็นเสบียงนะคะ
4: เป็น
0: ขนมข้าวเหนียวก็คือเอาไว้สำหรับแม่พ่อทีมงานด้วยทีมงานพวกเราด้วยนะคะเพราะว่าคือการขึ้นไปเก็บเต๋าเนี่ยมันต้องเดินเท้า
3: ครับเดินเท้า
0: เดินเท้าจากตรงนี้ไปนี่สักกิโลได้นะคะ
3: ประมาณครับ
0: 3
3: กิโลกว่ากว่านี่แล้วล่ะ
0: 3กิโลกว่ากว่า3กิโลกว่ากว่าอุปกรณ์ของเรานะคะมีทั้งเสบียงด้วยมีทั้งอุปกรณ์ในการต้มเต๋าด้วยรวมถึงกะละมังก้นดำๆเมื่อกี้นะคะเดี๋ยวเอาไปต้มเต๋าเนาะแล้วก็ก่อนอื่นเราต้องไปหาก่อนอันนี้มีมองดูๆกันไว้อย่างค่ะว่ามีแล้วเนาะมีทำเลแล้วเนาะโอเคไปจ้ะเกือบ3กิโล

0: นี่เดินเข้ามาสักพักหนึ่งนะคะตรงนี้จะเป็นเหมือนดงกล้วยป่านี่เต็มไปหมดเลยนะคะเนี่ยที่เราเดินกันอยู่นี่เป็นดงกล้วยหมดเลยมันไม่ได้เป็นลักษณะเขามากนะแม่เนาะจะเป็นแบบที่ราบค่ะแต่ว่าจะเป็นต้นไม้อุ้ยแต่ต้นกล้วยสูงมากนี่ดูดิต้นกล้วยสูงมาก
1: มันจะอยู่ใกล้ห้วยอันนี้ก็ใช่เหรอคะนี่เราเดินเข้ามานี่เริ่มจะมีต้นเต่าแล้วนะคะแต่ว่าจะเป็นต้นเล็กๆเป็นกอเล็กๆแบบนี้เหมือนอารมณ์เหมือนพวกปาล์มเหมือนอะไรเงี้ยนี่อันนี้ก็ใช่เนาะอันนี้ก็ใช่เหมือนกันแต่ยังไม่เห็นต้นใหญ่ๆนะคะ
2: อันนี้ต้นนี้ก็สาวใช่ไหมคะแม่
3: ต้นสาวจ้ะ
2: แต่มันยังไม่โตเนาะ
3: มอกลูกเหรอ อันนี้สาวอยู
2: ่ยังสาวอยู
0: ่นี่เป็นต้นสาวที่แม่มาดูเอาไว้นะคะว่าน่าจะได้แล้วก็อยู่ริมน้ำด้วย
1: เดี๋ยวพระเดชจะลองบิดลูกสาวนะคะมาดูว่ามันแก่มันอ่อนเกินไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ลูกคือเขียวเป็นมันเงาเลยเนาะแล้วก็เขียวแบบเขียวดอกดำๆหน่อย
0: ม้วนใหม่นี้เลย
4: เหนียว
0: เหนียวเนาะ
5: ต้องดิบ
1: โอ้มาแล้วโอเคโอ้ลูกเขานะคะก้นเขาจะเป็นจุกๆเหมือนลูกชกเหมือนกันนะที่โนเคยไปหาที่ใต้คล้ายกันเลยวิธีการดูก็คือต้องเฉาะดูเหมือนกันเนาะโอเค
6: พอดี
1: แก่ไหมแม
6: ่บอแก้พอดีเลย
1: เริ่มขุ่นๆ นิดนึงเนาะ
6: ดีกำลังนี้อยู
1: ่ไม่อ่อนเกินเน
6: า
1: ะ
6: บ่อ่อนเกินบ่แข็งเกินจ้ะเอานี่ดีกว่าเนาะ
1: จับหน่อยเนาะ
6: คั้นลูก
1: จับแค่นี้ได้เนาะ
6: ได้บ่เพิ่งถูกยัง
1: ตอนนี้พ่อเดชพาลูกสาวมาให้ดูนะคะเพื่อเช็คว่าเขาแก่เกินไปไหมอันนี้เนื้อของเขาเนี่ยเป็นสีขาวแต่ข้างในเริ่มมีความขาวขุ่นๆหน่อย
6: เกิน
1: ตรงไหนบ้างที่เราห้ามโดนแม
6: ่ยังจ้ะ
1: ขอบเหลืองๆใช่ไหม
6: ย
1: ัง ม
6: ัน
1: เลยอ๋อเหมือนลูกชกเลย
6: เหมือนเดียวกัน
1: คือหนูเคยไปหาทางใต้เหมือนกันลักษณะลูกก็คล้ายกันนะคะต้นเขาก็จะมีความเป็นต้นสูงๆขึ้นไปแล้วใบก็จะมีความตั้งๆไม่เหมือนมะพร้าวเนาะมันต่างกันชัดเจนเลยเนาะแล้วก็มี3 เม็ดเหมือนกันก้นก็จะเป็นแบบมีเป็นแหลม

0: 3อันแบบนี้สีแบบเขียวเข้มเลยนะคะนี่แหละคือลูกเต๋าหรือว่าลูกคิดลูกเต๋าเนี่ยสดๆแบบนี้ก็ไม่ก็กินไม่ได้เหมือนกันคันเน
1: า
0: ะ
1: แล้วหลังจากเขาต้มแล้วกินได
0: ้ต้มแล้วกินได้เลยโอเคจุดที่ควรระวังนะคะหลักๆเลยก็คือตัวยางเขาหลังจากผ่าแล้วนี่แหละโดยเฉพาะตรงสีเหลืองๆที่เขาหุ้มเนื้อของตัวลูกเต๋าหรือว่าเมล็ดลูกเต๋าอยู่นะคะนี่แหละตัวนี้ตัวคันเลยหลังจากที่พ่อเดชเช็คแล้วนะคะว่าเนื้อของลูกเต๋าต้นนี้เนี่ยไม่อ่อนแล้วก็ไม่แก่เกินไปถือว่ากำลังดีเลยค่ะเพราะฉะนั้นทลายนี้นะคะจะเป็นทลายที่เราจะเลือกตัดกันค่ะตอนนี้เราพักกันสักครู่ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเราจะกลับมาดูหน้าตาของเนื้อลูกเต๋าชัดๆกันว่าก่อนที่จะเป็นลูกชิดอย่างที่เราคุ้นเคยนั้นจะมีหน้าตาเป็นยังไงสักครู่เดี๋ยวค่ะตามอำเภอจาวันนี้นะคะเราเข้าป่ามาหาลูกเต๋ากันที่บ้านพี่เหนืออำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านต้นเต๋าที่เราเลือกจะตัดวันนี้นะคะเป็นต้นที่ขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วก็อยู่ริมลำธารตอนนี้เราจะแบ่งการทำงานออกเป็น2ส่วนค่ะพ่อเดชจะเป็นคนตัดนะคะก็จะอยู่ด้านบนส่วนแม่ปทุมกับแม่ทอนั้นจะลงไปรอด้านล่างเพื่อเตรียมขนลูกเต๋าค่ะโอเคไปแล้วนะคะตอนนี้พ่อเดชปีนขึ้นไปแล้วก็คือใช้ไม้ไผ่ที่วางพาดนี่แหละเป็นตัวเชื่อมไปที่ต้นเต๋าเนาะเราตัดแล้วเราปล่อยร่วงเลยไหมพ่อ
2: ปล่อยร่วงเลย
0: ปล่อยร่วงเลยนะโหตัดทั้งทลายเลยใช่ไหมคะไปแล้วทลายเต๋านั้นถูกตัดลงไปด้านล่างแล้วนะคะจริงๆแล้วใน1ต้นจะมีอยู่ด้วยกันหลายทลายค่ะส่วนขนาดทลายนั้นจะใหญ่เล็กหรือว่าลูกจะแน่นขนาดไหนนะคะก็ขึ้นอยู่กับอายุต้นมะเต๋าส่วนทางภาคใต้ก็จะเรียกว่าต้นหนาวหรือว่าต้นชกค่ะวิธีการที่จะนำเมล็ดด้านในออกมาไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือหรือว่าภาคใต้นั้นก็จะใช้วิธีเดียวกันก็คือต้องนำไปต้มซะก่อนนะคะซึ่งการต้มนี้ก็จะเป็นการช่วยลดความคันและเมื่อสุกแล้วเนี่ยก็จะทำให้การนำเมล็ดด้านในออกมานั้นทำได้ง่ายขึ้นค่ะทำให้ทำเลที่ชาวบ้านจะเลือกเวลาที่มาหาหรือมาต้มเต๋านั้นนะคะก็มักจะเลือกใกล้ๆกับริมลำธารค่ะอันนี้เราโชคดีที่เจอต้นเต๋าที่เขาอยู่น้ำใช่ไหมคะพ่อบอกว่าถ้าเกิดว่าต้นที่มันอยู่ไกลๆลึกๆบนเขาแล้วต้องแบกมาเพื่อมาหาแหล่งน้ำอ่ะมันต้องมีตัวช่วยก็คืออันนี้พ่อทำให้ดูว่ามันจะต้องทำเป็นเหมือนคานแบกตัวช่อของลูกเต๋าค่ะก็ต้องแบบเฉาะให้เขาหักนิดนึงแล้วก็จะได้พาดได้มันจะได้ไม่ลื่นไปลื่นมาเวลาที่เราแบกเนาะหมดทั้งทลายก็คือแบกในคานนี่อันเดียวเลยใช่ไหมพ่อ
1: ใช่ทีละน้อย
0: ทีละน้อยทีละน้อย
1: เพราะมัน
0: หนักมากนะคะพวงนึงอ่ะพวงนึงเนาะว่ามันมีเป็นโลอ่ะเอาจริงๆนะเป็นกิโลอ่ะเนี่ยพวงนี้น่าจะแบบเกือบ2โลได้อ่ะเราจะเป็นคนหาเต๋าแบบโบราณหนูยกเลยนะเฮ้ยโอเคโหหนักมากนี่หนักมากแล้วก็จะบอกระยะเดินของโนอ่ะประมาณ5เมตรเลยนะหนักมากมาแล้วจ้าคนหาเต๋าโอ้หนักมากลงเลยนะแม่
3: เ
0: ฮ้ยเหนื่อยเลยแค่นี้หนักมากเสียหายเลย
1: นี่หาบไกลๆมากเนาะ
0: นี่นะหาบไกลๆจะขนาดไหนเนาะโอ้นี่นะคะ
1: ต้องใจน้ำ
0: คือกว่าจะได้กินนี่มันยากมากนะคะมันยากมากแล้วกว่าจะได้เต๋านี่คือตัดก็สูงเสี่ยงตกลงมาแบกมาก็หนักได้มาแล้วต้องมานั่งตัดต้มนี่ยังไม่ได้รวมเอาเม็ดออกนะเนี่ยนั้นนะคะจะเห็นว่าใน1ทลายนั้นจะมีลูกเต๋าเต็มไปหมดเลยนะคะซึ่งเราจะปลิดลูกเต๋าออกทีละลูกแบบนี้แล้วก็จะนำไปต้มค่ะการต้มนั้นนะคะแม่บอกว่าต้มประมาณอย่างน้อยๆเนี่ย40นาทีหลังจากที่เริ่มเห็นว่าเปลือกของเต๋านั้นเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลอ่อนก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของการนำมาหนีบหรือว่าการรีดเม็ดเต๋าออกมาด้วยไม้หนีบเต๋าค่ะเต๋าที่ต้มสุกแล้วนะคะเขาก็จะตักออกมาแล้วก็จะพักเอาไว้แป๊บนึงให้มันคลายความร้อนนะพ่อเนาะแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นอุปกรณ์ในการที่เราจะนำเมล็ดเต๋าออกมาเป็นอุปกรณ์บ้านๆเลยนะคะก็คือใช้ไม้เป็นแบบเป็นลำอย่างนี้แหละปุ๊บแล้วก็ หวายที่พ่อเดชตัดมาเนาะ
2: ใช่
0: ไหมแล้วก็อันนี้

0: ก็เป็นไม้อันนึงเอามามัดติดกันตรงนี้เราเฉือนไม่ให้มันลื่นเขียงก็บ้านมาก
1: ใช่
0: เขียงก็แบบต้นไม้กิ่งไม้นี่แหละในนี้พอต้มสุกแล้วนะคะฝานออกมาก็จะเห็นว่าเนื้อของเต๋าเขาก็จะเป็นสีใสๆแบบนี้ตัวยางที่เราบอกว่าเยื่อหุ้มที่เราบอกว่ามันคันอ่ะตอนนี้เราจับได้ไหมพ่อ
1: ได
0: ้ไม่คันแล้วไม่คันแล้วแต่ว่าควรจะไปล้างก่อนเอามากินเนาะ
1: ถูกต้อง
0: โอเคถ้าเป็นทางใต้เนี่ยเวลาเขาจะเอาออกเขาก็จะใช้ไม้ควักออกมามันก็จะเป็นเม็ดกลมๆหน่อยแต่ที่นี่เขาจะใช้เครื่องรีดออกมามันก็จะเป็นเม็ดลีๆแบบนี้นะคะนี่หน้าตาของลูกเต๋าหรือว่าลูกชิดแต่ว่าอันนี้ยังไม่ผ่านการเชื่อมนะคะเป็นลูกเต๋าที่ต้มแบบสดๆใหม่ๆเลยอย่างนี้พอเราใช้เครื่องหนีบนะคะเม็ดที่ออกมาเนี่ยมันจะเป็นแบบใกล้เคียงกันหมดเลยขนาดเนาะแล้วก็สีจะเป็นขาวๆขุ่นๆอมเหลืองๆนวลๆหน่อยไอตัวเมือกเขาอ่ะที่หุ้มๆเมล็ดอยู่มันก็หลุดติดไปกับเปลือกด้วยเน
1: า
0: ะเหมือนกับที่ออกมาจริงๆก็จะมีแต่ตัวเม็ดเลยอุ้ยน่ากินอ่ะหน้าตาคือเป็นลูกชิดที่เราคุ้นเคยมากๆแต่ว่าอันนี้เขายังไม่ได้เชื่อมนะคะแล้วก็ชิมรสชาตินะคะคือจะหวานนิดเดียวหวานน้อยมากไม่ได้หวานมากไม่เหมือนตอนเราเชื่อมเนาะแต่ว่ามันจะมีความหนึบหนึบยุ่นยุ่นแล้วก็ออกขมนิดๆแม่บอกว่าอันนี้ด้วยความที่มันเป็นลูกชิดที่ต้มใหม่ๆจะมีรสขมอยู่ซึ่งพอเอาไปเชื่อมปุ๊บรสขมรสอะไรมันก็จะไม่มี
2: ลูกเต๋าลูกชกหรือว่าลูกชิดที่ผ่านการต้มแล้วนะคะยังมีรสขมอ่อนๆค่ะซึ่งก็เกิดจากยางของเขาที่อยู่ในเปลือกสีเหลืองที่ห่อหุ้มเมล็ดเอาไว้ในตอนแรกค่ะลูกเต๋าหรือว่าลูกชิดแบบนี้นะคะถือว่ายังเป็นแบบสดค่ะยังไม่ผ่านการเชื่อมจะเก็บไว้ได้ไม่นานนะคะส่วนใหญ่โรงงานเชื่อมลูกชิดจะมารับซื้อกับชาวบ้านเพื่อนำไปเชื่อมขายค่ะลูกเต๋าก่อนที่จะนำไปเชื่อมได้นะคะเขาจะต้องนำมาล้างเพื่อนำเยื่อหุ้มสีเหลืองๆที่ปะปนมาออกให้หมดค่ะเพราะว่าเป็นส่วนที่จะทำให้คันค่ะหลังจากนั้นก็จะแช่น้ำทิ้งเอาไว้1คืนเพื่อลดความคันแล้วก็ยังช่วยให้เมล็ดของลูกเต๋านั้นขยายตัวใหญ่ขึ้นอีกด้วยค่ะเมล็ดเต๋าที่ผ่านการแช่น้ำแล้วจะมีขนาดใหญ่ขึ้นเล็กน้อยค่ะขั้นตอนต่อมานั้นนะคะจะต้องนำมาล้างน้ำเปล่าอีกประมาณ 2-3 น้ำจนกว่าน้ำจะใสและที่สำคัญก็คือต้องบีบส่วนที่เป็นเม็ดเล็กๆสีเหลืองๆนี้ออกแม่ๆจะเรียกกันว่าตาค่ะเม็ดสีเหลืองๆแบบนี้นะคะจะมีในเต๋าทุกเม็ดเพราะว่าเป็นส่วนของหน่ออ่อนที่พร้อมจะงอกรากทันทีหากเขาแก่จัดค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเวลาที่เราจะนำมาทานเนี่ยถ้าไม่เอาออกนั้นจะทำให้เต๋ายังมีรสขมอยู่แล้วก็อาจจะทำให้หลงเหลือความคันด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเขาก็เลยต้องนำมาล้างแล้วก็บีบเอาตาออกทุกเม็ดเลยค่ะก่อนที่จะนำไปรวกน้ำร้อนอีกครั้งและนำไปเชื่อมในขั้นตอนต่อไปค่ะกว่าจะได้กินลูกเต๋าลูกชกหรือว่าลูกชิดที่เราคุ้นเคยกันนะคะมีขั้นตอนเยอะมากตั้งแต่การเก็บการล้างไปจนถึงการต้มนะคะซึ่งที่ชุมชนบ้านที่เหนือนั้นจะมีการต้มเต๋าเชื่อมเต๋ากันปีละ1ครั้งตามฤดูกาลค่ะหากคุณผู้ชมดูแล้วสนใจอยากที่จะลองชิมลูกเต๋าหรือว่าลูกชิดที่ชาวบ้านหากันเองเก็บกันเองนะคะก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามได้กับทางชุมชนบ้านที่เหนืออำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านค่ะตามอำเภอจามวันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาหาลูกเต๋าลูกชกหรือว่าลูกชิดกันที่อำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านค่ะเต๋านั้นนะคะนอกจากจะนำผลมารับประทานได้แล้วหน่อของต้นเต๋านั้นยังนำมาทำเป็นอาหารได้อีกด้วยค่ะ
0: ตอนนี้โนตามพ่อไทยมาเพื่อที่จะมาหายอดเต๋ายอดเต๋าเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นของที่ชาวบ้านเขากินกันอารมณ์เหมือนยอดหวายแบบนี้ค่ะซึ่งมันไม่ได้เอาจากต้นใหญ่ถูกไหมพ
3: ่
0: อ
3: ไม่
0: มันต้องเป็นต้นเล็กเหรอคะ
3: มันมีต้นพอดีของมัน
0: อ๋อมันมีต้นของ
3: มันโตเกินไปมันก็ไม่ได
0: ้มันต้องยังไม่ออกลูกถูกไหมคะ
3: ยัง
0: ต้นเตี้ยมันเยอะนะพ่อเนาะนี่ก็ใช่นะคะเนาะ
3: ใช่
0: นี่ก็ใช
3: ่
0: ตรงนี้จะมีต้นเต๋ากระจายกันอยู่เยอะนะคะแต่ว่าจะเป็นต้นเล็กๆเตี้ยๆพ่อบอกนี่แหละพอมันสุกบางทีเขาก็แบบว่านอกจากจะหล่นตามพื้นแล้วบางทีน้ำมาหน้าน้ำฤดูฝนน้ำหลากก็จะพาพวกลูกเต๋าเนี่ยพัดไปด้วยไปติดตรงไหนเนี่ยเขาก็ไปขึ้นตรงนั้นด้วยเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่หลักๆก็จะอยู่ริมลำธารเยอะหน่อย
3: ถ้าต้นอ้วนก็เป็นอย่างนี้
0: แต่ต้นนี้อ้วนไหมคะ
3: ยังโตไม่ได
0: ้ต้นนี้ถือว่าสมบูรณ์ไหมคะ
3: สมบูรณ์แล้ว
0: ต้นนี้ถือว่าสมบูรณ์นะคะแต่ว่า ยังเล็กเกินไปถ้าจะเอาหน่อ
3: ครับไม่ได
0: ้ลักษณะต้นของเขานะคะพอเรามาดูกับต้นเตี้ยๆเนี่ยก้านเขาค่อนข้างจะเกลี้ยงเลยไม่มีหนามนะคะแล้วก็ออกแนวกลมๆมนๆนิดนึงแบบนี้นะคะแล้วก็มีกาบแบบนี้เหมือนพวกปาล์มเหมือนพวกมะพร้าวนี่แหละใบก็คล้ายแต่ต้นนี้ยังไม่ได้ต้นนี้เล็กเกินไปต้นนี้นะคะจะใหญ่กว่าต้นเมื่อกี้อันนี้พ่อบอกกำลังดีเลยอย่างนี้มันสักประมาณกี่ปีได้พ่อประมาณได้ไหม
3: 5ปีน่าจะถึง
0: ไหมเนาะต้องเลาะไหมพ่อหรือตัดเลย
3: มันต้องตัดออกมาทีละกาบ
0: ทีละกาบเอาเลาะโอเคค่ะ
3: จริงๆถ้าต้นสูงกว่านี้เราจะเอาประมาณนี้นะนี่เราต้องเอาประมาณนี้เลย
0: มันเตี้ย
3: มันต้องต่ำถ้างั้นเราไม่ได้นอม
0: ตกตรงไหนก็ไม่พ้นมีดแต่ดูความกรอบมันนะคะมันดูลั่นเมื่อกี
3: ้ถ้าเลาะออกหมดนะเราก็เอาตรงนี้ทิ้งหน่อยเดียวก็กินได้แล้ว
0: แล้วต้นเขาคันเหมือนลูกมันไหมคะ
3: ต้น
0: มันอะไม่คัน
3: ไม่คัน
0: แต่ลูกมันคัน
3: แต่ลูกมันคัน
0: ขาวเลยเนาะแต่ก็ต้องไปลอกไปเลาะไปอีกเนาะไปลอกอีก
3: เลาะตรงนี้ออกหมดแล้วก็จะเหลือแค่ข้างใน
0: จ้ะ
3: ที่กินได
0: ้โอเค
3: ถ้ามันสมบูรณ์นะขนาดนี้แหละที่พอดีเลย
0: อันนี้คือพอดีต้นนี้จะสูงกว่าต้นแรกที่เราเจอนะคะ
3: เนี่ย1 2 3 4 5 6 7 7มันอยู่ตรงไหนคนอยู่ตรงไหนมันจะพอดีเลยประมาณนี
0: ้มาโอ้ขาวมากด้านอีกแล้วเห็นไหมมันกรอบมากชิมได้ไหมพ
3: ่
0: อ
3: ได
0: ้โอ้ยขอชิมหน่อยวางเลยอ่ะนี่อันนี้เป็นหน่อเต๋านะคะหรือว่ายอดเต๋าสดๆเลยขาวๆกรอบๆเลยหวาน
3: ยอดหวาน
0: หวานถ้ากินนะไม่รู้เลยนึกว่ายอดมะพร้าวเหมือนกันเลยกรอบลั่นเลยค่ะแล้วมันเย็นด้วยมันเย็นเพราะอากาศมันเย็นด้วยนะเหมือนแจ๊ตัวเย็นเลยอร่อยเราจะทำกินในวันนี้นะคะเป็นอาหารที่เวลาชาวบ้านเข้ามาหาลูกเต๋าเขาก็จะเตรียมของแห้งเข้ามาค่ะแล้วก็มาหาพืชผักในป่าทำกับข้าวกินกันนะคะอย่างวันนี้เราจะหลามหน่อเต๋าแล้วก็จะมีผักป่าบางส่วนด้วยที่แม่เก็บมาแล้วก็มีกุ้งมีปลาที่แม่ผินหามาได้จากลำธารค่ะข้างในนี่มีใส่อะไรไปแล้วบ้างคะแม่ผิน
1: ตะไคร้กระพริกแล้วก็กะปิ
0: เกลือและไอ้เส้นกันกานเขียวๆนี่คืออะไรคะเน
1: ี่
0: ย
1: ผักไปโรยไว้ก่อน
0: ผักที่เราเก็บมาตามทางเนาะ
1: จ้ะ
0: โอเคเดี๋ยวเราจะใส่หน่อเต๋าแล้วนะคะ
1: หน่อเต๋าค
0: ่
1: ะ
0: ปกติเวลาคนที่มาหาเต๋าก็จะทำกินกันอย่างนี้แหละเน
1: า
0: ะ
1: ทำอย่างนี้แหละมันต้องเอาหม้อมาไม่เนี่ยเขาเรียกหม้อปลา
0: อ๋อหม้อปลา
1: จ้ะ
0: ก็คือกระบอกไม้ไผ่เป็นหม้อนะคะใช้หม้อจากป่าก็คือกระบอกไม้ไผ่นี่แหละเดชไปหามานะคะเป็นสมุนไพรป่าหน้าตาเหมือนแบบกิ่งไม้เรียกอะไรนะคะพ่อจะข้านที่มันเผ็ดๆเหรอคะเราใส่ในแกงด้วย
4: ใส่หม้อแกงด้วย
0: โอ้
4: มันจะออกเผ็ดๆหน่อย
0: เผ็ดๆหน่อย

0: อมมากๆแกงหน่อเต๋านะคะกลิ่นนะเหมือนแกงเลียงเลยอ่ะอันเนี้ยอร่อย
1: เ
0: ค็มๆเค็มเผ็ดนิดๆหวานไม่มากค่ะแต่ว่ามันน่าจะหวานหน่อเต๋านะหนูขอชิมนะซดๆไปตามไปเลยนะพ่อ
2: เอ้ากินตามหมายก่อน
0: ไม่ใช่ตามผมพี่แม
2: ่เออตามผมพี่ก่อนตามผมพี่อร่อยนะ
0: หน่อเต๋าตอนกินสดๆอ่ะมันกรอบหวานใช่ไหมคะแต่พอมันต้มสุกมันหวานกว่าเดิมนะหนูว่ามันหวานแล้วก็เหมือนน้ำของตัวหน่อเต๋าความหวานของหน่อเต๋าอะค่ะมันออกมาในน้ำอะอร่อยมากอันนี้อร่อยมากคือทำไม่ได้มีอะไรเยอะเลยเนาะไม่ได้มีเครื่องเยอะเลยอร่อยมากค่ะ

0: ันนี้นะคะต้องขอบคุณพ่อแม่ทุกคนเลยเนาะที่พาหนูมาดูวิธีการทำเต๋านะคะแบบดั้งเดิมเลยเนาะแล้วก็ได้กินอาหารอร่อยๆนะคะเป็นอาหารแบบบ้านๆเลยเขาเรียกอาหารเมืองเนาะใช่ไหมคะอาหารเมืองอาหารบ้านๆเนี่ยแหละค่ะที่ทำกินกันในป่าก็ต้องขอบคุณพ่อเดชพ่อไทยนะคะแม่ทอนเนาะแล้วก็แม่ประทุมแล้วก็แม่ผินเนาะขอบคุณทุกๆคนเลยนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่พาหนูกับทีมงานมากับข้าวอร่อยมากแล้วก็ทำให้เราได้รู้ว่ากว่าที่เราจะได้เต๋าออกไปหรือว่าลูกชิดเชื่อมที่เรากินกันอยู่ทุกวันนี้คือมันยากมากจริงๆนะคะคุณผู้ชมที่ดูแล้วนะคะอยากจะได้ลูกเต๋าสดๆก็คือหมายถึงว่าต้มล้างอะไรไว้ให้เรียบร้อยเลยยังไม่ได้เชื่อมเนาะหรือว่าอยากได้ลูกเต๋าเชื่อมหรือลูกชิดเชื่อมเนี่ยก็สามารถที่จะติดต่อสั่งซื้อได้กับชุมชนเลยชาวบ้านหาเองต้มเองแล้วก็ขายเองนะคะอันนี้ก็ติดต่อมาได้ที่บ้านพี่เหนือนะคะอำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านนะคะอร่อยน่ารักแล้วก็สนุกมากๆชุมชนนี้นะคะขอบคุณอีกครั้งนึงนะคะนะคะวันนี้ตามเพื่อจะเอาเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ค่ะคุณผู้ชมสามารถเข้าไปแนะนำติชมรายการได้นะคะผ่านทาง Facebook ของตามอำเภอจานค่ะวันนี้โนและพ่อแม่บ้านพี่เหนือลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: ลำขนาดเดี๋ยวชิมอันนี้ตำหัวปีไม่เคยกินตำหัวปีแบบเอาหัวปีมาเผาอะค่ะนิดเดียวเองเนาะเครื่องแล้วก็พวกหอมกระเทียมที่มันผักที่เราเผานะคะนัว
2: อมรินทร์ทีวี

0: ปี2560จังหวัดสกลนครต้องประสบกับพิบัติภัยรุนแรงเนื่องจากได้รับอิทธิพลจากพายุโซนร้อนเซินกาและตาลัสที่ทำให้เกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องอ่างเก็บน้ำหลายแห่งชำรุดเสียหายจากปริมาณน้ำที่มากจนล้นคันดินส่งผลกระทบกับบ้านเรือนและพื้นที่การเกษตรของประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงหนึ่งในนั้นคืออ่างเก็บน้ำห้วยแหน่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านนาผางอำเภอภูพานจังหวัดสกลนคร
1: ผมไม่คิดว่าน้ำจะขึ้นขนาดนั้นเลยเพราะเราไม่เคยเห็นน้ำมาแบบนี้มันจะพุ่งมาทีเดียวเลยตีสองตีสามพอมันสว่างปั๊บน้ำไม่มีเนาะน้ำพุ่งนี่ก็ตีขึ้นมาว่าไงตีขึ้นมารับกันท่วมไปน้ำหมดคอยไปทางไหนแดงหมดเลยว่าไงมีแต่น้ำอย่างเดียวข้าวก็แทบจะไม่อยากมันเหมือนคนอดอะไรตายอยากตอนที่เราเห็นน้ำท่วมนาเนาะโอ้ยแล้วไม่มีอยู่มีกินแล้วขึ้นอย่างเดียวไม่มีอยู่มีกินแล้วพังหมดแล้ว
0: ด้วยทรงห่วงใยราษฎรและทรงเป็นห่วงถึงความแข็งแรงของอ่างเก็บน้ำพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชกระแสให้เร่งรัดดำเนินการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยแหน่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเพิ่มความมั่นคงแข็งแรงเพิ่มศักยภาพระบบระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาในการกักเก็บน้ำจนทำให้เกิดภัยพิบัติเช่นนี้อีกในวันข้างหน้า
2: ทรงเป็นห่วงเรื่องเขื่อนเก่าห้วยแหน่งเนี่ยก็เป็นหนึ่งในโครงการที่จะต้องดำเนินการมีการซ่อมแซมแล้วก็อาจจะเพิ่มน้ำได้ด้วยนะฮะอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของกรมชลประทานซึ่งจะต้องไปสำรวจพื้นที่

0: ออกแบบในการที่จะดำเนินการ
1: โครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยแหน่งอันเนื่องมาจากพระราชดำรินี้นับเป็นหนึ่งในพระราชกรณียกิจที่ทรงสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรอีกทั้งรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประสบนิกรของพระองค
2: ์พระมหากรุณาธิคุณอย่างสูงนะครับเพราะว่าราษฎรก็อาศัยอ่างตัวนี้เป็นจุดที่หล่อเลี้ยงชีวิต
3: ผมรู้สึกดีใจมากๆเลยพูดตรงๆดีใจจริงๆที่เพิ่นมาดูแลประชาชนของเราคนที่อยู่ในอ่างเก็บน้ำนะผมดีใจ
1: ไม่เพียงเท่านั้นพระองค์ยังทรงสานต่อพระราชดำริของสมเด็จพระบรมชนกนาถในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเมืองสกลนครอย่างยั่งยืนด้วยพิกัดที่ตั้งของจังหวัดสกลนครอยู่ในแนวพาดผ่านของพายุที่พัดมาจากทะเลจีนใต้จึงทำให้มีฝนตกชุกและเกิดอุทกภัยอยู่เสมอประกอบกับแหล่งรับน้ำจากลำห้วยหลายสายของจังหวัดสกลนครมีเพียงทะเลสาบหนองหานเท่านั้นขณะที่ช่องทางระบายน้ำออกจากหนองหานมีอยู่เพียงทางเดียวคือลำน้ำก่ำ
0: น้ำก่ำเนี่ยมันไหลลงแม่โขงแต่น้ำก่ำเนี่ยมันก็ยาวพอสมควรนะฮะแล้วมันคดเคี้ยวอีกต่างหากมันเป็นลำน้ำธรรมชาติไอ้ปากน้ำก่ำที่น้ำจะออกจากหนองหานเนี่ยมันมีประตูซึ่งเป็นพระราชดำริของเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เพื่อจะเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งได้ด้วยเนื่องจากมันคดเคี้ยวไปคดเคี้ยวมาเนี่ยมันก็ไหลช้าเพราะนั้นท่านก็โปรดดีไซน์ไว้ว่าให้สร้างคลองประมาณ 3-4 คลองเพื่อจะช่วยระบายแต่ละคลองนี้ก็มีประตูปิดในช่วงที่น้ำน้อยเราก็ต้องปิดเอาไว้เพื่อจะเอาน้ำไปใช้ในการเกษตรเพราะฉะนั้นไอ้คลองเนี่ยก็กำลังจะดำเนินการ
1: ด้วยพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะปกป้องพระสงฆ์นิกรจากพิบัติภัยธรรมชาติอย่างยั่งยืนโครงการคลองลัดและประตูระบายน้ำอันเนื่องจากพระราชดำริจังหวัดสกลนครจึงได้รับการสานต่อเพื่อให้บรรลุตามพระราชประสงค์ของล้นเกล้ารัชกาลที่9อย่างสมบูรณ์

หลายๆคนอาจจะสงสัยนะคะว่างานในช่วงแรกของในหลวงรัชกาลที่9น่าสนใจอย่างไรทำไมเราจึงต้องมาเล่าเรื่องราวในช่วงเวลานี้ของพระองค์ท่านซึ่งความน่าสนใจของเรื่องราวนี้อยู่ตรงที่ว่าเราจะได้เห็นว่าท่านทำสิ่งต่างๆมาได้อย่างไรนะคะและการเริ่มต้นการทำงานในสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อนพระองค์ท่านทรงจัดการกับปัญหาเหล่านี้อย่างไรบ้างถ้าจะให้เทียบเคียงให้เห็นภาพนะคะตำแหน่งพระมหากษัตริย์นั้นคงเหมือนผู้บริหารองค์กรสักองค์กรนึงที่ใหญ่มากๆดังนั้นการศึกษางานในช่วงแรกของพระองค์ท่านจึงเป็นเหมือนการมาเรียนรู้วิธีการเริ่มทำงานซึ่งเราเชื่อว่าจะสามารถนำไปปรับใช้กับชีวิตของเราได้ไม่มากก็น้อยค่ะ

าจะให้เข้าใจเรื่องราวเกี่ยวกับงานช่วงแรกของในหลวงรัชกาลที่9อย่างถ่องแท้นะคะก็คงต้องพาทุกคนย้อนเวลากลับไปในช่วงปี2489ถึง2512ค่ะหลังจากที่ในหลวงรัชกาลที่

ก้าวขึ้นครองราชต่อจากรัชกาลที่8สิ่งที่ท่านทำสิ่งแรกคือการกลับไปทรงศึกษาต่อนะคะเพื่อที่จะได้กลับมาปกครองประเทศได้ซึ่งในช่วงที่เสด็จกลับไปทรงศึกษาต่อนั้นก็เกิดเหตุการณ์ที่เป็นเรื่องเล่าที่หลายคนน่าจะเคยได้ยินมาว่าในขณะที่รถพระที่นั่งเคลื่อนผ่านประชาชนที่รอทรงเสด็จกลับไปศึกษาต่ออยู่ๆก็มีเสียงจากประชาชนคนหนึ่งตะโกนว่าในหลวงอย่าละทิ้งประชาชนซึ่งต่อมาพระองค์ท่านก็ทรงนำเรื่องราวนี้มาบันทึกไว้ในพระราชนิพนธ์เรื่องเมื่อข้าพเจ้าจากสยามสู่สวิตเซอร์แลนด์โดยพระองค์ได้พระราชนิพนธ์ถึงเหตุการณ์นั้นว่าเมื่อพระองค์ทรงได้ยินสิ่งที่ประชาชนร้องออกมานั้นพระองค์ท่านเองก็ทรงอยากจะร้องตอบกลับไปถึงประชาชนเช่นกันว่าเมื่อประชาชนไม่ละทิ้งพระองค์พระองค์จะละทิ้งประชาชนได้อย่างไรซึ่งคำที่ราษฎรผู้นั้นกราบบังคมทูลและสิ่งที่พระองค์ท่านตั้งใจจะตอบกลับมาจึงเป็นเสมือนคำมั่นสัญญาระหว่างพระเจ้าแผ่นดินกับประชาชนคนไทยนั่นเองค่ะ

จากพระชันษาประมาณ 18,000 ษาถ้าเป็นเด็กหนุ่มธรรมดาส่วนมากก็คงอยู่ในวัยเรียนนะคะวัยแห่งความสนุกร่าเริงแบบวัยรุ่นค่ะมีความเป็นอิสระแต่กับในหลวงรัชกาลที่9แทนที่จะทรงมีอิสระที่จะเลือกศึกษาในวิชาที่ต้องพระราชประสงค์แต่เพราะด้วยหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบจึงทำให้วิถีการศึกษาของพระองค์ต้องเปลี่ยนแปลงตามไปด้วยค่ะจากแนวทางการศึกษาวิทยาศาสตร์ที่โปรดปรานกับต้องมาทรงศึกษาตามแนวทางที่จำเป็นของหน้าที่ซึ่งก็ทำให้พระองค์ท่านต้องทรงเรียนวิชาประวัติศาสตร์และเรียนเรื่องทางสังคมเช่นการเมืองการปกครองเพิ่มเติมเข้าไปด้วยนะคะและตลอด3ปีที่พระองค์ท่านเสด็จกลับไปศึกษาต่อนั้นก็เกิดเหตุการณ์สำคัญมากมายค่ะทั้งเหตุการณ์ที่พระองค์ท่านประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์จนทำให้พระองค์ท่านต้องเสียพระเนตรขวาไปแต่เหตุการณ์นั้นก็ทำให้พระองค์ท่านรู้ว่าผู้หญิงที่ท่านทรงรักนั้นคือหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์กิติยากรโดยทรงพระราชทานเหตุผลว่าเมื่อทรงฟื้นคืนพระสติครั้งแรกนั้นทรงระลึกถึงบุคคลเพียง2คนคือสมเด็จพระบรมราชชนนีและหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ซึ่งระหว่างที่ประทับรักษาพระองค์อยู่นั้นนอกจากสมเด็จพระบรมราชชนนีและพระเชษฐภคินีแล้วยังมีหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ร่วมเฝ้าพระอาการอยู่ด้วยค่ะจึงเป็นผลให้ความสัมพันธ์ที่มีมาแต่เดิมแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นและทรงมั่นกันในเวลาต่อมาค่ะ

ซึ่งในระหว่างที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงศึกษาต่ออยู่นั้นพระองค์ท่านก็ยังคงระลึกถึงคนไทยอยู่เสมอนะคะนั่นจะเห็นได้จากข้อความในพรปีใหม่เมื่อปีพ.ศ.2493ค่ะที่พระองค์ได้ทรงพระราชทานมาสู่ชาวไทยในขณะนั้นเองนะคะ

0: และเมื่อทรงเรียนจบเรียบร้อยแล้วพระองค์ท่านจึงกลับมาทำพิธีพระบรมราชาภิเษกรับหน้าที่เป็นพระมหากษัตริย์ของประเทศไทยอย่างสมบูรณ์ตามคำมั่นสัญญาที่พระองค์ท่านเคยพระราชทานให้กับชาวไทยไว้ค่ะ
1: วันที่5พฤษภาคม2493เวลา 9:30 น.เสด็จพระราชดำเนินมายังพระที่นั่งอมรินทราวินิจฉัยทรงจุดธูปเทียนถวายนมัสการพระศรีรัตนตรัยแล้วเสด็จพระราชดำเนินขึ้นพระที่นั่งไพศาลทักษิณนิมนต์สมเด็จพระสังฆราชสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์สมเด็จพระมหาวีระวงศ์สมเด็จพระพุทธจารย์และสมเด็จพระวรรณรัตน์ขึ้นประทับและนั่งอาสนะทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพระศรีรัตนตรัยสมเด็จพระสังฆราชถวายศีลทรงศีลแล้วเสด็จพระราชดำเนินเข้าสู่หอพระสุราลัยพิมานเพื่อทรงเสวยสัพพัฒน์

0: หลังจากบรมราชาภิเษกนะคะช่วงเวลาต่อจากนี้นี่เองค่ะที่งานในช่วงแรกของพระองค์ท่านได้เริ่มต้นขึ้นจริงๆประเด็นที่น่าสนใจก็คือจากข้อมูลทั้งหลายที่คนส่วนใหญ่รับรู้กันมักจะบอกว่างานช่วงแรกของในหลวงรัชกาลที่9นั้นเป็นงานเกี่ยวกับสาธารณสุขซึ่งในความเป็นจริงแล้วนะคะท่านทำหลายอย่างมากกว่านั้นค่ะเพราะถ้าเรามองย้อนไปในบริบทในช่วงนั้นเราจะเห็นได้ว่าขั้วอำนาจทางการเมืองยังไม่นิ่งสิ่งที่ในหลวงรัชกาลที่9จะทรงทำได้ในช่วงแรกจึงค่อนข้างจำกัดอยู่แค่ในวังและทีมงานที่จะเข้ามาช่วยพระองค์ท่านไม่มากเหมือนกับที่เราเห็นในสื่อช่วงหลังๆนะคะคือช่วงปี2530ขึ้นไปค่ะงานช่วงแรกของในหลวงรัชกาลที่9นะคะจากปีพ.ศ. 2489ถึง2497ก็จะพบว่าพระองค์ท่านทรงเห็นว่างานด้านสาธารณสุขนั้นสำคัญและจำเป็นต้องทำเป็นอย่างแรกค่ะแต่ในขณะเดียวกันนะคะท่านก็เริ่มงานพัฒนาด้านอื่นๆไปด้วยโดยมีแง่มุมที่น่าสนใจอย่างมากคือแง่มุมของการประชาสัมพันธ์ค่ะซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับยุคปัจจุบันนะคะการที่เราจะเข้ามาบริหารงานสักองค์กรนึงสิ่งที่จำเป็นก็คือเราต้องรู้จักคนในองค์กรก่อนและต้องทำให้คนในองค์กรรู้จักเราค่ะดังนั้นสิ่งที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงเลือกทำในตอนนั้นนะคะคือการจัดรายการวิทยุอส.อักษรย่ออส.มาจากคำว่าอัมพรสถานค่ะต่อมาเมื่อปีพ.ศ. 2500นะคะจึงย้ายไปอยู่ในบริเวณพระตำหนักจิตรดารโหฐานพระราชวังดุสิตค่ะในระยะแรกนะคะพระองค์ท่านทรงปรับเครื่องส่งวิทยุด้วยพระองค์เองทรงจัดรายการทรงเปิดแผ่นเสียงทรงบันทึกรายการดนตรีของนักเรียนวงดนตรีไทยวงดนตรีข้าราชบริพารและมีพระราชดำริให้จัดการแสดงดนตรีนักเรียนนิสิตนักศึกษาเพื่อผู้เล่นผู้ฟังได้ผ่อนคลายในยุคที่ประเทศไทยยังไม่มีโทรทัศน์หรือกิจกรรมบันเทิงที่หลากหลายค่ะและเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในภูมิภาคต่างๆสถานีวิทยุอส.ก็ร่วมกับสถานีวิทยุจส.กรมการทหารสื่อสารถ่ายทอดข่าวพระราชกรณียกิจให้ประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและภูมิภาคได้ยินพระสุรเสียงเมื่อมีพระราชดำรัสแก่ประชาชนในจังหวัดนั้นๆค่ะซึ่งในยุคนั้นนะคะสื่อวิทยุถือเป็นสิ่งที่อยู่ในชีวิตประจำวันของคนทั่วไปค่ะนั่นจึงทำให้ประชาชนได้ทำความรู้จักพระองค์ท่านไปด้วยค่ะซึ่งการเริ่มจัดวิทยุนั้นได้ทำให้พระองค์ท่านเรียนรู้ความเป็นอยู่ของคนไทยและต่อยอดการทำงานด้วยการลบข้อจำกัดของการสื่อสารทางวิทยุที่เป็นการสื่อสารทางแล้วนะคะพระองค์ท่านทรงเริ่มมีปฏิสัมพันธ์กับประชาชนด้วยเสียงดนตรีด้วยการเปิดโอกาสให้ผู้ฟังโทรเข้ามาขอเพลงได้ซึ่งนับเป็นครั้งแรกของวิทยุในประเทศไทยเลยนะคะที่มีการเปิดสายโทรศัพท์ให้โทรเข้ามาขอเพลงได้ค่ะการที่ทรงจัดรายการดนตรีนั้นก็เพื่อให้ผู้ฟังได้ผ่อนคลายสบายใจโดยเฉพาะในช่วงที่มีปัญหานักเรียนวัยรุ่นก่อเหตุทะเลาะวิวาทในยุคนึงนะคะทรงมีความห่วงใยและมีพระราชประสงค์ให้ดนตรีช่วยกล่อมกล่าวจิตใจได้อีกทางค่ะและอีกเรื่องที่น่าสนใจนะคะคือการที่พระองค์ท่านทรงใช้วิทยุเป็นเครื่องมือในการพัฒนางานด้านสาธารณสุขไปด้วยค่ะโดยการแจ้งข่าวสารและการระดมทุนเพื่อช่วยเหลือด้านสาธารณสุขในพื้นที่ที่ขาดแคลนเช่นในปีพ.ศ. 2495นะคะโรคไขสันหลังอักเสบหรือโปลิโอระบาดก็มีการระดมทุนความช่วยเหลือผ่านสถานีทำให้เกิดทุนโปลิโอสงเคราะห์ขึ้นในที่สุดค่ะเมื่อพูดถึงวิธีการทำงานในด้านสาธารณสุขของในหลวงรัชกาลที่9นะคะพระองค์ท่านทรงมีวิธีการทรงงานที่หลากหลายค่ะและหลายเรื่องก็สร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับชีวิตของคนไทยมากมายทั้งการเริ่มตั้งโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทานและอีกหนึ่งเรื่องเลยนะคะที่เจ๊ว่าน่าสนใจมากๆเลยก็คือเรื่องของหุ่นยนต์คุณหมอค่ะซึ่งในปัจจุบันนะคะถ้าเราพูดถึงหุ่นยนต์เนี่ยดูจะไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดอะไรเลยใช่ไหมคะเพราะเราได้เห็นหุ่นยนต์ในโทรทัศน์บ้างตามร้านขายของเล่นเด็กบ้างหุ่นยนต์บางอย่างมีรูปนั่งหน้าตาประหลาดเหาะเหินเดินอากาศได้มีสีสันแปลกๆมีกำลังมหาศาลสารพัดแต่ถ้าจะพูดถึงหุ่นยนต์เมื่อ50ปีก่อนนี้ก็คงมีแต่คนยิ้มเพราะคิดว่าเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้นะคะยิ่งเป็นหุ่นยนต์ที่ตัวใหญ่เท่าคนด้วยแล้วยิ่งคล้ายกับความฝันมากกว่าค่ะ แต่ในหลวงรัชกาลที่9นะคะได้ทรงทำความฝันให้เป็นความจริงแล้วเมื่อ50ปีก่อนค่ะเมื่อพระองค์ท่านได้พระราชทานเงินจำนวน 20,000 บาทให้วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพซึ่งปัจจุบันคือสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพค่ะสร้างหุ่นยนต์ให้สามารถเดินได้พูดได้ตอบปัญหาด้านสุขภาพได้สำเร็จมาแล้วนะคะซึ่งหุ่นนี้นะคะทำงานโดยใช้วิทยุบังคับจากระยะไกลค่ะสามารถยกมือซ้ายมือขวาไหว้ได้เดินได้พูดโต้ตอบได้นะคะเป็นหุ่นผู้ชายซึ่งพระองค์ท่านก็ให้หุ่นตัวนี้มาใส่เสื้อกาวแถมที่หน้าอกเนี่ยยังมีติดตรากาชาดสีแดงมีเครื่องฟังของคุณหมอที่ใช้ตรวจคนไข้ด้วยนะคะเรียกว่าแต่งตัวเหมือนคุณหมอเลยทีเดียวค่ะเมื่อสร้างเสร็จในปี2502นะคะในที่สุดหุ่นยนต์คุณหมอนี้ก็ออกไปทำหน้าที่เป็นประชาสัมพันธ์ประจำการอยู่ที่งานกาชาดซึ่งได้ผลตอบรับอย่างดีเพราะเป็นของแปลกใหม่ทั้งยังสร้างด้วยฝีมือคนไทยด้วยนะคะซึ่งหุ่นยนต์คุณหมอพระราชทานนี้ได้ช่วยเชิญชวนให้คนมาร่วมงานกาชาดทั้งยังสร้างความสนุกสนานให้ผู้มาร่วมงานมีคนเดินตามเป็นแถวๆใครๆก็อยากมาดูและฟังหุ่นยนต์คุณหมอตอบคำถามกันทั้งนั้นเลยค่ะอีกหนึ่งเรื่องด้านสาธารณสุขที่เจ๊อยากจะเล่านะคะก็คือเรื่องที่ทรงแก้ปัญหาเกี่ยวกับโรคเรื้อนค่ะโดยทรงเริ่มให้ความสนใจโรคเรื้อนเมื่อครั้งเยี่ยมราษฎรในภาคอีสานนะคะซึ่งที่นี่มีอัตราผู้ป่วยโรคเรื้อนสูงกว่าที่อื่นๆพระองค์ท่านทรงเห็นว่าโรคเรื้อนนี้เป็นโรคที่น่าสงสารค่ะคนในสังคมตอนนั้นนะคะหวาดกลัวกันมากถึงขนาดไม่ให้ผู้ป่วยโรคเรื้อนเดินผ่านที่ของตนเพราะโรคนี้ติดต่อได้ทางน้ำเหลืองเสมหะแม้กระทั่งการไอจามค่ะสมัยนั้นโรคเรื้อนรุนแรงกับชีวิตมากกว่าโรคเอดส์ในปัจจุบันอีกนะคะจึงทรงเห็นว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องจัดการเมื่อทรงทราบว่าถ้าจะเร่งรัดให้การรักษาโรคนี้ในประเทศไทยให้เร็วขึ้นจาก12ปีเป็น8ปีนั้นจะต้องสร้างสถาบันวิจัยโรคเรื้อนค่ะก็ทรงบริจาคเงินส่วนพระองค์เพื่อดำเนินการทันทีนอกจากนี้ยังทรงเห็นว่าจะต้องทำให้ประชาชนเข้าใจว่าคนติดโรคเรื้อนเนี่ยไม่ได้น่ารังเกียจจึงทรงให้คนเป็นโรคเรื้อนรินน้ำใส่แก้วถวายให้พระองค์ท่านดื่มทั้งยังทรงจับมือคนเป็นโรคเรื้อนเพื่อให้ทุกคนเห็นสถานการณ์จึงค่อยๆ คลี่คลายขึ้นค่ะจนท้ายที่สุดนะคะจึงมีการจัดตั้งสถาบันราชประชาสมาสัยเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเรื้อนรวมถึงดูแลคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและครอบครัวหลังการรักษาโดยเฉพาะขึ้นในปี2501จนโรคเรื้อนค่อยๆหายไปจากประเทศไทยในที่สุดค่ะเนื่องจากในหลวงรัชกาลที่9นะคะทรงให้ความสำคัญกับการศึกษาของประชาชนมากงานด้านการศึกษาจึงเป็นอีกหนึ่งงานที่ทรงดำเนินการเป็นเรื่องแรกๆตั้งแต่ที่ทรงขึ้นครองราชย์ได้ไม่กี่ปีโดยทรงใช้กุศโลบายหลายอย่างให้คนหันมาสนใจเรื่องการศึกษาค่ะโดยเฉพาะการศึกษาขั้นสูงอย่างเช่นการพระราชทานปริญญาบัตรซึ่งทรงริเริ่มให้มีขึ้นที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อวันที่21พฤษภาคมพ.ศ. 2493ค่ะต่อมาก็ทรงพระราชทานปริญญาบัตรให้นิสิตนักศึกษาและนักเรียนทหารมหาวิทยาลัยอื่นๆด้วยและทุกครั้งจะทรงพระราชทานโอวาทดีๆเสมอเคยมีคนลองคำนวณปริญญาบัตรที่ในหลวงพระราชทานว่าเพียงแค่วันนึงนะคะต้องทรงยกปริญญาบัตรที่มีน้ำหนักถึง250กิโลกรัมและต้องยื่นพหัตถ์เข้าออกถึง7กิโลเมตรเลยนะคะเมื่อมาคิดแล้วว่าปีหนึ่งทรงใช้เวลาร่วมเดือนในภารกิจเหล่านี้ก็นับเป็นงานที่หนักมากเลยทีเดียวค่ะพอมีคนทวงว่าควรพระราชทานให้ผู้แทนเท่านั้นพระองค์ท่านก็ทรงไม่เห็นด้วยเพราะว่าการพระราชทานปริญญาบัตรและพระบรมราโชวาทจะเป็นแรงบันดาลใจให้นักศึกษาแม้ช่วงที่ทรงประชวรและบรรดาหมอลงความเห็นให้ทรงลดพระราชกรณียกิจต่างๆลงพระองค์ท่านก็ยังทรงยืนยันว่าอยากจะไปแม้ต้องนั่งรถเข็นก็จะไปทรงตรัสว่าฉันยังมีแรงอยู่เพราะฉะนั้นทำเถอะ
1: แม้จะต้องเหนื่อยยากหรือมีอุปสรรคขัดขวางมากมายเพียงใดก็ต้องไม่ย่อท้อถอยหลังหากบักบันมุ่งหน้ากระทําไปจนบรรลุผลตามที่มุ่งหมายจึงขอให้ท่านทั้งหลายผู้มีความรู้และความคิดพร้อมอยู่ได้พิจารณาสิ่งที่พูดนี้ให้เข้าใจชัดแล้วนำไปปฏิบัติ ให้เป็นประโยชน์ในการสร้างสรรค์อนาคตที่มั่นคงพัฒนาให้แก่ตนเองและชาติบ้านเมืองต่อไป

นอกจากการพระราชทานปริญญาแล้วยังทรงพระราชทานทุนต่างๆเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสเรียนสูงๆด้วยนะคะโดยเริ่มจากทุนภูมิพลซึ่งพระราชทานให้นิสิตนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และทรงฟื้นฟูทุนเล่าเรียนให้นักเรียนเรียนดีไปศึกษาต่อต่างประเทศรวมถึงทุนอนันทมหิดลซึ่งเริ่มพระราชทานแก่นิสิตนักศึกษาที่มีความสามารถยอดเยี่ยมและมีคุณธรรมให้ได้มีโอกาสศึกษาจนถึงขั้นสูงสุดในประเทศที่มีมหาวิทยาลัยที่เชี่ยวชาญในสาขานั้นๆค่ะทุนอนันทมหิดลนี้นะคะเป็นทุนให้เปล่าค่ะเพราะทรงเชื่อมั่นว่าความผูกพันทางจิตใจมีความสำคัญกว่าสัญญากระดาษที่สำคัญทรงมั่นใจว่าผู้ได้รับทุนจะกลับมารับใช้ชาติค่ะโดยก่อนที่ผู้รับทุนจะไปนั้นนะคะก็จะมีโอกาสได้เข้าเฝ้าในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งพระองค์ก็จะทรงให้คำแนะนำวิธีการใช้ชีวิตในต่างประเทศทางด้านการเรียนและความประพฤติชีวิตในโรงเรียนรวมถึงการใช้ชีวิตทั่วไปซึ่งบางครั้งเป็นเวลายาวนานกว่าถึง2ชั่วโมงค่ะความเอาใจใส่ในเรื่องการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่9นะคะทำให้ตอนนี้กลายเป็นเรื่องปกติในประเทศไทยไปแล้วที่เยาวชนจะเรียนจนจบปริญญาตรีเป็นอย่างน้อยค่ะอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจนะคะและน่ายึดถือตามมากๆเลยก็คือการริเริ่มทดลองแก้ไขปัญหาอย่างที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงทำซึ่งจะเห็นว่าทรงมองไปยังอนาคตแล้วว่าถ้าจะพัฒนาประเทศนี้ให้ดีได้ท่านจำเป็นจะต้องมีความรู้ในเรื่องพื้นฐานของความเป็นอยู่ของคนไทยซึ่งประกอบอาชีพเกษตรกรค่ะดังนั้นเรื่องดินและน้ำจึงเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ท่านทรงเรียนรู้ในงานช่วงแรกค่ะซึ่งเราสามารถเรียนรู้วิธีคิดนี้ได้จากเรื่องเขาเต่าค่ะที่ท่านทรงทดลองและศึกษาอย่างจริงจังเรื่องราวมีอยู่ว่าในช่วงฤดูร้อนของทุกๆปีนะคะในหลวงรัชกาลที่9จะเสด็จไปประทับที่วังไกลกังวลและโปรดที่จะขับรถสำรวจพื้นที่รอบๆซึ่งยังกันดารเป็นถนนลูกรังเพื่อไปดูวิถีชีวิตของชาวบ้านแถบนั้นนะคะขณะที่รถจี๊ปที่ทรงขับด้วยพระองค์เองเกิดไปติดหล่มโคลนอยู่บริเวณหมู่บ้านเขาเต่าอันแห้งแล้งนะคะโชคดีค่ะที่มีกลุ่มเด็กผู้ชายที่เลี้ยงวัวอยู่แถวนั้นมาพบเข้าและช่วยดันรถขึ้นจากหล่มแต่เด็กเหล่านี้มีน้ำใจช่วยเหลือคนแปลกหน้าโดยที่มีใครรู้ว่าคนที่ตัวเองช่วยอยู่นั้นเป็นใครจนท่านหยิบแบงค์ขึ้นมาถามว่าเคยเห็นคนในแบงค์นี้ไหมเหมือนเราไหมเด็กๆถึงรู้ว่านี่คือในหลวงรัชกาลที่9ของพวกเขานั่นเองค่ะแต่สุดท้ายนะคะแรงเด็กๆก็ไม่พอเข็นรถขึ้นมาได้ค่ะในหลวงรัชกาลที่9จึงต้องเขียนจดหมายให้ถือไปส่งคุณครูที่โรงเรียนเพื่อหาคนมาช่วยเพิ่มคุณครูเมื่อเปิดจดหมายอ่านนะคะก็พากันตกใจรีบมาช่วยกันเข็นรถขึ้นค่ะเหตุการณ์ครั้งนี้นะคะนอกจากจะสร้างความประทับใจให้ไม่รู้ลืมแก่ชาวบ้านที่ได้เฝ้าและช่วยกันเข็นรถของพระองค์ท่านแล้วอุปสรรคที่พระองค์ท่านประสบเองยังกระตุ้นให้ทรงสนใจที่จะพัฒนาพื้นที่เขาเต่าขึ้นค่ะความจริงนะคะพระองค์ท่านเสด็จมายังพื้นที่ที่นี่หลายครั้งแล้วและทรงสังเกตเห็นความยากลำบากของชาวบ้านที่ไม่มีน้ำจืดใช้ต้องไปเดินหาน้ำมาจากที่ไกลๆพื้นที่ทำการเกษตรก็ถูกน้ำเค็มซัดเวลาน้ำทะเลขึ้นทำให้ปลูกพืชไม่ได้ดีผลผลิตเสียหายค่ะช่องทางหารายได้ก็มีเพียงเก็บหอยขายเวลาน้ำลงก็เกิดปัญหาอีกเพราะเกิดพื้นที่ชื้นแฉะแบบเดียวกับที่ทำให้รถพระองค์ท่านติดลมจึงทรงคิดริเริ่มที่จะจัดการน้ำในพื้นที่อันห่างไกลนี้โดยสร้างอ่างเก็บน้ำเขาเต่าขึ้นเพื่อช่วยให้ชาวบ้านมีน้ำจืดไว้ใช้กินใช้ดื่มทำการเกษตรและใช้ประโยชน์จากพื้นที่ค่ะโครงการอ่างเก็บน้ำเขาเต่านะคะถือเป็นโครงการในพระราชดำริด้านการจัดการน้ำโครงการแรกของในหลวงรัชกาลที่9ที่ทรงลองแก้ปัญหาของชาวบ้านในพื้นที่และถือเป็นต้นแบบที่สะท้อนให้เห็นหลักสำคัญของโครงการในพระราชดำริที่ในหลวงรัชกาลที่9พยายามและใส่ใจในการช่วยแก้ปัญหาให้ชาวบ้านในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศเลยค่ะสำหรับตัวเจี๊ยบนะคะสิ่งที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงทำเนี่ยจะรู้สึกว่าส่งผลตั้งแต่เจี๊ยบเริ่มจำความได้เลยค่ะเหมือนท่านเป็นบุคคลต้นแบบสำหรับเจี๊ยบอย่างนึงเลยก็ได้นะคะเพราะว่ายิ่งพอมาได้รู้เรื่องราวที่ท่านทำแบบรายละเอียดยิบย่อยต่างๆเนี่ยรู้สึกได้ท่านเป็นคนที่เวลาทำอะไรต้องรู้ลึกรู้จริงและตั้งใจจริง

และทำจนสำเร็จด้วยนะคะไม่ใช่แค่แบบคิดทำแล้วเลิกท่านคือต้นแบบจริงๆของคนที่มีความพยายามทำทุกอย่างได้ดีและออกมาดีเกินคาดเพราะถ้ารู้ลึกรู้จริงและทำจนสุดทางจริงๆอะค่ะซึ่งจะว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ถ้าเกิดทุกคนนำมาใช้กับชีวิตตัวเองนะคะจะเชื่อว่าทุกคนคงประสบความสำเร็จในชีวิตจริงๆอะค่ะเพราะว่าถ้าคนเราใส่ใจที่จะทำอะไรแล้วสุดท้ายถ้าเราไม่ยอมแพ้ไม่ยอมเลิกแล้วเราเชี่ยวชาญในด้านนั้นจริงๆจะเชื่อว่าทุกคนคงจะประสบความสำเร็จแบบนั้นนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงคือเห็นเรื่องความทุ่มเทของท่านนะคะคือทุกอย่างที่ท่านทำเนี่ยท่านเหนื่อยแต่คือประโยชน์เพื่อคนอื่นจริงๆแต่ท่านทรงทำให้ขนาดนั้นคือประทับใจมากๆว่าท่านเป็นผู้ให้ที่แท้จริงนะคะอย่างนึงเลยที่จะเพิ่งมารู้ตอนนี้คืออย่างที่บอกว่าท่านเป็นคนที่ชอบวิทยาศาสตร์มากแต่พอท่านต้องมาเรียนมาบริหารประเทศเนี่ยท่านต้องกลับไปเรียนสายศิลป์ซึ่งบางทีอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ท่านทรงโปรดหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ทราบนะคะแต่ว่าท่านทรงทำออกมาได้ดีมากทั้งที่บางอย่างท่านไม่ได้ชอบแต่ว่าท่านต้องทำสะท้อนอย่างหนึ่งเหมือนกันว่าค่ะว่าท่านเสียสละเพื่อประชาชนขนาดไหนก็เลยอยากให้คนไทยทุกคนนะคะมีความเพียรเอาท่านเป็นแบบอย่างทำให้ท่านภูมิใจและรู้สึกดีใจที่ได้สร้างสิ่งนี้ให้ประชาชนชาวไทยไว้อะค่ะอย่างน้อยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่พวกเราคนไทยทุกคนสามารถทำเพื่อท่านได้นะคะจะเห็นได้ว่าในหลวงรัชกาลที่9ทรงเริ่มงานพัฒนาจากสิ่งใกล้ตัวและค่อยๆทำจากสิ่งที่เล็กๆที่เป็นเรื่องพื้นฐานโดยไม่ได้ทำแค่อย่างใดอย่างหนึ่งหากแต่พยายามทำสิ่งหนึ่งให้เกิดประโยชน์หลายๆอย่างบวกการทดลองในสิ่งที่ไม่รู้ซึ่งนี่คือหลักของการทำงานที่เราสามารถเอาไปปรับใช้ได้ค่ะ

ก็แล้งร้อนให้รอหายกับสายฝนลางทีอุทกทนกระทั่งท่วมทั่วผืนนาลางทีพายุร้ายก็กล้ำกรายกระหน่ำมาลางทีก็ข้าวกล้าถูกหนูหนอนออกบ่อนเบียนชาวนาก็เช่นนี้กี่ร้อยปีไม่เคยเปลี่ยนความจนจึงวนเวียนเป็นเพื่อนคู่อยู่เคียงกายจวบมีพระแม่เจ้าจึงเหือดเศร้าและโศกหาย

และหนักแรงทรงเป็นกำลังใจเสด็จไปทุกหนแห่งชาวนาที่ล่มแล้งพระทรงรับมาร่ำเรียนจับมือที่แข็งกร้านมาลองงานละเอียดเนียนเส้นสายทุกลายเขียนจนอ่อนโค้งกว่าเส้นเขียวกี่เดือนและกี่ปีกว่าแท่งเหล็กจะบางเรียวใยไหมจะยึดเกลียวเป็นกลุ่มแพรที่แพรวพรายงานนั้นในวันนี้สำเร็จมีออกมากมายกี่หมื่นชีวิตหมายจะไกลจากความยากจนอีกเริ่มอรุณศิลป์สว่างเบื้องท้องฟ้าบนที่ฟุบแทบสุธาดลก็ฟื้นชีพมาชื่นบาน

สมที่อุทิศองค์อุทิศทรัพย์มหาศาลเสกจินตนาการจนกำเนิดศิลป์แผ่นดินคนใดที่ได้ดูก็จะรู้ประจักษ์สิ้นว่าเพชรจากผืนดินพระทรงสร้างมาอย่างไร

สวัสดีค่ะสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกขอนำทุกท่านเข้าสู่สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2567ค่ะวันนี้พาคุณผู้ชมมาที่ศูนย์ชนกาธิเบศรดำริตำบลแม่เหี่ยอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ค่ะสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมจัดตั้งโครงการพระบรมราชานุเคราะห์ชาวเขาขึ้นเมื่อปี

0: ุทธศักราช2512ค่ะต่อมาปรับเปลี่ยนเป็นโครงการหลวงและจดทะเบียนจัดตั้งเป็นมูลนิธิโครงการหลวงเมื่อปีพุทธศักราช2535ขับเคลื่อนการพัฒนาทางเลือกบนพื้นที่สูงมาเป็นระยะเวลายาวนานมากกว่า50ปีจนเกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปณิธานที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดงานโครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพให้เป็นศูนย์รวมองค์ความรู้การพัฒนาทางเลือกบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนและขยายผลไปสู่ระดับสากลอีกทั้งมีพระบรมราชวินิจฉัยโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ก่อสร้างศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงขึ้นเมื่อปลายปีพุทธศักราช2563พระราชทานชื่อศูนย์แห่งนี้ว่าชนกาธิเบศรดำริค่ะนับตั้งแต่พุทธศักราช2507เป็นต้นมาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระบรมวงศ์ได้เสด็จแปรพระราชฐานไปยังจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเยี่ยมเยียนราษฎรในพื้นที่ภาคเหนือทรงทราบปัญหาความยากจนแร้นแค้นสุขอนามัยและการศึกษาที่ต่ำกว่ามาตรฐานการทำการเกษตรแบบดั้งเดิมและการปลูกฝิ่นของชาวเขาที่อาศัยอยู่บนพื้นที่สูงซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและความมั่นคงของประเทศจึงมีพระราชประสงค์ที่จะช่วยเหลือชุมชนชาวเขาเหล่านี้ด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมในรูปแบบการพัฒนาแบบทางเลือกขึ้นในพุทธศักราช2512ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน 200,000 บาทเพื่อดำเนินการทดลองปลูกไม้ผลเมืองหนาวณบ้านม้งดอยปุยอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ต่อมาพื้นที่แห่งนี้ได้ชื่อว่าสวน 200,000 และจัดตั้งสถานีเกษตรหลวงอ่างค้างขึ้นณตำบลม่อนปินอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่เป็นสถานีวิจัยพืชเขตหนาวแห่งแรกของโครงการหลวงจัดตั้งโครงการพระบรมราชานุเคราะห์ชาวเขาซึ่งต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นโครงการหลวงและจดทะเบียนจัดตั้งเป็นมูลนิธิโครงการหลวงในเวลาต่อมาพุทธศักราช2560พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดการดำเนินงานของโครงการหลวงอันเนื่องมาจากพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติโดยรวมทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งคณะกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงชุดใหม่และทรงดำรงตำแหน่งองค์นายกกิตติมศักดิ์
1: ในฐานะที่ท่านองคมนตรีดูแลในเรื่องโครงการหลวงสนองพระบรมราโชบายโดยตลอดเลยเนี่ยนะคะพระองค์ท่านมีพระราชประสงค์หรือว่ามีเรียกว่ามีพระบรมราโชบายอะไรที่กำชับบุคลากรคนทำงานให้กับมูลนิธิโครงการหลวงบ้างคะ
2: ผมอยากจะเล่าให้กับทุกท่านทราบว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับทราบนะทรงรู้เรื่องงานโครงการหลวงมานานมากแล้วนะครับหลายคนอาจจะไม่เคยรู้นะครับผมเรียนว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเสด็จตามพระราชบิดานะครับก็คือพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับไปติดตามงานโครงการหลวงนะไปเยี่ยมประชาชนในพื้นที่สูงแต่พระองค์ท่านดำรงพระอิสยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารตั้งแต่ปี2513นะครับ
1: ค่ะ
2: ท่านพระองค์ท่านรับทราบอย่างละเอียดครับพอพระองค์ท่านขึ้นทรงราชนะครับองค์ท่านก็ประทานพระบรมราชโอรสให้กับพวกเราในมูลนิธิการหลวงนะครับเรื่องที่หนึ่งพระองค์ท่านประทานราชโอรสคือว่าให้สืบสารรักษาและต่อยอดงานโครงการหลวงให้เป็นไปตามพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9
1: ค่ะ
2: ทำให้ต่อเนื่องพัฒนาให้ดีขึ้นนี่คือเรื่องที่หนึ่งนะครับแต่เรื่องที่สองท ทำให้ประชาชนบนพื้นที่สูงเขามีความสุขเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีนะเรื่องที่3ทำให้เกิดประโยชน์กับประชาชนชาวไทยและประเทศชาติโดยรวมและประการที่4คือพระองค์ท่านบอกให้พัฒนามูลที่โครงการหลวงให้เป็นองค์กรที่มีศักยภาพเป็นที่ยอมรับทั้งจากภายในประเทศและนานาชาติจะเห็นว่านี่คือพระบรมราชโองการแล้วก็ความลึกซึ้งที่พระองค์ท่านพระราชทานให้กับคณะกรรมการรวมทั้งบุคลากรในโครงการหลวงซึ่งพวกเราก็รับใส่ก้าวแล้วก็มาปฏิบัติอย่างเต็มที่ความสามารถนะครับเพื่อสนองพระบรมราชโองการสนองพระราชประสงค์ของพระองค์ท่านครับ
1: ณวันนี้เนี่ยมีความคืบหน้าของโครงการอะไรที่ท่านองคมนตรีอยากจะเล่าให้พวกเราฟังบ้างไหมคะ
2: ในปัจจุบันมูลนิธิโครงการหลวงมีความก้าวหน้าในเรื่องการทำงานเป็นอย่างมากเลยนะครับโดยเฉพาะตั้งแต่มีศูนย์แห่งนี้ขึ้นมาเนี่ยมันทำให้เรามีสถานที่มีเครื่องมือในการทำงานอย่างชัดเจนที่งานโครงการหลวงเนี่ยผมอยากจะสรุปว่าเรามีงานหลักอยู่3เรื่องนะซึ่งมันขาดเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่ได้เลยนะครับคือเรื่องงานบุกเบิกวิจัยอันที่สองคืองานส่งเสริมและพัฒนาอันที่สามก็คือเรื่องงานการตลาดนะครับเพราะนั้นทั้ง3เรื่องเนี่ยมันมีความก้าวหน้ามากนะครับเรื่องที่หนึ่งเรื่องงานวิจัยเนี่ยอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นเลยและเป็นหัวใจด้วยเพราะว่าพื้นที่โครงการหลวงไปทำงานเนี่ยส่วนใหญ่และเป็นพื้นที่ทุรกันดารพื้นที่ห่างไกลเส้นทางคมนาคมจำกัดเข้าออกลำบากมากและที่สำคัญเนี่ยเป็นพื้นที่ที่เราไม่คุ้นเคยนะครับเพราะนั้นเราก็ต้องวิจัยตึงเรื่องนี้ในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ท่านพระราชทานนะรับสั่งไว้เลยนะว่าเมื่อเราจะเข้าไปในพื้นที่ที่เราไม่รู้เราก็ต้องวิจัยนี่คือหัวใจเลยนะครับหัวใจที่เป็นหัวใจในการทำงานของมูลนิธิโครงการหลวงเพราะนั้นงานวิจัยจะเป็นเรื่องของการวิจัยพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์รวมทั้งวิจัยต่างๆที่เป็นความจำเป็นก่อนที่เราจะลงไปทำงานในพื้นที่เราต้องรู้ก่อนพูดง่ายคือเราต้องรู้ข้อมูลพื้นที่ว่าไอ้พืชชนิดนี้มันปลูกได้ไหมปลูกแล้วมันโตไหมปลูกแล้วมันออกลูกไหมต้องวิจัยให้ได้ก่อนนะครับจนได้สายพันธุ์ที่มันนิ่งนะพองานที่สองคืองานส่งเสริมและวิจัยมันเป็นการนำผลสำเร็จจากงานวิจัยเอาไปใช้ในพื้นที
1: ่
2: ทุรกันดารพื้นที่ห่างไกลที่ประชาชนเดือดร้อนเราก็จะไปส่งเสริมให้เขานั่นแหละคือการที่เราเรียกว่าการพัฒนาทางเลือกบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนก็คือเราไปปรับทัศนคติเขาว่าจากเกษตรดั้งเดิมเนี่ยแล้วการปลูกฝิ่นเขาก็ต้องปลูกฝิ่นเพื่ออะไรเพื่อหารายได้มาเลี้ยงครอบครัวนั้นเราก็บอกว่าเขาปลูกฝิ่นได้เท่าไหร่แต่ถ้าเขาทำแบบเราได้รายได้มากกว่าปลูกฝิ่นอีกแล้วถูกกฎหมายด้วยเขาไม่เดือดร้อนด้วยเนี่ยนั่นนี่คืองานการส่งเสริมและพัฒนาน
1: ั่นคือหยิบยื่นเลือกเอาเชิงวิชาการเอางานวิจัยที่เราคิดค้นให้แล้วแต่ว่าไปให้เขาตัดสินใจที
2: ่
1: จะเปลี่ยนวิถีชีวิต
2: ใช่ครับแล้วงานสุดท้ายที่มันขาดไม่ได้เลยเรื่องการตลาดเพราะพระเจ้าอยู่หัวบอกว่างานตลาดมันสำคัญเพราะว่าอะไรเพราะไอ้พืชผักไม้ผลพืชไร่ที่เราไปส่งเสริมเนี่ยคนไทยยังไม่รู้จักเลยแล้วเขาจะไปขายใครแล้วคนไทยจะกล้ากินไหมเพราะนั้นต้องมีเรื่องการตลาดนะครับเพราะนั้นถ้าบอกว่าการตลาดถึงสำคัญนะอันที่สองคือทำให้ประชาชนที่เราไปส่งเสริมเขามั่นใจว่าถ้าเขาทำแบบเราแล้วเนี่ยมีคนรับซื้อแน
1: ่ขายได้แน
2: ่ขายได้แน่มีตลาดรองรับเนี่ยนั่นมูลที่การหลวงก็ไปนะครับซึ่งเราอาจจะขาดทุนแต่พระเจ้าอยู่หัวประธานเมื่อเราอธิบายคือขาดทุนคือกำไรนี่แหละครับคือที่เราทำเพราะนั้นมูลนิธิโครงการหลวงก็คือเป็นเหมือนกับเป็นการเอาผลผลิตของประชาชนพื้นที่สูงเอามากระจายนะครับไปในตลาดนะครับและที่สำคัญบอกว่าพงษ์ท่านบอกว่าเรารู้เรื่องการตลาดอย่างเดียวไม่ได้ต้องให้ชาวบ้านเขารู้ด้วยเรื่องการตลาดเราก็ไปแนะนำให้เขาว่าการตลาดมันคืออะไรให้เขารวมกลุ่มกันเป็นวิสาหกิจชุมชนบ้างเป็นสหกรณ์บ้างเพื่อสุดท้ายก็คือเขาก็สามารถช่วยตัวเองได
1: ้มีอะไรอีกบ้างไหมคะท่านองค์มนตรีที่เป็นเรื่องที่ประชาชนทั่วไป ข้าใจว่ายังไม่ทราบและท่านอยากจะให้ทราบ
2: มูลที่โครงการหลวงเนี่ย

นะครับผมเรียนว่าเกิดขึ้นจากนะพระอัจฉริยภาพพระวิสัยทัศน์และพระมหากริคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งสองรัชกาลนะครับเป็นมูลที่ตามพระราชประสงค์ซึ่งการทำงานเริ่มต้นใช้พระราชทรัพย์ตรวจพระองค์ในการดำเนินการนะครับแล้วก็ทำงานอย่างต่อเนื่องมาเรื่อยนะครับจนกระทั่งที่เรามาเป็นมูลที่คือในปี2535พระองค์ท่านก็บอกว่าเราได้พัฒนามาพอสมควรแล้วนะควรจะต้องเป็นองค์กรที่มีกฎหมายรองรับและให้เกิดความยั่งยืนนั่นก็คือเป็นที่มาของมูลที่องค์การหลวงแล้วเราก็ทำงานมาอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยชาวเขาช่วยชาวเราช่วยชาวโลกนะครับจนนั่งเรามีผลงานวิจัยและผลงานการส่งเสริมจนทั้งมีผลิตผลมากมายนะครับและที่สำคัญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยทรงให้ความสำคัญกับงานองค์การหลวงมากนะครับเราท่านจะเห็นว่าศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรองค์การหลวงแห่งนี้พงด้านพระราชทานชื่อชาตินาการที่เบสดำริความหมายก็คือนะสืบสารรักษาต่อยอดงานโครงการหลวงให้เป็นไปตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูเบศรมหาราชบรมนาถบพิตรนะครับนั่นนี่คือพระหมายคุณของพระองค์ท่านนะครับแล้วให้ความสำคัญและที่สำคัญคือพระองค์ท่านเสด็จนะมาที่นี่นะครับมาพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อมาทำพิธีเปิดนะอย่างเป็นทางการด้วยพระองค์เองเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์2566ที่ผ่านมานะครับซึ่งสิ่งต่างๆที่ผมพูดมาเนี่ยก็คืออยากจะให้นะพวกเราได้เห็นว่าการที่องค์การหลวงทำงานมา55ปีแล้วก็ด้วยพระมหากริคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งสองรัชกาลจริงๆและเกิดประโยชน์นะครับเกิดประโยชน์ต่อประชาชนบนพื้นที่สูงและที่ทำงานโครงการหลวงเนี่ยถือว่าเป็นงานที่ช่วยประเทศเราทำมาต่อเนื่องเรามีองค์ความรู้มากมายนะเราถึงจะต้องถ่ายทอดไปตามพระบรมราชบัญญัติของท่านมาว่าเราจะต้องเดินหน้าไปนะครับซึ่งผมเรียนเพิ่มเติมคือว่าเป้าหมายที่ศูนย์วิจัยแห่งนี้กำหนดไว้เนี่ยนะก็คือพวกท่านบอกว่าประการแรกที่นี่จะเป็นศูนย์กลางในการบูรณาการทำงานร่วมกันของทุกส่วนงานที่เข้าทำมาทำงานในพื้นที่ซึ่งถ้าเราทำเรื่องนี้ได้เนี่ยมันจะลดความซ้ำซ้อนช่วยประหยัดงบประมาณของประเทศชาตินะครับในเรื่องที่สองที่นี่จะเป็นนะศูนย์กลางในเรื่องของงานวิจัยบนพื้นที่สูงเพราะปัจจุบันเนี่ยงบมาในเรื่องการวิจัยนะครับมันใช้กันแบบไม่มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนแต่ที่นี่จะเป็นศูนย์กลางว่าเราควรจะวิจัยเรื่องอะไรเป้าหมายที่3ก็คือที่นี่จะเป็นศูนย์กลางในการสนับสนุนความรู้อุปกรณ์เครื่องมือเพราะอะไรเรามีห้องแลบที่ทันสมัยเรามีเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยอาจจะกล่าวได้ว่าศูนย์วิจัยแห่งนี้มีเครื่องมือในเรื่องของการเกษตรบนพื้นที่สูงที่ทันสมัยที่สุดในประเทศนะครับแล้วก็อันสุดท้ายที่เป็นเป้าหมายที่พระองค์ท่านมาตรฐานก็คือเราจะเป็นสถาบันการเรียนรู้มูลที่โครงการหลวงก็คือเป็นองค์ความรู้เรื่องการพัฒนาทางเลือกบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนนะครับเพราะว่าจากประสบการณ์เนี่ยองค์ความรู้เราก็ตามประสบการณ์เราก็ตามเราอยากให้ภาคประชาชนก็ตามภาคสังคมต่างๆก็ตามนี่เรียนในสารได้มาเรียนรู้แล้วเอาไปขยายผลให้มากๆถ้าเราทำสำเร็จเนี่ยประเทศเราจะลดการใช้สารเคมีจะลดการเผาป่าจะลด PM 2.5 เพราะว่าจากตัวเลขที่เราดูเนี่ยท่านถ้าท่านไปดูตัวเลขการเผาป่าเนี่ยนะครับหมู่ที่องค์การหลวงแทบไม่มีเลยนะถ้าเปรียบเทียบกับข้างนอกนะครับนี่คือผลสำเร็จ

0: การโครงการหลวงนะครับเพราะนั้นจากที่ผมเล่ามาทั้งหมดเนี่ยผมอยากจะให้พวกเราได้เนี่ยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านได้พระราชทานให้ทั้งไม่ใช่เฉพาะกรรมการหรือบุคลากรที่โครงการหลวงแต่ให้กับประสบกรณิกรทุกผู้เหล่า
1: ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริก่อตั้งขึ้นโดยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในบริเวณพื้นที่กว่า21ไร่ของมูลนิธิโครงการหลวงณตำบลแม่เหี่ยอำเภอเมืองเชียงใหม่ประกอบไปด้วยอาคารต่างๆจำนวน7อาคารได้แก่อาคารอำนวยการอาคารปฏิบัติการ1และ2อาคารอารักขาพืชอาคารเมล็ดพันธุ์และแปรรูปสมุนไพรอาคารเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านพืชและอาคาร Data Center มีห้องปฏิบัติการในด้านต่างๆที่ทันสมัยเป็นศูนย์การวิจัยและพัฒนางานบนพื้นที่สูงอย่างครบวงจรได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐรัฐวิสาหกิจและเอกชนเริ่มสร้างเมื่อพุทธศักราช2563แล้วเสร็จเมื่อพุทธศักราช2565พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดศูนย์แห่งนี้เมื่อวันที่12กุมภาพันธ์พุทธศักราช2566ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่คณะกรรมการบุคลากรของโครงการหลวงสมาชิกของโครงการหลวงและประชาชนทั่วไปอย่างหาที่สุดมิได้
2: ห้องนี้นะคะเป็นส่วนหนึ่งของห้องปฏิบัติการพอลิเนียเยื่อพืชนะคะห้องนี้เป็นจุดเริ่มต้นก็คือจะเป็นห้องเตรียมอาหารนะคะโดยที่การพอลิเนียเยื่อของเราเนี่ยนะคะปัจจัยหลักๆของเขาเนี่ย1คืออาหารที่เราจะเพาะเลี้ยง2ก็คือเราจะจำลองห้องปฏิบัติการข้างในนะคะให้เหมือนกับธรรมชาติข้างนอกเลยค่ะค่ะอย่างพืชต้องการแสงใช่ไหมคะแสงแดดปกติพืชได้รับแสงจากแสงพระอาทิตย์แต่ว่าในห้องปฏิบัติการเราก็ต้องมีแสงให้เขาดังนั้นเราก็จะใช้หลอดไฟค่ะซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็จะใช้หลอดไฟเป็นหลอด LED อย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่จะเป็นแหล่งให้แสงกับพืชส่วนพอเราให้แสงกับพืชปุ๊บหลอดไฟทำให้เกิดความร้อนดังนั้นเนี่ยพืชเนี่ยจะต้องไปอยู่ในที่ที่ปรับอุณหภูมิเพราะเวลาเราให้ไฟเขาเยอะๆนะคะความร้อนมันก็จะเกิดขึ้นดังนั้นเราก็จะต้องมีลักษณะคล้ายๆที่ควบคุมอุณหภูมิด้วยแอร์คอนดิชันเนอร์เงี้ยค่ะประมาณนั้นเพื่อลดอุณหภูมิของห้องปฏิบัติการลงโดยอุณหภูมิที่เราใช้เลี้ยงพืชปกติเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ25องศานะคะเพื่อที่มันเป็นค่าเฉลี่ยในทุกพืชที่เราเพาะเลี้ยงอยู่แล้วค่ะแล้วก็ส่วนเนี้ยที่น้องเขากำลังทำอยู่เนี้ยนะคะจะเป็นส่วนของการขยายพันธุ์พืชค่ะซึ่งก่อนที่เราจะไปเพาะเลี้ยงในห้องเนี้ยนะคะเราได้พืชมาเนี้ยก็ไม่ได้ง่ายนะคะบางส่วนเนี้ยคือพืชเนี้ยถ้าติดโรคมาแต่ลักษณะดีผลผลิตดีรูปทรงดีต่างๆดีๆมีลักษณะที่ดีมาเนี่ยเราก็จะมีวิธีการในการกำจัดเชื้ออย่างเงี้ยค่
3: ะ
2: จะมีผลผลิตที่ของมูลนิธิโครงการหลวงหลายชนิดอยู่
3: ค
2: ่
3: ะ
2: ทั้งกลุ่มของไม้ดอกไม้ผลผักที่เราผลิตเพื่อสร้างต้นแม่พันธุ์ที่แข็งแรงและปลอดโรคเพื่อนำไปให้ศูนย์สถานีใช้ส่งเสริมเกษตรกรโดยที่การที่เราใช้แม่พันธุ์ที่แข็งแรงและปลอดโรคเนี่ยเริ่มต้นในการปลูกมันจะเป็นการลดการใช้สารเคมี
4: แผนกอารักขาพืชเรามีภารกิจที่สำคัญนะคะในการพัฒนาเรื่ององค์ความรู้นวัตกรรมเทคโนโลยีต่างๆนะคะที่เป็นเรื่องการจัดการศัตรูพืชนะคะเพื่อให้เกษตรกรของโครงการหลวงเนี่ยค่ะสามารถผลิตพืชที่มีคุณภาพแล้วก็ปลอดภัยนะคะสำหรับผู้บริโภคค่ะเพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจว่าผลิตผลของโครงการหลวงเนี่ยค่ะมีความปลอดภัยซึ่งเราได้นำวิธีการหลายๆอย่างมาใช้ในการจัดการศัตรูพืชบนพื้นที่สูงของเราค่ะซึ่งปัจจุบันเราได้มีการพัฒนาแอปพลิเคชันนะคะทางด้านการจัดการศัตรูพืชบนที่สูงนะคะให้กับเกษตรกรเพื่อให้เกษตรกรเนี่ยเขาสามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลวิชาการได้เร็ว

0: ขึ้นแล้วก็เอาไปตัดสินใจในการจัดการได้ทันท่วงทีค่ะสำหรับแอปพลิเคชันนะคะเรื่องการจัดการศัตรูพืชนะคะของมูลนิธิโครงการหลวงเนี่ยค่ะเราได้พัฒนาขึ้นนะคะแล้วก็เกษตรกรหรือว่าเจ้าหน้าที่โครงการหลวงเนี่ยค่ะสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งใน Apple นะคะหรือว่าเป็น Android ก็ได
1: ้
0: สมาร์ทโฟนทุกระบบสามารถรองรับนะคะแล้วก็ซึ่งแอปพลิเคชันนี้มีข้อดีนะคะมีจุดเด่นหลายๆข้อนะคะก็ว่าเกษตรกรสามารถมาสืบค้นข้อมูลที่ว่าเมื่อปลูกพืชชนิดนี้จะเจอศัตรูพืชอะไรชื่อศัตรูอะไรหน้าตาอาการเป็นยังไงแล้วจะจัดการยังไงนะคะนอกจากนั้นในการจัดการเนี่ยเรามีการแนะนำเรื่องการใช้สารกำจัดศัตรูพืชซึ่งสารกำจัดศัตรูพืชเนี่ยค่ะเขาจะมีระยะปลอดภัยในพืชแต่ละชนิดไม่เท่ากันดังนั้นเกษตรกรเขาสามารถที่จะใช้แอปพลิเคชันนี้เพื่อนับระยะปลอดภัยที่ถูกต้องได้และเขาก็สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้อย่างปลอดภัยนะคะรวมถึงแอปพลิเคชันนี้นะคะสามารถที่จะรายงานสถานการณ์การเกิดโรคแล้วส่วนกลางจะมีการประมวลผลแล้วก็แจ้งเตือนการระบาดให้กับศูนย์สถานีทั้ง39ศูนย์สถานีได้รับทราบอย่างเงี้ยค่ะ
1: ตรงนี้เนี่ยจะสังเกตเห็นว่าต่างจากอาคารอื่นๆตรงที่ต้องมีมาตรการอะไรต่างๆในการที่จะเดินเข้ามาตรงนี้ได้เนี่ยนี่เพราะอะไรคะ
2: เพราะว่าเราต้องลงชีวพันธุ์เราผลิตชีวพันธุ์ที่หลากหลายค่ะมีทั้งเชื้อราแบคทีเรียนะคะเพื่อป้องกันการปนเปื้อนนะคะเราจึงต้องผ่านมาตรการที่ขั้นต้นที่เราเข้ามาค่ะห้องนี้ก็คือห้องที่เราใช้ผลิตหัวเชื้อในการผลิตชีวพันธุ์แบคทีเรียของโครงการหลวงค่ะแล้วก็เครื่องนี้นะคะเราจะผลิตหัวเชื้อแบคทีเรียตั้งต้นนะคะจากที่10ลิตรเราก็จะนำไปขยายเป็น100ลิตรนะคะจากลายผลิตแบคทีเรียต่อไปหลังจากนั้นเราก็จะนำมาผสมอบแล้วก็ทำให้มันแห้งค่ะแล้วก็แพ็คบรรจุก่อนส่งถึงมือเกษตรกรค่ะเดิมเราผลิตแบบสเกลแลบค่ะก็จะเป็นผลิตเพื่อให้ได้ในปริมาณที่เท่าที่เกษตรกรต้องการแต่ตอนนี้ความต้องการของเกษตรกรมีมากขึ้นเราก็เลยจะต้องเพิ่มกำลังการผลิตที่สูงขึ้นเราก็จึงเกิดมาเป็นโรงชีวพันธุ์นี้ค่ะดั้งเดิมก็คือเราไม่สามารถวัดค่าเชื้อว่าเชื้อมีออกซิเจนในเชื้อเท่าไหร่หรือว่าอุณหภูมิที่เชื้อต้องการเราไม่สามารถควบคุมได้เลยถ้าเกิดว่าเรานำมาขยายในเครื่องนี้ค่ะมันก็จะทราบว่ามีอุณหภูมิความชื้นเท่าไหร่ที่เราสามารถกำหนดที่เชื้อสามารถเจริญเติบโตได้ดีค่ะ
1: ซึ่งสารชีวพันธุ์โดยส่วนใหญ่ก็คือป้อนให้กับเกษตรกรซึ่งเป็นสมาชิกโครงการหลวงใช่ไหมคะ
2: ใช
1: ่
2: ค่ะ
1: เกษตรกรอื่นๆหรือว่าคนที่อยากจะทำการเกษตรแต่ว่าเป็นคนที่ประชาชนทั่วไปโดยที่ไม่ใช่สมาชิกโครงการหลวงเราจะเรียนรู้หรือว่าได้ใช้ประโยชน์จากตรงนี้ไหมคะ
2: เราจะมีผลิตภัณฑ์อยู่5ตัวค่ะที่เราขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายกับกรมวิชาการเรียบร้อยแล้วนะคะเราสามารถจำหน่ายให้แก่เกษตรกรภายนอกได
1: ้ค่ะอ๋อค่ะดังนั้นก็เกิดประโยชน์ทั้งกับสมาชิกโครงการหลวงแล้วก็เกษตรกรทั่วไปด้วยโดยการจำหน่ายสามารถที่จะมาซื้อไปใช้ได้เลยได้มาตรฐานสูงสุดแน่นอนค่ะแผนกคัดบรรจุนี่มีหน้าที่อะไรบ้างคะ
3: ในส่วนของศูนย์ผลิตผลโครงการหลวงหรือว่าแผนกคัดบรรจุเนี่ยนะครับเรามีหน้าที่ในการตรวจรับผลผลิตนะครับจากศูนย์สถานีเมื่อตรวจรับมาแล้วเราก็ทำการตรวจสอบคุณภาพนะครับทำการคัดแยกแล้วก็มีการตัดแต่งนำมาจัดสินค้านะครับตามความต้องการของลูกค้านะครับนอกจากนี้นะครับเราก็มีการจัดส่งให้กับลูกค้ารวมถึงการแก้ไขปัญหาการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับเนื่องจากว่าผลผลิตเนี่ยเมื่อเกษตรกรผลิตออกมาแล้วนะครับถ้าสมมุติเกิดปัญหารายได้ของเขาก็จะลดลงครับดังนั้นเราจะมีขบวนการที่เข้าไปให้คำแนะนำเกษตรกรในการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตเพื่อให้สามารถส่งไปถึงลูกค้าได้อย่างมีคุณภาพ
1: ค
3: ่
1: ะ
3: รถจัดส่งสินค้าเนี่ยเราจัดเป็นรถห้องเย็นเพื่อรักษาคุณภาพเน
1: ื่
3: องจากว่าสินค้าของโครงการหลวงเป็นสินค้าสดนะครับผลผลิตสดเราก็ต้องรักษาคุณภาพอุณหภูมิเป็นปัจจัยสำคัญในการรักษาคุณภาพของ

0: ผลิตผลสดนะครับดังนั้นรถที่เราใช้จะเป็นรถห้องเย็นในการจัดส่งสินค้าทั้งหมดรถเล็กจะใช้วิ่งจัดส่งในพื้นที่เชียงใหม่ระยะทางใกล้นะครับส่วนรถห้องเย็นใหญ่เนี่ยเราจัดส่งในส่วนของกรุงเทพร้านโครงการหลวงกรุงเทพแล้วก็ลูกค้าตามห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆนะครับเช่นแมคโครโลตัสนะครับบิ๊กซีเดอะมอลล์นะครับ
1: ค่ะค่ะเราจะเห็นรถเข้าออกอย่างเงี้ยทุกวันเลยเพราะว่ามีจัดส่งทุกวันเลยใช่ไหมคะมีวันหยุดไหมคะ
0: ที่นี่จะมีการปฏิบัติงานทั้งหมด6วันต่อสัปดาห์นะครับมีวันหยุดในส่วนของวันเสาร์1วันแต่ในวันเสาร์การจัดส่งสินค้าก็ยังคงมีเหมือนเดิมนะครับโดยเราจะจัดเตรียมสินค้าตั้งแต่เย็นวันศุกร์นะครับแล้วก็จัดส่งให้กับลูกค้าในเช้าวันเสาร์ครับเราซึ่งเป็นบุคลากรของโครงการหลวงเราพยายามเต็มที่ในเรื่องของการรักษาคุณภาพของสินค้าสินค้าที่มีปัญหานะครับเราจะคัดกรองคัดแยกออกก่อนนะครับแต่หากสินค้าลูกค้ารับไปแล้วพบปัญหาสินค้าทุกตัวนะครับสามารถทวนสอบถึงกระบวนการผลิตถึงแหล่งผลิตได้ซึ่งตรงนี้จะสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าทุกรายนะครับก็ขอให้ลูกค้าทุกรายให้ความมั่นใจแล้วก็ใช้สินค้าของโครงการต่อไปครับ
2: ด้วยพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่พระราชทานศาสตร์แห่งพระราชาอันมีจุดเริ่มต้นจากการทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแร้นแค้นพืชเสพติดและการทำลายสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูงด้วยพระราชวิริยะอุตสาหะและหลักการทรงงานเข้าใจเข้าถึงพัฒนารวมทั้งวิธีการระเบิดจากข้างในเกิดเป็นรูปแบบการปฏิบัติงานของโครงการหลวงที่ประสบความสำเร็จเป็นรูปธรรมอย่างครบวงจรทั้งในมิติเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมสังคมและชุมชนส่งผลให้ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและระดับนานาชาติซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมุ่งสืบสานรักษาและต่อยอดการพัฒนาโครงการหลวงและขยายผลการดำเนินงานพัฒนาทางเลือกบนพื้นที่สูงของโครงการหลวงโมเดลให้กว้างขวางยิ่งขึ้นไปด้วยพระราชปณิธานอันแรงกล้าที่จะให้ประเทศชาติมั่นคงประชาชนมีความสุขสามารถพึ่งพาตนเองมีความมั่นคงอย่างยั่งยืน
1: ติดตามสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์ได้ใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์รัชกาลที่3แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยและสมเด็จพระศรีสุราลัยพระบรมราชชนนีเจ้าจอมมันดาเรียมประสูติณพระราชวังเดิมกรุงธนบุรีในวันจันทร์เดือน4แรม10ค่ำ

ปีมะแมตรงกับวันที่31มีนาคมพุทธศักราช2330มีพระนามเดิมว่าพระองค์ชายทัพในช่วงเวลาของการพระราชสมภพเป็นช่วงเวลาที่สมเด็จพระบรมอัยการธิราชคือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและพระบรมราชชนกคือพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยเสด็จพระราชดำเนินยกทัพไปตีเมืองถวายจึงนับว่าทรงพระราชสมภพในยามที่บ้านเมืองเพิ่งกำลังก่อร่างสร้างกรุงและต้องเผชิญกับข้าศึกจากทุกทิศทุกทางด้วยพระองค์ทรงละไม้คล้ายกับสมเด็จพระบรมอัยการธิราชเจ้าจึงทรงได้รับพระราชทานพระเมตตาและพระเกียรติยศอย่างยิ่งเมื่อพระชนมายุครบ21พรรษาสมเด็จพระบรมอัยการธิราชเจ้าทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทรงผนวดณวัดพระศรีรัตนศาสดารามและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเสด็จออกในพิธีผนวดครั้งนี้ด้วยแม้จะมีพระชนมายุถึง72พรรษาแล้วก็ตามและประทับจำพรรษาณวัดราชสิทธารามบางกอกใหญ่จึงนับได้ว่าพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงผนวดก่อนที่สมเด็จพระบรมอัยการธิราชเจ้าเสด็จสวรรคตเพียงหนึ่งปีเท่านั้นยิ่งกว่านั้นพระองค์ยังทรงงานราชการแผ่นดินร่วมกับพระราชบิดาและพระราชปิตุฉาคือสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาเสนานุรักษ์มาโดยตลอดในปีพุทธศักราช2356ขณะที่ทรงมีพระชนมายุได้26พรรษาในรัชกาลสมเด็จพระบรมชนกนาถทรงได้รับการสถาปนาเป็นกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ด้วยมีพระปรีชาสามารถในหลายแขนงทำให้เป็นที่วางพระราชหฤทัยจากสมเด็จพระบรมชนกนาถจึงทรงได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำกับหน้าที่ในราชการสำคัญเช่นกรมท่ากรมพระคลังมหาสมบัติและกรมพระตำรวจว่าความดีกาและด้วยพระปรีชาสามารถทางด้านการค้าทรงจัดเรือสำเภาไปค้าขายกับเมืองจีนตั้งแต่ครั้งดำรงพระอิสริยยศเป็นพระเจ้าลูกยาเธอกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์และด้วยพระกตัญญูตาทรงนำเงินที่ได้จากการค้าขายมาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสมเด็จพระบรมชนกนาถเพื่อใช้ในราชการแผ่นดินจนสมเด็จพระบรมชนกนาถตรัสเรียกพระองค์ว่าเจ้าสัวอันหมายถึงพ่อค้าผู้มั่งคั่งร่ำรวยในเวลาเดียวกันทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งโรงทานหน้าวังท่าพระสถานที่ที่ทรงประทับณเวลานั้นทรงศึกษาทั้งส่วนราชการแผ่นดินและทรงเรียนรู้เรื่องการดูแลราษฎรด้วยพระองค์เองในปีพุทธศักราช2367พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยเสด็จสวรรคตโดยมิได้ทรงมอบหมายผู้ใดขึ้นครองราชสมบัติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดให้มีการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตามโบราณพระราชพิธีทรงมีพระบรมราชโองการขอให้เหล่าเสนาบดีทั้งหลายได้ช่วยพระองค์ในการบำรุงดูแลรักษาแผ่นดินสืบไป

กับการบำรุงรักษาแผ่นดินทรงตั้งพระทัยจะรักษาแผ่นดินและพระบวรพุทธศาสนาไว้ด้วยพระทัยจะให้อยู่เย็นเป็นสุขสิ้นด้วยกันฉันสุจริตความตอนหนึ่งจากหนังสือสมุดไทยดำจดหมายเหตุรัชกาลที่3แสดงพระราชโอวาทานุศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงแสดงถึงพระราชหฤทัยมุ่งมั่นในการบำรุงดูแลรักษาแผ่นดินสยามให้อยู่เย็นเป็นสุขการขจัดความไม่เป็นธรรมเรื่องอากรฆ่านาเป็นพระราชกรณียกิจสำคัญอันดับแรกหลังเสด็จขึ้นครองราชสมบัติในปีพุทธศักราช2367โดยแต่เดิมนารายคตซึ่งเป็นนาของเจ้านายและข้าราชการไม่ต้องเสียภาษีอากรค่านาเสียแต่นารายคงนาของราษฎรพระองค์ทรงโปรดให้ตรากฎหมายค่านาเก็บอากรทั้งนารายคตและนารายคงอย่างเสมอภาคทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดมาตราช่างตวงของหลวงนอกจากนั้นยังทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งกลองวินิจฉัยเพรีให้ราษฎรที่ทุกร้อนมาตีถวายฎีกาได้ทุกวันด้วยทรงมีพระราชดำริว่าแม้มิได้เสด็จออกไปข้างนอกแต่ทรงดูแลความทุกร้อนของราษฎรอยู่ได้ตลอดเวลาเมื่อปีพุทธศักราช2380ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ออกพระราชกำหนดโจร5เส้นหรือกฎหมายลักษณะโจร5เส้นโดยกำหนดให้ราษฎรช่วยกันดูแลพระราชกุศโลบายรักษาความสงบเรียบร้อยและปลูกฝังให้ราษฎรรู้จักหน้าที่พลเมืองดีซึ่งบัญญัติไว้ว่าถ้าโจรปล้นบ้านใดให้ชาวบ้านที่อยู่ใกล้รัศมี5เส้นของบ้านนั้นช่วยกันตีกระบอกต่อๆกันไปและช่วยกันล้อมจับโจรให้ได้ผู้ใดไม่ช่วยจับโจรจะมีความผิดฐานะละเมิดกฎหมายนี้ถ้าผู้ร้ายปล้นเอาทรัพย์ไปได้ให้ทำการปรับชาวบ้านตามบรรดาศักดิ์พระราชกรณียกิจที่ถือว่าหาญกล้าอีกประการหนึ่งคือทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตราพระราชกำหนดห้ามสูบฝิ่นกินฝิ่นด้วยพระองค์ทรงต้องการบำรุงรักษาพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองส่งเสริมพระสกนิกรให้เป็นพลเมืองดีมีศีลธรรมมีความรู้และสติปัญญาในช่วงยามนั้นมีชาวต่างชาตินำฝิ่นเข้ามาเป็นจำนวนมากทรงมีพระราชวินิจฉัยว่าฝิ่นทำให้ผู้คนขาดสติบั่นทอนความมั่นคงของบ้านเมืองจึงมีพระบรมราชโองการปราบฝิ่นได้มีการกวาดล้างฝิ่นครั้งใหญ่ในพุทธศักราช2382ได้ฝิ่นดิบกว่า 3,700 หาบฝิ่นสุก2หาบน้ำหนักรวม 222,120 กิโลกรัมในเวลานั้นคิดเป็นเงินกว่า18ล้านบาทมากกว่างบประมาณแผ่นดินในสมัยนั้นโปรดให้รวมมาเผาทำลายที่สนามชัยหน้าพระที่นั่งสุทัยสวรรค์ปราสาทเมื่อวันที่18เมษายนพุทธศักราช2382และทรงนำกลักฝิ่นจำนวนมากหล่อเป็นพระพุทธปฏิมากรณโรงหล่อของหลวงในพระบรมมหาราชวังอัญเชิญมาประดิษฐานณศาลาการประเรียนวัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหารเมื่อแรกผู้คนเรียกว่าพระกลักฝิ่นต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานนามว่าพระพุทธเศรษฐมุนี

พระผู้ประเสริฐสุดมีความหมายว่าผู้ติดสิ่งเสพติดทั้งหลายสามารถกลับใจเป็นคนดีได้เสมอย่อมสว่างรุ่งเรืองเหมือนพระพุทธรูปที่ทรงสร้างอันจะเป็นพลังแข็งแกร่งชนะจิตใจให้เหินห่างจากสิ่งเสพติดได้ตลอดรัชกาลทรงประกอบพระราชกรณียกิจอย่างเข้มแข็งทั้งด้านการรักษาความสงบภายในพระนครสมดังพระราชปณิธานจะทรงดูแลรักษาแผ่นดินนี้ให้จงดี

การปกบ้านป้องเมืองอนุสาวรีย์แห่งความกล้าหาญของชาวสยามประเทศในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวที่เป็นความภาคภูมิใจคนไทยในปัจจุบันต่างเทิดทูนคืออนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีหรือย่าโมของชาวนครราชสีมาซึ่งเป็นประจักษ์พยานได้ถึงวีรกรรมความกล้าหาญของชาวสยามในการต่อสู้ป้องกันชาติในสมัยล้นเกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่3เมื่อครั้งเจ้าอนุวงศ์แห่งเวียงจันทน์ก่อกบฏยกกองกำลังเข้ามารุกรานสยามในปีพุทธศักราช2368หลังจากทรงครองราชสมบัติเพียง1ปีพระองค์ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดทัพไปปราบศึกเจ้าอนุวงศ์ได้อย่างเรียบร้อยตลอด27ปีแห่งการครองราชสยามมิได้ว่างเว้นจากการศึกสงครามโดยเป็นศึกหนักจาก3ด้านคือตะวันออกตะวันออกเฉียงเหนือและด้านใต้ส่วนทางด้านตะวันตกว่างเว้นไปจากพม่าติดพันปัญหากับอังกฤษจึงไม่ได้ยกกองทัพมารุกรานสยามในช่วงนั้นพระองค์ทรงเร่งจัดระเบียบการปกครองหัวเมืองใหม่ยกบ้านขึ้นเป็นเมืองในหลายภาคของราชอาณาจักรจำนวน41เมืองอาทิเมืองอรัญญประเทศเมืองพนัสนิคมในภาคตะวันออกส่วนภาคอีสานมากที่สุดถึง34เมืองอาทิหนองคายสุรินทร์สกลนครยโสธรเป็นต้นพระปรีชาญาณในการยกบ้านขึ้นเป็นเมืองและให้ขึ้นตรงต่อกรุงเทพมหานครโดยมีแม่น้ำโขงเป็นเสมือนเส้นเขตแดนไทยทำให้สยามสามารถปกป้องดินแดนสยามไว้ได้ทั้งหมดเมื่อฝรั่งเศสมาอ้างสิทธิ์บนดินแดนริมฝั่งขวาของแม่น้ำโขงการศึกสำคัญและยาวนานถึง14ปีคือการที่สยามต่อสู้กับยวนเพื่อปกป้องแต่พระเกียรติสื่อไปในภายหน้าว่าทรงกู้เมืองเขมรนี้ขึ้นไว้ไม่ให้พระพุทธศาสนาเสื่อมสูญการศึกตลอดรัชกาลทำให้ทรงเร่งปรับปรุงทางการทหารและทรงวางแผนปกป้องแผ่นดินและอธิปไตยสยามเป็นขั้นเป็นตอนอย่างแยบยลทรงสร้างเมืองหน้าศึกเป็นเมืองหน้าด่านชายแดนอย่างรอบคอบเช่นทรงสร้างเมืองกาญจนบุรีรับศึกพม่าทรงสร้างเมืองจันทบุรีรับศึกยวนและทรงสร้างเมืองสงขลารับศึกมลายูทรงสร้างป้อมปราการรักษาแม่น้ำเจ้าพระยาและหัวเมืองทางทะเลมีพระราชดำริให้ขุดคลองสำคัญหลายสาย

ทั้งเป็นเส้นทางคมนาคมและเส้นทางยุทธศาสตร์ดังเช่นคลองแสนแสบหรือคลองบางขนาดเชื่อมแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำบางปะกงที่บางขนาดจังหวัดฉะเชิงเทราทรงโปรดให้ซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์และจัดสร้างเรือรบยิ่งกว่านั้นเป็นครั้งแรกที่ทหารต้องฝึกการรบทางทะเลด้วยตลอดรัชสมัยด้วยพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงปกป้องพระราชอาณาเขตสยามไว้ได้อย่างครบถ้วนในขณะเดียวกันการที่มหาอำนาจตะวันตกค่อยๆรุกเข้ามายึดครองเขตแดนประเทศเพื่อนบ้านนับเป็นสิ่งบอกเหตุว่าการศึกกับประเทศเพื่อนบ้านจะค่อยๆลดน้อยลงพร้อมกับการคืบคลานเข้ามาของภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่ราชอาณาจักรสยามต้องฝ่าฟันไปให้ได้นี่คือพระราชภารกิจในการปกบ้านป้องเมืองของพระมหากษัตริย์รัชกาลที่3แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ที่สืบทอดมาแต่พระบรมราชบุพการีอย่างเหนียวแน่นมั่นคง

พระปรีชาสามารถในการเจริญพระราชไมตรีกับชาติตะวันตกในปีพุทธศักราช2367ซึ่งเป็นปีแรกที่พระบาทสมเด็จพระนางเกล้าเจ้าอยู่หัวขึ้นครองราชเป็นปีที่อังกฤษเปิดศึกกับพม่าเป็นครั้งแรกและได้สิ้นสุดลงประมาณ2ปีถัดมาในปีพุทธศักราช2369โดยพม่าเป็นฝ่ายพ่ายแพ้สงครามครั้งนี้เป็นประหนึ่งดั่งกระจกใบใหญ่ถึงแสนยานุภาพศักยภาพทางการเมืองและเศรษฐกิจของชาติมหาอำนาจตะวันตกที่กำลังรุกประชิดเขตแดนพระราชอาณาจักรแล้วด้วยเหตุนี้เมื่อทูตอังกฤษร้อยเอกเฮนรี่เบอร์นีเข้ามาเจรจากับสยามขอทำสัญญาทางสัมพันธไมตรีกับสยามซึ่งได้ใช้เวลาถึง5เดือนในที่สุดก็ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตกลงทำสนธิสัญญาทางพระราชไมตรีและการค้าเมื่อวันที่20มิถุนายนพุทธศักราช2369นับเป็นสนธิสัญญาทางพระราชไมตรีและการค้าฉบับแรกที่สยามทำกับชาติตะวันตกในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์สนธิสัญญาทางพระราชไมตรีและการค้าหรือที่รู้จักกันว่าสนธิสัญญาเบอร์นีนี้ประเด็นหลักที่สยามเป็นฝ่ายได้เปรียบคือการที่อังกฤษแสดงความเคารพต่ออธิปไตยของสยามเหนือเมืองไซบุรีกลันตันและตรังกานูส่วนในด้านการค้าสยามต้องยกเลิกการผูกขาดการค้าโดยพระคลังสินค้าพ่อค้าอังกฤษสามารถทำการค้าขายได้โดยเสรีและเสียภาษีปากเรือและอากรต่างๆตามระบบอีก6ปีต่อมาในพุทธศักราช2375สหรัฐอเมริกาส่งคณะทูตนำโดยนายเอ็ดมันด์โรเบิร์ตเข้ามาเจรจาทำสนธิสัญญาทางพระราชไมตรีและการค้ากับฝ่ายสยามยาที่ลงในวันที่20มีนาคมพุทธศักราช2375จึงนับเป็นสนธิสัญญาฉบับแรกที่สยามทำกับสหรัฐอเมริกาในเวลาเดียวกัน

สยามก็เป็นประเทศแรกในกลุ่มประเทศตะวันออกที่สหรัฐอเมริกาทำสนธิสัญญาด้วยโดยข้อตกลงทางการเมืองและการค้าของสนธิสัญญาฉบับนี้ทางฝ่ายสยามได้ยึดเนื้อหาสาระของสัญญาเบอร์นี่เป็นสำคัญในเดือนเมษายนพุทธศักราช2375ประธานาธิบดีแอนดรูว์แจ็คสันของสหรัฐอเมริกาให้นายเอ็ดมันด์โรเบิร์ตเอกอัครราชทูตนำของขวัญชิ้นสำคัญมาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นพระแสงดาบฝักทองจำหลักลายทองส้นดาบเป็นรูปช้างกรนดาบเป็นรูปนกอินทรีนกอินทรีคือสัญลักษณ์ของสหรัฐอเมริกาและช้างคือสัญลักษณ์ของสยามซึ่งเป็นประจักษ์พยานถึงสัมพันธไมตรีระหว่างสองชาติมาจนถึงทุกวันนี้ที่สำคัญพระราชวิเทศโสบายต่อการดำเนินนโยบายด้านการต่างประเทศที่แสดงถึงพระปรีชาญาณอันกว้างไกลได้สะท้อนชัดในพระราชดำรัสความว่าการศึกสงครามข้างยวนข้างพม่าก็เห็นจะไม่มีแล้วจะมีอยู่แต่ข้างพวกฝรั่งให้ระวังให้ดีอย่าให้เสียทีแก่ชาติเขาได้การงานสิ่งใดของเขาที่คิดควรจะเรียนเอาไว้ก็ให้เอาอย่างเขาแต่อย่าให้นับถือเลื่อมใสไปทีเดียวสาระสำคัญแห่งพระบรมราชวินิจฉัยนี้มิเพียงเป็นจริงในรัชกาลต่อมาแต่หากยังเป็นข้อเตือนใจได้ทุกยุคทุกสมัยตราบจนปัจจุบัน

0: งานหัตถศิลป์ประณีตศิลป์อันงดงามวิจิตรบรรจงที่ปรากฏเบื้องหน้าล้วนเป็นงานศิลปะชั้นสูงของแผ่นดินเป็นที่กล่าวขานทั้งในหมู่ชาวต่างชาติและคนไทยที่ได้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินภายในพระที่นั่งอนันตสมาคมจากงานชิ้นเล็กสู่งานชิ้นใหญ่หนึ่งคนทำหรือหลายคนสร้างไม่ว่าจะเป็นการรังสรรค์ลวดลายการลงยาถมการตอกปักสลักแซมความเชี่ยวชาญและความชำนาญทำให้ผลงานที่ได้สรรสร้างทุกชิ้นของช่างศิลปาชีพสถาบันสิริกิติ์สวนจิตรลดามีความกลมกลืนละเอียดงดงามอ่อนช้อยประหนึ่งคนเดียวทำสำคัญคือได้บอกเล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปะวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าและเป็นสมบัติของแผ่นดินเช่นตรีพิพิธภัณฑ์บุษบกสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติใน3โอกาสมหามงคลสำคัญเรือพระที่นั่งจำลองผ้าปักไหมน้อยเรื่องอีเหนาฉากจำหลักไม้เรื่องในวรรณคดีและห้องปีกแมลงทับตกแต่งด้วยแผ่นสารย่านลิเผาสอดเส้นเงินเส้นทองและนาคประดับตราสัญลักษณ์ปีมหามงคลโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรือนยอดบรมมังคลานุสรณีมียอดทรงปราสาท9ยอดมากที่สุดในประวัติศาสตร์งานสถาปัตยกรรมกรุงรัตนโกสินทร์สร้างเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ70ปีและจะทรงเจริญพระชนมพรรษา90พรรษาในปี2560สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมพรรษา7รอบ12สิงหาคม2559พระบรมวงศานุวงศ์ทรงเจริญพระชนมายุและทรงเจริญพระชนมสา5รอบ
1: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถรับสั่งว่าคนที่เข้ามาดูงานในพิพิธภัณฑ์เนี่ยนะคะเขาจะรู้จักเลยว่าเราคนไทยเป็นยังไงประเทศไทยเป็นยังไงนิสัยใจคอคนเป็นยังไงถ้าพระ

แท้จริงดังบทร้อยกรองศิลป์แผ่นดินลางทีก็แล้งร้อนให้รอหายกับสายฝนลางทีอุทกทนกระทั่งท่วมทั่วผืนนาลางทีพายุร้ายก็กล้ำกรายกระหน่ำมาลางทีก็ข้าวกล้าถูกหนูหนอนออกบ่อนเบียนชาวนาก็เช่นนี้กี่ร้อยปีไม่เคยเปลี่ยนความจนจึงวนเวียนเป็นเพื่อนคู่อยู่เคียงกายจวบมีพระแม่เจ้าจึงเหือดเศร้าและโศกหายทุกร้อนก็ผ่อนคลายเหมือนน้ำซับให้เย็นสวงทรงสอนให้รู้ค่าของชาวนาว่าใหญ่หลวงปลูกเลี้ยงโลกทั้งปวงเป็นงานเหนื่อยและหนักแรงทรงเป็นกำลังใจสไปทุกหนแห่งชาวนาที่ล่มแล้งพระทรงรับมาร่ำเรียนจับมือที่แข็งกร้านมาลองงานละเอียดเนียนเส้นลายทุกลายเขียนจนอ่อนโค้งกว่าเส้นเขียวกี่เดือนและกี่ปีกว่าแท่งเหล็กจะบางเรียวใยไหมจะยึดเกี่ยวเป็นกลุ่มแพรที่แพรวพรายงานนั้นในวันนี้สำเร็จมีออกมากมายกี่หมื่นชีวิตหมายจะไกลจากความยากจนอีกเริ่มอรุณศิลป์สว่างเบื้องท้องฟ้าบนที่ฟุบแทบสุธาดลก็ฟื้นชีพมาชื่นบานสมที่อุทิศองค์อุทิศทรัพย์มหาศาลเสกจินตนาการจนกำเนิดศิลป์แผ่นดินคนใดที่ได้ดูก็จะรู้ประจักษ์สิ้นว่าเพชรจากผืนดินพระทรงสร้างมาอย่างไร

พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งระยะแรก15โครงการครอบคลุม11จังหวัดไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรที่ประสบปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศให้มีน้ำเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคได้ตลอดทั้งปีซึ่งหนึ่งในพื้นที่นะคะที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ก็คือพื้นที่ตำบลก้ออำเภอลี้จังหวัดลำพูนซึ่งจะมีราษฎรที่ได้รับประโยชน์จำนวน951ครัวเรือน 2,425 คนโดยในพื้นที่ตำบลก้อได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยค่ะมีการส่งมอบให้ชาวบ้านในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์จากน้ำบาดาลในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งน้ำอุปโภคบริโภคที่มีความสะอาด

0: รวมถึงน้ำเพื่อใช้ทางการเกษตรที่จะช่วยให้มีน้ำทำการเกษตรอย่างเพียงพอในช่วงฤดูแล้งหรือฝนทิ้งช่วงและสามารถต่อยอดปลูกพืชที่สร้างมูลค่าเพิ่มได้หลายชนิดสร้างรายได้ให้ชาวบ้านในพื้นที่อย่างมากซึ่งการใช้น้ำจากโครงการนะคะนอกจากต้องใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วกระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างชาวบ้านกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐก็มีความสำคัญเช่นกันค่ะที่จะช่วยขับเคลื่อนให้โครงการบรรลุวัตถุประสงค์วันนี้เราจะไปติดตามผลสรุปของความสำเร็จจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ตำบลก้ออำเภอลี้จังหวัดลำพูนกันค่ะ
1: ว่าน้ำเนี่ยเป็นทรัพยากรที่สำคัญต่อการดำรงชีวิตอย่างเช่นว่าตอนหนึ่งของพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ท่านมีพระราชดำริว่าน้ำคือชีวิตในช่วงตลอดที่พระองค์ท่านครองราชมีโครงการเนื่องจากพระราชดำริเนี่ย 4,500 โครงการในนั้นประมาณ 3,000 กว่าเป็นโครงการเนื่องจากน้ำการพัฒนาแหล่งน้ำอันนี้เห็นว่าสำคัญมากพระองค์ท่านให้ความสำคัญและถ้าเราได้ติดตามในวันที่ในหลวงรัชกาลที่10มีปฐมพระบรมราชโองการความตอนหนึ่งว่าเราจะสืบสารรักษาและต่อยอดของงานของในหลวงรัชกาลที่9นั้นเรื่องน้ำจึงเป็นสำคัญปัจจุบันเองเนี่ยรัฐบาลบังเอิญว่าอยู่ในบอร์ดน้ำของประเทศรัฐบาลก็จะให้ความสำคัญเกี่ยวกับโครงการพระราชดำริถึงปัจจุบันจะให้ความสำคัญอยู่ต้นๆงานที่ต่อเนื่องที่ในหลวงรัชกาลที่10ให้ความพระองค์ท่านให้ความสำคัญนอกจากงานของพระองค์ท่านเองที่พระราชดำริแล้วเนี่ยงานที่ต่อเนื่องจากในหลวงรัชกาลที่9ที่มีพระราชดำริอยู่พระองค์ท่านก็ให้ติดตามและให้การสนับสนุนให้ดำเนินการในส่วนนั้นทีนี้พอมาถึงความเป็นไปเป็นมาเกี่ยวกับว่าที่ไปที่มาของโครงการที่มันก็เกิดจาก PM 2.5 นั่นแหละนะเราก็ชมรมนักเรียนทุนทานอินทนนท์ก็ลงไปสอบถามชาวบ้านเรารู้ว่าเขาเข้าป่าเพื่อจะไปหาพวกเห็ดบ้างหรือสัตว์ป่าหรืออะไรทำนองนั้นมายังชีพแล้วก็เข้าไปหาไปสอบถามก็ปรากฏว่าก็เหมือนกับทางเกษตรกรทั่วไปความต้องการอันดับหนึ่งที่ต้องการคือเรื่องน้ำเพื่อการเกษตรถ้าการเกษตรถ้าถามต่อเกษตรกรต้องการอะไรหลังจากน้ำเขาบอกต้องการตลาดพอได้ตลาดแล้วก็บอกว่าแล้วเขาจะหาปัจจัยการผลิตอย่างไรต้องการเงินทุนสนับสนุนไม่ค่อยได้ถามว่าเอ๊ะเราจะปลูกพืชอะไรอย่างไรเทคโนโลยีในการผลิตนี่ชาวบ้านเขามีประสบการณ์ระดับหนึ่งเขาจะเอาน้ำเป็นอันเบื้องต้นอย่างนั้นเราก็ทำการได้มีโอกาสได้เชิญทางหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเกือบทุกหน่วยงานเลยไปคุยกับชาวบ้านพยายามจะให้มีโครงการพัฒนาแหล่งน้ำตามที่ทางชุมชนหรือชาวบ้านที่ต้องการน้ำเพื่อการเกษตรเป็นหลักและโครงการแย่เลยโครงการนั้นอาจจะของกรมชลประทานกรมพัฒนาที่ดินทางกรมทรัพยากรน้ำบาดาลหลายๆหน่วยงานด้วยกันน้ำผิวดินมีเสนอมาประมาณเกือบ40โครงการปรากฏว่า เราก็ทงต่อเพื่อของบมาณมาเดินเหมือนกันไม่ผ่านหลังจากที่ดินที่จะพัฒนาน่ะอยู่เป็นที่ดินของกรมป่าไม้อันนี้คือปัญหาอย่างหนึ่งของบ้านก้ออยู่ในดงของเขตอุทยานแต่ที่ดินต่างๆเนี่ยก็ส่วนใหญ่เนี่ยก็ยังเป็นของกรมป่าไม้อยู่ไม่สามารถดำเนินการได้ก็ต้องหันมาว่าเอ๊ะถ้าเป็นอย่างนั้นก็ต้องมาน้ำบาดาลน้ำบาดาลมันใช้ที่น้อยที่เฉพาะเจาะพอเจาะได้น้ำแล้วขึ้นถังสูงแล้วก็ปล่อยไปทำนองนั้นนอกจากนั้นแล้วก็มองถึงว่าเอ๊ะอยากจะมีในส่วนที่เรียกว่าเป็นแก่งก้อบริเวณนั้นจะเป็นที่ค่อนข้างที่ลุ่มที่ต่ำอยู่ในเขตน้ำท่วมของเขื่อนภูมิพลถ้าในช่วง

น้ำเต็มเขื่อนละเต็มตรงนั้นแล้วก็เสร็จแล้วก็ถ้าเกิดปล่อยน้ำในเขื่อนลงตรงนั้นก็จะแห้งตรงนั้นน่ะดินลักษณะนี้สมบูรณ์มากและเราก็ได้ลองดูว่าเป็นไปได้มั้ยทางกรมทรัพยากรน้ำบาดาลนะเป็นไปได้หรือไม่ที่จะทำเป็นบ่อตื้นในเขตของพื้นที่ม .64 พื้นที่ม .64 นี่เป็นของกรมป่าไม้เหมือนกันเขาจะให้ทางชาวบ้านชุมชนเอาไปใช้ประโยชน์ได้แต่ไม่ให้เอกสารสิทธิ์อะไรทั้งนั้นเราทำงานให้ทางกรมทรัพยากรน้ำบาดาลไปขุดเจาะบ่อตื้นพัฒนาบ่อตื้นถึง33บ่อตรงนั้นจะเห็นว่าโดยภาพรวมแล้วเป็นไงน้ำบาดาลไอ้น้ำบาดาลเนี่ยเกิดขึ้นหลายบ่อหลายโครงการในบ้านก็ได้รับความกรุณาจากทางกรมทรัพยากรน้ำบาดาลและโครงการอันเนื่องจากพระราชบัญญัติก็มีหนึ่งใหญ่เป็นโครงการใหญ่1ใน15โครงการในล็อตแรกที่ในหลวงรัชกาลที่10องค์ท่านได้โปรดเป็นพระราชบัญญัติออกมาบ้านกอได้รับอานิสงส์ในส่วนนั้นด้วยแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยชาวบ้านก็เริ่มใช้ประโยชน์ก็ให้แง่คิดนิดหนึ่งในเรื่องของงานพัฒนาแหล่งน้ำที่ดำเนินการโดยหน่วยงานภาครัฐใช้เงินงบประมาณไม่มีรายเดียวใช้หรอกต้องอย่างน้อย3หรือ5ขึ้นไปเพราะเป็นการใช้น้ำร่วมกันนอกจากกรมพัฒนาที่ดินเนี่ยเรียกว่าทำเป็นวอจิ๋วหรือเป็นสระเก็บน้ำในไร่นาทำนองนั้นจะมีมติคณะรัฐมนตรีนี่ออกมาให้ดำเนินการได้เป็นปัจเจกคือรายบุคคลนอกนั้นไม่ได้พอไม่ได้ขึ้นมาเป็นไงอันนี้เป็นหลักการที่สำคัญมากเลยหน่วยงานภาครัฐไม่ว่าหน่วยงานไหนกรมทรัพยากรน้ำบาดาลกรมชลประทานกรมพัฒนาที่ดินถ้าเกิดไปพัฒนาแล้วนะมีชาวบ้านใช้ร่วมกันจะใช้น้ำจากแหล่งน้ำเดียวกันเอาเรื่องของน้ำบาดาลก็ได้จากบ่อเดียวกันเอาน้ำสูบขึ้นมาแล้วขึ้นทางสูงแล้วก็มีท่อเมนจ่ายน้ำปลายตามให้กับแปลงเกษตรกรหรือเพื่อประปาก็แล้วแต่จะเห็นว่าแหล่งน้ำจากแหล่งเดียวกันเพราะนั้นการใช้น้ำก็ต้องมีการจัดกลุ่มรอบเวรไม่ใช่ต่างคนต่างใช้อันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากจากประสบการณ์ที่ผ่านมานะทุกหน่วยงานพอทำไปแล้วเนี่ยพัฒนาไปแล้วต้องใช้เวลาอย่างน้อย 3-5 ปีไม่ได้ไปโทษเกษตรกรและชาวบ้านหรือชุมชนเพราะก่อนที่จะมีน้ำที่หน่วยงานรัฐถะไปดำเนินการเนี่ยเขาทำแบบธรรมชาติชีวิตเขาตั้งแต่ปู่ย่าตายายก็ทำอย่างนั้นกว่าจะมาใช้น้ำอย่างนี้คุ้นเคยกับการใช้น้ำร่วมกันแบ่งปันกันเนี่ยใช้เวลาแล้วจะเห็นว่าในหลวงรัชกาลที่10พระองค์ท่านมีพระดำริคำว่าต่อรักษาและต่อยอดต่อยอดในที่นี้ว่าหมายถึงว่าเราเองในฐานะเป็นนักวิชาการก็พยายามที่จะต่อยอดก็คือพยายามเอาเทคโนโลยีทันสมัยเข้าไปใช้ส่งเสริมแต่ปรากฏว่าชาวบ้านบ้านก้อนี่ไม่รอหรอกจะมีมันเขาเรียกอะไรระบบเกี่ยวกับออนไลน์เขาสามารถจะเรียนรู้ใช้ YouTube ไปถามว่าเอ้าที่ทำมาเนี่ยรู้มันได้ยังไงเขาบอกเขาเปิด YouTube

ครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรครับองค์ประกอบสำคัญที่ต้องมีคือการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลนะครับโดยที่ตำบลบันกอนเนี่ยกรมทรัพยากรน้ำบาดาลก็ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลความลึก152เมตรนะครับแล้วก็ติดตั้งปั๊มแบบจุ่มเพื่อจะสูบน้ำขึ้นมาขึ้นไปบนถังสูงนะครับถังสูงเนี่ยกรมทรัพยากรน้ำบาดาลก็วางไว้ที่20เมตรนะครับเพื่อเวลาเราสูบน้ำขึ้นไปบนถังแล้วจะมีแรงดันน้ำส่งต่อไปให้กับพื้นที่ของเกษตรกรนะครับครอบคลุมพื้นที่บริเวณเป็นจำนวน120ไร่นะครับมีเกษตรกรอยู่ประมาณ30ท่านที่ได้รับผลประโยชน์แล้วก็แหล่งพลังงานที่ใช้นะครับสำหรับการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาก็เป็นการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์นะครับแล้วก็มีเจเนเรเตอร์นะครับเอาไฟฟ้าเนี่ยไปสูบน้ำขึ้นมาใช้วันหนึ่งก็จะสูบน้ำได้ทั้งหมด12ชั่วโมงปั๊มแต่ละตัวจะสามารถสูบน้ำ

ได้7ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงเพราะฉะนั้นวันหนึ่งเนี่ยที่นี่ก็จะมีน้ำใช้ประมาณ160ลูกบาศก์เมตรนะครับต่อวันซึ่งเกษตรกรเนี่ยเขาก็จะแบ่งเวรกันใช้นะครับสลับกันหมุนเวียนกันเป็น4กลุ่มนะครับมีน้ำวันหนึ่งแล้วก็หยุดพักใช้น้ำ3วันซึ่งจากถังสูงนะครับก็ต้องมีระบบท่อเป็นท่อเมนเดินเข้าไปในพื้นที่มีระบบวาล์วเอาไว้ปิดเปิดควบคุมนะครับให้น้ำเนี่ยไหลไปในแต่ละโซนของการใช้น้ำแล้วก็แต่ละแปลงนะครับก่อนที่จะน้ำไหลเข้าไปใช้เพื่อการเกษตรในแต่ละแปลงเกษตรกรจะติดตั้งมิเตอร์ตรวจวัดนะครับจำนวนน้ำที่เอาไปใช้ของแต่ละคนซึ่งเขามีการรวมกลุ่มกันแล้วก็ชำระค่าน้ำบาดาลนะครับซึ่งเงินค่าน้ำบาดาลตรงนี้เกษตรกรก็จะรวมเงินกันเอาไว้สำหรับการดูแลรักษานะครับสิ่งก่อสร้างทั้งหมดที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลเนี่ยได้ดำเนินการติดตั้งเอาไว้ให้ครับเกษตรกรตอนริเริ่มโครงการนะครับเขาจะมีบางท่านมีโฉนดที่ดินบางท่านไม่มีแต่เขาก็แบ่งปันกันคือทุกคนที่อยู่ในบริเวณเนี่ยเขาจะมีวาล์วจ่ายน้ำให้เข้าพื้นที่ได้ทุกคนนะครับก็รวมกลุ่มกันได้ดังนั้นการทะเลาะกันจากการใช้น้ำบาดาลในกลุ่มเนี่ยจะไม่มีสิ่งที่เกิดขึ้นคือบางวันที่มีการใช้น้ำมากกว่าปริมาณน้ำที่สูบขึ้นตอนช่วงเย็นน้ำบาดาลก็จะหมดแทงข้ามมาอีกวันหนึ่งตอนเช้าเกษตรกรที่จะใช้น้ำในวันถัดไปก็ต้องรอให้มีการสูบน้ำขึ้นไปบนแทงให้ได้จำนวนหนึ่งก่อนนะครับถึงจะมีพลังงานในการส่งให้เกษตรกรในวันถัดไปใช้ได้ครับสำหรับปั๊มดีเซลที่ติดตั้งอยู่นะครับในกรณีที่แผงโซลาร์เซลล์ขัดข้องหรือว่าเป็นช่วงที่แดดไม่เพียงพอแต่ว่าเราปลูกต้นไม้เราปลูกสินค้าเกษตรจะผลิตแล้วเนี่ยขาดน้ำอยู่ก็สามารถที่จะเดินเครื่องปั๊มน้ำด้วยการใช้ปั๊มดีเซลเจเนอเรเตอร์ไฟขึ้นมาส่งเข้าไปที่ปั๊มได้โดยในพื้นที่เนี่ยในกลุ่มเนี่ยเกษตรกรหลายๆรายได้เริ่มเอาวิธีการให้น้ำชนประทานด้วยระบบน้ำหยดมาใช้ซึ่งมันเป็นวิธีที่ใช้น้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับน้ำเกือบทุกหยดที่เอาเข้าพื้นที่เนี่ยเป็นประโยชน์ต่อการปลูกพืชทั้งหมดเลยรวมถึงมีการเอาปุ๋ยนะครับแทนที่เราจะต้องเอาปุ๋ยหวานก็มีการเอาปุ๋ยไปละลายน้ำและใส่เข้าไปในระบบให้ไปพร้อมกับน้ำเพื่อการเกษตรด้วยก็จะประหยัดน้ำแล้วก็ได้ประโยชน์อย่างสูงที่สุด

พัฒนาโครงการน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรเราจำเป็นจะต้องให้ความรู้กับเกษตรกรให้เขาตระหนักรู้ว่าน้ำบาดาลมีคุณค่ามากและต้นทุนการผลิตน้ำบาดาลต่อ1ลูกบาศก์เมตรมีมูลค่าสูงกว่าน้ำผิวดินมากครับดังนั้นการนำไปใช้ประโยชน์เนี่ยเขาจะต้องวางแผนแล้วก็ใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่าที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเลือกพืชที่จะผลิตนะครับควรจะเลือกพืชที่มีมูลค่าสูงนะครับเพื่อให้เหมาะสมกับการผลิตพืชน้ำบาดาลมีจำกัดเพราะฉะนั้นเกษตรกรรายหนึ่งจะสามารถปลูกพืชได้ในพื้นที่แปลงเล็กๆแต่ทำยังไงให้จะมีรายได้เพียงพอกับการใช้ชีวิตการดำเนินชีวิตของแต่ละครอบครัวเพราะฉะนั้นพื้นที่ที่ลดลงในการปลูกนะครับจะต้องมีมูลค่าสูงมีการใช้น้ำบาดาลเอามาปลูกแล้วก็ให้ผลผลิตสูงที่สุดผลตอบแทนถึงจะเพียงพอครับ

การให้เห็นว่าโครงการพัฒนาแหล่งน้ำของหน่วยงานภาครัฐที่ดำเนินการในการดำเนินการกว่าจะประสบความสำเร็จเป็นเกิดผลสำเร็จได้เนี่ยมันใช้เวลานานและกระบวนการการมีส่วนร่วมเป็นส่วนที่สำคัญก่อนที่จะดำเนินการเนี่ยถ้าเกิดว่าอยู่เฉยๆไปพัฒนาเลย

าวบ้านก็ตกใจว่าอะไรกันนี่ต้องให้มีเกษตรกรหรือชาวบ้านหรือชุมชนหรือเทศบาลองค์การปกครองส่วนถิ่นได้มารับทราบและเรียนรู้ไปด้วยกันว่าจะได้อะไรก่อนที่จะมีโครงการได้ซ้ำให้เขาเรียนรู้แล้วหลังจากนั้นเองก็ค่อยพัฒนาขึ้นมาชาวบ้านเองเกษตรกรเองชุมชนเองควรจะได้พัฒนาในส่วนนี้ใช้เวลานานอย่างที่เอิ่นเกินไปก็ใช้เวลากี่ปีเมื่อดำเนินการไปแล้วเนี่ย 4-5 ปีนะนับก็เข้ามันเป็นแค่เป็นสัจธรรมดีกว่าทั่วประเทศเพราะได้มีโอกาสเป็นอย่างนั้นใช้เวลานิดหนึ่งแต่ครั้งนี้ก็ได้เห็นความสำเร็จที่เริ่มเห็นเป็นแสงเกิดเห็นแสงนะแสงลำไรแล้วละเกิดขึ้นทั้งในบ่อตื้นกับในโครงการใช้น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรโดยใช้โซลาร์เซลล์และส่วนหนึ่งก็ว่าไปเยี่ยมเจดาวที่ปลูกพืชผักโดยใช้น้ำจากโครงการน้ำบาดาลขนาดใหญ่เนื่องจากพระราชดำริซึ่งเจตนาของโครงการนั้นวัตถุประสงค์ก็เพื่อทั้งอุปโภคและการเกษตรเราสามารถที่จะปลูกพืชผักต่างๆและพืชที่มีมูลค่าสูงได้ถ้าเกิดน้ำค่าน้ำอยู่ในคิวประมาณ5 บาทสวยปลูกได้ตอนนี้

ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต้องอาศัยความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของชาวบ้านในพื้นที่เป็นสำคัญนะคะถึงจะช่วยให้โครงการของภาครัฐดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ด้วยดีเหมือนในพื้นที่ตำบลกอที่เราเดินทางมาถ่ายทำในครั้งนี้ค่ะสัปดาห์หน้านะคะเราจะไปติดตามชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรในพื้นที่กันค่ะว่ามีความเปลี่ยนแปลงมากน้อยเพียงใดจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริรับชมกันต่อได้ในสัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยาภัทรรัตนสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

0: ความละเอียดคล่องแคล่วทั้งการแกะการสลักอย่างชำนาญเพื่อสร้างสรรค์ชิ้นงานไม่ว่าจะเป็นงานแกะสลักไม้หรืองานคร่ำที่ต้องใช้สิวตีสับลายไปมาบนแผ่นเหล็กก่อนนำไปสร้างลวดลายด้วยเส้นเงินหรือเส้นทองหรือแม้แต่งานปักผ้าด้วยเส้นไหมและลูกปัดที่ทำอย่างประณีตจนเกิดเป็นผลงานหัตถศิลป์อันวิจิตรบรรจงล้วนเป็นความสามารถเป็นความเชี่ยวชาญของช่างศิลปาชีพสถาบันสิริกิติ์สวนจิตรลดามูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถซึ่งก่อเกิดมาจากน้ำพระราชหฤทัยของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถด้วยสายพระเนตรที่เฉียบแหลมส่งพบวิธีที่ยั่งยืนในการอนุรักษ์งานหัตถกรรมอันเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของทุกภาคจากการตามเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงได้พระราชทานความช่วยเหลือนำเอางานฝีมือทั้งงานประณีตศิลป์และวิจิตรศิลป์มาทำให้เป็นงานอาชีพเสริมเลี้ยงตนเองและครอบครัวนอกเหนือจากอาชีพหลักทำไร่ทำนาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2519พร้อมกับได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนเริ่มแรกเปิดสอนงานหัตถกรรมทุกประเภทที่โรงฝึกศิลปาชีพสวนจิตรลดาเพื่อฝึกสอนงานศิลป์ที่นับวันจะสูญหายให้แก่ลูกหลานชาวไร่ชาวนาจากครอบครัวยากจนที่มีลูกหลายคนทั้งนี้จะทรงรับเฉพาะคนที่เป็นภาระของครอบครัวทรงเอาใจใส่ในผลงานทุกชิ้นและพระราชทานกำลังใจแก่สมาชิกทุกคน
1: เมื่อมาอยู่ที่สถาบันสิริกิติ์ตรงนี้นะคะเราก็สอนวิชาช่างต่างๆตามที่พระพุทธองค์ท่านรับสั่งว่าคนนี้ให้เรียนอะไรบ้างยังไงบ้างก็สอนไปตามที่พระองค์ท่านรับสั่งนะคะเด็กๆทุกคนเข้ามาเนี่ยทุกคนเป็นศูนย์หมดสตาร์ทจากศูนย์หมดทุกคนนะคะทุกคนที่เข้ามาเนี่ยพระองค์ท่านไม่เลือกเพศไม่เลือกอายุไม่เลือกถิ่นฐานคือขอให้จนเท่านั้นเอามาเพราะความจนเท่านั้นที่จะให้เขามีวิชาชีพติดตัวต่อไป
0: การทรงงานที่ทุ่มเทพระวรกายและพระราชหฤทัยเพื่อประชาชนมาโดยตลอดทำให้ราษฎรอยู่ดีกินดีเกิดงานที่สร้างคุณค่าทางวัฒนธรรมจนเป็นที่ประจักษ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศรัฐบาลจึงประกาศยกสถานะโรงฝึกศิลปาชีพสวนจิตรลดาเป็นสถาบันสิริกิติ์ในปี2553เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา80พรรษา12สิงหาคม2555ปัจจุบันสถาบันสิริกิติ์สวนจิตรลดานอกจากเป็นศูนย์กลางการฝึกอบรมศิลปาชีพเป็นศูนย์รวมของช่างฝีมือราว700ชีวิตในทุกสาขากว่า20แผนกแล้วผลงานทุกชิ้นที่ทำขึ้นนำเข้าพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินในพระที่นั่งอนันตสมาคมเพื่อเป็นงานศิลป์และสมบัติของแผ่นดิน
1: แรกก็ไม่เข้าใจนะคะพอนานๆถึงเข้าใจว่า มันจริงถ้าเราทำแล้วออกขายนะฮะเศรษฐีเขาซื้อได้หมดเลยทุกคนก็จะดูกันในหมู่ญาติมิตรแต่ท่านพระองค์ท่านให้เข้าพิพิธภัณฑ์เนี่ยให้เป็นสมบัติของแผ่นดินสมบัติของลูกหลานนะคะต่อไปในอนาคตว่าลูกหลานคนไทยต่อไปในอนาคตเนี่ยเขาจะได้ยืนบนพื้นแผ่นดินไทยได้อย่างสง่าผ่าเผยว่าชาติเราเป็นหนึ่งไม่เป็นสองรองใครพระองค์ท่านรับสั่งว่าเขาเห็นใครที่มาดูงานศิลปะเหล่านี้เขาจะเข้าใจเลยว่าคนไทยเป็นยังไงมีจิตใจที่จะละเอียดอ่อนฉับไวในการรับรู้งานศิลปะอะไรต่างๆมันอยู่ในนั้นหมดพระองค์ท่านรับสั่งว่าอย่างนี้นะคะ
0: อีกหนึ่งความภาคภูมิใจในพระมหากรุณาธิคุณอันเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ทรงมีต่อประสบนิกรชาวไทยเสมอมา

ุทธศักราช2450พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จประพาสยุโรปเป็นครั้งที่2เพื่อรักษาพระวรกายตามคำแนะนำของแพทย์ประจำพระองค์เรื่องราวตลอด225วันขณะประทับในต่างแดนได้ถูกถ่ายทอดผ่านบทพระราชนิพนธ์ไกลบ้านอันทรงคุณค่าแม้ว่าเวลาจะผ่านมาถึง100ปีร่วมย้อนรอยเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเมื่อ100ปีที่ผ่านมาและเปิดบันทึกประวัติศาสตร์น่าสำคัญที่มีความหมายต่อการดำรงอยู่ของชาติไทยในสารคดีชุด100ปีไกลบ้านตามเสด็จพระพุทธเจ้า

สวัสดีครับนับจากนี้ไปเหลือระยะเวลาอีกไม่ถึง1เดือนนะครับที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจะได้เสด็จพระราชดำเนินกลับถึงประเทศสยามแล้วครับซึ่งช่วงระยะเวลาระหว่างนี้นะครับราษฎรชาวสยามทั้งหลายต่างก็ตั้งหน้าตั้งตารอคอยการเสด็จนิวัตรพระนครของพระองค์กันอย่างใจจดใจจ่อข้าราชการหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนต่างก็จัดเตรียมงานวันรับเสด็จอย่างยิ่งใหญ่และสมพระเกียรติทีเดียวครับ

0: ืนวันที่20ตุลาคมพุทธศักราช2450เรือพม่าได้จอดที่ท่าเทียบเรือหน้าบริษัทขุดคลองสุเอซเมืองพอร์ตซาอิดประเทศอียิปต์จนกระทั่งเวลาประมาณเที่ยงของวันรุ่งขึ้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงได้เสด็จพระราชดำเนินจากเรือพม่าไปยังเรือซักเซนจากนั้นพระองค์ได้ประทับเรือซักเซนเสด็จพระราชดำเนินจากท่าเรือเมืองพอร์ตซาอิดผ่านคลองสุเอซเข้าสู่มหาสมุทรอินเดียจนกระทั่งถึงเมืองโคลัมโบประเทศศรีลังกาในวันเสาร์ที่2พฤศจิกายนช่วงสายของวันที่2พฤศจิกายนพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทอดพระเนตรพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติประจำกรุงโคลัมโบซึ่งพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก่าแก่ที่สุดและมีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2420ตัวอาคารสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมอิตาลีจัดแสดงศิลปะวัตถุและโบราณวัตถุที่สำคัญของประเทศ
1: มิวเซียมนี้เป็นตึกทำงดงามดีที่เป็นสำคัญนั้นคือพระพุทธรูปที่ทำด้วยศิลาเกรไนต์ดูเหมือนจะมีแต่สองอย่างคือพระพักตร์เป็นรูปไข่ไม่มีรัศมีนั่นเป็นอย่างเก่าที่หน้าตาแตกหักมีรัศมีบานบนเป็นอย่างใหม่มีโพธิสัตว์องค์หนึ่งยืนเอี้ยวแต่เอี้ยวไม่งามสูงสักคืบเดียวเท่านั้นนอกนั้นเป็นเทวรูปอิศวรนารายณ์ทุรคากาลีตลอดจนกระทั่งถึงนนทรีแต่จะหาโตสักรูปเดียวก็ไม่ได้

ลอด225วันของการเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่2พระองค์ทรงบันทึกถึงสิ่งที่ได้ทอดพระเนตรในยุโรปไปว่าพื้นภูมิประเทศยุโรปนั้นมันหมดดีเสียแล้วแต่ความรู้ในประเทศยุโรปไม่ใช่แต่เวลากำลังที่เดินขึ้นสู่ความเจริญมันกำลังเดินกระโดดโลดโผนซึ่งจะเดินตามยากนี่เป็นส่วนข้างฝ่ายดีของประเทศยุโรป

0: หลังจากนั้นเมื่อเรือพระที่นั่งเดินทางเข้าใกล้เมืองปีหนังมากยิ่งขึ้นพระองค์ได้ทรงบันทึกข้อความสุดท้ายในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านว่า
1: เวลาเมื่อกำลังเขียนอยู่นี้ชายอุรุพงศ์มาบอกว่าแลเห็นเรือรบของเราแล้วใจเต้นปึกๆเหลือที่จะเขียนต่อไปอีกได้เมื่อความใกล้บ้านมาปรากฏแก่ในตาเสียแล้วหนังสือนี้ก็หมดอายุจึงเป็นการจำเป็นที่จะต้องขอจบในเวลานี้ใจเต้นที่จะได้พบกันเดี๋ยวนี้หนังสือนี้จากพ่อผู้มีความรักอย่างยิ่ง

และแล้ววันพุธที่6พฤศจิกายนเรือซักเซนก็ได้เดินทางมาถึงเมืองปีหนังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินจากเรือซักเซนสู่เรือพระที่นั่งมหาจักรีในเวลาประมาณ1ทุ่มโดยเรือพระที่นั่งมหาจักรีได้เดินทางออกจากท่าราชวรดิษฐ์ตั้งแต่วันที่26ตุลาคมเพื่อมารอรับเสด็จที่เมืองนี้และในรุ่งเช้าของวันที่7พฤศจิกายนเรือพระที่นั่งมหาจักรีได้เดินทางจากเกาะปีหนังเข้าสู่พระนคร

จากเกาะปีนังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชประสงค์จะทรงแวะเยี่ยมเยียนราษฎรที่เมืองตราดและจันทบุรีก่อนเข้าพระนครเนื่องจากก่อนการเสด็จประพาสยุโรปครั้งนี้สยามและฝรั่งเศสมีข้อพิพาทเกี่ยวกับดินแดนระหว่างกันมานานนับ10ปีหลังวิกฤตการณ์รศ.112

ในพุทธศักราช2436ฝรั่งเศสได้เขายึดจันทบุรีไว้จนกระทั่งปี2446สยามยอมยกเมืองหลวงพระบางจำปาสักมโนไพรและดินแดนฝั่งขวาแม่น้ำโขงให้แก่ฝรั่งเศสซึ่งฝรั่งเศสยอมถอนทหารจากเมืองจันทบุรีในปีพุทธศักราช2448แต่กลับเข้ายึดเมืองตราดไว้แทนโดยอ้างว่าเพื่อเป็นหลักประกันว่าไทยจะยกดินแดนฝั่งขวาบนแม่น้ำโขงให้อย่างครบถ้วนและเมื่อสยามยอมยกเมืองพระตะบองเสียมราชและศรีโสพลให้แก่ฝรั่งเศสในปีพุทธศักราช2449ฝรั่งเศสจึงยินยอมคืนเมืองตราดให้โดยสัญญานี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงลงพระปรมาภิไธยในวันที่21มิถุนายนระหว่างประทับในกรุงปารีส

และการรับมอบเมืองตราดคืนจากฝรั่งเศสก็เกิดขึ้นในวันที่4กรกฎาคมของปีเดียวกันระหว่างที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงประทับในยุโรปพระองค์จึงมีพระราชประสงค์ที่จะเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมชาวจันทบุรีและตราดเพื่อเป็นการปลอบขวัญหลังจากที่ต้องตกอยู่ในการยึดครองของฝรั่งเศสมาเป็นเวลานาน

0: วันที่13พฤศจิกายนพิธีรับเสด็จนิวัตรพระนครได้เริ่มขึ้นที่จวนผู้ว่าราชการเมืองตราดในวันนั้นชาวเมืองตราดจำนวนมากได้มาเฝ้ารับเสด็จกันอย่างพร้อมเพรียงด้วยความรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณและพระองค์ได้พระราชทานพระราชดำรัสแก่ชาวเมืองตราดในวันนั้นว่า
1: เพื่อจะได้ปรากฏเป็นที่มั่นใจแก่เจ้าทั้งหลายว่าการทั้งปวงจะเป็นที่มั่นคงยืนยาวสืบไปเจ้าทั้งหลายผู้ที่ได้ละทิ้งภูมิลำเนาจะได้กลับเข้ามาสู่ถิ่นฐานและที่ได้ละเว้นการทำมาหากินจะได้มีใจอุตสาหะทำมาหากินให้บริบูรณ์ดังแต่ก่อนและทวียิ่งขึ้นขอให้เชื่ออยู่ในใจเสมอสืบไปในเบื้องหน้าดังเช่นที่คิดเห็นในครั้งนี้ว่าเราคงจะเป็นเหมือนบิดาของเจ้าเสมอตลอดไปย่อมยินดีด้วยในเวลามีความสุขและจะช่วยปลดเปลื้องอันตรายในเวลามีภัยได้ทุก
0: ในวันดังกล่าวพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระแสงราชสาตราสำหรับเมืองไว้เพื่อเป็นสวัสดิมงคลสืบไปเวลา10โมงของวันที่14พฤศจิกายนพระองค์ได้ประทับเรือพระที่นั่งมหาจักรีเสด็จประพาสเกาะช้างเป็นเวลาประมาณ3ชั่วโมงก่อนจะเสด็จพระราชดำเนินต่อไปยังเมืองจันทบุรีในวันที่15พฤศจิกายนพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ประทับเรือกันเชียงเล็กจากเรือพระที่นั่งมหาจักรีเพื่อเสด็จพระราชดำเนินยังจวนผู้ว่าราชการเมืองจันทบุรีที่ซึ่งราษฎรได้จัดพิธีรับเสด็จและมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกันเป็นจำนวนมากในวันดังกล่าวพระองค์มีพระราชดำรัสแก่ประชาชนชาวจันทบุรีว่า
1: เมืองจันทบุรีนี้แต่เดิมมาย่อมเป็นที่เราไปมาเยี่ยมเยียนอยู่เป็นนิดได้รู้สึกว่าเป็นเมืองซึ่งอาจจะบำบัดโรคและให้ความสำราญใจสำราญกายถึงว่าเราต้องห่างเหินไปไม่ได้มาเยี่ยมเมืองนี้ถึง 14-15 ปีด้วยและประพฤติตนให้สมควรแก่ความชอบธรรมซึ่งควรประพฤติและขอให้มีความไว้วางในตัวเราว่าจะเป็นผู้ชื่นชมยินดีในเวลาที่เจ้ามีความสุขสมบูรณ์มั่งคั่งและจะเป็นผู้เดือดร้อนกระวนกระวายในเวลาที่เจ้าทั้งหลายต้องภัยได้ทุกโดยใช่เหตุ
0: เมื่อมีพระราชดำรัสแล้วราษฎรทั้งหลายต่างเปล่งเสียงถวายพระชัยมงคลด้วยความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

0: หลังจากการเสด็จประพาสเมืองจันทบุรีและเมืองตราดอย่างเป็นการส่วนพระองค์แล้วนะครับในวันที่17พฤศจิกายนพุทธศักราช2450พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ได้เสด็จพระราชดำเนินถึงพระนครครับซึ่งในพระราชพิธีรับเสด็จในครั้งนี้นะครับทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ทั้งข้าราชการและประชาชนทั่วไปต่างก็พร้อมใจกันจัดพระราชพิธีรับเสด็จพระองค์อย่างยิ่งใหญ่และสมพระเกียรติอย่างยิ่งครับซึ่งในพระราชพิธีครั้งนี้นะครับพระองค์ได้ทรงมีลายพระราชหัตถเลขามาถึงพระเจ้าน้องยาเธอกรมหลวงดำรงราชานุภาพว่าในการจัดพระราชพิธีรับเสด็จนั้นจะจัดอย่างไรก็ตามแต่ครับ
1: เสด็จประพาสยุโรปเป็นช่วงเวลาที่ชาวสยามทุกคนต่างตั้งตาคอยเพื่อให้พระองค์เสด็จพระราชดำเนินกลับมาด้วยพระพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ทุกฝ่ายต่างเตรียมการรับเสด็จให้เป็นไปตามพระราชประสงค์คือเป็นไปอย่างกระชับและประหยัดครั้นเมื่อเสร็จสิ้นการรับเสด็จที่เมืองจันทบุรีและตราดแล้วการรับเสด็จของฝ่ายพระนครจะมีขึ้นในวันที่17พฤศจิกายนเริ่มตั้งแต่ปากน้ำจังหวัดสมุทรปราการจนถึงพระราชวังดุสิตในการเตรียมการรับเสด็จครั้งนี้นอกเหนือจากซุ้มรับเสด็จที่ประสบนิกรต่างร่วมกันจัดทำขึ้นอย่างวิจิตรสวยงามแล้วพระเจ้าน้องยาเธอกรมหลวงดำรงราชานุภาพยังได้เรียกประชุมช่างภาพผู้มีความสามารถทั้งหมด52ท่านประจำตามจุดต่างๆ65จุดตั้งแต่เมืองตราดจนถึงพระราชวังดุสิตเพื่อบันทึกภาพพระราชพิธีรับเสด็จในครั้งนี้และเป็นที่มาของภาพเหตุการณ์ครั้งสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่คนยุคปัจจุบันได้ศึกษาในเวลาต่อมา

นี่คือภาพเหตุการณ์ในวันที่17พฤศจิกายนเมื่อเรือพระที่นั่งมหาจักรีได้เดินทางมาถึงบริเวณปากน้ำจังหวัดสมุทรปราการในวันนั้นราษฎรต่างเตรียมเรือหลายร้อยลำประดับประดาและตกแต่งอย่างสวยงามเพื่อมาเฝ้ารับเสด็จ

ทันเมื่อเรือพระที่นั่งแล่นผ่านเรือทั้งหมดต่างเปิดแตรและเปล่งเสียงถวายพระชัยมงคลด้วยความชื่นชมยินดีพร้อมกับแล่นเรือตามขบวนเสด็จขึ้นไปจนเต็มลำน้ำเป็นบรรยากาศที่อบอวลไปด้วยความคึกคักสนุกสนานเสียงดังเซ่งแซ่ไปทั่วทั้งลำน้ำเจ้าพระยา

0: และเมื่อเรือพระที่นั่งแล่นมาตามลำน้ำเจ้าพระยาสองฝั่งลำน้ำก็จะมีราษฎรมาเฝ้ารับเสด็จกันอย่างเนืองแน่นทุกขนแห่งทุกบ้านเรือนและสถานที่สำคัญต่างๆล้วนตกแต่งสถานที่กันอย่างสวยงาม
1: เมื่อเสด็จดำเนินนิวัตรพระนครก็เป็นโอกาสที่พี่น้องประชาชนทั้งหลายอยากแสดงความยินดีปรีดาปราโมทย์ที่เสด็จดำเนินกลับมาด้วยความปลอดภัยมาเป็นมิ่งขวัญของบ้านเมืองและนอกจากนั้นแล้วก็ส่งประสบความสำเร็จงดงามในทุกๆเรื่องในวัตถุประสงค์การเสด็จดำเนินไม่ว่าจะเป็นเรื่องการรักษาพระองค์ก็มีพระอนามัยที่ทรงสดชื่นแล้วก็ทรงแข็งแรงมากยิ่งขึ้นในเรื่องของกิจการบ้านเมืองที่ทรงไปเจรจาทรงไปดูกิจการความสัมพันธ์ความเจริญก้าวหน้าต่างๆเหล่านี้ก็ประสบความสำเร็จในทุกทิศทางก็เป็นโอกาสที่พี่น้องประชาชนคนไทยในครั้งกันนั้นอยากจะแสดงความยินดีอยากแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณก็พร้อมใจกันจัดงานเฉลิมฉลองขึ้นหรือที่รับเสด็จนะครับการรับเสด็จนั้นก็กระทำกันเป็นเรื่องมโหฬารแล้วก็เป็นเรื่องสำคัญที่ไม่เคยมีมาก่อน
0: จากนั้นเรือพระที่นั่งมหาจักรีก็ได้เดินทางมาถึงท่าราชวรดิษฐ์โดยซุ้มรับเสด็จของทหารเรือซุ้มนี้คือซุ้มแรกในพระนครที่พระองค์จะเสด็จพระราชดำเนินผ่าน

และนี่คือภาพในเวลา10:48 นของวันที่17 พฤศจิกายนเมื่อเรือพระที่นั่งมหาจักรีเข้าจอดเทียบท่าราชวรดิษฐ์และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินขึ้นจากเรือพระที่นั่งมหาจักรีเสด็จพระราชดำเนินเข้าสู่พระมหาราชวังในขณะเดียวกันมีขบวนรถม้าพระที่นั่งเตรียมนำเสด็จพระราชดำเนินสู่พระราชวังดุสิตจากนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินเข้าสู่พระบรมมหาราชวังทางประตูศรีสุนทรส่วนภาพนี้คือภาพขณะพระองค์เสด็จพระราชดำเนินจากพระราชยานพุทธตาลทองขึ้นสู่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงยืนรับการถวายความเคารพที่ทางขึ้นพระที่นั่งจักรีก่อนจะเสด็จพระราชดำเนินยังหมู่มหามนเทียนทรงบวงสรวงพระสยามเทวาธิราชสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองที่พระที่นั่งไพศาลทักษิณต่อจากนั้นพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินออกจากวัดพระศรีรัตนศาสดารามด้านประตูระเบียงด้านทิศตะวันตกผ่านซุ้มรับเสด็จที่ตกแต่งโดยกระทรวงวังเ

จากพระบรมมหาราชวังพระองค์ได้ประทับรถม้าพระที่นั่งร่วมกับสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินยังพระราชวังดุสิตซึ่งเส้นทางระหว่างนี้หน่วยงานต่างๆได้จัดซุ้มรับเสด็จอย่างยิ่งใหญ่และสมพระเกียรติ

ที่เห็นอยู่นี้คือภาพซุ้มรับเสด็จของกรมยุทธนาธิการบริเวณท้องสนามหลวงด้านหน้าศาลยุติธรรมซึ่งในภาพจะเห็นราษฎรจำนวนมากมาเฝ้ารับเสด็จกันอย่างเนืองแน่นส่วนภาพนี้คือซุ้มรับเสด็จของกระทรวงกลาโหมซึ่งตั้งอยู่บริเวณเชิงสะพานผ่านพิภพลีลาถัดมาจะเป็นปารัมภ์ของกระทรวงการต่างประเทศที่จัดสร้างเป็นที่เฝ้ารับเสด็จของชาวตะวันตกหลังจากนั้นขบวนเสด็จพระราชดำเนินได้ผ่านซุ้มของกระทรวงมหาดไทยซึ่งตั้งอยู่ที่แยกถนนตะนาวโดยซุ้มดังกล่าวมีความสูงถึง25เมตรกว้างประมาณ19เมตรจัดเป็นซุ้มที่สูงและกว้างกว่าซุ้มอื่นๆ

นอกจากนั้นซุ้มของกระทรวงนครบาลซึ่งตั้งอยู่ถัดไปบริเวณเชิงสะพานผ่านฟ้าลีลาศก็เป็นอีกหนึ่งซุ้มที่มีเอกลักษณ์แตกต่างจากซุ้มอื่นๆคือเป็นซุ้มประตูจีนที่มีหลังคา3ชั้นลดหลั่นกันลงมาและที่ซุ้มนี้มีปารัมของพ่อค้าชาวอินเดียและชาวจีนซึ่งมาเฝ้ารับเสด็จอยู่ด้วยนอกจากนี้ยังมีซุ้มรับเสด็จของกระทรวงธรรมการซึ่งตั้งอยู่บนถนนราชดำเนินนอกซุ้มรับเสด็จหน้าโรงเรียนนายร้อยทหารบกซุ้มรับเสด็จของกระทรวงเกษตราธิการบริเวณสะพานมัขวานรังสรรค์และซุ้มรับเสด็จของกระทรวงพระคลังมหาสมบัติบริเวณสี่แยกถนนพิษณุโลกโดยซุ้มรับเสด็จซุ้มสุดท้ายก่อนที่พระองค์จะเสด็จพระราชดำเนินเข้าไปในพระราชวังดุสิตคือซุ้มรับเสด็จของกระทรวงโยธาธิการซึ่งสร้างขึ้นในบริเวณที่เป็นลานพระบรมรูปทรงม้าในปัจจุบันเป็นการสร้างรูปพระพฤหัสบดีทรงกวางเพื่อเป็นแบบในการสร้างฐานของพระบรมรูปทรงม้าในลำดับต่อไป

ครั้นเมื่อขบวนเสด็จพระราชดำเนินผ่านซุ้มดังกล่าวภายในพระราชวังดุสิตมีเหล่าทหารม้ามณฑลกรุงเทพราชบุรีและนครราชสีมาตั้งแถวเรียงรายเพื่อรับเสด็จซึ่งแตกต่างจากที่อื่นที่เป็นเพียงแถวทหารราบ

จากนั้นรถม้าพระที่นั่งได้เดินทางเข้าสู่พระราชวังดุสิตเป็นการเสร็จสิ้นพระราชพิธีรับเสด็จในช่วงกลางวันนอกจากนั้นหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินถึงพระราชวังดุสิตแล้ว

0: โดยเหรียญเสมาที่ระลึกการเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่2นี้เป็นเหรียญที่ทรงสั่งทำขึ้นที่ประเทศฝรั่งเศสมี4ประเภทคือเหรียญเสมาที่ระลึกเนื้อทองเหรียญเสมาที่ระลึกเนื้อเงินเหรียญเสมาที่ระลึกเนื้อทองแดงและเหรียญเสมาที่ระลึกฉลุการรับเสด็จนิวัตรพระนครที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่เมืองตราดจันทบุรีสองฝั่งลำน้ำเจ้าพระยาพระบรมมหาราชวังจนถึงพระราชวังดุสิตจึงเป็นภาพเหตุการณ์ครั้งสำคัญทางประวัติศาสตร์ครั้งหนึ่งที่เกิดขึ้นเมื่อ100ปีที่แล้วแต่ยังคงสร้างความประทับใจให้แก่คนรุ่นหลังเสมอมา
1: น อกเหนือจากพระราชพิธีรับเสด็จที่จัดขึ้นถวายในช่วงเวลากลางวันแล้วนะครับในช่วงเวลากลางคืนครับก็ยังมีการจัดการแสดงการจุดพลุซึ่งจัดถวายโดยชาวตะวันตกซึ่งเป็นที่ได้รับความสนใจจากชาวพระนครกันอย่างล้นหลามเลยทีเดียวนะครับถึงขั้นต้องมีการจัดการจราจรและออกบัตรชมให้กับผู้ที่สนใจรอชมเป็นรอบๆไปซึ่งนี่แหละครับเป็นบรรยากาศของงานรับเสด็จนิวัตรพระนครนะครับอันสะท้อนให้เห็นถึงความจงรักภักดีของประสบนิกรชาวสยามที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยตั้งแต่สมัยนั้นจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ครับ

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สถานีโทรทัศน์ MCOT Family ช่อง14และ Village TV ภูมิใจเสนอ

0: เป็นไงวันนี้อยากรู้อะไร
1: เรื่องจิตรกรรมการวาดภาพ
0: จิตรกรรมนี่จะเห็นไหมพระเจ้าอยู่หัวที่เก่งทุกอย่างเลยนะเมื่อครั้งที่แล้วเราคุยกันเรื่องถ่ายภาพทรงปราดบททุกอย่างนี่ในเรื่องวาดภาพอะไรที่พระองค์ท่านก็ทรงเป็นที่เรื่องลือมากนะครับจะเห็นได้ว่ามีการจัดนิทรรศการแสดงหลายครั้งหลายหนทีเดียวโดยเอาภาพฝีพระหัตถ์นะครับไม่เคยไปรู้ว่าทรงว่างเวลาไหนนะแต่สรุปว่าเวลามีช่องว่างตอนไหนจะทรงหาอะไรทำทันทีเลยและหนึ่งในจำนวนนั้นก็คือการวาดภาพและส่วนมากจะเป็นภาพของสมเด็จพระราชินีนะครับครึ่งพระองค์เนี่ยเห็นหลายรูปเหมือนกันและนอกเหนือจากนั้นในภาพต่างๆที่พระองค์

0: วาดเนี่ยยังแบ่งออกเป็นหลายรูปหลายแบบหลายสไตล์นะประการแรกที่สุดนี่เป็นภาพเหมือนแล้วมีบางอย่างเนี่ยเขาเรียกว่าแอบสแตรกคือหมายความว่าเป็นภาพเงาๆหรืออะไรต้องใช้จินตนาการดูไปแทนแล้วก็อีกประภาพหนึ่งก็เป็นภาพลักษณะที่สวยงามนะครับอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยก็ได้ชงเรื่องนี้มานานมากนะครับส่วนมากจะเป็นภาพสีน้ำมันนะครับบนผ้าใบเนี่ยเพราะที่จะคงทนอยู่ได้ตลอดเวลาพระเจ้าอยู่หัวก็โปรดเกล้าให้มาแสดงให้ประชาชนดูนั้นคนเราเนี่ยมีอะไรต้องพร้อมไม่ใช่เก่งด้านนั้นด้านเดียวนะทำอย่างนั้นเป็นอย่างเดียวอะไรต่ออะไรเพราะฉะนั้นความที่เป็นคนสมบูรณ์เนี่ยมันต้องมีศิลปะมันต้องมีความรู้ทางด้านวิชาชีพต้องมีความรู้รอบตัวให้รู้จักกับธรรมชาติรู้ว่าชีวิตของเราเป็นยังไงพระเจ้าอยู่หัวได้แสดงตัวอย่างให้เราดูแล้วอะไรลูก
1: คุณปู่ครับแล้วพระองค์ท่านมีวิธีการฝึกฝนการเขียนภาพยังไงครับการวาดภาพเนี่ยพระองค์มีเทคนิคไหมคร
0: ับ ไม่รู้สิอันนี้ปู่ก็ไม่ได้ใกล้ชิดถึงขนาดไปกราบงูทูลถามพระองค์ท่านนะแต่เท่าที่สังเกตเนี่ยเวลาจะทรงทำอะไรจะใส่ใจใส่พระทัยอย่างจริงจังแล้วปู่เชื่อมั่นเหลือเกินว่าก่อนที่จะทรงวาดภาพจะศึกษาก่อนการใช้สีใช้แสงเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะไอ้เรื่องราวต่างๆเนี่ยแต่พระองค์ท่านก็ทำให้ดูว่าพระองค์ท่านทรงทำได้และทำได้เป็นอย่างดีด้วยนะครับจนกระทั่งสามารถวางโชว์ให้เด็กรุ่นหลังๆบวกกับผู้คนรุ่นหลังๆนี่ได้ศึกษาได้เรียนรู้จากในสิ่งที่พระองค์ท่านทำ
2: คุณปู่ครับแล้วทำไมท่านถึงชอบวาดภาพมากเลยครับ
0: ก็แสดงว่าทรงโปรดงานศิลปะนะครับและอีกประการตอนแรกเราก็ฝากไว้แล้วว่าทรงไม่ยอมปล่อยให้เวลาว่างไปเฉยๆไม่งั้นเราว่างเฉยๆเราทำอะไร
1: นอน
0: นอนเที่ยวต่อกันไหม
1: ไปครับ
3: ช่วงหน้าน้องๆจะได้ไปเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับพระอัจฉริยภาพทางการวาดภาพกันจะเป็นอย่างไรนั้นสักครู่เดียวครับ

0: ัสดีครับสวัสดีทุกคนครับยินดีต้อนรับศูนย์ศิลป์แสงธรรมสุวรรณภูมิศูนย์ศิลป์แห่งนี้ที่มีชื่อว่าแสงธรรมสุวรรณภูมิเนี่ยมันเป็นโจทย์สำคัญที่อยากจะแนะนำให้เด็กๆรู้จักว่าศูนย์ศิลป์แห่งนี้เป็นที่มาของความคิดที่อาจารย์ทำขึ้นมาเกี่ยวเนื่องกับในหลวงรัชกาลที่9เพราะอาจารย์ได้มีบุญมากที่ได้เกิดในแผ่นดินรัชกาลที่9เหมือนหนูๆทุกคนก็เกิดทันในแผ่นดินรัชกาลที่9แล้วก็อาจารย์ก็ได้เข้าถวายงานได้เข้าใกล้ชิดกับในหลวงรัชกาลที่9จึงเกิดความประทับใจในหลายเรื่องจึงสร้างหอศิลป์แห่งนี้ขึ้นมาชื่อว่าหอศิลป์แสงธรรมะสุวรรณภูม
1: ิอาจารย์คะอาจารย์เล่าเรื่องภาพข้างหลังที่อาจารย์วาดให้นี่ฟังหน่อยได้ไหมคะ
0: วันที่13ตุลา2559หนูทราบไม่ว่าอะไร
1: ทราบค่ะ
0: วันอะไรครับ
1: วันสวรรคต
0: ที่อาจารย์กับทำงานที่เนี้ยไปเขียนรูปสอนเด็กที่มหาวิทยาลัยบูรพาพอบ่าย3กว่าทราบว่าพระองค์ให้สวรรคตอาจารย์ก็หยุดโปรแกรมทุกอย่างเอาเฟรมเนี่ยตั้งเขียนในห้องเลยชื่อว่าระเบิดจากข้างในนะภาพเนี้ยใช้เวลาทั้งคืนเลยกี่ชั่วโมงก็ตามเสร็จประมาณ9โมงเช้าเป็นภาพบันทึกความประทับใจชื่อเต็มคือ89 70 44 47บวกเท่ากับ9สู่10มันไม่ชื่อโครงการชื่อโครงการที่เกิดขึ้นมาวันที่13ตุลาคมเอง89คือ89พระชนมายุของในหลวง70คือ70ปีครองราช44 47บวกเท่ากับ 4,447 กับโครงการเท่ากับร.9ทำส่งมอบสู่ร.10แล้วก็ชื่อวงเล็บว่าระเบิดจากข้างในอันนี้เป็นความสะเทือนอารมณ์คิดว่าคนไทยทุกคนรู้สึกเหมือนอาจารย์พอที่สูญเสียท่านรู้สึกเหมือนกันแต่เพียงว่าไม่ใช่แสดงออกยังไงอาจารย์ก็โชคดีที่ว่ามันมีเฟรมอยู่แล้วก็มีสีผู้คนก็ทำเลยคิดได้ทำเลยก็จบภาพนี้นะก็ขอบคุณ

0: ับอาจารย์ช่วยเล่าเกี่ยวกับพระอัจฉริยภาพทางด้านการวาดภาพของในหลวงรัชกาลที่9ให้ผมฟังหน่อยได้ไหมครับ
1: ในหลวงรัชกาลที่9ของเราเนี่ยท่านเป็น King of the King เนี่ยเป็นบุคคลที่เหนือธรรมดาถ้าได้งานศิลปะพระองค์ท่านทำได้ครบเวลาทรงงานพระองค์ไม่ยึดทฤษฎีจากเขียนอะไรเขียนเลยแต่เริ่มต้นด้วยความเป็นอะคาเดมิกก็ได้เห็นรูปทรงก็เขียนรูปทรงไปแต่เป็นรูปทรงที่อาจจะไม่ถูกต้องตามหลักทฤษฎีแต่เป็นรูปทรงที่อิงความถูกต้องแต่ถูกใจถูกใจและถูกพระทัยพระองค์ท่านเนี่ยอยากให้หนูๆทำต้องถูกใจเราถึงไม่ถูกต้องทางสัดส่วนแสงเงาไม่ถูกก็ไม่เป็นไรแต่เอาใจให้ได้กันคำตอบก็คือว่าในหลวงรัชกาลที่9ทรงงานแล้วทรงงานตามพระทัยตัวเองเพราะฉะนั้นไม่ต้องการงานขายใครถ้าเอางานเขียนไปชื่นชมตัวเองแล้วเก็บไปดูแล้วเกิดความภาคภูมิใจอันนี้เป็นสิ่งที่ตอบคำถามนะ
2: อาจารย์ครับผมอยากรู้ว่าภาพวาดของพระองค์ครับเป็นแบบไหนอะคะ
1: ภาพวาดพระองค์เนี่ยมันไม่มีทฤษฎีภาพวาดของพระองค์เนี่ยเขียนขึ้นจากความบันดาลใจและเหตุปัจจัยในเหตุที่พระองค์ประสบอยู่อย่างเช่นพระองค์ไปประทับอยู่ที่พระนครภูพิงค์ไปค้นคว้าเรื่องป่าต้นน้ำทางภาคเหนือว่าป่าเริ่มแล้วมีใครเผาป่าพวกก็อาจจะไปเขียนภาพภูเขาป่าที่เขียวชอุ่มแล้วก็เขียนแบบวิธีการที่พระองค์ท่านอยากจะเขียนคืออาจารย์อยากจะบอกว่าพระองค์ไม่มีทฤษฎีว่าจะต้องเป็นเหมือนจริงนามธรรมเป็นคิวิซึมไม่มีเขียนในสิ่งที่อยากจะเขียนไม่มีทฤษฎีแต่ตอบง่ายๆว่าพระองค์ท่านเนี่ยไม่มีทฤษฎีแต่มีความจริงใจและความบริสุทธิ์ใจเป็นตัวขับเคลื่อน

0: เมื่อพระองค์ทรงงานมากมายอาจารย์ก็ได้ตามถวายงานแล้วได้มีโอกาสเข้ารับใช้เล่มแรกคือหนังสือพระมหาชนกพระองค์เรียกเข้าไปเพื่อเขียนภาพประกอบหนังสือพระมหาชนกแล้วก็พระองค์ลั่นพระโอษฐ์ว่าให้ศิลปินทุกคน8คนรวมทั้งอาจารย์ด้วยนั้นท่านพูดตรัสมาเลยว่าให้มาช่วยฉันทำงานให้รักษาอัตลักษณ์ของศิลปินแต่ละคนไว้แล้วก็ทำงานอธิบายความหมายของหนังสือมหาชนกให้ได้เพราะท่านบอกว่าท่านแปลความเพียรที่บริสุทธิ์จากภาษาอินเดียมาเป็นภาษาวรรณศิลป์แล้วมันยากคนอ่านไม่เข้าใจให้ศิลปินได้ช่วยถอดเป็นภาษาภาพและทุกคนต้องรักษาอัตลักษณ์ไว้แล้วก็ตกใจจะทำได้ยังไงก็พยายามทำกันไปแล้วในหลวงก็ตรัสว่าถ้าทุกคนต้องคิดเงินฉันนะเพราะหนังสือนี่เป็นหนังสือที่ฉันรักฉันทำหนังสือขายแล้วห้ามเอามาคืนในหลวงท่านสั่งแสดงว่าท่านมีพระเมตตามาอยากให้เราทำงานแล้วก็มีค่าขนมนมเนยให้บ้างแต่ว่าต้องทำหนังสือภาพอธิบายความหนังสือมหาชนกฉบับนี้ให้ได้นี่เป็นจุดสำคัญแล้วได้เป็นความภูมิใจแบบแรกที่เห็นว่าพระองค์ทรงมีพระอัจฉริยภาพนอกจากเป็นนักปกครองที่รักแผ่นดินรักประชาชนคนไทยนะแล้วก็เป็นอาร์ติสต์ด้วยเป็นศิลปินนักดนตรีเขียนรูปด้วยอันนี้เป็นชี้ไปเด่นในพระองค์ท่านทำทุกอย่างนี่เป็นจุดประทับใจเบื้องต้น
1: อาจารย์ค่ะแล้วหนังสือพระมหาชนกที่อาจารย์ว่าเนี่ยค่ะใช้เวลานานไหมคะ
0: หนังสือที่เขียนเนี่ยพระองค์ท่านทำตั้งแต่2529อาจารย์เริ่มเขียนก็ปี2530ก็เป็นปีเกือบ2ปีได้เพราะบทแต่ละตอนมันสั้นมากเลยถ้าไม่มีภาพอธิบายคนไม่เข้าใจก็ต้องแก้กันหลายครั้ง
2: แล้วก็ฉบับนี้เป็นฉบับการ์ตูนเนี่ยเพื่อให้เด็กๆได้อ่านเพราะว่าพงศ์บอกว่าให้ผู้ใหญ่เอาผู้ใหญ่ก็ไม่ค่อยอ่านแล้วอ่านแล้วก็ไม่เคยเข้าใจเอาหนังสือไปเก็บในห้องพระยกมือไหว้เสร็จแล้วก็กลับกันไม่เคยรู้ว่าหนังสือเล่มนี้ว่าด้วยอะไรจะเกิดหนังสือฉบับการ์ตูนขึ้นมาเมื่อเด็กเข้าใจมากขึ้นเด็กอาจจะพูดแล้วพ่อแม่อาจจะเชื่อลูกมากกว่ามั้งหรือเปล่าอะไรเงี้ยนี่เป็นประเด็นที่เกิดเป็นหนังสือฉบับการ์ตูนขึ้นมานะฮะ
0: ก็เลยใช้เวลาเยอะแต่ก็ภูมิใจที่ได้แก้เยอะได้เข้าถวายงานได้เข้าเฝ้าในหลวงเยอะ

0: แล้วสมมติถ้าพวกเราค่ะอยากเริ่มต้นในการวาดรูปเราจะต้องเริ่มจากวิธีการไหนต้องเริ่มยังไง
1: ศิลปะต้องเริ่มที่ใจศิลปะหรือการทำวิจัยนวัตกรรมหรือแม้แต่เป็นทำหนังโฆษณามันต้องมีศรัทธาต้องมีใจก่อนนั้นใจสำคัญถ้าหนูมีใจที่จะเป็นนักวาดภาพนักทำงานศิลปะอย่าไปสนใจว่าฝีมือดีหรือไม่ดีเขียนเหมือนไม่สนใจเอาใจไปตัวตั้งก่อนงั้นหนูก็มีได้ทุกคนมีได้หมดไม่ต้องกลัวว่าทำไม่ได้งั้นตอบไปว่าเริ่มตรงไหนก็ได้ต้องเริ่มที่ใจเริ่มที่ความจริงใจบริสุทธิ์ใจทำไปเลยนะตอบว่าทำได้ทุกคน

ช่วงหน้าน้องๆจะได้ไปชมภาพวาดของอาจารย์รวมถึงได้วาดภาพกันด้วยจะน่าสนใจขนาดไหนห้ามพลาดเลยนะครับ

การสร้างงานศิลปะทุกอย่างทุกประเภทนอกจากจะต้องใช้ความฝึกหัดชัดเจนในทางปฏิบัติประกอบกับวิธีการที่ดีอย่างเหมาะสมแล้วศิลปินจำต้องมีความจริงใจและความบริสุทธิ์ใจในงานที่ทำด้วยจึงจะได้ผลงานที่มีค่าควรแก่การยอมรับนับถือพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชวันที่8กันยายน2515

าที่เป็นรูปเป็นห้องเพอร์มาเนนต์มีประมาณ40กว่าชิ้นนะฮะอันนี้เป็นงานหลังจากในหลวงคือรูป2มหาราชคือร5กับร9ทําเมื่อในวันปิยะมหาราชเดือนตุลามหาวิปโยคนะอันนี้เป็นรูปไฮไลท์70ปีครองแผ่นดินนครินทร์สุวรรณภูมิคือเป็นอัญเชิญพระพักตร์ของในหลวงรัชกาลที่9แล้วก็ประทับด้วยพื้นที่ใน AEC ในอาเซียนแล้วเอาลายเนี่ยลายต้นไม้พม่าลาวเวียดนามเขมรมาเลย์อินโดบูนายสิงคโปร์มาประกอบเป็นลายรถน้ำเป็นพระพักเป็นรูปพระพักของท่านลอยขึ้นมาบนแผ่นดินเนี่ยเหมือนกับพวกเป็นคิงออฟเดอะคิงหรือเป็นคิงของอาณาจักรสุวรรณภูมิหรือว่าไงเป็นคิงของโลกหรือว่าเนี่ยนี่เป็นงานชิ้นไฮไลท์ชิ้นต่อไปชื่อว่าต้นไม้ที่ทรงปลูกไว้ในใจคนไทยในหลวงเคยบอกว่าเราอยากให้คนไทยรักษาป่าต้องปลูกต้นไม้ในใจคนให้ได้ก่อนเราอยากให้คนไทยรักศิลปะวัฒนธรรมต้องปลูกงานศิลปะเข้าในใจคน

0: อันนี้เป็นพระพักสุดท้ายที่นั่งอยู่ที่โรงพยาบาลศิริราชขยายจากสื่อพิมพ์ไทยรัฐลงนั่งศีรษะเอียงนิดหนึ่งจามก็ปรับศีรษะให้ตรงเห็นดูแววพระเนตรเลยดูพระพักเนี่ยนี่พอเพียงพ่อเพียงแล้วเนี่ยพอประมาณทุกอย่างมีประโยชน์ความเพียรที่บริสุทธิ์ธรรมราชาตัวหนังสือซ้อนหมดกลายเป็นพระพักในหลวง
1: เอาคำสอนท่านมารวมก
0: ัน
1: ใช่
0: ไหมอันนี้อ่านได้หมดเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามอันนี้ก็เป็นชื่อเนี่ยโครงการที่พระยิ่งหัวได้เขียนเป็นประโยคดูครับลายถักด้วยเสื้อผ้าแต่ชั้นที่สองเขียนชั้นที่สองเนี่ยค่อยๆเขียนไปเรื่อยๆว่าในหลวงท่านบอกอะไรบ้างจะกระจายเป็นเงาเสื้อ

0: นี่เป็นภาพลายของสุวรรณภูมิที่ในหลวงทรงตรัสว่าแผ่นดินทองแผ่นดินธรรมศูนย์กลางอาณาจักรสุวรรณภูมิอยู่ที่สยามประเทศนี่เองทั้งหมดเป็นลายธรรมชาติที่มารวมตัวผมมาสร้างสัญญาเหมือนจำลองแผนที่ประเทศไทยมาแล้วเอาลายของในประเทศ AEC 1วิสัยทัศน์1อัตลักษณ์1ประชาคมที่เขาพูดถึงมารวมกันที่จบตรงนี้เพื่ออยากชี้ให้เห็นว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นวิธีการทำงานสร้างสรรค์ที่ระเบิดจากข้างในระเบิดจากความรักความศรัทธาอยากคิดว่าเรารักศรัทธาในหลวงในมุมมองของหนูทุกคนเนี่ยอยากฝากว่าเมื่อเรารักศรัทธาประทับใจเข้าใจเข้าถึงศรัทธาในพระองค์ท่านแล้วเนี่ยให้เราทำมาให้เต็มที่อย่าไปกลัวจะฝากว่าทุกคนเป็นศิลปินได้หมดความเป็นศิลปินไม่เกี่ยวกับเรื่องทฤษฎีความเป็นศิลปินมันอยู่กับเจตนาที่บริสุทธิ์ดำริชอบคิดอย่างเดียวฉันเก่งที่สุดในโลกทำได้แน่นอนนะ
1: พวกผมแล้วก็น้องๆขอขอบคุณอาจารย์ปรีชานะครับที่ได้มาให้ความรู้ให้แรงบันดาลใจเกี่ยวกับศิลปะให้พวกผมแล้วก็น้องๆในวันนี้นะครับก็ขอบคุณนะครับ
0: ครับยินดีครับ
2: ขอบคุณค่ะ
0: ขอมีความสุขความเจริญแล้วนำเอาความคิดสร้างสรรค์ไปพัฒนาตัวตนความเป็นมนุษย์ต่อไปขอโชคดีทุกคนครับ
2: ขอบคุณค่ะ
3: เด็กๆได้เรียนรู้เรื่องราวของพระอัจฉริยภาพด้านการวาดภาพของในหลวงรัชกาลที่9แล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะครับที่เด็กๆจะได้นำความรู้ที่ได้มาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานกันบ้าง

0: ถาทองให้หนูวาดภาพค่ะภาพนี้แสดงถึงความรักในหลวงรัชกาลที่9ค่ะส่วนภาพนี้แสดงถึงความรักธรรมชาติค่ะส่วนภาพนี้คือหนูเองค่ะ
1: รูปนี้นะครับจะประกอบไปด้วยแซกโซโฟนเรือใบกล้องถ่ายรูปเครื่องบินฝนหลวงและย่าแฝกครับซึ่งที่ผมวาดรูปนี้มาเนี่ยครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าทั้งหมดเหล่านี้ครับเป็นพระราชอาชีพภาพของในหลวงรัชกาลที่9ทั้งสิ้นเลยครับ
0: อันนี้หนูก็วาดเป็นรูปในหลวงก่อนที่เป็นเงานะคะก็คืออันนี้ก็จะเป็นโครงการที่ในหลวงทำทั้งหมดเลยค่ะก็เป็นเกี่ยวโครงการเกี่ยวกับน้ำพัฒนาเรื่องเกี่ยวกับน้ำนะคะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นให้ช่วยกันปลูกป่าแล้วก็ช่วยกันอนุรักษ์ป่าแล้วก็มีโครงการเกี่ยวกับต้นไม้อะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็โครงการเกี่ยวกับป่าชายเลนแล้วก็ฝนหลวงค่ะซึ่งโครงการพวกนี้หนูก็ได้ไปกันมาหมดแล้วนะคะก็เลยเอามารวบรวมแล้วก็ถ่ายทอดเป็นภาพให้ทุกคนได้ชมกันค่ะ
2: รูปนี้นะครับความหมายที่ผมสื่อนะครับก็คือก้อนเมฆที่ดูเป็นสีทองทองเนี่ยครับก็คือหมายถึงสวรรค์ครับก็คือหมายถึงในหลวงรัชกาลที่9ของเราที่อยู่ที่สวรรค์ครับแต่ว่าไม่ว่าโครงการหรืออะไรของท่านเนี่ยครับก็จะยังอยู่ในหัวใจของพวกเราเสมอครับ
3: โอ้โหภาพวาดของเด็กๆทุกคนสวยงามมากๆเลยนะครับนี่ถ้าได้ฝึกฝนกันอย่างต่อเนื่องอนาคตคงได้เป็นศิลปินกันทุกคนแน่ๆแล้วล่ะครับ
0: วันนี้ผมได้เรียนรู้ถึงการวาดรูปและก็ได้เรียนรู้ถึงพระอัจฉริยภาพทางด้านการวาดรูปของในหลวงรัชกาลที่9ครับการวาดรูปเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ความสวยงามแต่อยู่ที่ใจว่าเราจะวาดอะไรและขอให้มันอยู่ในจินตนาการครับวันนี้หนูได้เรียนรู้เรื่องภาพจิตรกรรมของในหลวงรัชกาลที่9ค่ะ
2: การวาดรูปศิลปะเนี่ยครับไม่ใช่แค่เราวาดจำลองให้เหมือนจริงแต่ว่าเราจะต้องรู้ด้วยว่าถ้าเกิดเราวาดสิ่งนั้นเนี่ยครับมันจะหมายความว่าอะไรหรือไม่ก็สามารถบอกอะไรต่างๆให้เราได้เลยอย่างเงี้ยครับ
0: งานศิลปะไม่จำเป็นที่จะต้องเสร็จสมบูรณ์หรือว่าไม่ต้องทำให้มันสวยเป๊ะๆมากก็คือแค่เรามีใจที่จะทำรู้ความหมายของมันในการที่เราจะวาดภาพแค่นั้นมันก็สื่อออกมาให้ทุกคนเห็นแล้วก็รู้สึกดีใจแล้วค่ะแล้วหนูก็จะนำแรงบันดาลใจตรงนี้ของในหลวงรัชกาลที่9ไปบอกต่อให้เพื่อนๆฟังแล้วก็นำไปเป็นแรงบันดาลใจในการวาดภาพต่อไปค่ะ
3: งานจิตรกรรมเป็นงานศิลปะอีกประเภทหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้อย่างชัดเจนพระองค์ท่านทรงศึกษาด้านทฤษฎีจากตำราต่างๆและฝึกฝนเขียนภาพด้วยพระองค์เองไม่ยั้งยาวนานซึ่งภาพวาดฝีพระหัตถ์นั้นแสดงออกให้เห็นถึงลักษณะและความแตกต่างของผลงานที่สื่อออกมาให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถทางงานศิลปะที่ได้สร้างสรรค์ออกมาจากจินตนาการของพระองค์เองผลงานจิตรกรรมฝีพระหัตถ์เหล่านั้นทรงเป็นแบบอย่างที่ดีให้เยาวชนและประชาชนชาวไทยได้นำไปเป็นแรงบันดาลใจและพัฒนาผลงานนั้นได้เป็นอย่างดี

0: 300ปีที่แล้วกรุงเทพมหานครเป็นเพียงชุมชนเล็กๆริมน้ำนามบางกอกเมืองชนบทของราชอาณาจักรอยุธยาสมัยธนบุรีจึงขยับขยายเป็นราชธานีขนาดย่อมอาณาเขตไม่กว้างขวางเท่าไรครั้นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงนำบ้านเมืองผ่านพ้นสงครามใหญ่ผู้คนพลเมืองเกิดขวัญกำลังใจเลื่อมใสศรัทธาในพระประมุขแห่งแผ่นดินบ้านเมืองสงบร่มเย็นราษฎรตั้งถิ่นฐานทำมาหากินถิ่นฐานบ้านเรือนแผ่ออกไปจึงทรงสถาปนาพระนครแห่งใหม่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยากระจายชุมชนพลเมืองในพื้นที่รกร้างสร้างความมั่นคงมั่งคั่งประเทศไทยจึงได้มีนักครางามสง่าปรากฏนามกรุงเทพมหานครสืบมา
1: แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของ

การเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดแนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับสู่รายการน้องใหม่แห่งรามาชาแนลที่มีชื่อว่าปลดชนวนป่วนใจกับอาบันสามัญชนนะคะก่อนที่จะไปเข้าสู่เนื้อหาของตอนแรกอาบันมีเรื่องที่อยากจะเล่าให้ทุกคนฟังค่ะวันก่อนอาบันได้เจอเพื่อนคนนึงนะคะเพื่อนได้เล่าให้อาบันฟังว่าในช่วงเนี้ยเพื่อนรู้สึกเศร้ามากเลยค่ะแล้วก็รู้สึกหดหู่ไม่อยากทำอะไรแล้วก็เหมือนเขาตั้งคำถามกับตัวเองว่าทำไมชีวิตของเขาแย่จังอะไรเงี้ยนะคะพออาบันได้ฟังปุ๊บอาบันก็นึกถึงตัวเองเลยว่าเออจริงๆเราก็เป็นเหมือนกันหลายๆครั้งอาบันก็มีความรู้สึกคล้ายๆคนอื่นนะคะบางทีก็รู้สึกโดดเดี่ยวเหมือนกันนะคะบางทีก็รู้สึกเศร้าเสียใจไม่มั่นใจรู้สึกดาวน์อะไรอย่างเงี้ยยังชื่นชมเพื่อนนะคะที่เพื่อนเขายังกล้าเล่าให้เราฟังเพราะว่าบางทีถ้าเป็นอาบันเนี่ยถ้ามันเป็นเรื่องเซนซิทีฟมากๆแล้วก็อายไม่ค่อยอยากจะเล่าให้คนอื่นฟังอะค่ะทีนี้ก็เลยลองถามเพื่อนๆคนอื่นๆที่อยู่ด้วยนะคะก็ได้คำตอบว่าก็เป็นเหมือนกันหมดนะคะก็รู้สึกคล้ายๆกันก็คือมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของจิตใจเรื่องความรู้สึกต่างๆแต่เกือบจะทุกคนเนี่ยก็ไม่เคยเล่าให้อาบันฟังอย่างละเอียดหรือว่าแม้กระทั่งเล่ากับคนใกล้ชิดของเขาเนี่ยเขาก็ไม่เคยเล่าเหมือนกันทีนี้อาบันก็เลยไปหาข้อมูลมานะคะว่าจากองค์การอนามัยโลกเนี่ยเขาบอกว่า1ใน4ของประชากรโลกเราเนี่ยล้วนเคยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพจิตในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งของชีวิตเขาทั้งนั้นนะคะถ้าเกิดว่าดูว่า1ใน4ของประชากรโลกเนี่ยนับเป็นทั้งหมดกี่คนได้ถึง 2,000 ล้านคนเลยนะคะที่บอกว่าเคยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพจิตในช่วงเวลาหนึ่งของเขาเนี่ยมันเคยเป็นกันทั้งนั้นแต่ถ้าเกิดว่ามันจำนวนคนเยอะขนาดนั้นเนี่ยทำไมในชีวิตประจำวันของเรานะคะกับคนใกล้ตัวเราถึงไม่ค่อยได้รู้เรื่องนี้เลยว่าคนในครอบครัวของเราหรือว่าเพื่อนของเราเนี่ยมีปัญหาสุขภาพจิตหรือเปล่าอาบันนะคะก็คือจริงๆหลายๆคนรู้สึกทั้งนั้นมันจะต้องมีเหตุผลบางอย่างที่เขาไม่อยากบอกคนอื่นนั่นก็คือรู้สึกอายแล้วก็มองว่าถ้าบอกคนอื่นไปมันเป็นการแสดงออกถึงความอ่อนแอในจิตใจของตัวเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าอยู่ที่ทำงานอย่างเงี้ยมันเหมือนกับเราจะต้องพยายามรักษาฟอร์มใช่ไหมคะว่าเรามีศักยภาพในการทำงานเราไม่ใช่คนเจ้าอารมณ์หรือเป็นคนที่มีปัญหาถึงเรื่องของสุขภาพจิตเขาก็เลยไม่กล้าไปหาหมอกันนะคะคน

มีปัญหาไม่สบายใจต่างๆแล้วเก็บเอาไว้เป็นตราบาปนะคะแล้วไม่ยอมไปหาคุณหมอเนี่ยมันก็ยิ่งแย่ใช่ไหมคะก็เลยเป็นที่มาที่ว่าเราไม่อยากปล่อยให้ตราบาปเหล่านี้เพิ่มมากขึ้นมากขึ้นในสังคมไปเรื่อยๆแล้วก็อยากจะลบมันให้หายไปจากสังคมไทยด้วยค่ะวิธีที่เราจะมาปลดชนวนปัญหาทางจิตของเราต่างๆเนี่ยจะทำได้ดีที่สุดถ้าหากเราคุยกับผู้เชี่ยวชาญที่ทำงานที่ศึกษาที่มีความใกล้ชิดกับประเด็นเหล่านี้มากที่สุดนั่นก็คือจิตแพทย์นั่นเองค่ะสำหรับวันนี้เราจะมาปลดชนวนแรกกันนะคะจะเป็นเรื่องอะไรไปชมคลิปนี้กันเลยค่ะ

0: วันก่อนนะคะอบันไปเจอเพื่อนมาค่ะแล้วเพื่อนบอกว่าช่วงนี้ชีวิตของเพื่อนเนี่ยรู้สึกหดหู่มากเลยนะคะแล้วก็รู้สึกเครียดชีวิตแย่ไม่มีอะไรดีเลย
1: ก็เลยทำให้ตัวเองเหมือนกันนะคะว่า
2: โอ้ยช่างน่าอายจริง
0: จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลกนะคะบอกว่าบนโลกนี้มีคนถึง1ใน4ของประชากรทั้งหมดที่จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลกบอกว่าบนโลกนี้มีคน1ใน4ของประชากรทั้งหมด
1: ประมาณ1ใน4ประสบกับปัญหาในเรื่องของ
0: ครับโอ้ยดูตอนนี้สิคะแบบว่าลนมากอันนี้ลนมากอันนี้ตื่นเต้นจนพูดผิดพูดถูกว่าเป็นคนที่ไม่มีประสิทธิภาพพูดง่ายคือเหมือนกับเป็นคนที่มีตลบแบบ
2: อีกแล้วอันนี้อีกแล้ว
0: ตาบาปตาบาปโอ้พอก่อนค่ะพอละพอดีว่ามันเป็นตอนแรกด้วยค่ะมันก็เลยรู้สึกโอ้ยเงอะๆงะงะตื่นเต้นประหม่าไปหมดนะคะรู้สึกกลัวทำให้แบบว่าคนดูผิดหวังเอ๊ะระวังท่าทางดีหรือยังเราพูดเสียงชัดไหมเรามองกล้องพอไหมเราต้องสบตาคือต่างๆนานามันทำให้เรารู้สึกกดดันตัวเองมากเลยค่ะแล้วก็พอกดดันปุ๊บก็เลยรู้สึกประหม่าพอประหม่าปุ๊บมันบิ้วเพิ่มขึ้นกลายเป็นตื่นเต้นนะคะก็จะรู้สึกเครียดทีนี้สิ่งที่น่าสงสัยค่ะก็คือว่าความเครียดมันมาจากอะไรทำไมเราต้องเครียดนะคะแล้วที่สำคัญเนี่ยพอเราเครียดขนาดนี้เนี่ยพอมันบิ้วไปเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยมันจะทำให้จิตใจของเราเตลิดเปิดเปิงไปสู่ปัญหาที่นับว่าเป็นโรคทางจิตเวชเลยหรือเปล่ามันเกิดขึ้นได้ไหมเราจะป้องได้อย่างไรจะแก้ไขกันอย่างไรนะคะพอยิ่งสงสัยปุ๊บก็ยิ่งเครียดอีกแล้วนะคะโอ้ตกลงคือกลายเป็นว่าเทปนี้อบายมีแต่เครียดกับเครียดนะคะเพราะฉะนั้นคิดว่าไม่ไหวละอย่าเครียดคนเดียวเลยดีกว่าเรานะคะไปหาผู้เชี่ยวชาญคือจิตแพทย์ให้มาช่วยกันปลดชนวนเรื่องความเครียดของเราดีกว่าค่ะนั่นก็คืออ
1: าจารย
0: ์นายแพทย์การจำรุนโรจน์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะเราไปไขข้อข้องใจกันเลยค่ะ
2: ความเครียดมันมีประโยชน์อะไรบ้างคะ
3: คนเรามีความเครียดมาแต่ไหนแต่ไรแล้วแต่ถ้าในอดีตถ้าคนเราไม่เครียดเนี่ยจะไม่มีเรามานั่งอยู่ตรงนี้ทุกวันนี้นะคร
2: ับไม่มีลูกหลานออกมาจนถึงทุกวันนี้ใช่ไหมคะ
0: คุณหมอคะตอนนี้ถือได้ว่าเป็นครั้งแรกเป็นตอนแรกของรายการปลดชนวนป่วนใจเลยนะคะอวันก็เลยแบบตื่นเต้นมากๆเลยเตรียมตัวมาเยอะแล้วก็ค่อนข้างเครียดอะค่ะตอนนี้รู้สึกเลยว่าแบบเนี่ยพูดเร็วมือก็แบบว่าเหงื่อออกแล้วก็รู้สึกว่าแบบใจเต้นอะไรเงี้ยค่ะอันนี้คือถือว่าเป็นโรคเครียดหรือยังคะคุณหมออ
3: ืมครับแต่ฟังดูจริงๆก็เป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นได้นะครับยังไม่ถือว่าเป็นโรคเพราะว่าสถานการณ์แบบนี้เนี่ยเอาจริงๆแล้วหลายๆคนพอเจออะไรครั้งแรกนะครับก็มีความเครียดมีความรู้สึกตื่นเต้นเกิดขึ้นได้คล้ายๆกับว่าเป็นการตอบสนองตามปกติของคนเราเหมือนกันเวลาต้องเจอกับสิ่งเร้าอะไรครั้งแรก
0: อย่างตอนนี้คุณหมอเครียดไหมคะ
3: จริงๆก็มีนะครับเพราะว่าม
0: ีตื่นเต้นเหมือนกัน
3: เพราะจริงๆหมอเองก็ไม่ค่อยได้มาถ่ายรายการหรืออะไรอย่างนี้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นแรกๆครั้งแรกๆเนี่ยก็จะมีความตื่นเต้นนะครับแล้วความตื่นเต้นเนี่ยมันก็แสดงออกมาเป็นอาการทางร่างกายแบบนี้ได้นะครับหัวแตกใจสั่นรู้สึกว่ามันบางทีมีเสียงสั่นๆได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก
0: ็สั่นอยู่ตอนนี้ด้วย
3: ใช่ใช่ครับมีอาการหลายอย่างได้ครับ
0: อ๋อค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติอย่างนี้ยังไม่ถือว่าเป็นโรคแล้วอย่างนี้สมมติว่าคนข้างๆเราอะค่ะเขาเครียดอยู่มันเกิดอะไรขึ้นในข้างในของเขาอะคะเวลาที่เขามีอาการเครียด
3: ต้องบอกงี้ก่อนว่าเวลาคนเราเครียดเนี่ยมันเป็นกระบวนการตามปกติของร่างกายของชีวิตคนเราเนี่ยแหละนะครับมันเกิดขึ้นได้เวลาที่มันเกิดขึ้นนะครับต้องบอกว่าคนเราก่อนจะเครียดมันจะมีสิ่งอะไรบางอย่างก่อนที่เข้ามานะครับโดยมากเราจะเป็นสิ่งกระตุ้นเช่นจากภายนอกนะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเกิดสิ่งอะไรขึ้นอย่างเงี้ยนะครับบางทีอาจจะเป็นสิ่งกระตุ้นจากภายในก็ได้คือคนเราบางคนคิดอะไรบางอย่างขึ้นมาแล้วก็คิดขึ้นมาเป็นอาจจะเป็นในทางลบๆคิดถึงอดีตหรือคิดถึงอนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้นแล้วก็พอเกิดสิ่งพวกนี้ขึ้นเนี่ยจะทำให้คนแต่ละคนนะครับภายในใจเราเนี่ยมันจะมีการประเมินสิ่งที่อาจจะมากระตุ้นเนี่ยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างประเมินอย่างแรกเลยคือจะมีการประเมินว่าสิ่งนี้เป็นอันตรายกับเราไหมมันอาจจะคุกคามเราไหมมันอาจจะทำให้เราเกิดผลร้ายๆไหมอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เกิดการประเมินอย่างที่สองก็คือว่าแล้วเราเนี่ยมีคล้ายๆกับมีทรัพยากรมีสิ่งที่เราพร้อมจะใช้ช่วยรับมือได้ไหมแล้วก็พอประเมินอันเนี้ยอย่างรวดเร็วและในใจเราเนี่ยนะครับ ถ้าสมมติว่าคนคนนั้นเนี่ยรู้สึกว่าสิ่งที่เข้ามาเนี่ยอาจจะเป็นอันตรายนะเราก็อาจจะรับมือไม่ได้นะก็จะทำให้เกิดความเครียดขึ้น
2: ที่คุณหมอพบมาค่ะความเครียดเนี่ยสามารถส่งผลกระทบต่อคุณภาพของชีวิตคนยังไงได้บ้างอะคะ
3: อันนึงเลยก็คือเรื่องของทางร่างกายนี่แหละจะเห็นว่าเมื่อสักครู่นี้ที่เราคุยกันเรื่องของอาการทางกายหลายๆอย่างนะครับอาการใจสั่นอาการมือสั่นอาการเหงื่อแตกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะถ้ามันมีมากเกินไปมันก็ทำให้ตัวเราทำอะไรไม่ได้แต่ว่าถ้าในเรื่องอื่นๆเนี่ยก็ความเครียดมากๆก็อาจจะส่งผลให้เกิดโรคเช่นการที่ร่างกายเราถูกกระตุ้นมากๆเนี่ยระบบหัวใจระบบหลอดเลือดของเราเนี่ยก็จะทำงานหนักขึ้นและถ้าระบบพวกนี้ทำงานหนักขึ้นเนี่ยก็อาจจะทำให้เป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดในระยะยาวได้โรคหลอดเลือดเนี่ยนอกจากระบบหัวใจก็มีไปส่งผลกระทบกับทางของได้เหมือนกันเช่นเป็นโรคหลอดเลือดสมองเวลาคนเราเครียดมากๆอย่างนี้นะครับหรือว่าอาจจะไปทำให้เกิดโรคที่เป็นโรคทางด้านจิตเวชก็ได้นะครับเช่นคนเราเครียดเยอะก็มีการทำงานของเรื่องของอารมณ์เยอะมากทำให้เกิดโรคซึมเศร้าทำให้เป็นปัจจัยหนึ่งของโรควิตกกังวลอย
2: ่
3: างเงี้ยก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นมีผลกับทั้งเรื่องของร่างกายแล้วก็เรื่องของจิตใจ
2: คือปรากฏยิ่งฟังยิ่งเครียดตอนนี้เราคือเครียดที่เครียดเพราะฉะนั้นเราต้องห้ามเครียด
3: จริงๆก็ไม่ถึงกับต้องห้ามเครียดเนาะเพราะว่าด้วยความเครียดเนี่ยก็เป็นประโยชน
2: ์ความเครียดมันมีประโยชน์อะไรบ้างคะ
3: คนเรามีความเครียดมาแต่ไหนแต่ไรแล้วแต่ถ้าในอดีตถ้าคนเราไม่เครียดเนี่ยจะไม่มีเรามานั่งอยู่ตรงนี้ทุกวันนี้นะครับ
2: ไม่มีลูกหลานออกมาจนถึงทุกวันนี้ใช่ไหมคะ
3: เพราะว่าในทางนึงเนี่ยการที่ถ้าสมัยก่อนยิ่งสมัยก่อนนะฮะเวลาที่คนเราเนี่ยต้องเจอกับหลายๆอย่างที่เป็นอันตรายอย่างเช่นเรื่องของสัตว์ร้ายหรืออะไรอย่างเง
2: ี
3: ้ยแล้วถ้าคนเราไม่มีความเครียดเลยก็จะกลายเป็นว่าเราไม่พร้อมรับมือเลยกับสิ่งที่เป็นอันตรายพวกนี้นะครับแล้วก็จะทำให้เราถูกฆ่าตายไปหมด
2: สมมติว่าเราอยู่ในถ้ำอยู่ดีๆแล้วแบบว่ามีเสือตัวนึงเข้ามาหรือช้างแมมมอธถ้าเราไม่กลัวมันเลยแล้วก็แบบฮัลโหลแล้วมันก็จะฆ่าเราเหยียบเราตายเลย
3: ใช่ครับหรือว่าเราก็จะไม่ระวังตั้งแต่แรกว่าเราควรจะอยู่ในที่ที่มันปลอดภัยจากสิ่งเหล่านี้นะอะไรเงี้ยนะครับอันนั้นเป็นเรื่องของในอดีตแต่พอวิวัฒนาการมาเรื่อยๆเนี่ยก็ทำให้คนเราเนี่ยคล้ายๆกับว่านำสิ่งพวกนี้นะครับการเรียนรู้พวกนี้ติดตัวมาด้วยเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันน
2: ะครับ
3: เพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเราก็จะมีการระวังภัยนะครับเวลาที่เราเครียดเนี่ยก็เกิดขึ้นจากการที่เนี่ยแหละมันมีกระบวนการของการระวังภัยเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้เกิดการตอบสนองเวลาคนเราเครียดก็จะมีการตอบสนองต่างๆทางร่างกายเลยอย่างแรกเลยที่เห็นได้ชัดเนี่ยนะครับอย่างที่บอกว่ามีอาการสั่นมีอาการเหมือนว่าเหมือนใจสั่นด้วยอะไรเงี้ยนะครับนะฮ
2: ะ
3: อาการเหล่านี้เนี่ยจริงๆมีประโยชน์นะครับเพราะว่าเวลาคนเราเครียดสมองเราจะเริ่มสั่งการแหละสั่งการลงมาว่าเอ้ยอันนี้นะอาจจะเป็นอันตรายได้แล้วระบบประสาทเราก็จะเริ่มทำงานระบบประสาทที่ทำงานก็เป็นระบบประสาทอัตโนมัติรวมไปถึงระบบฮอร์โมนบางอย่างอย่างเงี้ยนะครับที่ทำให้มีการรับมือกับความเครียดสิ่งที่มันเกิดเป็นอาการใจสั่นอาการมือสั่นเนี่ยก็เพราะว่าร่างกายเราเตรียมพร้อมเราก็อาจจะสู้หรือไม่เราก็อาจจะต้องหนี
2: เคยได้ยินเหมือนกับ fight or flight mode อะไรประมาณนั้นป่ะคะว่าแบบถ้าเจอภัยที่คุกคามมาเนี่ยเราก็ถ้าเป็นสิ่งที่ตกค้างมาจากวิวัฒนาการสมัยก่อนคือเราต้องเตรียมพร้อมที่จะวิ่งหนีแล้วเพราะฉะนั้นเลือดลมมันก็จะต้องแล่นเพื่อที่จะทำให้เราเตรียมพร้อมวิ่งประมาณนั้นป่ะคะ
3: ใช่ครับถูกต้องครับ
2: ซึ่งหนีก็ต้องใช้แรงขาวิ่งอยู่ดีเพราะฉะนั้นก็ต้องเตรียมพร้อมแล้วคุณหมอมีทริคแนะนำยังไงบ้างคะว่าเราจะจัดการความเครียดของเรายังไง
3: ทริคที่แนะนำอย่างแรกเลยก็คงเท้าความไปที่คุยมาแล้วคือว่าให้รู้ก่อนว่าความเครียดเนี่ยไม่ใช่ศัตรูแต่ว่าความเครียดเนี่ยเป็นธรรมชาตินะครับมีทั้งในแง่ดีนะครับที่ช่วยเรามีทั้งในแง่ลบถ้ามันมากเกินไปเริ่มจากกลับมารู้อย่างนี้ก่อนนะครับเราจะไม่ไปตำหนิตัดสินความเครียด จนเราไปพยายามต้องไม่มีมัน
2: ไม่งั้นมันจะยิ่งเครียดใช่ไหมคะ
3: จะยิ่งทำให้เครียดกว่าเดิมนะครับมันก็จะมีวิธีการ

0: ในการรับมือความเครียดต่างๆหลายๆอย่างอย่างนึงเลยที่เรารับมือความเครียดได้เนี่ยนะครับหลายๆคนเครียดเนี่ยเพราะว่าการจัดการเวลาไม่ดี
1: ใช่เลย
0: เพราะฉะนั้นอย่างหนึ่งที่หมอจะแนะนำเนี่ยคือเป็นหนึ่งในหลายๆวิธีนะครับที่แนะนำคือการกลับมาจัดการเวลาของเราลองกลับมาดูก่อนก็ได้ว่ามันมีอะไรบ้างเนา
1: ะ
0: แล้วมันมีอะไรที่มันแบบเราอาจจะขาดไปเรายังไม่ได้เตรียมพร้อมในบางด้านอย่างเงี้ยนะครับก็กลับมาจัดสมดุลตรงนี้ให้ดีขึ้นนะครับก็จะเป็นอันหนึ่งที่ช่วยอย่างถัดมาเนี่ยที่พอจะทำได้เนี่ยก็คือเรื่องของการกลับมาฝึกเรื่องของการผ่อนคลายที่หมอต้องบอกว่าต้องฝึกเนี่ยเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าการที่เรียกว่าผ่อนคลายเนี่ยเป็นยังไง
1: นั่นน่ะสิคะ
0: เพราะอยู่ในความตึงเครียดตลอดเวลา ยิ่งปัจจุบันนี้เนี่ยงานของหลายๆคน ช
1: ี
0: วิตของคนเราเนี่ยรีบเร่งแล้วแบบมาเยอะมากอย่างเงี้ยนะฮะ ซึ่งต่างจากสมัยก่อนนะฮะสมัยก่อนนี่จะเป็นแบบอันตรายแบบเหมือนมาทีแล้วเราจะเป็นอันตรายกับชีวิตไหม แต่เดี๋ยวนี้จะเป็นคล้ายๆกับความเครียดเล็กๆแต่เรื่อยๆ
1: โอ้เรื้อรังเหมือนกันนะคะ
0: ลองฝึกผ่อนคลายกล้ามเนื้อ
1: เหมือนกับถ้าตอนนี้สมมติว่าอาบันรู้สึกตัวว่าแบบนั่งเกรงไหล่เกรงก็คืออย่างแรกเหมือนกับให้ทำตัวให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้ออย่างประมาณนั้นหรอ
0: ครับประมาณนั้นเลยครับอย่างถัดมาที่ทำได้เนี่ยนะครับบางทีลองกลับมาตรวจสอบความคิดของเรานะครับหลายๆที่เวลาเราเครียดเนี่ยไม่ใช่เฉพาะว่าเกิดจากสิ่งภายนอกอย่างเดียวนะครับ
1: ค่ะ
0: หลายๆทีมันเกิดจากการที่เราคิดยังไงเราตีความยังไงด้วย
1: ค่ะ
0: คล้ายๆกับเราลองมาตรวจสอบมาดูนิดนึงว่าความคิดเนี่ยมันเป็นความคิดที่จริงเสมอไปมั้ยนะครับ
1: ค่ะ
0: นะหรือว่ามันเป็นความคิดที่เรามักจะไปหลงเชื่อมัน
1: ค่ะอ
0: ย่างเงี้ยนะครับก็จะช่วยเรื่องของความเครียดได้ที่สำคัญอีกอย่างนึงนะครับที่ช่วยได้เนี่ยคือบางทีการไปพูดคุยนะครับพูดคุยกับเพื่อนพูดคุยกับคนอื
1: ่
0: นในการที่จะช่วยหาทางในการแก้ไขปัญหาบางอย่างอย่างเงี้ยนะครับบางทีจะทำให้เราเรียนรู้ได้ว่าวิธีการแก้ปัญหามันมีอะไรยังไงบ้างนะครับนะอันนี้ก็เป็นวิธีที่เราจะใช้จัดการกับคล้ายๆกับปัญหาและความเครียดเบื้องต้นนะครับแต่เมื่อกี้ที่พูดมาเยอะๆเนี่ยจะเป็นเรื่องของการไปจัดการซะเยอะนะครับแต่ในอย่างนึงที่คิดว่าพอช่วยได้เนี่ยช่วยได้เยอะเลยนะฮะในเรื่องของความเครียดเนี่ยคือบางทีหลายๆทีเราต้องกลับมาเรื่องของการเปิดรับประสบการณ์ต่างๆที่เข้ามาโดยเฉพาะเรื่องของอารมณ
1: ์
0: เรื่องของความรู้สึกนะครับอารมณ์ที่เป็นอารมณ์กังวลอารมณ์อาจจะเป็นเศร้าหรือว่าอารมณ์กลัวอารมณ์โกรธอะไรเงี้ยนะครับคล้ายๆกับสิ่งพวกนี้เนี่ยหลายๆทีเวลาที่เราไปพยายามเคี่ยวเข็นไปกำจัดมันไม่อยากมีมันมันจะยิ่งยากยิ่งเหนื่อยถ้าเปรียบเทียบมันจะเหมือนคล้ายๆกับสมมติว่าอารมณ์แบบนี้เป็นม้าพยศในใจเราอย่างเงี้ยนะฮะแล้วเวลาที่เราไปพยายามแบบว่าจะต้องแบบควบคุมให้ม้าเนี่ยนิ่งโดยการผูกเชือกไว้แน่นๆอย่างเงี้ยนะฮะม้าจะยิ่งพยศเหมือนอารมณ์ใจคอเราแต่ถ้าเราปล่อยให้ม้าตัวเนี้ยวิ่งสบายๆนะฮ
1: ะ
0: โดยการที่อาจจะแค่ผูกมันไว้หลวมๆอย่างเงี้ยครับจะรู้สึกว่าอารมณ์ใจคอพวกนี้จริงๆแล้วมันสบายขึ้นนะครับกับตัวเรา
1: แต่งงานนี่ทำให้เครียดได้ด้วยเหรอคะคุณหมอ
0: ครับสถานการณ์ที่เป็นสถานการณ์ที่ดีมากๆเนี่ยจริงๆก็ทำให้ใจเราเครียดได้นะครับ
1: เมื่อกี้ที่คุณหมออธิบายมาค่ะรู้สึกเรื่องของระดับความเครียดเนี่ยมันเป็นอะไรที่นำมาทำมากเลยอ่ะมันมีวิธีที่เราสามารถวัดได้ชัดๆเลยไหมคะว่าระดับความเครียดของเราอยู่ตรงไหน
0: ในทางของจิตเวชและจิตวิทยาเนี่ยเวลาที่เราวัดพวกเรื่องความเครียดหรือว่าวัดเรื่องอะไรเกี่ยวกับจิตใจเนี่ยนะครับก็จะมีคล้ายๆกับเป็นแบบสอบถามมันวัดได้ 100% ไหมจริงๆต้องตอบว่าไม่ 100% แต่ว่าแบบสอบถามพวกนี้เนี่ยจะมีการศึกษามาแล้วว่ามันพอวัดได้นะวัดได้ดีระดับหนึ่งเลยอย่างยกตัวอย่างเช่นวันนี้ที่หมอเอามาเนี่ยก็จะมีเป็นคล้ายๆกับเป็นแบบสอบถามนะครับที่เขาเรียกว่า home strahe life stress inventory นะครับหรือว่าเป็นแบบสอบถามที่เกี่ยวข้องกับภาวะความเครียดในชีวิตนะครับซึ่งอันนี้เดี๋ยวอาบันลองดูเลยแล้วก็ลองทำดูเลยก็ได้นะครับจะเป็นแบบสอบถามที่ถามว่าใน1ปีเนี่ยเราเคยมีความเครียดในชีวิตอะไรบ้างแล้วเขาก็จะมาประมวลว่าคะแนนทั้งหมดเนี่ยเป็นยังไงนะครับเราอยู่ระดับความเครียดประมาณเท่าไหร
1: ่คำถามแรกการตายของคู่สมรส
0: ครับ
1: อย่าร้างโอ้นี่จริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องเหตุการณ์ในชีวิตที่ทำให้คนน่าจะเครียดมากเลยนะคะแยกกันอยู่จำคุกอาบันยังไม่เคยถูกจำคุกนะคะ
0: คร
1: ับ การตายของสมาชิกในครอบครัวที่สนิทกันเจ็บป่วย แต่ง

0: แต่งงานนี่ทำให้เครียดได้ด้วยเหรอคะคุณหมอ
1: ครับต้องลองนึกดูนะครับว่าถ้าเราต้องแต่งงานเนี่ยเครียดไหมนะครับการที่ไปใช้ชีวิตอยู่กับอีกคนนึงอาจจะต้องเตรียมอะไรต่างๆอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ทำให้เกิดความเครียดได้ในขณะเดียวกันนะครับสถานการณ์ที่เป็นสถานการณ์ที่ดีมากๆเนี่ยจริงๆก็ทำให้ใจเราเครียดได้นะครับเช่นเวลาที่คนเรารู้สึกว่ามันมีเหตุการณ์ใหม่เปลี่ยนถึงแม้ว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้เรามีความสุขเนี่ยนะครับมันก็เป็นสิ่งที่มันเปลี่ยนในชีวิตอะเราต้องมีการปรับตัวอะไรบางอย่างรวมไปถึงบางทีก็อาจจะมีว่าเฮ้ยความสุขนี้จะอยู่กับเราไปอีกนานไหมหรืออะไรเงี้ย
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นมันทำให้เกิดความเครียดได้เหมือนกัน
0: ข้อต่อไปค่ะพักร้อนวันหยุดยาว
1: ครับ
0: ค่ะเอ๊ะแต่วันหยุดยาวกับพักร้อนนี่มันเกี่ยวกับความเครียดด้วยเหรอคะ
1: เกี่ยวนะครับเพราะว่าหลายๆคนอาจจะไม่ชอบ
0: มีใครไม่ชอบวันพักร้อนบ้างคะ
1: ฟังดูน่าแปลกใจนะฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ว่าบางคนอาจจะไม่ชอบนะครับคนที่คล้ายๆกับชีวิตอยู่กับการทำงานมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็กลายเป็นว่าบางทีว่างๆเนี่ยยิ่งเครียดหรือบางทีความที่มันกลายเป็นว่าไม่ได้อยู่ในสังคมต้องกลับมาแบบว่าอยู่ว่างๆคนเดียวเพราะว่าหลายๆทีบางทีพักร้อนก็อาจจะสถานการณ์ที่คนอื่นก็ไปที่อื่นกันหมดเลย อะไรเงี้ยก็มีได้นะครับ กับรวมไปถึงอย่างนึงเวลาที่เจอสถานการณ์ที่บางทีมีทำให้เกิดความสุขขึ้นเนี่ยนะครับเวลาเราอารมณ์ร่าเริงมากๆเนี่ยก็เป็นความเครียดแบบหนึ่งนะคร
0: ับ เฮ้ยอันนี้คือไม่เข้าใจค่ะ
1: เพราะว่าเวลาที่เราอารมณ์ที่แบบว่าเป็นในด้านดีๆแต่เป็นมีเยอะๆเนี่ยนะฮะก็ทำให้จะสังเกตเวลาที่มันเป็นอย่างนั้นเนี่ยร่างกายเราก็จะทำงานหนักเหมือนกันก็จะเป็นในลักษณะที่เฮ้ยเราตื่นเต้นน
0: ะ
1: เรามีความรู้สึกแบบเหมือนใจสั่นๆจากเลือดสูบฉีดได้เหมือนกันนะเพราะว่ามันมีความตื่นเต้นเกิดขึ้นคือความเครียดเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้แปลว่าความเครียดต้องเป็นเรื่องแย่อย่างเดียวนะครับความเครียดเป็นคล้ายๆกับเป็นการตอบสนองของร่างกายกับสิ่งที่เข้ามาถ้าดูจากแบบสอบถามนี้ก็ได้ก็จะเห็นว่าในด้านดีๆเนี่ยมันจะเป็นด้านที่ค่อนไปทางเครียดน้อยกว่าคือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เครียดได้แหละแต่ความรุนแรงมันจะน้อยกว่าพวกด้านลบๆ
0: อาจารย์สงสัยด้วยค่ะว่าแล้วในชีวิตจริงอะค่ะของคุณหมออย่างเงี้ยสมมติว่ามีคนไข้มาหาคุณหมอคุณหมอจะประเมินระดับความเครียดของเขาเนี่ยด้วยแบบสอบถามอันนี้อันเดียวเลยหรือเปล่าคะ
1: ไม่ใช่วิธีเดียวเสมอไปนะครับในบางคนที่มาหาหมอเนี่ยหมออาจจะไม่ได้ทำแบบสอบถามนี้เลยด้วยก็ได้นะครับเพราะว่าหลักๆแล้วเนี่ยคนไข้ส่วนใหญ่จะมาด้วยอาการบางอย่างอยู่แหละหลังจากนั้นเนี่ยหมอจะทำการประเมินด้วยการสอบถามต่อว่าอาการที่มีหรือว่าเรื่องราวที่เจอมาลักษณะการใช้ชีวิตที่เป็นอยู่ณตอนนั้นเป็นยังไงบ้างแล้วมีอาการอะไรที่เกิดขึ้นบ้างเพื่อที่จะได้ดูต่อไปว่ามีโรคทางจิตเวชอะไรไหมที่ต้องรับการดูแลรักษาแต่โดยส่วนมากแล้วแบบสอบถามเหล่านี้นะครับคนทั่วไปคนไข้เองจะสามารถลองเข้าไปหาได้อยู่แหละนะครับตามแหล่งข้อมูลต่างๆยกตัวอย่างเช่นของที่โรงพยาบาลรามาธิบดีเองเนี่ยนะครับก็จะมีเรื่องของแบบสอบถามที่อยู่ในเว็บไซต์ที่ประเมินเกี่ยวกับความเสี่ยงของเรื่องโรคซึมเศร้าก็มีเหมือนกันก็สามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ของโรงพยาบาลได้อย่างเงี้ยเป็นต้น
0: ค่ะแล้วพอคนไข้มาคุณหมอค่ะสมมติว่าวินิจฉัยแล้วว่าอันเนี้ยถือว่าเป็นโรคเครียด
1: ค
0: ุณหมอจะรักษาพวกเขาอย่างไรคะ
1: ถ้าเป็นเรื่องของความเครียดเนี่ยก็ต้องอย่างแรกเลยครับคือประเมินดูก่อนว่าความเครียดที่กำลังกระทบเข้ามาเนี่ยนะครับมันส่งผลแค่ไหนยังไงเราก็จะไปดูว่าเวลาเขามีภาวะเครียดนะมันส่งผลให้มันมีอารมณ์ยังไงส่งผลให้มีความคิดยังไงมีพฤติกรรมยังไงมีอาการทางร่างกายยังไงบ้างหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะครับแล้วตรงนั้นแหละเราจะมาประเมินดูว่าคนคนนี้เป็นโรคทางจิตเวชอะไรไหมซึ่งโรคทางจิตเวชก็มีหลายอย่างทั้งโรคทางอารมณ์เช่นโรคซึมเศร้าโรคไบโพล่าโรควิตกกังวลเช่นโรคความกังวลทั่วไปโรคกลัวอะไรบางอย่างหรืออาจจะเป็นโรคของการปรับตัวกับสิ่งเราที่มากระตุ้นอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยครับคือก็จะมีโรคหลายๆโรคซึ่งต้องทำการประเมินและการวินิจฉัยก่อนการรักษาการรักษาก็จะมีตั้งแต่เรื่องของการพูดคุยในการที่จะรับมือในการที่จะปรับตัวกับสิ่งที่มาทำให้เครียดนั้นหรือในบางคนก็อาจจะจำเป็นจะต้องใช้ยาช่วยนะครับเช่นยาที่จะทำให้อารมณ์ความรู้สึกเนี่ยมัน สบายขึ้นในช่วงแรกเพราะว่าถ้าไม่ได้รับการช่วยเลยก็จะยิ่งแบบหนักมากหรือว่ารู้สึกว่าเครียดมากกังวลมาก
0: อาบายมีความรู้สึกว่าหลายๆคนเนี่ยจะรู้สึกมองการกินยาเป็นเรื่องที่ไม่ดีอย่างเงี้ยต้องกินยาเลยเหรอ
1: ครับ
0: มันรู้สึกเหมือนกับเป็นโรคจิตเวชอะไรที่มันแบบรุนแรงหรือเปล่าการกินยาไม่น่ากลัวใช่ไหมคะคุณหมอ
1: เรื่องนี้หมออาจจะมี2ประเด็นหลักๆที่รู้สึกว่าเป็นคำตอบนะครับคือความกลัวเกิดขึ้นได้อยู่แล้วเวลาที่คนเราต้องทานยาหรืออะไรนะครับเพราะว่า1เลยเนี่ยเราไม่ค่อยแน่ใจหรอกว่ายาเนี่ยจะมีผลยังไงบ้างแล้วเราก็หลายๆทีเราจะได้ยินข่าวบ่อยว่าเอ๊ะกินยาแล้วมีอาการแบบนี้ไปฟังคนอื่นมาว่ากินยาแล้วมีอาการไม่ดีหรืออะไร
0: หรือผลข้างเคียงอะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยคะ
1: เพราะฉะนั้นมันทำให้เกิดความกลัวได้ซึ่งก็เป็นความเครียดแบบนึงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็คือตรงนี้ครับถ้ารู้สึกเป็นห่วงเป็นกังวลยังไงเนี่ยอยากให้มาพูดคุยและปรึกษากับอย่างเช่นถ้าตัดสินใจมาปรึกษาจิตแพทย์แล้วก็มาปรึกษากับจิตแพทย์ก่อนว่าไอ้เรื่องผลของยานะมันเป็นยังไงเพราะจริงๆความเป็นห่วงความกังวลตรงนี้ดีนะครับที่มีความเป็นห่วงความกังวลนะครับเพราะว่ามันก็เป็นสิ่งใหม่เนาะในชีวิตเราอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าหลายๆทีพอได้ทำความเข้าใจกันแล้วได้ลองมารู้แล้วว่ายามันทำงานยังไงเนี่ยจะเห็นว่ามีประโยชน์และถ้ามันมีอาการข้างเคียงอะไรบางอย่างเนี่ยเราก็มาดูแลรับมือและจัดการร่วมกันได้ระหว่างแพทย์กับคนไข้ส่วนในอีกประเด็นนึงเนี่ยเรื่องของยาเนี่ยก็คือว่าคนไข้หลายๆคนอาจจะรู้สึกเป็นห่วงเป็นกังวลกับความที่มันเหมือนทานยาแล้วก็เป็นคนป่วยการที่บอกว่าเราเป็นโรคทางจิตเวชเนี่ยมันเป็นเรื่องน่าอาย
0: เหมือนเป็นคนอ่อนแอเหมือนเป็นบ้าหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ
1: ซึ่งเข้าใจว่าหลายๆคนก็รู้สึกแบบนี้เพราะว่ามันเกิดการตีความแบบนี้ขึ้นในสังคมเหมือนกันนะครับแต่น่าดีใจนะครับที่เดี๋ยวนี้เนี่ยในสังคมเนี่ยเริ่มรับกับสิ่งที่เป็นเรื่องของสุขภาพจิตแล้วก็โรคทางจิตเวชมากขึ้นมีการพูดคุยกันมากขึ้นแต่ใจหมอก็รู้สึกว่าหมออยากให้เปิดกว้างมากกว่านี้อีกเพราะว่าจริงๆแล้วโรคทางจิตเวชหรือเรื่องความเครียดเองเนี่ยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับทุกคนนะครับไม่ได้เกิดขึ้นกับคนใดคนหนึ่งไม่ใช่เรื่องแค่ความอ่อนแอหรือไม่อ่อนแออย่างเดียวนะครับมันเป็นเรื่องของธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้ถ้าเราเองเปิดรับตรงนี้มากขึ้นนะครับความที่เนี่ยไม่อยากมารับการรักษาไม่อยากมากินยามันจะเบาบางลง
0: ค่ะที่อาบันได้ยินมาเหมือนกับว่าในยุคหลังๆเนี่ยค่ะคนพยายามที่จะให้เข้าใจมากขึ้นว่าเหมือนเราเป็นหวัดเราไม่สบายมันเป็นเรื่องธรรมดาเราก็เป็นได
1: ้
0: ถ้าเราไม่หายเราไปหาคุณหมอขณะเดียวกันในเรื่องของสุขภาพจิตก็เหมือนกันทุกวันนี้เราก็เข้าใจมากขึ้นว่ามันก็เป็นเรื่องธรรมชาติที่เราจะมีภาวะความเครียดหรือว่าเป็นโรคต่างๆได
1: ้
0: ถ้าเราไปหาคุณหมอยังไงคุณหมอก็จะต้องทราบมากกว่าอบันที่ไม่เคยศึกษาเรื่องยาเลยเพราะฉะนั้นความกลัวที่เรามีเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องเขาเรียกว่ามายาคติที่เราปรุงแต่งมาเองจากความคิดต่างๆมันเป็นเรื่องธรรมชาติแล้วเราก็สามารถไปปรึกษาหาคุณหมอได้ต้องขอขอบคุณอาจารย์นายแพทย์การจำรุนโรจน์ภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากนะคะ
1: ครับยินดีครับ
0: แล้วตอนหน้านะคะเรามาดูกันว่ารายการปลดชนวนป่วนใจจะพาพวกเราไปพูดคุยกับหมอท่านไหนกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราสองคนก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอน

0: Jauh kan, Pak? Sih ya.
1: เมื่อได้ทำในสิ่งที่รักความสุขก็เกิดขึ้นได้เสมอ

0: ก็ชอบอ่ะผมชอบต้นไม้ชอบปลูกมากอยู่กับต้นไม้มาตั้งแต่เล็กก็รู้สึกกับมันเป็นอาชีพของเราอ่ะ
1: ไม่น่าเชื่อว่าเกษตรกรธรรมดาธรรมดาอย่างยงยุทธวงจิราชจะเป็นจุดเริ่มต้นของขนุนสายพันธุ์ที่โด่งดังสายพันธุ์หนึ่งแต่เขาก็ไม่เคยหยุดตัวเองไว้แต่เพียงเท่านั้นเพราะยังมีสิ่งที่ท้าทายอีกมากมายในสวนแห่งนี้

พื้นที่ภาคตะวันออกอุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยไม้ผลนานาชนิดแข่งกันเติบโตและออกดอกตามฤดูกาลแต่เมื่อ20ปีที่แล้วขนุนจากแดนใต้เดินทางมาเติบโตและสร้างชื่อเสียงเป็นไม้ผลอีกชนิดหนึ่งที่สร้างรายได้ไม่น้อยให้

0: เยอะนะ
1: ขนุนหนึ่งผลเป็นของฝากจากเบตงที่เพื่อนบ้านของยงยุทธปลูกไว้แต่ความสนใจมาหยุดที่ยงยุทธเพื่อนบ้านของสวนนั้นอีกทอดหนึ่ง
2: เขาเห็นมันอร่อยเขาก็เอาเม็ดมาปลูกเขาปลูกไว้รอบแดนก็ประมาณ30ต้นภายใน30ต้นเนี่ยรสชาติไม่เหมือนกันลูกไม่เหมือนกันแต่ที่เหมือนกันอย่างเดียวคือออกลูกทั้งปีเหมือนกันหมดแล้วก็มีต้นดีต้นไม่ดีสีไม่สวยมั่งอะไรมั่งแล้วก็มีอยู่ต้นเดียวที่สีเขียวสวยแล้วก็ลูกกลมสวยไม่แตกไม่เป็นสนิมต้นไหนดีที่สุดผมก็เลยคัดมาปลูก
3: เนี่ยเนี่ยมัดก่อน
1: ยงยุทธทาบกิ่งจากต้นพันธุ์ที่คิดว่าดีที่สุดมา5กิ่งปลูกไว้ในสวนของตนเองโดยไม่คาดฝันว่าจะกลายเป็นพืชเศรษฐกิจในอนาคต

0: 3ปีผ่านไปขนุนก็ออกผลให้ได้ชิม
1: จริงๆแล้วทองเตยมันก็ความหวานมันก็ไม่เท่าไหร่อ่ะอย่างอื่นหลายๆอย่างมันดีสุกแล้วก็ไว้ได้นานไม่เละจำนวนเนื้อมากกว่าต่อลูก10กิโลเนี่ยมันจะแกะได้ประมาณ5 โลครึ่ง
0: ขนุนจากแดนใต้ได้ดินอุดมของภาคตะวันออกให้เนื้อเยอะค่อนข้างแข็งสีเหลืองสดรสไม่หวานจนเกินไปเป็นคุณสมบัติที่โดดเด่นจนกลายเป็นขนุนในชื่อใหม
1: ่คุณประเสริฐเขาเป็นคนปลูกทองประเสริฐก็คือขนุนมันเนื้อเหมือนทองอ่ะแล้วก็เจ้าของที่ปลูกก็ชื่อประเสริฐก็ชื่อทองประเสริฐโดยมากที่ปลูกก็เฉพาะคนที่เขาชอบขนุนอ่ะไอ้คนที่ชอบทุเรียนเขาก็ว่าปลูกทำไมอยากขายได้เลยลองขายดูมันก็ใช้ได้โลละ8 บาทตอนนั้นก็ราคาดีอ่ะเนื้ออย่างเดียวเอาเม็ดออกกิโลละ100ตอนนั้นก็มีอยู่แค่6-7 ต้นแล้วก็เล็กๆปลูกไว้ยังไม่มีลูกก็ประมาณสัก300-400 ต้น

0: ทองประเสริฐกลายเป็นขนุนที่ได้รับความนิยมขึ้นเรื่อยๆนอกจากขายผลแล้วกิ่งพันธุ์ยังเป็นที่ต้องการอย่างมากยงยุทธเพาะขยายพันธุ์ทองประเสริฐจำหน่ายจนเรียกได้ว่าปลูกกันแทบทุกบ้านจนเริ่มล้นตลาด
1: มาเห็นเขาก็ชอบใจอ่ะเขาก็สั่งกิ่งไปผูกเลยกิ่งพันธุ์ต้องสั่งจอง8บาทแล้วก็มาขึ้นถึง25บาทเหมือนกันแล้วก็มาลงพอล้นตลาดปลูกกันเยอะเอาไปขายในประเทศมันล้นซะจนไม่รู้จะล้นยังไงสองบาทต้องคืนให้ไปด้วยช่วยซื้อพิธีเมฆาก็ไม่อยากได้ด้วยเป็นลักษณะแบบนั้นก็ทุกคนก็เอาไม่ไหวอ่ะต้องขอเอาทิ้ง

0: ก็ปลูกอย่างอื่นแซมถึงมันมีอย่างอื่นหลายอย่างนะเอาอย่างอื่นมาใส่แต่ไม่เอาเก่า
1: เพื่อมีการเปิดตลาดสู่การส่งออก
0: โดยมากขนุนปลูกดั้งเดิมมันอยู่แถวศรีราชาถ้าคนที่มาซื้อมารับซื้อขนุนเนี่ยก็ไปขายศรีราชานั่นแหละโอ้ยไม่คิดเลย

0: หลังจากเรียนจบทัศนีวงจิราชเข้ามาช่วยงานพ่อเต็มตัวทำให้การทำสวนของยงยุทธไม่หนักและเหงาจนเกินไป
1: ตอนนี้แก่แล้วอาตุงยางหลักใสแล้วนี่โอเค
2: ช่วยในบางส่วนเพราะว่าพ่อพี่เขาจะเป็นเมนในการทำอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นดูแลสวนอะไรทั้งหมดพี่ก็จะช่วยแค่ว่าส่งขายไปขับรถไปส่งให้อะไรเงี้ยหรือว่าคุยไปประชุมกลุ่มประชุมเกษตรกรอะไรเงี้ยที่ว่าพอพี่ไปได้ที่พ่อติดอยู่ที่สวนพี่ก็จะไปแทนอะไรเงี้ย
1: สามลูก

0: ก็ดูจากร่องมันเนี่ยร่องมันจะวาวาวมีแสงเบาๆออกมามากกว่าไอออนแล้วถ้าเกิดว่าบางคนที่เขาไม่แน่ใจเขาดูอีกทีเขาก็จะดูที่ยางของมันถ้ายางมันกรีดออกมาแล้วยางมันไหลออกมาใสๆแบบเนี้ยก็เป็นขนุนแก่เป็นหยดน้ำเห็นไหมมันจะไม่เหนียวตัดรุ่นนี้รุ่นสุดท้ายก็ไม่ได้เอาไว้แล้วค่ะก็ตัดลูกอ่อนทิ้งหมดเลยให้มันพักต้นประมาณกันยาตุลาถึงจะเริ่มเอาไว้ใหม่ช่วงพักต้นแล้วก็มีรองกองมีสละมีตรงนั้นเราก็ไปทำตรงสละเพราะว่าเมื่อกี้เห็นในสวนไหมคะรองกองมันเริ่มเหลืองละเราตัดขนุนหมดเนี่ยรองกองก็เหลืองก็เริ่มตัดรองกองต่อมังคุดมีแล้วก็มีมะนาวนี่มีขายตลอดปีค่ะทุเรียนมีบ้างแต่ว่าไม่ถึงกับเยอะก็มีแบบญาติมามีให้กินอะไรเงี้ยมีขายบ้างอะไรเงี้ยค่ะส่วนใหญ่ที่เน้นก็คือทำขนุนก็ดีนะถ้าตลาดจีนยังซื้ออยู่เมื่อก่อนเคยมีเมื่อ 7-8 ปีก่อนนะราคาขนุนตกต่ำเพราะตอนนั้นเรายังส่งจีนไม่ได้แต่ตอนเนี้ยเราส่งจีนได้พี่ทำพันขายด้วยนะที่ขายต้นพันไปเนี่ยคือว่าพอราคาขนุนดีเนี่ยตอนเนี้ยถ้าราคาสูงๆน่าจะตกกิโลนึง25บาทลูกนึงประมาณ20โลเงี้ยก็ลูกหนึ่ง 3-400 ที่ต่ำๆก็ประมาณ10กว่าบาท10กว่าบาทเราก็อยู่ได้แล้วค่ะ
1: วิ่งเสียเลยหนึ่งเนี่ยแก
2: หนึ่งสองตั
3: ้มแม้ขนุนจะก้าวหน้าไปเป็นสินค้าส่งออกแต่วิถีชาวสวนแบบพอเพียงยังคงเป็นแนวคิดหลักของครอบครัวนี้
0: คือเราก็อยู่อย่างพอมีพอกินเราอยากกินอะไรแล้วก็ปลูกทุกอย่างที่เราอยากกินแล้วก็มีเหลือจากกินแล้วขายก็มีเกือบทุกอย่างอ่ะส่วนพี่มีขายตลอดเมื่อเรามาทําแล้วเนี่ยเราก็พอใจในสิ่งที่เราทําแล้วเนี่ยมันก็โอเคไงถือว่าชีวิตเรามีความสุขดีแล้วที่ว่าได้ดําเนินชีวิตตามนี้ตามรอยพ่อเราทํามาแม่เราทํามาทําสวนมาอย่างเงี้ยแล้วสวนเราก็มีอยู่แล้วเราไม่ใช่ว่าต้องอยู่ๆไปลงทุนซื้อสวนใหม่เพื่อปลูกเพื่อสร้างอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ไงซึ่งตรงนี้มันก็โอเคอยู่แล้ว
4: ผมก็ทำสวนมาตลอดนะเริ่มแรกก็ปลูกทุเรียนแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นส้มเขียวหวานมั่งจากส้มแล้วก็มาขนุนมาลองกองมาเลื่อยมาสละแต่ของเก่ายังอยู่ทั้งหมดก็คิดหาพันธุ์ที่ดีที่สุดแล้วก็ดูที่ใครเขาไม่ค่อยปลูกกันอ่ะผมก็เอามาลองดูมันก็ขายได้ผมก็เลยขยาย

จะเอาขนุนไปส่งร้านที่เราส่งอยู่ประจำนะที่จริงตามทางน่ะมันจะมีจุดรับซื้อขนุนอยู่หลายจุดริมทางเนี่ยมันก็จะมีป้ายเขาว่ารับซื้อขนุนลูกรับซื้อเนื้อขนุนคือแต่ละสวนน่ะไปส่งไม่เหมือนกันแต่สวนพี่อาจจะส่งอยู่เจ๊ออนประจำเจ๊ออนเขาก็จะทำส่งออกมีเบอร์หนึ่งเขาไปจีนมีไปเวียดนามแล้วก็มีขายตลาดที่ว่าเป็นราคาสมไซส์เมื่อวานก่อนที่เพิ่งไปส่งมามันได้18บาทแล้วคิดว่าวันนี้ก็ราคาประมาณนี้คือเกรด A คือเกรดที่ส่งออกจีนนะคะแล้วก็มี B ก็ลงมาถูกประกันประมาณ2บาท3บาทแล้วแต่เดี๋ยวลองไปดูแล้วกันว่าที่วันนี้ราคาที่ร้านเนี่ยจะสักเท่าไหร่เดี๋ยวลองไปคุยกับเจ๊ออนดู

0: คะเท่าไหร่คะราคา
1: 18บาทค่ะ
0: แล้วบีอ่ะ
1: บี12ค่ะ
0: อ
1: ๋
0: อแล้วซี
1: 17บาทค่ะ
0: อ๋อโอเคงั้นก็ลงได้เลยเลือกได้เลย
2: ก็ส่งจีนเวียดนามแล้วก็บ้านเราตลาดไทยสี่มุมเมืองเขาก็ไปแกะขายอะค่ะแต่ถ้าแบบเก็บไม่สวยเป็นสนิมอะไรเงี้ยเราสามารถส่งประเทศเขมรได้อีกคือไปได้หมดตอนนี้ถามว่าตลาดพอไหมตลาดในผลไม้นี่ขนุนนี่ยังไม่พอเพราะปริมาณยังน้อยอยู่จีนยังต้องการอีกเยอะแต่ขอให้ทำคุณภาพให้สวยก็คือรูปทรงผิวพันต้องสวยก็บางทีเรามองหนามก็ออกแล้วคือมันไม่สวยรูปทรงมันไม่ได
0: ้อันนี้ของเก่ามันไม่มีของไงเลยลองมาลูกกลมดีไหมทรงมันสวยไหมถ้าทรงสวยลูกกลมดีไม่มีตำหนิอะไรเลยก็ไปลงที่ A ถ้าเกิดว่ามันมีรอยเหมือนรอยกิ่งรอยนิดๆหน่อยๆอาจจะไปลง B ถ้าลูกใหญ่อะเนาะที่จริงพี่ตัด10วันตัดทีแล้วก็ตัดวันเดียวไม่เสร็จอะเพราะว่าพี่ใช้คนงานพี่ตัดเองแต่วันนี้ก็ถือว่าน้อยเพราะว่าเมื่อวานพี่ตัดไปแล้วไงและนี่มันสุดท้ายละคือเก็บเล็มละเดี๋ยวอีกสัก10วันพี่จะตัดใหม่อย่างเงี้ยทรงนี้สวยอะลูกกลมเห็นไหมก็จะได้ A ไปที่ A
3: ขนุนสุกตกเกรดถ้าขยันไม่จำเป็นต้องทิ้งมีประโยชน์สองต่อ
4: ขนุนที่เสียเลยไงบางทีสุกเกินแล้วก็ขนุนตัดทิ้งมันไม่สวยไม่อะไรก็ตัดทิ้งก็เอามาทำมันมีความหวานไงมันก็ได้อย่างนั้นอย่างเดียว
3: ส่วนผสมขนุนสุก10กิโลกรัมน้ำสะอาด15ลิตรสารเร่งพอดอส1ซอง
5: เพราะมันตายแล้วมันจะไม่เป็นปุ๋ยหมักไปทางนี้เลยทางไหนก็ทางเดียวเลย
3: กากน้ำตาล10ลิตร
5: เนี่ยติดแล้ว
3: หมักทิ้งไว้ในที่ร่มประมาณ1เดือนสามารถนำมาฉีดพ่นเป็นฮอร์โมนสำหรับบำรุงไม้ผลได้ผสมฮอร์โมนผลไม้20ซีซีต่อน้ำ20ลิตรฉีดพ่นไม้ผลได้ทุกชนิดฉีดทุก10ถึง15วันหลังการตัดแต่งกิ่งโดยหยุดฉีดเมื่อเริ่มติดดอกและรอจนลูกเท่าหัวแม่มือจึงเริ่มพ่นฉีดอีกครั้งจนกระทั่งเก็บเกี่ยวแม้ว่าขนุนทองประเสริฐยังไปได้ดีทางการตลาดแต่ยงยุทธยังไม่หยุดการพัฒนาเพื่อสิ่งที่ดีกว่าขนุนมีหลากหลายสายพันธุ์และมีจุดดีจุดด้อยต่างกันยงยุทธมองว่าหากนำจุดเด่นของแต่ละสายพันธุ์มารวมกันก็จะได้สายพันธุ์ใหม่ที่แข็งแรงและคุณภาพดีกว่าการทดลองใหม่จึงเริ่มขึ้น
4: มาคิดไปเรื่อยต้องดูตลาดไปเรื่อยตลาดต้องการอะไรแล้วมันเป็นไปได้ไหมที่จะปลูกไปแล้วมันได้ผลหรือไม่ได้ผลเพราะไม้ยืนต้นเนี่ยมันก็อายุเรามันก็ปลูกได้ไม่กี่ครั้งอะปลูกละครปลูกได้ข้าว3ครั้งก็อายุ80แล้วไม่ไหวอ่ะปลูกมาแล้วบางคนเขาว่าขอให้มีลูกกินแล้วการปลูกเถอะเสร็จแล้วขายก็ขายไม่ได้ขายได้ก็ถูกปลูกตามกระแสก็ปลูกกันซะเยอะแล้วก็ล้นตลาดแบบยางอ่ะเวลานี้ก็ไปไม่รอดแล้วปลูกกันมากกันไปก็ผมก็คอยฟังตลาดอยู่เรื่อยแหละเห็นอะไรทำท่าไม่ดีผมก็เบาแล้วเริ่มจะเปลี่ยนแล้วเริ่มหามาตัวอื่นเปลี่ยนใหม่ก็เวลาออกมันก็ออกมาเป็นแขนงใหญ่ๆแล้วก็มีหุ้มแบบนี้แล้วมันก็จะมีตะผู้ทั้งตะผู้ทั้งตะเมียอยู่ในห่อเดียวกันเนี่ยแล้วน้ำก็จะบานออกมาพร้อมกันเอาพันธุ์ที่เราต้องการมาผสมกันใช้ดอกตะผู้ก็แล้วแต่เราต้องการพันธุ์แบบไหนเอาหวานก็ต้องไปเอาต้นหวานมาเอาเนื้อหนาก็ต้องไปเอาต้นเนื้อหนามาใช้เหลืองพริกไทยความหวานเยอะแล้วก็เอามาผสมกับทองประเสริฐเนื้อหนาก็ได้กลางๆอ่ะมันเหมือนทั้งเหลืองวิชัยเหมือนทั้งทองประเสริฐเอาตะผู้กับตะเบียมาผสมกันแบบนี้

0: กันเกสรตัวอื่นมาโดนอ่ะห่อไว้สัก2วัน
1: วิธีการผสมให้ได้พันธุ์ใหม่ดูเหมือนจะไม่ใช่เรื่องยากแต่สิ่งที่ยากกว่าคือการรอคอยแต่มันก็เป็นสิ่งที่คุ้มค่า
0: ก็ที่ผมทำมานี่ที่ได้มานี่ก็ประมาณสัก10ปี10ปีไม่ใช่ใช้เวลามากมีความหวานได้จากเหลืองพิชัยเนื้อหนาเหมือนทองประเสริฐแล้วก็ยวงใหญ่ยวงลูกใหญ่แล้วก็ที่ยังไม่พบคือยังไม่พบสนิมเลย

0: หลายปีที่เฝ้าฟูมฟักในที่สุดขนุนพันธุ์ใหม่ที่รอการตั้งชื่อก็ให้รางวัลที่น่าภูมิใจกับเกษตรกรนักทดลอง
1: คืออะไรที่ผมปลูกเนี่ยผมจะชอบกินทุกอย่างแล้วผมก็เอาไปให้คนอื่นลองไปทั่วๆอันนี้ผลไม้อย่างนี้ดีไหมกินแล้วติดใจไหมเนี่ยแบบขนุนพันธุ์ใหม่ผมเนี่ยมันมีมากี่ลูกเนี่ยประมาณถ้าเกือบตันแล้วบางพงยังไม่ได้ขายเลยแจกอย่างเดียวคือนี่เขากินนะลองดูลองไม่ชอบกินขนุนลองดูพอลองแล้วก็กินต่อกินต่อใช้ได้ ทำเป็น10ปีกว่าจะได้จากผสมพันธุ์น้ำมาเพาะเมล็ดปีนึงแล้วไปทาบเอาไปปลูกอีกอย่างน้อย3ปีแต่จริงๆแล้ว3ปีมันออกมาที่แรกเนี่ยมันจะไม่ดีหรอกให้ต้นมีอายุก่อนมันก็เริ่มดีขึ้นจนมันนิ่งจนจะคัดเอาต้นที่ดีที่สุดก็ร้อยต้นก็คือได้ต้นเดียวเท่านั้นแหละจาก10ปี
0: แม้จะต้องใช้เวลาหลายปีกว่าจะพบต้นพันธุ์ที่ดีที่สุดแต่ผลลัพธ์ก็คุ้มค่ามากพอที่จะรอคอยนี่อาจเป็นจุดเริ่มต้นอีกครั้งของพืชพันธุ์แห่งอนาคต

ช้างจัดเป็นสัตว์ป่าที่เสี่ยงต่อการใกล้สูญพันธุ์อันเนื่องมาจากปัญหาหลักที่พบมากคือความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์การจับลูกช้างมาเลี้ยงที่เป็นช้างบ้านและนำมาเร่ร่อนในกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นวิถีชีวิตที่ผิดธรรมชาติของช้างสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงสวนพระราชหฤทัยช้างมากตระหนักว่าทรัพยากร

0: ช้างไทยนับวันที่จะลดจำนวนลงและใกล้จะสูญพันธุ์ไปจากแผ่นดินเมื่อพุทธศักราช2541พระองค์จึงมีพระราชดำริให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินโครงการอนุรักษ์ช้างป่ารวมถึงให้สวัสดิการแก่ช้างบ้านในการกลับไปดำรงชีวิตอิสระในป่าธรรมชาติปัจจุบันมีโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดูแลช้างหลายโครงการเพื่อสนองพระราชดำริดังเช่นโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่ากุยบุรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลหาดขามอำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หนึ่งในพื้นที่นี้เคยมีปัญหาระหว่างคนกับช้างป่าภายหลังกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้สนองแนวพระราชดำริดำเนินการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคนกับช้างและสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เป็นผลสำเร็จบรรลุเป้าหมายตามพระราชประสงค์ซึ่งจากการติดตามผลการดำเนินงานของคณะองคมนตรีโดยสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อวันที่18เมษายน2559พบว่ามีประชากรช้างเพิ่มมากขึ้น
1: ก็ถือได้ว่าพื้นที่โครงการอนุรักษ์ช้างไทยที่กุยบุรีนั้นมีได้รับความสำเร็จแล้วก็มีผลพลอยได้ทั้งเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยนักท่องเที่ยวนักอนุรักษ์จากทั่วโลกก็พากันมาดูว่าทำอย่างไรเราถึงประสบความสำเร็จตรงนี้นะฮะและชาวบ้านชาวไร่ที่มีพื้นที่ทำกินติดกับป่าก็มีความรักมีความสำนึกมีความตระหนักในความสำคัญของช้างด้วยบางครั้งก็มีการปล่อยช้างอยากจะกินเข้ามากินก็ปล่อยไม่มีการทำร้ายช้างเหมือนในอดีตนะครับพวกเราต่างก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้พระราชทานแนวคิดนี้ไว้ให้ก็เชื่อแน่ว่าช้างบริเวณป่ากุยบุรีซึ่งนับวันจะทวีจำนวนเพิ่มขึ้นมากขึ้นมากขึ้นทุกที
0: นอกจากนี้ยังมีมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์อยู่ที่อาคารหัวเส้นแห่ง2ชั้น7ถนนเยาวราชกรุงเทพมหานครซึ่งตั้งขึ้นเมื่อพุทธศักราช2545ด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ซึ่งดำเนินการช่วยเหลือและปล่อยช้างคืนช้างสู่ธรรมชาติไปแล้วรวม93ตัวในพื้นที่ป่า3จังหวัดคือลพบุรีลำปางและจังหวัดสกลนครณหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติภูพานที่มีการเฝ้าติดตามพบว่าส่วนใหญ่ช้างมีชีวิตอย่างมีความสุขในพื้นที่ป่าอีกทั้งได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จัดสร้างโรงพยาบาลช้างณบริเวณศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยสถาบันโคชบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์อำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางถือเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกที่เปิดทำการรักษาช้างโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆศูนย์แห่งนี้นอกจากเป็นสถานที่เลี้ยงฝึกและดูแลช้างอย่างครบวงจรซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความสมบูรณ์ทั้งด้านอาหารและแหล่งน้ำแล้วยังมีโรงเรียนฝึกควานช้างที่สำคัญยิ่งในทุกวันจะมีการแสดงของช้างแสนรู้รวมทั้งยังเป็นสถานที่ดูแลช้างต้นหรือช้างสำคัญของพระมหากษัตริย์ถึง6ช้างปัจจุบันศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยมีช้างอยู่ในความดูแลกว่า100เชือกช้างถือเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของสยามประเทศมาตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันและยังมีความสำคัญเกี่ยวข้องกับสถาบันหลักคือพระมหากษัตริย์ช้างนอกจากจะมีบทบาทสำคัญทางประวัติศาสตร์ไทยแล้วยังผูกพันกับวิถีชีวิตสังคมไทยเสมอมาซึ่งพระองค์ทรงเริ่มปล่อยช้างคืนสู่ธรรมชาติมาตั้งแต่พุทธศักราช2540ถึง2543
2: พระองค์ทรงให้ความสำคัญในเรื่องการอนุรักษ์ช้างเป็นอย่างยิ่งนะครับพระองค์เนี่ยทรงมีโครงการในพระราชดำริของพระองค์หลายโครงการที่เกี่ยวกับช้างนะครับและที่เกี่ยวกับสถาบันโคชบาลที่ดำเนินการพระราชดำริของพระองค์ท่านก็มีโครงการสัตวแพทย์สัญจรทุกครั้งที่พระองค์เสด็จมาที่ศูนย์รักช้างไทยสถาบันโคชบาลแห่งชาติเราเนี่ยนะครับพระองค์ท่านทรงพระราชทานเงินไว้นะฮะให้ใช้ในกิจกรรมของศูนย์รักช้างไทยเราเนี่ยนะครับโดยเฉพาะที่โรงพยาบาลช้างเนี่ยท่านพระราชทานที่โรงพยาบาลช้างเฉพาะจุดที่โรงพยาบาลช้างท่านพระราชทาน1ล้านบาทเพื่อใช้ในการปรับปรุงดูแลโรงพยาบาลของเรานะครับ
0: ด้วยสายทานแห่งพระมหากรุณาธิคุณเป็นที่ประจักษ์แล้วว่าพระองค์ไม่เพียงแต่จะทรงห่วงใยทุกสุขของประสบกรณิกรบนพื้นแผ่นดินนี้เท่านั้นความห่วงใยของพระองค์ยังครอบคลุมในเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติตลอดจนสิ่งมีชีวิตในพื้นป่าด้วยเช่นกันโดยเฉพาะช้างเมื่ออดีตในประเทศมีช้างกว่า 10,000 ตัวต่อมาเหลือเพียงประมาณ 3,000 ตัวจากพระวิสัยทัศน์และพระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถณวันนี้ มีประชากรช้างเพิ่มขึ้นกว่า

0: สวัสดีครับผมดร.พีนะครับพระพีรัตน์ธัญวัฒน์พรกุลวันนี้เราอยู่ในรายการจิตอาสาพลังบวกและวันนี้ผมอยู่กับคุณหมอเดลครับสวัสดีครับคุณหมอ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับที่หมอใช้คำว่าจิตสำนึกบกพร่องเนี่ยมันมาบกพร่องตรงนี้ที่หมอใช้คำว่าป่วยทางอารมณ์ไม่สามารถจัดการอารมณ์ได้คือยามที่สติมาแล้วเนี่ยแล้วหวนระลึกถึงสิ่งที่ก่อการลงไปนั้นเนี่ยคือธรรมชาติของคนเราเนี่ยนะเวลาใช้สมองส่วนอารมณ์เหนือสมองส่วนคิดชั้นสูงเนี่ยอำนาจทำลายล้างมันสูงควบคุมอารมณ์ของตนเองไม่ได้แล้วก็ใช้อารมณ์ปะทุตลอดเวลาเนี่ยอำนาจทำลายล้างสูง
0: เวลาทำผิดตอนกระทำเราก็บอกว่าไม่ได้คิด
1: ถ้าฝึกฝนมาดีและมีวุฒิภาวะถ้าเปรียบ5นิ้วเนี่ยสมองส่วนอารมณ์เหมือนนิ้วโป้ง4นิ้วนี้คือสมองส่วนคิดชั้นสูงเนี่ยนะเอาห่อนิ้วเข้าไปนี่มันจะกลายเป็นสภาพเป็นแบบนี้เหมือนสมองเลยนะ
0: ครับ
1: จริงๆนิ้วโป้งเนี่ยมันถูก4นิ้วเนี่ยกำกับอยู่นะซ่อนอยู่ภายในอยู่นะ
0: แต่ถ้าเกิดมันเป็นอย่างนี้ปุ๊บ
1: นิ้วโป้งพลังโดยปกติมันเยอะกว่านิ้วอื่นอยู่แล้วเพราะ4นิ้วเนี่ยต้องฝึกฝนมาดีที่สามารถกำกับเขาเรียกว่าเบรกเกอร์ไม่ใช่คันเร่งเบรกอยากความอยากได้อยากมีอยากโลภอยากขโมยของอยากจัดการเขาไม่ต้องคิดอะไรมากอยากจะด่าทอเขาใช้ความรุนแรงเขาแต่4นิ้วนี้จะเบรกไว้เลยอย่าทำเพราะมันผิดมารยาทอย่าเพราะมันไปรุกล้ำสิทธิของคนอื่นอย่าทำเพราะนี่ผิดกฎหมายไอ้ส่วนที่อย่าทำแล้วสมองมันจะเตือนตัวเราเองอยู่ตลอดเวลาเนี่ยคือสมองที่เราใช้คำว่าจิตสำนึกครับ
0: ครับ
1: ตรงนี้ไงที่หมอถึงได้ใช้คำว่าจิตสำนึกบกพร่อง
0: การทะเลาะเบาะแว้งมันลามไปถึงกระทบกับชีวิตคนอื่นด้วยในเชิงของด้านจิตวิทยาเราควรจะต้องเฝ้าระวังหรือรับมือยังไงดีฮะ
1: ในฐานะศูนย์คุณธรรมเองที่เราเสนออันหนึ่งก็คือว่าเวลาเราพูดถึงคำว่าคุณธรรมก็คือพฤตินิสัยที่ดี
0: ครับ
1: เราต้องการยกระดับจิตใจของคนให้สูงขึ้นและเบรกเกอร์นี้มาทำงานเพื่อควบคุมอารมณ์ในภายภาคหน้าได้เวลาที่เราจะจัดการอารมณ์และทำให้เกิดเป็นธนาคารพลังใจนะขึ้นมาเวลาที่เกิดวิกฤตขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราจะใช้ธนาคารพลังใจหรือตัวเบรกเกอร์เนี้ยมาเบรกตัวเองว่าอย่าทำและการฝึกฝนมันจะเกิดขึ้นแบบสั้นไม่ได้ไง
0: เราแก้ได้ใช่ไหมครับสมมุติเรามีนิสัยหรือว่าเรามีญาติพี่น้องที่มีปัญหาแบบนี้เนี่ยคือหลายๆความเชื่อคนมักจะบอกว่าพอคนมีปัญหาปุ๊บเร็วแล้วก็คือแก้ไม่ได
1: ้คือมนุษย์เนี่ยทุกคนเนี่ยถ้าเกิดว่าจัดการกับอารมณ์ตนเองได้ในหมอก็เชื่อว่าเขาก็สามารถพัฒนาตนเองยกระดับจิตใจของตนเองได้
0: มีนักเลงนักเรียนทะเลาะเบาะแว้งกันแล้วก็เข้าไปในโรงพยาบาลฝ่ายคู่อริพอเห็นว่าอีกฝั่งนึงอยู่ในโรงพยาบาลก็เข้าไปโจมตีคราวนี้ผลกระทบมันไม่ได้แค่เฉพาะคู่กรณีกับตัวนักเรียนเองที่ทะเลาะกันกับการว่าบุคลากรทางการแพทย์ก็ได้รับความเดือดร้อนด้วย
1: ตั้งหลักทำความเข้าใจกันนิดนึงก่อนนะ
0: ครับผม
1: หมอเข้าใจว่าโดยข่าวกรณีนี้ที่เกิดขึ้นที่สมุทรปราการใช่ไหมฮะไม่ใช่เป็นเด็กนักเรียน